0: ไม่รู้เรื่องเขาบอกว่าเขารู้เดี๋ยวเขาจะพาไปที่ที่หนึ่งที่ทำผลไม้แปรรูป
1: เมื่อตกลงกันได้ดังนี้การเดินทางของคนทั้งสองรุ่นก็ได้เริ่มต้นขึ้นเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าสองสาวคู่ซี้ต่างวัยวันนี้จะไปออกกำลังใจอะไรกันเกี่ยวกับการแปรรูปและการถนอมผลไม้เอาใจช่วยคุณยายกับคุณหลานกันด้วยนะครับและสถานที่ที่เรามาออกกำลังใจในวันนี้ก็คือชุมชนบ้านบางพลับอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามด้วยชุมชนบ้านบางพลับเป็นชุมชนที่มีความเรียบง่ายชาวบ้านส่วนใหญ่ทำสวนผลไม้ได้แก่ส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่ลิ้นจี่มะพร้าวน้ำหอมรวมถึงผลไม้ตามฤดูกาลต่างๆชาวบ้านส่วนใหญ่ทำการเกษตรแบบไม่ใช้สารเคมีใช้ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักเพื่อลดต้นทุนในการผลิตนอกจากนี้ชาวบ้านได้รวมกลุ่มกันดำเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวในรูปแบบการท่องเที่ยวเกษตรเชิงอนุรักษ์เพื่อเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวเข้ามาสัมผัสวิถีชีวิตชาวสวนและปรัชญาการใช้ชีวิตแบบพอเพียง
2: สวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: จ้าพี่สภาครับครับไปไหนกันครับวันนี้
2: อ๋อคือว่าคุณยายของเพื่อนหนูค่ะเขาฝากผลไม้มาให้เยอะเลยค่ะ
3: ค
2: เลยกลัวว่ากินไม่ทันนะคะเลยอยากจะรู้ว่าการถนอมอาหารมันทำยังไงหรอคะ
3: อ๋อครับดีเลยครับมาเที่ยวที่นี่ครับที่นี่ก็เป็นจะมีกลุ่มแม่บ้านอยู่กลุ่มหนึ่งนะชื่อว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลไม้กับชาตินะครับกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มแปรรูปนะผลไม้ผักผลไม้ใช้อิ่มนะมาถูกที่แล้วครับที่นี่ครับ
4: ค่ะก็เลย
3: ครับเดี๋ยวพี่จะพาเข้าไปดูในชุมชนว่ามีอะไรบ้างนะก็เดี๋ยวจะพาไปดูการทำน้ำตาลมะพร้าวการทำสวนส้มโอเราก็มาที่กลุ่มแม่บ้านทำผลไม้ใช้อิ่มนะครับที่เราจะปั่นจักรยานด้วยกัน
4: ค่ะพอดีเพื่อนๆให้มาเยอะแล้วก็ยายก็ให้มากันเต็มเลยก็กลัวว่าเก็บไว้แล้วเดี๋ยวมันจะเสีย
3: ได้ครับผม
4: ก็เลยจะรู้ว่าจะต้องถนอมอาหารยังไงเอามาทำ
3: เป็น
4: รูปอะไรได้บ้าง
3: เราไปเรียนรู้ในกลุ่มของป้าครับ
4: อ๋อนะคะดีเลยค่ะขอบคุณค่ะ
2: ง
4: ั้
2: นเราไปกันเลยไหมคะ
4: ค่ะ
2: ไปกัน
1: และเทรนเนอร์ที่จะมาดูแลการออกกำลังใจในวันนี้ก็คือเทรนเนอร์ทรงยศวิทยากรประจำชุมชนคนนี้นี่เอง
5: คือในชุมชนบ้านของพับเนี่ยครับมันจะเป็นชุมชนที่ปู่พ่อแม่ปู่ย่าตายายทำกันมาอยู่แล้วนะก็คือตอนนี้เปิดฟ้างแล้วเปิดฟ้างให้นักท่องเที่ยวเนี่ยทั้งเด็กผู้ใหญ่คนชราคนแก่เนี่ยเข้ามาเที่ยวในชุมชนนะครับเพราะในชุมชนเราเนี่ยเป็นชุมชนที่อากาศยังดีเช้าๆอากาศดีมากเลยเหมาะสำหรับปั่นจักรยานนะไปเที่ยวสวนส้มโอสวนน้ำตาลมะพร้าวดูกลุ่มแต่ละกลุ่มในชุมชนเรามีฐานกิจกรรมมีกิจกรรมให้เล่นน่ะอีกเยอะนะครับมีหลายจุดเลยนะไฮไลท์เด็ดๆนะวันนี้ก็เอาเด็ดๆของในชุมชนมาให้ลองเซิร์ฟๆดูก่อนลองเที่ยวดูก่อนนะครับภายใน1วันนะปกติเนี่ยกิจกรรมเรานะ20ฐานนะต้องใช้เวลา3วัน2คืนต้องมาค้างในชุมชนด้วยต้องมาค้างในพื้นที่นี้เพื่อจะเข้าเรียนรู้ในชุมชนนะแต่วันนี้เราเลือกแค่3กิจกรรมให้เขานะครับก็มีเรื่องการทำน้ำตาลมะพร้าวได้ลองเคี่ยวน้ำตาลได้หยอดนะครับแล้วก็ไปดูสวนส้มโอนะครับที่อยู่ในชุมชนนี้นะครับแล้วก็มาจุดนี้จุดนี้ก็คือเป็นจุดวิสาหกิจชุมชนผลไม้กับชาติมาชิมบอระเพ็ดใช้อิ่มผลไม้กับชาติที่นี่นะครับ
1: หลังจากได้รู้เรื่องราวความเป็นมาของชุมชนบ้านบางพลับกันพอสมควรก็มาถึงเวลาที่คุณยายและคุณหลานคู่สีต่างวัยจะได้ทำการเรียนรู้วิถีชีวิตของผู้คนละแวกนี้ด้วยการไปเห็นด้วยตาฟังด้วยหูชิมด้วยปากและออกกำลังใจไปพร้อมๆกันโดยการออกกำลังใจในวันนี้เราจะเริ่มกันที่ขี่จักรยานชมสวนผลไม้นั่นเองครับ
5: กิจกรรมแรกของเรานะครับก็เป็นกิจกรรมปั่นจักรยานเที่ยวชุมชนนะครับชุมชนเนี่ยครับก็ข้างทางก็จะเป็นสวนผลไม้อย่างเงี้ยนะครับมีสวนส้มโอสวนลิ้นจี่นะครับระยะทางในการปั่นในชุมชนก็3กิโลนะครับรอบวงนะครับเราปั่นไปวงกลมนะครับ3กิโลนะครับเดี๋ยวเราจะพาปั่นชมวิถีชุมชนในบ้านบางพับเนี่ยครับไปเรื่อยๆนะครับในชุมชนนะครับ

3รุ่นนะครับมันก็จะมีช่วงธันวาเมษาแล้วก็สิงหานะครับพอเวลาออกทีปุ๊บก็อยู่ได้ประมาณเดือนถึง2เดือนพอธันวาออกมันก็อยู่ได้ถึงมกรานะครับนะครับมันก็อยู่ได้2เดือนอยู่ที่ว่าคนจะซื้อมากซื้อน้อยถ้าซื้อมากก็หมดเร็วถ้าซื้อน้อยหน่อยก็ช้านิดนึงแต่ว่ามันก็อยู่ได้เหมือนต้นนะปกติของมันครับอยู่ได้เป็นเดือน

0: นี่แก่แล้วมาเหลือกเลยใช่ไหมอ๋อเดี๋ยวผมปอกตรงนี้เลยนะ
1: ค่ะประมาณนี้เหรอคะพี่โต้ง
0: นี่แหละครับที่ว่าลองจับดูน้ำหนักมันจะได
1: ้5โลกว่า
2: โอ
1: ้
2: ยโอ้ย
0: มานี่นะครับเห็นไหมพอเห็นไหมเปรียบเทียบเห็นไหมเนี่ย
1: ค่ะอันนี้ยัง
0: ใช่ยังเห็นไหมเราก็ดูจากตาเวลาจะดูอะดูจากตา
1: ตาห่าง
0: ที่มันจุดเนี้ยมันจะห่างถ้ายังไม่แก่เห็นไหมตาไม่ติดติดเลย
1: เออใช่ค่ะ
0: แล
1: ้
0: วก็นี่เห็นที่กดที่ตูดปุ๊บตูดถ้าตูดเข้าไปบุ๋มเข้าไปแสดงว่าแก่แล้วนะต้องมีแรงหน่อย

0: โอนะเดี๋ยวจะพาไปสวนน้ำตาลมะพร้าวนะครับว่าน้ำตาลมะพร้าวที่เราจะมาทำหยอดน้ำตาลมะพร้าวเที่ยวน้ำตาลมะพร้าวมันมาจากไหนของต้นมะพร้าวเดี๋ยวจะไปชี้ให้ดูเดี๋ยวพาไปดูในสวนกันครับในสวนน้ำตาลมะพร้าวก็จะมีทั้งสวนมะพร้าวอ่อนนะครับสวนน้ำตาลมะพร้าวมี2แบบเลยว่าเราจะเอาแบบไหนจะเอาข้าวอ่อนหรือเอาน้ำตาลมะพร้าวมาเที่ยวครับ
1: เมื่อปั่นจักรยานกินลมชมวิวกันได้สักพักก็มาถึงยังสถานที่แรกก็คือสวนมะพร้าวน้ำตาลนอกจากจะได้ดื่มมะพร้าวน้ำหอมจากแหล่งปลูกขึ้นชื่อแล้วยังจะได้ชมการป่าช่อดอกมะพร้าวเพื่อเก็บน้ำตาลกันสดๆพร้อมเรียนรู้วิธีและลองทำน้ำตาลมะพร้าวด้วยตนเอง
0: ครับเมื่อกี้เราปั่นจากสวนน้ำโอมาปั่นมาตามทางเรื่อยๆนะตอนนี้ที่เรายืนตรงนี้เราแวะมาถึงสวนน้ำตาลมะพร้าวแล้วนะครับที่เราเห็นนี่บนเห็นไหมที่เราบอกรองนะคือรอจากงวงมะพร้าวดอกมะพร้าวนะครับเพื่อจะเอาน้ำตาลมะพร้าวนะครับที่นี่เราจะเก็บช่วงเช้ากับช่วงเย็น2รอบนะครับโดยที่เราจะไม่ใส่สารกันบูดนะครับจะปลอดสารเคมีทุกอย่างเลยที่นี่นะครับเก็บ2รอบเช้ากับเย็นแล้วเราก็เอามาเคี่ยวเป็นน้ำตาลปึกตอนเช้านะครับทุกวันทำทุกวันนะ
2: มะพร้าวอะไรอะคะเนี่ย
0: ครับมะพร้าวนะครับที่สงขลาเนี่ยมันจะมีแยกเป็น3ประเภทนะครับมีมะพร้าวแกงที่ทำกะทิกับมะพร้าวอ่อนนะครับมะพร้าวน้ำหอมนะครับกับอีกพันธุ์นะครับก็จะเป็นพันธุ์มะพร้าวตาลครับมะพร้าวตาลก็เป็นพันธุ์เฉพาะที่เอามาทำน้ำตาลแบบนี้นะครับนี่คือมะพร้าวตาลนะครับพันธุ์ที่เราเห็นนี่คือพันธุ์หงทองนะครับกระปลูกมาตอนนี้ก็น่าประมาณ10ปีแล้วนะครับมันกระปลูกมานะครับตั้งแต่3ปีแรกเนี่ยมันก็จะเตี้ยประมาณนี้เราก็จะนั่งปาดมะพร้าวตัวนี้10ปีขึ้นทั้งหมดแล้วนะครับคือมะพร้าวแต่ละพันธุ์เนี่ยมันสามารถทำน้ำตาลมะพร้าวได้หมดนะครับแต่หนึ่งก็คือเราต้องดูด้วยว่าเกิดเรามาทำแล้วคุ้มกับความเหนื่อยของเราไหมถ้าจะเอาความคุ้มความเหนื่อยของเราเราก็ต้องเลือกพันธุ์ตาลโดยเฉพาะนะครับมันจะให้น้ำตาลเยอะกว่ามะพร้าวทั่วไปที่มีอยู่ในสุขามนะครับมันจะออกได้น้ำตาลได้เยอะแล้วก็ปริมาณเยอะแล้วก็อยู่ได้หลายปีนะครับตอนนี้นะครับเราก็มาถึงเตาน้ำตาลมะพร้าวแล้วนะครับที่เราไปเก็บน้ำตาลมะพร้าวมาที่ใส่กระบอกเมื่อกี้นะนี่เราใส่มาปุ๊บนะครับเราน้ำตาลมะพร้าวที่นี่นะครับบางคนเขาก็เรียกงวงมะพร้าวภาษาชาวบ้านนะถ้าภาษาคนพื้นถิ่นก็จะเรียกงวงมะพร้าวจามะพร้าวแต่ถ้าภาษากรุงเทพเขาจะเรียกว่าดอกมะพร้าวนะครับเราก็เอาดอกมะพร้าวมานะครับเราก็มาปาดนะครับเพื่อรอน้ำตาลออกมานะครับพอเราได้น้ำตาลมาปุ๊บเราก็เอามากรองด้วยผ้าขาวบางนะแล้วก็เอามาใส่ในกระทะนี้นะครับเพื่อจะเคี่ยวนะครับที่เราเห็นเนี่ยเราเคี่ยวมาแล้วนะครับประมาณชั่วโมงแล้วนะเตานะครับมันก็จะมีหลายขนาดมี1เตา2เตา3เตา4เตา5เตามันอยู่ที่ปริมาณน้ำตาลมะพร้าวที่เราได้มานะครับตอนนี้เราได้น้ำตาลมะพร้าวมาน้อยได้เตาเดียวนะครับอีกกระทะนึงนะครับเราก็เอาใส่น้ำเปล่าไว้นะครับเวลาเราใส่ฟืนเราก็จะใส่ฟืนตรงนี้ด้านนี้เอามาไฟให้มันอยู่ตรงเฉพาะกระทะนี้กระทะเดียวนะครับวิธีสังเกตนะครับในการเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าวนะเราก็ดูว่าที่แรกมันเป็นสีใสๆตอนหลังเราก็เคี่ยวนะครับให้มันเป็นสีทองๆขึ้นมาเนี่ยนะครับ
3: แล้วเมื่อไหร่มันถึงจะได้เป็นก้อนๆเหรอคะ
0: ครับตอนนี้นะครับเราเคี่ยวมา1ชั่วโมงแล้วนะจากใสๆเลยนะครับเป็นสีน้ำตาลแล้วเราดูจากฟองนะครับลูกฟองอ่ะตัวเนี้ยมันขึ้นจะตรงกลางมาเข้ามาริมใช่มั้ยตรงกลางเข้ามาริมเดี๋ยวพอมันจะได้ปุ๊บอีกประมาณ15นาทีเนี่ยมันก็จะได้ละฟองเนี่ยมันก็จะริมเข้าไปหาตรงกลางไปรวมไปตรงกลางหมดเลยมันวุบๆๆตรงกลางถ้ารวมไปตรงกลางปุ๊บนะนั่นคือน้ำตาลมะพร้าวจะได้แล้วนะ
3: แล้วทำไมไม่ใช้เตาแก๊สหรอคะ
0: เตาแก๊สนะที่นี่เรามีพวกเราเรียกว่าอะไรอะพวกฟืนที่นี่เราเยอะนะครับกิ่งส้มโอเราตัดแต่งกิ่งทางมะพร้าวมันก็ร่วงลงมาเนี้ยเราใช้เตาเนี้ยมันจะแบบว่าประหยัดพลังงานได้เยอะนะครับเราใช้ของในชุมชนเรามาใช้นะครับแล้วก็อย่างนึงถ้าใช้เตาแก๊สเนี้ยต้นทุนมันจะสูงมันจะเปลืองนะมันจะเปลืองแล้วก็เวลาขายมันจะสูงไปก็ไม่มีใครซื้อนะครับเราก็เลยต้องใช้ฟืน

0: ครับตอนนี้ที่เราซุ่มๆเมื่อกี้เราได้แล้วได้แล้วเราก็จะเอาน้ำตาลเนี้ยใส่ในกระมังนะครับเพื่อจะเข้าประโยชน์ในห้องนะครับในห้องนั้นเนี้ยเราก็จะกันแมลงกันผึ้งนะครับบางหน้าผึ้งมันเยอะมันชอบมากวนเราก็จะมีมุ้งลวดล้อมรอบเลยเพื่อไม่ให้แมลงเข้าไปนะครับหยอดนะครับที่เราเห็นเนี้ยหน้าถ้าใส่ปี๊บก็เป็นน้ำตาลปี๊บถ้าเราใส่กระมังก็เป็นน้ำตาลกระมังถ้าเราใส่ถ้วย
1: ยายเหลือนิดนึงให้ยายเท
0: เรามาเริ่มแข่งกันใช่ป่ะ
1: ใช่ใช่เลย
0: เวลาเราหยอดนะครับเราหยอดตรงกลางนะครับเราก็ไล่ออกไปให้มันเต็มพื้นที่นะครับเพื่อเพราะว่ามันมีผ้ากระบางใช่ไหม
1: ใช
0: ่พอเราหยอดไปผ้าบางมันดึงมาปุ๊บใช่ไหมแล้วก็หยอดไปนะครับเห็นยัง
1: เห็นแล้ว
0: เห็นแล้วป้าวางกระบอกเลยเอาช้อนมาสองคันมาทำตามพี่เขาเลย
2: หยอดไล่ไปเลย
0: มาดูจากพี่เขาทำก็เดียวนะครับ

0: ชิมนู่นชิมนี่ชิมนั่นแล้วก็ไปทำน้ำตาลค่ะมันยากกว่าที่ต้องคนต้องกวนแล้วก็ต้องจัดวางให้เป็นก้อนๆค่ะ
1: กวนน้ำตาลเหรอคะโอ้โหดีค่ะใช้แรงแต่ว่าถ้าพอตอนที่กวนถ้ามันยังไม่เหนียวเนี่ยมันก็ยังกวนง่ายแต่พอเหนียวแล้วเนี่ยมันกวนลำบากนิดนึงชอบค่ะวิถีชีวิตแบบชาวบ้านแล้วก็ได้บรรยากาศแบบธรรมชาติยายชอบมากค่ะ
2: เพิ่งมาครั้งแรกกันนะก็ผมดูแล้วก็รู้สึกว่าเขาจะชอบในธรรมชาติดูพอสมควรนะครับก็คือจะไม่บอกว่าอุ้ยฉันไม่เข้าหรอกฉันเหนื่อยฉันรกมันจะมีงูไหมมันจะมีสัตว์มีพิษไหมอย่างเงี้ยก็คือเหมือนกับว่าเขาพร้อมมาลุยกันอยู่แล้วอย่างเงี้ยก็คือแบบว่าสนุกไปอีกแบบนึงกับวิถีชีวิตชาวเมืองนะครับมาลองมาสัมผัสดู
3: จริงๆอย่างที่บอกไปว่าการออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยานเนี่ยมันเป็นแอโรบิกเอ็กซ์เซอร์ไซส์ชนิดนึงข้อแนะนำหนึ่งก็คือควรจะปั่นให้ได้ต่อเนื่องกันอย่างน้อย30นาทีต่อวัน 2-3 วันต่อสัปดาห์แต่ในกรณีคนที่ไม่เคยออกกำลังกายมาก่อนเนี่ยการปั่นจักรยานอาจจะค่อยๆไต่ระดับไปตั้งแต่อาจจะเป็นวันละ5นาที10นาทีแล้วก็ค่อยปั่นไปให้ระยะเวลาเนี่ยมันมากขึ้นโดยที่ความเร็วเนี่ยตอนเริ่มตอนแรกเนี่ยอาจจะไม่ต้องเร็วมากในระยะทางที่เรากำหนดไว้เนี่ยความเร็วอาจจะไม่ต้องเร็วมากแต่ว่าขอให้ได้เวลาที่เหมาะสมก่อนพอได้เวลาที่เหมาะสมแล้วเนี่ยถึงจะค่อยเพิ่มความเร็วของการปั่นมากขึ้นนะคะก็คือสำหรับเด็กเนี่ยก็คือถ้าเกิดเป็นในเด็กที่อายุน้อยหรือว่าเพิ่งอยู่ในช่วงเริ่มหัดออกปั่นจักรยานในการออกกำลังกายเนี่ยนะคะก็คืออาจจะเริ่มจากเป็นจักรยานสี่ล้อก่อนหรือมีที่ซัพพอร์ตเพราะว่ามีโอกาสที่จะล้มได้นะคะเพราะว่าเด็กก็อาจจะ

ไม่ได้ระวังเท่ากับในผู้ใหญ่ในผู้สูงอายุนะคะส่วนสําหรับในผู้สูงอายุเนี่ยก็จริงๆก็เหมือนกันก็คือว่าถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ปั่นจักรยานเป็นอยู่แล้วแล้วก็การทรงตัวของร่างกายดีในระดับหนึ่งเนี่ยก็คือสามารถที่จะปั่นจักรยานได้ตามปกติแต่ว่าข้อควรระวังก็คือว่าสถานที่ที่ใช้ในการออกกําลังกายถ้าเป็นพื้นเรียบเนี่ยอาจจะไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดว่าเป็นในพื้นภูเขาเช่นเป็นสวนหรือว่าเป็นสนามหญ้าอะไรก็แล้วแต่ที่อาจจะมีสิ่งกีดขวางอะไรที่เราไม่ทันคาดคิดเนี่ยมันก็ต้องระวังเรื่องการล้มได้

0: ตั้งแต่ตลอดทริปนะวันนี้ผมก็จะเตรียมอยู่จุดหนึ่งนะครับไว้ให้2คนนี้ได้ลองสัมผัสดูนะครับวิถีชุมชนในป้ายบางพับนะครับทุกกรุ๊ปมานะครับต้องได้ลองชิมนะครับผมจะให้ชิมบัวลเพชรที่นี่นะครับว่าบัวลเพชรที่นี่มันจะเป็นยังไงต่างกับที่อื่นตรงไหน
1: ที่นี่นะครับจะชื่อว่าวิสาหกิจชุมชนผลไม้กับชาตินะเดี๋ยวเรามาดูว่าที่นี่มีอะไรดีบ้างผมแนะนำนะครับป้าแดงนะครับป้าที่เป็นหัตถกรรม
2: สวัสดีค่ะคุณป้า
3: ที่นี่เราจะทำเรื่องการแปรรูปพืชผักผลไม้ต่างๆนะคะเช่นอันนี้เรียกว่าอะไรหนูรู้จักไหมลูก
4: บัวลเพชรค่ะ
3: บัวลเพชรถ้าแบบนี้รสชาติเป็นไง
4: ขมมากเลยค่ะ
3: เคยกินยัง
4: เคยละค่ะ
3: เดี๋ยวค่ะเราทำของขมให้เป็นของหวานของที่มีรสเปรี้ยวรสอะไรเนี่ยเราทำให้หวานหมดในจานนี้ทุกอย่างจะหวาน
4: แล้วมันจะหวานได้ยังไงล่ะคะในเมื่อมันขมค่ะ
3: เราก็ต้องมีขั้นตอนวิธีการนะคะอย่างบัวลเพชรเนี่ยที่จริงอ่ะเขาต้องมันมีผิวของบัวลเพชรเราต้องลอกออกก่อนค่ะนี่ค่ะลอกออกมันจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วเราก็มาแช่เกลือจะเป็นแบบนี้นะคะแช่เกลือแช่เกลือนี่เราเพื่อแช่ตอนนี้เรายังไม่ได้ลอกไส้ใช่ไหมเราต้องแช่เกลือให้นิ่มแล้วก็นำมาลอกไส
4: ้แล้วลอกไส้ทำไมหรอคะ
3: ไส้ของบัวลเพชรจะแข็งค่ะถ้าเราลอกไส้ไม่หมดพอเราไปลงน้ำตาลมันจะทำให้แข็งมากๆจะกัดเข้าเราต้องไปแช่น้ำปูนใสอีกเพื่อให้มันกรอบ
5: นะคะแช่น้ำปูนใสนี่คือแช่แป๊บเดียวใช่ไหมคะ
3: 1คืนค่ะ
5: อ๋อ1คืน
4: แช่น้ำเกลือกี่คืนเหรอคะ
3: 15วัน15คืนแต่ว่าต้องเปลี่ยนนะคะไม่ใช่แช่แล้วทิ้งเลยถ้าแช่ทิ้งเลยมันจะทำให้ของที่เราแช่เน่าเสีย
4: แช่15วันมันจะไม่เค็มเหรอคะ
3: เค็มค่ะความเค็มจะไปอยู่ในเนื้อบัวลเพชรเราต้องไปแช่น้ำเปล่าอีก1คืนเพื่อคลายความเค็มค่ะ
4: แล้วพอใหญ่แดงทำอันนี้เสร็จแล้วคะแล้วต่อไปคืออะไรเหรอคะ
3: พอเราเสร็จแล้วหายขมแล้วอันนี้เรานำไปต้มเพื่อให้สุกเราต้มเวลาน้ำขณะที่น้ำเดือดประมาณ15นาทีต้มสุกแล้ว15นาทีเราก็ตักออกก็แช่น้ำธรรมดาไว้ที่เขาเรียกว่าน็อกน้ำเย็นนะคะจากนั้นเราก็ทำน้ำตาลบัวลเพชร1กิโลน้ำตาล3กิโลนะคะ3กิโลนี่เราไม่ได้ใส่ครั้งเดียวหมดครั้งแรกก็ต้มสักประมาณครึ่งกิโลต้มน้ำตาลให้เดือดกับน้ำนะคะน้ำเปล่าแล้วก็ยกลงจากเตาพักให้เย็นและน้ำตาลนี่ยังเหลืออีกลุกขึ้นแล้วก็ตักบัวลเพชรออกจากหม้อเอาน้ำตาลเก่าตั้งไฟให้เดือดแล้วก็เพิ่มความหวานไปเนี่ยทำแบบนี้ประมาณ1อาทิตย์ถึงจะได้บัวลเพชรที่หวานกรอบ
6: ผักผลไม้บางอย่างที่มีรสชาติขมเผ็ดหรือเปรี้ยวเกินไปบางครั้งก็ไม่สามารถนำมากินให้อร่อยได้อย่างเช่นบัวลเพชรใครๆก็รู้รสชาติที่ขมเป็นที่สุดถึงแม้จะมีประโยชน์ทางยาตามตำรับแพทย์แผนไทยแต่คนสมัยใหม่ก็ยังไม่นิยมกินอยู่ดีแต่ตอนนี้เราสามารถนำของขมๆแบบบัวลเพชรมากินเล่นแบบขนมหวานแสนอร่อยได้แล้วด้วยภูมิปัญญาของชาวบ้านบางพลับที่คิดค้นนวัตกรรมการแปรรูปและถนอมอาหารที่มีชื่อว่าผลไม้กับชาติซึ่งก็คือการนำเอาผักผลไม้ต่างๆเช่นบัวลเพชรมะนาวมะระมะละกอมาแช่อิ่มเป็นผักผลไม้ที่ไม่มีรสชาติดั้งเดิมอยู่เลยและมีสีสันสวยงามชวนรับประทานซึ่งหวังว่าเคล็ดไม่ลับในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณยายไม่มากก็น้อยนะครับ
3: อยากลองชิมไหมคะ
4: อยากค่ะ
3: ชิมได้เลยค่ะจะได้รู้ว่าของที่นี่มันรสชาติเป็นอย่างไร
4: อันนี้คืออะไรเหรอคะ
3: มะระค่ะมะระ

0: นี่ที่เรามาต้มหมูกินเคยกินเปล่าที่ต้มหมูอ่ะ
1: ก็อยู่นะคะมันขมค่ะ
0: โอ้ยหัดกินของขมบ้างสิคะทำไมไม่มีฟันเหรอเนี่ย คุณยายชิมได้ค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
3: อันนี้อันใหญ่ดีนะคะ
1: ทำไมมันไม่ขมเหรอคะ
0: ใช่ที่นี่เรามันกับชาติแล้วไงจะขมได้ไงอ่ะ
1: ไม่เคยคิดเลยค่ะว่าบอลเพชรที่โดนคุณครูยัดใส่ปากมันจะหวานได้ขนาดนี้ค่ะ
0: ครูเล่นยัดใช่เหรอ
1: ใช่ค่ะเพราะว่าพูดมากค่ะ

0: มะกอกับชาตินี่คือว่าเราหั่นและพับให้มีลวดลายมันจะเพิ่มมูลค่าให้เราไม่ใช่ว่าเราทำมะกออยากได้ราคาเรามาหั่นธรรมดามันก็ไม่เพิ่มราคาให้เราม
1: ันก็ดูไม่สวยงาม
0: ค่ะวิธีหั่นนี่สำคัญตรงหั่นนะคะหั่นนี่ถ้าหั่นหนามจะพับไม่ได้ต้องพยายามให้บางค่ะ
2: แสดงค่ะในเมื่อมะละกอมันก็หวานอยู่แล้วอะแล้วทำไมถึงต้องเป็นมะละกอกับชาติด้วยล่ะคะ
0: คือว่าเราทำนี่เหมือนกับการถนอมอาหารนะคะถ้าเราปล่อยให้สุกมันก็หวานอยู่แล้วแต่มันไว้ได้ไม่หลายวันเรามาแปรรูปแล้วเราไว้ได้เป็นเดือนครับมันจะเป็นแบบนี
1: ้แล้วก็แช่น้ำเกลือไป
0: น้ำปูนค่ะ
1: อ๋อนี่น้ำปูนใช่ไหม
0: ค่ะเพราะว่ามะละกอไม่ได้มีรสขมเราก็ไม่ต้องแช่
1: แล้วการเลือกมะละกอเลือกยังไงคะค
0: ุณมะละกอที่มันข้างนอกเปลือกมันจะมีสีเหลืองๆหน่อยๆ นะคะพอเราปอกไปข้างในมันก็จะเป็นสีนี้ค่ะมะกอสีขาวทำได้แต่ว่ามันไม่ตรงใจคนที่เห็นไม่สะดุดไม่สะดุดตาหนูพับตรงนี้นะพับด้านนี้หมดหนูก็พับด้านนี้เข้าหาอย่าพับออกนะลูกนะคะพับลงกลาง
1: ต้องเรียกว่าตีหั่นต้องหั่นเก็บนั่นอยู่แล้ว
0: ค่ะพับเข้าลูกนั่นพับออก

0: ไปทั้งทำมะพร้าว
1: ทำน้ำตาลไปไปดูผักผลไม้ต่างๆค่ะแล้วก
0: ็ไปจักรยาน
1: ปั่นจักรยานด้วยค่ะ
0: แล้ววันนี้เราสุดท้ายเนี่ยเรามาที่ไหนอีก
1: สุดท้ายเราก็มาทำผลไม้กับชาติค่ะ
0: อืมใช่นี่ผลไม้กับชาตินี่มันแปลกนะยายก็เพิ่งรู้ว่าผลไม้กับชาติทำยังไงก็รู้มากขึ้นค่ะจากที่เราไม่รู้แล้วไม่ได้ศึกษาก็ดีค่ะได้มารู้ว่าผลไม้ทุกอย่างมันแปลชาแปลกลับมาทำเป็นผลไม้กับชาติได้แปลได้หลายแบบทั้งบอระเพ็ดมะละกอและมะระที่เราออกไปต้มจืดยังเอามาทำได้หมดยิ่งพริกหยวกอีกมาทำของหวานได้ด้วย
2: เขาก็จะได้องค์ความรู้หรือความรู้นะว่าในการทำน้ำตาลมะพร้าวในการทำผักผลไม้ชะอิ่มเนี่ยเขามีเคล็ดลับยังไงนะครับมีวิธีการทำยังไงโดยที่บางคนที่ไม่ได้เข้ามาสัมผัสในชุมชนจะไม่รู้หรอกว่าวิธีการทำน้ำตาลมะพร้าวมันยากขนาดไหนกว่าจะได้มาพอไปถึงสวนส้มโอก็ไปดูสวนส้มโอที่ปลอดสารเคมีไม่ได้มีเคมีเลยนะครับได้ลองชิมได้ลองสัมผัสลูกส้มโอดูสุดท้ายก็มาที่กลุ่มผลไม้ใช้อิ่มตัวนี้นะครับก็มาลองดูพืชผักผลไม้มาชิมบอระเพ็ดใช้อิ่มดูที่นี่ก็เหมือนกันไม่มีสารกันบูดไม่มีสารอะไรทุกอย่างเลยนะครับในชุมชนเราจะเน้นนะครับเน้นเรื่องปลอดสารเคมีไม่มีเคมีนะครับจะเน้นธรรมชาติมากกว่าครับผม

ู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา

0: 9:40 น.และกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา10:20 น.ถึงเวลา10:40 น.ผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ
3: ้โห
2: นี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่64อวิชชาตอนที่2
1: หมดเวลาของตัวช่วยแรกแล้วรีบเลือกด่านตัวช่วยที่2เดี๋ยวนี้เลยอย่าชักช้า
2: ไปด่านไหนดีล่ะเจ้าปัน
3: ถามข้าแล้วข้าจะรู้ไหมเนี่ย
1: ถ้าไม่รีบเลือกข้าจะตัดสิทธิ์ตัวช่วยทั้งหมดแล้วบังคับให้ตอบตอนนี้เลย
3: ใจเย็นๆสิข้านึกออกแล้วในเมื่อชาติคือความเกิดไม่ใช่สาเหตุสุดท้ายเราก็ข้ามไปด่านพบเลยก็แล้วกัน
1: ได้ไปกันเลย
2: ดูเต็มเลยนี่เราอยู่บนเวทีโรงละครแห่งพบแล้วใช่ไหม
3: ก็อย่างที่เห็นแหละศิลา

0: ว่าไงจ๊ะนักเดินทางทั้งสองมีอะไรให้ข้าช่วยไหม
1: คือพวกเรามีปริศนาที่ต้องการหาคำตอบปริศนานั้นก็คือต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คืออะไรท่านบอกข้าได้ไหมต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์งั้นเหรอข้าไม่รู้หรอกเรื่องนั้นน่ะข้ารู้แต่ว่าการที่เราจะเป็นอะไรก็ได้เป็นนั่นคือความสุขที่สุดแล้ว
2: สงสัยพบคงช่วยอะไรเราไม่ได้แล้วล่ะเราต้องคิดคำตอบด้วยตัวเองแล้ว
1: งั้นก็ช่วยกันหาคำตอบระหว่างคุยกับพบก็แล้วกันท่านบอกว่าการที่เราจะเป็นอะไรก็ได้เป็นนั่นคือความสุขที่สุดแล้วถ้าเราไม่ได้มีตัวตนให้เป็นนั่นเป็นนี่ได้ล่ะจะเป็นยังไง
2: โหเจ้าถามคำถามได้ดีมากเลยศิลาคิดได้ไงเนี่ย
1: พูดอะไรของเจ้าคนเราจะไม่มีตัวตนให้เป็นนั่นเป็นนี่ได้ยังไงล่ะเจ้าลืมการแสดงพบต่างๆที่เคยเล่นแล้วหรอพบที่เจ้าได้เป็นราชาซาลาเปาพบเพื่อนของศิลาพบลูกศิษย์ของท่านอาจารย์ทั้ง3แล้วยังมีพบไอดอลสุดหล่อของส้มซ่าอีกที่เจ้าเป็นทุกสิ่งนี้ได้ก็เพราะต้องมีตัวตนให้เป็นไม่ใช่หรือไงก็ถ้าไม่มีตัวตนของเราเราก็เป็นนั่นเป็นนี่ไม่ได้สักอย่างก็ถูกแล้วไม่ใช
2: ่
1: หรอ
2: ใช่ๆๆๆข้าเห็นด้วยกับศิลาไปได้ว่าสาเหตุของความทุกข์ที่แท้จริงจะเกี่ยวข้องกับตัวตนของเราแน่ๆ
1: เจ้าเข้าใจผิดแล้วทุกคนต้องมีตัวตนของเรากันทั้งนั้นถ้าไม่มีตัวตนก็ไม่มีค่าอะไรบนโลกนี้เลย
2: แต่ข้าคิดว่า
1: อะไรนะ
3: แล้วเวลาในด่านตัวช่วยที่2หมดลงเท่านี้รีบใช้ตัวช่วยที่3เลยเร็วๆสิ
1: ขอบคุณนะอวิชชาที่มาช่วยขัดได้จังหวะพอดี
3: ข้าไม่ปล่อยให้2คนนั้นค้นพบคำตอบที่แท้จริงได้หรอกนะ
1: เจ้าปันจะไปต่อที่ด่านไหนดีล่ะทีนี
2: ้ก็ไปด่านถัดจากนี้เลยก็แล้วกันด่านอุปาทานข้าว่าเจ้าอุปาทานต้องรู้เรื่องตัวตนของเรามากกว่าใครแน่ๆ
1: จริงด้วยงั้นพวกเราขอไปด่านอุปาทาน
3: ได้ไปกันเลย
4: โอ้ย
5: เจอกันอีกแล้วสงสัยจะติดใจอยากกลับมาอยู่ในดินแดนแห่งความยึดมั่นปราสาทแห่งอุปาทานของข้าแน่ๆ
2: อย่าหลงตัวเองไปหน่อยเลยอุปาทานที่พวกเรามาที่นี่เพราะจะมาไขปริศนาตั้งหากแล้ว
5: หืมไขปริศนาอะไรกันล่ะ
2: ต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คืออะไร
1: ต้นเหตุนั้นคือการที่มีตัวตนของเราเกิดขึ้นใช่ไหม
5: การมีตัวตนของเรามันไปทำให้ทุกข์ตรงไหนกันพวกเจ้าเข้าใจผิดแล้ว
1: บอกว่าไงนะ
5: คิดดูสิถ้าไม่มีตัวตนของเราจะมีตัวเราที่ได้รับความสุขความพอใจได้ยังไงการที่เจ้าได้กินได้ลิ้มรสซาลาเปาของโปรดก็เพราะมีตัวตนของเราคอยรับความสุขนี้ไม่ใช่หรอ
2: ก็ถูกอยู่หรอกนะถ้าไม่มีตัวข้าข้าก็อดกินซาลาเปานะสิแค่คิดก็ทนไม่ได้แล้ว
1: โถเจ้าปันอย่าไปคอยตามอุปาทานสิคิดดูดีๆนะขณะเจ้ามีตัวตนก็ยังต้องทุกข์เพราะอดกินซาลาเปาเลยการมีตัวตนไม่ได้ทำให้สุขเสมอไปหรอก
2: จริงด้วยจริงด้วยศิลาพูดมีเหตุผลข้าไม่ฟังเจ้าหรอกอุปาทาน
5: ถ้างั้นเจ้าจะปฏิเสธเหรอว่าการมีตัวตนของคนที่เจ้ารักอย่างพ่อกับแม่ไม่ได้ให้ความสุขกับเจ้าเลยนะ
1: ฮะคือว่า
5: เห็นไหมล่ะความทุกข์น่ะไม่ได้มีสาเหตุมาจากการที่มีตัวตนสักหน่อยเรามีตัวตนของเราเพื่อรองรับความสุขแต่ทุกข์ที่ได้รับมันเกิดจากคนอื่นทำต่างหาก
1: ยังไงดีล่ะโอ้ยเจ้าปันข้าเริ่มสับสนอีกแล้ว
3: ดีมากอุปาทานทำให้พวกนั้นหลงยึดความเห็นที่ผิดไปเรื่อยๆให้เห็นว่าสิ่งที่เป็นเหตุเกิดทุกข์คือเหตุเกิดสุขอย่าได้ให้รู้ความจริงเด็ดขาด
5: เรื่องนั้นข้าถนัดอยู่แล้วไม่ต้องห่วงหรอกอวิชชา
2: โอ้ยอยากจะเถียงแต่ก็เถียงไม่ออกโอ้ยทำไงดีเนี่ยความจริงคืออะไรกัน

0: ศิลาถูกปั่นหัวจนงงไปหมดแล้วท่าทางคงพ่ายแพ้ในด่านของท่านอวิชชานี่แหละ
1: เป็นอะไรไปล่ะทำหน้าเครียดอีกแล้ว
2: ก็เป็นห่วงศิลากับเจ้าปันนะสิกลัวจะไปหลงเชื่ออุปาทานกับอวิชชาว่าการมีตัวตนของเราทำให้เกิดแต่ความสุขทั้งที่จริงๆมันไม่ใช่แบบนั้นท่านอาจารย์ก็เคยสอนมาแล้วทำไมลืมกันไปได้เนี่ย
1: เคยสอนแล้วเหรอสอนว่ายังไงล่ะ
2: ท่านอาจารย์อโมหะสอนว่าร่างกายและจิตใจของเราคือการประกอบรวมกันของรูปกับนามรูปคือร่างกายประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4คือธาตุดินน้ำไฟลมและเกิดจากน้ำคือใจมี4อย่างคือเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยเฉยสัญญาคือความจำสังขารคือการปรุงแต่งวิญญาณคือการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจในตอนนี้ที่เรายังรู้สึกว่ามีตัวเราของเราอยู่ก็เพราะขันห้ายังไม่แตกสลายแต่ถ้าวันหนึ่งเราตายไปขันห้านี้ก็จะแตกสลายตามไปด้วยตัวตนของเราก็ต้องหายไป
1: ตัวเราต้องหายไปในวันหนึ่งงั้นเหรอไม่เอาฉันไม่อยากให้หายไป
2: ยังไงก็ต้องหายไปเพราะแท้จริงไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนของเราจริงๆเลยมีแต่สิ่งที่ปรุงแต่งประกอบกันขึ้นมาเป็นเราการหลงยึดว่ามีเรานี่แหละสาเหตุของความทุกข
0: ์เจ้านี่ฉลาดกว่าที่ข้าคิดวิสซะอีกแต่ถึงจะคิดได้แบบนั้นเจ้าก็ยังรู้สึกว่ามีตัวตนของตัวเองอยู่ดีความจริงข้อนี้แหละที่เจ้าปฏิเสธมันไม่ได้ รีบๆสร้างลิฟต์ให้เสร็จเข้าเถอะเดี๋ยวจะไปช่วยเพื่อนไม่ทันเพราะแพ้ไปซะก่อน
2: เฮ้ยศิลาเจ้าปันอย่าเพิ่งแพ้ไปก่อนนะรอข้าก่อนข้าจะรีบไปช่วยให้เร็วที่สุด
3: ตัวช่วยที่สามหมดเวลาลงแล้วเหลือตัวช่วยสุดท้ายเลือกให้ดีๆล่ะ
4: ไปถามใครต่อดีล่ะข้านึกไม่ออกแล้ว
5: นั่นนะสิเราจะค้นหาคำตอบได้จากใครกันนะปวดหัวปวดหัวปวดหัว
6: แย่แล้วศิลากับเจ้าปันเริ่มถึงทางตันทั้งสองคนจะค้นพบคำตอบได้อย่างไรโปรดติดตามในตอนต่อไป

การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund มีเทคนิคการลงทุนอย่างไรต้องลงทุนแบบไหนจึงจะเหมาะสมกับอายุและตัวเรามากที่สุดมนุษย์เงินเดือนหลายท่านคงอยากรู้คำตอบแล้วใช่ไหมล่ะครับมาชมคลิปนี้กันได้เลยครับสวัสดีครับผมธนัทสิริวรังคูลนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งไหลคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จะทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เงินในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นสาม

ถ้าเติบโตได้นั่นก็คือการเลือกแผนการลงทุนนั่นเองครับโดยเทคนิคในการเลือกแผนการลงทุนสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยนะครับเพียงแค่ลงทุนให้เหมาะสมกับช่วงอายุเท่านั้นเองทั้งนี้ก็เนื่องจากว่าแต่ละวัยนั้นมีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงได้ไม่เท่ากันครับโดยผมขอแบ่งเป็น3กลุ่มแบบคร่าวๆตามแต่ละช่วงวัยนะครับสำหรับกลุ่มแรกนะครับเป็นกลุ่มวัยที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานอายุอยู่ระหว่าง 22-30 ปีครับวัยนี้เป็นวัยเพิ่งเริ่มต้นเงินลงทุนอาจจะยังไม่เยอะครับแต่เรามีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงหรือการขาดทุนได้มากกว่าวัยอื่นๆผมแนะนำเลยว่าควรเน้นการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีการเติบโตสูงๆหรือมีความเสี่ยงสูงก็ได้เช่นอาจจะมีการลงทุนในหุ้นในสัดส่วนที่สูงเกือบทั้งหมดเลยเพื่อเน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้นและในส่วนที่เหลือครับค่อยลงทุนเป็นตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำอื่นๆครับสำหรับกลุ่มที่2นะครับเป็นกลุ่มที่เริ่มเข้าสู่วัยกลางคนมากขึ้นนะครับช่วงอายุอยู่ระหว่าง 30-50 ปีในวัยนี้นะครับเงินเดือนเริ่มมากขึ้นเริ่มสูงขึ้นนะครับดังนั้นเงินที่ลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็จะเพิ่มสูงตามขึ้นไปด้วยครับแน่นอนครับเมื่อเงินมากขึ้นแบบนี้การลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงไปยังสินทรัพย์ต่างๆจึงมีความสำคัญมากขึ้นครับเพราะจะทำให้ความผันผวนไม่สูงจนเกินไปและยังคงเติบโตได้อย่างมั่นคงมากขึ้นจึงต้องจัดสัดส่วนระหว่างสินทรัพย์เสี่ยงสูงและสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้เหมาะสมมากขึ้นกว่าเดิมแตกต่างจากตอนที่เราเพิ่งเริ่มต้นทำงานครับสำหรับกลุ่มสุดท้ายนะครับหรือกลุ่มที่3เป็นกลุ่มวัยก่อนเกษียณอายุ50ขึ้นไปครับสำหรับใครที่ใกล้ๆจะเกษียณแล้วหรือว่ามีเวลาลงทุนไม่ถึง10ปีเนี่ยก็ควรที่จะลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงๆหรือมีความเสี่ยงต่ำๆอย่างตราสารหนี้มากกว่าครับทั้งนี้ก็เพราะว่าเราจะเน้นรักษาเงินที่ได้เก็บสะสมมาโดยอาจจะมองว่าผลตอบแทนที่ได้รับมานั้นสม่ำเสมอและสามารถชนะเงินเฟ้อได้ก็น่าจะเพียงพอแล้วครับเพราะถ้าเราไม่ปรับสัดส่วนหุ้นให้ลดลงหรือยังคงมีสินทรัพย์เสี่ยงมากจนเกินไปก็อาจจะทำให้เรามีเงินลดลงได้ถ้าเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นในช่วงเวลาที่เราใกล้เกษียณครับอยากให้ลองนึกภาพตามนะครับว่าถ้าเราลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่นะครับใกล้ๆจะเกษียณอยู่แล้วณเวลานั้นมีเงินอยู่ประมาณ8ล้านบาทเงินลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรายังคงมีสัดส่วนการถือครองหุ้นอยู่ 70% ที่เหลือเป็นตราสารหนี้ 30% แล้วบังเอิญนะครับเกิดผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจยกตัวอย่างเช่นโควิด-19 เกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ทำให้เรามีโอกาสในการขาดทุนจากเงินที่ลงทุนลงไปมีเงินจาก8ล้านบาทอาจจะเหลือเพียงแค่ครึ่งนึงนะครับคือ4ล้านบาทก็ได้เมื่อเจอแบบนี้เราคงทำใจได้ยากใช่ไหมล่ะครับนอกจากนั้นครับเราก็อาจจะไม่พร้อมกับการที่มีเงินหายไปแบบนั้นโดยเฉพาะในเวลาที่เราจะไม่มีรายได้หรือสวัสดิการต่างๆจากงานที่เราเคยทำอยู่ประจำแล้วครับดังนั้นนะครับใครที่อยู่ในวัยใกล้เกษียณแล้วอยากจะมีเงินเพิ่มมากขึ้นก็อาจจะใช้วิธีในการเพิ่มเงินสะสมของเราแทนครับแต่สำหรับใครนะครับที่อายุยังน้อยๆต้องบอกเลยว่าโชคดีมากๆเนื่องจากมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวที่ดีนะครับเพราะอะไรเพราะคนอายุน้อยๆเนี่ยหากลงทุนแล้วผิดพลาดก็ยังมีโอกาสในการปรับปรุงและการลงทุนรวมถึงเปลี่ยนแผนได้ทันนะครับดังนั้นนะครับเราจึงควรตรวจสอบและปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนตามความเสี่ยงของเราที่เปลี่ยนไปตามแต่ละช่วงอายุและทำให้ทันต่อสถานการณ์การลงทุนต่างๆที่อาจเกิดขึ้นหากบริหารจัดการได้เป็นอย่างดีแล้วก็ย่อมช่วยลดความเสี่ยงและสร้างความมั่งคั่งยามเกษียณให้กับเราได้ครับและที่สำคัญมากเลยก็คือเรื่องของระยะเวลานั่นเองการลงทุนระยะยาวทำให้เรามีโอกาสขาดทุนน้อยลงด้วยเช่นกันครับพอมาถึงตรงนี้ครับหากใครคิดว่าการจัดสัดส่วนการลงทุนของตัวเองนั้นยังเป็นเรื่องยุ่งยากน่าปวดหัวอยู่เหมือนเดิมผมแนะนำเลยว่าให้ลองเลือกแผนการลงทุนแบบสมดุลตามอายุที่บางคนเราเรียกว่าไลฟ์พาธหรือจะเรียกว่าทาร์เก็ตเดทดูก็ได้นะครับเพราะบริษัทจัดการที่ดูแลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเราจะทำการปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับอายุของเราโดยอัตโนมัติตลอดระยะเวลาที่เรายังลงทุนอยู่ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยที่เราไม่ต้องมานั่งดูว่าต้องปรับสัดส่วนเองยังไงเรียกได้ว่าลงทุนครั้งเดียวยาวจนถึงเกษียณได้เลยครับเช่นบางคนที่อายุน้อยๆนะครับบริษัทจัดการนะครับก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นมากหน่อยเพื่อสร้างโอกาสให้เงินนั้นงอกเงยแล้วก็เติบโตได้นะครับแต่ทางกลับกันครับหากใกล้ๆจะเกษียณแล้วบริษัทจัดการก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นให้น้อยลงและมีสัดส่วนของตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้มากขึ้นเพื่อเน้นรักษาเงินที่ลงทุนไปให้ปลอดภัยมากขึ้นครับก่อนจากกันครั้งนี้ครับผมอยากสรุปให้เราฟังแบบนี้หัวใจหรือเทคนิคของการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็คือการกระจายความเสี่ยงลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายให้เหมาะสมกับช่วงวัยของเราและถ้าเรามีระยะเวลาลงทุนนานเท่าไหร่โอกาสขาดทุนก็จะน้อยลงและสุดท้ายนี้ครับเราก็ควรต้องมีการติดตามผลประโยชน์ของเราว่าเป็นไปตามแผนที่เราวางไว้หรือไม่สัดส่วน

ที่เราลงทุนอยู่เหมาะสมไหมนะครับเพราะว่าเงินทั้งหมดนี้ที่เราจะได้รับนั้นจะช่วยให้ชีวิตหลังเกษียณของเรานั้นมีความสุขมากขึ้นครับสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaitvd.com ครับและทั้งหมดนี้ครับคือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับส่วนผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

ฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

แม่ลูกหนึ่งแล้วค่ะลูกสาวอายุ25ปีเขาจะรู้จักที่จะเก็บออมเงินมาตั้งแต่เล็กๆนะคะวันนี้ก็เลยอยากมาแชร์ประสบการณ์เรื่องเคล็ดลับการเงินสอนลูก3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินค่ะคนที่มีลูกก็อดเป็นห่วงอนาคตลูกไม่ได้อยากให้เขามีเงินเก็บออมไม่มีหนี้สินเยอะจะได้ไม่ลำบากเรื่องการรู้จักใช้จ่ายเงินหรือการฝึกนิสัยเก็บออมเราควรต้องฝึกกันตั้งแต่เด็กๆนะคะเพราะจะทำให้ฝึกได้ง่ายที่สำคัญคือใช้เงินเป็นจะเห็นเงินออมและออมเงินเร็วก็จะออมได้มากกว่าคนที่ออมช้าข้อที่1 นะคะเรื่องของการออมเงินนะคะต้องรู้จักที่จะสร้างนิสัยรักการออมให้รุ่งนะคะจะสร้างยังไงล่ะคะก็อย่างเช่นว่าเงินค่าขนมจากเราใช่ไหมคะก็รู้จักว่าให้เขาออมสักวันละ5บาท10บาทนะคะการออมไปเรื่อยๆอย่างเช่นว่าออมวันละ10บาทเดือนนึงก็ได้300บาทถูกไหมคะปีนึงก็ได้ 3,600 บาทเห็นไหมคะว่าออมทีละน้อยแม้ว่าวันละ10บาทแต่พอออมนานๆก็จะเก็บเงินก้อนใหญ่ได้ถึง 3,600 บาทแต่เราในฐานะคนเป็นพ่อแม่ค่ะเราก็จะสามารถสนับสนุนลูกได้โดยจะให้รางวัลลูกในการที่ส่งเสริมเขาเช่นเขาได้ 3,600 บาทเราก็สมทบให้เขาอีกสัก 1,000 บาทมันก็จะเป็นถึง 4,600 บาทก็จะทำให้เขารู้สึกว่าหูเนี่ยคือรางวัลของการทำความดีคือรักการออมก็จะมีเงินก้อนใหญ่ขึ้นมาแล้วก็จะทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะรักการออมอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆค่ะเรื่องที่2นะคะเป็นเรื่องของการใช้เงินนะคะเราซึ่งเป็นพ่อแม่ค่ะเราจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของลูกในการที่จะรู้จักที่ใช้เงินอย่างสมเหตุสมผลนะคะไม่ฟุ่มเฟือยนะคะแล้วก็ไม่ให้เขายึดติดที่ว่าต้องใช้จ่ายของที่เป็นมียี่ห้อหรือว่าเป็นแบรนด์เนมราคาแพงๆนะคะคือใช้เงินให้เหมาะกับสิ่งที่เขาควรจะต้องใช้นะคะเช่นสมมติว่าเวลาเขาจะซื้อแพ็กเกจโทรศัพท์มือถือเขาใช้แค่เพียง Facebook หรือว่าดู LINE หรือว่าดู YouTube อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลือกแพ็กเกจที่เหมาะกับสิ่งที่เขาใช้งานนะคะหรือว่าเขาจะรู้จักที่จะใช้เอาเรื่องของสวัสดิการส่วนลดนักศึกษาหรือว่าขึ้นรถเมล์ลงหนังเอาไว้เป็นส่วนลดอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่จะเอามาเป็นเรื่องของการใช้เงินได้นะคะสิ่งที่สำคัญเนี่ยเคล็ดลับอยู่ที่ว่าเราต้องรู้จักสอนให้ลูกภูมิใจในคุณค่าของความดีไม่ใช่คุณค่าของความรวยค่ะเรื่องที่3นะคะเป็นเรื่องของการสร้างเงินนะคะอย่างเราที่เป็นพ่อแม่นะคะเราจะต้องส่งเสริมให้ลูกเราอะรู้จักหารายได้เพิ่มนอกจากค่าขนมนะคะอาจจะทำงานพาร์ทไทม์หลังเลิกเรียนหรือว่าเสาร์อาทิตย์นะคะเพราะว่าการที่เขาเนี่ยรู้จักหารายได้เพิ่มด้วยตัวของเขาเองเนี่ยมันจะเป็นการ

ร้างความภาคภูมิใจในตัวเองของเขาสร้างประสบการณ์ในชีวิตของเขาได้และที่สำคัญเนี่ยเขาก็จะอาจจะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะอย่างเช่นว่าเขาอยากได้อะไรในสิ่งที่พ่อแม่ไม่ได้ให้เขาเขาก็เอาเงินก้อนนี้ไปซื้อได้มันก็จะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะเห็นไหมคะว่าเคล็ดลับ3เรื่องเนี่ยไม่ยากเลยใช่ไหมคะมีอยู่3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินนะคะเมื่อเขาโตมาเป็นผู้ใหญ่เขาจะได้หาได้ใช้เป็นและมีความสุขในชีวิตค่ะ

0: แม่ของตะวันบอกกับปู่ไว้ว่าถ้าผมมีเวลาให้พามาดูมหาวิทยาลัยที่แม่เรียนจบหน่อยเพื่อโตขึ้นตะวันจะอยากมาเรียนที่นี่บ้าง
1: หนูเคยเห็นรูปถ่ายแม่ตอนสาวๆค่ะแม่เล่าว่าที่เนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะ
2: แล้วทั้งสองพระองค์เกี่ยวข้องยังไงกับที่นี่เหรอครับ
0: ทั้งสองพระองค์เป็นคนที่พิเศษมากๆของที่นี่ยังไงล่ะรัชกาลที่5ทรงตั้งโรงเรียนมหาดเล็กแล้วรัชกาลที่6ท่านก็ทรงต่อยอดจนเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศเขาถึงทำอนุสาวรีย์ของพระองค์ไว้คู่กันไง

0: อาคารมหาจุฬาลงกรณ์สมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2467
1: เหมือนในรูปของแม่ฉันเลยนี่ต้องเป็นอาคารเรียนหลังแรกของจุฬาที่แม่เคยเล่าให้ฟังแน่ๆแกนแก้วรอด้วย
2: โอ้ยเจ้าแมวนี่มาจากไหนกันเนี่ย
1: ขอโทษค่ะ
2: ระวังหน่อยแมวน่ะมันซนเดี๋ยวจะไปทำข่าวของเสียหายเข้า
1: ขอโทษค่ะขอโทษค่ะคุณลุงคะช่วยเล่าเรื่องที่นี่ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะบ้านหนูอยู่ต่างจังหวัดไม่ได้มาที่นี่บ่อยๆแล้วให้ฟังหน่อยนะคะ
2: คร่าวๆนะก็ในหลวงรัชกาลที่6ท่านได้เรียนมหาวิทยาลัยที่ประเทศอังกฤษทำให้รู้ว่าเมืองนอกเมืองนาเนี่ยที่เขาจะเดินขึ้นได้ก็เพราะมีมหาวิทยาลัยไว้เป็นที่รวบรวมความรู้สาขาต่างๆและผลิตคนเก่งๆมาพัฒนาประเทศพอพระองค์ขึ้นครองราชก็ทรงตั้งมหาวิทยาลัยนี้ขึ้นซึ่งที่จริงก็เกี่ยวข้องกับการสร้างดุสิตธานีด้วยนะ
3: ดุสิตธานีโรงแรมใช่ไหมครับผมเคยได้ยินชื่อนี้
2: ไม่ใช่โรงแรมอะไรกันดุสิตธานีก็คือเมืองจำลองที่เอาไว้ให้คนเข้าไปเล่นตามกติกาที่กำหนดขึ้นมาเล่นเพื่อเรียนรู้วิธีการปกครองกันเองเล่นเลือกผู้นำกันเองเลยทำให้ในหลวงรู้ว่าถ้าจะปกครองกันแบบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงประชาชนต้องมีการศึกษาก่อน
3: โอ้โหเหมือนเล่นเกมสร้างเมืองเลยเนาะ
2: ท่านจึงออกกฎหมายให้ทุกคนเรียนจนจบป.4จะได้อ่านหนังสือออกจะได้รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตัวเองแล้วก็ตั้งมหาวิทยาลัยที่ให้ความรู้ที่สูงขึ้นไปอีกเอาละฉันต้องไปทำงานแล้วนะ
3: ว่าแต่คุณลุงทำอะไรที่นี่เหรอครับ
2: ก็ดูแลทั่วๆไปนะไปนะ
4: นั่นแก่นแก้วคาบอะไรอยู่นะ
3: แย่แล้วนั่นมาของคุณลุงคนเมื่อกี้แก่นแก้วเดินเอามาด้วยอ
4: ่
3: ะ
4: ไหนขอปู่ดูหน่อยสิจดหมายอะไรเนี่ยจ่าหน้าถึงเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีด้วยคนนี้เนี่ยคือคนที่ในรัชกาลที่6ให้มาจัดการเรื่องการก่อตั้งจุฬาเลยนะ
3: คุณลุงที่เราเจอเมื่อกี้ไหนเขาบอกดูแลทั่วๆไปไงเล่า
5: ในหลวงรัชกาลก่อตั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อวางรากฐานการศึกษาระดับสูงให้คนไทยมากกว่าแค่อ่านออกเขียนได้เพราะหวังให้การศึกษาสร้างคนเก่งที่รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตนเองอย่างแท้จริงเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรือง

0: ให้วิชาลูกเสือเนี่ยเรียนกันไปทำไมอ่ะผมยังไม่เข้าใจเลย
1: จำได้แต่รัชกาลที่6ทรงเป็นผู้ก่อตั้ง
2: โอ้ยตายแล้ว
3: ดูขอถามหน่อยสิคะทำไมพี่ถึงมาเป็นลูกเสือล่ะคะ
0: ใช่ครับเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนบ้านไฟไหม้ดับได้ด้วยน้ำใจพี่อ้นครับคุณตาคมกับคุณป้าหมายปลอดภัยใช่ไหมครับ
1: ปลอดภัยแล้วล่ะมีแผลนิดหน่อยตอนนี้คุณหมอกับคุณพยาบาลทำแผลและดูแลให้เรียบร้อยแล้วแต่ก็ยังมีอาการแสบตาน้ำมูกไหลหายใจถี่อยู่บ้างเนี่ย
2: โชคดีที่พี่ๆกับเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยแกสองคนไว้ทันน่ะ
3: ก็ใช่นะสิไม่งั้นต้องแย่แน่ๆเลยไม่อยากจะคิดเลย
1: วันนั้นพี่ๆและเจ้าหน้าที่พอรู้เรื่องก็รีบเข้าพื้นที่ทันทีเพราะทั้งสองคนเป็นคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวอย่างคุณตาคมเป็นอัมพาตป่วยติดเตียงไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตัวเองส่วนคุณป้าหมายเป็นอัมพฤกษ์ช่วงล่างต้องใช้วีลแชร์ช่วยในการเคลื่อนไหวเวลาไปไหนมาไหนดีที่วันนั้นแกทั้งสองคนใช้นกหวีดเป่าเพื่อขอความช่วยเหลือและที่สำคัญบ้านของคุณตาและคุณป้าก็มีการจัดบริเวณบ้านแบ่งพื้นที่การใช้งานไว้เป็นระเบียบสะดวกสะอาดโล่งๆดีโดยเฉพาะทางเข้าออกนี่โล่งมีความกว้างมากเพียงพอสำหรับรถวีลแชร์และเตียงผู้ป่วยที่มีล้อเลื่อนทำให้เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือออกมาได้ง่ายและทันเวลาน่ะ
0: เรื่องของไฟไหม้หรืออัคคีภัยเนี่ย

0: เป็นภัยใกล้ตัวที่เกิดขึ้นบ่อยๆส่วนใหญ่มีสาเหตุจากความประมาทและความรู้เท่าไม่ถึงการอย่างไฟวงจรและก๊าซหุงต้มรั่วไหลการเกิดไฟไหม้แต่ละครั้งสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาลเลยล่ะครับ
1: ส่วนสาเหตุของไฟไหม้บ้านครั้งนี้เจ้าหน้าที่ก็กำลังเร่งหาสาเหตุอยู่นะ
0: ทั้งนี้ครับทุกคนพี่บาสกดลิฟต์รอพวกเราแล้วครับ
2: สวัสดีครับ
3: ล
2: า
3: อุ้มอ้าวสวัสดีทุกคนสวัสดีอ้นสวัสดีบาสขอบใจมากเลยนะที่ช่วยตาไว้วันนั้นตาฝากไปขอบคุณเจ้าหน้าที่เขาด้วยนะ
4: ด้วยความยินดีครับคุณตา
0: คุณตาเป็นยังไงบ้างครับ
3: ตอนนี้เหรอก็ดีขึ้นแล้วพอนอนหลับได้แต่ก็ยังมีนอนผวาอยู่บ้างบางครั้งนึกว่าจะไม่รอดซะแล้วนี่ตายังจำภาพได้แม่นเลยละ
5: วันนั้นเหตุการณ์เป็นยังไงคุณตาช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ
4: คุณตาเล่าไหวแน่นะครับ
3: ไหวไหวตอนนั้นตานอนอยู่บนเตียงในบ้านคนเดียวลูกชายตาออกไปจ่ายตลาดไม่นานเองตาก็ได้กลิ่นเหม็นไหม้มาทางหลังบ้านแล้วหลังจากนั้นก็มีข้อความแจ้งเตือนภัยไฟไหม้ในหลายกลุ่มชุมชนตาเปิดอ่านก็ตกใจตอนนั้นเสียงเตือนภัยในชุมชนก็เริ่มดังขึ้นชาวบ้านก็เริ่มแตกตื่นวิ่งวุ่นร้องเสียงดังว่าไฟไหม้ไฟไหม้รอบบ้านตาทำอะไรไม่ถูกเลยได้แต่ตั้งสติแล้วก็คิดได้ว่าต้องเป่านกหวีดขอความช่วยเหลือไม่นานก็มีเจ้าหน้าที่เข้ามาพาตาออกไปก็คิดนะแหมคงจะไม่รอดก็ทำใจแล้วเหมือนกันนะ
6: คุณตาพักก่อนดีกว่าครับหายใจเข้าลึกๆนะครับ
5: ตื่นเต้นมากเลยครับคุณตาแต่ผมว่าให้พี่อ้นเล่าต่อดีกว่าครับคุณตาจะได้พักก่อน
4: ได้เลยต้นกล้าการอพยพคนบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวแบบคุณตาอย่างแรกเลยทั้งเจ้าหน้าที่และผู้อพยพต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกตอนนั้นเคลื่อนย้ายคุณตาออกมาด้วยเปลสนามเพราะสะดวกและเร็วกว่านั่งรถเข็นระหว่างทางต้องเคลื่อนย้ายด้วยความระมัดระวังในตอนนั้นคุณตาเองก็เริ่มสำลักควันไฟแล้วก็ไอด้วยทำให้หายใจลำบากต้องรีบพาออกมาทางประตูหน้าแล้วอพยพไปตามเส้นทางหนีไฟที่ทางเจ้าหน้าที่กำหนดเอาไว้แล้วอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดและถ้าเกิดมีใครถูกไฟไหม้ตามตัวให้รีบนอนลงกับพื้นแล้วกลิ้งตัวไปมาเพื่อให้ไฟดับแล้วหาผ้าชุบน้ำมาคลุมที่ตัวทันทีแต่ก็โชคดีที่ไม่มีใครโดนไฟไหม้ตัวแบบนั้นแต่ก็ต้องจำวิธีการเอาไว้ใช้นะและแนะนำต่อๆกันไปด้วยล่ะ
0: ปลอดภัยแล้วนะครับคุณตาคมพักผ่อนเยอะๆเดี๋ยวก็ดีขึ้นครับ
6: แล้วไว้พวกเราจะมาเยี่ยมอีกนะครับ
3: จ้าตาเองก็จะขอพักสายตาสักหน่อย
5: แล้วคุณป้าหมายอยู่เตียงไหนแล้วครับพี่อ้น
7: สวัสดีครับคุณป้าหมาย
8: ขอบใจนะที่มาเยี่ยมป้านะ
0: คุณป้าเป็นยังไงบ้างครับ
8: ดีขึ้นแล้วจ้ะป้าโชคดีที่เจ้าหน้าที่เขาเข้ามาพาป้าออกไปได้เร็วป้าเลยไม่เป็นอะไรมากมีแค่แผลถลอกนิดหน่อยนะ
4: ป้าหมายเนี่ยเป็นคนแรกเลยนะที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเข็นรถวีลแชร์ออกมาดีที่คุณป้ามีสติให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีเห็นว่าตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเจอป้าหมายเอาผ้าชุบน้ำปิดปากปิดจมูกไว้ด้วยนะเพื่อป้องกันการสำลักควันนะ
8: ใช่แล้วจ้ะพอดีตอนนั้นป้าเพิ่งกินข้าวเสร็จแล้วก็นั่งพับผ้าอยู่หน้าทีวีพอได้ยินเสียงเตือนภัยไฟไหม้ของชุมชนป้าเห็นควันลอยหนามาในบ้านอย่างรวดเร็วก็รีบหาขวดน้ำเทน้ำดื่มที่ผ้าแล้วเอามาปิดปากปิดจมูกเอาไว้ก่อนนะจ๊ะเคยมีเจ้าหน้าที่เขาบอกป้าไว้นานแล้วน่ะ
6: คุณป้ายอดเยี่ยมเลย
4: ครับสุดยอดเลยครับ
6: กินอะไรดีนะมีอะไรน่ากินบ้างเนี่ยข้าวที่โรงพยาบาลยังอร่อยเหมือนเลย
5: ใช่ใช่ฉันนี่ชอบ
4: กินให้อิ่มนะเพราะเดี๋ยวจะต้องไปสถานที่เกิดเหตุไฟไหม้ไปช่วยงานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่กัน
0: เรื่องจิตอาสาพี่บาสเขาพร้อมเสมอเลยนะครับแต่เรื่องการเตรียมรับมือกับไฟไหม้เนี่ยก็ถือเป็นเรื่องที่เราต้องให้ความสำคัญเหมือนกันนะครับเพียงแค่เราติดตามข่าวสารเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุเก็บกวาดทำความสะอาดบริเวณบ้านไม่ให้มีวัตถุไวไฟเตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ควรมีติดบ้านในการช่วยดับไฟเช่นถังพ่นสารเคมีดับเพลิงศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟไหม้ไว้บ้างอย่างน้อยก็ทำให้หนักกลายเป็นเบาได้นะครับ
4: ศึกษาเรียนรู้วิธีป้องกันภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะมันจะช่วยให้เรามีสติหาทางเอาตัวรอดได้อย่างปลอดภัยและเราก็จะ

0: ได้คุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนคุ้นกับสถานที่อพยพและเขาก็จะแนะนำให้ทำการ์ดข้อมูลสำคัญให้กับคนพิการบางคนที่มีปัญหาในการสื่อสารในการ์ดนั้นก็จะมีทั้งชื่อเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ของญาติหรือคนใกล้ชิดให้พกติดตัวตลอดเวลามันจะช่วยพวกเขาได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินและเวลาที่มีการฝึกซ้อมหรืออบรมเราก็จะให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมระหว่างครอบครัวชุมชนและโรงเรียนในเรื่องการจัดการและการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและข้อดีอีกอย่างคือเราได้ทำความเข้าใจกับเพื่อนบ้านหรือคนในชุมชนเรื่องของพฤติกรรมของคนพิการที่เขาอาจจะมีปัญหาในการแสดงออกและไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ทั้งในสถานการณ์ปกติและสถานการณ์ฉุกเฉินหรืออย่างเรื่องอุปกรณ์เช่นไซเรนมือหมุนที่เอาไว้ช่วยเตือนภัยเวลาไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้หรือการใช้นกหวีดเป่าขอความช่วยเหลือเขาก็มีการสอนให้ด้วยนะโอ้โอเคเข้าใจแล้วบาส
1: พี่บาสเขาจะบอกอะไรเหรอครับ
0: พี่บาสเขาจะให้บอกว่าทางชุมชนหรือหน่วยงานจะต้องจัดหารถเข็นวีลแชร์สำรองชนิดเบาหรืออุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหวสำรองชนิดเบาที่เหมาะสมกับคนพิการเพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉินให้พร้อมด้วยเพราะเมื่อฝึกซ้อมอบรมไปแล้วเวลาเกิดภัยขึ้นมาพี่เลี้ยงและผู้นำอพยพจะต้องยกคนพิการขึ้นและลงจากรถเข็นรวมถึงต้องเข็นรถเข็นไปยังปลอดภัยหรือคนพิการที่เข็นรถเข็นด้วยตนเองจะได้ฝึกซ้อมเข็นรถผ่านทางเดินประตูเส้นทางที่ปลอดภัยเพื่อไปสู่จุดรวมพลได้น่ะพี่ว่าเราต้องรีบไปกันแล้วล่ะ
1: รีบอย่างนั้นเหรอครับพี่อ้นงั้นก็ต้องนี่เลยพลังแสงทะลุมิติถึงแล้ว
2: ว้าว
0: รวดเร็วทันใจมาก
1: โอ้โหไฟไหม้บ้านหลายหลังเลยนะครับดูทางโน้นสิไหม้หมดทั้งหลังไม่เหลืออะไรเลยนะครับเนี่ย
0: เด็กๆอยู่ใกล้ๆพี่กับพี่บัสไว้นะเพราะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขากำลังปฏิบัติหน้าที่กันอยู่นะ
2: ครับ
3: พี่อ้นพูดถูกต้องที่สุดเลยครับในพื้นที่เกิดเหตุแบบนี้เราห้ามเข้าไปโดยเด็ดขาดเราต้องคอยฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดเพราะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาจะเข้าควบคุมพื้นที่ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตคอยประเมินเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดและประเมินความเสียหายแล้วก็เตรียมวางแผนฟื้นฟูพื้นที่อย่างมีระบบแบบแผนต่อไปครับ
1: ดูนั่นสิชาวบ้านคนนั้นที่นั่งวีลแชร์อยู่เขาร้องไห้ใหญ่เลย
4: น่าสงสารเขาเนาะ
0: เจ้าหน้าที่ที่เห็นเขาต้องคอยดูแลรับฟังเพื่อเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยอย่างใกล้ชิดผู้นำชุมชนหรือหลวงพ่อและผู้ใหญ่บ้านเองก็ประกาศขอรับบริจาคสิ่งของจำเป็นพวกเสื้อผ้าอาหารน้ำดื่มเพื่อช่วยเหลือกันให้ทั่วถึงส่วนเรื่องการชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นก็มีหน่วยงานเข้าตรวจสอบและรับเรื่องเรียบร้อยแล้วตอนนี้ชาวบ้านก็ไปอาศัยอยู่ที่โรงเรียนชั่วคราวไปก่อนระหว่างนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องค้นหาคอยรับฟังข้อคิดเห็นความรู้สึกของผู้ประสบภัยและส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมต่อไป
5: สวัสดีเด็กๆสวัสดีครับว่าไงอ้นบาสพาเด็กๆมาสำรวจพื้น
2: สวัสดีครับ
0: ใช่ครับผมกับบาสพาเด็กๆไปเยี่ยมผู้ประสบภัยที่โรงพยาบาลแล้วก็เลยพามาดูพื้นที่นะครับ
5: ตอนนี้ทางหน่วยงานเขาก็ส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพื้นที่กันอยู่ยังไงก็ระวังกันด้วยนะอย่าเข้าไปในพื้นที่ต้องห้ามกันละเดี๋ยวจะเกิดอันตรายได
2: ้รับทราบครับ
5: ไหนๆก็มาถึงที่แล้วมาออกแรงกันสักหน่อยเป็นไง
2: เย้ได้เลยครับผม
1: ให้พวกผมช่วยอะไรดีครับ
5: ไปช่วยพี่ๆเขายกน้ำดื่มลงจากรถไปไว้ที่เต็นท์หน่อยได้ไหม
2: ได้ครับ
5: ตอนนี้ทุกอย่างก็เป็นปกติแล้วล่ะไม่มีอะไรน่าห่วงที่สำคัญคือพวกเราและชาวบ้านที่นี่ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานสิ่งของให้หลังจากเกิดเหตุการณ์เพียงไม่กี่วันสิ่งของก็ส่งถึงประชาชนอย่างรวดเร็ว
0: ครั้งหนึ่งพี่เองกับพี่บาสก็ได้ลงพื้นที่ชุมชนเก่าย่านธนบุรีตอนนั้นเหตุการณ์รุนแรงมากชาวบ้านเดือดร้อนกันมากเพราะเพลิงเผาไหม้บ้านเรือนทั้งหลังแต่ก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของจำเป็นให้อย่างรวดเร็วทีมงานและหน่วยงานก็รีบเข้าช่วยเหลือสถานการณ์จึงคลี่คลายลงได
6: ้ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
5: ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับงั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปปฏิบัติหน้าที่ต่อก่อนนะครับ
0: เชิญตามสบายเลยครับถ้าต้องการให้พวกเราช่วยเหลือเกี่ยวกับผู้พิการก็โทรตามหรือไลน์มาในกลุ่มได้เลยนะครับ
3: แต่ถ้าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV รวบรวมไว้ให้แล้วที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหา

0: หาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับ
1: ได้เลยครับสวัสดีนะทุกคนผมขอตัวไปทำงานต่อก่อนนะครับ
2: ครับ
1: สวัสดีครับ
0: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้แต่ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาอาจจะต้องใช้เก้าอี้รถเข็นช่วยในการเคลื่อนไหวโดยอาจจะเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังเมื่ออยู่ในสถานการณ์ไฟไหม้บ้านควรใช้อุปกรณ์สำคัญอย่างนกหวีดแอปพลิเคชันในการสื่อสารเพื่อขอความช่วยเหลือทันทีเมื่อต้องอพยพต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกอพยพไปตามเส้นทางหนีไฟที่ทางเจ้าหน้าที่กำหนดเอาไว้ให้เร็วที่สุดที่สำคัญการจัดบ้านให้เป็นระเบียบไม่มีสิ่งกีดขวางจะช่วยให้การอพยพง่ายและปลอดภัยมากขึ้น

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: วันนี้เสนอตอน TikTok สวัสดีจ้าฟ้าฟ้าอ้าวนี่ฟ้าฟ้าหลับอยู่ละเนี่ยสงสัยวันนี้จะเล่นเหนื่อยจนหมดแรงแล้วล่ะสิสวัสดีจ้าฟ้าฟ้า
2: สวัสดีครับ

0: มีอะไรเหรอเจ้าฟาฟาไม่กระโดดตามคุณกบไปแล้วเหรอ
1: ติ๊กตอกติ๊กตอก
0: ฟาฟากำลังสนใจเจ้าสิงติ๊กตอกอยู่นี่เองเรารู้หรือเปล่าจ๊ะว่าจะเสียงติ๊กตอกติ๊กตอกเนี่ยมันมาจากไหน
1: ไม่รู้ครับ
0: อ้าวถ้าอย่างนั้นเราจะทำยังไงกันดีล่ะ
1: ฮ่าตามหา
0: เสียงนั่นน่ะมาจากก้อนหินก้อนนั้นหรือเปล่านะ
1: ไม่ใช่ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก
0: ดีใจอะไรกันเหรอหรือว่าฟาฟาจะหาที่มาของเจ้าเสียงติ๊กตอกนั้นเจอแล้ว
1: ใช่ใช่ครับ
0: เจ้าเสียงติ๊กตอกนั่นน่ะมาจากเจ้านี่เหรอจ๊ะ
1: ใช่แล้วครับ
0: ในที่สุดก็หาเจอแล้วนะฟาฟา
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ฟาฟาจ๊ะเจ้านั่นน่ะมันพูดไม่ได้หรอกนะจ๊ะ
1: เอ๊ะ
0: เจ้านั่นน่ะมันเป็นแค่สิ่งของนะจ๊ะไม่ใช่สิ่งมีชีวิต
1: เหรอครับติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก
0: นั่นน่ะไม่ใช่เสียงร้องของมันหรอกนะจ๊ะฟาฟาเสียงนั่นน่ะมันเป็นเสียงกลไกของเครื่องจักรที่อยู่ข้างในตัวมันต่างหากว่าแต่ว่าฟาฟารู้หรือเปล่าว่าเจ้าเนี่ยเขาเรียกว่าอะไร
1: ไม่รู้ครับ
0: เจ้านี่เขาเรียกว่านาฬิกาจ้าน
1: าฬิกา
0: ใช่แล้วนาฬิกาน่ะจะมีเลข1ถึง12อยู่รอบๆเลยนะจ๊ะแล้วนาฬิกาน่ะก็จะมีเข็มสั้นเข็มยาวอยู่ตรงกลางด้วยนะจ๊ะ
1: เข็มสั้นเข็มยาว
0: ใช่แล้วจ้ะไหนฟาฟาลองทายซิว่าอันไหนเป็นเข็มสั้น
1: เข็มสั้น
0: แล้วน้องๆทางบ้านล่ะจ๊ะตอบกันได้หรือเปล่า
1: อันนี้สั้นกว่า
0: เก่งมากจ้ะแหมฟาฟานี่เก่งจริงๆเลยแล้วฟาฟารู้หรือเปล่าจ๊ะว่านาฬิกาน่ะเขาเอาไว้ใช้ทำอะไร
1: ไม่รู้ครับ
0: นาฬิกาน่ะเขาเอาไว้ใช้บอกเวลาจ้ะไม่ต้องกลัวหรอกนะจ๊ะฟาฟานาฬิกาเขาแค่บอกเวลาว่าตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงตรงแล้วได้เวลากินข้าวกลางวันแล้วจ้า
1: ฮะกินข้าวกินข้าวกินข้าว
0: นี่แหละจ้าประโยชน์ของนาฬิกาถ้าไม่มีนาฬิกาแล้วก็ฟาฟาอาจจะลืมเวลาอาหารกลางวันไปเลยก็ได้นะจ๊ะ
1: ขอบคุณครับคุณนาฬิกา
0: แล้วน้องๆทางบ้านล่ะจ๊ะลองดูนาฬิกากันหรือยังได้เวลากินข้าวหรือยังเอ่ยเอ๊ะนี่มันเวลาการ์ตูนจบแล้วนี่นาแหมน่าเสียดายจังเลยถ้าอย่างนั้นเอาไว้เจอกันใหม่ตอนหน้านะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

0: ชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆต้นทางเด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางค่ะพบกับกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ของระดับชั้นอนุบาลปีที่กับคุณครูสุธิดาสุธิประภาหรือคุณครูแพรนั่นเองค่ะและในเช้าวันนี้เด็กๆสังเกตดูสิคะว่าสภาพอากาศของเราเป็นอย่างไรบ้างโอ้โหวันนี้ร้อนมากๆเลยนะคะแล้วสังเกตเห็นก้อนเมฆนะคะค่อนข้างที่จะน้อยเลยแล้วท้องฟ้าเนี่ยโปร่งมากๆเลยใช่ไหมลูกใช่แล้วค่ะแล้วของเด็กๆปลายทางล่ะคะสภาพอากาศเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆปลายทางก็บอกว่าร้อนเช่นเดียวกันเลยค่ะแต่ว่าบางพื้นที่ก็บอกว่าตอนนี้นะคะอากาศเย็นมากๆเลยบางพื้นที่ก็บอกว่าตอนนี้ฝนกำลังตกเลยค่ะหนูได้นำร่มแล้วก็เสื้อกันฝนมาโรงเรียนด้วยยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะแต่ว่าไม่ว่าสภาพอากาศจะเป็นอย่างไรอย่าลืมดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยนะคะในวันนี้คุณครูแพรอยากทราบจังเลยว่าเด็กๆมาโรงเรียนกันกี่คนเอ่ยโอ้โหไหนลองนับให้คุณครูแพรดูซิเริ่มจากพี่ปั้นเลยค่ะ
1: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
0: 21 22คนนั่นเองวันเราขาดไปทั้งหมด3คนนั่นเองค่ะแล้วเพื่อนๆปลายทางล่ะคะวันนี้มาโรงเรียนกันกี่คนเอ่ยโอ้บางห้องเรียนนะคะบอกว่ามาครบทุกคนเลยค่ะบางห้องเรียนบอกว่าขาด2คนบางห้องเรียนนะคะก็บอกว่าขาด1คนค่ะที่ขาดอาจจะเพราะว่าเพื่อนนะคะไม่สบายก็ได้เพราะว่าช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยอย่างที่คุณครูแพรบอกเลยค่ะว่าอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยในวันนี้คุณครูแพรมีเรื่องที่น่าสนใจมาเล่าให้กับเด็กๆฟังด้วยเป็นเรื่องเกี่ยวกับส้มส้มมีสีอะไรคะมีลักษณะเป็นอย่างไรคะวงกลมใช่ไหมคะไหนใครชอบรับประทานส้มมั่งโอ้โหหลายคนชอบรับประทานส้มมากๆเลยแล้วส้มเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรใครจะออกมาบอกคุณครูแพรได้บ้างคุณครูแพรขอเป็นพี่อั่งเปาค่ะเชิญเลยค่ะพี่อั่งเปาบอกคุณครูแพรหน่อยสิคะว่าส้มเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรบ้างคะ
2: มีวิตามิน
0: มีวิตามินอะไรคะ
2: แคลเซียม

0: ก็อาจจะมีวิตามินหลากหลายวิตามินเลยใช่ไหมลูก
1: ใช
0: ่แล้วส้มเนี่ยถ้ารับประทานเนี่ยจะช่วยให้หนูเป็นอย่างไรคะ
1: แข็งแรง
0: แข็งแรงด้วยยอดเยี่ยมมากๆเลยปรบมือให้กับพี่อั่งเปาหน่อยค่ะเก่งมากๆเลยค่ะส้มนะคะส่วนใหญ่ก็จะมีวิตามินซีซึ่งวิตามินซีนะคะจะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กๆใครชอบรับประทานส้มจะไม่เป็นหวัดง่ายแล้วก็จะไม่ป่วยง่ายเพราะว่าส้มเนี่ยมีวิตามินซีสูงช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันนอกจากนี้ช่วยทำให้ผิวเป็นยังไงผิวสวยนะคะหรือว่าผิวสุขภาพดีนั่นเองและนอกจากนี้ผลส้มเวลาปลอกเปลือกมาเด็กๆสังเกตเห็นไหมว่าจะมีเส้นขาวๆอยู่ติดอยู่กับเนื้อส้มเคยเห็นไหมคะ
2: เคย
0: เห็นคุณครูแพรขอถามหน่อยว่าเด็กๆเนี่ยจะแกะออกไหมแกะเส้นขาวๆออกไหมเอามือลงแล้วตอบมาได้เลยลูกเวลาเรารับประทานผลส้มเนี่ยเราจะแกะเส้นขาวๆนั้นออกหรือเปล่าไม่ต้องแกะออกเพราะว่าเส้นขาวๆนั้นคือเส้นใยที่เป็นเส้นใยอาหารช่วยให้เด็กๆนะคะขับถ่ายสะดวกด้วยถ้าแกะออกก็จะไม่ได้รับเส้นใยอาหารนี้ไปดังนั้นเส้นใยขาวๆสามารถรับประทานพร้อมกับเนื้อส้มได้เลยเพราะว่าเป็นสิ่งที่ช่วยให้เด็กๆขับถ่ายได้สะดวกแล้วก็ไม่ท้องผูกด้วยดีไหมคะ
2: ด
0: ีมากๆเลยแต่ว่าส้มถ้ารับประทานมากจนเกินไปคุณครูแพรไปอ่านมาว่าส้มเนี่ยมีน้ำตาลธรรมชาติสูงมากถ้ารับประทานมากจนเกินไปอาจจะทำให้เป็นน้ำตาลในเลือดสูงถ้าน้ำตาลในเลือดของร่างกายของเราเนี่ยสูงขึ้นจะทำให้เราเป็นโรคต่างๆได้ง่ายดังนั้น1วันควรรับประทานส้มแค่ 1-2 ผลเท่านั้นถ้ามากไปกว่านี้อาจจะได้รับน้ำตาลในเลือดสูงก็ได้ดังนั้นเวลาที่เด็กๆรับประทานส้มเด็กๆรับประทานเยอะเกินไปได้ไหมคะ
2: ไม
0: ่
2: ได
0: ้ไม่ได้นะคะแต่ว่าส้มเนี่ยมีประโยชน์ถ้ารับประทานอย่างพอเหมาะและพอดีนั่นเองค่ะในวันนี้มีใครมีเรื่องที่น่าสนใจมาเล่าให้กับคุณครูแพรฟังบ้างวันนี้คุณครูแพรขอเป็นพี่ขวัญเอ๋ยค่ะเชิญเลยค่ะวันนี้พี่ขวัญเอ๋ยมีอะไรมาเล่าให้กับคุณครูแพรและเพื่อนๆฟังบ้างคะ
3: วันก่อนหนูเลือดกำเดาไหล
0: โอ้ทำไมหนูถึงเลือดกำเดาไหลคะ
3: เพราะว่าหนูขี้มูกเยอะ
0: อ๋อเพราะว่าหนูอาจสบายแล้วหนูไปขยี้จมูกแรงๆใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
0: ในจมูกของเรานะคะอาจจะมีเส้นเลือดเนี่ยค่อนข้างเยอะอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยเวลาที่เด็กๆไม่สบายเนี่ยเราจะเอามือไปขยี้จมูกแรงๆได้ไหมคะไม่ได้เพราะว่าเส้นเลือดนะคะอาจจะแตกได้เลยเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเปราะบางมากๆเลยค่ะแล้วต่อไปหนูทำอย่างไรต่อคะ
3: เอากระดาษอ่านมาลองที่จมูกแล้วก็อันนอนแบบหันหน้ากลาง
0: อ๋อก็คือมีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นใช่ไหมลูก
3: ใช่ค
0: ่
3: ะ
0: ใช่แล้วยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะพี่ขวัญเอ๋ยปรบมือให้กับพี่ขวัญเอ๋ยหน่อยค่ะเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปมีใครมีเรื่องที่น่าสนใจมาเล่าให้กับครูแพรฟังอีกบ้างคุณครูแพรขอเป็นพี่มาริค่ะเชิญเลยค่ะวันนี้พี่มาริมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจมาเล่าให้กับคุณครูแพรและเพื่อนๆฟังบ้างคะ
4: เมื่อวานที่บ้านถนนหนูมันทำถนนอยู
0: ่อ๋อทำถนนอยู่แล้วเป็นอย่างไรต่อลูก
4: ออกไม่ได้
0: อ๋อออกไม่ได้แล้วเป็นอย่างไรต่อคะ
4: เอารถจอดไว้ข้างนอก
0: อ๋อคุณพ่อก็เลยเอารถจอดไว้ข้างนอกเพราะว่าจะได้เดินทางได้สะดวกใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะ
0: แล้วอีกนานไหมคะกว่าถนนจะทำเสร็จ
4: นาน
0: อ๋อสักพักหนึ่งเลยใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะ
0: แล้วตรงที่เขากำลังทำถนนอยู่พี่มาลีเนี่ยจะวิ่งไปเล่นได้ไหมคะ
4: ไม่ได
0: ้เพราะว่าอะไรคะ
4: เพราะว่าตุดล้ม
0: ถูกต้องเลยเพราะว่าอาจจะเกิดอันตรายได้ใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่าตรงนั้นก็เป็นเขตที่เขากำลังซ่อมแซมถนนหรือว่าเป็นเขตที่กำลังก่อสร้างอยู่ใช่ไหมคะ
4: ใช่ค
0: ่
4: ะ
0: เก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับพี่มาลีหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจมาเล่าให้กับคุณครูแพรและเพื่อนๆฟังบ้างดังนั้นคุณครูแพรจะให้เด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์ร่วมกันจากนั้นเดี๋ยวเรา

ในกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์นะคะคุณครูปลายทางนะคะสามารถสับเปลี่ยนหมุนเวียนเด็กๆนะคะให้ออกมาเล่าเรื่องที่ตนเองสนใจได้ค่ะนอกจากนี้นะคะคุณครูปลายทางสามารถใช้คำถามนะคะเพื่อที่จะ

เรื่องราวของเด็กๆปลายทางนะคะน่าสนใจเช่นเดียวกันเลยค่ะเด็กๆปลายทางบางคนบอกว่าเมื่อวานนี้นะคะตอนที่อยู่โรงเรียนเมื่อหนูตื่นนอนแล้วหนูสามารถพับผ้าห่มเองได้พับที่นอนเองได้คุณครูแพรขอชื่นชมเลยค่ะเด็กๆบางคนก็บอกว่าในตอนเช้าที่หนูจะมาโรงเรียนนะคะหนูสามารถใส่เสื้อผ้าใส่ชุดเองได้ด้วยเก่งมากๆเลยค่ะขอชื่นชมเลยค่ะแต่ว่าต่อไปนะคะก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่ดังนั้นเดี๋ยวเราไปพบกับกิจกรรมต่อไปกันเลยค่ะ

0: เป๊ะเกม
1: เพื่อนๆครับวันนี้มาช่วยกันเก็บของเล่นของเป๊ะกันครับแต่มีของอยู่หนึ่งชิ้นที่ไม่ใช่ของเล่นของเป๊ะกันหาหน่อยครับเฉลยต้นมะเขือเทศนี่เองที่ไม่ใช่ของเล่นของเป๊ะครับ

0: ลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะโอ้เด็กๆหลายคนนะคะก็พร้อมที่จะทำกิจกรรมนี้กันมากๆเลยค่ะแต่ก่อนอื่นเลยคุณครูแพรอยากจะขอทบทวนข้อตกลงก่อนถ้าคุณครูแพรเคาะจังหวะแบบนี้ถูกต้องเลยค่ะเคลื่อนไหวช้าช้าตามจังหวะแล้วถ้าคุณครูแพรเคาะจังหวะแบบนี้ถูกต้องเลยเคลื่อนไหวให้เร็วขึ้นตามจังหวะแต่วิ่งได้ไหมคะไม่ได้เพราะว่าเก่งมากเลยค่ะเพราะว่าอาจจะบาดเจ็บได้นั่นเองแล้วถ้าคุณครูแพรเคาะจังหวะแบบนี้ถูกต้องเลยค่ะให้หยุดอยู่ในท่านั้นทันทีต่อไปคุณครูแพรอยากให้เด็กๆลองสังเกตบริเวณทั่วๆห้องของเราดูสิคะว่าเด็กๆสังเกตเห็นอะไรบ้างคุณครูแพรขอถามเป็นพี่เบคอนค่ะเห็นเพื่อนๆขอถามเป็นพี่สโนค่ะเห็นป้ายนิเทศขอถามเป็นพี่แม็กค่ะ
1: เห
0: ็
1: นม
0: ุมประสบการณ์ต่างๆนั่นเองแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะเด็กๆปลายทางบอกว่าเห็นโต๊ะเห็นเก้าอี้นอกจากนี้นะคะก็เห็นมุมประสบการณ์เช่นเดียวกันเลยดังนั้นเวลาที่เราเคลื่อนไหวไปชนกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ไหมคะ
2: ไม
0: ่
2: ได
0: ้ไม่ได้นั่นเองค่ะเพราะว่าเด็กๆอาจจะบาดเจ็บได้นะคะถ้าพร้อมแล้วให้เด็กๆค่อยๆยืนขึ้นเลยค่ะคุณครูแพรจะพาทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางนะคะมาหาพื้นที่ไปพร้อมๆกันดังนั้นเราต้องทำอย่างไรเอ่ยกางแขนนั่นเองค่ะแขนของเด็กๆไปชนกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ไหมคะ
2: ไม
0: ่
2: ได
0: ้ไม่ได้นะคะแต่บางครั้งคุณครูแพรก็สังเกตเห็นว่าเวลาที่เด็กๆหาพื้นที่เด็กๆชอบไม่กางแขนอุ๊ยเดี๋ยวรอบนี้คุณครูแพรจะลองสังเกตดูเริ่มเลยค่ะถ้าแขนของเด็กๆยังชนกับสิ่งต่างๆอยู่แสดงว่าพื้นที่ในการเคลื่อนไหวอาจจะยังไม่เพียงพอใครได้พื้นที่แล้วยืนอยู่กับที่ได้เลยค่ะหยุดแล้วนะคะเด็กๆปลายทางหยุดหรือยังเอ่ยโอ้เด็กๆปลายทางหยุดเรียบร้อยแล้วแต่คุณครูแพรสังเกตเห็นว่ามีบางคนยังยืนใกล้กันอยู่เลยและยังยืนใกล้สิ่งต่างๆในบริเวณห้องอยู่เลยดังนั้นคุณครูแพรจะเคาะ2ครั้งให้เด็กๆขยับนะคะเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปเราจะมาเคลื่อนไหวพื้นฐานกันค่ะเด็กๆสามารถที่จะเคลื่อนไหวไปทางด้านหน้าไปทางด้านหลังไปทางซ้ายหรือว่าไปทางขวาก็ได้นะคะเด็กๆสามารถที่จะกระโดดหมุนตัวก็ได้แต่ต้องฟัง
2: จ
0: ัง
2: หวะ
0: จังหวะนั่นเองค่ะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะคุณครูแพรขอชื่นชมเด็กๆที่เคลื่อนไหวได้ตรงตามจังหวะและไม่ชนกับเพื่อนๆพี่ปิมตรงตามจังหวะหรือเปล่าคะมีใครชนกับสิ่งต่างๆ

0: รอบนี้คุณครูแพรขอสังเกตหน่อยซิมีใครทำท่าทางได้น่าสนใจบ้างโอ้โหพี่นิลินทำท่าทางน่าสนใจมากเลยค่ะกำลังทำท่าทางอะไรคะ
1: คนกินน้ำค่ะ
0: คนกำลังดื่มน้ำนั่นเองต่อมาคุณครูแพรขอถามเป็นพี่ปังหอมค่ะ
2: ทำเป
0: ็
2: นเส
0: ือทำเป็นเสือแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะคุณครูแพรสังเกตเห็นว่ามีเด็กๆปลายทางบางคนนะคะกำลังทำท่าทางเป็นรถไฟปูนๆนะคะสร้างสรรค์มากๆเลยคุณครูแพรนะคะสังเกตเห็นว่ามีบางคนเคลื่อนไหวไม่ตรงตามจังหวะนะฟังจังหวะดีๆนะคะใครวิ่งหรือเปล่าเมื่อสักครู่นี้คุณครูแพรเคาะจังหวะเร็วขึ้นหมายความว่าวิ่งได้ไหมคะ
3: ไม
0: ่
3: ได
0: ้ไม่ได้นะคะคุณครูแพรไม่อยากให้หนูเจ็บนั่นเองค่ะคุณครูแพรขอถามเป็นพี่พี่ต้นน้ำกำลังทำท่าทางอะไรคะเนี่ย
4: ก๋วยเตี๋ยว
0: อ๋อกำลังรับประทานก๋วยเตี๋ยวนั่นเองต่อมาขอถามเป็นพี่ปิ่มค่ะทำท่าปลาเหมือนมากๆเลยแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะโอ้เด็กๆปลายทางบางคนบอกว่ากำลังขุดหาหอยด้วยค่ะโอ้ไปขุดที่ทะเลแน่ๆเลยมีใครชนกันหรือเปล่านะเด็กๆบางคนนะคะเคลื่อนไหวโดยการกระโดดขาเดียวด้วยโอ้โหตรงตามจังหวะหรือเปล่าล่ะโอ้ตรงตามจังหวะด้วยคุณครูแพรจะดูว่าใครยังไม่หยุดนิ่งเด็กๆปลายทางหยุดนิ่งหรือยัง

0: ต่อไปให้เด็กๆนั่งลงค่ะต่อไปนะคะคุณครูแพรจะพาเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางมาเคลื่อนไหวประกอบคำบรรยายกันค่ะซึ่งคุณครูแพรนะคะก็จะพูดคำบรรยายให้เด็กๆนะคะคิดท่าทางประกอบตามคำบรรยายที่คุณครูแพรบรรยายนั่นเองค่ะเด็กๆคิดว่าจะสามารถทำได้ไหมคะ
1: ทำได้ค่ะ
0: ทำได้แน่นอนเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วให้ทั้งหมดยืนขึ้นเลยค่ะเช้าวันสดใสเด็กๆตื่นนอนในตอนเช้าพับผ้าห่มให้เรียบร้อยฮึบฮึบฮึบเรียบร้อยแล้วจากนั้นเด็กๆก็ไปล้างหน้าแปรงฟันโอ้เข้าห้องน้ำล้างหน้าแปรงฟันและอาบน้ำโอ้โหจากนั้นเด็กๆก็ออกมาจากห้องน้ำเช็ดตัวแล้วก็ใส่เสื้อผ้าใส่กางเกงต่อไปเด็กๆก็เดินออกไปหน้าบ้านเดินเดินเดินพบว่าวันนี้อากาศแจ่มใสจังเลยไหนลองสูดอากาศบริสุทธิ์หน่อยดีกว่าโอ้โหรู้สึกสดชื่นมากๆเลยเด็กๆก็รู้สึกว่าอยากออกกำลังกายจังเลยเด็กๆก็เลยวิ่งอยู่กับที่10ครั้ง2 3 4 5 6 7 8 9 10จากนั้นเด็กๆก็โอ้โหรู้สึกมีแรงจังเลยเด็กๆก็เลยอยากกระโดดตบอีก10ครั้ง1 2เด็กๆค่อยๆผ่อนคลายโดยการประสานมือของตัวเองและยืดไปข้างหน้ายืดขึ้นด้านบนเอียงไปทางซ้ายแล้วก็เอียงไปทางขวาจับเอวของตัวเองและหมุนเอว5ครั้ง1 2 3 4 5โอ้โหจากนั้นเด็กๆรู้สึกว่าโอ้โหร่างกายของตัวเองเนี่ยแข็งแรงมากๆเลยเด็กๆก็ไปเดินเล่นในบริเวณรอบๆบ้านสิเดินเดินเดินระหว่างทางเด็กๆสังเกตเห็นว่ามีดอกไม้ที่คุณแม่กำลังปลูกอยู่เด็กๆก็เลยเดินไปหยิบบัวรดน้ำฟึบจากนั้นก็เดินไปหาดอกไม้ดอกนั้นและค่อยๆรดน้ำโอ้โหไหนลองจับดอกไม้ดูซิว่าตอนนี้ดอกไม้เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะลองนับกลีบของดอกไม้ดูหน่อยดีกว่าดอกนี้น่าจะเป็นดอกกุหลาบแน่ๆเลยลองนับดูซิ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอ้โหดอกกุหลาบดอกนี้มีกลีบเยอะมากๆเลยลองเดินไปดูอีกดอกนึงดีกว่าโอ้ต้นไม้ต้นนี้มีดอกไม้เยอะเลยไหนลองนับซิว่ามีกี่ดอก1 2 3 4 5 6 7 8 9 10จากนั้นเด็กๆก็เดินไปเรื่อยๆเดินไปอีกแงนมองขึ้นไปด้านบนมองทางซ้ายมองทางขวาเอเด็กๆสังเกตเห็นว่ามีลูกมะพร้าวลูกใหญ่มากๆเลยหูลูกใหญ่มากๆเลยเด็กๆอยากรู้จังเลยว่าลูกมะพร้าวเนี่ยมีกี่ลูกเด็กๆก็เลยนับ1 2 3 4 5 6 5ลูกนั่นเองจากนั้นเด็กๆก็มองไปทางขวาใช่ทางขวาหรือเปล่าทางนั้นไม่ใช่มองไปทางขวามองไปทางซ้ายเด็กๆก็เห็นลูกมะม่วงที่กำลังสุกอยู่เด็กๆอยากกินมะม่วงมากๆเลยเด็กๆก็เลยหยิบไม้เพื่อจะสอยมะม่วงเด็กๆพยายามยืดยืดสูงอีกยืดสูงอีกยืดสูงอีกถึงหรือยังนะโอ้ยังไม่ถึงเลยยืดสูงอีกยืดสูงอีกจากนั้นเด็กๆก็ค่อยๆสอยลงมาฟึบแต่ว่ายังดึงไม่ออกเลยก็เลยออกแรงดึงอีกดึงอีกดึงอีกโอ้ได้เรียบร้อยแล้วจากนั้นเด็กๆก็เลยหยิบมะม่วงออกมาจากไม้สอย เอาไปใส่ในตะกร้าหยิบเอาไปใส่ในตะกร้าจากนั้นก็หยิบตะกร้าไปเดินไปหาคุณแม่ดีกว่าให้คุณแม่ปอกมะม่วงให้รับประทานดีกว่าพอถึงบ้านปุ๊บเด็กๆก็เปิดประตูเข้าไปและยื่นตะกร้าให้คุณแม่ให้คุณแม่ปอกมะม่วงให้รับประทานเก่งมากๆเลยค่ะให้เด็กๆหาพื้นที่ของตัวเองและนั่งในท่าที่สบายเลยได้เลยคุณครูแพรสังเกตเห็นว่ามีเด็กผู้หญิงทางด้านหลังนั่งใกล้กันจนเกินไปขยับหน่อยได้ไหมคะขยับเลยค่ะขยับเลยค่ะเด็กๆปลายทางได้พื้นที่เป็นของตนเองแล้วหรือยังคะ
1: ได้แล
0: ้
1: ว
0: เด็กๆปลายทางนะคะได้พื้นที่เป็นของตนเองเรียบร้อยแล้วเด็กๆต้นทางก็เช่นเดียวกันเลยพี่บีเอ็มขยับไปทางนั้นหน่อยครับพี่บีเอ็มจะได้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อได้สะดวกต่อไปเราจะมาผ่อนคลายกล้ามเนื้อร่วมกันนะคะให้เด็กๆร้องเพลงไปพร้อมๆกับคุณครูแพรนะคะ1 2 3นวดนวดนวด

ละทุบทุบทุบทุบเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลันลาลาลันละลาลันลาลา

0: ลาสับสับสับสับเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาต่อไปคุณครูแพรขอถามว่ามีใครอยากช่วยคุณครูแพรคิดท่าผ่อนคลายกล้ามเนื้อบ้างคุณครูแพรขอถามเป็นพี่การ์ตูนค่ะทุบแขนใช่ไหมคะสองข้างเลยได้ไหมคะ
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: เท่าไหร่ดีคะ
1: เอา
0: 20ครั้งนะคะข้างละ20ครั้งให้เด็กๆนำแขนของตัวเองขึ้นมาเลยค่ะเราจะทุบแรงๆได้ไหมคะ
1: ไม่ได้ค่ะ
0: ไม่ได้เพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่าเดี๋ยวจะเจ็บนั่นเองค่ะถ้าพร้อมแล้ว1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20อีกข้างหนึ่งคือค่ะแต่นับให้ช้าลงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนๆปลายทางนับไม่ทันเรานะคะเด็กๆขา1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20ต่อไปคุณครูแพรขอถามเด็กๆปลายทางบ้างเด็กๆปลายทางอยากทำท่าผ่อนคลายกล้ามเนื้อแบบไหนดีคะเด็กๆปลายทางบอกว่าอยากนำมือนะคะไปแตะที่ปลายเท้าและค้างไว้โดยนับ1ถึง10ค่ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เก่งมากๆเลยต่อไปให้เด็กๆนั่งขัดสมาธิหลับตาดูสิว่าเด็กๆต้นทางกับเด็กๆปลายทางสามารถนั่งสมาธิได้หรือไม่ต่อไปให้เด็กๆค่อยๆลุกและกลับที่นั่งของตัวเองค่ะเชิญนั่งได้เลยค่ะพี่ขวัญเอ๋ยเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆเคลื่อนไหวตามคำบรรยายสนุกไหมคะ
2: สน
0: ุ
2: กค
0: ่
2: ะ
0: สนุกนะคะทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางเลยเด็กๆสามารถคิดท่าทางประกอบตามคำบรรยายได้อย่างสร้างสรรค์มากๆเลยค่ะแต่ว่าต่อไปนะคะก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่ดังนั้นนะคะคุณครูแพรจะให้เด็กๆไปดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: ตอนเพื่อนกันพวกนายอยู่เดี๋ยวนี้เลยนะรอเพื่อนใหม่ได้ยังไง
1: ก็แค่ขำๆอยากให้เพื่อนสนุกพวกนายอย่าไปซีเรียสเลยนะ
2: พวกนายรู้ได้ไงว่าเพื่อนสนุกทำแบบเนี้ยเพื่อนรู้สึกไม่ดีนะ
3: ถึงเพื่อนจะเป็นแบบนี้แต่เขาก็เรียนเก่งมีน้ำใจคอยช่วยเหลืออธิบายเวลาพวกเราไม่เข้าใจอ
0: ย่างนายอ่ะตัวเล็กที่สุดในห้องพวกเรายังไม่เคยล้อเลียนนายเลยเพราะพวกเราเป็นเพื่อนกัน
1: จริงด้วยพวกเราขอโทษนะคราวหลังจะไม่แกล้งเธอแล้ว

0: ขอบคุณพวกเธอทุกคนนะที่ช่วยเหลือเราและยอมเป็นเพื่อนกับเรา
1: ไม่เป็นไรเลยจ้ะเพื่อนก็ต้องช่วยเหลือเพื่อนอยู่แล้ว
2: คงไม่มีใครกล้ามาแกล้งเธออีกแล้วล่ะมีอะไรบอกพวกเรานะพวกเราจะปกป้องเธอเอง
0: ใกล้เวลาเข้าเรียนแล้วเดี๋ยวเราเข็นรถพาเธอไปที่ห้องเรียนเองนะขอบใจจ้ะ
3: ไม่เป็นไร

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะและในสัปดาห์นี้เด็กๆจำได้ไหมคะว่าเราเรียนกันในหน่วยอะไรเอ่ย
1: ต
0: ้
1: นไม
0: ้ที่รักนั่นเองค่ะวันนี้คุณครูแพรมีเรื่องที่น่าสนใจมาพาเด็กๆเรียนรู้ด้วยนั่นก็คือการดูดน้ำของรากและหน้าที่ของรากนั่นเองเด็กๆจำได้ไหมคะว่าหน้าที่ของรากคืออะไรถูกต้องเลยก็คือทำหน้าที่เหมือนปากของคนก็คือมีหน้าที่ในการดูดน้ำและดูดแร่ธาตุอาหารต่างๆเพื่อไปเลี้ยงส่วนต่างๆของต้นไม้นั่นเองค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปดูซิว่ากิจกรรมเราคืออะไรคุณครูแพรมีภาพมาให้เด็กๆได้ร่วมกันสังเกตด้วยนี่เลยให้เด็กๆปลายทางและเด็กๆต้นทางร่วมกันสังเกตค่ะภาพนี้คือภาพอะไรคะ
1: ต
0: ้
1: นไม้
0: แล้วด้านล่างของต้นไม้คืออะไรคะ
1: ร
0: ากนั่นเองคุณครูแพรขอถามคุณครูแพรขอถามเป็นพี่สโนค่ะเชิญเลยค่ะจากที่พี่สโนสังเกตภาพรากมีลักษณะอย่างไรบ้างคะ
2: มีลำต้นค่ะ
0: อ๋อก็คือด้านบนรากจะเป็นลำต้นของต้นไม้ใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วในส่วนของรากตรงนี้ตรงนี้มีลักษณะเป็นอย่างไรบ้างคะมันจะเป็นอย่างไรลูก
2: มันจะขยุกขยักค่ะ
0: อ๋อมันจะเป็นเส้นๆใช่ไหมคะ
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: แล้วก็แตกแขนงออกไปใช่ไหมคะ
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: เก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับพี่สโนหน่อยยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะและนี่นะคะก็คือลักษณะของรากรากก็จะมีเป็นฝอยๆแตกแขนงออกไปนั่นเองค่ะเพื่อไว้สำหรับในการดูดน้ำและดูดแร่ธาตุอาหารจากดินนั่นเองค่ะและในวันนี้ค่ะคุณครูแพรมีกิจกรรมมาให้เด็กๆทั้งต้นทางและเด็กๆปลายทางได้ทำกันก็คือเป็นกิจกรรมทดลองการดูดน้ำของรากว่ารากเนี่ยสามารถดูดน้ำดูดอาหารได้จริงหรือไม่แต่ตอนนี้อุปกรณ์ของคุณครูแพรมาได้ยังคะยังเลยดังนั้นคุณครูแพรขออนุญาตไปเตรียมอุปกรณ์ก่อนนะคะมาแล้วค่ะและนี่นะคะก็คืออุปกรณ์การทดลองของเรานั่นเองค่ะซึ่งคุณครูปลายทางสามารถจัดเตรียมให้กับเด็กๆได้นะคะมีอุปกรณ์อะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะ1เลยต้นนี้ค่ะเด็กๆรู้ไหมว่าคือต้นอะไรต้นอะไรนะคะโอ้โหรู้จักด้วยเด็กๆปลายทางก็รู้จักเช่นเดียวกันค่ะต้นกระสังนะคะมีลำต้นที่มีสีอะไรคะ
1: สีเขียวอ่อน
0: อ๋อมีสีเขียวอ่อน

0: ใสๆแบบนี้เลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ใช้แล้วแล้วรากของต้นกระสังล่ะคะ
1: มีฝอย
0: อ๋อเป็นฝอยฝอยหรือว่าเป็นเส้นๆแบบนี้เลยใช่ไหมลูก
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วค่ะแล้วใบของต้นกระสังล่ะคะ
1: ส
0: ี
1: เข
0: ีย
1: ว
0: มีสีเขียวเช่นเดียวกันเลยค่ะนี่นะคะก็คือต้นกระสังนั่นเองซึ่งเป็นต้นไม้ที่คุณครูแพรจะนำมาทดลองค่ะต่อมานี่เลยอะไรคะ
1: ที่ดูสี
0: เขาเรียกว่าหลอดหยดค่ะ
1: หลอดหยด
0: ใช่แล้วค่ะที่หลอดหยดนะคะจะมีจุกยางสีแดงๆแบบนี้เลยค่ะไว้สำหรับในการบีบสีขึ้นมาแล้วก็นำไปหยดนั่นเองค่ะต่อมาค่ะนี่เลยอุ๊ยอะไรคะเด็กๆคะ
2: ส
0: ี
2: ผสมอาหาร
0: สีผสมอาหารสีนี้คือสีอะไรคะ
2: ส
0: ี
2: แดง
0: สีแดงใช่นี่คือสีแดงเลยคุณครูปลายทางสามารถจัดเตรียมให้กับเด็กๆได้นะคะอาจจะเป็นสีอื่นก็ได้ที่ไม่ใช่สีแดงก็ได้นะคะต่อมาค่ะนี่คืออะไรคะ
2: น
0: ้ำน้ำอะไรเอ่ย
2: น้ำเปล่า
0: น้ำเปล่านั่นเองค่ะนี่เลยค่ะต่อมาวิธีการทดลองทำอย่างไรอันดับแรกเลยคุณครูแพรจะบีบสีผสมอาหารขึ้นมาก่อนโดยการใช้หลอดหยดการใช้หลอดหยดทำอย่างไรจุกยางนี้คนที่จะเป็นคนหยดสีลงไปจะต้องบีบจุกยางก่อนชิบอย่างนี้นะเอาใหม่คนที่จะหยดสีลงไปต้องทำอย่างไรก่อนคะ
2: บ
0: ีบจุกยางก่อนแบบนี้เลยจากนั้นค่อยๆนำหลอดหยดจุ่มลงไปในสีที่เราต้องการแล้วค่อยๆปล่อยจุกยางขึ้นมาสีจะเป็นอย่างไร
2: ข
0: ึ้
2: นมา
0: ฮึบโอ้สีเป็นอย่างไรคะขึ้นมาที่หลอดหยดเลยนะคะจากนั้นคุณครูแพรก็จะนำสีบีบลงไปในแก้วแบบนี้ชื่อเป็นสีอะไรคะสีแดงนั่นเองเก่งมากเลยแค่รอบเดียวก็พอแล้วเพราะว่าสีแดงก็โหชัดเจนแล้วนะคะต่อมาค่ะคุณครูแพรก็จะนำต้นกระสังที่คุณครูแพรได้เตรียมไว้นำมาทำอย่างไรเอ่ยจุ่มลงไปโดยให้รากนะคะลงไปในน้ำแบบนี้เลยชึบลองกระจายดูสิชึบลงไปให้รากจุ่มลงไปในน้ำเลยนะลูกแบบนี้เลยค่ะนี่ชึบก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะนี่เลยจากนั้นคุณครูแพรจะให้เด็กๆนะคะในกลุ่มเนี่ยทดลองด้วยตัวเองและร่วมกันสังเกตว่าเมื่อเรานำรากของต้นกระสังจุ่มลงไปในน้ำแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับต้นกระสังนี้เด็กๆอยากทำกิจกรรมแล้วหรือยังคะ
2: อยากแล้ว
0: ใช่ไหมคะดังนั้นคุณครูแพรนะคะจะให้เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางไปแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสมจากนั้นก็ไปทดลองในการสังเกตรากของต้นกระสังได้เลยค่ะ

0: เป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆเด็กๆสนุกกับการทดลองหรือเปล่า
1: สนุก
0: สนุกใช่ไหมคะทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางเลยคุณครูแพรนะคะจะขออาสาสมัครของสีอะไรดีนะเพื่อมาให้เพื่อนๆลองสังเกตหน่อยซิว่าหลังจากที่ได้ทำการทดลองไปต้นกระสังของหนูเนี่ยสีอะไรหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนั่นเองค่ะขออาสาสมัครเป็นสีขอเป็นสีเหลืองค่ะอ่ะพี่เบคอนเชิญหยิบเลยค่ะไหนดูสิค่อยๆเดินนะครับทีนี้พี่เบคอนมายืนทางด้านนี้เลยการทดลองนี้พี่เบคอนและเพื่อนๆกลุ่มสีเหลืองทำอย่างไรบ้างคะ
2: บีบสีผสมอาหารเข้าไปก่อนครับ
0: บีบสีผสมอาหารลงไปในไหนคะในไหนคะ
2: ในแก้วครับ
0: ในแก้วที่มีน้ำเปล่าใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
0: จากนั้นทำอย่างไรต่อคะ
2: แล้วก็เอาต้นใส่เข้าไปครับ
0: เอาต้นกระสังใส่เข้าไปนั่นเองแล้วจากที่พี่เบคอนและกลุ่มสีเหลืองได้ร่วมกันทดลองสังเกตเห็นว่าต้นกระสังเป็นอย่างไรคะ
2: เปลี่ยนแปลงครับ
0: เปลี่ยนแปลงอย่างไรคะ
2: เป็นสีเขียวแดงครับ
0: อ๋อก็จะเห็นเป็นสีเขียวแดงๆใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
0: แต่อาจจะมีสีแดงไม่เยอะใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
0: เก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับพี่เบคอนหน่อยค่ะหลายกลุ่มนะคะก็อาจจะเป็นเช่นเดียวกันเลยแต่ว่าที่เป็นสีแดงเพราะว่าน้ำของกลุ่มสีเหลืองเป็นสีอะไรคะสีแดงนั่นเองที่ต้นกระสังนะคะเริ่มค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีแดงก็เนื่องจากว่ารากนะคะจะดูดน้ำรากจะดูดน้ำขึ้นไปเลี้ยงยันส่วนต่างๆของต้นกระสังนั่นเองดังนั้นส่วนประกอบของต้นกระสังนะคะก็จะกลายเป็นสีตามที่ได้ดูดน้ำขึ้นไปนั่นเองค่ะและทางนี้ก็คือต้นกระสังที่คุณครูแพรและคุณครูแพรวนะคะได้นำใส่ไว้นานกว่าที่เด็กๆทำใช่แล้วก็คือนำใส่ไว้ก่อนเลยเด็กๆลองช่วยคุณครูแพรสังเกตซิว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันเป็นอย่างไรคะมันจะมีสีแดงๆทั้งต้นแล้วก็ใบเลยใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่ใช่แล้วเพราะว่าอะไรล่ะคะโอ้เพื่อนๆปลายทางอาจจะไม่ได้ยินที่พี่ขวัญเอ๋ยพูดดังนั้นคุณครูแพรจะให้พี่ขวัญเอ๋ยลองมาตอบให้เพื่อนๆปลายทางฟังหน่อยค่ะเชิญเลยค่ะเพราะว่าอะไรนะคะพี่ขวัญเอ๋ยเพราะว่าอะไรทำไมใบและลำต้นของต้นกระสังเนี่ยถึงเป็นสีแดงคะ
2: เพราะว่าเราใส่สีแดงแล้วมันจะขึ้นไปที่การต้นไม้ของเรา
0: อ๋อก็เหมือนว่ารากเนี่ยจะดูดน้ำที่เราใส่ไปเนี่ยแล้วก็ขึ้นไปเลี้ยงส่วนต่างๆของต้นไม้ใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วถ้าเป็นกลุ่มอื่นๆที่เป็นสีม่วงหรือว่าสีน้ำเงินล่ะคะต้นกระสังจะเป็นอย่างไรล่ะคะ
2: สีที่เราใส่ไป
0: ก็จะกลายเป็นสีที่เราใส่ไปใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: เก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับพี่ขวัญเอ๋ยหน่อยค่ะถูกต้องเลยและนี่นะคะก็คือการทดลองการดูดน้ำของรากนั่นเองค่ะแต่ว่าการทดลองนี้ที่เด็กๆได้ทดลองไปอาจจะต้องใช้เวลาอาจจะต้องใช้เวลาสักหน่อยดังนั้นคุณครูแพรจะให้เด็กๆนะคะนำผลงานที่ตัวเองได้ทำนะคะหรือว่าการทดลองที่ตัวเองได้ทำเนี่ยไปไว้ที่มุมวิทยาศาสตร์คุณครูปลายทางสามารถให้เด็กๆนะคะนำการทดลองของ

0: นเองไปไว้ที่มุมวิทยาศาสตร์เพื่อที่จะสังเกตการเปลี่ยนแปลงของต้นกระสังได้ค่ะในวันนี้เด็กๆสนุกไหมคะ
1: สน
0: ุกใช่ไหมคะแต่ว่าต่อไปก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่ดังนั้นเดี๋ยวเราไปพบกับกิจกรรมต่อไปกันเลยค่ะ

วันนี้เปเป้และเพื่อนๆไปเล่นกันที่สนามเด็กเล่นอยู่ๆเกิดฝนตกมีเสียงฟ้าร้องดังมากเปเป้และเพื่อนๆกลัวมากมีใครจำได้ไหมครับว่าเปเป้กับเพื่อนกลัวอะไรบ้างเฉลยที่แท้ภาพที่เปเป้และเพื่อนๆกลัวคิดว่าเงาปีศาจก็คือภาพเงาต้นไม้นั่นเองครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยาย

0: ้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะในวันนี้นะคะคุณครูแพรแอบบอกเลยว่าวันนี้กิจกรรมสนุกมากๆเลยค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมกันนะคะคุณครูแพรอยากจะพาเด็กๆมาเตรียมความพร้อมกันก่อนให้เด็กๆนำมือขึ้นมาเลยค่ะจากนั้นทำท่าทางไปพร้อมๆกับคุณครูแพรนะคะนิ้วหัวแม่มือกระดุกกระดิกนิ้วชี้กระดุกกระดิกนิ้วกลางกระดุกกระดิกนิ้วนางกระดุกกระดิกนิ้วก้อยกระดุกกระดิกนิ้วทั้ง10กระดุกกระดิกเก่งมากๆเลยค่ะและกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะก็คือ1กิจกรรมปั้นค่ะ

0: และ 4. ประดิษฐ์ต้นไม้ของหนูนั่นเองค่ะโอ้น่าสนใจไหมคะ
1: น
0: ่
1: าสนใจค่ะ
0: น่าสนใจมากๆเลยค่ะดังนั้นเรามาดูที่อุปกรณ์กันเลยค่ะนี่เลยอุปกรณ์ของเรานะคะก็คือนี่เลยค่ะจานกระดาษนั่นเองคุณครูปลายทางสามารถจัดเตรียมไว้ให้กับเด็กๆได้เลยนะคะนี่เลยค่ะต่อมานะคะก็คือแก้วกระดาษค่ะนี่เลยค่ะชึบแก้วกระดาษนะคะคุณครูแพรและคุณครูแพรวนะคะก็ได้กรีดเป็นเส้นแบบนี้ไว้ให้กับเด็กๆเลยค่ะจะมีทั้งสองด้านนะคะก็คือด้านนี้และด้านตรงข้ามค่ะด้านนี้เลยค่ะคุณครูปลายทางก็สามารถจัดเตรียมไว้ให้กับเด็กๆได้นะคะต่อมาค่ะก็จะเป็นกระดาษ100ปอนด์ที่มีอยู่2ขนาดค่ะนี่เลยค่ะแบบนี้เลย2ขนาดนะคะมีขนาดเล็กกับขนาดใหญ่นั่นเองค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นนี่เลยค่ะดินสอค่ะต่อมานะคะก็คือสีเทียนค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นกรรไกรค่ะใช่แล้วค่ะกรรไกรปลายมนนั่นเองค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นกาวและไม้ทากาวค่ะต่อมาถ้ามือเราเปื้อนกาวเราต้องใช้
1: ทาเช็ดมือ
0: ทาเช็ดมือนั่นเองต่อไปนะคะคุณครูแพรจะมาสาธิตการทำกิจกรรมนี้ให้เด็กๆได้รับชมกันเลยอันดับแรกคุณครูแพรจะหยิบจานกระดาษมาก่อนนี่เลยค่ะและพลิกไปทางด้านหลังจากนั้นเขียนชื่อหรือว่าลักษณ์ของตัวเองนั่นเองคุณครูแพรจะเขียนเป็นสัญลักษณ์นะคะจะได้ประหยัดเวลาเด็กๆจะได้มีเวลาในการทำกิจกรรมเยอะขึ้นด้วยต่อมาให้เด็กๆนะคะระบายสีจานกระดาษทั้งจานกระดาษเลยนะคะเป็นพื้นหรือว่าหญ้าตามที่เด็กๆต้องการเลยคุณครูแพรนะคะจะได้ทำเตรียมมาเรียบร้อยแล้วเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานั่นเองค่ะนี่เลยค่ะชึบโอ้เป็นแบบนี้เลยค่ะนี่เลยสีอะไรคะ
1: ส
0: ีเขียวเด็กๆสามารถทำพื้นดินหรือว่าพื้นหญ้าแล้วแต่ที่เด็กๆคิดแล้วก็จินตนาการได้เลยค่ะต่อมานะคะคุณครูแพรก็จะนำนี่เลยอะไรเอ่ย
1: แก้วกระดาษ
0: นั่นเองค่ะคุณครูแพรนะคะจะนำแก้วกระดาษแบบนี้มาระบายสีเป็นลำต้นของต้นไม้ค่ะโดยใช้สีน้ำตาลนะคะและคุณครูแพรก็ได้ทำเตรียมไว้แล้วค่ะเป็นแบบนี้เลยค่ะชึบนี่เลยค่ะแบบนี้เลยอย่างนี้เลยนะคะเป็นแบบนี้เลยระบายทั่วแก้วเลยนะคะแบบนี้เลยค่ะเป็นลำต้นจากนั้นคุณครูแพรก็จะนํากระดาษ100ปอนด์มากระดาษ100ปอนด์อย่างที่คุณครูแพรบอกเลยจะมีอยู่2ขนาดขนาดใหญ่คุณครูแพรจะทำเป็นแนวนอนแบบนี้โดยระบายเป็นใบของต้นไม้นั่นเองเป็นแบบนี้เลยนะคะการทำใบของต้นไม้นะคะเด็กๆสามารถทำได้ตามความคิดแล้วก็จินตนาการของตนเองได้เลยแต่ว่าเราจะทำเล็กๆได้ไหมคะ
1: ไม่ได
0: ้เพราะว่าอะไรคะ
1: เพราะว่าเดี๋ยวจะมองไม่เห็น
0: ถูกต้องเพราะว่าเดี๋ยวจะมองไม่เห็นนั่นเองการทำใบนะคะคุณครูแพรก็จะทำแบบนี้เราจะทำเป็นเส้นโค้งแบบนี้แล้วก็ต่อกันไปเรื่อยๆเส้นโค้งเส้นโค้งต่อกันไปเรื่อยๆเลยค่ะชึบเส้นโค้งเส้นโค้งเส้นโค้งเส้นโค้งต่อไปเรื่อยๆเลยแบบนี้ยากไหมคะ
1: ไม่ยาก
0: นะคะแบบนี้ชึบจากนั้นก็ระบายสีด้านในของใบไม้นั่นเองใบไม้ของเด็กๆหรือว่าต้นไม้ของเด็กๆนะคะสามารถทำเป็นต้นอะไรก็ได้มีผลที่หลากหลายก็ได้ตามแต่ละชนิดที่เด็กๆอยากจะทำเลยแต่คุณครูแพรก็ได้ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาคุณครูแพรก็ทำมาแล้วชึบนี่เลยเป็นต้นอะไรคะนี่
1: ต้นมะม่วง
0: ถูกต้องเป็นต้นมะม่วงแล้วคุณครูแพรก็มีผลมะม่วงแบบนี้ด้วยจากนั้นพอวาดเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณครูแพรก็จะใช้เป็นอะไรเอ่ยกรรไกรในการตัดเลยค่ะเวลาที่เด็กๆตัดนะคะจะต้องระมัดระวังมือของตัวเองด้วยเพราะว่ากรรไกรมีความคมนี่คุณครูแพรก็จะค่อยๆตัดไปชิบเศษกระดาษถ้ามีเศษกระดาษแบบนี้ทำอย่างไรคะเอานำไปทิ้งที่ถังขยะได้เลยหรือว่าคุณครูปลายทางมีตะกร้าที่เตรียมไว้ทิ้งเศษกระดาษคุณครูปลายทางก็สามารถเตรียมมาได้เลยนะคะนี่คุณครูแพรจะค่อยๆตัดแบบนี้เลยค่ะนี่ชึบค่อยๆตัดไปเรื่อยๆตัดไปเรื่อยๆแบบนี้เลยจากนั้นปึ๊บคุณครูแพรขออนุญาตไปไว้ทางนี้ก่อนเมื่อเราได้ใบแล้วคุณครูแพรจะนำมาประกอบอะนี่เด็กๆ เห็นเส้นที่คุณครูแพรและคุณครูแพรได้กรีดไว้ให้เราใช่ไหมคะตรงนี้กับตรงนี้คุณครูแพรก็จะเสียบเข้าไปเลยชึบแล้วก็ชึบโอ้เป็นต้นมะม่วงได้ยังคะ
1: เป็นแล้วค
0: ่
1: ะ
0: ใช่จากนั้นกระดาษ100ปอนด์ที่เป็นแผ่นเล็กล่ะเอามาทำอะไรล่ะคะ
1: วาดคน
0: ถูกต้องเลยคุณครูแพรนะคะจะนำมาวาดคนนั่นเองค่ะซึ่งคุณครูแพรนะคะก็ได้วาดมาเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นแบบนี้

0: ชึบแบบนี้เลยน่ารักไหมคะ
1: น
0: ่
1: าร
0: ัก น่ารักนะคะคนของคุณครูแพรก็จะเป็นผู้หญิงแบบนี้เป็นคุณครูแพรเองจากนั้นคุณครูแพรก็จะใช้กรรไกรทำอย่างไรเอ่ยตัดออกมาเช่นเดียวกันเลยค่ะชึบตัดออกมาระวังมือของตัวเองด้วยนะคะตัดออกมาเลยชึบค่อยๆตัดแบบนี้เลยค่ะระวังมือของตัวเองด้วยนี่เลยค่ะคุณครูแพรจะค่อยๆตัดออกมาชึบอู้มันเป็นกระดาษแข็งนะคะกระดาษค่อนข้างมีความแข็งดังนั้นมันอาจจะกระเด็นแบบนี้ได้ค่อยๆตัดจากนั้นเมื่อเรานะคะตัดได้เป็นรูปคนแบบนี้แล้วคุณครูนะคะคุณครูแพรก็จะนี่เลยค่ะใช้กาวทาที่ขนด้านหลังแบบนี้เลยนะคะนี่เลยค่ะคุณครูแพรนะคะจะทากาวแบบนี้เลยไปที่ตัวขนค่อยๆทาค่อยๆทาจากนั้นคุณครูแพรนะคะก็จะนำไปติดที่ต้นไม้แบบนี้เลยนี่นะคะเป็นแบบนี้เลยค่ะสวยไหมคะ
1: สวยค่ะ
0: นี่จะติดไว้ที่ต้นไม้แบบนี้เลยจากนั้นต้นไม้ของเราและคนของเราจะยืนอยู่บนอากาศได้ไหมคะไม่ได้ดังนั้นเราก็เลยจะต้องนำมาติดที่หญ้าหรือว่าพื้นดินของเรานั่นเองค่ะนี่นะคะก็จะติดลงไปเลยค่ะแบบนี้เลยค่ะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะเด็กๆค่ะน่าสนใจไหมคะ
1: น
0: ่าสนใจมากๆเลยนะคะกิจกรรมนี้คุณครูแพรบอกแล้วว่าน่าสนุกมากๆเลยค่ะเมื่อเด็กๆนะคะทำครบอย่างน้อย2กิจกรรมคุณครูแพรจะให้เด็กๆเข้ามุมประสบการณ์ค่ะและในวันนี้มุมที่คุณครูแพรจะเปิดก็คือมุมหนังสือค่ะ

0: ผลงานของเด็กๆนะคะน่าสนใจแล้วก็สร้างสรรค์มากๆเลยค่ะในวันนี้มีใครอยากออกมานำเสนอผลงานบ้างคุณครูแพรขอเป็นพี่มาลิค่ะเชิญเลยค่ะโอ้โหพี่มาลิถือไม้เลยค่ะชิบวันนี้พี่มาลิทำกิจกรรมอะไรมาคะ
1: กิจกรรมใหม่
0: กิจกรรมใหม่ทำอย่างไรคะ
1: ระบายสีจานกระดาษ
0: อ๋อระบายสีจานกระดาษแล้วก็ระบายสีอะไรอีกคะ
1: ระบายสีแก้วกระดาษ
0: แก้วกระดาษนั่นเองต่อมาทำอย่างไรต่อคะ

0: ว่าต้นไม
1: ้ว่าต้นไม้แล้วก็ทำอย่างไรต่อเอ่ย
0: ตัดต้นไม้ออกมา
1: ตัดต้นไม้ออกมา
0: แล้วก็ทำคน
1: แล้วก็ทำคนนั่นเองแล้ววันนี้พี่มารีทำเป็นต้นอะไรคะ
0: ต้นมะละกอ
1: ต้นมะละกอโอ้โหเหมือนมากๆเลยพี่มารีชอบรับประทานมะละกอเหรอคะ
0: ใช่ค่ะ
1: โอ้โหยอดเยี่ยมเลยค่ะเพื่อนๆชอบผลงานของพี่มารีไหมคะ
2: ชอบค่ะ
1: ชอบเพราะว่าอะไรเอ่ยคุณครูแพรขอถามเป็นพี่สันดีค่ะหนูชอบตรงต้นเพราะว่าอะไรลูกเพราะว่ามันสวยนั่นเองเก่งมากๆเลยปรบมือให้กับพี่มาริหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะต่อไปมีใครอยากออกมานำเสนอผลงานอีกบ้างคุณครูแพรขอเป็นพี่ออมทรัพย์ค่ะเชิญเลยวันนี้พี่ออมทรัพย์มีอะไรมานำเสนอนะโอ้วันนี้พี่ออมทรัพย์ทำกิจกรรมอะไรมาคะ
3: วาดภาพด้วยสีเทียน
1: วาดภาพด้วยสีเทียนวันนี้พี่ออมทรัพย์วาดเป็นอะไรคะ
3: คนกำลังทำวิทยาศาสตร์ค่ะ
1: คนกำลังทำวิทยาศาสตร์หรือว่าคนกำลังทดลองใช่ไหมคะ
3: ใช่
1: โอ้โหแล้วพี่ออมทรัพย์ถ้ามีโอกาสได้ต่อเติมพี่ออมทรัพย์อยากจะต่อเติมอะไรไหมคะ
3: ไม่ค
1: ่
3: ะ
1: ไม่แล้วใช่ไหมคะแสดงว่าชอบแล้วใช่ไหมคะ
3: ใช่ค
1: ่
3: ะ
1: ใช่แล้วค่ะแล้วเพื่อนๆชอบผลงานของพี่ออมทรัพย์ไหมคะ
2: ชอบ
1: ชอบเพราะว่าอะไรคะคุณครูแพรขอถามเป็นพี่บีเอ็มค่ะชอบตรงคนเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันเหมือนจริงหรือว่ามันสมจริงมากๆเลยคุณครูแพรก็เห็นด้วยกับพี่ BM เลยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยปรบมือให้กับพี่ออมทรัพย์หน่อยเก่งมากๆเลยต่อไปมีใครอยากออกมานำเสนอผลงานอีกบ้างคุณครูแพรขอเป็นพี่ภาคินค่ะเชิญเลยค่ะพี่ภาคินวันนี้พี่ภาคินมีอะไรมานำเสนอนะโอ้โหขึ้นถือไม้เลยครับวันนี้พี่พาคินทำอะไรมาคะ
4: ทำมังกร
1: ปั้นดินน้ำมันเป็นรูปมังกรนั่นเองแล้วมีอะไรอีกลูก
4: มีต้นไม
1: ้มีต้นไม้เป็นต้นอะไรคะ
4: เป็นต้นส้ม
1: อ
4: ๋
1: อเป็นต้นส้มด้วยถ้ามีโอกาสได้ต่อเติมพี่พาคินอยากต่อเติมตรงไหนไหมคะ
4: ไม่นะครับ
1: ไม่แล้วแสดงว่าชอบแล้วใช่ไหมคะ
4: ใช่ครับ
1: ยอดเยี่ยมเลยค่ะแล้วเพื่อนๆล่ะคะชอบผลงานของพี่ภาคินไหมคะ
2: ชอบ
1: ชอบตรงไหนล่ะคุณครูแพรขอถามเป็นพี่เบคอนค่ะชอบทั้งหมดเลยเพราะว่าอะไรครับอ๋อเพราะว่าเหมือนมังกรจริงๆเลยใช่ไหมครับเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับพี่ภาคินหน่อยค่ะต่อไปคนสุดท้ายขอเป็นพี่ฟ้าใสค่ะเชิญเลยโหเดี๋ยวพี่ฟ้าใสถือไหมนะคะวันนี้พี่ฟ้าใสทำกิจกรรมอะไรมาคะ
5: ทำกิจกรรมใหม่ค่ะ
1: กิจกรรมใหม่ก็คือประดิษฐ์ต้นไม้ของหนูใช่ไหมคะ
5: ใช่ค่ะ
1: ทำอย่างไรเอ่ย
5: ระบายสีจานกระดาษค่ะ
1: ระบายสีจานกระดาษสีที่หนูระบายคือสีอะไรคะ
5: สีเขียวแล้วก็สีเขียวอ่อนแล้วก็สีเหลืองค่ะ
1: อ๋อระบายหลายสีเลยใช่ไหมคะ
5: ใช่ค่ะ
1: ต่อมาทำอย่างไรต่อคะ
5: ระบายสีแก้วค่ะ
1: ระบายสีแก้วถัดมาทำอย่างไรต่อคะ
5: วาดใบค่ะ
1: อ๋อวาดใบแล้วต่อมาล่ะคะ
5: ทำคนค่ะ
1: วาดเป็นคนนั่นเองแล้ววันนี้พี่ฟ้าใสทำเป็นต้นอะไรมาคะ
5: ทำต้นมะม่วงค่ะ
1: ต้นมะม่วงนั่นเองพี่ฟ้าใสชอบผลงานของตัวเองไหมคะ
5: ชอบค่ะ
1: แล้วเพื่อนๆล่ะคะชอบไหมคะ
2: ชอบค่ะ
1: ชอบตรงไหนเอ่ยคุณครูแพรขอถามเป็นพี่ใบเตยค่ะ
6: หนูชอบทั้งหมดเลย
1: ชอบทั้งหมดเลยเพราะว่าอะไรคะ
6: เพราะว่าฟ้าใส
1: อ๋อเพราะว่าฟ้าใสเนี่ยระบายสีได้เนียนใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับพี่ฟ้าใสหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะและในวันนี้คุณครูแพรก็ขอชื่นชมเด็กๆทุกคนเลยเพราะว่าเด็กๆทุกคนก็ตั้งใจทำผลงานศิลปะของตัวเองทุกคนเลยค่ะแต่ว่าต่อไปนะคะก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่แต่ก่อนอื่นเลยคุณครูแพรจะพาเด็กๆไปเข้าห้องน้ำล้างมือดื่มน้ำให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ
2: yeah.

0: ลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะและในวันนี้คุณครูแพรก็มีเกมที่น่าสนใจมาฝากกับเด็กๆอีกเช่นเคยเลยค่ะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะคุณครูแพรขอทบทวนข้อตกลงก่อนเราเล่นเกมร่วมกับใครคะ
1: เพื
0: ่
1: อน
0: เพื่อนนั่นเองดังนั้นเราต้องทำอย่างไรคะ
1: แบ่งปันซึ่งกันและกัน
0: แบ่งปันซึ่งกันและกันและรู้จักกัน
1: รอคอย
0: นั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะดังยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยค่ะเอาละค่ะเรามาดูชื่อเกมกันเลยค่ะชื่อเกมนะคะเกมการศึกษาหน่วยที่16ต้นไม้ที่รักชื่อเกมเกมจัดหมวดหมู่บนล่างวันนี้นะคะเราจะมาเล่นเกมจัดหมวดหมู่บนล่างกันค่ะเอาละค่ะเรามาดูที่ชิ้นส่วนเกมกันเลยค่ะชิ้นส่วนเกมนะคะคุณครูแพรก็แบ่งเป็น2กลุ่มค่ะกลุ่มของภาพหลักและกลุ่มของชิ้นส่วนเกมหรือว่าคำตอบนั่นเองค่ะซึ่งหมวดหมู่ของเรานะคะจะมีอยู่2หมวดหมู่คุณครูแพรจะกระจายชิ้นส่วนของเกมให้เด็กๆได้สังเกตก่อนค่ะนี่เลยค่ะคุณครูแพรก็จะกระจายชิ้นส่วนเกมนะคะเนื่องจากชิ้นส่วนเกมนะคะมีค่อนข้างเยอะดังนั้นคุณครูแพรขอกระจายเพียงเท่านี้คุณครูแพรจะขยับนี่เด็กๆจะได้เห็นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะชึบขยับก่อนนี่เลยค่ะทีนี้เรามาดูในส่วนของภาพหลักนะคะภาพหลักภาพแรกนะคะจะเป็นจัดหมวดหมู่ที่มีสิ่งของอยู่ด้านบนนั่นเองบนอะไรคะเด็กๆคะบนโต๊ะนั่นเองค่ะส่วนหมวดหมู่ที่2ก็คือมีสิ่งของอยู่ด้านล่าง
1: โต
0: ๊ะนั่นเองเก่งมากๆเลยค่ะแต่คุณครูแพรจะขอสาธิตนะคะ1หมวดหมู่ก็คือหมวดหมู่ที่มีสิ่งของอยู่ด้านบนโต๊ะค่ะคุณครูแพรจะให้เด็กๆนะคะช่วยคุณครูแพรหาภาพที่มีสิ่งของอยู่ด้านบนโต๊ะหน่อยวันนี้คุณครูแพรขอเป็นพี่อนนท์ค่ะเชิญเลยค่ะมีสิ่งของไหนบ้างที่อยู่ด้านบนโต๊ะครับถูกต้องไหมคะเพื่อนๆ
1: ถ
0: ู
1: กต้องค
0: ่ะเก่งมากๆเลยปรบมือให้กับพี่อนนท์หน่อยค่ะยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะคุณครูแพรขอเป็นพี่ปังหอมค่ะเชิญเลยค่ะมีสิ่งของไหนที่อยู่ด้านบนโต๊ะอีกคะถูกไหมคะ
1: ถูกต้องค่ะ
0: ถูกต้องเลยค่ะปรบมือให้กับพี่ปังหอมหน่อยค่ะคุณครูแพรขออีกหนึ่งภาพค่ะคุณครูแพรขอเป็นพี่นิลินค่ะเชิญเลยค่ะหยิบเลยค่ะวางได้เลยค่ะชึบถูกไหมคะ
1: ถูกต้องค่ะ
0: ถูกต้องนะคะเก่งมากๆเลยปรบมือให้กับพี่นิลินหน่อยค่ะแต่ว่าสิ่งของที่เป็นจัดหมวดหมู่อยู่ด้านบนแบบนี้นะคะยังไม่หมดเพียงเท่านี้แต่คุณครูแพรขอสาธิตให้ดูเพียงเท่านี้เพราะว่าถ้าสาธิตนานจนเกินไปเด็กๆจะมีเวลาเล่นเกมไหมคะ
1: ไม่มี
0: แน่นอนค่ะต่อมานะคะคุณครูปลายทางสามารถนำเกมเดิมหรือเกม

0: เด็กๆทุกกลุ่มเก่งมากๆเลยค่ะทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางเลยเด็กๆสามารถคิดแก้ปัญหาและสามารถเล่นเกมได้อย่างถูกต้องคุณครูปลายทางนะคะก็เข้าไปให้คำแนะนำกับเด็กๆแต่ละกลุ่มได้ยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะแต่ว่าวันนี้เราได้ทำกิจกรรมมาเยอะแยะเลยค่ะไหนใครอยากออกมาสรุปกิจกรรมช่วยคุณครูแพรบ้างคุณครูแพรขอเป็นพี่ฟ้าใสค่ะวันนี้พี่ฟ้าใสได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรไปคะ
1: เรียนกับเรื่องรากค่ะ
0: แล้วรากมีหน้าที่อย่างไรคะ
1: กินน้ำค่ะ
0: ดูดน้ำและแร่ธาตุอาหารจากดินใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เก่งมากๆเลยแล้ววันนี้พี่ฟ้าใสเนี่ยได้ทดลองโดยใช้ต้นอะไรไปจำได้ไหมคะต้นอะไรคะจำได้ไหมเพื่อนๆจำได้ไหมคะ
2: จำได้ค
0: ่
2: ะ
0: ต้นอะไรนะคะต้นกระสังใช่ไหม
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: ใช่แล้วค่ะต้นกระสังนั่นเองวันนี้เด็กๆก็ได้ทดลองกันไปสนุกไหมคะ
2: สน
0: ุ
2: กค่ะ
0: สนุกนะคะเก่งมากๆเลยปรบมือให้กับพี่ฟ้าใสหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะในวันนี้นะคะเด็กๆได้ทำกิจกรรมไปเยอะแยะมากมายเลยค่ะตั้งแต่กิจกรรมแรกสนทนาข่าวและเหตุการณ์เด็กๆนะคะก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจและมีเหตุการณ์ที่น่าสนุกมาเล่าให้กับคุณครูแพรและเพื่อนๆฟังได้อย่างยอดเยี่ยมเลยค่ะต่อไปนะคะก็เป็นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะวันนี้นะคะเด็กๆได้เคลื่อนไหวตามคำบรรยายไปด้วยเด็กๆชอบไหมคะ
2: ชอบ
0: ใช่ไหมคะเด็กๆนะคะสามารถคิดท่าทางประกอบคำบรรยายได้อย่างน่าสนใจมากๆเลยค่ะต่อมานะคะเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับการดูดน้ำของรากนั่นเองได้รู้เกี่ยวกับวิธีการทดลองและหน้าที่ของรากค่ะเด็กๆได้ร่วมมือกันแล้วก็สังเกตคุณครูแพรสังเกตเห็นว่าเด็กๆหลายกลุ่มนะคะก็สามารถที่จะตอบได้ว่ารากนะคะมีหน้าที่อย่างไรนั่นเองค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยถัดมานะคะก็คือกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะในกิจกรรมนี้นะคะเด็กๆก็ตั้งใจทำผลงานของตัวเองและเด็กๆนะคะสามารถแบ่งปันอุปกรณ์ศิลปะให้กับเพื่อนๆได้ด้วยน่ารักมากๆเลยค่ะในกิจกรรมสุดท้ายนะคะเด็กๆสามารถที่จะคิดแก้ปัญหาอย่างที่คุณครูแพรบอกเลยและเด็กๆนะคะสามารถที่จะรอคอยได้เก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับตัวเองหน่อยค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะเวลาของเราก็ได้หมดลงแล้วดังนั้นให้เด็กๆมาร้องเพลงร่วมกับคุณครูแพรได้ไหมคะ
2: ได้ค่ะ
0: ได้ค่ะ1 2 3วัน

0: วันนี้เสนอตอนขบวนรถไฟโอ้วันนี้อากาศสดใสจังเลยเอพวกฟาฟากำลังทำอะไรกันอยู่นะอันนั้นมานั่งปิกนิกกินข้าวกันอยู่ข้างนอกนี่เองไหนดูสิมีอะไรทานบ้างเนี่ยแล้วโบกินอะไรเหรอจ๊ะ
1: แครอทครับ
0: แล้วรับบี้ล่ะกินอะไร
2: แครอทค่ะ
0: รับบี้ก็กินแครอทแล้วรู้ไหมเจ้าว่าในแครอทน่ะมีวิตามินอะไรในแครอทมีวิตามิน A วิตามิน A จ้า
2: ฮะวิตามิน A
0: ใช่แล้วจ้านอกจากวิตามิน A แล้วก็ยังมีสารเบต้าแคโรทีนด้วยนะ
2: เบต้า
0: เบต้าแคโรทีน
2: เบต้าแคโรทีนเบต้าแคโรทีน
0: ใช่จ้าวิตามิน A และเบต้าแคโรทีนเนี่ยช่วยบำรุงสายตาด้วยนะ
1: วิตามิน A
2: บำรุงสายตา
0: โอ้ฉะนั้นกินแครอทแล้วสายตาก็ดีแล้วตัวอะไรเดินมาเป็นแถวหรือเปล่าเอ่ย

0: รถไฟเหมือนรถไฟค่ะ
1: เก่งมากเลยจ้าแรบบี้เหมือนรถไฟ
0: เอ๋รถไฟ
1: อ๋อรถไฟก็คือรถที่พ่วงกันมาเป็นขบวนยาวแล้วก็วิ่งมาตามรางนะจ๊ะ
0: รถไฟ
1: มดมันเดินกันมาเป็นขบวนเหมือนรถไฟจริงๆด้วยเอ๊แล้วยังมีอะไรที่ดูเป็นขบวนเหมือนกับรถไฟอีกบ้างไหมนะ

0: นอนเหมือนรถไฟ
1: แล้วคนอื่นๆล่ะจ๊ะเห็นอะไรที่เหมือนรถไฟอีกบ้างไม่เอ่ย
2: ฮ่ากิ้งกือครับ
1: ไหนดูสิ
2: กิ้งกือกิ้งกือ
1: โอ้นั่นกิ้งกือกิ้งกือจริงๆด้วยใช่กิ้งกือก็ดูเหมือนรถไฟเหมือนกัน
2: กิ้งกือกิ้งกือเหมือนรถไฟ
1: แต่แล้วฟาฟาล่ะจ๊ะหาเจอหรือยังอะไรล่ะจ๊ะฟาฟาเจอแล้วเหร
3: อครับ
1: กำลังทำอะไรเหรอจ๊ะ
3: นี่ครับไฟรถไฟ
1: อ๋อที่แท้ฟาฟาก็ให้ทุกคนมาเดินต่อกันเหมือนกับรถไฟนี่เองใจคิดดีนะฟาฟา
3: ปุ้น
1: ฮ่าฟาฟาแคทโต้แรปโบ้แล้วก็แรปปี้กลายเป็นรถไฟไปแล้ว
3: ฮ่าปุ้นปุ้น
4: ฮ่าปุ้นปุ้น
3: ฮ่าปุ้นปุ้น
4: ฮ่าปุ้นปุ้น
1: ฮ่าอ้าวหมดเวลาซะแล้วเหรอเนี่ยน่าเสียดายจังเลยกำลังสนุกอยู่เชียวแต่ก็ไม่เป็นไรจ้ะเอาไว้ค่อยมาสนุกกันวันหลังก็แล้วกันแล้วพบกันใหม่นะจ๊ะปุ้นปุ้น

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: ตอนสุขภาพดีห่างไกลโรค
3: ต้นกล้าเพิ่งเล่นบาสเกตบอลมาไปล้างมือก่อนกินขนมสิจ๊ะเชื้อโรคเต็มมือเลย
2: ไม่เป็นไรหรอกนิดเดียวเองต้นกล้าออกจะแข็งแรงออกกำลังกายทุกวันนี่เอามือเช็ดเสื้อเดี๋ยวเชื้อโรคก็หายแล้ว
4: ผู้ผ่าล้างมือเสร็จแล้วขอกินขนมหน่อยนะจ๊ะเอ้าต้นกล้ายังไม่ล้างมือเลยเดี๋ยวก็ปวดท้องหรอก
3: ต้นกล้าเป็นอะไร
2: ปวดท้องเข้าห้องน้ำ2รอบแล้วเป็นเพราะขนมเมื่อเช้าแน่เลยแต่ทำไมผู้ผ่าถึงไม่เป็นนะผู้ผ่ากินเยอะกว่าเราอีก
4: นั่นสิหรือเป็นเพราะต้นกล้ากินแต่ขนมไม่มีประโยชน์และไม่ยอมล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารแน่เลย
3: ตะวันว่าเราพาต้นกล้าไปห้องพยาบาลกันเถอะแต่ต้นกล้าต้องจำไว้นะถ้าเจ็บป่วยต้องบอกผู้ปกครองคุณครูหรือเพื่อนจะได้พาไปหาคุณหมอรักษาได้ทันท่วงทีและที่สำคัญเราต้องดูแลสุขภาพของตัวเองเอาไว้ให้ดีและจะได้ห่างไกลจากโรค

0: เป็นอย่างไรบ้างต้นกล้าดีขึ้นไหม
1: ดีขึ้นแล้วขอบใจทั้งสองคนมากนะที่พาไปส่งห้องพยาบาล
2: ไม่เป็นไรจ้ะแต่คราวหลังต้นกล้าต้องดูแลตัวเองให้ดีๆตามที่ตะวันกับภูผาได้บอกไว้นะจะได้สุขภาพแข็งแรงไม่ปวดท้องอีก
1: จำฝังใจเลยล่ะเพื่อนๆก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆด้วยนะจะได้ไม่ป่วยเหมือนต้นกล้า

0: ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: เป็ดน้อย
2: ตอนกลัว

วันนี้เปเป้และเพื่อนๆไปเล่นกันที่สนามเด็กเล่นอยู่ๆเกิดฝนตกมีเสียงฟ้าร้องดังมากเปเป้และเพื่อนๆกลัวมากมีใครจำได้ไหมครับว่าเปเป้กับเพื่อนกลัวอะไรบ้างเฉลยที่แท้ภาพที่เปเป้และเพื่อนๆกลัวคิดว่าเงาปีศาจก็คือภาพเงาต้นไม้นั่นเองครับ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: งสัยผมจะลืมเช็ครถตามระยะนะครับแต่ดูแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแบตก็ปกติดีสงสัยผมไม่ต้องเอารถเข้าอู่นะครับแล้วก็ให้ช่างมืออาชีพเขาช่วยดูหน่อยฮะก็ไม่แตกต่างจากคนเรานะครับถ้ามีอาการผิดปกติอะไรก็ตามนะครับเราก็อยากจะปรึกษาผู้เชี่ยวชาญซึ่งอาการบางอย่างนะครับก็อาจจะเป็นอาการของโรคร้ายแรงที่กว่าจะรู้นั้นก็อาจจะสายเกินไปครับคุณผู้ชมที่ติดตามรายการปลดล็อกสมองเสื่อมกับผมมาได้สักระยะหนึ่งนะครับก็คงจะเริ่มไปถึงภาวะของสมองเสื่อมนะครับว่ามีอาการเป็นอย่างไรแล้วก็แตกต่างจากคนปกติทั่วไปอย่างไรนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะมีอาการคล้ายกับคนปกตินะครับเพียงแต่ว่าจะมีอาการบางอย่างเท่านั้นที่ผิดแปลกไปจากเดิมซึ่งทำให้ญาติของผู้ป่วยนั้นไม่รู้ว่าอาการแปลกๆนั้นคืออะไรนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นอันตรายจนถึงขั้นต้องไปพบแพทย์ครับเดี๋ยวเราไปฟังญาติของผู้ป่วยนะครับที่จะมาบอกเล่าประสบการณ์ว่าอาการที่เกิดขึ้นนั้นส่อแววของโรคสมองเสื่อมอย่างไรและพวกเขาทำอย่างไรกันต่อไปครับ
1: คุณแม่ค่ะตอนนั้นน่าจะประมาณ65ค่ะที่เริ่มพาไปหาคุณหมอแล้วก็วินิจฉัยว่าเป็นค่ะก็ตอนนี้ก็ปัจจุบันคุณแม่72แล้วค่ะ
2: สามีค่ะป่วยได้หลายปีแล้วนะคะคือทีแรกเนี่ยไม่ทราบว่าเป็นภาวะสมองเสื่อมหรือไม่นะฮะ
3: สัก5-6ปีแล้วค่ะเป็นคุณยายค่ะก็คือที่บ้านเนี่ยเป็นครอบครัวขยายเบ็ดเสร็จก็มีประมาณ10กว่าคนค่ะแต่ว่าปกติคุณยายอยู่กับที่บ้านเราเป็นหลัก
1: มีครั้งนึงที่เขาหายไปคือมือปั่นจักรยานคือปกติเขาจะปั่นจักรยานไปซื้อกับข้าวที่ตลาดทุกวันแล้วก็กลับแล้ววันนั้นเนี่ยคิดกันนะคะน่าจะเป็นว่าฝนมันจะตกแล้วเขาก็หลบฝนก็เลยไปไกลหาไม่เจอคืนหนึ่งพออีกวันหนึ่งก็พอดีมีคนเห็นเพราะเราฝากวิทยุเขาประกาศหาไงคะเห็นปั่นจักรยานกลับมาคุณหมอยังบอกว่าโชคดีที่เขาปั่นกลับมาก็เลยเจอ
3: มีวันนึงไม่มีคนอยู่บ้านเลยให้ลูกพี่ลูกน้องเนี่ยซึ่งสนิทกันเนี่ยมาช่วยเฝ้าคุณยายแล้วคุณยายก็แกก็จะออกไปข้างนอกอีกละแกก็โทรไปตามแท็กซี่มาตัวลูกพี่ลูกน้องก็บอกคุณย่าอย่าไปไหนเลยอยู่บ้านดีกว่าทุกคนเป็นห่วงคุณยายก็หันมาแล้วก็ตบหน้าเพี้ยตบอย่างแรงเลยตบเสร็จปุ๊บไอเด็กมันก็ร้องไห้มึงบอกทำไมคุณย่าทำกับหนูอย่างนี้ล่ะคะคุณย่าก็บอกว่าแกไม่ต้องไปบอกคนอื่นนะว่าฉันตบแกเพราะว่าฉันเป็นผู้ใหญ่และแกเป็นเด็กไม่มีใครเชื่อแกหรอกและแกก็ขึ้นแท็กซี่ไปเลยโหดร้ายมากค่ะ
1: พอดีว่ามีคนรู้จักที่เขาเป็นแล้วก็พอจะรู้อาการแล้วคุณแม่ก็เริ่มมีอาการที่ว่าถามซ้ำไปซ้ำมาบ่อยๆก็เลยสงสัยก็เลยพาไปหาคุณหมอเขาก็วินิจฉัยเบื้องต้นก็คือก็มีอาการเป็นนะคะแล้วก็ก็เริ่มให้สังเกตคุณแม่มากขึ้นแล้วก็ทดสอบคุณหมอเขาก็จะทดสอบมีแบบทดสอบสำหรับผู้ป่วยอยู่แล้วก็คือสรุปแล้วก็คือเป็นแต่ก็คือยังไม่มาก
2: ปกติจะเป็นคนอารมณ์เย็นอารมณ์ดีก็คิดว่าเป็นเพราะว่าผลจากอุบัติเหตุคราวนั้นก็ไม่ได้ใส่ใจมากเพียงแต่ว่ารู้ว่าผิดปกติแล้วก็เป็นอะไรที่เราไม่เคยเห็นจนกระทั่งอยู่มาสักหลายปีเหมือนกันฮะสี่ห้าปีเห็นจะได้นะฮะเริ่มเอะใจว่าไม่ใช่ซะแล้วเพราะว่าเหตุการณ์นี้มันรุนแรงขึ้นทุกทีเอตโลโฉเกแล้วก็คว้างปลาของอะไรซึ่งไม่ใช่นิสัยของเขาคือมาปรึกษาหมอไงฮะพามาหาหมอเลยแล้วก็พอหมอตรวจแล้วก็ปรากฏว่าเจอหลังจากเทสอะไรต่างๆแล้วก็พบว่ามีสมองฝ่อแล้วก็หมอก็บอกว่าไม่เกี่ยวกับอุบัติเหตุ
3: อ๋อแกถ่ายไม่เป็นที่อันนี้ก็เรื่องนึงแล้วก็นอกจากถ่ายไม่เป็นที่แล้วก็เหมือนกับว่าเขาเป็นในห้องน้ำก็จริงแต่ว่าแกจะไม่ถ่ายที่โถส้วมอะค่ะแกก็จะถ่ายตามพื้นแล้วก็ทุกๆอย่างก็จะเลอะไปหมดเลยตามกำแพงก็เลยลองไปเสิร์ชดูแล้วก็นี่แหละมันน่าจะแมทช์เลยพาไปหาคุณหมอที่สมิติเวชพอพาไปเสร็จปุ๊บคุณหมอก็มีเทสอะไรของแกไม่รู้แล้วก็สรุปว่าเป็นจริงๆแล้วก็ให้ยามาแต่ว่าเขาก็ไม่ยอมเทคยานะคะ
0: เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันนะครับช่วงหน้ากลับมาพบกับคุณหมอนะครับว่าวิธีการวินิจฉัยภาวะของผู้ป่วยสมองเสื่อมนั้นมีวิธีการอย่างไรบ้างครับก การสังเกตอาการของผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อมแล้วก็ไปหาหมอให้เร็วที่สุดเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับเพราะยิ่งหาช้าก็จะทำให้อาการรุนแรงมากขึ้นและรักษาหายยากมากขึ้นด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดจากผู้เชี่ยวชาญกันนะครับว่าวิธีการวินิจฉัยภาวะสมองเสื่อมนั้นเขามีวิธีการอย่างไรครับ
4: ในการวินิจฉัยสมองเสื่อมก็เหมือนกับการวินิจฉัยโรคอื่นๆนะคะอันที่สำคัญมากที่สุดสำหรับแพทย์ก็คือเรื่องของประวัติผู้ป่วยว่าผู้ป่วยเป็นอย่างไรหลายครั้งเนี่ยบางทีญาติจะให้ข้อมูลเราสั้นๆว่าขี้ลืมหรือลืมเยอะอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าหมออยากได้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลักษณะของการลืมเพราะการลืมเนี่ยบางครั้งก็เป็นเรื่องปกติของคนทั่วไปแต่ว่าหลายครั้งมีเรื่องหลายเรื่องมีการลืมหลายแบบซึ่งเราบอกว่าอันนี้ไม่ปกตินะคะเช่นเป็นการลืมที่หมดจดหมดสิ้นทั้งกองทั้งกรรมนะคะไปเที่ยวไหนมา7วัน8วันนึกไม่ออกเลยใครมาเล่าให้ฟังว่าไปด้วยกันเธอก็จำไม่ได้อันนี้ก็ถือว่าผิดปกตินะเพราะนั้นประวัติเนี่ยสำคัญเริ่มต้นเมื่อไหร่เริ่มต้นอย่างไรนะคะเร็วช้าค่อยๆเป็นรู้สึกว่าแม่เป็นมาแล้ว3ปีแต่ปีนี้หนักขึ้นหรือว่าบางคนบอกว่าชัดเลยว่าเมื่อ2เดือนที่แล้วยังดีอยู่เลยเพิ่งจะมาเป็นตอนช่วงนี้นะช่วงหลังผ่าตัดเขานี่ดูเขาแย่ลงเยอะอันนี้ค่ะอันนี้จะช่วยหมอเยอะนั้นประวัติจะสำคัญที่สุด
5: สวัสดีค่ะแม่เจอเลยค่ะคุณพี่ประวัติแม่มีอะไรอยากให้จันช่วยบ้างไหมคะคุณดี
6: ก็คิดว่าอยากจะเช็คร่างกายเหมือนกันค่ะ
5: อยากเช็คร่างกายมันมีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปไหมคะถึงต้องเช็ค
6: ก็รู้สึกว่าเนี่ยมันจะเริ่มมือที่มือสั่น
5: มือจะสั่นใช่ไหมคะแม่มือจะสั่น
6: ไม่ไอ้นี่ไอ้นี่ค่ะ
5: ขาสั่นแล้วมือสั่นไหมแม
6: ่มือไม่สั่น
5: มันสั่นตอนอยู่เฉยๆหรือว่าสั่นตอนเดินลุกขึ้นมา
6: บางทีก็ลุกขึ้นนิดข้างนานๆหัวนิ่ง
5: แล้วก็จะรู้สึกสั่นกว่า
6: ขา
5: ข้างอื่นแม่รู้สึกเองหรือมีคนมาบอกแม่ไหมว่าแม่ขาสั่น
6: ลูกมือถือลูกจะหันเทนท์ให้บอกค่ะแม่ขาเนี่ย
5: ส
6: ั่
5: นแล้วซึ่งก่อนหน้านี้แม่ไม่ได้รู้สึก
6: ไม่รู้สึก
5: จนกระทั่งคนเขามาบอกใช่ไหมคะ
4: สำหรับคนที่อยู่ใกล้กับผู้ป่วยบางครั้งเนี่ยหมอก็ลำบากใจมากเพราะว่าคนที่พาคนไข้มาหาหมอไม่ใช่คนที่อยู่กับคนไข้ประจำแต่ว่าเป็นลูกคนที่มีบุญวาสนาหน่อยมีรถนะคะถึงเวลาคนที่อยู่ที่บ้านก็บอกชักไม่ไหวแล้วก็เลยบอกมาคนที่พามาก็จะไม่รู้ว่าผู้ป่วยจะมีอาการอย่างไรถ้าอย่างนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือญาติที่อยู่ใกล้ชิดญาติที่ดูเขาแล้วก็เห็นความผิดปกติอาจจะต้องเขียนมาให้ดูค่ะว่าจริงๆเขาเป็นอะไรยังไงคุณเริ่มสังเกตเมื่อไหร่อย่างไรประวัติสำคัญที่สุดนอกจากประวัติเรื่องการลืมแล้วเนี่ยก็จะเป็นประวัติโรคประจำตัวอื่นๆที่เขาจะมีอยู่ก่อนเช่นความดันเบาหวานโรคหัวใจอุบัติเหตุทางสมองซึ่งทำให้คนไข้ถึงกับหมดสติไปอันนี้ก็สำคัญรวมทั้งประวัติครอบครัวที่ว่าในครอบครัวเคยมีใครเป็นสมองเสื่อมโดยเฉพาะกลุ่มโรคอัลไซเมอร์ด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็จะทำให้น้ำหนักแล้วก็ความเห็นของแพทย์เนี่ยอาจจะดูง่ายขึ้น
5: แม่เจ็บไหมนี
6: ้ไม่ค่ะ
5: ไม่ได้นะคะคุณดี
6: ค่ะ
7: ก็อย่างที่บอกว่าพอขาเขาสั่นแค่เป็นช่วงแรกนะแต่ว่าพอตอนกลางคืนที่บอกว่าคนนอนก็เหมือนเขาสั่นไม่รู้ตัวคือเขานอนสั่น
4: อันที่สองคือการตรวจร่างกายหมอจะต้องไปดูว่าเขามีความผิดปกติอื่นๆใดไหมเพราะหลายครั้งในเรื่องของสมองเสื่อมก็อาจจะมีอาการอื่นๆที่โผล่ออกมาซึ่งทำให้เราสามารถที่จะคิดถึงสาเหตุของมันได้ง่ายขึ้นนะคะที่ถัดไปเนี่ยหลังจากทราบประวัติตรวจร่างกายแล้วหมออาจจะทำให้มีการทดสอบสมรรถภาพสมอง

0: ที่บอกว่าใช่ไม่ใช่ที่คิดออกไม่ออกลืมหรือไม่ลืมเนี่ยมันลืมจริงหรือเปล่านะคะโดยที่จะให้มีการทดสอบแบบง่ายก็คือเราอาจจะถามคำถามสัก10กว่าข้อถามไปให้ใครจำไว้แล้วเดี๋ยวเรามาถามใหม่อันนี้ก็เป็นการทดสอบสมรรถภาพสมองเบื้องต้น
1: การตรวจวินิจฉัยนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะครับต้องใช้ทั้งเวลาแล้วก็ขั้นตอนหลากหลายอย่างทีเดียวขั้นตอนต่อไปครับก็คือการทดสอบสมรรถนะของสมองนะครับเดี๋ยวเราตามไปดูแล้วก็ให้กำลังใจคุณยายกันดีกว่าครับ
2: คุณผาดสวนนะคะ
3: ค
2: ่ะวันนี้นะคะคุณหมอส่งมาให้ประเมินความจำเบื้องต้นนะคะใช้เวลาประมาณ15นาทีนะคะต่อไปค่ะเดี๋ยวจะอ่านตัวเลขให้ฟังพอพูดจบให้พูดตามนะคะ2 1 8 5 4
3: 2 1 8 5 4
2: ค่ะเดี๋ยวจะให้ลากเส้นเชื่อมโยงตัวเลขและตัวอักษรไปตามลำดับนะคะแต่ในการลากขอให้ลากสลับกันระหว่างตัวเลขและตัวอักษรลองทำดูค่ะเริ่มต้นที่1ค่ะค่ะ2ไป3ลากผิดนะคะเอาใหม่ค่ะ2ไปตัวต่อไปที่ถูกต้องค่ะเมื่อกี้อยู่ที่เลข2นะคะให้เลข2ไปลำดับต่อไปที่ถูกต้องค่ะโอเค2ไปค่อยๆลากผิดนะคะไม่เป็นไรค่ะข้อที่2ขึ้นค่ะตัวนี้เรียกว่าอะไรคะ
3: สิงโตค่ะ
2: ตัวนี้ค่ะ
3: ฮิปโป
2: ฮิปโปนะคะ
3: ค่ะ
2: มีว่าจะเดินไปหยิบอะไรสักอย่างพอเดินไปถึงลืมว่าจะมาหยิบอะไรไหมคะ
3: ใช่ใช่
2: มีนะคะมีหลงทางในสถานที่ที่ไปเป็นประจำไหมคะ
3: เดี๋ยวมากจะมีลูกไปเป็นเพื่อนนะไม่ปล่อยให้ไปเองคนเดียว
2: ค่ะต่อไปค่ะการอาบน้ำแต่งตัวขับถ่ายอะไรยังทำได้ดีอยู่ไหมคะ
3: ดีค่ะ
2: ดีอยู่นะคะงั้นตรงนี้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะ
3: ค่ะ
0: นอกจากนี้หมอยังจะต้องมีการเจาะเลือดดูเราไม่ได้เจาะเลือดดูว่าเป็นสมองเสื่อมหรือเปล่าล่ะค่ะแต่เราดูว่าเขาไม่ได้เป็นโรคอื่นซึ่งทำให้ความสามารถสมองบกพร่องไปเช่นไทรอยด์ทำงานต่ำไปสูงไปเขาขาดสารอาหารบางอย่างหรือเขามีโรคบางโรคซึ่งบางทีอาจจะมองเห็นไม่ชัดแต่ปรากฏว่าไปออกอาการทางสมองเสียแล้วเป็นต้นแล้วก็อันสุดท้ายที่เราจะใช้ในการวินิจฉัยนะคะก็จะมีเรื่องของการทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองเนี่ยมีความจำเป็นที่จะผู้ป่วยจะต้องทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองโดยเฉพาะในผู้ป่วยที่เราคาดว่าน่าจะมีความสามารถสมองบกพร่องหรือสมองเสื่อมซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากหลอดเลือดไปเลี้ยงสมองไม่ดีเราจะต้องดูว่าที่เราสงสัยอย่างนั้นน่ะจริงไหมและพื้นที่ที่มันเสียหายไปเนื่องจากหลอดเลือดไปเลี้ยงสมองไม่ดีนั้นมันมากน้อยขนาดไหนอธิบายอาการของผู้ป่วยได้หรือเปล่าสำหรับในเรื่องของผู้ป่วยที่เป็นอัลไซเมอร์เราอาจไม่จำเป็นต้องให้การเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองทุกรายจริงๆแล้วเนี่ยหมออาจจะให้การวินิจฉัยสมองเสื่อมได้ตั้งแต่ประวัติแล้วล่ะค่ะว่าเป็นอะไรส่วนอันอื่นที่มามีตรวจร่างกายเจาะเลือดเอ็กซเรย์นั้นก็เพื่อที่จะดูว่าสมองเสื่อมแล้วสาเหตุจากอะไรนะและสาเหตุนั้นจะสามารถช่วยเหลือเกื้อกูลดูแลอย่างใดได้นะคะเพราะนั้นประวัติสำคัญมากญาติต้องพิถีพิถันอาจารย์หรือแพทย์อื่นๆที่ดูแลไม่ใช่เครื่องคอมพิวเตอร์นะพอเข้ามาถึงจะบอกจ้วดจ้วดจ้วดแล้วว่าใช่เลยหรือใช่หรือไม่ใช่เราต้องการข้อมูลค่ะแล้วข้อมูลที่ดีนั่นแหละค่ะถึงจะช่วยทำให้เราสามารถให้การวินิจฉัยได้เหมาะสม
1: ลุ้นกับผลการตรวจของคุณยายนะครับหวังว่าท่านจะไม่มีภาวะสมองเสื่อมแต่ถ้ามีนะครับก็ขอให้การรักษานั้นช่วยให้คุณยายดีขึ้นนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาคุณหมอตาลพิธีกรภาคสนามของเราครับจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับญาติของผู้ป่วยท่านหนึ่งนะครับที่ทั้งคุณพ่อและคุณแม่นั้นมีอาการของภาวะสมองเสื่อมนะครับซึ่งเธอจะต้องประสบกับทั้งเรื่องของความไม่เข้าใจความเครียดและความทุกข์อะไรเป็นกำลังใจให้เธอผ่านช่วงเลวร้ายนั้นมาได้นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามครับ
4: สวัสดีนะคะวันนี้นะคะดิฉันจะพาท่านผู้ชมนะคะไปพบกับบุคคลท่านหนึ่งนะคะซึ่งดิฉันกล้าพูดว่าเธอเป็นผู้หญิงแกร่งเลยนะคะเพราะว่าเธอเนี่ยต้องดูแลทั้งคุณพ่อแล้วก็คุณแม่ที่เป็นโรคสมองเสื่อมถึง2คนเลยนะคะโดยที่คุณพ่อเนี่ยเป็นโรคสมองเสื่อมมาถึง16ปีแล้ว

0: คะเดี๋ยวเราไปพบกับเธอเลยนะคะบ้านเธอเนี่ยน่าจะอยู่แถวๆนี้เนี่ยแหละค่ะสักครู่นะคะเดี๋ยวลองหานี่ค่ะบ้านหลังนี้เลยค่ะเดี๋ยวพบกับเธอเลยนะคะเข้ามาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาตามหาผู้หญิงแกร่งคนนั้นกันเลยนะคะว่าเธออยู่ที่ไหนอ๋อสวัสดีค่ะคุณน้ำพรสวัสดีค่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะคุณน้ำพร อยากถามเพิ่มเติมนิดนึงอะค่ะคุณน้ำพรช่วยเล่าได้ไหมคะว่าเริ่มต้นแรกสุดเลยเนี่ยคุณพ่อหรือคุณแม่มีอาการเป็นก่อน
2: อ๋อคุณพ่อค่ะ
0: คุณพ่อนะคะแล้วคุณพ่อเริ่มด้วยอาการยังไงอะคะ
2: มันจะเริ่มขึ้นจากคุณพ่อจะชอบทานเป๊ปซี่หรืออะไรอย่างเงี้ยซ้ำๆใช่ไหมคะแล้วเวลาไปไหนเนี่ยไปเจอคนปุ๊บคุณพ่อก็จะคุยแล
0: ้
2: วเป๊ปซี่เป็นสิ่งที่ดีกินผักเนี่ยไม่ดีมันก็ทำให้วงแตกเลยค่ะ
0: คือเป็นเหมือนกับความเชื่อหรือว่าเป็นอะไรที่แปลกไปจากเดิม
2: แปลกไปจากเดิมจะมีเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องเงินหรือเรื่องอะไรเงี้ยว่าเอ๊ะทำไมคุณพ่อใช้เงินเยอะจังเพราะตอนแรกแบบเราก็ไม่รู้คุณพ่อไปทำอะไรอะค่ะ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: อันนี้ก็เลยแบบเริ่มเอ๊ะสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่าคุณพ่อเนี่ยเป็นแบบพฤติกรรมแจกอะคือพอเจอคนปุ๊บหรือเจอใครอย่างเงี้ยก
0: ็
2: จะเรียกเข้ามาเลยมาแล้วก็แจกเงิน อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เฮ้ยทำไมพ่อใช้ตังค์เยอะจัง
0: คือคนไม่รู้จักด้วย
2: ไม่รู้จักที่เจอเลยที่เดินผ่านอย่างเงี้ย
0: ค่ะ
2: หนูมาเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แจกเง
0: ินเหตุการณ์อย่างเงี้ยเกิดขึ้นมานานแค่ไหนจนเรารู้สึกเอะใจว่าเอ๊ะผิดปกติแล้วต้องพาคุณพ่อไปหาหมออ
2: ๋อที่อันเนี้ยรู้โดยบังเอิญมากเพราะว่ามีคุณพ่อหกล้มหกล้มแล้วก็ไปที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลเสร็จปุ๊บก็คุยกับคุณหมอแล้วคุณพ่อไปทะเลาะกับคุณหมอเรื่องสูบบุหรี่คุณพ่อเนี่ยด่าคุณหมอเลยว่าทำไมสูบบุหรี่เนี่ยผมสูบไม่ต้องยี่อย่างเงี้ยไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยอะไรปอดเปิดอะไรดีหมดเพราะว่าเพราะเอิญผลเอ็กซเรย์ปอดคุณพ่อก็ดีมากด้วยจนหมอจะไม่รักษาให้แล้วแล้วพอตอนหลังยังไงไม่ทราบเหมือนกันคุณหมอส่งไปหาคุณหมอที่เป็นเกี่ยวกับด้านสมองค่ะอัลไซเมอร์แล้วก็ไปทำ MRI นะคะแล้วก็ถึงจะรู้ว่าคุณพ่อเริ่มเป็นอัลไซเมอร์เนี่ยค่ะก็เลยนี่คือจุดเริ่มต้น
0: ค่ะแล้วเป็นยังไงต่อบ้างคะเหตุการณ์หลังจากนั้น
2: ค่ะหลังจากนั้นก็ให้ยาคุณพ่อมาเรื่อยๆใช่ไหมคะแต่ที่ในแต่ละช่วงเนี่ยมันไม่ใช่ว่าได้ยาแค่นี้แล้วมันจบเลยก็คือมันเหมือนว่าอาการมันจะเปลี่ยนแล้วค่อยๆแย่ลงนะคะทีนี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันจะต้องปรับยาค่ะเพราะนั้นหลังจากนั้นก็วิ่งเข้ามาที่น้ำท่วมค่ะก็วิ่งมาหาคุณหมอที่โรงพยาบาล
0: ค
2: ุณหมอท่านก็ปรับยาให้นะคะก็เอายากลับไปแล้วก็เพิ่มยาค่ะที่มันจะระงับอาการอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะดีขึ้นก็คือจะเปลี่ยนสถานที่อะไรอย่างเงี้ยจะไม่ได้เลยคือจะต้องอยู่ในที่ที่ซ้ำๆเพราะเขาจะจำไม่ได้
0: คือต้องอยู่ในที่ที่คุ้นเคย
2: ที่
0: คุ้นเคยและเคยอยู่เป็นประจำอยู่แล้ว
2: ใช่
0: ใช่ไหมคะนอกจากเหตุการณ์พวกนี้แล้วเนี่ยมันมีเหตุการณ์อะไรอีกไหมที่ทำให้เรารู้สึกโอ้ลำบากใจหรือว่าเป็นภาวะกดดันหรือว่าในการดูแลคุณพ่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: อ๋อก็คือด้วยที่คุณพ่อจำไม่ได้แล้วเนี่ยยังมีหลานคนโตนะคะเขาก็จะเริ่มเป็นหนุ่มและเขาก็จะชอบกอดกับอาม่าคุณพ่อก็จะไม่เข้าใจจะเข้าใจว่าเป็นแบบเป็นผู้ชายคนอื่นอะ
0: มากอดแฟนตัวเอง
2: ใช่ก็เหมือนก็หาว่าอาม่าเนี่ยไปมีผู้ชายคนอื่นทั้งที่อายุเยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณพ่อก็จะแบบดุว่าหลาน
0: อ
2: ะว่าแบบเฮ้ยแบบด้วยคำที่แบบที่ไม่ค่อยไพเราะอะเหมือนกับว่าเนี่ยมันกำลังมากอดแบบแฟนเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วหลานเขาก็ไม่เข้าใจเขาก็แบบโกแล้วทำไมต้องเป็นกัดด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำไมต้องเป็นทำไมต้องเป็นเขาอะไรอย่างเงี้ยที่มาเข้าใจอากงมาว่าเขาอะไรประมาณนี้ค่ะ
0: คุณพ่อเป็นมานานแค่ไหนแล้วคะจนถึงปัจจุบันนี
2: ้ปัจจุบันก็จะประมาณ16-17ปีแล้ว
0: 16-17ปีคือกินยามาตลอด
2: ใช่ค่ะ
0: รักษามาตลอด
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วอาการเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่กินยาอาการทรงอาการซุดหรือว่ามันมีช่วงดีช่วงแย่ยังไงบ้างคะ
2: ในสำหรับในกรณีของคุณพ่อเนี่ยโชคดีว่ายาเนี่ยมันช่วยคุณพ่อทานแล้วอาการค่อนข้างที่จะแบบคงที่อะค่ะคือเหมือนลงอย่างช้าช้าช้ามากค่ะ
0: งั้นขอตัดกลับมาถึงคุณแม
2: ่
0: ระหว่างที่ตอนที่คุณพ่อเป็นในช่วงแรกๆคุณแม่เป็นยังไงบ้างคะ
2: ตอนที่เริ่มเป็นเนี่ยคุณแม่เริ่มก็จะคล้ายๆกับคุณพ่อก็คือไปทะเลาะกับคนที่ตลาดก่อนละคนนั้นคนนี้คุณแม่จะเริ่มมีตำหนิค่ะสมมติเดินไปที่ไหนสักที่นึงเนี่ยจะตำหนิคนตั้งแต่ต้นตลาดเลยน้ำมันเนี่ยใช้น้ำมันสกปรกทอดไอ้นี
0: ่
2: ร้านนี้โกงตาช่างอะไรเงี้ยซึ่งคุณแม่เนี่ยจะเป็นต่างจากคุณพ่อแล้วคุณแม่เริ่มจะต้องขี่จักรยานไปตลาดทุกเช้าพอมีอยู่ครั้งนึงเนี่ยคุณแม่ไปตลาดแล้วก็โดนโจรขโมยจักรยานไปแล้วก็คุณแม่ตามโจรไปถึงที่บ้าน

0: เลยแบบงงมากคือการตัดสินใจ decision making ของคนที่ในอันนี้คิดเองนะคะ
1: ของ
0: คนที่เริ่มเป็นเนี่ยเริ่มแรกจะสังเกตเลยการตัดสินใจจะเหมือนแบบตัดสินใจไม่ถูกอ่ะจนในที่สุดมันมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องหลานค่ะหลานนะคะก็เกเรบ้างอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะจนแบบว่าปรึกษาคุณหมอท่านนึงก็ว่าจากอาม่าคือตามใจมากอะค่ะแต่ด้วยคุณหมอท่านก็มองว่าอาม่าป่วยควรเพราะเราก็บอกคุณหมอว่านี่รู้อัลไซเมอร์จะตรวจไม่เจออะไรเงี้ยคุณหมอที่เป็นคุณหมอเด็กอะค่ะท่านก็แนะนำให้หาคุณหมออัลไซเมอร์อีกรอบนึงต่อพอรอบนี้ปุ๊บเจอเลยว่าคุณแม่เป็น
1: แล้วคุณอัมพรดูแลยังไงอะคะ
0: เดี๋ยวนี้คุณพ่อต้องมีคนช่วยดูอีกคนนึงแล้วนะคะต้องมีพี่เลี้ยงช่วยดูอะไรเงี้ยค่ะก็เริ่มที่จะเหมือนเรื่องขับถ่ายเรื่องอะไรเนี่ยเยี่ยมต้องมีคนช่วยดูแลความสะอาดอะไรเงี้ยค่ะก็พอตอนเช้าเนี่ยดูคุณพ่อเสร็จก็คือถ้าข้าวเสร็จปุ๊บก็จะมาอยู่คุณแม่ตอนกลางวันน
1: ะคะ
0: เพราะว่าคุณแม่ต้องช่วยเรื่องทานข้าวอะไรเงี้ยคุณแม่เริ่มจะไม่ทานอะไรเงี้ยคือลืมอะค่ะแล้วพอเสร็จตอนค่ำอะค่ะก็จะกลับไปนอนกับคุณพ่
1: อ
0: จะไปอยู่กับคุณพ่ออย่างเงี้ยค่ะ
1: คุณอมพรมีอะไรจะฝากเพิ่มกับผู้ชมไหมคะในเรื่องของการดูแลหรือว่าการปฏิบัติตัวหรือว่าการทำใจของผู้ดูแลเองในกลุ่มของคนไข้สมองเสื่อมเนี่ยค่ะ
0: อย่างนี้ค่ะคุณหมอก็คือเหมือนอย่างของคุณแม่เนี่ยที่สำหรับของคุณพ่อเนี่ยถือว่าวินิจฉัยได้เร็วใช่ไหมคะแต่ในกรณีของคุณแม่เนี่ยยากมากแล้วก็กว่าจะมาถึงวันที่วินิจฉัยว่าเป็นเนี่ยค่ะม
1: ัน
0: ใช้เวลาแล้วก็เหนื่อยมากชีวิตเป็นทุกข์มากๆเลยค่ะนี่ก็อยากจะฝากไปกับลูกๆหรือว่าญาติผู้ป่วยคนอื่นอะไรเงี้ยที่เริ่มเห็นความผิดปกติของคุณพ่อคุณแม่หรือญาติตัวเองอะไรเงี้ยค่ะที่มีพฤติกรรมเปลี่ยนไปอะค่ะก็อย่านิ่งนอนใจแล้วก็อย่าไปมองปักใจว่าคุณพ่อฉันเนี่ยนิสัยไม่ดีคุณแม่ฉันแย่มากคือเคยฟังจากเพื่อนๆหรือคนอื่นนะคะแล้วให้รีบไปพบคุณหมอค่ะทีนี้พอหลังจากเจอแล้วเนี่ยการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมมันจะไม่เหมือนผู้ป่วยทั่วไปที่เหมือนเราให้นั่งก็นั่งนอนก็นอนเพราะฉะนั้นผู้ป่วยสมองเสื่อมเนี่ยคุณต้องทำใจที่จะยอมรับอะค่ะยอมรับว่านี่คือการป่วยนะคะแล้วก็เราสามารถอยู่ร่วมกับท่านได้ไปกับท่านได้คิดว่าสิ่งนี้จะทำให้ท่านมีชีวิตอยู่อย่างมีคุณภาพอะค่ะและอยู่ได้ในระยะเวลาที่นานนะคะคิดว่าน่าจะเป็นตรงนี้มากกว่าอย่ามองว่ามันเป็นภาระอะค่ะนะคะ
1: ก็หวังว่านะคะวันนี้ท่านผู้ชมก็คงได้รับความรู้แล้วก็ประสบการณ์นะคะจากผู้มีประสบการณ์ตรงเลยนะคะในการดูแลคนไข้สมองเสื่อมทั้งคุณพ่อแล้วก็คุณแม่นะคะแล้วก็รวมทั้งได้กำลังใจนะคะในการที่จะดำเนินชีวิตต่อไปในการที่จะปฏิบัติตัวกับคนไข้สมองเสื่อมนะคะค่ะทางรายการปลดล็อกสมองเสื่อมนะคะต้องขอขอบพระคุณคุณอมพรมากมากนะคะ
0: ขอบคุณค
1: ่ะ
2: ขอขอบคุณคุณอัมพรนะครับที่ช่วยมาแบ่งปันเรื่องราวที่เป็นประโยชน์อย่างมากทีเดียวนะครับตอนนี้เรากลับไปที่โรงพยาบาลรามาธิบดีกันอีกครั้งนึงนะครับไปหาคุณยายแล้วก็ฟังคำวินิจฉัยของคุณหมอพร้อมๆกันครับ
3: เดี๋ยวตอนนี้เราพบว่าแม่จะสับสนเยอะแล้วก็จะงงใช่ไหมแม่รู้สึกเขาสั่งอะไรแล้วงงไม่ค่อยเข้าใจ
4: ยังไม่เข้าใจ
3: เนาะแม่จ๋าอาจารย์คิดว่าตอนนี้ที่สำคัญที่สุดนะคะอาจารย์จะบอกว่าแม่มีความสามารถสมองที่บกพร่องไปนะคะอาจารย์จะต้องส่งแม่ไปทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองสักนิดหนึ่งดูว่ามีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยขนาดไหนและเราจะต้องจัดการอะไรบ้าง
2: ถึงแม้ว่าคุณหมอจะยังไม่ฟันธงนะครับซึ่งต้องรอดูอาการแล้วก็ผลเอ็กซเรย์กันต่อไปนะครับแต่ทางรายการก็ขอเป็นกำลังใจให้คุณยายนะครับมีอาการดีขึ้นในเร็ววันเพราะฉะนั้นนะครับอย่าลืมถ้าเห็นความผิดปกติของคนในครอบครัวนะครับต้องรีบไปพบแพทย์และรับการวินิจฉัยอย่างละเอียดครับอย่างไรก็ตามนะครับหลายคนอาจจะยังสงสัยว่าอาการบางอาการของโรคสมองเสื่อมนั้นคล้ายกับอาการโรคจิตหรือว่าโรคประสาทนะครับเพราะฉะนั้นในตอนต่อไปเราจะมาทำความเข้าใจกันนะครับถึงความแตกต่างระหว่างโรคสมองเสื่อมและโรคประสาทครับ
5: อันนี้ถือว่าเป็นจุดใหญ่ในครอบครัวทั้งผมแล้วก็คุณพ่อแล้วก็น้องชายว่าจริงๆหรอคุณแม่จะเป็นโรคที่รักษาไม่หายจริงๆหรอแล้วคุณแม่จะไม่กลับมาเป็นคุณแม่คนเดิมเลย

การระดมทุนแบบ crowdfunding คือการระดมทุนจากคนหมู่มากในจำนวนเงินคนละเล็กละน้อยผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งส่วนมากคือเว็บไซต์หรือที่เราเรียกว่า funding portal ค่ะ crowdfunding ที่พบกันทั่วไปแบ่งเป็น4รูปแบบแตกต่างกันไปตามสิ่งตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับคือ 1. donation based crowdfunding ซึ่งเป็น

0: ของมูลนิธิ9คนละ9 2 Reward Based Crowdfunding เป็นการระดมทุนที่ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงินแต่จะได้สิทธิพิเศษหรือได้ของตอบแทนคล้ายๆการ Pre-order สินค้าเช่น Kickstarter.com ในต่างประเทศ 3Peer-to-peer lending เป็นการกู้ยืมเงินระหว่างบุคคลผ่านช่องทางออนไลน์ผู้ระดมทุนได้เงินและให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนและเมื่อครบกำหนดเวลาก็จะได้รับเงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ย 4. Investment based crowdfunding เป็นการระดมเงินทุนที่ผู้ลงทุนจะได้รับหุ้นหรือหุ้นกู้ซึ่งเป็นหลักทรัพย์เป็นสิ่งตอบแทนดังนั้นการระดมทุนในรูปแบบนี้จึงอยู่ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์และอยู่ในความดูแลของสำนักงานก.ล.ต.ถ้าบริษัทเลือกระดมทุนโดยการออกหุ้นผู้ลงทุนก็จะได้รับหุ้นและกลายเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแต่ถ้าบริษัทเลือกระดมทุนโดยการออกหุ้นกู้ผู้ลงทุนก็จะกลายเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทซึ่งบริษัทมีหน้าที่จ่ายคืนดอกเบี้ยและเงินต้นตามที่ตกลงไว้แต่แรกถ้าเราเป็นกิจการที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นการใช้ช่องทาง crowdfunding มักจะมีต้นทุนที่ต่ำกว่าการระดมทุนด้วยวิธีอื่นๆค่ะด้วยการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์จะช่วยให้ลดระยะเวลาการระดมทุนให้สั้นลงเมื่อเทียบกับช่องทางอื่นๆค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังจะเป็นช่องทางที่ทำให้เราได้ทดสอบตลาดค่ะว่าจะมีคนสนใจสินค้าหรือบริการของเรามากน้อยแค่ไหนให้เป็นที่รู้จักของคนหมู่มากก่อนที่เราจะเริ่มต้นหรือขยายกิจการค่ะและถ้าระดมทุนสำเร็จนะคะก็มีโอกาสที่จะได้รับความสนใจจากกลุ่มทุนหรือผู้ลงทุนรายใหญ่อีกด้วยค่ะ
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่นThe Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 และในเวลา 18:01 เวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 และ 10:55ในเวลา 18:01 และเวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
2: คุณมีความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกธีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดีย Search Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ GoDaddy.com

0: การบ้านวันนี้มันยากหรือไงดูทุกคนใช้ความคิดกันมากผิดปกติ
1: ก็ไม่ยากหรอกนะ DLTV เพียงแต่มันเป็นเรื่องของอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเท่านั้นเองนะ
0: สรุปว่าการบ้านวันนี้คืออะไรกันแน่เนี่ย
2: อ๋อการบ้านวันนี้คือเขียนเรียงความเรื่องอาชีพในฝันน่ะ
3: ฉันน่ะมีคำตอบที่ชัดเจนมากว่าอาชีพในฝันของฉันน่ะคือการเข้าวงการบันเทิงไปเป็นดารานักแสดงมากความสามารถน่ะยัค
2: ส่วนฉันที่คิดออกตอนนี้ก็น่าจะเป็นเชฟกระทะเหล็กเพราะว่าฉันชอบกิน
1: ส่วนฉันอยากเป็นพยาบาลเหมือนแม่น่ะจะได้คอยดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยและคนที่ฉันรักน่ะ
2: แล้วทำไมฉันถึงยังไม่มีอาชีพในฝันเหมือนพวกนายล่ะเนี่ย
0: ใจเย็นๆบางครั้งคนเราก็อาจจะยังไม่รู้ว่าเราชอบหรืออยากเป็นอะไรในตอนนี้ก็ได้นะ
2: แล้วนายมีความสนใจในเรื่องอะไรเป็นพิเศษบ้างไหมล่ะมีเรื่องนึงที่ยังมีคำถามคาใจฉันนิดหน่อยนะ
0: ถามฉันได้เลยฉันตอบนายได้หมด
2: ฉันอยากรู้ว่าที่องค์การนาซาเขาทำงานอะไรกันหร
0: อ๋อองค์การนาซาหรือองค์การบริหารอวกาศและการบินแห่งชาติเขามีภารกิจหน้าที่หลักคือค้นคว้าและพัฒนาเรื่องยานอวกาศและสำรวจอวกาศเขาก็จะแบ่งเป็นแผนกวิศวกรรมการบินทางอวกาศแผนกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์อวกาศแผนกยานอวกาศแผนกข้อมูลติดตามงานด้านอวกาศและแผนกสถานีอวกาศน่ะ
2: โอ้โหฟังดูล้ำสมัยสุดๆไปเลยอ่ะฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกาบาตด้วยเนาะ
4: อุกกาบาต
0: อย่างภารกิจขององค์การนาซาในเดือนพฤศจิกายนคริสตศักราช2021ที่ผ่านมาเขาได้ปล่อยยานอวกาศที่เคยถูกใช้งานมาแล้วเข้าพุ่งชนอุกกาบาตเพื่อเบี่ยงวิถีและป้องกันอุกกาบาตพุ่งชนโลกยังไงล่ะ
2: ว้าวโอ้ยอดเยี่ยมเลย
4: เยี่ยมมากเลย
1: ฉันชักอยากจะรู้แล้วสิว่าอุกกาบาตคืออะไรน่ะ DLTV
0: เรื่องแค่นี้เองสบายมาก DLTV จัดให้อุกกาบาตคือหินอวกาศที่ตกลงมาสู่ผิวโลกหรือผิวดาวเคราะห์แต่ตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยหรือสะเก็ดดาวพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงประมาณ 40-70 กิโลเมตรต่อวินาทีเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่างเรียกว่าดาวตกพอลงถึงพื้นแล้วจึงเรียกอุกกาบาต
2: ใช่ๆๆในสารคดีเขาเล่าด้วยว่าอุกกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า
0: ภัยจากอุกกาบาตเคยเกิดขึ้นอยู่หลายครั้งในหลายประเทศแต่การที่อุกกาบาตเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อโลกเราจะต้องมีขนาดใหญ่มากพอจะฝ่าชั้นบรรยากาศมาถึงผิวโลกได้เพราะบางส่วนแม้หลุดเข้ามาก็จะถูกชั้นบรรยากาศโลกเผาไหม้ตั้งแต่อยู่กลางอากาศรวมถึงต้องมีวงโคจรตัดเข้ามาบนโลกทำมุมองศาที่ตกลงมาเท่านั้นจึงสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้นะ
3: แล้วอุกกาบาตที่พุ่งชนโลกมันเคยตกที่ไหนบ้าง
0: เอาตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์เลยนะเมื่อ66ล้านปีก่อนช่วงเวลายุคครีเทเชียสยุคของไดโนเสาร์เกิดมีอุกกาบาตพุ่งลงมาที่อ่าวเม็กซิโกในปัจจุบันรอยหลุมอุกกาบาตจากเหตุการณ์ครั้งนั้นยังมีอยู่โดยมีปากหลุมกว้างกว่า200กิโลเมตรและลึกลงไปถึง20กิโลเมตรทำให้ไดโนเสาร์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆสูญพันธุ์ไปเลย
4: โอ้โห
2: ไดโนเสาร์สูญพันธุ์แล้วหลังจากนั้นหน่วยงานต่างๆเขาต้องจัดการสถานการณ์ยังไงกันบ้างหรอ
0: สำหรับการดูแลจัดการหลังเกิดอุกกาบาตพุ่งชนโลกแล้วในบริเวณที่เกิดเหตุจะไม่อนุญาตให้ใครเข้าไปได้นอกจากเจ้าหน้าที่เท่านั้นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะระดมสมองคิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีระบบอุปกรณ์ตรวจหาป้องกันอย่างต่อเนื่องเตรียมแผนรับมือหากเราได้รับผลกระทบจากอุกกาบาตพุ่งชนโลกในครั้งต่อไปเพื่อป้องกันความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินให้น้อยที่สุด
1: เจ้าหน้าที่คงต้องทำงานกันหนักมากแน่ๆเลยเนาะเขาไม่มีทางรู้เลยว่าเมื่อไหร่ที่อุกกาบาตจะพุ่งชนโลกอีกนะ
0: ถูกต้องแล้วเพราะเมื่อเร็วๆนี้ตอนต้นปีคริสตศักราช2022ที่ผ่านมามีอุกกาบาตหรือดาวเคราะห์น้อยที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางถึง1กิโลเมตรจัดว่าเป็นดาวเคราะห์น้อยขนาดใหญ่ที่อาจเป็นอันตรายได้เคลื่อนตัวเข้ามาใกล้โลกของเราในระดับความเร็ว 68,800 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่สามารถผ่านพ้นไปได้อย่างปลอดภัยโดยที่ไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อโลกเรา
1: พอก่อนนะ DLTV อิงฟ้าหัวใจจะวายแล้วล่ะ
2: เท่าที่ฉันฟังข้อมูลมาจากนายเนี่ยก็พอจะเข้าใจได้ว่ามันคงเกิดขึ้นได้ยากเหมือนกันนะอุกกาบาตพุ่งชนโลกเนี่ยแต่เราพอจะ

0: ียมตัวรับมือกับมันบ้างไหมล่ะ
1: มีสิอย่างการเตรียมรับมือก่อนเกิดเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขาก็จะเร่งพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อหาวิธีตรวจสอบดาวเคราะห์น้อยที่มีแนวโน้มเป็นอุกกาบาตตกลงมาบนโลกเพื่อเตือนภัยเฝ้าระวังทั้งโลกไม่ให้เกิดเรื่องร้ายแรงอย่างในอดีตนะส่วนในระหว่างนี้เราก็ต้องคอยติดตามข่าวสารและสถานการณ์อย่างต่อเนื่องต้องเตรียมเบอร์โทรติดต่อหน่วยงานหากเกิดกรณีฉุกเฉินรวมถึงต้องเตรียมสิ่งของจำเป็นหากมีประกาศเตือนภัยให้อพยพนะใน www.dltb.ac.th และศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ยังมีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับอุกกาบาตอีกเพียบเลยพวกนายก็ลองเข้าไปดูกันได้นะ
2: ขอให้ในชาตินี้ไม่ต้องเจอกับอุกกาบาตทุกชนกับตัวเองเลย
1: โอ้โหขนาดนั้นเลยเหรออุกกาบาตคือหินอวกาศที่ตกลงมาสู่ผิวโลกหรือผิวดาวเคราะห์ตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยหรือสะเก็ดดาวพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงประมาณ 40-70 กิโลเมตรต่อวินาทีเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่างเรียกว่าดาวตกพอลงถึงพื้นแล้วจึงเรียกอุกกาบาต
0: อิงฟ้าฉันฟังเธอไม่รู้เรื่องเลยเธอพูดว่าอะไรนะ
3: ฮะท่านปกป้อง
0: อ้าวสัญญาณตัดไปแล้วอ่ะ
1: สัญญาณโทรศัพท์ล่มเฮ้ยหรือนี่จะเป็นภัยพิบัติพายุสุริยะที่ฉันเคยเจอที่ดาวดอนโม
4: ่ภัยพิบัติพายุสุริยะ

แม่ลูกหนึ่งแล้วค่ะลูกสาวอายุ25ปีเขาจะรู้จักที่จะเก็บออมเงินมาตั้งแต่เล็กๆนะคะวันนี้ก็เลยอยากมาแชร์ประสบการณ์เรื่องเคล็ดลับการเงินสอนลูก3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินค่ะคนที่มีลูกก็อดเป็นห่วงอนาคตลูกไม่ได้อยากให้เขามีเงินเก็บออมไม่มีหนี้สินเยอะจะได้ไม่ลำบากเรื่องการรู้จักใช้จ่ายเงินหรือการฝึกนิสัยเก็บออมเราควรต้องฝึกกันตั้งแต่เด็กๆนะคะเพราะจะทำให้ฝึกได้ง่ายที่สำคัญคือใช้เงินเป็นจะเห็นเงินออมและออมเงินเร็วก็จะออมได้มากกว่าคนที่ออมช้าข้อที่1 นะคะเรื่องของการออมเงินนะคะต้องรู้จักที่จะสร้างนิสัยรักการออมให้ลูกนะคะจะสร้างยังไงล่ะคะก็อย่างเช่นว่าเขาได้เงินค่าขนมจากเราใช่ไหมคะก็รู้จักว่าให้เขาออมสักวันละ5บาท10บาทนะคะการออมไปเรื่อยๆอย่างเช่นว่าออมวันละ10บาทเดือนนึงก็ได้300บาทถูกไหมคะปีนึงก็ได้ 3,600 บาทเห็นไหมคะว่าออมทีละน้อยแม้ว่าวันละ10บาทแต่พอออมนานๆก็จะเก็บเงินก้อนใหญ่ได้ถึง 3,600 บาทแต่เราในฐานะคนเป็นพ่อแม่ค่ะเราก็จะสามารถสนับสนุนลูกได้โดยจะให้รางวัลลูกในการที่ส่งเสริมเขาเช่นเขาได้ 3,600 บาทเราก็สมทบให้เขาอีกสัก 1,000 บาทมันก็จะเป็นถึง 4,600 บาทก็จะทำให้เขารู้สึกว่าหูเนี่ยคือรางวัลของการทำความดีคือรักการออมก็จะมีเงินก้อนใหญ่ขึ้นมาแล้วก็จะทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะรักการออมอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆค่ะเรื่องที่2นะคะเป็นเรื่องของการใช้เงินนะคะเราซึ่งเป็นพ่อแม่ค่ะเราจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของลูกในการที่จะรู้จักที่ใช้เงินอย่างสมเหตุสมผลนะคะไม่ฟุ่มเฟือยนะคะแล้วก็ไม่ให้เขายึดติดที่ว่าต้องใช้จ่ายของที่เป็นมียี่ห้อหรือว่าเป็นแบรนด์เนมราคาแพงๆนะคะคือใช้เงินให้เหมาะกับสิ่งที่เขาควรจะต้องใช้นะคะเช่นสมมุติว่าเวลาเขาจะซื้อแพ็กเกจโทรศัพท์มือถือเขาใช้แค่เพียง Facebook หรือว่าดู LINE หรือว่าดู YouTube อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลือกแพ็กเกจที่เหมาะกับสิ่งที่เขาใช้งานนะคะหรือว่าเขาจะรู้จักที่จะใช้เอาเรื่องของสวัสดิการส่วนลดนักศึกษาหรือว่าขึ้นรถเมล์ลงหนังเอาไว้เป็นส่วนลดอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่จะเอามาเป็นเรื่องของการใช้เงินได้นะคะสิ่งที่สำคัญเนี่ยเคล็ดลับอยู่ที่ว่าเราต้องรู้จักสอนให้ลูกภูมิใจในคุณค่าของความดีไม่ใช่คุณค่าของความรวยค่ะเรื่องที่3นะคะเป็นเรื่องของการสร้างเงินนะคะอย่างเราที่เป็นพ่อแม่นะคะเราจะต้องส่งเสริมให้ลูกเราอะรู้จักหารายได้เพิ่มนอกจากค่าขนมนะคะอาจจะทำงานพาร์ทไทม์หลังเลิกเรียนหรือว่าเสาร์อาทิตย์นะคะเพราะว่าการที่เขาเนี่ยรู้จักหารายได้เพิ่มด้วยตัวของเขาเองเนี่ยมันจะเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในตัวเองของเขาสร้างประสบการณ์ในชีวิตของเขาได้และที่สำคัญเนี่ยเขาก็จะอาจจะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะอย่างเช่นว่าเขาอยากได้อะไรในสิ่งที่พ่อแม่ไม่ได้ให้เขาเขาก็เอาเงินก้อนนี้ไปซื้อได้มันก็จะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะเห็นไหมคะว่าเคล็ดลับ3เรื่องเนี่ยไม่ยากเลยใช่ไหมคะมีอยู่3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินนะคะเมื่อเขาโตมาเป็นผู้ใหญ่เขาจะได้หาได้ใช้เป็นและมีความสุขในชีวิตค่ะ

้าคุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือสตาร์ทอัพคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ครับผมเศรษฐพงษ์ลีเลิศพงษ์จากสำนักงานกลต.วันนี้จะมาบอกเล่าเคล็ดลับการเงินครัวเรือนให้ทุกท่านได้รับฟังกันครับ
1: กำลังหางานทำยุคนี้ยากหน่อยแต่ก็ต้องสู้ค่ะ
2: เศรษฐกิจไม่ดีเราก็ต้องขยันหน่อยเพื่อครอบครัวเรา
3: ต้องขยันต้องอดทนเราทำได
0: ้หลายคนก็คงจะมีคำถามนะครับว่าในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบเนี้ยเราจะไปสมัครงานหรือไปทำงานอะไรดีบางคนก็คิดไปถึงอาชีพอิสระที่เราจะสามารถเริ่มต้นได้ด้วยตัวเองแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะวันนี้สำนักงานกลต.มี3ข้อทางเลือกในการสร้างอาชีพสร้างรายได้มาฝากกันครับไปติดตามกันเลยครับข้อ1นะครับถนัดอะไรทำสิ่งนั้นในอันดับแรกเลยเนี่ยอยากขอให้เลือกทำในสิ่งที่เราถนัดหรือสิ่งที่เราชอบก่อนเพราะว่าเราจะมีความอดทนแล้วก็มีความสุขกับการประกอบอาชีพนั้นๆนะครับเช่นอาจจะเป็นช่างเสริมสวยนะครับหรือว่าจะเป็นนวดแผนโบราณหรือเราอาจจะไปขายของออนไลน์หรือทำอาหารหรือขายกาแฟก็ได้ครับหรือเราอาจจะเลือกต่อยอดจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาในช่วงที่ผ่านมาครับข้อ2นะครับคือฝึกวิชาชีพที่เราสนใจถ้าเรายังนึกไม่ออกว่าเราชอบหรือเราถนัดอะไรก็ให้ลองเลือกฝึกวิชาชีพที่สนใจแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายมีทั้งเรียนแบบออนไลน์แล้วก็เรียนแบบอบรมในชั้นเรียนนะครับตามศูนย์ฝึกวิชาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งก็มีหลักสูตรต่างๆสอนมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารทำเครื่องดื่มนะครับทำดอกไม้ประดิษฐ์ตัดเย็บเสื้อผ้าหรือสอนโยคะนะครับถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าดูข้อมูลหลักสูตรต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับสำหรับข้อที่3นะครับให้ลองขอคำปรึกษาจากเครือข่ายเราลองคิดดูนะครับว่าเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือกองทุนอะไรบ้างเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับหรือว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพราะว่ากองทุนหรือกลุ่มเหล่านี้มักจะมีการฝึกทักษะอาชีพนะครับให้คำปรึกษาแนะนำรวมไปถึงการสนับสนุนเรื่องของเงินทุนด้วยโดยถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มและก็มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์นะครับเราก็สามารถที่จะขอกู้เงินสนับสนุนเพื่อไปประกอบอาชีพจากกลุ่มหรือกองทุนเหล่านี้ได้ลองสอบถามข้อมูลได้ที่ผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยสามารถเข้าดูข้อมูลรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของทั้ง2หน่วยงานได้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแนวทางเบื้องต้นในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้3ข้อนะครับที่สำนักงานกลต.ได้นำมาฝากกันในวันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้ทุกท่านสามารถเริ่มต้นสร้างอาชีพในฝันได้นะครับเราเชื่อมั่นว่าทุกท่านทำได้

ทำไมการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ถึงมีความน่าสนใจไม่แพ้การลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับผมธนัตติวรางกูลขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกรต.ครับการลงทุนนะครับก็เปรียบเสมือนกับการปล่อยให้เงินทำงานแทนเราครับพูดง่ายๆระหว่างที่เราทำงานหาเงินจากงานประจำอยู่นั้นเราก็ปล่อยให้เงินที่เรานำไปลงทุนนั้นสร้างผลตอบแทนควบคู่กันไปด้วยครับซึ่งการลงทุนสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นการฝากประจำลงทุนผ่านสลากออมทรัพย์การลงทุนในหุ้นหรือถ้าใครไม่ถนัดลงทุนเองก็อาจจะพึ่งพากองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆให้กับเราก็น่าจะดีครับสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับก็คือการลงทุนในกองทุนระยะยาวเพื่อสร้างเงินออมสำหรับการเกษียณตัวกองทุนจะมีความยืดหยุ่นในการลงทุนที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในแล้วก็ต่างประเทศทั้งนี้นะครับก็เพื่อช่วยเพิ่มผลตอบแทนแล้วก็กระจายความเสี่ยงการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่สำคัญครับค่าธรรมเนียมค่อนข้างต่ำมากๆเดียวครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายที่สุดสำหรับมนุษย์เงินเดือนครับเพราะเงินเดือนของเรานั้นนะครับจะถูกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างอัตโนมัติทุกเดือนที่เราเรียกว่าเงินสะสมนั่นเองจากนั้นนะครับนายจ้างจะให้เงินเพิ่มเติมเข้าไปในกองทุนอีกทางหนึ่งที่เราเรียกว่าเงินสมทบครับซึ่งในส่วนของเงินสมทบนี่แหละครับที่เหมือนกับเรานะฮะได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและเงินสะสมที่เรานำไปออมนั้นยังนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยโอ้โหยอดจริงๆเลยครับซึ่งการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปนั้นเราไม่มีทางได้เงินเพิ่มในรูปแบบของเงินสมทบนี้อย่างแน่นอนครับนอกจากนี้เงินสะสมของเรากับเงินสมทบของนายจ้างจะถูกนำไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยมากขึ้นไปอีกครับการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับในบางบริษัทอาจจะเปิดโอกาสให้กับพนักงานได้เลือกแผนการลงทุนเองได้หรือที่เราเรียกว่า employee choice ส่วนผลตอบแทนที่ได้นะครับจะมากหรือจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้เลือกแผนการลงทุนรูปแบบไหนนั่นเองที่สำคัญครับผลตอบแทนเมื่อรวมกับเงินสมทบของนายจ้างเข้าไปแล้วผลตอบแทนก็น่าสนใจไม่แพ้ลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปเลยละครับมาครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างสมมติว่านาย A มีเงินเดือนละ 25,000 บาทเริ่มต้นลงทุนที่อายุ25ปีต้องการเกษียณอายุที่60ปีโดยแบ่งเงินจากเงินเดือนลงทุนเดือนละ 5% คิดเป็นเดือนละ 1,250 บาทถ้านาย A นะครับลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆกันตามความเสี่ยงตั้งแต่ระดับต่ำจนถึงสูงเมื่ออายุ60ปีนาย A จะมีจำนวนเงินแตกต่างกันดังนี้ครับ1. ออมเงินในบัญชีเงินฝากจะมีเงินทั้งหมด 550,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปี 2. ลงทุนกับตราสารหนี้จะมีเงิน 920,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 3% ต่อปี 3. ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นจะมีเงินทั้งหมด 2,700,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปี 4. ลงทุนในหุ้นจะมีเงิน 4,200,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีและสุดท้ายครับ 5. ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างอีก 5% ทุกเดือนอีกด้วยนะครับรวมเป็นเงินทั้งหมด 8,500,000 บาทเลยทีเดียวครับจากข้อมูลเมื่อสักครู่นะครับเราจะเห็นได้ว่าหากเปรียบเทียบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นจะค่อนข้างได้เปรียบมากกว่านะครับเพราะว่าไม่ต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจด้านการลงทุนมากนักเนื่องจากมีแผนการลงทุนมาให้เราเลือกตามความเสี่ยงและยังมีเงินสมทบที่ได้จากบริษัทที่สำคัญครับผลตอบแทนณวันที่เราเกษียณนั้นยังใกล้เคียงกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้ทั้งนี้ครับถ้าใครที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูงก็อาจจะเลือกแผนการลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบเสี่ยงปานกลางก็จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6% ต่อปีสรุปง่ายๆว่าลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นลงทุนได้ง่ายไม่ต้องใช้ความรู้เยอะอย่างที่คิดได้เงินสมทบจากนายจ้างเพิ่มที่สำคัญครับมนุษย์เงินเดือนคนไหนก็สามารถลงทุนได้เป็นการสร้างวินัยการลงทุนให้กับตัวเองเป็นประจำทุกเดือนเลยครับเมื่อฟังอย่างนี้แล้วนะครับหลายๆคนคงมีคำถามขึ้นในใจว่าถ้าเกิดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นขาดทุนขึ้นมาล่ะควรทำอย่างไรดีอย่างแรกไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะ
อัตราผลตอบแทนแต่ละสินทรัพย์นั้นมีขึ้นมีลงตามสภาวะเศรษฐกิจและตลาดการลงทุนอยู่แล้วและข้อถัดไปนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นถือเป็นการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยทุกเดือนหรือที่เราเรียกว่า DCA นะครับที่ย่อมาจากคำว่า Dollar Cost Average นั่นเองเรากับนายจ้างของเรานะครับได้ทยอยสะสมเงินเข้าไปในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกๆเดือนครับข้อดีของการกระจายลงทุนทุกๆเดือนแบบนี้นะครับก็คือถ้าภาวะตลาดณช่วงเวลานั้นมีความผันผวนมากเราก็จะมีโอกาสขาดทุนน้อยกว่าการลงทุนได้เงินทั้งหมดเพียงแค่ครั้งเดียวครับและเมื่อตลาดหุ้นกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งนะครับเราก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้ผลตอบแทนที่ดีแต่อาจจะต้องใช้เวลานานหลายปีสักบางครั้งอาจจะนานถึง 3-4 ปีเลยครับดังนั้นนะครับอย่าเพิ่งถอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงเพราะว่าหุ้นตกเพราะว่าตอนที่หุ้นตกนี่แหละครับจะเป็นจังหวะที่ทำให้เราได้ทยอยสะสมสินทรัพย์ที่มีราคาถูกและเมื่อผ่านวิกฤตไปได้ย่อมได้ผลตอบแทนที่ดีครับก่อนจากกันวันนี้นะครับผมขอแนะนำทริคในการลงทุนฝากไว้กับทุกคนดังนี้ครับ1เลยฮะถ้าบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่าลืมลงทุนเด็ดขาดเลยเริ่มต้นให้ไวลงทุนให้เต็มสิทธิ์และเอาสิทธินั้นไปลดหย่อนภาษีด้วยครับข้อที่2นะครับอย่าลืมปรับแผนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เหมาะกับความเสี่ยงของเราที่เรารับได้นะครับข้อที่3ครับลงทุนอย่างต่อเนื่องจนถึงเกษียณไปเลยหากใครที่ทำได้ตามนี้ผมรับรองเลยว่าเราจะมีเงินใช้ไม่ต้องเหนื่อยทำงานหนักไปทั้งชีวิตเรียกได้ว่าเป็นการให้เงินทำงานแทนเรานั่นเองครับและสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นะครับตามนี้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2วันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ครับผมเศรษฐพงษ์ลีเลิศพงษ์จากสำนักงานกลต.วันนี้จะมาบอกเล่าเคล็ดลับการเงินครัวเรือนให้ทุกท่านได้รับฟังกันครับ
1: กำลังหางานทำยุคนี้ยากหน่อยแต่ก็ต้องสู้ค่ะ
2: เศรษฐกิจไม่ดีเราก็ต้องขยันหน่อยเพื่อครอบครัวเรา
3: ต้องขยันต้องอดทนเราทำได
0: ้หลายคนก็คงจะมีคำถามนะครับว่าในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เราจะไปสมัครงานหรือไปทำงานอะไรดีบางคนก็คิดไปถึงอาชีพอิสระที่เราจะสามารถเริ่มต้นได้ด้วยตัวเองแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะวันนี้สำนักงานกลต.มี3ข้อทางเลือกในการสร้างอาชีพสร้างรายได้มาฝากกันครับไปติดตามกันเลยครับข้อ1นะครับถนัดอะไรทำสิ่งนั้นในอันดับแรกเลยเนี่ยอยากขอให้เลือกทำในสิ่งที่เราถนัดหรือสิ่งที่เราชอบก่อนเพราะว่าเราจะมีความอดทนแล้วก็มีความสุขกับการประกอบอาชีพนั้นๆ นะครับเช่นอาจจะเป็นช่างเสริมสวยนะครับหรือว่าจะเป็นนวดแผนโบราณหรือเราอาจจะไปขายของออนไลน์หรือทำอาหารหรือขายกาแฟก็ได้ครับหรือเราอาจจะเลือกต่อยอดจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาในช่วงที่ผ่านมาครับข้อ2นะครับคือฝึกวิชาชีพที่เราสนใจถ้าเรายังนึกไม่ออกว่าเราชอบหรือเราถนัดอะไรก็ให้ลองเลือกฝึกวิชาชีพที่สนใจแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายมีทั้งเรียนแบบออนไลน์แล้วก็เรียนแบบอบรมในชั้นเรียนนะครับตามศูนย์ฝึกวิชาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งก็มีหลักสูตรต่างๆสอนมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารทำเครื่องดื่มนะครับทำดอกไม้ประดิษฐ์ตัดเย็บเสื้อผ้าหรือสอนโยคะนะครับถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าดูข้อมูลหลักสูตรต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับสำหรับข้อที่3นะครับให้ลองขอคำปรึกษาจากเครือข่ายเราลองคิดดูนะครับว่าเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือกองทุนอะไรบ้างเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับหรือว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพราะว่ากองทุนหรือกลุ่มเหล่านี้มักจะมีการฝึกทักษะอาชีพนะครับให้คำปรึกษาแนะนำรวมไปถึงการสนับสนุนเรื่องของด้วยโดยถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มและก็มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์นะครับเราก็สามารถที่จะขอกู้เงินสนับสนุนเพื่อไปประกอบอาชีพจากกลุ่มหรือกองทุนเหล่านี้ได้ลองสอบถามข้อมูลได้ที่ผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยสามารถเข้าดูข้อมูลรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของทั้ง2หน่วยงานได้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแนวทางเบื้องต้นในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้3ข้อนะครับที่สำนักงานกลต.ได้นำมาฝากกันในวันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้ทุกท่านสามารถเริ่มต้นสร้างอาชีพในฝันได้นะครับเราเชื่อมั่นว่าทุกท่านทำได้ครับ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันพุธที่26สิงหาคม2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหันชันชัยสุล้ำประสามื่นนะคะวันนี้พบกับคุณณัฐมาศชัยวัฒนกุลวานิชค่ะ
0: ข่าวเที่ยง NBT วันนี้นะครับเราไปเริ่มด้วยความสามารถของเยาวชนคนไทยน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ลูกสาวนี่อาจจะอยากเป็นนักร้องแบบนี้ตามหรือเปล่าเนี่ยเป็นไอดอลได้เลยนะเชอรี
1: ่ทั้งร้องเพลงแล้วก็เล่นกีตาร์ด้วยต้องบอกว่าไม่ธรรมดาจริงๆสาวน้อยจากภาคใต้ของเราจังหวัดภูเก็ตแล้ววันนี้เราเห็นอีกหนึ่งความสำเร็จของน้องถึงแม้ว่ายังไม่ได้เข้าสู่ในเรื่องของรอบชิงชนะเลิศก็ตามแต่วันนี้ก็เป็นรางวัลพิเศษที่ทำให้คนไทยหลายๆคนเนี่ยชื่นอกชื่นใจบางคนบอกว่าจริงๆแล้วมันคนตื่นสายแต่วันนี้คือแทบจะไม่ได้นอนเลย
0: มันลุ้นใช่ไหม
1: มันลุ้นค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ก็อย่างที่บอกไปว่าคืออันนี้เป็นรางวัลที่ได้ผ่านเข้ารอบไปในรอบชิงเลยแต่ว่าสุดท้ายรอบชิงเป็นไงก็ตามทีแต่ต้องยอมรับว่าปรากฏการณ์อย่างครั้งแรกที่เรารู้ว่าน้องเนเด้เนี่ยไปแข่งอเมริกาสก็อตทาเลนต์แล้วผ่านเข้ารอบเพลงซอมบี้นะถ้าเกิดจำกันได้จนก็ตามมาเรื่อยๆเอ๊รอบต่อไปจะยังไงนะครับสุดท้ายความสามารถของเยาวชนไทยน้องเนเน่ครับบนเวทีการประกวดระดับโลกอเมริกาสก็อตทาเลนต์ล่าสุดครับทะลุผ่านเข้าสู่รอบการแสดงสดได้สำเร็จหลังกรรมการนั้นนะครับกดปุ่มเขาเรียกว่าโกลเด้นบัสเซอร
1: ์ค
0: ือกดปุ่มนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นการผ่านโดยอัตโนมัติเลย
1: ค่ะมันจะเป็นปุ่มสีทองๆอะค่ะ
0: ใช่
1: แล้วมันก็จะมีคล้ายๆริบบิ้นของพูดแบบนี้ได้ไหมเป็นสีทองๆเนี่ยก็แล้วก็
0: ลอยลงมา
1: ใช่
0: ก็ท่ามกลางเขาบอกว่าเสียงปรบมือดังกึกก้องกันทั่วทั้งหอทีเดียวไปชมภาพบรรยากาศกันครับและคนกดคือใครทราบไหมครับคนกดก็คือเมลบีเป็นอดีตสมาชิกวง Spice Girl ครับหนึ่งในกรรมการตัดสินใจกดปุ่ม Golden Buzzer ให้กับน้องเนเน่รัติการอ่ำลอยสาวน้อยวัย16ปีจากจังหวัดภูเก็ตครับส่งผลให้ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายของวิธีการประกวดระดับโลกอเมริกา Got Talent ทำกลางบรรยากาศการเฉลิมฉลองและเสียงแสดงความยินดีดังกึกก้องทั่วทั้งสตูดิโอสำหรับการแข่งขันในรอบนี้นะครับน้องเนเน่เลือกบทเพลง Black Horse ของวงซาวการ์เด้นร้องเพลงเป็นแล้วว่าเขาว่าบอกเป็นเพลงร็อกเนี่ยระดับตำนานแห่งยุค90เลยมาถ่ายทอดผ่านน้ำเสียงอันทรงพลังกับทักษะการบรรเลงกีตาร์ไฟฟ้าที่มีเอกลักษณ์ครับสร้างความประทับใจให้ทั้งกรรมการและก็ผู้ชมทั่วทั้งหอทีเดียวเมลบีบอกแบบนี้ครับว่าหลังเวทีเนี่ยน้องเนเน่เป็นเด็กสาวที่สุภาพและอ่อนน้อมถ่อมตนมากแต่เมื่อก้าวขึ้นมาอยู่บนเวทีกลับเปลี่ยนเป็นร็อกเกอร์สาวที่เปี่ยมไปด้วยพลังและก็เสน่ห์เป็นอีกหนึ่งของความภาคภูมิใจของคนไทยก็คือเรื่องของเครื่องแต่งกายของน้องเนเน
1: ่
0: นะครับน้องเนเน่เนี่ยนำเอกลักษณ์ความเป็นไทยเนี่ยครับมาผสมผสานสไตล์ร็อกเกอร์ระดับสากลได้อย่างลงตัวความเป็นไทยยังไงอ่ะเชอรี่อธิบาย
1: ก็เป็นลักษณะของผ้าเนี่ยแหละค่ะที่ผูกอยู่ที่กางเกงพี่ป๋องเห็นไหมตอนแรกเนี่ยยังถ้ายังไม่สังเกตให้ดีๆก็คิดว่าเอ๊ะน่าจะเป็นผ้าธรรมดาถูกต้องไหมคะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะถ้ามองดีๆเนี่ยเป็นลักษณะของผ้าไทยด้วยนะพี่ป๋องนะที่เอามาผูกไว้กับในส่วนของกางเกงนะคะ
0: ก็เรียกว่าเป็นการสะท้อนศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยได้อย่างลงตัวที่สุดบวกกับความสามารถของน้องด้วย
1: ก็จะเป็นผ้าไทยโทนสีทองนะคะมานุ่งผ้าทับกับกางเกงก็สะท้อนถึงศิลปะวัฒนธรรมไทยอย่างที่พี่ป๋องบอกไปเมื่อสักครู่นี้คือเหมือนกับเป็นการแทรกนะเกี่ยวกับเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมไทยผ้าไทยนะคะอยู่บนเวทีต้องบอกว่าในระดับโลกด้วยนะคะ
0: โอ้แล้วเวลาน้องเล่นกีตาร์นะ
1: โอ
0: ้พริ้วมากจริงๆเลยคุณผู้ชมครับก
1: ็
0: ขอแสดงความยินดีและก็ดีใจกับน้องเนเน่สำคัญคือทีมงานต
1: ั
0: วคุณพ่อด้วยนะครับที่เป็นคนสนับสนุนอย่างดีมาตลอดก็เชียร์รอบต่อไปก็ให้น้องได้รางวัลจากการประกวดในครั้งนี้ครับ
1: ค่ะเห็นบอกว่ามีคนไทยที่อยู่ที่สหรัฐอเมริกาไปเชียร์น้องถึงที่ด้วยนะคะเดี๋ยวรอรอบต่อไปรอบชิงชนะเลิศนะคะไปดูเกี่ยวกับเรื่องการฟื้นฟูหรือว่าสถานการณ์น้ำกันบ้างค่ะกรณีที่มีเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพยายามญาติสภากาชาดไทยนะคะเสียชีวิตอย่างกระทันหันในวัย47ปี ีเนื่องจากว่าลงพื้นที่ไปที่จังหวัดน่านเพื่อร่วมภารกิจส่งน้ำดื่มแล้วก็สิ่งของจำเป็นช่วยประชาชนประสบอุทกภัยเมื่อวานนี้ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเชิญพวงมาลาพระราชทานไปวางที่หน้าหีบศพนายสุภมงคลรัตนจิตเจ้าหน้าที่ทีมเฉพาะกิจมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเสียชีวิตอย่างกระทันหันระหว่างปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่จังหวัดน่านค่ะที่วัดสามัคคีจังหวัดนครราชสีมานะคะซึ่งเป็นบ้านเกิดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบาลังไวยสิริรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเชิญน้ำหลวงอาบศพพระราชทานและเชิญพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพวงมาลาประธานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมเมืองสุทธานารีราชองค์นายกกิติมศักดิ์ตลอดชีพแห่งมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยไปวางไว้ที่หน้าหีบศพนายสุภมงคลรัตนจิตเจ้าหน้าที่ทีมเฉพาะกิจมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเป็นชาวตำบลในเมืองอำเภอเมืองนครราชสีมาซึ่งเสียชีวิตกระทันหันภายในโรงแรมที่พักด้วยภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากโรคเส้นเลือดหัวใจตีบระหว่างภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านเมื่อวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมานายสุภมงคลค่ะเป็นหนึ่งในทีมเฉพาะกิจของเพื่อนพึ่งพาเพื่อปฏิบัติการภัยพิบัติลงพื้นที่ร่วมกับทางมูลนิธิประสาทบุญสถานจังหวัดพิษณุโลกทีมโดนตอบโต้ภัยพิบัติบริษัทคูโบต้าและทีมสิงอาสาเพื่อที่จะเร่งลำเลียงอาหารน้ำดื่มแล้วก็สิ่งของที่จำเป็นเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ค่ะ
0: ขณะที่เรื่องของการช่วยเหลือและการเยียวยานะครับรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมก็ลงพื้นที่ที่อำเภอปัวจังหวัดน่านครับติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและการฟื้นฟูพื้นที่ซึ่งขณะนี้ก็คืบหน้าไปแล้วกว่า170ครับติดตามรายงานสดได้จากคุณสุภัทรเหล่ากมลรายงานสดมาจากบริเวณตำบลศิลาแรงอำเภอปัวจังหวัดน่านคุณสุภัทรครับเชิญครับ
2: บนสุราแรงอำเภอปัวจังหวัดน่านแห่งนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ของจังหวัดน่านที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยครั้งนี้อย่างรุนแรงเช่นกันครับโดยได้รับอิทธิพลมาจากน้ำป่าที่หลากมาจากอุทยานแห่งชาติดอยภูคาบนพื้นที่สูงหลากลงมาสู่ลำน้ำกูลที่เป็นลำน้ำสาขาของแม่น้ำน่านส่งผลให้พื้นที่แห่งนี้ได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างแต่หลังจากนั้นครับการฟื้นฟูก็เป็นไปด้วยดีจนกระทั่งวันนี้ครับสามารถที่จะสัญจรในหมู่บ้านได้ตามปกติและที่สำคัญคือทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่มาติดตามในเรื่องของการดูแลความช่วยเหลือฟื้นฟูอย่างใกล้ชิดครับนายยุทธนันท์วงสวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านติดตามการดำเนินงานฟื้นฟูซึ่งขณะนี้มีความคืบหน้าการฟื้นฟูอำเภอปัวแล้วกว่า170ซึ่งได้ลงพื้นที่บ้านเฮียตำบลศิลาแรงอำเภอปัวจังหวัดน่านติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จากหลายภาคส่วนปภ.ทหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอส.ในการช่วยเหลือฟื้นฟูขนดินโคลนเศษซากต้นไม้กิ่งไม้ออกจากถนนอาคารบ้านเรือนลำน้ำสาธารณะซึ่งขณะนี้สามารถสัญจรเข้าออกหมู่บ้านได้แล้วสำหรับพื้นที่บ้านเฮียหมู่1ตำบลศิลาแรงอำเภอปัวมีจำนวน180หลังคาเรือนถูกน้ำป่าไหลหลากท่วมบ้านจำนวน160หลังและได้รับความเสียหายหนักมากจำนวน90หลังไม่สามารถพักอาศัยได้คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ2เดือนที่จะเคลียร์พื้นที่ได้ทั้งหมดรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้กล่าวให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพร้อมให้กำลังใจชาวบ้านที่ได้ทบจากสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากในครั้งนี้น้ำท่วมฉับพลันซึ่งในช่วงวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมานะครับซึ่งได้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นในส่วนของภาพรวมการฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยอำเภอปัวจังหวัดน่านการทำความสะอาดบ้านเรือนผู้ที่ได้รับผลกระทบ 3,920 ครัวเรือนทำความสะอาดแล้วเสร็จ 3,702 ครัวเรือนหรือว่าคิดเป็นร้อยละ94ระบบไฟฟ้าฟื้นฟูเกือบ 100% ครับยกเว้นบางหมู่บ้านในตำบลภูคาส่วนระบบประปาการประปาส่วนภูมิภาคนั้นสามารถใช้งานได้แล้ว 100% ประปาหมู่บ้านใช้งานได้ร้อยละ70ซึ่งภาครัฐและเอกชนได้มีการสนับสนุนเรื่องของถังเก็บน้ำและรถจ่ายน้ำสำรองอย่างต่อเนื่อง ทางด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมอำเภอปัวได้มีการเร่งรัดการจ่ายเงินเยียวยาในล็อตแรกซึ่งเป็นเงินช่วยเหลือค่าเครื่องครัวเครื่องนุ่มห่มและเครื่องนอนในอัตรา 6,700 บาทต่อครอบครัวสำหรับการช่วยเหลือในล็อตนี้นะครับอำเภอปัวได้นำผลการสำรวจความเสียหายจากเทศบาลตำบลศิลาแรงซึ่งผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติระดับอำเภอหรือว่ากชพอเมื่อวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมารวม120รายรวมเป็นเงิน 1,840,000 บาทครับโดยแบ่งแหล่งงบประมาณออกเป็น2ส่วนคือเทศบาลตำบลศิลาแรงจ่ายตรงจำนวน30รายเงินทดรองราชการในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดอีกจำนวนหนึ่งนะครับ
3: เบื้องต้นหมู่บ้านที่ได้รับความเสียหายหลักๆหนักเลยก็คือ2หมู่บ้านครับก็คือบ้านฝ่ายแล้วก็บ้านเฮียหมู่1ครับบ้านฝ่ายหมู่7ครับบ้านฝ่ายหมู่7เนี่ยได้รับความเสียหายทั้งหมด31ครัวเรือนแล้วก็บ้านเฮียหมู่1นะครับได้รับความเสียหายทั้งหมด160ครัวเรือนนะครับเบื้องต้นที่ได้ที่ช่วยเหลือไปนะครับในเรื่องของการเยียวยาครับก็บ้านฝ่าย31ครัวเรือนได้รับทุกครัวเรือนนะครับเนื่องจากว่าเป็นจุดปะทะน้ำจุดแรกครับการเข้าไปช่วยเหลือในเรื่องของการฟื้นฟูก็ตอนนี้นำเศษโคลนและก็ทำความสะอาดบ้านได้ 90% ครับก็ยังคงเหลืออยู่ประมาณ 2-3 หลังที่ยังรอเคลียร์วันนี้ครับก็คาดการณ์ว่าวันนี้น่าจะแล้วเสร็จสำหรับบ้านฝ่ายครับแล้วทีมงานนะครับก็ทางภาคเอกชนและภาครัฐก็จะมูฟทีมไปบ้านเฮียครับซึ่งบ้านเฮียตอนนี้ในเรื่องของการดำเนินการขุดเอาดินโคลนออกเนี่ยได้ 60% ครับ
2: ทั้งนี้ครับจังหวัดน่านได้มีการเร่งสำรวจและช่วยเหลือประชาชนโดยเร่งสำรวจและจ่ายเงินเยียวยาด้านการดำรงชีพเป็นอันดับแรกสำหรับสิ่งของจำเป็น 6,700 บาทต่อครัวเรือนสำหรับด้านอื่นๆครับจะเร่งสำรวจและจ่ายโดยเร็วความคืบหน้าล่าสุดทางอำเภอปัวนั้นจ่ายแล้ว120ครัวเรือนและทยอยจ่ายเพิ่มเติมส่วนอำเภอเวียงสาเริ่มจ่ายวันที่29สิงหาคมอำเภออื่นๆตั้งเป้าเริ่มจ่ายตั้งแต่วันที่30สิงหาคมพื้นที่ที่ตรวจสอบและอนุมัติแล้วสามารถทยอยจ่ายได้ทันทีไม่ต้องรอพร้อมกันทั้งหมดครับซึ่งทางจังหวัดน่านก็ได้มีการเน้นย้ำมาว่าประชาชนนั้นไม่ต้องกังวลในเรื่องของเอกสารนะครับสามารถที่จะมาติดต่อแจ้งความประสงค์ในการขอความช่วยเหลือได้ที่อบต.กำนันหรือผู้ใหญ่บ้านได้ทันทีนะครับซึ่งทางราชการจะประสานเรื่องของหลักฐานการช่วยเหลือต่างๆให้ในขณะเดียวกันก็ขอย้ำว่าให้มาติดต่อขอความช่วยเหลือแจ้งความประสงค์ได้ก่อนสิ้นเดือนนี้เพื่อที่ทางราชการจะได้มีการรวบรวมข้อมูลต่างๆให้การช่วยเหลือนั้นเป็นไปอย่างทั่วถึงและไม่ตกหล่นครับและนี่คือสถานการณ์ล่าสุดในพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านครับ
0: ครับขอบคุณครับคุณสุภัทรเหล่ากมลครับรายงานสดมาจากที่อำเภอปัวจังหวัดน่านครับ
1: ค่ะไปดูการช่วยเหลือจากรัฐบาลในเรื่องนี้กันบ้างนะคะโดยเมื่อวานนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็อนุมัติงบกลางกว่า558ล้านบาทนะคะเพื่อที่จะจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยครัวเรือนละ 9,000 บาทค่ะพร้อมกับมีการกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีการลดขั้นตอนด้านเอกสารเพื่อให้เงินช่วยเหลือถึงมือประชาชนที่กำลังเดือดร้อนโดยเร็วที่สุดที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบกลางวงเงินกว่า558ล้านบาทเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเป็นกรณีพิเศษโดยแบ่งเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือออกเป็น3กรณีแก่กรณีแรกสำหรับที่อยู่อาศัยประจำอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมดินโคลนถล่มน้ำป่าไหลหลากรวมถึงปัญหาการระบายน้ำเป็นเวลาไม่เกิน7วันแล้วก็ทรัพย์สินได้รับความเสียหายรัฐบาลใช้ความช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทกรณีที่2ค่ะที่อยู่อาศัยประจำที่ถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเป็นเวลาเกินกว่า7วันก็จะได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทเช่นเดียวกันซึ่งครอบคลุมประชาชนผู้เดือดร้อนรวมทั้งสิ้น 6,971 ครัวเรือนส่วนกรณีสุดท้ายนะคะหากมีผู้เสียชีวิตจากอุทกภัยและดินโคลนถล่มโดยตรงก็จะได้รับเงินเยียวยาในอัตรารายละ2ล้านบาทซึ่งครอบคลุมถึงผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ในจังหวัดน่านจำนวน5คนด้วยนอกจากนี้ที่ประชุมก็ยังมีข้อสั่งการให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนำระบบประกันภัยมาประยุกต์ใช้ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยให้เร่งสรุปหลักการแล้วก็รูปแบบการดำเนินการเพื่อนำเสนอให้ครม.พิจารณาในสัปดาห์หน้าส่วนขั้นตอนการรับเงินเยียวยาค่ะนายกรัฐมนตรีก็กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการเบิกจ่ายให้ถึงมือประชาชนโดยเร็วพร้อมเน้นย้ำว่าไม่ควรให้ขั้นตอนการยื่นเอกสารหรือหลักฐานต่างๆสร้างภาระแก่ประชาชนเกินความจำเป็นเนื่องจากว่าภาครัฐก็มีฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกันอยู่แล้วจึงไม่ควรให้ประชาชนที่กำลังได้รับความเดือดร้อนต้องเดินทางไปขอเอกสารจากหลายหน่วยงานเพื่อยืนยันความเสียหายซ้ำซ้อนอีกต่อไป
0: ส่วนสถานการณ์ลุ่มน้ำภาคกลางในเช้าวันนี้นะครับที่สถานีวัดน้ำ42จังหวัดนครสวรรค์นั้นปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,039 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำอยู่ที่620ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีปรับเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้ชลประทานจังหวัดนครสวรรค์เองก็เตรียมพร้อมในการรับมือกับมวลน้ำจากพื้นที่ภาคเหนือหลังปริมาณน้ำจากจังหวัดสุโขทัยพิษณุโลกและพิจิตรทยอยไหลลงสู่พื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ก็ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำสายต่างๆตอนนี้เริ่มเพิ่มสูงขึ้นระดับน้ำในแม่น้ำน่านบริเวณบ้านเกยชัยอำเภอชุมแสงมีปริมาณน้ำไหลผ่านประมาณ853ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีต่ำกว่าตลิ่งประมาณ4เมตร30เซนติเมตรขณะที่แม่น้ำเจ้าพระยามีปริมาณน้ำไหลผ่านประมาณ 1,304 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีต่ำกว่าตลิ่งประมาณ2เมตร70เซนติเมตรกรมชลประทานรายงานว่าปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำเจ้าพระยาเริ่มทยอยไหลลงมาเพิ่มขึ้นโดยสถานี C2 อำเภอเมืองนครสวรรค์ปริมาณน้ำไหลผ่าน1,039 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำอยู่ที่620ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีปรับเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้และคาดว่าปริมาณน้ำจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในช่วง 1-9 วันข้างหน้าโดยวันที่28สิงหาคมอาจอยู่ที่ประมาณ 1,000 ถึง 1,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนายเอกชาติเอี่ยมตาลผู้อำนวยการชลประทานจังหวัดนครสวรรค์เปิดเผยว่ามวลน้ำจากพื้นที่ภาคเหนือที่จะไหลเข้าสู่จังหวัดนครสวรรค์ในระยะนี้คาดว่าจะยังไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่มากนักเนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำสายหลักยังต่ำกว่าตลิ่งอีกมากขณะที่น้ำบางส่วนในระบบลุ่มน้ำน่านนั้นสามารถบริหารจัดการและเก็บกักไว้ในเขื่อนสิริกิติ์ได้สำหรับประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมก็ขอให้เฝ้าระวังเรื่องของระดับน้ำในแม่น้ำสายหลักโดยเฉพาะแม่น้ำปิงแม่น้ำยมและแม่น้ำน่านซึ่งไหลมารวมกันเป็นต้นน้ำเจ้าพระยาและให้ติดตามประกาศจากหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่อง
1: ทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.นะคะมีการแจ้งเตือน6จังหวัดภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครค่ะให้มีการเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงในช่วงวันที่ 25-29 สิงหาคมนี้นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยนะคะว่ากรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือแจ้งเตือนในช่วงวันที่ 25-29 สิงหาคมตั้งแต่เวลา 17:00 น.-20:00 น.ค่ะจะเป็นช่วงที่น้ำทะเลนั้นหนุนสูงอาจจะทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำคลองนั้นเพิ่มสูงขึ้นจนล้นตลิ่งแล้วก็เข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำแล้วก็พื้นที่ที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวร7พื้นที่ให้มีการเฝ้าระวังได้แก่ปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครปภ.ได้ประสานจังหวัดและกรุงเทพมหานครนะคะให้มีการเฝ้าระวังแจ้งเตือนประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยริมแม่น้ำคลองและพื้นที่ลุ่มต่ำรวมถึงผู้ประกอบกิจการริมแม่น้ำให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดประชาชนสามารถติดตามประกาศเตือนภัยผ่านทางแอปพลิเคชัน Thai Disaster Alert และหากต้องการความช่วยเหลือแจ้งผ่านไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุที่หมายเลข1784หรือว่าสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
0: และในช่วงสัปดาห์นี้ครับก็มีการแจ้งเตือนเรื่องของน้ำทะเลจะหนุนสูงซึ่งจะกระทบในพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาและชุมชนที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลทำให้ชุมชนริมน้ำย่านตลาดน้อยตอนนี้เตรียมพร้อมกระสอบทรายเอาไว้ป้องกันน้ำล้นตลิ่งในจุดที่เป็นแนวฟันหล่อแล้วทีมข่าว NBT ลงพื้นที่สำรวจความพร้อมบริเวณชุมชนตลาดน้อยศาลเจ้าโจซือกงซอยพนุรังสีแขวงตลาดน้อยเขตสัมพันธวงศ์ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมพบว่าบริเวณแนวคันกั้นน้ำเจ้าพระยามีการวางกระสอบทรายและก็ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อเตรียมระบายน้ำทันทีหากเกิดน้ำท่วมขังโดยเฉพาะบริเวณบ้านไม้2ชั้น1หลังครับที่ปลูกอยู่นอกคันกั้นน้ำทำให้แนวเขื่อนไม่สามารถก่อสร้างบรรจบกันได้กลายเป็นจุดฟันหลอที่ส่งผลให้น้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาเอ่อทะลักและซึมผ่านพื้นไม้กระดานไม้เข้าท่วมในชุมชนโดยนายสมชายเกตมณีอายุ73ปีผู้ดูแลศาลเจ้าโจซือกงที่อาศัยในพื้นที่มากกว่า30ปีนี้ก็บอกว่าพอช่วงที่น้ำหนุนทางศาลเจ้าก็จะประสานขอความช่วยเหลือไปยังสำนักงานเขตเพื่อจัดหาทั้งทรายกระสอบทรายและเครื่องสูบน้ำป้องกันไม่ให้น้ำทะลักเข้าพื้นที่ศาลเจ้าและบ้านเรือนใกล้เคียงทางนี้เห็นว่าหากสามารถปิดจุดฟันหล่อได้ก็จะช่วยป้องกันน้ำท่วมชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4: ปัญหาน้ำท่วมแต่ละปีแต่ละปีมันเกิดจากตรงนี้นะครับตรงนี้มันที่ฟันหลอนะเพราะเขื่อนมันต่อมาไม่ถึง ทางศาลเจ้าเนี่ยมันจะขึ้นมาทางโป๊ะหรือว่าทางบันไดตรงนี้เราบล็อกอยู่ตรงนี้เราก็ช่วยบล็อกอยู่แต่ตรงนี้เราไม่สามารถจะบล็อกได้เพราะว่ามันเขื่อนมันไปไม่ถึงมันเป็นฟันหลอที่น้ำจะขึ้นตรงนี้ครับปัญหาอยู่ตรงนี้ครับ
5: มองว่าถ้าแบบจะแก้ปัญหาระยะยาว
4: แก้ปัญหาระยะยาวคุณจะต่อเขื่อนเนี่ยตีเขื่อนใหม
6: ่
4: เนี่ยตีเขื่อนไปให้สุดนู่นเท่านั้นเองครับ
5: แล้วในส่วนของศาลเจ้าค่ะที่ช่วยชาวบ้านในการพุ่งจอกน้ำอะไรแบบนี้เราใช้ทรายอะไรยังไงเยอะ
4: เราก็ต้องใช้ทรายมาก่อทั้งสองสามคันรถเนี่ยเหลือแล้วก็มาช่วยบล็อกตรงนี้เท่าที่จะช่วยกันได้ทำบล็อกไม่อยู่มันก็ต้องถือท่วม
0: ขณะที่นายสมชายยาเรืองรัตน์อายุ77ปีชาวบ้านในพื้นที่ที่อยู่มามากกว่า57ปีก็กล่าวเสริมนะครับว่าในช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงนั้นน้ำจะทะลักเข้าท่วมชุมชนระดับเอวนาน 3-4 ชั่วโมงก่อนจะค่อยๆลดลงส่งผลกระทบอย่างมากต่อบ้านเรือนที่ปลูกด้วยชั้นเดียวนะครับที่ไม่สามารถย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงได้ทันจนเกิดความเสียหายซึ่งชาวบ้านต่างก็หวังให้มีการเร่งปิดจุดฟันหลอดังกล่าวเพื่อลดความเดือดร้อนอย่างยั่งยืน
7: มันก็ลงเร็วน้ำขึ้นที 3-4 ชั่วโมงอ่ะถ้าน้ำทะเลหนุนว่ามันขึ้นเนี่ยตอนนี้นะน้ำมี2น้ำเดี๋ยวก็จะขึ้นแล้วบ่ายโมงนี้จะขึ้นแล้วก็เดี๋ยวสายๆหน่อยลงเดี๋ยวกลางคืนขึ้นอีกรอบหนึ่ง
5: แล้วเวลาน้ำขึ้นเราทำยังไงอ่ะ
7: ก็ปล่อยธรรมชาติอ่ะ
1: ส่วนหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมค่ะอย่างเช่นที่จังหวัดเชียงใหม่

0: แล้วล่ะ
1: แล้วทั้งสองพระองค์เกี่ยวข้องยังไงกับที่นี่เหรอครับ
0: ทั้งสองพระองค์เป็นคนที่พิเศษมากๆของที่นี่ยังไงล่ะรัชกาลที่5ทรงตั้งโรงเรียนมหาดเล็กแล้วรัชกาลที่6ท่านก็ทรงต่อยอดจนเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศเขาถึงทำอนุสาวรีย์ของพระองค์ไว้คู่กันไง

0: อาคารมหาจุฬาลงกรณ์สมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2467
1: เหมือนในรูปของแม่ฉันเลยนี่ต้องเป็นอาคารเรียนหลังแรกของจุฬาที่แม่เคยเล่าให้ฟังแน่ๆแกนแก้วรอด้วย
2: โอ้ยเจ้าแมวนี่มาจากไหนกันเนี่ย
1: ขอโทษค่ะ
2: ระวังหน่อยแมวน่ะมันซนเดี๋ยวจะไปทำข่าวของเสียหายเข้า
1: ขอโทษค่ะขอโทษค่ะคุณลุงคะช่วยเล่าเรื่องที่นี่ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะบ้านหนูอยู่ต่างจังหวัดไม่ได้มาที่นี่บ่อยๆแล้วให้ฟังหน่อยนะคะ
2: คร่าวๆนะก็ในหลวงรัชกาลที่6ท่านได้เรียนมหาวิทยาลัยที่ประเทศอังกฤษทำให้รู้ว่าเมืองนอกเมืองนาเนี่ยที่เขาจะเดินขึ้นได้ก็เพราะมีมหาวิทยาลัยไว้เป็นที่รวบรวมความรู้สาขาต่างๆและผลิตคนเก่งๆมาพัฒนาประเทศพอพระองค์ขึ้นครองราชก็ทรงตั้งมหาวิทยาลัยนี้ขึ้นซึ่งที่จริงก็เกี่ยวข้องกับการสร้างดุสิตธานีด้วยนะ
3: ดุสิตธานีโรงแรมใช่ไหมครับผมเคยได้ยินชื่อนี้
2: ไม่ใช่โรงแรมอะไรกันดุสิตธานีก็คือเมืองจำลองที่เอาไว้ให้คนเข้าไปเล่นตามกติกาที่กำหนดขึ้นมาเล่นเพื่อเรียนรู้วิธีการปกครองกันเองเล่นเลือกผู้นำกันเองเลยทำให้ในหลวงรู้ว่าถ้าจะปกครองกันแบบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงประชาชนต้องมีการศึกษาก่อน
3: โอ้โหเหมือนเล่นเกมสร้างเมืองเลยเนาะ
2: ท่านจึงออกกฎหมายให้ทุกคนเรียนจนจบป.4จะได้อ่านหนังสือออกจะได้รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตัวเองแล้วก็ตั้งมหาวิทยาลัยที่ให้ความรู้ที่สูงขึ้นไปอีกเอาละฉันต้องไปทำงานแล้วนะ
3: ว่าแต่คุณลุงทำอะไรที่นี่เหรอครับ
2: ก็ดูแลทั่วๆไปนะไปนะ
4: นั่นแก่นแก้วคาบอะไรอยู่นะ
3: แย่แล้วนั่นมาของคุณลุงคนเมื่อกี้แก่นแก้วเดินเอามาด้วยอ
4: ่
3: ะ
4: ไหนขอปู่ดูหน่อยสิจดหมายอะไรเนี่ยจ่าหน้าถึงเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีด้วยคนนี้เนี่ยคือคนที่ในรัชกาลที่6ให้มาจัดการเรื่องการก่อตั้งจุฬาเลยนะ
3: ฮะคุณลุงที่เราเจอเมื่อกี้ไหนเขาบอกดูแลทั่วๆไปไงเล่า
5: ในหลวงรัชกาลที่6ก่อตั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อวางรากฐานการศึกษาระดับสูงให้คนไทยมากกว่าแค่อ่านออกเขียนได้เพราะหวังให้การศึกษาสร้างคนเก่งที่รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตนเองอย่างแท้จริงเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรือง

0: และไอ้วิชาลูกเสือเนี่ยเรียนกันไปทำไมอ่ะผมยังไม่เข้าใจเลย
1: จำได้แต่รัชกาลที่6ทรงเป็นผู้ก่อตั้ง
2: โอ้ยตายแล้ว
3: ดูขอถามหน่อยสิคะทำไมพี่ถึงมาเป็นลูกเสือล่ะคะ
0: ใช่ครับเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อน

รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการพุทธธรรมนำปัญญาค่ะรายการที่นำเสนอหลักธรรมคำสอนที่ถูกต้องดีงามทางพระพุทธศาสนาเพื่อก่อให้เกิดปัญญานะคะแล้วก็เป็นแนวทางในการนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตค่ะปัจจุบันนี้นะท่านผู้ชมคะเราก็จะเห็นว่าในสังคมของเรามีปัญหามากมายนะคะและในขณะเดียวกันนะคะในปัญหาที่เกิดขึ้นก็ทำให้หลายคนมีความไม่มั่นใจในเรื่องของจริยธรรมคุณธรรมที่เกิดขึ้นในสังคมของเราเป็นความท้าทายเหมือนกันนะคะซึ่งในกระบวนการศึกษาพระปริยัติธรรมมีคุณค่าอย่างยิ่งนะในเรื่องของการส่งเสริมให้พระสงฆ์ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของพระธรรมวินัยแต่ในขณะเดียวกันประชาชนพุทธศาสนิกชนนะฮะสามารถที่จะนำหลักธรรมศีลธรรมเหล่านั้นมาปรับใช้นะฮะในการดำเนินชีวิตของเราได้อย่างไรซึ่งเป็นรากฐานสำคัญนะฮะในการพัฒนาประเทศนะให้สงบสุขด้วยในวันนี้นะฮะท่านผู้ชมทุกท่านเราก็ได้รับเมตตาอย่างยิ่งค่ะจากพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระศรีธรรมพานีรองศาสตราจารย์ดร.นะคะและท่านเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดวัดประยงรงสาวาสวรวิหารพระอาจารย์เมตตามาให้ความกระจ่างกับเราในเรื่องนี้ค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะ
1: เจริญพร
0: ค่ะเจ้าคุณอาจารย์ครับวันนี้นะคะประเด็นที่น่าสนใจมากๆก็คือเรื่องของการศึกษาพระปริยัติธรรมหลายคนบอกโอ้โหคำนี้ดูยากนะคะแต่ทราบว่าที่วัดประยงรงสาวาสของเราก็มีการศึกษาพระปริยัติด้วยนะคะทำไมที่วัดประยงรงสาวาสของเราจะมีการศึกษาพระปริยัติธรรมมีแรงบันดาลใจยังไงเจ้าคะ
1: การศึกษาคือการลงทุนให้กับพระศาสนาจากคำถามว่าทำไมวัดประยงรงสาวาสสนใจเรื่องพระปริยัติธรรม
0: ค่ะ
1: พระปริยัติธรรมคือการศึกษาของคณะสงฆ์ซึ่งมีนักธรรมบาลีเป็นหลักจากคำถามว่าทำไมสำนักเรียนวัดประยงรงสาวาสเนี่ยต้องเอ่ยคำว่าสำนักเรียนเพราะวัดแต่ละวัดเนี่ยหากว่ามีระบบการจัดการศึกษาเนี่ยคณะสงฆ์เขาจะจัดตั้งให้เป็นสำนักเรียนว่าสำนักเรียนก็ต้องมีเรื่องอาคารสถานที่มีครูบาอาจารย์ในการที่จะสอนหนังสือมีนักเรียนมีผู้อุปถัมภ์สนับสนุนอันนี้ก็เรียกจัดเป็นสำนักเรียนสำนักเรียนวัดประยงสาวาสเนี่ยรุ่งเรืองมานานซึ่งอาตมาภาพรับรู้จากครูบาอาจารย์รุ่นที่ผ่านมาท่านก็ถ่ายทอดให้ฟังว่าประมาณปี2520ถึงประมาณ2540เนี่ยเป็นยุคที่การศึกษาของวัดปรุงสวัสดิ์รุ่งเรืองนั่นคือเรามีแม่เหล็กก็คือมีพระอาจารย์ที่เก่งเรื่องการสอนนักธรรมสอนบาลีเป็นแม่เหล็กซึ่งครูบาอาจารย์ที่เล่าให้ฟังนั่นคือพระพรหมบัณฑิตเจ้าว่ารูปปัจจุบัน
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วก็สาธมิกของพระพรหมบัณฑิตซึ่งได้เปลี่ยนธรรม9ประโยคพร้อมกับท่านเป็นสามเณรสอบได้เปลี่ยนธรรม9ประโยคในขณะเป็นสามเณรแล้วเป็นนาคหลวงด้วย
0: เจ้าค่ะ
1: ซึ่งก็จะเป็นร่วมรุ่นกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าวาดวัดประยงสวัสดิ์เจ้าสงเรียนวัดประยงสวัสดิ์ก็คือพระพรหมโมลีแม่กองบาลีสนามหลวงเจ้าวาดวัดปากน้ำภาษีเจริญขึ้นมานคร
0: เจ้าค่ะ
1: รุ่นมาคือพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรหมกวีกรรมการมหาเถรสมาคม
0: ค่ะ
1: เจ้าคณะภาค3เจ้าวาดวัดกัลยาณมิตร3รูปเนี่ยจะมาเรียนหนังสือที่นี
0: ่
1: เพราะว่ามีแม่เหล็กก็คือมีอาจารย์ที่เก่งในการสอนบาลีทางประโยชน์ต่ำกลางและสูง
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะฉะนั้นในรุ่นนั้นในยุคนั้นก็จะมีนักศึกษาบาลีเนี่ยนักเรียน

0: บาลีเนี่ยหลั่งไหลเข้ามาเรียนบาลีติวบาลีก่อนสอบที่วัดประโยงสาวาสเนี่ยเป็นจำนวนมากและสอบได้เป็นจำนวนมากแล้วก็จะเป็นตำนานเล่าขานถึงสำนักเรียนวัดประโยงสาวาส
1: ถ้าเป็นทางโลกก็คับคล้ายคับคลาว่ามีดีไอดอลอยู่ที่นี่เยอะใช่ไหมครับอาจารย์
0: ใช่ใช่ปัจจุบันก็จะมีไอดอลคือพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพงษ์บัณฑิตเนี่ย
1: เจ้าค่ะ
0: เป็นให้เหล็กเลยในการที่จะดึงดูดภิกษุสามเณรที่จะมาเรียนบาลีในเวอร์ชั่นปัจจุบันนี
1: ่นะเจ้าค่ะ
0: อันนี้ต้องเจริญพรก่อนว่ามีแรงบันดาลใจอะไร
1: เจ้าค่ะ
0: คือเรามีกลิ่นอายมีเรื่องครูบาอาจารย์ท่านได้ทำไว้แล้ว
1: เจ้าค่ะ
0: เราก็ผลิตผลก็คือนักเรียนบาลีผู้สอบได้ในยุคนั้นก็เป็นกำลังสำคัญของศาสนายุคนี้ทั้งอยู่ที่วัดแล้วก็อารามอื่นอย่างที่อาตมาภาพได้เอ่ยอ้างพอเป็นตัวอย่างเนี่ย
1: ค่ะ
0: รุ่นนี้ก็จะทำหน้าที่ในการที่จะก่อร่างสร้างตัวสร้างพลังยิ่งใหญ่ในการศึกษาการปฏิบัติในการเผยแผ่รวมถึงการป้องกันศาสนาในยุคปัจจุบันนี้ด้วย
1: ครูบาอาจารย์เหล่านั้นนะฮะที่เป็นเสมือนแรงบันดาลใจสำคัญให้สำนักเรียนของวัดประโยงสาวาสศึกษามาถึงปัจจุบันนี้แล้วเป็นส่วนของการสร้างความแตกต่างจากสำนักเรียนวัดอื่นๆด้วยไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์คะ
0: เจริญพรก็เป็นโมเดลเป็นรูปแบบเพราะในยุคนั้นเป็นยุคของโทรทัศน์ทีวีก็เป็นยุคแดร์ล็อกอยู่นะในยุคนั้นมันก็มีความโดดเด่นในยุคนั้นอยู
1: ่ค่ะ
0: ตำรับตำราอะไรก็เป็นดั้งเดิมเป็นเมนวลเป็นหนังสือตำราธรรมดาที่จะต้องวิ่งเข้าไปหาศูนย์ที่มีตำราดีๆมีครูเต็มดีในเรื่องของการสอนบาลี
1: เจ้าค่ะ
0: แต่เมื่อถึงยุคปัจจุบันเนี่ยถามว่ามีความแตกต่างกันยังไงคือมันเข้ามาในยุคดิจิตอลแล้วนะมันมีสื่อการสอนอะไรแยะมากมายเลยยิ่งในยุคปัจจุบันเนี่ยสื่อการสอนหาง่ายมากเทคโนโลยีเข้าถึงแต่มีความแตกต่างอยู่ที่ว่าผู้เรียน
1: ค่ะ
0: ผู้เรียนอาจจะหนึ่งเรื่องเชิงปริมาณอาจจะน้อยสองเรื่องฉันทะในการที่สนใจเรื่องเรียนบาลีเนื่องจากโลกดิจิตอลมันพาไปพาพระพาเนรไปในทิศทางที่ร่วมสมัยกับการพัฒนาบ้านเมืองแล้วก็ความเจริญรุ่งเรืองของทางโลกนะพระเนียนส่วนใหญ่ก็จะมีใจไปในส่วนนั้นมากแต่ยังมีส่วนหนึ่งที่จะอยู่เพื่อที่จะบวชเรียนและศึกษาหลักพระเรียติธรรมโดยเฉพาะหลักสูตรนักธรรมและบาลีของคณะสงฆ์ไทยอันนี้เรียกว่าความโชคดีเรียกว่าความแตกต่างในเรื่องของสื่อหรือการเข้าถึงพระเรียติธรรมเข้าง่ายแต่มีส่วนยากก็คือจำนวนพระเนนที่จะเข้ามาเรียนนักธรรมบาลีเนี่ยน้อยแล้วถ้าเหลือน้อยเนี่ยมันก็ทำให้เราระลึกถึงว่าวัดประโยงสาวาสของเราเนี่ยที่ใช้อยู่ปัจจุบันเนี่ยแม้ว่าในวัดต่างอารามสนองงานคณะสงฆ์เนี่ย
1: เจ้าค่ะ
0: ใช้ทรัพยากรรุ่นเก่าแล้วรุ่นเก่าเนี่ย60อัพกันทั้งนั้นเลยก็มองดูว่าถ้าเปรียบเหมือนสะพานพุทธเนี่ยตอนนี้วัดประโยงอยู่เชิงสะพานพุทธฝั่งทนกำลังของเราเนี่ยส่วนใหญ่จะเดินลงไปฟากปากคลองตลาดแล้วมันเลยกลางสะพานแล้ว
1: เจ้าค่ะ
0: ทางข้างหน้ามันสั้นแล้วพอช่วงจังหวัดนี้ก็คือว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านจะว่าพระพรหมบัณฑิตในฐานะเป็นเจ้าสำนักเรียนวัดประโยงสาวาสถ้าได้เห็นว่าพระเนนของเราเนี่ยในวัดภายในวัดน้อยลงพร้อมทั้งการจัดการศึกษานักธรรมบาลีเนี่ยก็ถดถอยน้อยกว่ามากเดิมเนื่องจากว่าในช่วงนี้อาตมาบอกว่าผลิตผลสำคัญที่เป็นแม่เหล็กสำคัญเป็นสติปัญญาเป็นทรัพยากรสำคัญทางการสงฆ์เนี่ยไปทำงานให้กับองค์กรใหญ
1: ่
0: นั่นคือไปพัฒนาการศึกษาให้กับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจนกระทั่งมหาวิทยาลัยแห่งนี้มีวิเขตมีหน่วยมีวิทยาสงฆ์มีหน่วยงานจัดการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นจำนวนมาก
1: เรียกว่าพื้นฐานสำคัญของบุคลากรที่ออกไปรับใช้สังคมรับใช้พระพุทธศาสนาก็มาจากการศึกษาพระปริยัติธรรมในวัดของเราในสำนักเรียนวัดประโยงระวงเป ็นฐานรากแต่ดั้งเดิมด้วยอย่างนั้นใช่ไหมฮะถึงสร้างคนออกไปพระอาจารย์คะถ้าเป็นเช่นนั้นนะฮะการศึกษาพระปริยัติธรรมเนี่ยมีความสำคัญมีคุณค่ายังไงเจ้าค่ะพระอาจารย
0: ์โอ้ต้องจะเป็นพ่อว่ามีความสำคัญมีคุณค่ามากเพราะว่าก็ปริยัติในหลักพุทธศาสนาเนี่ยเขาเรียกว่าหลักสำคัญในทางพุทธศาสนามี3ป
1: อ3ปอนะคะ
0: ปอที่1ปอปริยัติการศึกษาคัมภีร์เรียกว่าคันธทุระเนี่ยการศึกษาคัมภีร
1: ์เจ้าค่ะ
0: ปอที่2คือปอปฏิบัติปฏิบัติใช่ไหม
1: ปอปฏิบัติ
0: เรียนแล้วต้องนำมาใช้มาปฏิบัติ
1: เจ้าค่ะ
0: นะปอที่3ปฏิเวทนั่นคือการเข้าถึงหลักธรรม
1: ปฏิบัติต้องปริยัติปฏิบัติปฏิเวท
0: สามปอ
1: สามปอ
0: นั้นจากคำถามว่าปริยัติธรรมคือปอที่หนึ่ง
1: ค่ะ
0: มีความสำคัญอย่างไรก็ต้องเจริญพรว่ามีความสัมพันธ์อย่างยิ่งยวดก็เพราะว่าโบราณกาจารย์ครูบาอาจารย์ที่ท่านสนใจเรื่องศาสนาท่านก็ได้บอกเหตุว่าพุทธศาสนาจะอยู่ได้หรือไม่ได้แม้ว่าจะมี3ปอแต่ปอที่สำคัญก็คือปอปริยัติ
1: เจ้าค่ะ
0: ถ้าขาดหลักปริยัติเมื่อไหร่ศาสนาพุทธศาสนานั้นหายจากประเทศไทยหรือในโลกนี้ทันทีจนกระทั่งมีคนพูดว่าถ้าขาดปอปริยัติปอแรกนี่นะก็พุทธศาสนาค่อยๆสูญหายไปอันเนื่องจากว่าปฏิบัติก็ดีปริเวทก็ตามเนี่ยมันมีเป็นบางยุคบางสมัยบางยุคก็รุ่งเรืองบางยุคก็ไม่มีแต่ถ้าหากว่ามีปริยัติแล้วเนี่ยสองอย่างเนี่ยมันจะทำให้มีชีวิตไปอยู่ได้ตลอดแล้วก็เป็นสัญญาณว่าจะทำให้พุทธศาสนาของเรานั้นเจริญรุ่งเรืองต่อไปมีหลักอ้างว่าศาสนัตทิติยาปณะปริยัติประมาณนั้นโบราณกาจารย์ท่านได้ผูกคำบาลีไว้อย่างนี้ว่าปณะก็ปริยัติอันว่าพระปริยัติปมานังเป็นหลักศาสนทิฏฐิยาแห่งการดำรงมั่นแห่งพระพุทธศาสนานี่ท่านอ้างไว้อย่างนี้เลยนะ
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะหลักปริยัติเนี่ยจึงเป็นเรื่องสำคัญมาก
1: แล้วหลักปริยัตินี่เวลาที่พระภิกษุสงฆ์ท่านไปเรียนเนี่ยท่านเรียนเกี่ยวกับอะไรเจ้าค่ะพระอาจารย
0: ์ท่านก็จะเรียนเกี่ยวข้องกับคัมภีร์ในทางพุทธศาสนา
1: หมายถึงพระไตรปิฎกเหรอเจ้าค่ะหรือว่าหลักธรรมอื่นๆด้วยจ
0: ังเขาก็ยังมีตำรามีหลักสูตรทางคณะสงฆ์เนี่ยจะกำหนดว่าหลักสูตรนักธรรมชั้นตรีชั้นโทชั้นเอกจะต้องเรียนเรื่องอะไรแต่ละชั้นท่านจะกำหนดเอาไว้หลักสูตรบาลี
1: ค
0: ณะสงฆ์ท่านก็กำหนดไว
1: ้
0: ชั้นไวยากรณ์ประโยคหนึ่งสองประโยคปทสามถึงประโยคปทเก้าเขาจะมีหลักสูตรเป็นตำราให้เรียนเลย
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วมีการเรียนการสอนมีวัดประเมินผลการวัดประเมินผลเราเรียกว่าสอบนักธรรมสนามหลวง
1: ค่ะ
0: หรือถ้าเป็นหลักสูตรบาลีสอบบาลีสนามหลวง
1: อ๋อเคยได้ยินอย
0: ู่แปลว่าพระเจ้าอยู่หัวสถาบันพระมหากษัตริย
1: ์ค่ะ
0: ทรงอุปถัมภ์การเรียนพระปริยัติธรรมของคณะสงฆ์จึงมีคำว่าสอบได้ในสนามหลวง
1: ค่ะ
0: สนามหลวงก็คือสนามที่พระเจ้าอยู่หัวทรงอุปถัมภ
1: ์โอ้เจ้า
0: เช่นเป็นเรียนธรรม3ประโยคพระเจ้าอยู่หัวต้องพระราชทานพัดเปลี่ยนธรรม3ประโยคถึงเรียนธรรม6ประโยคก็เปลี่ยนพัดเป็นสีเหลืองพระเจ้าอยู่หัวก็พระราชทานพัดเปลี่ยนธรรม6ประโยค
1: เจ้าค่ะ
0: สอบได้เป็นเรียนธรรม9ประโยคพระเจ้าอยู่หัวก็เสด็จอีกครั้งหนึ่งพระราชทานพัดเปลี่ยนธรรม9ประโยค
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เห็นมั้ยเนี่ยความยิ่งใหญ่ความสำคัญก็อยู่ที่การศึกษาระเบียบแบบแผนโบราณราชประเพณีที่พระเจ้าอยู่หัวทรงอุปถัมภ์นี่ความสำคัญนี่ความสำคัญระดับต้นนะ
1: เจ้าค่ะ
0: ในความสำคัญในระดับที่ถามว่าแล้วพระเนรท่านเรียนอะไรจากคำถามเดิมนะ
1: เจ้าค่ะ
0: เรียนหลักสูตรที่คณะสงฆ์ได้กำหนดเพื่อที่จะเอาความรู้เนี่ยไปขายตู้พระไตรปิฎก
1: อ๋อเจ้าค่ะจะได้เข้าใจในคำสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าง่ายขึ้นมากขึ้น
0: เราจะเริ่มพร้อมในนี้ว่าเวลาพระอาจารย์และญาติโยมที่สวดมนต์ทำวัดเช้า
1: เจ้าค่ะ
0: จะมีพระบาลีคำหนึ่งซึ่งกล่าวถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าว่าสัตถังสัพพยัญชนัง เกวัลปริพุนังปริสุทธังพรหมจริยังปกาเสสิพระพุทธเจ้าทรงประกาศพรหมจรรย์อันบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอรรถพร้อมทั้งพยัญชนะประโยคนี้แหละพร้อมทั้งอรรถความลึกถึงอรรถอธิบายเนื้อหาในพระไตรปิฎกซึ่งเป็นคำสอนทางพุทธศาสนาสัพพยัญชนะพร้อมทั้งพยัญชนะอักขระตัวภาษานิรุตติศาสตร์
1: เจ้าค่ะ
0: เรื่องภาษาเพราะฉะนั้นการเรียนบาลีเนี่ยเป็นการเรียนสัพพยัญชนะอักษรบาลีไวยากรณ์พื้นฐานสร้างทักษะความชำนาญความสามารถตามหลักสูตรของนสนได้กำหนดขึ้น
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วก็สามารถที่จะไปอ่านเทคบาลีต้นฉบับเดิมที่เป็นบาลีได
1: ้ค่ะ
0: แล้วพร้อมทั้งก็อาจจะประโยชน์เนี้ยไปถ่ายทอดเป็นครูสอนเน้นให้กับพระภิกษุสามเณรรุ่นต่อๆไปให้เรียนแบบวิธีแบบนี
1: ้
0: เป็นวิธีปริยัติ
1: เจ้าค่ะ
0: นะของคณะสงฆ์ในพุทธศาสนานี้นะขอเจริญพร
1: แล้วปัจจัยอะไรที่จะทำให้เราได้ศึกษาเรียนเกี่ยวกับพระประยัติให้ได้ผลดีหรือว่าประสบความสำเร็จเจ้าค่ะพระอาจารย์คะ
0: เรียนพรมีทั้งปัจจัยที่ว่านี้ปัจจัยสนับสนุน
1: เจ้าค่ะ
0: เพื่อให้เกิดความสำเร็จของผู้เรียนปัจจัยภายในปัจจัยที่สองของผู้เรียนสองส่วนเนี่ยนำประกอบกันปัจจัยภายนอกในขณะนี้คณะสงฆ์ได้มีพรบพระปริยัติธรรมออกเมื่อปีพุทธศักราช2562
1: ค่ะ
0: เป็นเครื่องมือสำคัญในการรันจัดการจัดการศึกษาเป็นองค์ประกอบภายนอกที่สำคัญที่รัฐบาลเห็นความสำคัญการศึกษาของคณะสงฆ์การเผยแผ
1: ่ค่ะ
0: ซึ่งมันสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญที่เราใช้ปัจจุบันเนี่ยแล้วก็มีพรบของพระปริยัติธรรมเป็นเครื่องมือในการจัดการแล้วพระปริยัติธรรมนั้นพระราชบัญญัตินั้นก็มีเรื่ององค์ประกอบสำคัญเรื่องการบริหารการจัดการบริการศึกษาอะไรเยอะแยะมากมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาพระปริยัติธรรมทั้ง3แผนก1ปริยัติธรรมสามัญนะมีม.1 ถึงม.6 น
1: ะ
0: เรื่องนักธรรมนะตรีโทเอกนะเรื่องบาลีนะตั้งแต่ไวยากรณ์ถึงประเรียนธรรม9ประโยคนะมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริหารอันนี้ก็คือเป็นองค์ประกอบสำคัญเป็นความโชคดีของคณะสงฆ์ได้พรบพระราชบัญญัติฉบับนี้มาแล้วตอนนี้กำลังแผงฤทธิ์อยู่นะกำลังคณะสงฆ์ส่วนสำนักเรียนของจัดการศึกษาวัดวาอารามต่างๆเนี่ยซึ่งมีอยู่เดิมกำลังเข้มข้นมากรวมถึงสำนักเรียนวัดเป็นสาวาสด้วยเพราะได้พรบอันนี้มาแผงฤทธิ์เราจะต้องเข้าสู่พระราชบัญญัตินี้ไงจึงบอกว่ามันมีความแตกต่างโดยมิติขององค์ประกอบภายนอกที่มาผลักดันเราอยู่ข้างหลัง
1: ช่วยได้เยอะเลย
0: ช่วยได้เยอะ
1: แล้วภายในล่ะเจ้าค่ะพระอาจารย์ครับองค์ประกอบภายใน
0: องค์ประกอบภายในก็หมายถึงว่าผู้ที่ทำหน้าที่บริหารและเจ้าสำนักเรียนคุณครูโยมผู้อาถรรพ์ต้องมาช่วยกันสนับสนุนฉันทะเนี่ยจะต้องเกิดแล้ว
1: เจ้าค่ะ
0: โดยเฉพาะในระดับที่เป็นเจ้าสำนักหรือเจ้าอาวาสเจ้าอาวาสจะเป็นสำนักเรียน
1: ค่ะ
0: ก็จะต้องประกาศให้คณะสงฆ์ได้รับทราบนะว่าบัดนี้ความสำคัญของพรบนั้นเกิดขึ้นกับคณะสงฆ์และคณะสงฆ์มองดูพรบเขาให้ความสำคัญกับการศึกษาอย่างไรก็ต้องขับเคลื่อนในเชิงนโยบายเรื่องการศึกษา
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นในเรื่องขององค์ประกอบภายในเนี่ยผู้บริหารครูมีแรงกระตุ้นจากภายนอกให้ภายในเนี่ยเกิดขับเคลื่อนแล้วภายในชั้นที่สองผู้เรียน
1: เจ้าค่ะ
0: ผู้เรียนเนี่ยต้องมีฉันทะเนี่ยนะฉันทะกุศลที่มองเห็นว่าการศึกษาเท่านั้นที่จะรักษาพระพุทธศาสนาได
1: ้ค่ะ
0: ถ้าพระภิกษุสามเณรในกลุ่มนี้มีฉันทะนะกลุ่มที่อยู่ในเรียนนะ
1: ค่ะ
0: เราก็ญาติที่จะเกณฑ์ให้พระทั้งร้อยรูปเนรทั้งร้อยรูปมีฉันทะเป้าหมายในจุดเดียวกัน
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะว่าต่างคนต่างมาพื้นฐานทางบ้าน
1: แตกต่างกัน
0: แตกต่างกันพอเข้ามาเราก็พยายามที่จะหล่อหลอม ไอ้ความหล่อหลอมหรือไม่ก็อยู่ที่บุญภาวาสนาของแต่ละรูปไม่เหมือนกันในว่าฉันทากุศลเนี่ยมันไม่เหมือนกัน
1: เจ้าค่ะ
0: ถ้ามีแรงกระตุ้นทั้ง

0: ภายนอกจากสำนักเรียนครูบาอาจารย์กระตุ้นโอ้ที่มีฉันทะแรงสูงเนี่ย
1: ก็ยิ่งไปเรียนเช้าเลยนะฮะ
0: โอ้โหเห็นเขาเรียนเช้าสายบ่ายค่ำเคร่งเครียดอะไรอะไรเนี่ยเอาจริงเอาจังมากทุ่มเทกล
1: ุ
0: ่มนี้ก็จะมีฉันทะสอดคล้องกับภายนอกภายในผสมกันเนี่ยทำให้ชื่นอกชื่นใจ
1: เจ้าค่ะ
0: นะส่วนที่ฉันทะน้อยเราก็พยายามที่จะจูนปรับขึ้นบอกอานิสงส์อบรมพร่ำสอนบอกนะทำเต็มที่จนกระทั่งว่าเหลือเท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นแหละ
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ฉันทะทั้งฝ่ายผู้บริหารจากสำนักเรียนครูบาอาจารย์โยมอุปถัมภ์ตัวนักเรียนเองเนี่ยต้องเห็นร่วมเป็นแนวทางเดียวกันว่าพระปริยัติธรรมการศึกษานักธรรมบาลีเท่านั้นจะเป็นหลักของวัดของพระศาสนาของพุทธศาสนิกชน
1: ค
0: ุณพ่อ
1: เจ้าค่ะสาธุพระอาจารย์คะแล้วการที่เราศึกษาพระปริยัติเนี่ยนะฮะเราสามารถนำมาใช้แก้ปัญหานะฮะในสังคมไม่ว่าจะเป็นมิติทางศีลธรรมหรือว่าปัญหาทางโลกทั่วไปได้อย่างไรบ้างเจ้าค่ะ
0: นี่อะไรเป็นการถามที่สุดยอดมากเลยที่ตรงคำถามในการต้นว่าทำไมในวัดปริยงสาวว่ามีแรงบันดาลใจอะไรที่จะมาฟื้นฟูเรื่องพระปริยัติธรรมแล้วใจก็มาฟื้นฟูนะ
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะว่า
1: เราเคยมีแล้ว
0: เคยมีแล้วแล้วเราก็ใช้ทรัพยากรของเรานะไปทุ่มเทงานอื่นจนกระทั่งว่าเราหันมาดูข้างหลังเนี่ยที่หลับที่นอนบ้านของเราเนี่ยยังโบยังแหว่งอยู่นะนะต่อมาก็ได้รับมอบหมายพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเมตตาดูแลการศึกษาก็เลยพอได้จังหวะนี้ก็เลยมีฉันทะแล้วมีฉันทะพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าอาวาสรับไหวไหมทันทีรับปากทันทีเลยไหวครับสู้ครับ
1: สาธุ
0: เพราะเราได้อานิสงส์การเรียนพระปริยัติธรรมที่นี่ศึกษาปฏิบัติธรรมประโยชน์ส่วนตนเกิดเพราะว่าได้พึ่งใบบุญวัดปริยงสาวาส
1: เจ้าค่ะ
0: จากการที่มอบหมายงานให้นั้นมีหรือจะไม่รับเพราะเราก็เป็นทรัพยากรที่นี่คนที่นี่ไม่ทำงานที่นี่เราจะทำงานให้ไหนที่ไหนจากการที่ว่าเรามีความรู้เราไปทดลองความรู้ของเราไปสร้างความยิ่งใหญ่ให้กับคณะสงฆ์ให้กับเด็กเยาวชนประชาชนมากมายทำแล้วเราก็มีความสุขมากพอเรามาดูบ้านตัวเองแล้วเนี่ยมันมีอะไรที่ไม่ส่งพลังอยู
1: ่
0: ก็เลยต้องการมาดูว่าให้มันส่งพลังในเรื่องของจัดทัศน์ปริยัติธรรมเริ่มต้นใหม่ซึ่งไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายเลยนะเจริญพรนะ
1: แสดงว่าพระอาจารย์กำลังจะบอกว่าก่อนที่จะนำพระปริยัติธรรมไปใช้ในการแก้ปัญหาทางโลกเราก็ใช้ในการนี่แหละปรับปรุงพัฒนาภายในวัดของเราพัฒนาคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการศึกษาพระปริยัติธรรมนะและถ้าหากว่าเรามีการพัฒนาศึกษากันอย่างเข้มข้นได้คุณภาพเหมือนดังอดีตเนี่ยนะแล้วคนเหล่านี้ความรู้ด้านพระปริยัติธรรมหรือแม้แต่พวกเราคารวะเองนะเพราะคารวะก็จะเรียนนักธรรมตรีโทเอกนะฮะอาจจะไม่เรียนถึงปริญญาก็ตามแต่สิ่งเหล่านี้พระอาจารย์ช่วยว่าจะช่วยลดทอนปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมได้อย่างไรบ้างเจ้าคะ
0: เมื่อพระเก่ง
1: ค่ะ
0: ญาติโยมก็ได้รับอานิสงส์ที่วัดของเราในห้องพิพิธภัณฑ์นี้เอาเรื่องทรัพย์สมบัติศิลปะทางศาสนามาแสดง
1: เจ้าค่ะ
0: เป็นผลงานของบุรพาจารย์ของศิลปินปฏิมากรรมทางในอดีตผ่านพุทธศิลป์มาตั้งโชว
1: ์ค่ะ
0: จะเห็นนะที่วัดนี้ไม่มีวัตถุมงคลขายจำหน่าย
1: เจ้าค่ะ
0: มีแต่ตั้งโชว์ให้ท่านนักศึกษาพุทธศิลป
1: ์ค่ะ
0: ซึ่งเมื่อก่อนเกิดคุณภาพทางจิตใจพอสมควรแต่ที่สังคมจะได้คือพระเก่ง
1: ค่ะ
0: เก่งเรื่องเรียนเก่งเรื่องปฏิบัติซึ่งจากโจทย์คำถามว่าสังคมจะได้อะไรทุกวันนี้เห็นไหมสังคมจะเรียกใช้พระในเรื่องของพระเก่งพระบริหารพระมีความรู้วิ่งมานี่แหละเชิงสะพานพุทธฝั่งทนนี่แหละ one stop service มีปัญหาเรื่องการศึกษามาปรึกษาหรือที่นี่มีปัญหาเรื่องการเผยแผ่มาปรึกษาที่นี่มีปัญหาเรื่องการบริหารการจัดการเกี่ยวข้องกับอนาสงฆ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องหลักธงหลักธรรมเลยนะพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าอาวาสพระพรหมบัณฑิตอยู่เบื้องหลังท่านไม่อยู่ข้างหน้าช่วยแก้ปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างให้สาธรรมิกเพื่อนพ้องน้องพี่ในเชิงของการบริหารการอนาสงฆ์ส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องนี้เพราะฉะนั้นจากการที่เราทำงานเนี่ยปริยัติเนี่ย

0: จะเป็นฐานให้กับงานทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มต้นจากวัดประยูรถ้าจุดมุ่งหมายของพระปริยัติของวัดประยูรคืออะไรแน่นอนสูงสุดคือพุทธศาสนาสังคมส่วนรวมชาวพุทธส่วนรวม
1: เจ้าค่ะ
0: โลกมวลรวมจะได้อานิสงส์จากการที่พระทรงปริยัติ
1: พระอาจารย์กำลังจะบอกว่าถ้าหากว่าเราสามารถที่จะส่งเสริมให้พระภิกษุสงฆ์เรียนพระปริยัติแล้วก็เรียกว่าสำเร็จในการศึกษาเล่าเรียนตรงนี้พระสงฆ์ไทยก็จะมีคุณภาพเมื่อพระสงฆ์ไทยมีคุณภาพการเผยแผ่ธรรมะการนำหลักธรรมไปให้ประชาชนรู้จักใช้ปฏิบัติในการดำเนินชีวิตก็จะเอื้อกันเรียกได้ว่าเป็นวงจรที่จะทำให้พี่น้องประชาชนได้มีความสงบสุขโดยเริ่มต้นจากวัดจากพระอาจารย์เราเนี่ยงั้นใช่ไหมฮะคณะสงฆ์สำนักอื่นๆที่เรียนพระปริยัติก็เป็นในแนวทางเดียวกันเช่นนี้เลยถูกต้องไหมเจ้าค่ะ
0: จะเดินไปในแนวทางนี้แหละเหมือนกันเพราะเกิดจากบล็อกเดียวกัน
1: เจ้าค่ะพระอาจารย์
0: เรียนเหมือนกัน
1: เรียนเหมือนกัน
0: วัดผลก็เหมือนกัน
1: อ๋อแล้วความ
0: บล็อกเดียวกันพิมพ์เดียวกัน
1: นะครับความท้าทายที่สุดนะพระอาจารย์ว่าอยู่ตรงไหนของการที่เราพยายามจะส่งเสริมเรื่องการศึกษาพระปริยัติธรรมในยุคนี้เจ้าค่ะพระอาจารย์คะ
0: ความท้าทายมากที่สุดคือใจที่ทุ่มเท
1: ค่ะ
0: ทั้งผู้บริหารทั้งนักเรียนเนี่ยต้องทุ่มเท
1: ค่ะ
0: ทุ่มเทเพื่ออะไรเพื่องานที่รออยู่ยกตัวอย่างของวัดประยูรสาวาสเนี่ย
1: ค่ะ
0: เรามีงานที่เด่นนี่ก็คือว่าเป็นสำนักพระนักเทศ
1: ค่ะ
0: ถ้าภายในวัดไม่ได้ส่งเสริมให้พระเนนของในวัดตัวเองเนี่ยเรียนปริยัติธรรม
1: ค่ะ
0: ประโยคต่ำก็ไม่มีประโยคสูงก็ไม่มีแววที่จะได้เลย
1: ค่ะ
0: แล้วการอนาคตเนี่ยใครละจะมาซัพพอร์ตหนุนหลังเรื่องงานเผยแผ่พุทธศาสนาเพราะงานเผยแผ่ต้องการพระที่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องของหลักธรรมความเข้าใจในการสื่อสาร
1: เจ้าค่ะ
0: ถ้าพระไม่เรียนเรื่องการสื่อสารแล้วสังคมญาติโยมข้างวัดห่างจากวัดชาวโลกจะได้อะไรจากพระเพราะนั้นเราผลิตพระภายในวัดเนี่ยโดยสำนักเรียนวัดประยูรสาวาสเนี่ยหลังบ้านเนี่ยหลังวัดเนี่ยทำหน้าที่เสิร์ฟหน้าวัด
1: ค่ะ
0: หน้าวัดมีอะไรมีงานเผยแผ
1: ่ค่ะ
0: ที่ทำอยู่อย่างโด่งดังในโดดเด่นสาลิกาป้อนเหนือ
1: ค่ะ
0: แม่นกต้องเก่ง
1: โครงการอบรมพระเผยแผ่ธรรมะ
0: นี่แหละใครๆก็มาที่นี่แหละ
1: เจ้าค่ะ
0: อ
1: ัน
0: นี้ยังไม่มีใครทำลายสถิติวัดประยูรสาวาส
1: เรียกว่าเป็นเชิงเปรียบเทียบให้เห็นว่าการบริหารจัดการของสำนักเรียนพระประยัติก็จะเป็นในแนวทางลักษณะเดียวกันต้องร่วมด้วยช่วยกันทั้งในส่วนของวัดนะฮะคนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาแล้วก็ออกไปสู่สังคมนะฮะวัดอื่นๆถ้าหากว่าได้มีสำนักเรียนแล้วก็ศึกษาพระปริยัติธรรมก็จะมีโอกาสประสบความสำเร็จนะฮะในเรื่องงานเผยแผ่เหมือนกับวัดประยูรที่เราประสบความสำเร็จอยู่ในปัจจุบันนี้ได้ใช่ไหมครับอาจารย์
0: เรียนบอกว่าวัดประยูรสาวาสเนี่ยทรัพยากรบุคคลสำคัญมาก
1: เจ้าค่ะ
0: ทรัพยากรบุคคลนั้นเกิดจากการศึกษาแล้วการศึกษาจะหนุนเรื่องงานเผยแผ่ของวัดงานปกครองของวัดจะเห็นได้ว่าพระดิษฐ์คุณหลวงพ่อพระพรหมบัณฑิตเคยเป็นเจ้าคณะภาคเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยสร้างความยิ่งใหญ่การศึกษาให้กับชาวโลกเป็นกรรมการมหาเถรสมาคมแล้วเป็นอะไรอีกเยอะแยะมากมายแล้วพระลูกวัดอีกเป็นเจ้าคณะเป็นเจ้าคณะพระสังฆาธิการเป็นพระนักปกครองมีรองเจ้าคณะภาค15อยู่ในวัดนี้ย่างหลากหลายเป็นเพราะอะไร
1: เพราะว่ามีการศึกษาที่ดี
0: ศึกษามันนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองของศาสนาด้านอื่นๆการปฏิบัติอย่างนี้นะการเข้าใจเข้าถึงหลักธรรม
1: ค่ะ
0: และสามารถสนองรับใช้สังคมได้
1: เจ้าค่ะสาธุฟังท่านเจ้าคุณอาจารย์นะคะได้ตอบปัญหาในวันนี้ทำให้เราเห็นถึงความสำคัญและก็คุณค่าของการศึกษาพระปริยัติธรรมอย่างยิ่งเลยนะวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์นะฮะพระศรีธรรมพานีรองศาสตราจารย์ดร.ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดประยูรสาวาสวิหารที่พระอาจารย์เมตตาเราในวันนี้นมัสการด้วยความเคารพเจ้าค่ะ
0: เ
1: ช
0: ิญพ
1: อเอาละค่ะท่านผู้ชมคะกลับมาติดตามชมรายการพุทธธรรมนำปัญญาได้ใหม่ในโอกาสหน้านะคะวันนี้ดิฉันอนุมาเกษตรพืชผลลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการรุ่นใหญ่ไกลโลกดิฉันแก้มบุ๋มบุพพานิสวัสดิ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและเป็นประจำทุกสัปดาห์ค่ะที่เรามาพบกันเราจะมาร่วมพูดคุยถึงโรคภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับผู้สูงอายุหรือบุคคลอันเป็นที่รักภายในครอบครัวของคุณค่ะดังนั้นเราจะมาร่วมพูดคุยเพื่อหาแนวทางในการป้องกันโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้กันค่ะรวมไปถึงรายการของเราจะยังสอนการออกกำลังกายในท่าต่างๆเพื่อสุขภาพที่ดีและมีเมนูอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับคุณผู้ชมกันด้วยค่ะและในช่วงรู้ทันโลกของเราวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติคณิตทรัพย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคปอดคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
0: คุณหมอคะวันนี้เราจะมาพูดถึงโรคถุงลมโป่งพองโรคนี้มันคือโรคอะไรยังไงอะคะ
2: ครับโรคถุงลมโป่งพองนะครับหรืออีกอย่างหนึ่งบางคนเรียกว่าโรคหลอดลมอุดกั้นเรื้อรังนะครับเป็นโรคที่เกิดจากการอักเสบในหลอดลมทำให้คนไข้มีภาวะของหลอดลมตีบเพราะฉะนั้นคนไข้ก็จะมีอาการของอาการไอเรื้อรังนะครับแล้วก็จะมีอาการเหนื่อยเป็นหายๆแล้วก็อาการเหนื่อยของเขาก็จะเป็นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับ
0: แล้วสาเหตุของโรคถุงลมโป่งพองนี่มันเกิดมาจากอะไรอะคะ
2: สาเหตุที่พบบ่อยสุดเลยนะครับก็คือเรื่องของการสูบบุหรี่นะครับซึ่งเป็นสาเหตุที่พบบ่อยสุดส่วนรองลงมาคือมลภาว
0: ะ
2: ซึ่งปัจจุบันเนี่ยในประเทศไทยเราพบว่ามีมลภาวะมากขึ้นนะครับก็เลยเป็นสาเหตุอีกอันนึงที่พบได้รองลงมานะครับหรือบางคนเนี่ยไม่ได้สูบบุหรี่แต่ว่ามีพี่น้องหรือว่าญาติสูบบุหรี่เขาก็มีโอกาสเป็นโรคนี้ได้เหมือนกันนะครับ
0: เพราะว่าเกิดจากการสูดดม
2: สูดเอาควันบุหรี่เข้าไป
0: เพราะว่าอยู่ใกล้กับบุคคลที่สูดใช่ไหมคะ
2: ค
0: แล้วอย่างนี้อาการของโรคถุงลมโป่งพองอะคะมีลักษณะอาการเป็นยังไงบ้างคะ
2: อาการหลักของคนไข้นะครับก็อย่างที่ได้กล่าวไปว่าคนไข้กลุ่มนี้มันเกิดจากการอักเสบเรื้อรังในหลอดลมเพราะฉะนั้นคนไข้ก็จะมีอาการไอเป็นอาการหลักนะครับโดยช่วงแรกอาจจะไอไม่มากแต่ช่วงหลังก็จะไอมากขึ้นนะครับไออาจจะแห้งๆหรือไออาจจะมีเสมหะหลังจากนั้นคนไข้ก็จะเริ่มมีอาการเหนื่อยมากขึ้นเรื่อยๆนะครับในคนไข้บางคนเนี่ยอาจจะมีอาการเหนื่อยแบบเฉียบพลันแล้วต้องมาโรงพยาบาลมาที่ห้องฉุกเฉินนะครับซึ่งคนไข้ในกลุ่มนี้จะทำให้มีเรื่องของความรุนแรงของโรคเป็นมากนะครับบางคนอาจจะเสียชีวิตได้จากภาวะของโรคกำเริบแบบเฉียบพลันครับ
0: ค่ะแล้วอาการเฉียบพลันที่หมายถึงนี่คือนั่นแสดงว่าคนที่เป็นแล้วสามารถเกิดขึ้นได้ทุกคนเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับมันขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรคนะครับคือถ้าเกิดคนที่มีความรุนแรงของโรคมากเนี่ยก็จะพบภาวะอาการกำเริบแบบเฉียบพลันได้บ่อยนะครับ
0: ค
2: นไข้ที่มีอาการกำเริบแบบเฉียบพลันก็จะมีอาการเหนื่อยมากกว่าปกติบางคนเหนื่อยมากและจำเป็นที่อาจจะต้องใช้เครื่องช่วยหายใจนะครับในคนไข้กลุ่มนี้จะพบว่ามีอัตราการตายสูงเมื่อเทียบกับคนที่ไม่มีภาวะนี
0: ้ค่ะแล้วอย่างนี้คุณหมอจะวินิจฉัยโรคนี้ได้ไงคะว่าคนไข้คนนี้ที่มาพบเนี่ยเป็นโรคถุงลมโป่งพองอะค่ะ
2: การวินิจฉัยโรคถุงลมโป่งพองนะครับใช้อยู่3อย่าง1คืออาการอย่างที่ได้กล่าวไปอันที่2คือประวัติความเสี่ยงก็อย่างที่ได้กล่าวคือเรื่องของการสูบบุหรี่นะครับอันที่3ซึ่งเป็นความจำเป็นในการวินิจฉัยคือการตรวจสมรรถภาพปอดนะครับซึ่งโรงพยาบาลใหญ่ๆจะมีเครื่องมือ

0: ตรวจสมรรถภาพปอดซึ่งการตรวจสมรรถภาพปอดจะบอกถึงภาวะหลอดลมที่อุดกั้นนะครับหรือหลอดลมที่ตีบได้นะครับ
1: ซึ่งเครื่องนี้ก็คือจะต้องเข้าไปรับการตรวจที่โรงพยาบาลเท่านั้นใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับเครื่องมือนี้ก็จะอยู่โรงพยาบาลทั่วๆไปนะครับก็จะใช้ในการวินิจฉัยโรคนี้
1: แล้วส่วนมากคนไข้ที่เป็นถุงลมปุ่มพองเนี่ยค่ะจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายในช่วงวัยอายุเท่าไหร่อ่ะ
0: ครับเป็นได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายนะครับเดิมเนี่ยเราพบผู้ชายเป็นเยอะแต่ปัจจุบันแนวโน้มผู้หญิงเป็นมากขึ้นเนื่องจากผู้หญิงมีการแนวโน้มที่สูบบุหรี่มากขึ้นเพราะนั้นก็เลยทำให้โรคนี้เป็นมากขึ้นส่วนอายุก็มักจะเป็นอายุตั้งแต่อายุ40ปีขึ้นไปนะครับ
1: ซึ่งสมัยนี้ค่ะบุหรี่เนี่ยปกติที่เขาจุดไปซองแต่เดี๋ยวนี้จะมีบุหรี่ไฟฟ้าที่เห็นกันอันนี้มีผลทำให้เกิดโรคนี้ด้วยหรือเปล่า
0: ใช่ครับมีผลด้วยครับบางคนเข้าใจผิดว่าการสูบบุหรี่ไฟฟ้าแล้วไม่เป็นอ
1: ัน
0: นี้ยิ่งเพิ่มความเสี่ยงมากกว่าบุหรี่ปกติด้วยนะครับ
1: ยังไงเอ่ยคะ
0: เพราะว่ามันมีผลก็คือว่ามันทำให้เกิดหลอดลมเหมือนกับเรื่องของการสูบบุหรี่ทั่วๆไปนะครับ
1: เพราะว่าเดี๋ยวนี้จะมีโฆษณาชวนเชื่อว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยโอเคอาจจะต้องเสียตังค์แพงหน่อยแต่ว่าจะไม่มีควันแล้วก็ไม่มีโอกาสเป็นโรคนั้นโรคนี้ต่างๆน้อยลงอันนี้ไม่จริง
0: ไม่จริงครับนั่นเป็นความเข้าใจผิดจริงๆแล้วมีความเสี่ยงเหมือนกับบุหรี่ทั่วๆไปเพียงแต่อาจจะไม่มีควันออกมาให้เราเห็นนะครับ
1: ค่ะแล้วคนไข้ที่มาพบคุณหมอเนี่ยค่ะส่วนมากมันจะมีลำดับอาการมาเบื้องต้นเป็นยังไงบ้างนะคะ
0: อาการดำเนินโรคส่วนใหญ่ตอนแรกอาจจะไม่มีอาการนะครับหลังจากที่เขาเป็นมากขึ้นก็จะมีอาการเหนื่อยมากขึ้นนะครับช่วงแรกอาจจะเหนื่อยอยู่เฉยๆไม่เหนื่อยจะเหนื่อยเฉพาะเวลาออกแรงหล
1: ัง
0: จากนั้นตัวโรคก็จะเป็นมากขึ้นก็จะเหนื่อยตลอดเวลาเหมือนกับเราวิ่งออกกำลังกายตลอดนะครับแต่ไม่ได้หยุดพักลองคิดสภาพเหมือนเราวิ่งแล้วไม่หยุดพักแล้วเป็นอย่างนั้นตลอดคนไข้จะรู้สึกแบบนั้น
1: เหมือนเหนื่อยหอบ
0: หอบตลอดเลยครับเหมือนเราวิ่งรอบสนามฟุตบอลแล้วไม่หยุดพักก็จะเป็นแบบนั้นนะครับทั้งที่เขานอนอยู
1: ่ค่ะแล้วลักษณะที่สังเกตได้นี่จะมีอาการเหนื่อยแล้วก็ไอเพียง2 อย่างหรือเปล่าคะหรือว่ามีลักษณะอื่นเข้ามา
0: อาการอย่างอื่นที่อาจจะพบได้คือหายใจเสียงดังวิดวิดโดยเฉพาะเวลาหายใจออกนะครับคนไข้บางคนจะได้ยินเลยเสียงหายใจตัวเองนะครับ
1: ซึ่งเป็นตอนที่มีสติด้วยหรือว่าเป็นเฉพาะตอนหลับอะคะที่จะมีเสียงหายใจ
0: เป็นตอนที่มีสติเนี่ยแหละครับ
1: ซึ่งก็คือหายใจออก
0: ก็จะเสียงดังวีดวีด
1: ตลอดเวลาเลย
0: ใช่ครับบางคนตลอดเวลาบางคนก็จะเป็นช่วงที่เขามีอาการเหนื่อย
1: อ๋อค่ะแล้วหลังจากที่เราวินิจฉัยโรคได้แล้วว่าเป็นโรคถุงลมป่งพองเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะมีวิธีการป้องกันรักษาโรคยังไงบ้างอะคะ
0: ทีนี้เอาวิธีการป้องกันดีสุดก็คือเรื่องถ้าคนไข้สูบบุหรี่นะครับก็ต้องให้เขาหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่เพราะว่าถ้าเกิดเขาเลิกบุหรี่ได้เนี่ยจะป้องกันการชะลอของโรคได้นะครับอันที่สองคือการรักษานะครับการรักษาก็คือเราแบ่งเป็นสองแบบใช้ยากับไม่ใช้ยานะครับการไม่ใช้ยาที่สำคัญก็คือเรื่องของการฉีดวัคซีนที่แนะนำก็คือวัคซีนไข้หวัดใหญ
1: ่
0: ซึ่งปัจจุบันของกระทรวงสาธารณสุขเองเนี่ยเขาจะให้วัคซีนสำหรับผู้สูงอายุแล้วก็เป็นโรคนี้นะครับซึ่งสามารถมาใช้สิทธแล้วก็ฉีดได้ส่วนใหญ่ก็จะมาในก่อนฤดูฝนประมาณช่วงเมษาหรือพฤษภาซ
1: ึ่
0: งทางกระทรวงก็จะให้วัคซีนฟรีมาตามโรงพยาบาลของสาธารณสุขที่ต่างๆนะครับอันที่สองก็คือการทำกายภาพบำบัดหรือการออกกำลังกายนะครับอันนี้ก็จะช่วยในเรื่องของอาการเหนื่อยนั้นสองอย่างก็เป็นหลักสำคัญในเรื่องของการไม่ใช้ยาส่วนการใช้ยาที่ใช้ในการรักษายาหลักก็คือยาขยายหลอดลมซึ่งเป็นยาสูตรนะครับซ
1: ึ่
0: งผลข้างเคียงจะน้อยกว่ายารับประทานนะครับโดยให้คนไข้สูตรอาจจะว่าละครั้งหรือ2ครั้งเพื่อบรรเทาอาการเหนื่อยของคนไข้นะครับนอกจากยาสูตรชนิดขยายหลอดลมแล้วเนี่ยเราจะมียาสูตรสเตียรอยด์จะใช้ในคนไข้บางกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มที่มีอาการกำเริบแบบเฉียบพลันบ่อยๆนะครับเราก็จะพิจารณาให้ยาสูตรชนิดสเตียรอยด์ครับ
1: อย่างนี้คือการใช้ยากับไม่ใช้ยาเงี้ยค่ะผลที่ได้รับหมายถึงอาการที่จะหายนี่มันเร็วหรือช้าต่างกันมากน้อยขนาด
0: การรักษาด้วยยากับไม่ด้วยยาต้องรักษาควบคู่กันไปครับทำทั้งสองอย่างโดยอาการเนี่ยก็แล้วแต่ความรุนแรงของโร
1: ค
0: ถ้ารุนแรงน้อยอาการรักษาไปก็จะดีขึ้นไวแต่ถ้าเป็นอาการเยอะก็ต้องใช้เวลาพอสมควรแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอย่างที่ได้กล่าวไปโรคเนี่ยเป็นโรคที่เป็นเรื้อรังนะครับเพราะฉะนั้นที่สำคัญที่สุดเนี่ยคือป้องกันอย่าให้เกิดโรคจะดีที่สุด
1: ค่ะหมายถึงแก้ตั้งแต่ต้นเหตุ
0: ใช่ครับก็คือเรื่องของสูบบุหรี่เนี่ยนะครับที่สำคัญ
1: แล้วอย่างนี้ที่คุณหมอกล่าวว่าขึ้นอยู่กับความรุนแรงในการรักษา

0: าว่าจะต้องใช้ยาแบบไหนหรือลำดับการรักษาเป็นยังไงเนี่ยการที่จะแบ่งความรุนแรงเนี่ยสามารถแบ่งได้จากลักษณะอะไรยังไงล่ะคะ
1: รุนแรงของโรคเราก็อาศัยหนึ่งคืออาการนะครับอาการคนไข้ว่าเหนื่อยมากน้อยแค่ไหนอันที่สองก็คือการตรวจสมรรถภาพปอดการตรวจสมรรถภาพปอดเราสามารถบอกความรุนแรงได
0: ้
1: ว่ารุนแรงน้อยปานกลางหรือมากนะครับ
0: ค่าที่วัดมันจะเป็นออกมาเป็นตัวเลขหรือว่ายังไงหรอคะในการตรวจสมรรถภาพปอด
1: ครับเป็นตัวเลขครับแบ่งเป็นตัวเลขก็คือว่าถ้าสมรรถภาพปอดมากกว่า 80% ก็คือความรุนแรงน้อยถ้าอยู่ระหว่าง 50-80 ก็รุนแรงปานกลางถ้า 30-50 ก็รุนแรงมากนะครับถ้าน้อยกว่า30ก็มากที่สุดเป็นต้นอย่างนี้ครับ
0: ค่ะแล้วในปัจจุบันเนี่ยค่ะการรักษาโรคถุงลมโป่งพองเนี่ยค่ะมีเขาเรียกว่าวิธีไหนที่สามารถหายได้เร็วหรือหายขาดเลยไหมคะ
1: โรคนี้รักษาไม่หายนะครับแต่สามารถที่จะบรรเทาอาการนะครับคือสามารถรักษาใช่ครับถ้าเป็นแล้วเนี่ยโรคนี้ไม่สามารถหายได้นะครับ
0: แล้วสำหรับคนที่มารักษาเนี่ยนั่นก็แปลว่าถ้าคุณสูบบุหรี่มาคุณเป็นโรคถุงลมโป่งพองหล
1: ัง
0: จากได้รับการรักษาคุณมีอาการทุเลาลงแล้วก็ต้องเลิกสูบบุหรี่ขาดเลย
1: ถูกต้องครับ
0: แล้วถ้าบางคนยังดื้อเหมือนยังสูบบุหรี่อยู่เหมือนอาการดีขึ้นแล้วกลับไปสูบบุหรี่เพราะว่ายังมีอาการอยากจะสูบอยู่อย่างเงี้ยค่ะอาการจะรุนแรงมากขึ้นหรือว่ามีผลยังไงไหมคะ
1: ใช่ครับการสูบบุหรี่จะทำให้สมรรถภาพปอดเนี่ยเสื่อมลงไวแล้วก็เกิดการอักเสบของหลอดลมมากขึ้นนะครับเพราะนั้นการเลิกบุหรี่เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญเลยในคนไข้กลุ่มนี้นะครับ
0: แล้วบุหรี่ปัจจุบันเนี้ยค่ะคือพูดถึงว่านอกจะมีควันหรือไม่มีควันก็สามารถทำให้เกิดโรคถุงลมโป่งพองได้แต่ว่าคนไข้ที่มาหาคุณหมออะค่ะจะมีต้องซักประวัติบอกไหมคะว่าอ๋อสูบบุหรี่ไฟฟ้ามาครับบ่อยก็เลยเป็นอาจจะเป็นหรือว่าสูบบุหรี่เป็นมวลมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค
0: ือต้องซักประวัติในส่วนนี้หรือว่าดูในส่วนนี้เพื่อที่จะบ่งบอกถึงการรักษา
1: ถูกต้องครับก็คือส่วนใหญ่ถ้าคนไข้มาหาหมอนะครับด้วยอาการไอเรื้อรังแล้วก็เหนื่อยเนี่ยคำถามที่จะต้องถามคือเรื่องของการสูบบุหรี
0: ่
1: ถ้ามีประวัติเรื่องของการสูบบุหรี่มาโดยเฉพาะคนไข้ที่สูบบุหรี่ปริมาณเยอะๆก็คือมากกว่า1ซองต่อวันเป็นเวลา20ปีจะเพิ่มความเสี่ยงของการเป็นโรคนี้นะครับคนไข้กลุ่มนี้ทางหมอเองก็จะส่งให้ไปตรวจสมรรถภาพปอดรวมถึงอาจจะตรวจเรื่องของภาพรังสีทรวงอกเพื่อหาว่าโรคร่วมมีไห
0: ม
1: เพราะเป็นที่ทราบอยู่แล้วว่าบุหรี่เนี่ยทำให้เกิดโรคหลายโร
0: ค
1: อีกโรคนึงที่เกี่ยวข้องคือเรื่องของมะเร็งปอดซึ่งอาการก็อาจจะคล้ายๆกันก็คือว่ามีอาการไอมีอาการเหนื่อยได้
0: ซึ่งโรคมะเร็งปอดนี่ก็จะมีความรุนแรงที่มากกว่าใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับมะเร็งปอดแล้วแต่ระยะถ้าเป็นระยะเริ่มแรกเราอาจจะรักษาหายขาดได้นะครับเพราะนั้นต้องรีบมาหาหมอแต่ระยะแรกนะครับ
0: ซึ่งก็คือรู้ตัวได้จากการที่จะมีการไอหรือแล้วก็เหนื่อยผิดปกติทั้งที่จะไม่ได้ทำอะไร
1: เพราะบางคนเนี่ยสูบบุหรี่เขาเข้าใจผิดว่าไอเกิดจากการสูบบุหรี่ก็อาจจะไม่มาหาหมอมาหาหมออีกทีคือเป็นเยอะแล้วนะครับเพราะนั้
0: น
1: ก็ต้องใช่ครับเพราะนั้นก็ต้องฝากคนที่สูบบุหรี่ด้วยนะครับถ้านั่นเนี่ยก็ควรจะมาหาแพทย
0: ์
1: อย่างรวดเร็วนะครับเพื่อจะได้วินิจฉัยรักษาได้รวดเร็ว
0: แล้วสำหรับคนไข้ที่ไม่ได้สูบบุหรี่โดยตรงอะค่ะแต่ว่าเป็นโรคถุงลมโป่งพองนี่เกิดจากเพียงแค่การสูดควันเข้าไปเพียงแค่นั้นใช่ไหม
1: ใช่ครับก็คือ เกิดจากการสูดควันบุหรี่จากคนอื่นสูบนะครับปัจจุบันก็พบมากขึ้นโดยเฉพาะในผู้หญิงผู้หญิงเนี่ยมีความไวที่มีโอกาสจะเกิดเป็นถุงลมโป่งพองมากกว่าในผู้ชายในปริมาณที่รับควันบุหรี่เท่าๆกันนะครับ
0: ทำไมอะคะ
1: ส่วนนึงเขาอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของฮอร์โมนเกี่ยวข้องกับสารพันธุกรรมบางอย่างในผู้หญิงผู้หญิงเนี่ยสูบบุหรี่ปริมาณน้อยจะเป็นโรคนี้มากกว่ามากกว่าในผู้ชาย
0: อ๋อพูดหมายถึงว่าอัตราการเปรียบเทียบถ้าสูบ
1: สมมติคนผู้ชายสูบหนึ่งซองผู้หญิงแค่เขาเป็นได
0: ้โอกาส
1: เป็นมากสูงกว่าในปริมาณที่รับปริมาณบุหรี่ที่เท่ากัน
0: แล้วอย่างนี้ถ้าเกิดเป็นคุณพ่อคุณแม่สูบบุหรี่แล้วอยู่กับลูกอยู่ในบ้านหรือว่าสูบใกล้ๆเด็กเนี้ยค่ะจะมีเด็กก็มีโอกาสเป็นโรคนี้ด้วยเหมือนกัน
1: ในเด็กเนี่ยคงไม่ได้เป็นนะครับอย่างที่บอกไปว่าโรคนี้จะเป็นในคนที่สูงอายุถ้าจะเป็นอาจจะเป็นโรคอื่นเช่นอาจจะเป็นหลอดลมอักเสบเรื้อรังหรืออาจจะเป็นโรคหืดนะครับซึ่งจะพบได้ในเด็กมากกว่าในผู้ในวัยสูงอายุ
0: โรคหืด
1: โรคหืดครับ
0: ค่ะซึ่งก็คือเป็นเฉพาะเด็กแต่ว่าผู้ใหญ่นี่ก็จะเป็นถุงลมโป่งพองเลยใช่ไหมคะ
1: ผู้ใหญ่ก็อาจจะเป็นโรคหืดร่วมกับถุงลมโป่งพองได้นะครับแต่ถุงลมโป่งพองจะเจอในคนไข้ที่สูงอายุในเด็กจะไม่เป็นเพราะมันต้องใช้เวลาในการที่จะเป็นโรค
0: แล้วถุงลมปองที่เราเป็นเนี่ยจะมีอาการสืบเนื่องไปถึงโรคร้ายแรงโรคอื่นนอกจากมะเร็งปอด
1: โรคถุงลมปองเราพบว่าโรคร่วมพบได้บ่อยนะครับเนื่องจากว่าโรคนี้มันเกิดจากการอักเสบในหลอดลมการอักเสบไม่ได้เกิดเฉพาะในหลอดลมเท่านั้นเกิดการอักเสบในระบบอื่นๆด้วยเพราะนั้นเราจะพบว่าคนไข้เป็นโรคหัวใจมากขึ้นนะครับมีภาวะกระดูกพรุนมากขึ้นมีเรื่องของกล้ามเนื้อรีบมากขึ้นนะครับจะพบได้บ่อยในคนไข้ที่เป็นโรคถุงลมโป่งพอง
0: แล้วคนที่ไม่ได้สูบบุหรี่แต่สูดดมซึ่งบางทีเป็นแค่บุหรี่ไฟฟ้าไม่มีควันออกมาอย
1: ่
0: างเง
1: ี้
0: ยค่ะจะมีโอกาสเป็นไหมคะเพราะว่ามันไม่เห็นควันเรา
1: ถ้าสูดบุหรี่ไฟฟ้าคนที่อยู่ร่วมอาจจะมีผลกระทบน้อยกว่าเพราะมันไม่มีควันออกมา
0: อ
1: ันน่าจะเป็นข
0: ้
1: อ
0: แสดงว่าถุงลมโป่งพองนี่คือสิ่งสำคัญคือเป็นควันด้วย
1: ใช่เป็นควันครับควันที่ออกมาจากบุหรี่เนี่ยจะมีพวกสารหลายๆอย่างซึ่งเราสูดเข้าไปมันก็จะมีผลตามมาครับ
0: อ๋อค่ะแสดงว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยกับบุหรี่ธรรมกับเป็นมวลธรรมดาเนี่ยผู้ที่สูบเนี่ยก็อาจจะมีผลอ
1: ัน
0: ตรายเข้าสู่ร่างกายเท่ากันแต่ว่าผลจาก
1: ผู้ที่อยู่รอบเคียงอาจจะน้อยกว่า
0: ใช่ไหม
1: ครับ
0: ซึ่งปัจจุบันนี้ค่ะจะพบว่าหลายๆคนทั้งผู้หญิงผู้ชายในตั้งแต่เด็กเดี๋ยวนี้เด็กหลายๆคนก
1: ็
0: เริ่มที่จะสูบบุหรี่ตั้งแต่ยังวัยเด็กบางคนอยู่ในวัยเรียนก็สูบอยากให้คุณหมอฝากถึงคนปัจจุบันนี้ที่อยากจะลิลองเริ่มสูบบุหรี่หรือว่าบางคนสูบบุหรี่แล้วก็ไม่ยอมคิดจะเลิกเพราะคิดว่าอาจจะไม่เป็นอันตรายกับร่างกายหรือว่าตัวเองอาจจะโชคดีไม่เป็นโรคอะค่ะ
1: ครับจริงๆนะครับบุหรี่โรคถุงลมโป่งพองเนี่ยสาเหตุที่สำคัญก็คือเรื่องของการสูบบุหรี่เพราะนั้นเนี่ยการที่จะรักษาแล้วก็ป้องกันไม่ให้โรคเนี่ยเป็นมากขึ้นก็คือการเลิกสูบบุหรี่นะครับนอกจากนั้นเองบุหรี่เนี่ยทำให้เกิดโรคหลายๆอย่างนะครับเป็นที่ทราบกันไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลิกสูบบุหรี่เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญในการป้องกันโรคนี้นะครับและเน้นอีกอย่างนึงโรคถุงลมโป่งพองเป็นโรคซึ่งอาจจะรักษาไม่หายขาดแต่เราสามารถที่จะป้องกันและดูแลทำให้คนไข้เนี่ยมีอาการเหนื่อยน้อยลงได้โดยท่านจะต้องมาหาแพทย์อย่างรวดเร็วแล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย
0: ์ค่ะก็เรียกได้ว่าบุหรี่นะคะก็เป็นอันตรายทั้งกับผู้ที่สูบแล้วก็ผู้ที่อยู่รอบข้างนะคะดังนั้นเราควรที่จะตัดไฟตั้งแต่ต้นลมนะคะโดยการที่ไม่สูบบุหรี่เพื่อที่จะไม่ได้ทำร้ายตัวเองแล้วก็คนที่อยู่รอบข้างของเราด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราต้องขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติคณิตทรัพย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคปอดคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะขอบพระคุณค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: และในช่วงยืดสายคลายเส้นวันนี้จะมีท่าทางการออกกำลังกายเป็นท่าใดนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะกำพบกับช่วงยืดสายเส้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาฝึกหายใจในผู้ป่วยถุงลมโป่งพองกันค่ะสำหรับผู้ป่วยถุงลมโป่งพองนะคะจะมีการหายใจสั้นตื้นและหายใจไม่อิ่มค่ะซึ่งจะทำให้เรารู้สึกเหนื่อยตลอดเวลาค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาแนะนำวิธีการที่ถูกต้องกันค่ะเริ่มต้นนะคะเราจะทำในท่านั่งหรือว่าท่ายืนก็ได้ค่ะการหายใจที่ถูกต้องในผู้ป่วยโรคนี้นะคะเราจะต้องหายใจเข้าทางจมูกลึกๆให้ช้าและหายใจเข้าให้ท้องป่องดันมือออกมาค่ะและเวลาที่เราหายใจออกนะคะเราจะใช้เป็นการเป่าลมออกมาทางปากแทนการหายใจออกทางจมูกค่ะเดี๋ยวมาลองทำพร้อมกันนะคะเริ่มแรกนะคะมือประสานไว้ที่กระบังลมค่ะบริเวณหน้าท้องจากนั้นนะคะให้เรายืดตัวขึ้นตรงๆสูดหายใจเข้าทางจมูกลึกๆให้ช้าๆและท้องป่องดันมือออกมาค่ะหายใจออกใช้เป็นการเป่าลมออกมาทางปากยาวๆแทนจมูกนะคะลองดูอีกครั้งนึงนะคะสูดหายใจเข้าลึกๆทางจมูกและเป่าออกมาทางปากยาวๆค่ะ

หนึ่งนะคะสองค่ะ

3ค่ะสุดหายใจเข้าลึกๆท้องป่องนะคะ4ค่ะสุดหายใจเข้าลึกๆทางจมูกและเป่าลมออกมายาวๆทางปากนะคะ

0: 5ค่ะสำหรับท่านี้นะคะเราจะฝึกกัน 5-10 ครั้งค่ะแต่ถ้าขณะทำแล้วเรารู้สึกว่าเริ่มมีอาการเหนื่อยหอบเราควรที่จะพักทันทีนะคะในระยะแรกนะคะถ้าเรายังไม่มั่นใจว่าการที่เราหายใจออกมาทางปากถูกต้องไหมเราสามารถนำกระดาษทิชชู่นะคะมาวางเจาะไว้ที่ปากแบบนี้แล้วก็เป่าออกมาให้กระดาษปลิวได้ค่ะสำหรับท่านี้นะคะจะช่วยทำให้เราหายใจได้ถูกวิธีแล้วก็ไม่เหนื่อยค่ะ
1: สวัสดีค่ะมาพบกันในช่วงใส่ใจในจานนะคะสำหรับเมนูที่เราจะทำกันในวันนี้ก็คือปอเปี๊ยะสดค่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันเลยนะคะ

อันดับแรกเราจะเริ่มทำในส่วนของน้ำพะโล้ก่อนนะคะแล้วก็ใช้น้ำเปล่า1ถ้วยแล้วก็ใช้เนื้อไก่นะคะใช้ส่วนที่เป็นเนื้ออกไก่จะทำให้ได้เนื้อไก่ได้น้ำที่ออกมีรสชาติหวานด้วยนะคะแล้วก็เต้าหู้นะคะเราใช้เต้าหู้ที่เป็นเต้าหู้แข็งแล้วก็หั่นให้เป็นแผ่นเอาไว้นะคะใส่ลงไปพร้อมกันนะคะจากนั้นก็ใส่เครื่องเทศก็จะมีรากผักชีมีเปยกั๊กแล้วก็มีก้านอบเชยนะคะใส่ลงไปด้วยอันนี้เพื่อที่ทำให้เกิดความหอมของกลิ่นพะโล้นะคะแล้วเราก็ปรุงรส ด้วยผงพะโล้นะคะเพิ่มกลิ่นของความเป็นพะโล้เข้าไปนะคะแล้วก็มีน้ำมันหอยนะคะตัวนี้จะช่วยทำให้รสชาติเนี่ยมันซึมเข้าไปในส่วนของเต้าหู้กับไก่นะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะเอาเต้าหู้กับไก่เนี่ยไปใส่ในตัวของปอเปี๊ยะนะคะแล้วก็ปรุงรสชาติเข้าไปแล้วก็ใส่ซีอิ๊วดำนะเพื่อแต่งสีเราไม่ต้องใส่เยอะนะใส่เพื่อแค่ให้สีของไก่และสีของเต้าหู้เนี่ยออกเป็นสีดำๆเข้มขึ้นนิดนึงนะคะแล้วก็ตั้งให้ส่วนผสมเนี่ยเดือดเดี๋ยวเราก็ปล่อยให้เขาสุกซะก่อนให้นุ่มก่อนค่ะเดี๋ยวเราค่อยกลับมาดูกันค่ะหลังจากที่เราต้มสุกแล้วนะคะเราก็จะได้ลักษณะของไก่ที่มีสีเข้มขึ้นแล้วก็มีกลิ่นรสของตัวพะโล้ลงไปนะคะแล้วก็เราก็จะนำไก่มาฉีกเป็นเส้นๆอย่างนี้นะคะแล้วก็เต้าหู้เดี๋ยวเราจะหั่นเต้าหู้เป็นแผ่นไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะให้เวลาเราม้วนเนี่ยจะได้เป็นลักษณะเป็นเส้นที่ห่อง่ายขึ้นแล้วเราหั่นเป็นชิ้นเอาไว้เราก็หั่นแตงกวาเราจะหั่นที่มีลักษณะเป็นแท่งๆเหมือนกันนะคะเพื่อจะได้ห่อได้ง่ายขึ้นนะคะสัก3แตงกวานี้เราอาจจะใช้เป็นแตงญี่ปุ่นหรือว่าแตงกวาของโครงการหลวงหรือว่าแตงกวาที่เนื้อแน่นๆนะคะใช้ได้หมดเลยแล้วก็กุนเชียงเราก็หั่นเป็นเส้นๆเอาไว้อย่างนี้นะคะนี่คือส่วนผสมที่เราจะใส่ลงไปในตัวของไส้ปอเปี๊ยะนะคะเราต้มพะโล้เมื่อกี้เอาไว้นะที่เราแยกน้ำไว้นะคะใส่ลงไปแล้วก็เติมน้ำเปล่านิดหน่อยนะคะประมาณครึ่งถ้วยถ้วยถึงครึ่งถ้วยก็ได้นะคะแล้วเราก็ใช้น้ำตาลใส่ลงไปได้เลยนะคะตัวนี้จะออกรสชาติหวานน้อยกว่าน้ำตาลที่ฟอกสีแล้วนะคะแล้วก็น้ำมันงานะคะใส่ลงไปได้เลยเกลือนะคะใส่เกลือปรุงนิดนึงเพื่อเพิ่มความเค็มเพราะเมื่อกี้เราเติมน้ำเปล่าเข้าไปนะคะแล้วก็น้ำมะขามเปียกแล้วก็จะเคี่ยวให้ข้นนิดนึงนะเคี่ยวให้เดือดนิดนึงสักพักหนึ่งนะคะ

ะคะแล้วก็เตรียมแป้งข้าวโพดเอาไว้ตัวนี้จะช่วยทำให้ส่วนผสมเราข้นขึ้นนะคะเราก็ใช้แป้งข้าวโพดหรือแป้งมันก็ได้นะคะเป็นตัวช่วยทำให้ส่วนผสมข้นขึ้นแล้วก็ต้องใช้วิธีการคนตลอดเวลานะคนเร็วๆเพราะถ้าเกิดปล่อยไว้มันอาจจะทำให้แป้งเป็นก้อนนะคะพอเสร็จเราก็ใส่ลงไปพอให้ส่วนผสมแค่คนเป็นลักษณะเหมือนซอสที่ตักราดได้นะคะอีกนิดนึง

0: มีสีออกคล้ายๆน้ำพะโล้นะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมของเครื่องพะโล้อยู่ด้วยคราวนี้มาดูวิธีการม้วนนะคะเราก็ใช้แผ่นแป้งวางไปนะคะวางด้วยถั่วงอกนิดนึงนะคะวางแตงกวาลงไปวางเต้าหู้ถ้ามันใหญ่เราอาจจะตัดให้เล็กลงหน่อยก็ได้นะคะแล้วก็ใส่กุนเชียงแล้วก็เนื้อไก่ฉีกเวลาวางไส้นะคะพยายามวางให้มันเสมอเพราะว่าเดี๋ยวเวลาม้วนเนี่ยมันจะได้เท่ากันนะคะแล้วก็อาจจะเพิ่มสีสันข้างในลงไปโดยใช้ไข่ฝอยนะคะแต่งข้างในนิดนึงนะคะแล้วเราก็ม้วนให้แน่นวิธีม้วนไม่ยากนะคะก็คือแค่จับให้แน่นๆอย่างนี้แล้วก็ม้วนให้เป็นกลมๆเฉยๆนะคะเดี๋ยวเราจะทำสัก 2-3 แผ่นนะคะจากนั้นเราก็หั่นเวลาเสิร์ฟนะคะเราก็หั่นเป็นคำนะคะจัดใส่จานเราก็จะโรยด้วยไก่ฉีกนะที่เราเตรียมไว้แต่งหน้าหรือบางคนอาจจะใช้เป็นเนื้อปูก็ได้นะคะแต่เนื้อปูเนี่ยก็อาจจะนึ่งต้องนึ่งให้สุกซะก่อนนะคะเพื่อไม่ให้มีกลิ่นคาวออกมานะคะแล้วก็โรยไข่ฝอยมันคือน้ำที่เราเคี่ยวไว้แล้วเมื่อกี้นะคะลาให้มันทั่วๆแล้วก็โรยด้วยงาขาวนะคะแล้วก็จะแต่งด้วยต้นหอมนิดหน่อยนะเพื่อเพิ่มสีสันของอาหารหน่อยนึงอาหารประเภทนี้มันจะออกค่อนข้างเลี่ยนนิดนึงนะเราอาจจะเติมด้วยพริกชี้ฟ้าดองสำหรับเมนูปอเปี๊ยะสดวันนี้นะคะคุณค่าทางโภชนาการของปอเปี๊ยะจานนี้นะก็จะได้โปรตีนจากเนื้อไก่นะคะแล้วก็จากไข่แล้วก็ที่สำคัญคือเราจะได้จัดกุนเชียงด้วยซึ่งบางทีเราจะเห็นว่ากุนเชียงมีไขมันเยอะแต่เราสามารถเลือกกุนเชียงที่ไขมันต่ำๆหรือจะเป็นกุนเชียงปลาก็ได้นะคะก็จะทำให้อาหารจานนี้ของเราเนี่ยได้สัดส่วนครบคุณค่าทางโภชนาการค่ะสำหรับครั้งหน้าจะเป็นเมนูอะไรนั้นคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามกันนะคะ
1: เต็มอิ่มกันเลยนะคะคุณผู้ชมทั้งความรู้จากคุณหมอท่าทางการออกกำลังกายรวมไปถึงการสอนเมนูอาหารเพื่อสุขภาพค่ะและถ้าคุณผู้ชมอยากทราบว่าครั้งหน้ารายการของเรามีอะไรมาฝากกันนั้นอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะและถ้าหากคุณผู้ชมท่านใดต้องการติดตามรับชมรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกย้อนหลังสามารถติดตามรับชมได้ที่ www.etvthai.tv หรือถ้าคุณผู้ชมมีคำถามและข้อเสนอแนะเชิญส่งมาได้เลยตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันแก้มบุ๋มบุพผานินสวัสดิ์พร้อมทั้งทีมงานรายการรุ่นใหญ่ไกลโรคต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ตัวเองไม่เจอเป็นปัญหาที่หลายคนกังวลใจค่ะแต่ไม่มีใครที่จะสามารถไขปริศนานี้ได้นอกจากตัวเราเองพี่เมย์อยากจะชวนน้องๆมาออกแบบชีวิตวัยเรียนผ่านกระบวนการคิดแบบนักออกแบบในวิชาดี

0: Design Thinking for Student Life กับพี่เมย์ศรีพัฒนาสกุลค่ะสวัสดีค่ะพี่เมย์ศรีพัฒนาสกุล CEO ของบริษัทลูกคิดค่ะพี่เป็นอดีต Design Leader ที่ Stanford D School แล้วก็เป็นผู้แปลหนังสือ Designing Your Life วันนี้จะมาขอชวนน้องๆออกแบบชีวิตวัยเรียนด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบหรือว่า Design Thinking ผ่านวิชา Design Thinking for Student Life ค่ะพี่เมย์จะชวนทุกคนสวมหมวกนักออกแบบซึ่งมีคอนเซปต์สำคัญ Heart, Head, Hand โดยจะมีวิธีและอุปกรณ์ที่จะช่วยให้น้องๆได้เข้าใจตัวเองวิเคราะห์ทางเลือกและทดลองปฏิบัติตามได้ค่ะมีบทสัมภาษณ์จากดีไซน์ทิงเกอร์รุ่นพี่ที่จะมาแชร์ประสบการณ์เชิงลึกถึงการค้นหาอาชีพที่ถูกใจและพัฒนาทักษะต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดรวมถึงแนะนำ Growth Mindset กรอบความคิดแบบเติบโตที่จะช่วยพลิกมุมมองให้น้องๆได้เห็นโอกาสใหม่ๆที่กว้างไกลกว่าเดิมค่ะคุณพ่อคุณแม่คุณครูที่ดูวิชานี้ก็สามารถใช้แนวคิดนี้ไปปรับใช้กับลูกๆแล้วก็ลูกศิษย์ได้เช่นเดียวกันค่ะ
1: ตอนที่พี่อายุเท่าน้องๆนะคะมีความตั้งมั่นตั้งแต่ม.3 ม.4 เลยว่าเราอยากจะเป็นจิตแพทย์อยากจะเป็นหมอนะคะพอเริ่มต้นเข้าสู่โลกของการเรียนสายวิทย์นะคะส่วนหนึ่งก็เจอว่าการทำงานในห้องแลบเนาะการได้เรียนรู้วิชานี้เจาะลึกมากขึ้นเช่นชีววิทยาเนี่ยเราเริ่มรู้สึกอึดอัดกับสิ่งที่เราเรียนเนาะรู้สึกว่าไม่ชอบรายละเอียดที่มันจะต้องลงเยอะแล้วก็การที่เราต้องนั่งอ่านทำงานอยู่ในแลบแล้วก็ไม่ได้เจอผู้คนนะคะก็เริ่มมาสะท้อนคิดว่าเอ๊ะจริงๆเราจะชอบงานนี้จริงหรือเปล่าพอได้ไปฝึกงานเนาะได้เจอคนเยอะขึ้นในสายงานที่เกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจมากขึ้นก็ค้นพบตัวเองว่าจริงๆเป็นคนที่ชอบทำงานกับคนเยอะๆได้เจอคุยกับคนเยอะๆได้คิดอะไรใหม่ๆในทุกวันไม่ชอบงานที่เหมือนเดิมซ้ำๆนะคะซึ่งงานที่ทำอยู่ทุกวันนี้เนี่ยก็เป็นงานที่ยังได้เข้าไปทำงานกับในโรงพยาบาลบ้างได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ออกแบบประสบการณ์ให้กับคนไข้ผู้ป่วยแต่ไม่ได้เป็นในมุมของคุณหมอแล้วก็เป็นสิ่งที่รู้สึกว่ามีความสุขมากเลยเพราะว่าได้คุยกับคนเยอะๆเข้าใจความต้องการคนไข้ความต้องการของพยาบาลความต้องการของพี่ๆหมอซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยถามว่าย้อนกลับไปในสมัยมัธยมเห็นไหมว่าจะเป็นอาชีพที่ทำอยู่ก็อาจจะบอกว่าไม่ได้เห็นชัดเจนตั้งแต่ตอนนั้นแต่เป็นสิ่งที่ค่อยๆเรียนรู้แล้วก็ต่อยอดมาเรื่อยๆค่ะที่มหาวิทยาลัย Stanford นะคะมีการปรับใช้กระบวนการ Design Thinking กับเรื่องของชีวิตอย่างจริงจังพอสมควรเลยค่ะมีอาจารย์2ท่านนะคะชื่อว่า Bill Burnett กับ Deb Evans นะคะอาจารย์ทั้ง2ท่านเป็นอาจารย์ที่อยู่ที่ Stanford D School สังเกตว่านักเรียนส่วนใหญ่ก็ไม่ได้รู้หรอกว่าตัวเองอยากจะเรียนอะไรต่อทำงานอะไรต่อแม้ว่าจะอยู่ในวัยมหาลัยแล้วก็ตามนะคะอาจารย์ทั้ง2ท่านก็เลยปรับใช้กระบวนการ Design Thinking มาใช้ในการแนะแนวน้องๆในมหาลัยตอนที่เริ่มที่จะวางแผนชีวิตว่าจบปี3ปี4ไปแล้วจะไปต่ออะไรดีกลายเป็นเวิร์กช็อปที่โด่งดังไปทั่วโลกจัดเวิร์กช็อปเพื่อเข้าใจตัวเองหลายที่ทั่วโลกแล้วก็เป็นหนังสือ Designing Your Life ที่เมย์กล่าวถึงไปในตอนต้นนะคะวิชาออกแบบชีวิตด้วย Design Thinking หลักสูตรนี้นะคะถูกออกแบบมาเพื่อที่จะทำให้น้องๆได้เรียนรู้ที่จะเข้าใจตัวเองฟังเสียงหัวใจตัวเองแล้วก็ลองดูซิว่าเราสามารถออกแบบทางเลือกใหม่ๆให้กับชีวิตได้ยังไงบ้างแล้วก็สุดท้ายแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดในการที่จะเริ่มออกแบบชีวิตได้ดีคือการเริ่มวางแผนการทดลองลงมือทำอะไรใหม่ๆที่จะทำให้เราได้สามารถเรียนรู้แล้วก็รู้จักตัวเองมากขึ้นค่ะวิชานี้ส่วนตัวคิดว่าไม่ได้น่าจะเป็นประโยชน์กับน้องๆเฉพาะในวัยเรียนอย่างเดียวนะคะแต่ว่าอาวุธความคิดแล้วก็กรอบแนวคิดจากวิชานี้นะคะน่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยในวันที่น้องๆโตขึ้นแล้วก็ไปปรับใช้กับการทำงานในวันที่เราอาจจะต้องวางแผนอาชีพในอนาคตต่อไปผู้ใหญ่ที่ดูอยู่นะคะสามารถนำความรู้ชุดนี้ไปแนะแนวเด็กๆที่ดูแลอยู่ได้ค่ะรวมถึงสามารถปรับใช้กับตัวเองได้เช่นกันเพราะว่าการออกแบบชีวิตเหมาะสำหรับทุกคนเหมาะสำหรับทุกวัยแล้วก็ชีวิตเราเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเป็นการเรียนรู้ที่ไม่จบนิ่งนะคะน้องๆที่เลือกที่จะมาเรียนหลักสูตรนี้นะคะคงอาจจะอยากได้คำตอบในใจว่าเอ๊ชีวิตเราจะไปยังไงดีเรียนอะไรดีนะทำอาชีพอะไรดีจริงๆวิชานี้อาจจะไม่ได้คำตอบนั้นกับน้องๆนะคะเพราะว่าทุกวินาทีที่เราเรียนวิชานี้กันอยู่เนี่ยโลกข้างนอกก็เปลี่ยนไปตลอดเวลาหลายอย่างที่เป็นจริงอยู่ในวันนี้ในอนาคตก็อาจจะเปลี่ยนไปอาชีพที่ทุกวันนี้เป็นที่นิยมมากเลย10ปีข้างหน้าก็อาจจะไม่ใช่อาชีพที่ทุกคนรู้จักแล้วก็นิยมต่อไปแล้วโลกเปลี่ยนไปตลอดเวลา สุดท้ายแล้วการออกแบบชีวิตไม่สามารถให้คำตอบกับเราในวันนี้ได้แต่ว่าเป็นกระบวนการที่จะต้องเกิดการเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวไปเรื่อยๆค่ะนอกจากโลกจะเปลี่ยนไปแล้วนะคะสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนไปตลอดเวลาเช่นกันก็คือตัวเราเองค่ะแต่ละวันเราก็เจอโลกที่เปลี่ยนไปมีประสบการณ์ที่หลากหลายมากขึ้นเราในวันนี้กับเราอีก5ปีข้างหน้าก็อาจจะเป็นคนละคนกันมีความชอบมีบริบทชีวิตที่แตกต่างกันไปอย่างสิ้นเชิงเพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกเลยนะคะที่เราในวันนี้อาจจะชอบอาชีพใหม่ที่ต่างไปจากเดิมสนใจสายการเรียนใหม่ที่ต่างไปจากเดิมไม่แปลกเพราะว่าชีวิตของคนเราเปลี่ยนแปลงกันได้ค่ะเพราะชีวิตไม่ใช่เส้นตรงนะคะแต่ว่าเป็นเขาวงกตที่ยื้อไปมาหลักสูตรนี้พวกเราเลยตั้งใจออกแบบมาเพื่อที่จะให้น้องๆไม่ใช่แค่หาคำตอบให้กับตัวเองแต่ว่าสามารถออกแบบแผนที่แล้วก็เข็มทิศในการเดินทางเพื่อที่จะรู้ว่าความชอบของตัวเองที่เปลี่ยนไปบริบทของชีวิตที่เปลี่ยนไปเราจะเดินทางก้าวไปข้างหน้ายังไงดีเราจะทำให้น้องๆได้เห็นโอกาสในการที่จะเข้าใจตัวเองมากขึ้นจะมีเครื่องมือและวิธีการยังไงที่จะทำให้เราได้รู้จักตัวเองมากขึ้นอันที่1 นะคะอันที่2ทุกคนน่าจะได้โอกาสในการคิดหาทางออกลองออกแบบทางเลือกให้กับตัวเองแล้วก็สุดท้ายลองออกแบบการทดลองที่อาจจะทำให้เราได้รู้จักตัวเองมากขึ้นค่ะเมย์เองเคยเป็นวิศวกรเคยเป็นพนักงานธนาคารเคยเป็นผู้ประกอบกิจการเคยเป็นอาจารย์หลายอย่างเกิดขึ้นในชีวิตและจุดหลายๆจุดก็ต่อกันโดยที่เราก็ไม่ได้วางแผนเอาไว้ก่อนเลยเพราะฉะนั้นหลายๆอย่างในชีวิตอาจจะไม่ได้เหมือนที่น้องๆคิดเอาไว้ในตอนนี้มีความเป็นไปได้เยอะแยะมากมายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแล้วก็อยากให้ทุกคนได้เรียนรู้ที่จะเปิดใจแล้วก็ค้นหาสนุกกับการเรียนรู้แล้วก็รู้จักตัวเองค่ะกระบวนการดีไซน์ thinking หรือว่ากระบวนการคิดเชิงออกแบบนะคะเป็นกระบวนการที่เมย์คิดว่าเหมาะมากกับการเอามาปรับใช้กับการออกแบบชีวิตไม่ว่าจะเป็นวัยเรียนหรือวัยทำงานนะคะเดิมทีกระบวนการคิดเชิงออกแบบถูกเอามาใช้อย่างแพร่หลายมากๆในวงการธุรกิจนะคะถูกออกแบบมาใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์บริการแต่หลักการลึกๆของกระบวนการดีไซน์ thinking เลยคือความเชื่อที่ว่าถ้าเราจะออกแบบอะไรให้มีประสิทธิภาพที่ดีสักอย่างนึงเนี่ยจะต้องเริ่มต้นจากการทำความเข้าใจตัวเองบางครั้งภาษาธุรกิจใช้คำว่า empathy หรือว่าการเอาใจเขามาใส่ใจเราแต่ในบริบทของการออกแบบชีวิตก็คือการเอาใจของตัวเองออกมาแล้วก็ตั้งใจฟังเสียงตัวเองจริงๆว่าจริงๆเราชอบอะไรแล้วก็เราไม่ชอบอะไรนะคะดีไซน์ thinking เน้นการทำความเข้าใจตัวเองเป็นอันดับที่1 นะคะแล้วก็เน้นลองดูซิว่ามันมีความเป็นไปได้อะไรบ้างไหมในการที่จะออกแบบให้เรามีทางเลือกใหม่ๆในชีวิตและสุดท้ายสิ่งที่สำคัญคือการเรียนรู้ผ่านการทดลองทำซึ่งกระบวนการแล้วก็กรอบความคิดตรงนี้นะคะสามารถเอามาปรับใช้ให้เป็นประโยชน์กับทุกช่วงเวลาของชีวิตไม่ว่าจะเป็นวัยเรียนวัยทำงานหรือว่าวัยเกษียณค่ะกระบวนการดีไซน์ thinking เริ่มต้นจากการทำความเข้าใจอย่างไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของชีวิตสิ่งที่สำคัญคือการใช้เวลาถอยหลังมาทำความเข้าใจตัวเองสังเกตตัวเองว่ามีอะไรที่เราชอบมีอะไรที่เราอาจจะไม่ชอบมีอะไรที่ทำให้เราตื่นมาทุกเช้าแล้วมีพลังในการทำงานไปเรียนต่อมีอะไรบ้างไหมที่ทำให้เรารู้สึกหมดพลังการสังเกตแล้วก็เข้าใจตัวเองแบบนี้เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการตั้งโจทย์ของการออกแบบชีวิตค่ะในวิชานี้เราเรียกขั้นตอนนี้ว่า Heart หรือการเปิดใจเพื่อเข้าใจตัวเองมากขึ้นค่ะเมื่อเข้าใจตัวเองแล้วนะคะอีกขั้นตอนสำคัญคือการตั้งคำถามตั้งโจทย์การตั้งคำถามดีๆสามารถทำให้เราปลดล็อกตัวเองได้แล้วก็ก้าวข้ามข้อจำกัดต่างๆของชีวิตไปได้เราเรียกขั้นตอนนี้ว่า Head หรือการคิดระดมสมองพลิกมุมคิดเพื่อที่จะทำให้เราเห็นความเป็นไปได้ในชีวิตมากขึ้นค่ะสุดท้ายแล้วคิดอย่างเดียวไม่ได้ค่ะการเรียนรู้ที่แท้จริงเกิดขึ้นจากการลงมือทำหรือขั้นตอนของแฮนด์นั่นเองการลงมือทำให้เราสามารถประเมินตัวเองได้มากขึ้นเข้าใจว่าสิ่งที่เราวางแผนไว้พอทำแล้วชอบหรือไม่ขั้นตอนนี้สำคัญมากๆเพราะจะทำให้เราได้ฟีดแบ็กแล้วก็รู้จักตัวเองมากขึ้นค่ะ3ขั้นตอนหลัก Heart Head แล้วก็ Hand นะคะเป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ Design Thinking ที่จะทำให้เราสามารถเข้าใจตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นตั้งคำถามเพื่อปลดล็อกตัวเองก้าวข้ามข้อจำกัดแล้วก็ออกแบบการทดลองเพื่อที่จะเรียนรู้แล้วก็ประเมินตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะในวิชานี้นะคะทุกคนจะได้เรียนรู้เครื่องมือแล้วก็แนวคิดในการออกแบบชีวิตแล้วก็เข้าใจตัวเองคิดว่าน่าจะเป็นหลักการเบื้องต้นที่อาจจะทำให้ทุกคนได้ตกผลึกแล้วก็เข้าใจตัวเองมากขึ้นสิ่งที่เรียนรู้ในวิชานี้สามารถเอามาปรับใช้แล้วก็ฝึกทำได้อยู่เรื่อยๆนะคะช่วงเวลาไหนที่เราสับสนในชีวิตนะคะไม่แน่ใจว่าเรามาถูกทางหรือเปล่าเดินทางในสายอาชีพหรือสายการเรียนที่ใช่ไหมเริ่มไม่แน่ใจในความชอบของตัวเองพี่เมย์เชื่อว่าแบบฝึกหัด
0: ัดแล้วก็แนวคิดหลายๆอย่างในวิชานี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับน้องๆในการหยิบจับขึ้นมาสะท้อนคิดแล้วก็อาจจะทำให้เราได้เข้าใจตัวเองมากยิ่งขึ้นค่ะขอให้ทุกคนสนุกกับการออกแบบชีวิตนะคะ

ที่จะชวนน้องๆมาทำความรู้จักนะคะคือเครื่องมือที่มีชื่อว่าซูเปอร์พาวเวอร์และคริปโตไนท์นะคะซูเปอร์พาวเวอร์หมายถึงสิ่งที่เราทำได้ดีเป็นจุดแข็งของตัวเองนะคะรู้สึกว่าเราทำสิ่งนี้แล้วเรามีความสุขมีพลังอยากทำนะคะสิ่งเหล่านี้เราให้คำนิยามว่าเป็นซูเปอร์พาวเวอร์หรือเป็นสิ่งที่เพิ่มพลังบวกให้กับตัวเองนะคะถ้าใครเคยดูการ์ตูนซูเปอร์แมนก็จะรู้ว่าซูเปอร์แมนเนี่ยจะหมดพลังเวลาที่เจอเจ้าหินคริปโตไนท์สีเขียวๆนะคะถ้าเรามองในอีกมุมนึงก็คือเป็นสิ่งที่ทำให้เราหมดแรงนั่นเองเนาะไม่มีพลังไปต่อทำแล้วเหนื่อยจังเลยไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมวิชาเรียนหรืองานที่เราทำแล้วเรารู้สึกว่าหมดพลังเหลือเกินนะคะการที่เราคิดถึงซูเปอร์พาวเวอร์แล้วก็คริปโตไนท์อาจจะทำให้เราเข้าใจตัวเองมากยิ่งขึ้นว่าอะไรนะเป็นตัวเพิ่มพลังและอะไรนะที่เป็นตัวดูดพลังของเราค่ะตัวอย่างของซูเปอร์พาวเวอร์หรือสิ่งที่ให้พลังนะคะสำหรับบางคนอาจจะเป็นการที่ได้ทำอะไรอยู่เงียบๆคนเดียวได้สะท้อนคิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสำหรับบางคนซูเปอร์พาวเวอร์อาจจะเป็นการที่ได้เจอคนเยอะแยะมากมายได้พลังบวกจากการได้พูดคุยได้แลกเปลี่ยนนะคะในมุมเดียวกันคริปโตไนท์ก็อาจจะเป็นสิ่งที่แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลเนาะบางคนคริปโตไนท์มาจากการที่จะต้องแบบเจออะไรวุ่นวายแต่ละวันไม่เหมือนกันทำให้เกิดความกังวลใจที่แต่ละวันไม่เหมือนเดิมเนาะบางคนคริปโตไนท์ก็อาจจะเป็นในมุมของการที่จะต้องทำอะไรที่ออกไปยืนเจอคนเยอะๆรู้สึกว่าไม่มีความกล้ากังวลใจแล้วก็เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความเครียดที่ไม่ดีอันนี้อาจจะเป็นมุมที่อาจจะทำให้เราเห็นมากขึ้นว่าจริงๆแล้วมีความชอบหรือว่ามีความถนัดในมุมไหนค่ะวิธีหนึ่งที่จะสังเกตได้ว่าซูเปอร์พาวเวอร์ของเราคืออะไรนะคะเราอาจจะเคยได้ยินคนบอกว่าเวลาที่เราสนุกกับอะไรเนี่ยเวลามันมักจะผ่านไปเร็วมากโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยในหนังสือ Designing Your Life ใช้คำว่า flow เนาะคือเป็นช่วงเวลาที่เวลาผ่านไปเร็วมากเลยนะคะไหลไปอย่างที่ไม่รู้ตัวเลยผ่านไป3ชั่วโมงโอ้โหไม่รู้เลยว่าผ่านไปเร็วขนาดนี้นะคะสำหรับเมย์เองโฟลว์หรือว่าช่วงเวลาที่เรารู้สึกว่าเวลาผ่านไปโดยไม่รู้ตัวเนี่ยเกิดขึ้นเวลาที่เมย์ทำสไลด์สอนหนังสือนะคะเวลาที่พี่เมย์ทำสไลด์สอนหนังสือจะรู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะใช้เวลาลงรายละเอียดในแต่ละสไลด์ว่าจะอธิบายยังไงดีให้คนเข้าใจบางทีทำตีสองตีสามแล้วไม่รู้ตัวเลยว่าเวลาผ่านไปเยอะมากแล้วเราก็รู้สึกมีความสุขกับทุกโมเมนต์ของการทำสิ่งนั้นจริงๆแต่ว่าการที่จะคิดได้ว่าซูเปอร์พาวเวอร์ของเราคือช่วงเวลานั้นเนี่ยบางทีมันไม่ได้เกิดขึ้นทันทีเนาะบางทีเราจะต้องคอยสังเกตตัวเองนิดนึงว่ามันมีจังหวะไหนนะที่แบบเฮ้ยผ่านไปแล้วเหรอเอ้ยเมื่อกี้นี้เราไม่รู้ตัวเลยว่าเวลาผ่านไปเยอะขนาดนั้นซึ่งสำหรับแต่ละคนจังหวะที่มีโฟลว์เหล่านี้ก็อาจจะแตกต่างกันไปค่ะเพื่อให้น้องๆได้เข้าใจตัวเองแล้วก็เข้าถึงซูเปอร์พาวเวอร์และคริปโตไนท์ของตัวเองได้ง่ายขึ้นนะคะพวกเราได้ออกแบบฝึกหัดมาแผ่นนึงนะคะฝั่งนึงจะเป็นซูเปอร์พาวเวอร์แล้วก็ฝั่งนึงก็จะเป็นคริปโตไนท์นะคะหลักการง่ายๆก็คืออยากให้เราลองสะท้อนคิดดูเนาะว่าซูเปอร์พาวเวอร์แล้วก็คริปโตไนท์ของเราเนี่ยมีอะไรบ้างเริ่มต้นจากซูเปอร์พาวเวอร์ก่อนเลยซูเปอร์พาวเวอร์ก็คือเรียกว่าจังหวะเวลากิจกรรมที่เราทำแล้วรู้สึกว่ามีพลังจังเลยตื่นเต้นอยากทำแค่คิดก็อยากทำแล้วอีกด้านหนึ่งเนาะก็จะเป็นด้านของคริปโตไนท์เนาะเป็นในมุมของฝั่งตรงข้ามความหมายก็คือสิ่งที่ทำแล้วหมดแรงแค่คิดก็ไม่อยากทำแล้วแค่นึกก็ไม่อยากตื่นแล้วนะคะกิจกรรมเหล่านั้นเป็นอะไรบ้างเป็นช่วงเวลาไหนบ้างอยากให้น้องๆลองลิสต์ออกมาดูกันค่ะเพื่อให้น้องๆเห็นภาพมากขึ้นนะคะเดี๋ยวพี่เมย์อยากจะขอลองเขียนซูเปอร์พาวเวอร์แล้วก็คริปโตไนท์บนกระดานให้น้องๆได้ดูกันนะคะทุกคนจะเห็นว่าด้านบนเป็นซูเปอร์พาวเวอร์ด้านล่างเป็นคริปโตไนท์นะคะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้พี่เมย์ได้ลองเขียนให้กับตัวเองอยู่ประมาณนึงว่าของตัวเองเป็นอะไรบ้างเนาะอย่างแรกที่ตัวเองเจอก็คือตัวเองเป็นคนที่ชอบลองอะไรใหม่ๆไม่จำเจแบบไม่อยากให้แต่ละวันเหมือนกันอยากให้ตื่นมาแต่ละวันทำอะไรไม่เหมือนเดิมอันนี้เป็นสิ่งที่ตัวเองสังเกตมากๆเลยนะคะแล้วก็อีกอันนึงที่เขียนเอาไว้ให้กับตัวเองที่เมื่อกี้ได้เล่าไปด้วยนิดนึงก็คือเป็นคนที่ชอบทำสไลด์สอนหนังสือมากแบบตีสามตีสี่แบบว่าสไลด์แบบโผล่ขึ้นมาเยอะมากอยากให้มันเป็นภาพที่ชัดเจนให้คนเห็นแล้วก็เข้าใจซึ่งเชื่อมโยงกันนะสิ่งนึงที่ชอบทำประกอบการสอนไปด้วยก็คือชอบวาดภาพเพื่อสื่อสารเนาะมองว่าการที่เราสื่ออะไรออกมาให้คนเข้าใจเรื่องยากๆให้มันง่ายขึ้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำแล้วแบบแฮปปี้มากรู้สึกแบบอยากจะใช้เวลาในการเล่าอะไรที่มันย่อยง่ายๆให้คนได้ฟังนะคะฉะนั้นเขียนไว้ด้วยว่าชอบอธิบาย

0: เรื่องยากๆให้เป็นเรื่องง่ายเนี่ยอาจจะเชื่อมโยงกับข้างบนนิดนึงนะคะแล้วก็อีกอันนึงที่สำคัญมากเลยคือชอบเป็นคนที่ทำงานแล้วเจอคนเยอะๆไม่ชอบนั่งอยู่คนเดียวนะคะชอบแบบว่าไปแล้วอยากจะได้เจอได้คุยกับคนเวลาคิดก็อยากจะชวนคนรอบตัวมาคุยแล้วก็มาระดมสมองด้วยอันนี้ก็เป็นซูเปอร์พาวเวอร์ของพี่เมย์นะคะซึ่งถ้าลองสะท้อนคิดดูก็อาจจะเห็นนิดนึงว่าเป็นคนที่ชอบสื่อสารชอบทำเรื่องยากๆให้เข้าใจง่ายๆแล้วก็อยากที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับคนในการทำงานอะไรก็แล้วแต่นะคะที่พอมามองในมุมคริปโตไนท์ซึ่งบางทีก็อาจจะตรงข้ามกันแต่บางทีมันก็อาจจะมีมุมเสริมด้วยเหมือนกันเนาะสิ่งหนึ่งที่ไม่ชอบเลยนะคะก็คือเป็นคนที่ไม่ชอบงานที่ละเอียดละเอียดอะไรที่ต้องแบบลงตัวเลขเยอะๆตรวจ5ทีถึงจะนอนหลับได้ไงจะไม่อยากทำอาจจะเชื่อมโยงกันกับที่เมื่อกี้มีแชร์สิ่งหนึ่งที่เขียนด้วยก็คือไม่ชอบทำงานเดิมซ้ำๆแบบตรวจแล้วตรวจอีกเงี้ยไม่ชอบขอตรวจทีเดียวจบนะคะแล้วก็ไม่ชอบทำงานคนเดียวนั่งถ้าเวลาจะทำสไลด์เนี่ยก็จะชอบมีเพื่อนอยู่รอบตัวขอถามไอเดียเนาะเป็นคนที่ชอบสุงสิงอยู่กับคนอื่นเยอะๆอยากได้ไอเดียจากคนอื่นแล้วก็อีกอันนึงที่นึกถึงกิจกรรมที่แบบไม่ชอบเลยนะคะก็คือไม่ชอบเขียนบทความอะไรยาวๆแบบนั่งเขียนยาวๆเขียนเยอะๆชอบสื่ออะไรออกมาเป็นอะไรที่มันย่อยๆง่ายๆเป็นบูลเลตนะคะนี่เป็นสิ่งที่รู้สึกว่าอาจจะทำให้เห็นตัวเองมากขึ้นว่าเอ้ยเป็นคนที่ชอบสื่อสารในรูปแบบไหนเนาะเป็นคนที่ชอบทำงานในลักษณะที่อยู่คนเดียวหรือกับคนหลากหลายแล้วก็ความละเอียดของงานมันเป็นลักษณะแบบไหนการสังเกตตัวเองตรงเนี้ยมันอาจจะทำให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นว่ามันมีโมเมนต์ไหนมีกิจกรรมรูปแบบไหนที่อาจจะเพิ่มพลังแล้วก็ลดพลังให้กับเราซึ่งมันเป็นเพียงข้อมูลที่อยากจะทำให้เรารู้จักตัวเองมากยิ่งขึ้นถ้าเราอยากจะท้าทายตัวเองเรียนรู้อะไรที่เป็นคริปโตไนท์ของเรามากขึ้นก็ย่อมทำได้นะคะหรือบางคนอาจจะบอกว่าเป็นสิ่งที่หมดพลังทำแล้วเครียดอยากจะหลีกเลี่ยงก็เป็นสิ่งที่เราทำได้เช่นเดียวกันตัวอย่างเมื่อสักครู่นะคะเป็นตัวอย่างของพี่เมย์เดี๋ยวเราจะมาลองดูตัวอย่างของน้องเชื่อพอกันค่ะในช่วงนี้นะคะพี่เมย์อยากจะแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกับน้องเชอร์พอค่ะสวัสดีค่ะน้องเชอร์พออยากจะให้น้องเชอร์พอช่วยแนะนำตัวนิดนึงว่าตอนนี้เราเรียนชั้นอะไรอยู่แล้วก็เรียนสายอะไรอยู่ค่ะ
1: ก็สวัสดีค่ะชื่อเชอร์พอแนบเกศรนะคะชื่อเล่นชื่อเชอร์พอค่ะตอนนี้เรียนอยู่ม.5ค่ะโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปราสาทมิตรค่ะเอกนันทนาการและภาษาและการท่องเที่ยวค่ะ
0: อ๋อเอกนันทนาการภาษาและการท่องเที่ยวมันเกี่ยวข้องกับอะไรเฉพาะช่วยแนะนำเล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหม
1: มันจะเป็นเกี่ยวกับประมาณผู้นำกิจกรรมค่ะเป็นคนที่สามารถไปนำกิจกรรมได้หรือว่าจะเป็นพิธีกรก็ได้ค่ะแล้วก็การท่องเที่ยวเนี่ยมันจะเรียนเกี่ยวกับเป็นไกด์ก็ได้ค่ะหรือว่าเป็นผู้จัดโปรแกรมการท่องเที่ยวก็ได้ค่ะตอนม.ต้นหนูเรียนวิคณิตมาค่ะแต่ว่าพอเรียนมา3ปีเหมือนรู้ตัวแล้วว่าแบบหนูไม่ได้ชอบวิคณิตมันหนักเกินไปก็เลยมาลองประเมินตัวเองว่าตัวเองชอบอะไรกันแน่พอดูแล้วก็คือเป็นคนชอบกิจกรรมค่ะชอบกิจกรรมไม่ชอบคำนวณก็เลยมาดูของสาธิตมศวว่ามีอะไรน่าเรียนบ้างแล้วพอเหมือนมาดูเอกเนี่ยค่ะมันเหมือนตรงกับหนูเพราะว่าหนูชอบทำกิจกรรมมันก็คือนันทนาการแล้วหนูก็ชอบเจอผู้คนชอบท่องเที่ยวแล้วก็มันก็มีภาษาประกันท่องเที่ยวอีกก็เลยสวนนี่แหละค่ะคือทางของหนูมากกว่า
0: ก็คือเป็นวิคณิตมาก่อนแต่ว่าน้องเหมือนแบบได้มาสะท้อนคิดแล้วก็รู้จักตัวเองมากขึ้นแล้วก็แบบเหมือนถอดรหัสมานิดนึงว่าเราอาจจะไม่ชอบคำนวณนะชอบเจอคนชอบทำกิจกรรมมากกว่าก็เลยเป็นเรียกว่าเป็นสายที่เรียนอยู่ตอนนี้แล้วตอนนี้อยู่ม.5เดี๋ยวอีกปีกว่านิดๆก็จะเข้ามหาลัยตอนนี้ตัวเองมองว่าตัวเองอยากจะไปเรียนสายอะไรคะ
1: ถ้าเรียนจริงๆอยากจะไปเป็นสายนิเทศหรือแม้ก็สื่อสารมวลชนค่ะเพราะว่าหนูรู้สึกว่าหนูชอบอยู่กับผู้คนเพราะว่านิเทศก็ได้อยู่กับผู้คนสื่อสารมวลชนก็ได้อยู่กับผู้คนเหมือนกัน ชอบที่ติดต่อสื่อสารแต่ว่าถ้าได้เรียนจริงอยากอยู่เบื้องหลังมากกว่าเบื้องหน้าค่ะ
0: น้องเชอร์พอคิดมาเยอะมากประมาณนึงเลยเนาะเดี๋ยวเราลองดูกันสิว่าถ้าเราจะชวนน้องเชอร์พอมาทำกิจกรรมซูเปอร์พาวเวอร์หรือคริปโตไนท์นะคะซูเปอร์พาวเวอร์และคริปโตไนท์ของน้องเชอร์พอจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงค่ะในช่วงนี้นะคะพี่เมย์อยากจะชวนน้องเชอร์พอมาลองทำกิจกรรมซูเปอร์พาวเวอร์หรือคริปโตไนท์กันนะคะอยากให้น้องเชอร์พอลองเริ่มต้นจากการแชร์ให้พวกเราฟังสักนิดนึงก่อนว่าซูเปอร์พาวเวอร์เนาะกิจกรรมงานหรือการเรียนหรืออาจจะเป็นวิชาก็ได้ที่เรารู้สึกว่าทำแล้วแบบชอบมีอะไรบ้างที่ทำแล้วรู้สึกว่าเราได้พลังอยากจะให้ช่วยเขียนให้นิดนึงนะคะค่ะเป็นแบบกิจกรรมที่เรารู้สึกว่าทำแล้วสนุกจังเลยอยากตื่นขึ้นมาทำทุกวันเนาะได้พลังจากสิ่งนี้เนาะสำหรับน้องเชื่อพอเป็นอะ

0: อะไรบ้างนะคะอย่างแรกคือชอบทำกิจกรรมช่วยขยายความนิดนึงได้ไหมเอ่ยว่ากิจกรรมคืออะไร
1: คือกิจกรรมคือเป็นกิจกรรมทุกอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นในโรงเรียนนอกโรงเรียนไปการแข่งขันก็ได้ค่ะ
0: ชอบทำกิจกรรมชอบเจอคนนะคะชอบหาอะไรใหม่ๆทำน้องมีอะไรอีกบ้างไหมคะที่รู้สึกว่าแบบเอ้ยเราชอบจังเลยทำแล้วรู้สึกสนุกชอบสื่อสารเนาะน้องเฉพาะเห็นว่าชอบสื่อสารสื่อสารคือยังไงเอ่ยช่วยขยายความสื่อสารนิดนึงค่ะ
1: ชอบที่ประสานงานกับคนอื่นนะคะได้แบบได้ไปคุยกับคนอื่นได้แลกเปลี่ยนความรู้หรือความคิดเห็นกับคนอื่น
0: ลองยกตัวอย่างให้ฟังหน่อยได้ไหมเราเคยสื่อสารอะไรที่เรารู้สึกว่าแบบเอ้ยอันนี้สนุกดี
1: เคยเป็นดีเจเสียงใสในโรงเรียนนะคะที่แบบพูดให้ความรู้ตอนเช้าแล้วก็เปิดเพลงอะไรประมาณนั้น
0: นี่ก็เป็นการสื่อสารแบบนึงคืออาจจะเป็นการสื่อสารกับแบบคนฟังเลยเนาะโอเคมีอะไรอีกไหมคะที่รู้สึกว่าชอบชอบอยู่กับผู้คนช่วยขยายอีกทีนิดนึงค่ะ
1: คือเป็นคนไม่ชอบอยู่คนเดียวค่ะคนขี้เหงาก็เลยรู้สึกว่าชอบที่จะอยู่กับคนหมู่มากมากกว่า
0: ค่ะจริงๆมันก็ค่อนข้างเชื่อมโยงกันเนาะการทำกิจกรรมได้เจอคนเยอะๆต้องสื่อสารกับคนอื่นเนาะรวมถึงการที่แบบว่าได้มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับคนอื่นไม่ได้ทำอะไรคนเดียวเฉพาะเหมือนได้รีเฟล็กตัวเองนิดนึงว่าชอบทำอะไรก็ได้ที่ได้พูดคุยอาจจะได้เจอคนได้แลกเปลี่ยนไม่ชอบทำงานคนเดียวซึ่งทำงานคนเดียวก็อาจจะไม่ได้ผิดนะบางคนอาจจะชอบทำงานคนเดียวก็ได้พี่แม่มีเพื่อนที่แบบอย่ามิ้วกับฉันขออยู่คนเดียวอยากจะนั่งเขียนโค้ดเงียบๆก็เป็นไปได้เหมือนกันแต่ว่าเราสังเกตตัวเองหรือเปล่าว่าเราชอบแบบไหนนะคะอันนี้เป็นมุมที่เราได้พลังอยากให้เชิญพอลองใช้นิดนึงว่ามีอะไรบ้างที่เป็นคริปโตไนท์คือแบบแค่คิดก็ไม่อยากทำแล้วแบบว่าหรือจากประสบการณ์ของเราเคยเรียนอะไรเคยทำอะไรที่รู้สึกว่าแบบอาจจะไม่ใช่แนวเราเท่าไหร่อันนี้ชัดเจนมากไม่ชอบคำนวณตรงกับเรื่องราวที่เมื่อกี้น้องแชร์ว่าเคยอยู่วิคณิตแล้วย้ายมาใช่ไหมเพราะอะไรเรารู้สึกยังไงกับการคำนวณ
1: คือหนูต้องบอกว่าหนูไม่ใช่คนเรียนเก่งแต่ว่าหนูสามารถเอาตัวรอดได้ในการเรียนนั้นๆนะคะคือมันเรียนหนักมากหนักจนหนูรู้สึกว่าหนูไม่ไหวแล้วจริงๆมันหนักจนแบบหนูร้องไห้ก็มีอะไรเงี้ย
0: คือมันแบบมันหนักแล้วเราไม่ได้รู้สึกว่ามันท้าทายฮึดเฮ้ยฉันเอาชนะไม่ได้แต่มันเป็นแบบเหมือนหมดพลังมากกว่าก
1: ีบอัพค่ะกีบอัพ
0: คือบางทีพอเราเจอความยากเราก็อาจจะต้องสู้กับมันนิดนึงเนาะแต่ว่าพอเราสู้กับมันก็อาจจะต้องสะท้อนคิดด้วยว่ามันเป็นการสู้แบบตื่นเต้นอยากจะสู้หรือว่ามันเป็นการสู้แบบเอ้ยหรือจริงๆมันไม่ใช่สายที่เราถนัดเนาะไม่ชอบคำนวณมีไหมคะไม่ชอบทำอะไรจำเจจริงๆก็เหมือนเป็นมุมตรงข้ามกับนี้เลยเนาะแบบชอบทำกิจกรรมชอบทำอะไรใหม่ๆ
1: ใช
0: ่ถ้าอยากจะทำงานอะไรก็อาจจะต้องเป็นมุมที่แบบแต่ละวันต้องไม่เหมือนเดิมหรือเปล่าใช่ไหม
1: จะไม่ใช่อาจจะเป็นแค่ทำเหมือนเดิมได้แต่ว่าอาจจะเป็นฟีลว่าเราสามารถทำได้ในหลายแนวอะค่ะที่ไม่ใช่แบบแค่แนวเดียวอะไรเงี้ย
0: ก็คือไม่ซ้ำรู้สึกว่ามันมีความสดใหม่ในแต่ละครั้งที่เราทำงานนั้นๆเนาะซึ่งอันนี้นะคะก็เป็นซูเปอร์พาวเวอร์แล้วก็คริปโตไนท์ของน้องเชอร์พอแน่นอนว่าตอนนี้น้องอยู่ม.5ก็มีประสบการณ์จากการเรียนจากการทำกิจกรรมมาประมาณนึงเนาะแต่ว่าแน่นอน10ปีหลังจากนี้ถ้าเราชวนน้องเชอร์พอย้อนกลับมามองซูเปอร์พาวเวอร์และคริปโตไนท์ของตัวเองก็อาจจะมีอะไรที่เปลี่ยนไปเหมือนกันไม่แน่วันนึงน้องอาจจะแบบอยู่ก็อินเรื่องคำนวณขึ้นมาสนใจมันก็อาจจะเป็นซูเปอร์พาวเวอร์และคริปโตไนท์ที่เปลี่ยนไปได้เนาะแต่ว่าณจุดนี้นะเวลานี้ในจุดที่ปีหน้าอาจจะต้องเริ่มเลือกสายการเรียนอันนี้ก็อาจจะเป็นข้อมูลเบื้องต้นที่อาจจะทำให้เราเริ่มเห็นภาพชัดขึ้นว่าเราควรจะเรียนสายไหนหรือควรเริ่มก้าวเท้าเข้าสู่อาชีพอะไรนะคะพี่เมย์ขอขอบคุณน้องเชอร์พอนะคะที่มาช่วยแลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วก็แชร์ซูเปอร์พาวเวอร์แล้วก็คริปโตไนท์ของตัวเองให้กับพวกเราฟังกันค่ะ

ฝึกหัดซูเปอร์พาวเวอร์แล้วก็คริปโตไนท์นะคะเป็นแบบฝึกหัดที่เราทำได้ในทุกช่วงวัยแล้วก็ทำบ่อยๆได้เนาะผ่านไปสัก3เดือน6เดือนปีนึงเนาะบางทีมีเวลานึกได้อาจจะมาสะท้อนคิดดูว่าซูเปอร์พาวเวอร์แล้วก็คริปโตไนท์ของเราเปลี่ยนไปหรือเปล่านะคะเราทำปีนี้ก็ไม่ใช่ว่า5ปีถัดไปซูเปอร์พาวเวอร์และคริปโตไนท์ของเราจะเหมือนเดิมเนาะความชอบความถนัดสิ่งที่เราสนใจเปลี่ยนไปได้สิ่งสำคัญของแบบฝึกหัดนี้คือมันเป็นเหมือนการที่เราได้กดปุ่มสต็อปให้กับชีวิตนะคะแล้วก็ลองมองย้อนกลับไปว่าเหตุการณ์ในชีวิตที่ผ่านมามันมีจุดไหนที่เพิ่มพลังหรือลดพลังให้กับเราบ้างการเห็นแบบนี้และรู้ตัวว่าสิ่งเหล่านี้เพิ่มพลังและลดพลังเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญนะคะที่จะทำให้เราสามารถตั้งโจทย์ในการออกแบบชีวิตให้กับตัวเองได้ดีขึ้นค่ะ

ริปโตเคอเรนซีทางเลือกใหม่กับสินทรัพย์ดิจิตอลเพราะในปัจจุบันมีการซื้อขายคริปโตอยู่หลายพันสกุลและมีผู้เห็นโอกาสเข้ามาทำกำไรแน่นอนโอกาสมากมายที่เกิดขึ้นย่อมมาพร้อมกับความเสี่ยงราคาคริปโตมีความผันผวนสูงขึ้นลงตามมุมมองผู้ซื้อผู้ขายการซื้อขายจึงต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการรับความเสี่ยงคริปโตยังไม่ถูกใช้เป็นหน่วยกำหนดราคาสิ่งของที่เป็นสากลปัจจุบันยังไม่มีธนาคารกลางในประเทศใดรับรองให้คริปโตเป็นสกุลเงินที่สามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายปัจจุบันในไทยมีผู้ได้รับใบอนุญาตสูตรซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลแล้วแต่ถ้าหากซื้อขายกับผู้ให้บริการในต่างประเทศหรือผู้ประกอบการที่ไม่รับอนุญาตจากก.ล.ต.จะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายไทยหรือต้องรับความเสี่ยงเองไม่เพียงเท่านั้นอาจมีมิจฉาชีพฉวยโอกาสจากความไม่รู้ไม่เข้าใจหลอกลวงชวนซื้อขายในเงินดิจิตอลที่ดูมีของใหม่ฟังแล้วดูดีชักชวนซื้อขายโดยอ้างว่าได้ผลตอบแทนสูงแม้การซื้อขายคริปโตจะเป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจแต่การซื้อขายมีความเสี่ยงผู้ซื้อขายควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: มีความภาคภูมิใจมากขึ้นที่ทุกคนเขาชื่นชมสามารถที่จะเป็นตัวแทนการสืบทอดวัฒนธรรมการใช้เสื้อผ้าของไทยผ้าไทยอะไรเงี้ยค่ะผ้าไทยชุดไทยต่างๆเนี่ยเป็นสิ่งที่งามสง่าเป็นของคู่ชาติไทยนะเราก็ควรจะเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ทำหน้าที่ตรงนั้นต่อแล้วพีไม่ใช่สมบัติของครอบครัวเป็นของสังคมของประเทศชาติ
1: ห้องเสื้อระพีประมาจารย์ด้านการตัดเย็บเสื้อผ้าฝีมือคนไทยผลงานเหนือชั้นระดับตำนานผู้บุกเบิกและยกระดับตัดเย็บและแต่งกายของไทยให้เป็นสากลและเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลกวันนี้นาฏยานครชัยทายาทผู้สืบทอดห้องเสื้อระพีจะมาจุดไฟแห่งอดีตให้กลับมาลุกโชนอีกครั้งแล้วเติมฝันเพื่อส่งต่อให้คนรุ่นใหม่ต่อไปในยัง forever จุดไฟเติมฝันวันนี้ครับ

ระพีแปลว่ารุ่งโรจน์คุณแม่ชอบชื่อนี้เป็นชื่อของพระองค์เจ้าระพีบิดาทางกฎหมายนะคะท่านก็เลยเอาชื่อนี้มาเป็นสิริมงคลแก่โรงเรียนตั้งแต่อยู่จังหวัดฉะเชิงเทราทำเสื้อผ้าให้กับผู้ที่เข้าประกวด

0: สมัยนั้นน่ะคนที่ประกวดนางสาวไทยก็เริ่มจากต่างจังหวัดคัดเลือกมาแต่ละจังหวัดส่งเข้ามาคุณแม่ก็เป็นคนดูแลเสื้อผ้าที่จะเข้ามาประกวดแล้วก็เข้ามากรุงเทพก็ประมาณปี2493แล้วคุณแม่เป็นคนที่ช่างชอบเรียนรู้เดินตามร้านเสื้อสวยๆก็จะเก็บความรู้พวกนี้มาหรือว่าดูจากหนังภาพยนตร์ต่างประเทศอย่างเงี้ยค่ะร้านแรกเนี่ยเป็นชื่อร้านละพีอยู่ตรงซอยรางน้ำแล้วก็ตอนนั้นก็จะเริ่มมีคนมาขอเรียนตัดเสื้อด้วยแล้วก็ตอนนั้นก็เริ่มมีเสื้อทำเสื้อผ้าให้ดาราแล้วก็บุคคลดังๆสมัยนั้นนะคะพวกดาราแล้วก็ตอนนั้นก็เริ่มมีคนมาให้สอนจากร้านแรกก็ขยับมาอยู่ที่ถนนเพชรบุรีตรงข้ามสถานทูตอินโดนีเซียตอนนั้นก็เริ่มตั้งโรงเรียนอ่ะหลังจากนั้นพอนักเรียนเยอะก็ขยับขยายก็ไปอีกตึกนึงอยู่ใกล้ๆละแวกนั้นแล้วก็มาที่อินทราคือพอคนนักเรียนเยอะแล้วก็ขยายหลายสาขาบางครั้งผู้ที่เข้าประกวดเนี่ยก็จะมาเราก็ช่วยจัดดูเสื้อผ้าให้ทำชุดว่ายน้ำสมัยนั้นจะชุดว่ายน้ำจะเป็นผ้าไหมไทยก่อนช่องเจ็ดก็จะเป็นนางสาวไทยแล้วก็นางงามวิชลาวุฒิอะไรพวกนี้ค่ะตั้งพอช่องเจ็ดสีแล้วเนี่ยค่ะก็คือว่าก็จะต่อเนื่องมาถึงกระทั่งที่ของคุณปุ๋ยพรทิพย์เรื่อยๆทุกปีที่จะต้องทำเสื้อชุดไทยชุดราตรี10คนสุดท้ายของเวทีประกวดนางสาวไทยแล้วก็ตอนหลังเปลี่ยนชื่อเป็น Miss Thailand Universe อะไรพวกนี้นะคะชุดของคุณปุ๋ยพรทิพย์นาคเรียนกนกที่ได้ชนะเลิศชุดประจำชาติแล้วก็รวมทั้งชุดราตรีด้วยของคุณปุ๋ยชุดสีขาวคุณวาเลนติโน่ดีไซเนอร์ชาวอิตาลีก็คงรู้จักกันนะคะพูดถึงชุดของคุณปุ๋ยทั้งสองชุดหาว่าเป็นชุดที่ประณีตสวยงามส่งเสริมให้คุณปุ๋ยซึ่งสวยอยู่แล้วเนี่ยค่ะก็ทำให้คุณปุ๋ยเนี่ยสวยมากขึ้น
1: Miss Universe, the first runner-up, Miss Korea, Miss Universe is Miss Thailand.
0: วิธีอื่นๆก็อย่าง Miss Asia Pacific หลายๆเวทีที่ไปประกวดส่วนมากก็จะได้รางวัลหรือว่าได้รางวัลชมเชยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ชุดสวยๆนะคะจากห้องเสื้อระพีเนี่ยนกมีโอกาสได้ใส่ตอนที่เป็นนางสาวไทยค่ะใส่ตั้งแต่ตอนขึ้นประกวดเลยรอบ1ใน10คนนะคะก็ได้ใส่ชุดครีมสีขาวเป็นชุดไทยของระพีแล้วก็ชุดที่ได้รับตำแหน่งนางสาวไทยอะค่ะชุดที่เป็นสีทองแล้วปักทั้งตัวนั้นก็ฝีมือนะคะของคุณยายลำยงบุญรัตพันธ์ของระพีเหมือนกันค่ะสำหรับความโดดเด่นของเสื้อผ้านะคะที่ตัดมาจากห้องเสื้อระพีเนี่ยโดดเด่นมากตรงที่ว่าทำให้บุคลิกภาพและรูปร่างของผู้สวมใส่สวยและสง่าขึ้นมาทันทีค่ะเพราะเขามีรายละเอียดมากไม่ว่าจะเป็นการดันทรงนะคะเสริมไหล่ให้ดูดีแล้วก็ช่วยปรับเอวให้เราดูเอวคอดลงนะคะคือใครที่รูปร่างไม่ดีมาใส่ชุดไทยของระพีสวยทุกคนค่ะ
3: ตอนที่พี่เบิร์ดเป็นนางสาวไทยปี2542นะคะซึ่งปีนั้นเนี่ยก็คือห้องเสื้อระพียังเป็นผู้สนับสนุนแล้วก็ได้มีโอกาสสวมชุดราตรีของห้องเสื้อระพีนะคะไปประกวด Miss Universe เป็นตัวแทนประเทศไทยก็ปีนั้นจะเป็นชุดราตรีสีแดงแล้วก็ปักเลื่อมสีทองทั้งตัวเลยนะคะแล้วก็มีผู้ข้างหลังเป็นสีทองเป็นกระโปรงสุ่มใหญ่ๆเลยก็สวยงามมากค่ะแล้วก็ชุดไทยก็จะเป็นสีชมพูนะคะปีนั้นคิดว่าห้องเสื้อระพีน่าจะต้องเรียกว่าเป็นตำนานนะคะเพราะว่าตอนที่ไปประกวด Miss Universe เนี่ยเราไปในฐานะเป็นตัวแทนประเทศไทยแล้วก็พี่คิดว่าเสื้อผ้าที่สวมใส่เนี่ยมันแสดงออกถึงความเป็นไทยมีการทำลายมีการปักมีการตัดเย็บที่ประณีตแล้วก็ทำให้คนที่เขาเห็นเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าอันนี้มันเป็นความโดดเด่นแล้วก็เป็นลักษณะของการแสดงเอกลักษณ์ไทยที่โดดเด่นสวยงามมากค่ะ
0: ก็เป็นบุคคลสมัยนั้นนะคะบุคคลชั้นนำของประเทศแล้วก็ระดับนักการเมืองดารานักแสดงนางงามนางสาวไทยจำได้ตั้งแต่คุณอมราสวรรณนนท์พิสมัยคุณพิสมัยวิไลศักดิ์คุณดวงตาทุกขมณีคุณตั๊กมยุราที่ทุกคนที่มาสัมผัสระพีเนี่ยหลากหลายนะคะทุกระดับชั้นเกือบทั้งหมดนะคะที่เป็นบุคคลดังๆเนื่องจากตัวเองอยู่ใกล้ชิดคุณแม่ตั้งแต่เกิดตั้งตลอดชีวิตไม่เคยแยกจากกันแต่เราก็จะอยู่ในฐานะของลูกที่ดูแลช่วยคุณแม่จะทำเสื้อผ้าจะไปซื้อผ้าจะร้านลองเสื้อนางแบบต่างๆเนี่ยลองเสื้อให้ลูกค้าหรืออะไรเนี่ยเราจะเป็นส่วนหนึ่งอยู่ตรงนั้นอะตั้งแต่ตอนนั้น

0: รู้ว่าท่านเป็นคนที่มีมานะถ้ารักสิ่งใดแล้วเนี่ยมันหาความรู้อดทนพอเปิดโรงเรียนมาก็สิ่งที่สัมผัสได้คือความเป็นครูที่มีความปรารถนาดีกับนักเรียนก็สิ่งที่คุณแม่ภาคภูมิใจที่สุดคือการได้ถวายงานตัดชุดฉลองพระองค์ให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถแล้วก็อย่างทุกปีเนี่ยเราจะจัดงานแจกประกาศนียบัตรนักเรียนรุ่นหนึ่งประมาณเป็นพันเยอะมากนะคะแจกประกาศนียบัตรเนี่ยก็จะเก็บเงินที่รายได้จากการจัดเฟสโชว์อะไรพวกนี้ค่ะนำถวายเป็นเพื่อการกุศลเนี่ยค่ะอย่างของมูลที่สายใจไทยหรืออะไรเงี้ยฉะนั้นเราก็ได้จัดทำหนังสือสตรีไทยขึ้นมาแล้วก็ได้รับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์เป็นหน้าปกหนังสือของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมชินีนาถนะคะก็อันนี้ที่คุณแม่ได้มีเป็นสิ่งที่ท่านได้ภาคภูมิใจมากในชีวิตของท่านนะคะที่ได้ทำงานทางด้านเสื้อผ้ามาYoung Forever จุดไฟเติม
1: ทุกฝีเย็บของเส้นได้ทุกสไตล์ที่ออกแบบผ่านความตั้งใจความประณีตจนกลายเป็นชุดที่สวยและสง่างามห้องเสื้อระพีเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เหล่านางงามได้จืดจรัสเฉิดฉายบนเวทีอันทรงเกียรติสร้างความมั่นใจให้พวกเธองามอย่างมีคุณค่าตั้งแต่อดีตจวบจนถึงปัจจุบัน
0: ก็ตั้งแต่คุณแม่ไม่อยู่แล้วเนี่ยนะคะการเราก็มีการปรับปรุงหลักสูตรต่างๆโดยนำจุดดีจุดแข็งของเราที่เรามีเนี่ยมาพัฒนาให้เข้ากับความต้องการของคนยุคใหม่จุดประเด็นคือให้เขามีรายได้จากที่เขาเรียนกับเราหรือเขาจะไปต่อให้เขามีผลสำเร็จมากที่สุดนะคะแล้วก็เราก็อยู่ภายใต้ธรรมของที่กระทรวงศึกษามีเขาเรียกประเมินตามประเมินคุณภาพภายในเนี่ยเขาจะมีบล็อกให้เราทำประเมินครูประเมินนักเรียนมีเรื่องราวต่างๆมีสื่อการสอนเนี่ยเราก็ทำตามที่เขาแนะนำเรามาด้วยก็หน้าที่ความรับผิดชอบของเราก็คือว่าดูเรื่องการทำหลักสูตรนะคะถามถึงความต้องการของนักเรียนเวลาโทรเข้ามาเนี่ยจะได้คุยกับเราโดยตรงเลยหรือใครมีปรึกษามีการปรึกษาการว่าโอเคเราจะจัดสิ่งที่ดีให้เขาเนี่ยเขาจะได้อะไรตรงไหนอย่างเรื่องงานตัดเย็บเสื้อผ้านี่ก็เป็นการเพื่อให้ครูได้มีการพัฒนาตัวเองให้อยู่กับโลกปัจจุบันเนี่ยก็บางทีลูกค้าก็ต้องการจะให้ตัดเนี่ยก็จะทำเป็นเหมือนการสื่อการสอนนักเรียนจะได้รู้เรียนด้วยว่ามันได้ประโยชน์สองอย่างเนี่ยค่ะเราอยากจะพัฒนาหลักสูตรให้มันทันต่อเหตุการณ์แล้วก็ตรงกับความต้องการของนักเรียนแล้วก็ถ้าผลงานก็คือจะลง Facebook หรือว่าผลงานสิ่งที่นักเรียนเขาทำออกมาเนี่ยว่าอันนี้คือสิ่งที่จะสื่อไปคนข้างนอกว่าอ๋อนักเรียนเราทำได้สำเร็จเนี่ยเราจะเน้นในรูปแบบอย่างนี้แต่ว่าการทำเหมือนสมัยก่อนของคุณแม่เนี่ยก็ยังไม่ได้ทำเพราะว่าต้นทุนค่อนข้างสูงสิ่งที่นักเรียนจากระพีที่เรียนจากเราเขาจะได้อะไรไปนะคือได้ความเป็นมาตรฐานของการทำแพทเทิร์นเพราะว่าเนื้อหาพวกนี้มันเป็นสิ่งที่คงที่อ่ะมันไม่ได้แปรเปลี่ยนไปตามกาลและเวลาตามแฟชั่นขอให้ขึ้นเหมือนกับสร้างบ้านอ่ะฐานเบสิกอ่ะให้ได้ก่อนหลังนี้เทรนด์แฟชั่นการเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่นะมันจะเข้ามาเป็นหมุนรอบเวียนไปแต่ถ้าเราทำเองได้แล้วสวยทำรูปแบบต่างๆได้เนี่ยเราไม่กลัวแบบมาเป็นยังไงนักเรียนตีแบบออกได้แต่สิ่งอื่นสิ่งที่จะต้องไปเพิ่มเติมคือหาความรู้นะคะเรื่องเทรนด์แฟชั่นเรื่องสีนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยความเหมาะสมต่างๆแล้วก็หาตลาดของที่เขาจะยืนเขาทำธุรกิจเนี่ยดูว่าเขาจะอยู่ตรงไหนจะไปทำงานโรงงานจะทำเองส่วนตัวจะไปเรียนต่อไปอะไรเนี่ยให้บอกมาเรามาเราก็สามารถที่จะสนับสนุนเข้าตรงนี้อีกส่วนให้ความรู้เขาเพิ่มเติมไปเป้าหมายของโรงเรียนระพีก็อันที่หนึ่งทำปัจจุบันให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็ถ้าเรามีทีมหรือทายาทหรือว่าเพื่อนร่วมงานที่จะอยู่กับเราทำไปเนี่ยเราคิดว่าเราจะไม่หยุดยั้งการพัฒนาก็อยากจะเน้นถึงเรื่องว่าทำเสื้อผ้าสวยแล้วก็ในรูปของอุตสาหกรรมผลิตงานออกมาที่ไม่ใช่แค่แฮนด์เมคอย่างเดียวทำยังไงที่จะให้ช่างเสื้อไทยเนี่ยยืนอยู่ในระดับต้นๆของโลกอ่ะสมมติว่าเราอย่างที่เห็นมา

0: คนไทยเก่งในเรื่องการดีไซน์แล้วเรามีศิลปวัฒนธรรมของเราอยู่ตรงนี้เอามาใช้เป็นประโยชน์ในช่วงของวันนี้ก็ยังจะไม่ล้มเลิกใจอยากจะทำให้ถึงที่สุดแล้วก็อยากจะสานต่อกับคนรุ่นใหม่ถ่ายทอดความรู้ที่เรามีเพราะเราพอดีเราก็ช่วงสุดท้ายของเรา
1: ก็ห้องเสื้อพีก็มีชื่อมานานมากแล้วนะคะเกิดมาก็แบบรู้สึกจะได้ยินไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยว่าพระพีแล้วก็ได้แบบมีโอกาสได้แบบไปเจอพี่ปุ๋ยด้วยอะไรเงี้ยก็ยิ่งแบบอ๋อพี่ปุ๋ยนี่เขาได้รางวัลมาจากห้องเสื้อพระพีนะก็จำติดมานะคะคัตติ้งที่เนี้ยแพทเทิร์นที่แตกต่างแล้วก็ที่สำคัญคือตอนวิธีทำอะไรเงี้ยค่ะตอนทำชุดไทยของพระพีนี่นะแบบมันหลายขั้นตอนหลายซ้ำหลายซ้อนมากกว่าจะเสร็จมาหนึ่งตัวนี้ใช้เวลามากพระพีถึงได้มีชื่อเสียงเพราะว่าความประณีตนะคะถ้าเกิดบอกใครว่าทำงานที่พระพีทุกคนก็โอ้แบบดีจังเลยแบบเก็บไว้นะอย่าแบบอย่าพลาดอย่าปล่อยให้หลุดมือไปนะใครๆก็รู้จักว่าลุงที่เป็นผู้ชายลุงยังโอ้ลุงดีใจด้วยนะที่หนูได้ทำงานที่พระพีคุณแม่ทุกคนที่บ้านเพื่อนก็แบบดีใจด้วยที่โอ้พระพีนะ
0: ยัง forever จุดไฟเติมฝัน
2: จากประสบการณ์ตั้งแต่ลืมตาดูโลกที่คุ้นเคยและอยู่ท่ามกลางกองเศษผ้าและแบบตัดเสื้อเธอเห็นทุกฝีก้าวบนถนนสายแฟชั่นและวันนี้นาฏยานครชัยจะมาให้ความรู้และประสบการณ์พร้อมกับการเติมความฝันให้กับคนรุ่นใหม่ที่มีใจรักในงานตัดเย็บและแฟชั่นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพสาขาการออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น
3: สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้มีความพิเศษมากๆเลยค่ะที่เราเนี่ยจะได้เรียนรู้เทคนิคและประสบการณ์ด้านการตัดเย็บแฟชั่นนะคะจากห้องเสื้อรับพี่ค่ะผู้เป็นปรมาจารย์ด้านแฟชั่นผ้าไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันนะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณนาฏยานครชัยเจ้าของโรงเรียนห้องเสื้อรับพี่ค่ะ
0: เดี๋ยวแนะนำตัวเองก่อนพี่นาฏยานครชัยนะคะเป็นทายาทลูกสาวของอาจารย์ลำยงบุญยรัตพันธ์ของโรงเรียนสอนทัศน์เสื้อรับพีตั้งมาก็ประมาณเกือบ60ปีนะคะก็ทำเสื้อผ้าให้นางงามแล้วก็พวกเสื้อผ้าให้ดาราแล้วก็บุคคลสำคัญสิ่งที่เราสัมผัสกับคุณแม่มาตลอดเสื้อผ้าต่างๆเนี่ยคิดว่ามีประโยชน์สำหรับคนรุ่นหลังอ่ะจะทำยังไงให้เสื้อสวยแล้วก็เพอเอิญตัวเองก็เก็บกับเศษผ้าเก็บแคตตาล็อกตัวเองอินโดยไม่รู้ตัวจนกระทั่งมาทำงานตอนอายุ60พอเกษียณจากราชการแล้วถึงมาเริ่มต้นทำ 3-4 ปีตรงเนี้ยแต่เพอเอิญเส้นสายของพี่นี่เยอะมากละเอียดทำเสื้อมาแล้วแบบว่าทำไงให้คนที่ใส่ที่จะรูปร่างไม่สวยแต่เธอจะสวยขึ้นมาได้โดยไม่ต้องมีอัลพอยต์อย่างไม่ต้องมีเครื่องประดับอื่นเลยยืนออกมาปั๊บเนี่ยสวยเป๊ะก็จากที่ฟังคร่าวๆมาในความเป็นไปของละพีเนี่ยนะคะก็น้องๆนักศึกษามีอะไรสงสัยไหม
4: อยากทราบว่าแฟชั่นสมัยก่อนกับสมัยนี้มีความแตกต่างกันอย่างไรคะ
0: ก็อย่างแฟชั่นเนี่ยนะจากที่ดูมาเนี่ยแคตตาล็อก10ปี20ปี30ปีเนี่ยนะคะมันจะหมุนรอบเราก็ตามเทรนด์แฟชั่นตามสีตามอะไรที่มันกำลังฮิตแต่ลึกๆแล้วเนี่ยหนูกลับไปดูสิมันวนไปแคตตาล็อกไม่เคยเปลี่ยนเพียงแต่ว่าบางครั้งเนี่ยปกใหญ่ปกเล็กแต่หนูสิ่งสำคัญคืออะไรรู้ไหมคะเราต้องทำแพทเทิร์นทำไอ้โครงสร้างที่ทำให้เสื้อสวยอ่ะแล้วก็ทำแก้ไขยังไงที่คนใส่แล้วเนี่ยให้เขาสวยขึ้นมาได้ต้องมองดูแล้วให้มันบาลานซ์ใช่ไหมบนล่างนู่นนี่นั่นหรือว่าเราจะมีส่วนไหนที่ไม่สวยอย่างคนแก่ก็จะเริ่มย้วยอย่างเงี้ยเราก็จะไม่ใส่โชว์แขนอะไรที่เราเด่นตรงไหนก็พยายามให้ทำให้คนนั้น
4: การตัดเย็บในสมัยก่อนกับสมัยนี้แตกต่างกันอย่างไรคะ
0: ก็ไม่ต่างแต่เหมือนแต่นั่นก็คือว่าวัสดุที่เราจะมาเป็นประกอบกับเขาอะนะมันก็จะแปรเปลี่ยนตามสมัยนิยมใช่ไหมคะแต่หลักๆเนี่ยจะเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าเราจะมีวัสดุอะไรที่มันทันสมัยหน่อยหรือว่าประหยัดรวดเร็วอย่างสมัยนู้นอย่างการปักอะไรพวกเนี้ยเราก็จะแฮนด์เมคปักเองเดี๋ยวนี้หนูไปซื้อผ้าก็ปักเรียบร้อยแล้วอย่างนี้ใช่ไหมคะหรือสามารถผ้าปักจากต่างประเทศที่เป็นทั้งผืนแต่สมัยนู้นเราต้องลูกไม้เนี่ยปักฉลุเองคือความแตกต่าง

0: ือความประณีตเนาะความสวยงามซึ่งบางคนก็อยากจะเก็บเป็นคอลเลกชันอะเครื่องจักรกับแฮนด์เมดมันช้าแต่มันสวยงามมีคุณค่าทางจิตใจเลยทำนองเนี้ย
1: ค่ะอยากทราบว่าเคยไหมคะที่เวลาเราเอาแบบมาดูแล้วไม่สามารถตัดตามแบบนั้นได้ค่ะ
0: คือถ้าเฉลี่ยแล้วเนี่ยถ้าเป็นแบบจากแคตตาล็อกจากแบบที่เขาเนี่ยแต่ถ้าบางทีจากดีไซเนอร์ที่เราวาดขึ้นมาอิมเมจิ่งมาเองเนี่ยก็ต้องดูว่าดีไซเนอร์นั้นน่ะวาดจากพื้นฐานของอะไรใช่ไหมแต่ถ้าเป็นแบบที่เป็นแคตตาล็อกเรียบร้อยเนี่ยค่อนข้างจะไม่มีปัญหาแต่ว่าบางทีก็ต้องมานั่งคุยกันหน่อยว่าความเป็นไปได้ของอันนี้มันคืออะไรเราต้องทำอะไรต่างๆเนี่ยค่อนข้างจะไม่มีแต่ถ้าเป็นแบบสเก็ตที่แบบจิ๊บๆออกมาปั๊บเนี่ยแล้วก็คนที่ดีไซน์เนี่ยไม่มีพื้นของการแต่งเย็บมาก่อนก็จะค่อนข้างลำบากบางทีเราอิมเมจินนะว่าตรงนี้พาร์ทนี้จะเป็นตรงนี้นะแต่ว่ามันจะมายังไงนะเราก็ต้องมานั่งดูว่าเออนั่งลองนั่งขึ้นหุ่นดูใช่ไหมคะ
2: ก็อยากให้คุณณัฏยานะคะช่วยคอมเมนต์เทคนิคการตัดเย็บของพวกเรานะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างค่ะ
0: ก็ก่อนอื่นเราต้องดูกับว่าชุดแต่ละชุดเนี่ยเราจะให้ใครใส่นะคะใส่ไปไหนแล้วเราสมมติเราใส่ไปงานนั้นน่ะเราฐานะของเราน่ะเป็นเจ้าภาพเป็นแขกร่วมงานแล้วแขกที่มาน่ะหรือว่าใครประธานใหญ่ในงานให้มองสิ่งแวดล้อมนี้ก่อนเริ่มต้นเลยอายุของผู้ใส่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้โมเดิร์นไปหน่อยโป๊ไปนิดนึงอันนี้ก็ชอบนะชอบอันนี้เห็นไหมแบบมีเทคนิคการเอามาใช้ที่จะให้กระโปรงมันพองแข็งอะไรเงี้ยมันเดี๋ยวนี้ก็จะมีอะไรที่มาเติมแต่งอะไรเงี้ยเป็นเอาเทคนิคสมัยใหม่เข้ามาใส่นะคะอันนี้พอหนูจับดูเงี้ยหนูรู้ไหมอย่างเงี้ยหนูมองดูก็รู้อย่างงี้ใช่ไหมอย่างเงี้ยเจ๊อย่างเงี้ยมันเหลือก็อย่างชุดลาตีเนี้ยมันก็จะมีโครงแต่นี่เพิ่นแบบของเราพอดีก็คิดว่าบางครั้งเนี่ยถ้าว่าใส่อย่างเงี้ยปั๊บเนี่ยอกไปทางนึงอกจริงอกปลอมมันคนละประเทศน่ะอย่างเงี้ยถ้าจะทำให้กระชับอาจจะเติมอันนี้เติมเหล็กเติมอะไรเนี่ยก็คงต้องทำให้มันอย่าแตกแยกกันก็อย่างของเราเนี่ยอันเนี้ยก็เลยมาไปยกดูจริงๆนี่คือโคลเซ็ตใช่ไหมคะทีนี้เพิ่นเราลองเอาผ้ายกมาทำคือแบบ3-in-1ที่รัดรูปร่างด้วยถ้าไม่มีหน้าอกก็จะเติมให้อย่างเงี้ยใช่ไหมก็จะอึมขึ้นมาทันทีเลยเราเอาผ้ายืดมาปนขึ้นมาหน่อยมันจะได้กระชับขึ้นเสื้อชั้นในอ่ะองค์ประกอบข้างในอ่ะมีส่วนสำคัญสมมติว่าเราเป็นคนหลังงอใช่ไหมคะถ้าเราใส่บราเซียร์ตัวเดียวเนี่ยเราก็ยังคงงอเนี่ยพุงก็จะออกนะแต่พอเราใส่นี้ปั๊บเนี่ยมันก็จะกระชับขึ้นมาแล้วถ้าในชีวิตความเป็นจริงอาจจะใช้สีที่มันกลืนกันไปนี่เพิ่นแบบเห็นผ้ายกงามมากเสียดายโรงเรียนอื่นหรือว่าที่เขาสอนในปัจจุบันเนี่ยก็จะเน้นถึงเรื่องระบบอุตสาหกรรมอะทำเสื้อที่เพราะเราจะมาทำแบบแฮนด์เมดอย่างเงี้ยไม่เวิร์กละกว่าจะได้ลูกค้ามาแต่นี้เราก็ต้องเอาเหมือนกับพวกหนูเรียนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ต้องมีเรื่องราวอื่นๆการออกแบบใช่ไหมคะทำกราฟิกทำดูเทนสีดูอะไรครูเรียนมาทั้งหมดเนี่ยเราต้องเอามาใช้เท่าที่ได้ลองดูเนี่ยเห็นว่าเด็กส่วนมากแล้วเนี่ยที่เขาเรียนแฟชั่นดีไซน์มาแล้วสามารถดีไซน์ทำอะไรได้แต่ว่ามันขาดประสบการณ์เหมือนกับเทียบกับวงกลมเราแค่เป็นจุดศูนย์กลางเล็กๆจุดเดียวดำๆนั่นค่ะที่พวกเด็กๆจะต้องเอาไปให้รู้พอรู้แล้วรู้เลยแล้วคุณจะไปสร้างงานอื่นจะเอาความรู้อื่นเรื่องเทรนด์สีเอาอะไรมาใส่เข้าไปได้ให้ follow ให้ติดตามเทรนด์แฟชั่นนะคะอย่างพวกเว็บไซต์ของแบรนด์ดังๆมาเปรียบเทียบสมมติว่าเราทำงานออกมาปั๊บเนี่ยเราก็ต้องสมมุติเลยค่ะว่าเราจะทำขายให้ใครราคาเราเท่าไหร่เราจะยืนอยู่แข่งกับใครได้ถูกไหมคะคิดว่าเรียงขนาดนี้ไปได้แล้วนะแต่บางอย่างอะไรที่เราไปขาดหายก็มาเติมเต็ม
2: ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณณัฏยานครชัยมากนะคะที่ได้ให้ความรู้แล้วก็เทคนิคประสบการณ์ด้านการตัดเย็บแก่พวกเรานะคะขอบคุณค่ะ

ก็ติดตามงานประกวดนางงามมาหลายๆเวทีนะคะซึ่งวันนี้ก็ได้ทราบว่าการประกวดนางงามส่วนหนึ่งนะคะของชุดประกวดเนี่ยได้มาจากห้องเสื้อละพีซึ่งทำให้ตัวหนูเองเนี่ยภูมิใจกับแบรนด์ห้องเสื้อละพีว่าได้สร้างชื่อเสียงในระดับโลกค่ะจากที่ได้ฟังคุณณัฐยานะคะเล่ามาในการสอนนะคะก็ได้จากในตอนนี้มีงานที่ต้องทำอยู่ก็ได้นำมา

0: ปรับใช้เกี่ยวกับเทียนสีแล้วการรูปแบบการทำงานนะคะที่ได้คุณนัตยาได้แนะนำมาค่ะ
1: ก็รู้สึกเป็นเกียรติมากครับที่ได้ข้อมูลจากห้องเสื้อและพีเคยติดตามผลงานห้องเสื้ออยู่ครับเบื้องหลังของชุดนางงามต่างๆแล้วก็นิตยสารก็จะนำไปปรับใช้ในการเรียนแล้วก็การในการประกอบอาชีพประโยชน์ที่ได้รับจากการฟังวันนี้ก็รู้สึกว่าได้ประโยชน์มากมายในการออกแบบชุดต่างๆว่าเราจะดีไซน์ชุดยังไงให้เหมาะกับคนที่สวมใส่คำนึงถึงรูปแบบของงานแขกของงานแล้วก็หาจุดเด่นจุดด้อยของตัวเราว่าเราเหมาะกับสิ่งแบบไหนให้เวลาใส่ออกมาใส่สวมใส่เสื้อออกมาให้ดูโดดเด่นมากที่สุดในงาน
2: ค่ะของผมเองนะคะก็ตอนที่ได้นางโสไทยประจำปี2543ค่ะก็ได้มีโอกาสได้ใช้เสื้อผ้านะคะก็จะเป็นชุดราตรีแล้วก็ชุดไทยค่ะของห้องเสื้อระพีแล้วก็อีกโอกาสนึงที่เป็นโอกาสครั้งยิ่งใหญ่ของชีวิตค่ะนั่นก็คือการได้เดินแบบต่อหน้าพระพักตร์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะคะแล้วก็ได้นำชุดไทยไปเดินแบบที่ประเทศจีนแล้วก็ตอนนั้นก็เป็นโอกาสครั้งนึงที่ได้สวมใส่เสื้อผ้าของระพีค่ะความโดดเด่นที่ทำให้ผู้คนชื่นชอบเสื้อผ้าของระพีก็คือนอกเหนือจากเป็นเสื้อผ้าที่จะทำให้นางงามทุกคนสวยแล้วเนี่ยนะคะแล้วแถมยังได้รับรางวัลประจำชาติด้วยเนี่ยนะคะเครื่องแต่งกายประจำชาติเสื้อผ้าของระพีมีความโดดเด่นตรงคัตติ้งค่ะตรงรูปแบบแพทเทิร์นของเขาที่จะทำให้ผู้สวมใส่มีบุคลิกและลักษณะที่สวยแล้วก็สง่ามากขึ้นรวมถึงทำให้รูปร่างดูดีขึ้นนะคะแล้วก็การปักที่ไม่ธรรมดาลวดลายที่วิจิตรมากๆใช้คำว่าวิจิตรได้เลยนะคะแม้ว่าจะเป็นชุดราตรีก็ตามแต่เป็นชุดราตรีที่ใส่แล้วทำให้ผู้หญิงคนนั้นดูสง่างามมาก
3: กว่า60ปีแห่งการบรรจงสร้างสรรค์ความสง่างามเรียบหรูผ่านชุดราตรีทุกลายเส้นของการออกแบบทุกฝีเข็มที่ตัดเย็บสร้างความสำเร็จและความภาคภูมิใจมานับไม่ถ้วนแม้ในวันนี้อาจารย์ลำยง
4: บุญยรัตพันธ์
3: จะจากไปแล้วแต่ห้องเสื้อระดับตำนานสัญลักษณ์ของงานฝีมืออันปราณีต
4: จะยังคงอยู่
3: คู่แฟชั่นไทยตลอดไปห้องเสื้อระพี
5: มาจังสี่ตัวกันคักๆมิตรสาสิบให้เฝ้ากับใจย้อนว่าข่อยสิมาเปิดโปงกลโกงการส่วนลงทุนให้คนไทยมดประเทศได้ฮู้กันขี่ตัวทีหนึ่งผลตอบแทนสูงคักโพดเพิ่นมาบอกว่าสิได้ทุนขึ้น 100% ในเดือนแรกเด้อเดือนต่อไปกำไรล้วนๆหรือเจ้าสิส่วนหมู่มาลงทุนนำผลตอบแทนแห่งสิได้หลายขึ้นโอ้ยเนาะผลตอบแทนหลายปานี่ตัวกันคักๆขี่ตัวที่สองฟาวตัดสินใจเด้อบอกเลยว่าเป็นโอกาสสุดท้ายคันซ่าแล้วสิตกขบวนบีบให้ข่อยขาดสติฟาวตัดสินใจของแท้เขาบ่ฟาวกันปานนี่ดอก
6: ตัวกันคักๆ
5: ขี่ตัวที่สามการันตีผลตอบแทนจื้อไว้บ่มีการลงทุนใดในโลกนี้การันตีว่าได้ผลตอบแทนแท้ๆเพราะมันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยจื้อไว้เด้อคันมีคำว่าการันตีมือใด
6: ตัวกันคักๆ
5: ขี่ตัวที่4แอบอ้างคนมีชื่อเสียงเพื่อให้ธุรกิจน่าเชื่อถือแต่เจ้าของเพิ่นบ่ฮู้นำเลยหรือบ่ก็อ้างว่าเป็นเท่นผู้อื่นก็ลงทุนกันหลายเด้อ้างกันแนวนี
6: ้ตัวกันคัก
5: ๆขี่ตัวสุดท้ายธุรกิจบ่ชัดเจนตรวจสอบบ่ได้มาชวนลงทุนแต่บ่ฮู้ว่าเฮ็ดธุรกิจอีหยังที่สำคัญบ่มีผู้ใดฮู้ว่ามีคนคอยกำกับอยู่บ่คันพ่อจังซี
6: ่ตัวกันคักๆ
5: จำไว้เด้อไผมาส่วนลงทุนจังสิถึงสิเป็นคนไก่โตหมู่พี่น้องกันก็ให้คิดไว้ก่อนเลยว่ากำลังถึงตัวขอให้พวกเจ้าจกมือถือขึ้นมาเปิดแอปพลิเคชัน SEC Check First ไผบ่ทันมีก็ให้เฝ้าไปดาวน์โหลดเด้อแอปเดียวครบตรวจสอบได้เบิดทั้งซื้อคนส่วนซื้อบริษัทซื้อผลิตภัณฑ์การลงทุนว่าได้รับอนุญาตจากก.ล.ต.อีหลีบ่หรือโทรไปแจ้งเบาะแสที่เบอร์1207สายด่วนก.ล.ต.ตลอด24ชั่วโมง
7: จะรอดจากกลโกงก็ต้องรู้จักระวังตัวและรู้ทันมิจฉาชีพก.ล.ต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ
8: ก่อนจะตามเทรนด์เนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้แบบนี้หรืออย่างนี้ หรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตา

คุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ุ่นใหญ่พาซ่าร
1: ุ่นใหญ่พาซ่าวันนี้เราจะพามาซ่ากันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยากับคุณหมอที่เชี่ยวชาญทางด้านตาคุณหมออ้วนผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์กิติกุลลีละวงพร้อมด้วยแขกรับเชิญรุ่นใหญ่ของเราพี่เสนาเพชรพุทธิพงศ์พรหมสาขาณสกลนครผู้ที่คร่ำวอดอยู่ในวงการบันเทิงไทยมาอย่างยาวนานไม่ว่าจะเป็นบทบาทของนักแสดงหรือว่าผู้กำกับวันนี้รับรองว่าสนุกอย่างแน่นอนครับ

0: ผมอยู่กับพี่เพชรแล้วก็คุณหมอสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับคุณหมอแนะนำตัวนิดนึงครับ
1: คุณหมอกิติกุลครับหรือหมออ้วนก็ได
0: ้กันเองก็เรียกว่าหมออ้วน
2: เป็นเธอก็เป็นจักษุแพทย์
1: จักษุแพทย์
2: จักษุแพทย์
0: แต่หมอไม่ค่อยชอบให้เรียกว่าหมออ้วน
2: ทำไมครับ
0: หมอบอกหมอหุ่นดี
1: กลัวคนอื่นเขาจะแสลงใจ
2: มาเริ่มทางนี้เป็นหลักเลยล่ะ
0: คุณหมอเดี๋ยววันนี้เราคุยเกี่ยวกับเรื่องจอประสาทตาเสื่อมดีไหมฮะ
1: ได้ครับ
0: นะเพราะว่าผู้สูงวัยโดยมากน่าจะเป็นกัน
2: เพราะอวัยวะที่สำคัญอันนึงเลยครับถ้าไม่มีตาเนี่ยมองไม่เห็น
1: ใช่คร
0: ับแล้วพี่เพชรมีปัญหาเรื่องสายตาเรื่องอะไรบ้างไหม
2: คือชอบมองผู้หญิงอะครับหมออ
0: ันนั้นเรื่องตาส่อน
2: อ๋อแล้วฮะ
0: อ๋ออันนี้หมอช่วยได้ไหมฮะ
2: ได้ไหมฮะ
0: ตัวใครตัวมันวันนี้นะฮะพาทั้งสองท่านมาเที่ยวที่อยุธยาปกติคุณหมอได้มาสักกี่ครั้งฮะอยุธยา
1: โอ้หลายๆปีมาทีนึง
0: โอ้ไม่ได้มานานนะงั้นวันนี้

0: เที่ยวสนุกแน่นอน
1: ผมมานี่ก็มาตีกอล์ฟแล้วกินกุ้งแล้วก็กลับเลย
0: ไม่ได้เดินเที่ยวเลย
1: ไม่ได้เดินเที่ยวเลยครั้งบุญคุณมากเลยที่พาผมกับหมอเดินผมพูดแล้วน้ำตาผมจะไหลครับ
0: ไม่เป็นไรผมคิดตังค์ไปเที่ยวเลยไหมเดี๋ยวพาไปเที่ยวไปไหม
1: ไปสิครับ
0: เอางั้นไปเลยฮะตามมาครับไปอันนี้ผมติดมาเลยเห็นไห
1: ม
0: ตามมา
2: การหมอหลง
0: เคยจะหลงเดี๋ยวหมอหลง
2: เป็นหมอจีนขึ้นมาทันทีเลยหมอหลง
0: สวยดีนะฮะโอ้โหนี่ตรงนี้
2: คือผมว่าโบราณสถานของไทยนะถ้าทุกที่นะมีไอเดียที่จะจัดสวนหย่อมสวยๆแบบนี้ผมว่ามันดูมีคุณค่า
0: จริง
2: คือบางที่เนี่ยถูกทอดทิ้งไว้แบบหญ้าลกๆเข้าไป
3: อย่างน้อยให้รู้ว่าในสภาพถ้าดีๆอยู่มันจะเป็นยังไง
2: ครับ
0: เอาไหว้พระกันดีกว่าครับไหว้พระ

0: ตรงนี้เราก็เรียกว่าเป็นเจดีย์เก่านะหมอนะ
1: วันนี้น่าจะสร้างมาก่อนกรุงศรี
0: ก็มี500ปีได้ไหม 4-500
1: ถ้าประมาณนั้นนะครับ 4-500 ปี
0: ถือว่าเป็นเจดีย์เก่านะครับแล้วก็ยังบูรณะไว้ได้ดีมาก
1: สังเกตแลนด์สเคปต่างๆจะถูกจัดให้มันยังดูแบบขลัง
0: ยังเหมือนเดิมอยู่แล้วก็ชาวต่างชาติเนี่ยมาเยอะมาก
2: เป็นโบราณสถานที่ประชาชนก็ใช้ประโยชน์เป็นแบบวัด
1: เป็นวัดได้ด้วยคือไม่ได้เป็นที่แบบไว้มาถ่ายรูปอย่างเดียว
0: ไ
2: ม่ใช่โบราณสถานแบบเดียวอย่างเดียว
1: โยนเหรียญลงไปใช่ไหมเนี่ย
0: ใช่โยนเหรียญครับตรงกลางต้องประมาณนี้หนึ่งสองสาม
1: ลง
0: หน้าเป๊ะเลย
1: เด้งขอบครับเด้งขอบ
0: เป๊ะเลย
3: จอประสาทตาเสื่อมไม่รู้จัก
4: ไม่รู้จักครับ
5: น่าจะเป็นแบบมองอะไรค่อนข้างจะเลือนลางหน่อย
6: เหมือนแบบเราเพ่งมองคอมมากไปอะไรอย่างงี้ป่ะเหมือนวันเราทำงานอยู่กับหน้าจอคอมอะไรอย
7: ่
6: างเง
7: ี้
6: ย
7: ตอนแรกเนี่ยไม่รู้จักจนในที่สุดมาเจอกับตัวเองท้ายป่ะมันก็จะเป็นไปตามอายุ
0: หมออ้วนครับเดี๋ยวเรามาคุยกันถึงเรื่องจอประสาทตาในผู้สูงอายุ
2: ครับก็คือในผู้สูงอายุมันจะเริ่มมีเขาเรียกความเสื่อมเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วมันก็จะทำให้จอประสาทตาเนี่ยมันมีการตายของเนื้อเยื่อไปบางส่วน
0: คือเราจะเลี่ยงมันได้ไหมครับ
2: คือมันเป็นเฉพาะบางคน
1: แล้วแต่คนครับ
2: คนไหนมีความเสี่ยงก็จะเป็นอย่างเช่นบางคนมีเรื่องกรรมพันธุ์บางคนมีเรื่องการสูบบุหรี่
0: อย่างพี่เพชรเนี่ยนะครับถือว่าเป็นอาชีพนักแสดงต้องเจอแดดต้องเจอแสงต้องเจอไฟเจอรีเฟกอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยจะทำให้จอประสาทตาของพี่เพชรเขาแบบว่าเสื่อมเร็วกว่าคนอื่นไหม
2: ก็ไม่อ่ะครับ
0: คือปกติก็จะปกติไม่มีอะไร
2: ไม่มีอะไร
0: อ๋อเหรอง
2: านที่เป็นตาฝรั่งก็เห็นเป็นสีฟ้าถ้าเป็นบ้านเราก็สีน้ำตาลดำๆ
1: ตาลดำๆครับ
2: ข้างในสีส้มๆเนี่ยเราเรียกว่าเป็นจอประสาทตาใหญ่ๆเลยแล้วก็การมองเห็นจริงๆเนี่ยด้านข้างๆเนี่ยจริงๆไม่ชัดแต่ว่าจะมีจุดที่ชัดอยู่แถวบริเวณตรงนี้นิดเดียวครับอ่านหนังสือได้ไม่ได้ที่จุดเนี้ยนะครับแล้วก็มันจะมีขั้วเส้นประสาทตาต่อไปข้างหลังแล้วก็จุดเนี้ยเป็นจุดที่มันทำงานเยอะเพราะฉะนั้นมันก็เลยเสื่อมได้เร็วเสื่อมได้เร็วกว่าส่วนอื่น
0: ทีนี้ไอ้จอประสาทตาเสื่อมนี่มันมีกี่ประเภทฮะ
2: จะมีอยู่2แบ
0: บ
2: แบบนึงมันค่อยๆเสื่อมไปมันเค้าเรียกว่าเนื้อเยื่อข้างในมันหายไปตายไปแบบนี้มันส่วนใหญ่มันไม่ค่อยผิดปกติอะไรมากมันค่อยๆเป็นค่อยๆไป
0: คือมันค่อยๆเป็นจนเราชินกับมัน
2: ประมาณ
1: ใช่ครับ
0: อีกแบบละฮะ
2: อีกแบบนึงก็คือมันมีเส้นเลือดผิดปกติงอกขึ้นมาแถวบริเวณนั้นเส้นเลือดงอกขึ้นมามันไม่ดีหนึ่งคือมันรั่วมันมีน้ำรั่วออกมาเยอะๆมีไขมันออกมาด้วยอันที่สองมันแตกพอแตกแล้วเลือดมันออก

0: โอ้พอเลือดมันออกเรายิ่งมองเห็นแย่ไปใหญ่เลย
1: ที่เห็นคือที่มันตาแดงๆในบางคนที่เส้นเลือดในตาแตกคือแบบนั้นใช่ไหมฮะ
0: เรามองไม่เห็น
1: อ๋ออันนี้อยู่ด้านหลัง
0: มันอยู่ด้านหลังอย่างนี้เรามองเห็นตาขาวเราอะแดงๆอันนั้นไม่มีอะไรแต่อันนี้มันไม่เห็นเราไม่มีใครรู
1: ้พังแน
0: ่อันนี้แย
2: ่มันอยู่ข้างในเลยว่างั้นเถอะอ
0: ยู่ข้างในลึกๆเลย
2: แล้วเราจะดูได้ไงหมอ
0: เราก็ต้องไปขยายม่านตาตรวจจริงๆแล้วแต่ว่ามันมักจะมีอาการก่อนไงครับ
1: เช่นครับ
0: คือสมมติว่ามีการตายของเนื้อเยื่อตรงนั้นเราจะมองเห็นเป็นอะไรบางๆไปบ้าง
2: เอ้ามันแก้ยังไงอะหมออย่างเงี้ย
0: คือไอ้แบบที่แห้งเนี่ยส่วนใหญ่เราแก้อะไรมันไม่ได้เพราะเซลล์มันหายไปแต่ว่ามันไม่ค่อยอันตรายเยอะส่วนแบบเปียกที่มีเส้นเลือดงอก
1: ครับ
0: พอมันแตกปุ๊บบางครั้งเลือดมันไม่ได้อยู่เฉพาะที่เน
1: า
0: ะมันออก
1: เข้าไปเรื่อย
0: ไปเข้าไปในวุ้นลูกตาได้แล้วก็ตามันจะมัวเยอะมาก
1: อุ้ยเหรอ
0: บางคนมันเลือดออกจนไอ้ข้างในเนี่ยที่เป็นจอตาเนี่ยมันลอกออกมาด้วยเลือดมันไปอยู่ใต้
1: คือถ้าจอตาลอกนี่ก็จบเลย
0: ก็แย
1: ่ก็เหมือนแบบจอหนังมันพังอ่ะ
0: นี่มันก็ยากอ่ะ
2: แล้วมันแก้ยังไงอ่ะหมออย่างเงี้ย
0: คือตอนเนี้ยส่วนใหญ่เราจะใช้วิธีฉีดยาเข้าไปในลูกตา
2: เต้นหน่อยเต้นเต้นโชว์เต้นโชว์ใส่ตูดใส่ตูด
3: หุ่นใหญ่พาซ่าหุ่นใหญ่พาซ่าย
4: ังอยู่กันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยากับรุ่นใหญ่พาซ่าที่นี่เรียกได้ว่ามีแหล่งท่องเที่ยวมากมายแต่ก่อนจะไปเที่ยวกันต่อเรามาฟังคุณหมออ้วนอธิบายถึงวิธีการรักษาโรคจอประสาทตาเสื่อมในผู้สูงอายุกันก่อนครับ
2: จอประสาทตาเสื่อมมันแก้ยังไงอะหมออย่างเงี้ย
0: ตอนเนี้ยส่วนใหญ่เราจะใช้วิธีฉีดยาเข้าไปในลูกตา
1: อ๋อ
0: ใช่ครับ
1: แทงเข้าไปนี่เลย
2: ทิ่มไปเลย
0: อะปักไปนี่เลยครับป
2: ัก
0: ลงไปปุ๊บแล้วก็ฉีดยาเข้าไปข้างในลูกตาเข้าไปอยู่ในส่วนที่เป็นบุ้นตาเป็นช่องเราไม่ไปโดนพวกนี้ฮะถ้าไปโดนพวกนี้แล้วอัน
1: ตรายเส้นประสาททั้งนั้นเลย
2: ไม่แล้วตัวคนไข้ทำไงหมอต้องวางยาสลบต้องอะไรไหม
0: ไม่ต้องครับก็มีตัวช่วยทางให้ตามันไม่
1: แล้วมันจะมีอาการเจ็บ
0: อะไรมันต้องเจ็บบ้างมันต้องเจ็บบ้างแต่ว่าเราก็พยายามลดความเจ็บ
2: ด้วยการชวนคุยเรื่องตลก
0: หยาดยาช้า
2: เหรอ
0: แล้วก็ข้อสำคัญคือไอ้ที่บอกฉีดยาเนี่ยไม่ได้ฉีดครั้งเดียว
2: ฮะ
0: ฉีดทุกเดือนครับ
2: โอ้โหครั้งเดียวจะขาดใจอยู่แล้ว
0: ฉีดทุกเดือนแล้วก็ต่อเนื่องกันอย่างน้อย3เข็มบางคนฉีดทั้งปีอะทุกเดือนไปแต่ก่อนเนาะเราทำอะไรไม่ได้เลยเพราะนั้นท้ายสุดการมองเห็นแย่หมดไอ้ยาพวกนี้มันมาช่วยเราเยอะมากเพียงแต่มันก็ต้องมีการแลกกันบ้างบางส่วนเจ็บบ้าง
2: ครับ
1: ยาพวกนี้ก็ไม่ได้มีไซด์เอฟเฟคกับร่างกาย
0: มีครับ
1: มีโอกาสที่คุณจะแพ้ยานี้ไหมฮะเหมือนว่าโดนแล้ว
0: แพ้มันไม่ค่อยมีปัญหาแต่ว่ายาเนี่ยมันเป็นไปเกี่ยวข้องกับเส้นเลือดไงว่าให้เส้นเลือดมันไอ้นี่ไปบางครั้งเราพบว่ามันทำให้เส้นเลือด
1: อื่น
0: มันตีบตันไปเราเกิดอาจจะเกิดคล้ายๆอัมพฤกษ์อัมพาตขึ้นมาได
1: ้
0: ประมาณนั้นอันนั้นก็เป็นความเสี่ยงที
1: ่ก็อาจจะ 0.01 ขึ้นประมาณนั้น
0: น้อยมาก
2: น้อยมากแหละน้อยมากแหละแต่ก็มีโอกาส
0: แค่มีโอกาสเฉยๆแต่ว่าแต่มันแลกกันแล้วมันคุ้ม
2: มันคุ้มกว่าม
0: ันคุ้ม
4: มาถึงพระนครศรีอยุธยากันทั้งทีอีกหนึ่งกิจกรรมที่เรียกได้ว่าพลาดไม่ได้เลยนั่นก็คือการขี่ช้างครับแต่ไม่ต้องจับตั๊กแตนนะครับผม
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ
2: สวัสดีครับพี่ชื่ออะไรจ๊ะ
5: ชื่อเทียนจ้ะ
2: พี่เทียน
5: จ้ะ
2: ที่นี่เข้ามาดูได้ฟรีไหม
5: ฟรีจ้ะ
2: แต่ว่าถ้าเกิดอยากจะให้อาหารอะไรก็มีค่าใช้จ่ายนิดหน่อย
5: ใช่
1: นี่50บาทคนละตะกร้าเลยไหม
2: ได้คนละตะกร้า
1: เฮ้ยมีตังค์นี
2: ่มีครบมาพี่เพชรจ่าย
1: ฮะ
2: ไอผมเอามานับว่าครบหรือเปล่า
1: ความจริงน่ะคนเป็นหมอเนี่ย
5: ต้องแลกตังค์ก่อนนะคร
2: ับต้องแลกตังค์ก่อนพี่เพชรคุยกับคุณป้าเข้าไป
1: วันนี้ออกประมาณกี่ตะกร้าครับ
5: โอ้ไม่ได้นะ
1: นักท่องเที่ยวเยอะไหมเยอะไหมตอนนี้
5: เยอะค่ะ
1: เยอะส่วนใหญ่เป็นชาติอะไรครับตอนนี
5: ้มีจีนกับญี่ปุ่น
0: คุณรู้เรื่องเหรอ
5: ไม่ค่อยเท่าไหร
1: ่แล้วก็ยก
5: อย่าง50บาทแล้วก็อู่ซื้ออ
1: ู่ซื้อถ้าจีนมาอู่ซื้อฝรั่งมา
5: ก็ 50บาท
1: 50บาทลูกครึ่งฝรั่งจีนมา
5: 50

0: 150
1: หยอดได้เลยค่ะ
0: หยอดได้เลยแย่150โอเค3ตะกร้า
2: แต่ความจริงเรากันเองอะนะแถมหน่อยแล้วกันนะ
1: ได้
2: แถมนี่ไงเขาแถมเขาแถมให้
3: จริงป่ะ
2: จริงนี่ไงเขาแถมให้เขาแถมให้
1: ได้เลยได้เลย
3: เอาเปลี่ยนชาวบ้านให้เน้น
2: ก่อนที่พี่เขาบอกว่าได้เลยได้เลย
1: ใช่
3: ก็ให้เขาจ่าย50เขาบอก
2: ต้องไปดีกว่าขอบคุณยังขอบคุณยังดีมากเต้นหน่อยเต้นเต้นเต้นโชว์เต้นโชว์เต้นโชว์
3: ใส่ตัวลูกใหญ่ไปเลยเอาตัวนี้มั่ง
4: ไม่มีแย่งกันเลยนะเนี่ย
0: อ่ะลูกคุณหมอเคยมาที่นี่นานขนาดไหนครับ
4: น่าจะ10ปีได้แล้วมั้ง
0: 10ปีได้แล้วใช่ไห
4: ม
0: เออเปลี่ยนไปมั้ยฮะหรือว่าก็เหมือนเดิม
4: ไม่แน่ใจละ
0: ไม่แน่ใจ พี่เพชรนี่เคยเข้ามาอย่างนี้มั้ยตั้งแต่
3: ไม่เคยเคยแต่แบบขี่เป็นตามสถานที่ท่องเที่ยวที่แบบเป็นตัวไปอยู่เป็นดงขนาดนี้ไม่เคย
0: เออแฮปปี้นะเดี๋ยววันนี้ผมจะให้ทั้งคุณหมอแล้วก็พี่เพชรเนี่ยเดี๋ยวเราไปขี่ช้างด้วยกันเอาไปลูกเอาไปลูกคุณหมอขี่ช้างอันนี้ครั้งแรกมั้ยฮะ
4: เคยขี่มาเหมือนกันครั้งที่แล้วมาก็มาขี
0: ่
4: แล้วก็ไปขี่อีกที่หนึ่งที่ลำปางมั้ง
0: อ๋อลำปางก็เหมือนกันไหมหมอเหมือนกันนะ
4: ก็เหมือนกัน
0: ก็ขยกขยแงงี้นะ
4: ขยกขยแงง
0: ผมก็กลัวความสูงแต่ว่าผมใช้อาศัยว่าไม่เหมาะแล้วก็เกาะให้มันแน่นๆเอาไว้เกาะแน่นๆไว้ปลอดภัยที่สุด
5: โอ้พี่ก๊อฟตัวจริงห
0: รอโอ้ขอบคุณครับ
3: มาคุณก๊อฟมาแล้วนี่แล้วมาคุณหมอครับ
0: มามามา
3: หนึ่งสองสามโอเค
0: สุดยอด

0: ีคนพี่เลนเคยขอให้ลงคลองไหม
1: มีไหมมีไหม
0: มีเหรอแล้วทำไหม
1: ทำไม่ได้ทำไม่ได
2: ้คุณก๊อฟคร
3: ับ
2: คุณลองนึกภาพสมัยแม่ทัพไทยต้องขี่ช้างแล้วเดินทางไปรบเป็นเดือนเป็นปีดิครับ
3: ถูกต้อง
2: ต้องบทแบบนี
1: ้โอ้สมัยก่อนก่อนจะไปถึงที่รบเนี่ยนะเอวเอวข้างหมดนี่หูวิวข้างหลังสุดยอดงดงามเลยตรงนี้นี่นะครับ
4: ตอนนี้เดี๋ยวไปพักพูดคุยกับคุณหมอเกี่ยวกับเรื่องโรคจอประสาทตาเสื่อมในผู้สูงอายุกันต่อครับ
2: ก็เป็นโรคที่ไม่สามารถป้องกันได้แต่มันจะเกิดจาก
0: ป้องกันบางส่วนได
1: ้
0: บางส
1: ่
0: ว
1: นเช่นทำยังไง
0: มีเรื่องของการสูบบุหรี
2: ่
0: ถ้าเมื่อไหร่สูบบุหรี่ควรจะหยุดมันมีผลกับเส้นเลือดเราเล็ก
1: ๆ
0: ม
1: ี
0: ผลอยู่แล้ว
2: สองครับ
0: ควรจะหยุดมันมีวิตามินบางอย่างที่เชื่อว่าช่วยได้บ้างก็จะมีพวกเป็นจะบอกเป็นวิตามินเอก็ไม่ได้แต่ว่ามันเป็นเรตินอลอีกกลุ่มคล้ายๆวิตามินเอคาโรทีน
1: อ๋ออยู่ในกลุ่มนั้น
0: ประมาณนั้นแล้ววิตามินอี
1: เอกับอี
0: ซิง
2: การพักผ่อนมีผลไหมครับ
0: ไม่ค่อยมีผล
2: หมายว่าเราพักผ่อนเยอะๆให้ตามันพักผ่อน
0: อันนี้ไม่มีผล
1: แต่สูบบุหรี่มีผลโดยตรง
0: สูบบุหรี่มีผล
1: มันขึ้นไปเลย
0: แน่นอนเพราะนั้นวิธีดีที่สุดก็คืออาจจะต้องคอยเช็คตัวเองบ้างครับ
1: เช็คยังไงหมอเช็คยังไง
0: เพราะว่าพวกเนี้ยเราจะสังเกตว่าเวลาเรามองเส้นตรงอ่ะถ้าเมื่อไหร่มันคดโค้งไปอาจจะเริ่มมีปัญหาและต้องคอยดูทีละตาหรือว่ามีอะไรบางๆเป็นเงาดำๆบังไปหรือ
1: เรามองภาพได
0: ้รูปเล็กรูปใหญ่ไม่เท่ากัน
1: แต่ง่ายสุดก็คืออย่างที่คุณหมอบอกคือมองอะไรก็ได้ที่เป็นเส้นตรงดูว่ามันคดไหมถ
0: ้
1: าคดนี่ผิดปกติแล้ว
0: ใช่
1: จอเสื่อมแล้ว
0: ใช่
1: มาเลยครับผมพาไปทางผักหวาน
2: ผักหวานนะครับ
1: ผักหวานครับผมอย่างเง
2: ี้ยโอ้ยหวานเจี๊ยบเลยครับ
4: หุ่นใหญ่พาซ่าหุ่นใหญ่พาซ่าก ลับมาสนุกกันต่อกับรุ่นใหญ่พาซ่าหลังจากได้เดินเที่ยวกันอย่างเต็มที่แล้วพี่ก๊อฟเลยขอพาคุณหมอและพี่เพชรมากินอาหารอร่อยๆกันสักหน่อย
1: มาเลยครับผมพาไปทางผักหวาน
2: ผักหวานนะครับ
1: ผักหวานครับผมอย่างเง
2: ี้
1: ย
2: หวานไหมหวานเจี๊ยบเลยครับ
1: ที่ร้านนี้นะครับเขาก็จะเน้นเกี่ยวกับพวกผักหวาน
2: แล้วครับ
1: อันนี้เป็นยำกุ้งสดผักหวาน
0: เนื้อผักหวานเยอะนะเนี่ย
1: ใช่ฮะใช่ฮะหมอไม่ทานกุ้งเหรอหมอ
0: ชิมผักหวานก่อนว่ามันเป็นยังไง
1: โอเคโอเคโอเค
2: กรอบ
1: กรอบมาก
0: นอกจากหวานมันมีความมัน
2: คือรสชาติของผักหวานเนี่ยมันจะมีเรียกว่ามีกลิ่นของ
1: เหม็นเคี้ยวหน่อย
2: อยู่นิดๆอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วถ้าเคี้ยวมันจะหวาน
1: รสชาติดีกลมกล่อมแล้วเนี่ยมาก่อนเนี่ยผัดไทยแล้วก็เอาผักหวานมา
0: เป็นผักแก้ม
1: นี่น่าสนใจเออแต่ตัวของเขาสดๆหวานจริงๆนะรสชาติเขาคล้ายๆชะอมแต่ไม่ได้เหม็นเขียวอะไรเท่าชะอมอ่ะต่อมาฮะต่อมา
2: อันนี้ผูกไทยมาเลยนะ
1: อะไร
2: เห็ดภูมิฐาน
1: ภูฐาน
2: เฮ้ยภูฐาน
1: ภูฐานมานี้อันนี้ปลากายเป็นทอดมัน
2: นะฮะ
1: ทอดมันปลากายนี่ผมว่าอันนี้ต่างชาติก็มากินได้เลยนะ
2: ใช่
1: มันก็ไม่ได้เผ็ดอะไรโอเวอร์จะนัวๆอ้วนๆของเขาอยู่
4: นอกจากสาเหตุที่ได้กล่าวมาแล้วการเสื่อมของวุ้นในลูกตาก็ทำให้เกิดการฉีกขาดของจอประสาทตาได้เช่นกัน
1: วุ้นในตาเสื่อมเนี่ยนะฮะก็คือ
0: ตรงนี้
1: อยู่ตรงนี้
0: คือจริงๆเราเกิดมาเนี่ยมันเป็นวุ้นวุ้นเต็มเลยเนี่ยพอเราอายุเยอะขึ้นมันก็เริ่มกลายเป็นน้ำบางส่วนบางคนมันจะมีส่วนที่เป็นวุ้นมันจับตัวเหมือนเป็นก้อนเล็กๆมันก็ลอยอยู่ในเนี้ย สิ่งที่เราเห็นก็คือเห็นเป็นจุดดำๆไอ้เงาพวกนี้มันจะเห็นตอนที่เรามองไฟสว่างๆมองฟ้ามองอะไรแล้วเราอยู่ในที่ร่มไม่ค่อยเกิดทีนี้มันก็แค่ขยับไปขยับมาของมันแค่นี้มันไม่มีอันตรายอะไรแต่ว่าบุ้นตาบางส่วนมันขยับได้พอขยับไปขยับมามันมีการดึงลั้งตรงที่มันติดอยู่กับจอประสาทตาดึงไปดึงมามันฉีก
1: ทำไงอ่ะ
0: ตอนนี้อาจจะยังไม่มีอะไรนะแต่ว่าพอทิ้งไปข้างในมันมีน้ำน้ำมันจะซ้อเข้าไป
2: ในร่องที่ฉีก
0: ในตรงที่มันฉีกแล้วก็ไปอยู่
2: ใต
0: ้
2: จอต
0: าเขาเรียกว่าเกิดจอตาลอกหลังจากนั้นเราก็จะมัวไปเยอะเลยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เลยอันตรายแต่ว่ามันก็ดีตรงที่ตอนที่มันมีการขยับมันดึงตรงจอตาเราจะรู้สึกเหมือนคล้ายๆเป็นไฟแวบขึ้นมาเหมือนฟ้าแลบเราอยู่ในที่มืดๆแล้วเหมือนไฟแวบขึ้นมาหรือมีใครถ่ายแฟลชข้างๆเราปั๊บขึ้นมาแสดงว่ามันมีการดึงถ้ามีไฟแวบๆไปตรวจดีกว่าถ้าหมอเจอว่ามันขาดเขาก็ยิงเลเซอร์ตรงที่มันมีการฉีกขาดค่อยกันได้แต่ว่าเราไม่ได้ยิงทุกคนนะถูกไหมมีไฟแวบๆมันไม่ได้ขาดทุกคนมันขาดน้อย
1: เกี่ยวกับสายตาสั้นสายตายาวแล้วเป็นเกี่ยวไหม
0: เกี่ยวนิดนึง
1: โอเค
3: เอามาโอกาสที่สั้นหรือยาวอันไหนเป็นง่ายกว่ากันครับ
0: สายตาสั้นโดยเฉพาะพวกที่สั้นเยอะ
1: ๆทำไมครับหมอ
0: ไอ้ลูกตาเนี่ยมันยาวขึ้นสายตาสั้นคือมันไปตกก่อน
3: ตกก่อนตรงนี้ตกก่อนในจออ่านตกตรงนี
0: ้แสดงว่าไอ้ลูกตาเนี่ยแทนที่มันจะกลมๆอย่างนี้มันยาวมันลีอย่างน
3: ี้
0: เพราะฉะนั้นพอมันลียาวเยอะไอ้จอประสาทตามันก็บางลงพอมันบางลงโอกาสฉีกก็ง่ายขึ้นใครสายตาสั้นเกิน600เนี่ยจำไว้เลยว่าถ้าเมื่อไหร่มีไฟแวบๆพึ่งระวังว่าจะฉีกขาด
1: เพราะนั่นคืออย่าลืมนะครับว่าคือเรื่องพวกนี้เนี่ยเราย้ำเสมอว่าคือต้องดูแลตัวเองแล้วก็อย่าลืมถามคนรอบข้างด้วยโดยเฉพาะผู้สูงอายุเวลาเป็นอย่างเงี้ยมีอาการแบบเนี้ยเขาไม่ค่อยยอมบอกเราเก็บเงียบเก็บไว้ภูมิใจคนเดียว
3: เป็นแล้วเว้ย
1: ไม่ได้เราต้องไปย้ำเขาว่าต้องบอกเรานะเราจะได้รีบไปรักษาถูกไหมคุณหมอเพราะว่าคือโรคที่เราคุยวันนี้ผมบอกเลยว่าเกี่ยวกับพวกจอประสาทตาเสื่อมอะไรกันแล้วแต่เนี่ยคือมันเน้นไปที่ผู้สูงอายุจริงๆสวัสดีครับบังเปิ้ล
5: สวัสดีครับ
1: นี่วันนี้ผมพาคุณหมอกับพี่เพชรมาทานโรตีสายไหมที่อร่อยที่สุดในโลก
3: เลย
1: เลยใช่ป่ะ
5: ยังครับ
1: อ๋อยังเ
5: หรอทำตัวไว้ก่อน
1: ทำตัวไว้ก่อนนะ
5: ครับ
1: ร้านของเรานี่คือจุดเด่นต่างจากคนอื่นยังไงอ
5: ่
1: ะ
5: ก็เปิด24ชั่วโมงแล้วก็แป้งเราจะนิ่มกว่าเขา
1: ครับผม
5: เพราะเรามีสูตรแป้งหลายๆตัวที่เอามามารวมผสม
3: คิดเองหมดเลยทุกอย่าง
5: ครับคิดเองหมดเลย
1: อันนี้มันคงลองทำยากอะเนาะ
5: ใช้เวลาฝึกก็เป็นเดือนอยู่ตัวนี้แหละครับคือทุกคนจะดึงขึ้นไม่ได้ลองทำให้พี่เขาดูหน่อย
1: โอ้นี่ไงเห็นไหม
5: มันต้องปั้นใช่ไหมมือต้องข้อแข็งต้อง
1: มีเส้นโอ้มันคือมันต้องเลี้ยงไว้ตลอดใช่ไหม
5: ครับใช่
1: เลี้ยงไว้
3: แล้วเคยแปะไปแล้วมือพองไหมครับกระทะมัน
1: แรก
5: ๆไม่ครับไม่มือเราจะอยู่บนแป้ง
1: อ๋อโอเคอันนี้คือส่วนของแป้งไปดูตัวน้ำตาลหน่อย
5: ได้อันนี้คือช่วงเริ่มต้นนะเนี่ยคือน้ำตาลทรายผสมน้ำ
1: นี่ช่วงต้นอยู
5: ่ครับก็เทใส่ตัวนี้
1: ในน้ำเย็น
5: ในน้ำเย็นครับเพื่อให้มันแข็งแล้วไปไหนต่อฮะพอมันแข็งปุ๊บเราก็
1: มายืด
5: ตัวนี้

0: คือจริงแล้วเนี่ยการทาโรตีสายใหม่มันต้องมีวิธีการม้วนนะ
1: ต้องมีสัดส่วนที่พอเหมาะระหว่างแป้งกับน้ำตาล
2: หวานมากหวานน้อยแล้วแต่เราเลย
0: ประมาณนี้เนี่ยแหละแป้งหนึ่งแผ่นพอ
2: พอครับไม่ต้องเยอะ
1: อ๋อต้องไล่ต้องไล่แน่น
0: เนี่ยบางคนไปแบบไปใช้แป้งเยอะไปไง
1: มุนมุนมุนมุนมุน
0: โอแค่นี้เอง
3: เนี่ยปกติซื้อไปทีไรก็แป้งหมดก่อนไอ้นี่เหลือ
2: ที่ร้านขายแป้งเพิ่มครับ
0: โอ้ปะโถ
2: ต้องอะไรมากมาย
0: ปะโถ
1: มันจะรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นเนื้อเดียวกัน
0: กำลังพอดี
1: มันไม่ได้แบบถูกแยกระหว่างไส้กับแป้ง
2: ไงใช่ถูกต้องนั่นแหละที่ผมทำ
0: พาซ่า
1: บางอิ่มร้อน
0: ย้ำทุกสัปดาห์เลยอย่าทำแต่งานอย่ามัวแต่เครียดอย่ามัวแต่หาเงินหาเวลาพักผ่อนให้กับตัวเองด้วยหาเวลาให้กับคนรอบข้างด้วยนะฮะอย่าลืมว่าคนรอบข้างคือครอบครัวของเราครอบครัวของเราไม่มีใครช่วยดูแลได้นอกจากตัวคุณเอง
4: ถูกต้อง
0: เพราะฉะนั้นหาแบบอย่างน้อยสักอาทิตย์ละวันก็ยังดีวันอาทิตย์เป็นวันครอบครัวพากันไปเที่ยวไปเปิดสมองให้มันผ่อนคลาย
1: ถ้าครอบครัวไม่อยู่ทำไงวันอาทิตย
0: ์เขาไปไหนล่ะ
1: เอาเป็นวันเสาร์ได้ไหม
0: เอาวันเสาร์ก็ได
1: ้
0: ถ้าหากว่าไม่ว่างจริงให้ไปวันเสาร์ก็ได้นะครับอย่าลืมนะครับดูแลคนรอบข้างด้วยละกันนะครับเดี๋ยวมาดูว่าครั้งหน้าจะพาไปที่ไหนกันนะครับรับรองว่าสนุกสนานอย่างแน่นอนเดี๋ยวนี้เรา3คนลาไปพร้อมกันกับชื่อรายการนะ
1: ครับสวัสดีขอบคุณคุณหมอก่อน
0: นะครับขอบคุณครับฮัลโหลเลยครับเจอกันใหม่กับรายการ
5: รุ่นใหญ่พาซ่าน
0: ี่ท่านั่งสุดยอดยอมเลยท่านั่งสุดยอดครับพี่พี่
6: ใหญ่พาซ่า

0: ามเทรนเนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการพุทธธรรมนำปัญญาค่ะรายการที่นำเสนอหลักธรรมคำสอนที่ถูกต้องดีงามทางพระพุทธศาสนาเพื่อก่อให้เกิดปัญญานะคะแล้วก็เป็นแนวทางในการนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตค่ะปัจจุบันนี้นะท่านผู้ชมคะเราก็จะเห็นว่าในสังคมของเรามีปัญหามากมายนะคะและในขณะเดียวกันนะคะในปัญหาที่เกิดขึ้นก็ทำให้หลายคนมีความไม่มั่นใจในเรื่องของจริยธรรมคุณธรรมที่เกิดขึ้นในสังคมของเราเป็นความท้าทายเหมือนกันนะคะซึ่งในกระบวนการศึกษาพระปริยัติธรรมมีคุณค่าอย่างยิ่งนะในเรื่องของการส่งเสริมให้พระสงฆ์ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของพระธรรมวินัยแต่ในขณะเดียวกันประชาชนพุทธศาสนิกชนนะฮะสามารถที่จะนำหลักธรรมศีลธรรมเหล่านั้นมาปรับใช้นะฮะในการดำเนินชีวิตของเราได้อย่างไรซึ่งเป็นรากฐานสำคัญนะฮะในการพัฒนาประเทศนะให้สงบสุขด้วยในวันนี้นะฮะท่านผู้ชมทุกท่านเราก็ได้รับเมตตาอย่างยิ่งค่ะจากพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระศรีธรรมภาณีรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นะคะและท่านเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดวัดประยูรวงศาวาสวรวิหารพระอาจารย์เมตตามาให้ความกระจ่างกับเราในเรื่องนี้ค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะ
1: เจริญพร
0: ค่ะเจ้าคุณอาจารย์ครับวันนี้นะคะประเด็นที่น่าสนใจมากๆก็คือเรื่องของการศึกษาพระปริยัติธรรมหลายคนบอกโอ้โหคำนี้ดูยากนะนะคะแต่ทราบว่าที่วัดประยูรวงศาวาสของเราก็มีการศึกษาพระปริยัติด้วยนะคะทำไมที่วัดประยูรวงศาวาสของเราจะมีการศึกษาพระปริยัติธรรมมีแรงบันดาลใจยังไงเจ้าคะ
1: การศึกษาคือการลงทุนให้กับพระพุทธศาสนา จากคำถามว่าทำไมวัดประยูรวงศาวาสสนใจเรื่องพระปริยัติธรรม
0: ค่ะ
1: พระปริยัติธรรมคือการศึกษาของคณะสงฆ์ ซึ่งมีนักธรรมบาลีเป็นหลักจากคำถามว่าทำไมสำนักเรียนวัดประยูรวงศาวาสเนี่ยต้องเอ่ยคำว่าสำนักเรียนเพราะว่าวัดแต่ละวัดเนี่ยหากว่ามีระบบการจัดการศึกษาเนี่ยคณะสงฆ์เขาจะจัดตั้งให้เป็นสำนักเรียนวัดสำนักเรียนก็ต้องมีเรื่องอาคารสถานที่มีครูบาอาจารย์ในการที่จะสอนหนังสือมีนักเรียนมีผู้อุปถัมภ์สนับสนุนอันนี้ก็เรียกจัดเป็นสำนักเรียนสำนักเรียนวัดประยูรศาวาสเนี่ยรุ่งเรืองมานานซึ่งอาตมาภาพรับรู้จากครูบาอาจารย์รุ่นที่ผ่านมาท่านก็ถ่ายทอดให้ฟังว่าประมาณปี2520ถึงประมาณ2540เนี่ยเป็นยุคที่การศึกษาของวัดประยูรศาวาสรุ่งเรืองนั่นคือเรามีแม่เหล็กก็คือมีพระอาจารย์ที่เก่งเรื่องการสอนนักธรรมสอนบาลีเป็นแม่เหล็กซึ่งครูบาอาจารย์ที่เล่าให้ฟังนั้นคือพระพรหมบัณฑิตเจ้าว่ารูปปัจจุบัน
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วก็สาธมิกของพระพรหมบัณฑิตซึ่งได้ปริญญาธรรม9ประโยคพร้อมกับท่านเป็นสามเณรสอบได้ปริญญาธรรม9ประโยคในขณะเป็นสามเณรแล้วเป็นนาคหลวงด้วย
0: เจ้าค่ะ
1: ซึ่งก็จะเป็นร่วมรุ่นกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าวาดวัดประยูรศาวาสเจ้าสงเรียนวัดประยูรศาวาสก็คือพระพรหมโมลีแม่กองบาลีสนามหลวงเจ้าวาดวัดปากน้ำภาษีเจริญเทพมหานคร
0: เจ้าค่ะ
1: รูปมามาคือพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรหมกวีกรรมการมหาเถรสมาคม
0: ค่ะ
1: เจ้าคณะภาค3เจ้าวาดวัดกัลยาณมิตร3รูปจะมาเรียนหนังสือที่นี
0: ่
1: เพราะว่ามีแม่เหล็กก็คือมีอาจารย์ที่เก่งในการสอนบาลีทางประโยชน์ต่ำกลางและสูง
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะนั้นในรุ่นนั้นในยุคนั้นก็จะมีนักศึกษาบาลีเนี่ยนักเรียนบาลีเนี่ยหลั่งไหลเข้ามาเรียนบาลีติวบาลีก่อนสอบที่วัดประยูรศาวาสเนี่ยเป็นจำนวนมากและสอบได้เป็นจำนวนมากแล้วก็จะเป็นตำนานเล่าขานถึงสำนักเรียนวัดประยูรศาวาส
0: ถ้าเป็นทางโลกก็คลับคล้ายคลับคลาว่ามีดีไอดอลอยู่ที่นี่เยอะใช่ไหมครับอาจารย์
1: ใช่ใช่ปัจจุบันก็จะมีไอดอลคือพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพรหมบัณฑิตเนี่ย
0: เจ้าค่ะ
1: เป็นแม่เหล็กเลยในการที่ดึงดูดภิกษุสามเณรที่จะมาเรียนบาลีในเวอร์ชั่นปัจจุบันนี
0: ่นะเจ้าค่ะ
1: อันนี้ต้องเจริญพรก่อนว่ามีแรงบันดาลใจอะไร
0: เจ้าค่ะ
1: คือเรามีกลิ่นอายมีเรื่องครูบาอาจารย์ท่านได้ทำไว้แล้ว
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วก็ผลิตผลก็คือนักเรียนบาลีผู้สอบได้ในยุคนั้นน่ะก็เป็นกำลังสำคัญของศาสนาในยุคนี้ทั้งอยู่ที่วัดแล้วก็อารามอื่นอย่างที่อาตมาภาพได้เอ่ยอ้างพอเป็นตัวอย่างเนี่ยน
0: ะ
1: รุ่นนี้ก็จะทำหน้าที่ในการที่จะก่อร่างสร้างตัวสร้างพลังยิ่งใหญ่ในการศึกษาการปฏิบัติในการเผยแผ่รวมถึงการป้องกันศาสนาในยุคปัจจุบันนี้ด้วย
0: ครูบาอาจารย์เหล่านั้นนะฮะที่เป็นเสมือนแรงบันดาลใจสำคัญให้สำนักเรียนของวัดปิยรงค์สามารถศึกษามาถึงปัจจุบันนี้แล้วเป็นส่วนของการสร้างความแตกต่างจากสำนักเรียนวัดอื่นๆด้วยไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์คะ
1: เจริญพรก็เป็นโมเดลเป็นรูปแบบเพราะในยุคนั้นเป็นยุคของโทรทัศน์ทีวีก็เป็นยุคแดร์ล็อกอยู่นะในยุคนั้นมันก็มีความโดดเด่นในยุคนั้นอยู
0: ่ค่ะ
1: ตำรับตำราอะไรก็เป็นดั้งเดิมเป็นเมนวลเป็นหนังสือตำราธรรมดาที่จะต้องวิ่งเข้าไปหาศูนย์ที่มีตำราดีๆมีครูเต็มดีในเรื่องของการสอนบาลี
0: เจ้าค่ะ
1: แต่เมื่อถึงยุคปัจจุบันเนี่ยถามว่ามีความแตกต่างกันยังไงคือมันเข้ามาในยุคดิจิตอลแล้วนะมันมีสื่อการสอนอะไรแยะ

0: มากมายเลยนี่ในยุคปัจจุบันเนี่ยสื่อการสอนหาง่ายมากเทคโนโลยีเข้าถึงแต่มีความแตกต่างอยู่ที่ว่าผู้เรียนผู้เรียนอาจจะหนึ่งเรื่องเชิงปริมาณอาจจะน้อยสองเรื่องฉันทะในการที่สนใจเรื่องเรียนบาลีเนื่องจากโลกดิจิตอลมันพาไปพาพระพาเนรไปในทิศทางที่ร่วมสมัยกับการพัฒนาบ้านเมืองแล้วก็ความเจริญรุ่งเรืองของทางโลกนะพระเนรส่วนใหญ่ก็จะมีใจไปในส่วนนั้นมากแต่ยังมีส่วนหนึ่งที่จะอยู่เพื่อที่จะบวชเรียนและศึกษาหลักพระเรียนที่ทำโดยเฉพาะหลักสูตรนักธรรมและบาลีของคณะสงฆ์ไทยอันนี้เรียกว่าความโชคดีเรียกว่าความแตกต่างในเรื่องของสื่อหรือการเข้าถึงพระเรียนที่ทำเข้าง่ายแต่มีส่วนยากก็คือจำนวนพระเนนที่จะเข้ามาเรียนนักธรรมบาลีเนี่ยน้อยแล้วถ้าเหลือน้อยเนี่ยมันก็ทำให้เราลำลึกถึงว่าวัดประยุรงศวาสของเราเนี่ยที่ใช้อยู่ปัจจุบันเนี่ยแม้ว่าในวัดต่างอารามสนองงานคณะสงฆ์เนี่ย
1: ใ
0: ช้ทรัพยากรรุ่นเก่าแล้วรุ่นเก่าเนี่ย60อัพกันทั้งนั้นเลยก็มองดูว่าถ้าเปรียบเหมือนสะพานพุทธเนี่ยตอนนี้วัดประยุรงศ์อยู่เชิงสะพานพุทธฝั่งทนกำลังของเราเนี่ยส่วนใหญ่จะเดินลงไปฟากปากคลองตลาดแล้วมันเลยกลางสะพานแล้ว
1: เจ้าค่ะ
0: ทางข้างหน้ามันสั้นแล้วพอช่วงจังหวัดนี้ก็คือว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านจะวาดพระพรหมบัณฑิตในฐานะเป็นเจ้าสำนักเรียนวัดกุลสาวาสท่านได้เห็นว่าพระเนนของเราเนี่ยในวัดภายในวัดน้อยลงพร้อมทั้งการจัดการศึกษานักธรรมบาลีเนี่ยก็ถดถอยน้อยกว่ามากเดิมเนื่องจากว่าในช่วงนี้อาตมาบอกว่าผลิตผลสำคัญที่เป็นแม่เหล็กสำคัญเป็นสติปัญญาเป็นทรัพยากรสำคัญทางคณะสงฆ์เนี่ยไปทำงานให้กับองค์กรใหญ
1: ่
0: นั่นคือไปพัฒนาการศึกษาให้กับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาล
1: ั
0: ยจนกระทั่งมหาวิทยาลัยแห่งนี้มีวิเขตมีหน่วยมีวิทยาสงฆ์มีหน่วยงานจัดการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นจำนวนมาก
1: เรียกว่าพื้นฐานสำคัญของบุคลากรที่ออกไปรับใช้สังคมรับใช้พระพุทธศาสนาก็มาจากการศึกษาพระปริยัติธรรมในวัดของเราในสำนักเรียนวัดประยุรวงศ์เป็นฐานรากแต่ดั้งเดิมด้วยอย่างนั้นใช่ไหม
0: คร
1: ับถึงสร้างคนออกไปพระอาจารย์คะถ้าเป็นเช่นนั้นนะการศึกษาพระปริยัติธรรมเนี่ยมีความสำคัญมีคุณค่ายังไงเจ้าคะพระอาจารย
0: ์โอ้ต้องเจริญพรว่ามีความสำคัญมีคุณค่ามากเพราะว่าก็ปริยัติในหลักพุทธศาสนาเนี่ยเขาเรียกว่าหลักสำคัญในทางพุทธศาสนามี3ป
1: อ3ปอนะคะ
0: ปอที่1ปอปริยัติการศึกษาคัมภีร์เรียกว่าคันธธุระเนี่ยการศึกษาคัมภีร
1: ์เจ้าค่ะ
0: ปอที่2คือปอปฏิบัติปฏิบัติใช่มั้ย
1: ปอปฏิบัติ
0: เรียนแล้วต้องนำมาใช้มาปฏิบัติ
1: เจ้าค่ะ
0: นะปอที่3ปฏิเวทนั่นคือการเข้าถึงหลักธรรม
1: ปฏิบัติต้องปริยัติปฏิบัติปฏิเวท
0: เนี่ย3ป
1: อ3ป
0: อนั้นจากคำถามว่าปริยัติธรรมคือปอที่1
1: ค่ะ
0: มีความสำคัญอย่างไรก็ต้องเจริญพรว่ามีความสัมพันธ์อย่างยิ่งยวดก็เพราะว่าโบราณกาจารย์ครูบาอาจารย์ที่ท่านสนใจเรื่องพุทธศาสนาท่านก็ได้บอกเหตุว่าพุทธศาสนาจะอยู่ได้หรือไม่ได้แม้ว่าจะมี3ปอแต่ปอที่สำคัญก็คือปอปริยัติ
1: เจ้าค่ะ
0: ถ้าขาดหลักปริยัติเมื่อไหร่ศาสนาพุทธศาสนานั้นหายจากประเทศไทยหรือในโลกนี้ทันทีจนกระทั่งมีคนพูดว่าถ้าขาดปอปริยัติปอแรกนี่นะก็พุทธศาสนาค่อยๆสูญหายไปอันเนื่องจากว่าปฏิบัติก็ดีปริเวทก็ตามเนี่ยมันมีเป็นบางยุคบางสมัยบางยุคก็รุ่งเรืองบางยุคก็ไม่มีแต่ถ้าหากว่ามีปริยัติแล้วเนี่ยสองอย่างเนี่ยมันจะทำให้มีชีวิตไปอยู่ได้ตลอดแล้วก็เป็นสัญญาณว่าจะทำให้พุทธศาสนาของเรานั้นเจริญรุ่งเรืองต่อไปมีหลักอ้างว่าศาสนทิฏฐิยาปณะปริยัติประมาณนั้นโบราณกาจารย์ท่านได้ผูกคำบาลีไว้อย่างนี้ว่าปณะก็ปริยัติอันว่าพระปริยัติ ปมานังเป็นหลักศาสนทิฏฐิยาแห่งการดำรงมั่นแห่งพระพุทธศาสนานี่ท่านอ้างไว้อย่างนี้เลยนะ
1: เจ้าค่ะ
0: งั้นหลักปริยัติเนี่ยจึงเป็นเรื่องสำคัญมาก
1: แล้วหลักปริยัตินี่เวลาที่พระภิกษุสงฆ์ท่านไปเรียนเนี่ยท่านเรียนเกี่ยวกับอะไรเจ้าค่ะพระอาจารย
0: ์ท่านก็จะเรียนเกี่ยวข้องกับคัมภีร์ในทางพุทธศาสนา
1: หมายถึงพระไตรปิฎกเหรอเจ้าค่ะหรือว่าหลักธรรมอื่นๆด้วยเจ้า
0: ค่ะเขาก็ยังมีตำรามีหลักสูตรทางคณะสงฆ์เนี่ยจะกำหนดว่าหลักสูตรนักธรรมชั้นตรีชั้นโทชั้นเอกจะต้องเรียนเรื่องอะไรแต่ละชั้นท่านจะกำหนดเอาไว้หลักสูตรบาลี
1: ค
0: ณะสงฆ์ท่านก็กำหนดไว
1: ้
0: ชั้นไวยากรณ์ประโยคหนึ่งสองประโยคปทสามถึงประโยคปทเก้าเขาจะมีหลักสูตรเป็นตำราให้เรียนเลย
1: เจ้าค่ะ
0: และมีการเรียนการสอนมีวัดประเมินผลการวัดประเมินผลเราเรียกว่าสอบนักธรรมสนามหลวง
1: ค่ะ
0: หรือถ้าเป็นหลักสูตรบาลีสอบบาลีสนามหลวง
1: อ๋อเคยได้ยินอย
0: ู่แปลว่าพระเจ้าอยู่หัวสถาบันพระมหากษัตริย
1: ์ค่ะ
0: ทรงอุปถัมภ์การเรียนพระริยติธรรมของคณะสงฆ์จึงมีคำว่าสอบได้ในสนามหลวง
1: ค่ะ
0: สนามหลวงก็คือสนามที่พระเจ้าอยู่หัวทรงอุปถัมภ
1: ์โอ้เจ้า
0: เช่นเป็นเรียนธรรม3ประโยคพระเจ้าอยู่หัวต้องพระราชทานพัดเปลี่ยนธรรม3ประโยคถึงประเรียนธรรม6ประโยคก็เปลี่ยนพัดเป็นสีเหลืองพระเจ้าอยู่หัวก็พระราชทานพัดเปลี่ยนธรรม6ประโยค
1: เจ้าค่ะ
0: สอบได้เป็นประเรียนธรรม9ประโยคพระเจ้าอยู่หัวก็เสด็จอีกครั้งหนึ่งพระราชทานพัดเปลี่ยนธรรม9ประโย
1: ค
0: เห็นไหมเนี่ยความยิ่งใหญ่ความสำคัญก็อยู่ที่การศึกษาระเบียบแบบแผนโบราณราชประเพณีที่พระเจ้าอยู่หัวทรงอุปถัมภ์นี่ความสำคัญนี่ความสำคัญในระดับต้นนะ
1: เจ้าค่ะ
0: ในความสำคัญในระดับที่ถามว่าแล้วพระเนรท่านเรียนอะไรจากคำถามเดิมนะ
1: เจ้าค่ะ
0: เรียนหลักสูตรที่คณะสงฆ์ได้กำหนดเพื่อที่จะเอาความรู้เนี่ยไปขายตู้พระไตรปิฎก
1: อ๋อเจ้าค่ะจะได้เข้าใจในคำสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าง่ายขึ้นมากขึ้น
0: เราจะเริ่มพร้อมในนี้ว่าเวลาพระอาจารย์และญาติโยมที่สวดมนต์ทำวัดเช้า
1: เจ้าค่ะ
0: จะมีพระบาลีคำหนึ่งซึ่งกล่าวถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าว่าสาดถังสัพพยัญชนังเกวละปริปุณังปริสุทธังพรหมจริยังประกาศเสสิพระพุทธเจ้าทรงประกาศพรหมจรรย์อันบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอัตถะพร้อมทั้งพยัญชนะประโยคนี้แหละพร้อมทั้งอัตถะความลึกถึงอัตถาที่บายเนื้อหาในพระไตรปิฎกซึ่งเป็นคำสอนทางพุทธศาสนาสัพพยัญชนังพร้อมทั้งพยัญชนะอักขระตัวภาษานิรุตติศาสตร์
1: เจ้าค่ะ
0: เรื่องภาษาเพราะฉะนั้นการเรียนบาลีเนี่ยเป็นการเรียนสัพพยัญชนังอักษรบาลีไวยากรณ์พื้นฐานสร้างทักษะความชำนาญความสามารถตามหลักสูตรของคณะสงฆ์ได้กำหนดขึ้น
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วก็สามารถที่จะไปอ่านเทคบาลีต้นฉบับเดิมที่เป็นบาลีได
1: ้ค่ะ
0: แล้วพร้อมทั้งก็อาจจะประโยชน์เนี้ยไปถ่ายทอดเป็นครูสอนในให้กับพระภิกษุสามเณรรุ่นต่อๆไปให้เรียนแบบวิธีแบบนี
1: ้
0: เป็นวิธีปริยัติ
1: เจ้าค่ะ
0: ของคณะสงฆ์ในพุทธศาสนานี้นะขอเจริญพร
1: แล้วปัจจัยอะไรที่จะทำให้เราได้ศึกษาเรียนเกี่ยวกับพระปริยัติให้ได้ผลดีหรือว่าประสบความสำเร็จเจ้าค่ะพระอาจารย์คะ
0: เจริญพรมีทั้งปัจจัยที่ว่านี้ปัจจัยสนับสนุน
1: เจ้าค่ะ
0: เพื่อให้เกิดความสำเร็จของผู้เรียนปัจจัยภายในปัจจัยที่สองของผู้เรียนสองส่วนเนี่ยนำประกอบกันปัจจัยภายนอกในขณะนี้คณะสงฆ์ได้มีพรบพระปริยัติธรรม ออกเมื่อปีพุทธศักราช2562
1: ค่ะ
0: เป็นเครื่องมือสำหรับการรันจัดการศึกษาเป็นองค์ประกอบภายนอกที่สำคัญที่รัฐบาลเห็นความสำคัญการศึกษาของคณะสงฆ์การเผยแผ
1: ่ค่ะ
0: ซึ่งมันสอดคล้องกับ รัฐธรรมนูญที่เราใช้ปัจจุบันเนี่ยแล้วก็มี

0: รบของพระปฏิยัติธรรมเป็นเครื่องมือในการจัดการแล้วพระปฏิยัติธรรมนั้นพระราชบัญญัตินั้นก็มีเรื่ององค์ประกอบสำคัญเรื่องการบริหารการจัดการบริการศึกษาอะไรเยอะแยะมากมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาพระปริยัติธรรมทั้ง3แผนก1ปริยัติธรรมสามัญนะมีม.1 ถึงม.6นะเรื่องนักธรรมนะตรีโทเอกนะเรื่องบาลีนะตั้งแต่ไวยากรณ์ถึงประเรียนธรรม9ประโยคนะมีเรื่องที่เกี่ยวข้องการบริหารอันนี้ก็คือเป็นองค์กรสำคัญเป็นความโชคดีของคณะสงฆ์ได้พรบปริยัติธรรมฉบับนี้มาแล้วตอนนี้กำลังแผงฤทธิ์อยู่นะกำลังคณะสงฆ์ส่วนสำนักเรียนของจัดการศึกษาวัดวาอารามต่างๆเนี่ยซึ่งมีอยู่เดิมกำลังเข้มข้นมากรวมถึงสำนักเรียนวัดเป็นองค์สาวาทด้วยเพราะได้พรบอันนี้มาแผงฤทธิ์เราจะต้องเข้าสู่พระราชบัญญัตินี้ไงจึงบอกว่ามันมีความแตกต่างโดยมิติขององค์ประกอบภายนอกที่มาผลักดันเราอยู่ข้างหลัง
1: ช่วยได้เยอะเลย
0: ช่วยได้เยอะ
1: แล้วภายในล่ะเจ้าค่ะพระอาจารย์ครับองค์ประกอบภายใน
0: องค์ประกอบภายในก็หมายถึงว่าผู้ที่ทำหน้าที่บริหารและเจ้าสำนักเรียนคุณครูโยมผู้อาธรรมต้องมาช่วยกันสนับสนุนฉันทะเนี่ยจะต้องเกิดแล้ว
1: เจ้าค่ะ
0: โดยเฉพาะในระดับที่เป็นเจ้าสำนักเรียนหรือเจ้าอาวาสเจ้าอาวาสจะเป็นสำนักเรียน
1: ค่ะ
0: ก็จะต้องประกาศให้คณะสงฆ์ได้รับทราบนะว่าบัดนี้ความสำคัญของพรบนั้นเกิดขึ้นกับคณะสงฆ์และคณะสงฆ์มองดูพรบเขาให้ความสำคัญกับการศึกษาอย่างไรก็ต้องขับเคลื่อนในเชิงนโยบายเรื่องการศึกษา
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นในเรื่องขององค์ประกอบภายในเนี่ยผู้บริหารครูมีแรงกระตุ้นจากภายนอกให้ภายในเนี่ยเกิดขับเคลื่อนแล้วภายในชั้นที่สองผู้เรียน
1: เจ้าค่ะ
0: ผู้เรียนเนี่ยต้องมีฉันทะเนี่ยนะฉันทะกุศลที่มองเห็นว่าการศึกษาเท่านั้นที่จะรักษาพระพุทธศาสนาได
1: ้ค่ะ
0: ถ้าพระภิกษุสามเณรในกลุ่มนี้มีฉันทะนะกลุ่มที่อยู่ในเรียนนะ
1: ค่ะ
0: เราก็ญาติที่จะเกณฑ์ให้พระทั้งร้อยรูปเนรทั้งร้อยรูปมีฉันทะเป้าหมายในจุดเดียวกัน
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะว่าต่างคนต่างมาพื้นฐานทางบ้าน
1: แตกต่างกัน
0: พอเข้ามาเราก็พยายามที่จะหล่อหลอมไอ้ความหล่อหลอมจะสำเร็จหรือไม่ก็อยู่ที่บุญภาวาสนาของแต่ละรูปไม่เหมือนกันในว่าฉันทากุศลเนี่ยมันไม่เหมือนกัน
1: เจ้าค่ะ
0: ถ้ามีแรงกระตุ้นทั้งภายนอกจากสำนักเรียนครูบาอาจารย์กระตุ้นโอ้ที่มีฉันทะแรงสูงเนี่ย
1: ก็ยิ่งไปเรียนเจ้าเลยนะฮะ
0: โอ้เห็นเขาเรียนเช้าสายบ่ายค่ำเคร่งเครียดอะไรอะไรเนี่ยเอาจริงเอาจังมากทุ่มเทกลุ่มนี้ก็จะมีฉันทะสอดคล้องกับภายนอกภายในผสมกันเนี่ยทำให้ชื่นอกชื่นใจ
1: เจ้าค่ะ
0: นะส่วนที่ฉันทะน้อยเราก็พยายามที่จะจูนปรับขึ้นบอกอานิสงส์อบรมพร่ำสอนบอกนะทำเต็มที่จนกระทั่งว่าเหลือเท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นแหละ
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ฉันทะทั้งฝ่ายผู้บริหารเจ้าสำนักเรียนครูบาอาจารย์โยมอุปถัมภ์ตัวนักเรียนเองเนี่ยต้องเห็นร่วมเป็นแนวทางเดียวกันว่าพระปริยัติธรรมการศึกษานักธรรมบาลีเท่านั้นจะเป็นหลักของวัดของพระศาสนาของพุทธศาสนิกชนหรือพอ
1: เจ้าค่ะสาธุพระอาจารย์คะแล้วการที่เราศึกษาพระปริยัติเนี่ยนะฮะเราสามารถนำมาใช้แก้ปัญหานะฮะในสังคมไม่ว่าจะเป็นมิติทางศีลธรรมหรือว่าปัญหาทางโลกทั่วไปได้อย่างไรบ้างเจ้าค่ะ
0: นี่อะไรเป็นการถามที่สุดยอดมากเลยที่ตรงคำถามในการต้นว่าทำไมในวัดปยุรงสาวามีแรงบันดาลใจอะไรที่จะมาฟื้นฟูเรื่องพระปริยัติธรรมเราใจก็มาฟื้นฟูนะ
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะว่า
1: เราเคยมีแล้ว
0: เคยมีแล้วแล้วเราก็ใช้ทรัพยากรของเรานะไปทุ่มเทงานอื่นจนกระทั่งว่าเราหันมาดูข้างหลังเนี่ยที่หลับที่นอนบ้านของเราเนี่ยยังโหวยังแหว่งอยู่นะนะต่อมาก็ได้รับมอบหมายพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเมตตาดูแลการศึกษาก็เลยพอได้จังหวะนี้ก็เลยมีฉันทะแล้วมีฉันทะพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าอาวาสรับไหวไหมทันทีรับปากทันทีเลยไหวครับสู้ครับ
1: สาธุ
0: เพราะเราได้อานิสงส์การเรียนพระปริยัติธรรมที่นี่ศึกษาปฏิบัติธรรมประโยชน์ส่วนตนเกิดเพราะว่าได้พึ่งใบบุญวัดปยุรงสาวาส
1: เจ้าค่ะ
0: จากการที่มอบหมายงานให้นั้นมีหรือจะไม่รับเพราะเราก็เป็นทรัพยากรที่นี
1: ่
0: คนที่นี่ไม่ทำงานที่นี่เราจะทำงานให้ไหนที่ไหนจากการที่ว่าเรามีความรู้เราไปทดลองความรู้ของเราไปสร้างความยิ่งใหญ่ให้กับคณะสงฆ์ให้กับเด็กเยาวชนประชาชนมากมายทำแล้วเราก็มีความสุขมากพอเรามาดูบ้านตัวเองแล้วเนี่ยมันมีอะไรที่ไม่ส่งพลังอยู
1: ่
0: ก็เลยต้องการมาดูว่าให้มันส่งพลังในเรื่องของจัดทัพปริยัติธรรมเริ่มต้นใหม่ซึ่งไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายเลยนะเจริญพรนะ
1: แสดงว่าพระอาจารย์กำลังจะบอกว่าก่อนที่จะนำพระปริยัติธรรมไปใช้ในการแก้ปัญหาทางโลกเราก็ใช้ในการนี่แหละปรับปรุงพัฒนาภายในวัดของเราพัฒนาคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการศึกษาพระปริยัติธรรมนะและถ้าหากว่าเรามีการพัฒนาศึกษากันอย่างเข้มข้นได้คุณภาพเหมือนดังกันดีเนี่ยนะแล้วคนเหล่านี้ความรู้ด้านพระปริยัติธรรมหรือแม้แต่พวกเราคารวาสเองนะฮะคารวาสก็จะเรียนนักธรรมตรีโทเอกนะฮะอาจจะไม่เรียนถึงปริญญาก็ตามแต่สิ่งเหล่านี้พระอาจารย์ช่วยว่าจะช่วยลดทอนปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมได้อย่างไรบ้างเจ้าคะ
0: เมื่อพระเก่ง
1: ค่ะ
0: ญาติโยมก็ได้รับอานิสงส์ที่วัดของเราในห้องพิพิธภัณฑ์นี้เอาเรื่องทรัพย์สมบัติศิลปะทางศาสนามาแสดง
1: เจ้าค่ะ
0: เป็นผลงานของบุรพาจารย์ของศิลปินประติมากรรมทางในอดีตผ่านพุทธศิลป์เรามาตั้งโชว์
1: จ
0: ะเห็นนะที่วัดนี้ไม่มีวัตถุมงคลขายจำหน่าย
1: เจ้าค่ะ
0: มีแต่ตั้งโชว์ให้ท่านศึกษาพุทธศิลป
1: ์ค่ะ
0: ซึ่งเมื่อก่อนเกิดคุณภาพทางจิตใจพอสมควรแต่สิ่งที่สังคมจะได้คือพระเก่ง
1: ค่ะ
0: เก่งเรื่องเรียนเก่งเรื่องปฏิบัติซึ่งจากโจทย์คำถามว่าสังคมจะได้อะไรทุกวันนี้เห็นไหมสังคมจะเรียกใช้พระในเรื่องของพระเก่งพระบริหารพระมีความรู้วิ่งมานี่แหละเชิงสะพานพุทธฝั่งทนนี่แหละ one stop service มีปัญหาเรื่องการศึกษามาปรึกษาหรือที่นี่มีปัญหาเรื่องการเผยแผ่มาปรึกษาที่นี่มีปัญหาเรื่องการบริหารการจัดการเกี่ยวข้องกับคณะสงฆ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องหลักธรรมเนี่ยนะพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าอาวาสพระพรหมบัณฑิตอยู่เบื้องหลังท่านไม่อยู่ข้างหน้าช่วยแก้ปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างให้สาธรรมิกเพื่อนพ้องน้องพี่ในเชิงของการบริหารจัดการคณะสงฆ์ส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องนี้เพราะฉะนั้นจากการที่เราทำงานเนี่ยปริยัติเป็นฐานให้กับงานทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มต้นจากวัดประยูนถ้าจุดมุ่งหมายของปริยัติของวัดประยูนคืออะไรแน่นอนสูงสุดคือพุทธศาสนาส่วนรวมสังคมส่วนรวมชาวพุทธส่วนรวม
1: เจ้าค่ะ
0: โลกมวลรวมจะได้อานิสงส์จากการที่พระทรงปริยัติ
1: พระอาจารย์กำลังจะบอกว่าถ้าหากว่าเราสามารถที่จะส่งเสริมให้พระภิกษุสงฆ์เรียนพระปริยัติแล้วก็เรียกว่าสำเร็จในการศึกษาเล่าเรียนตรงนี้พระสงฆ์ไทยก็จะมีคุณภาพเมื่อพระสงฆ์ไทยมีคุณภาพการเผยแผ่ธรรมะการนำหลักธรรมไปให้ประชาชนรู้จักใช้ปฏิบัติในการดำเนินชีวิตก็จะเอื้อกันเรียกได้ว่าเป็นวงจรที่จะทำให้พี่น้องประชาชนได้มีความสงบสุขโดยเริ่มต้นจากวัดจากพระอาจารย์เราอย่างนั้นใช่ไหมคะคณะสงฆ์สำนักอื่นๆที่เรียนพระปริยัติก็เป็นในแนวทางเดียวกันเช่นนี้เลยถูกต้องไหมเจ้าค่ะ
0: จะเดินไปในแนวทางนี้แหละเหมือนกันเพราะเกิดจากบล็อกเดียวกัน
1: เจ้าค่ะพระอาจารย์
0: เรียนเหมือนกัน
1: เรียนเหมือนกัน
0: วัดผลก็เหมือนกัน
1: อ๋อแล้วความ
0: ท้าเดียวกันพิมพ์เดียวกัน
1: นะครับความท้าทายที่สุดนะพระอาจารย์ว่าอยู่ตรงไหนของการที่เราพยายามจะส่งเสริมเรื่องการศึกษาพระปริยัติธรรมในยุคนี้เจ้าค่ะพระอาจารย์คะ
0: ความท้าทายมากที่สุดคือใจที่ทุ่มเท
1: ค่ะ
0: ทั้งผู้บริหารทั้งนักเรียนเนี่ยต้องทุ่มเท
1: ค่ะ
0: ทุ่มเทเพื่ออะไรเพื่องานที่รออยู่ยกตัวอย่างของวัดประยูรสาวาสเนี่ย
1: ค่ะ
0: เรามีงานที่เด่นก็คือว่าเป็นสำนักพระนักเทศ
1: ค่ะ
0: ถ้าภายในวัดไม่ได้ส่งเสริมให้พระเนนของในวัดตัวเองเนี่ยเรียนปริยัติธรรม
1: ค่ะ
0: ประโยคต่ำก็ไม่มีประโยคสูงก็ไม่มีแววที่จะได้เลย
1: ค่ะ
0: แล้วการอนาคตเนี่ยใครล่ะจะมาซัพพอร์ตหนุนหลังเรื่องงานเผยแผ่พระศาสนาเพราะงานเผยแผ่ต้องการพระที่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องของหลักธรรมความเข้าใจในการสื่อสาร
1: เจ้าค่ะ
0: ้าพระไม่เรียนพระไม่เรียนเรื่อง

0: การสื่อสารแล้วสังคมญาติโยมข้างวัดห่างจากวัดชาวโลกจะได้อะไรจากพระเพราะนั้นเราผลิตพระภายในวัดเนี่ยโดยสำนักเรียนวัดประยูรสาวาสเนี่ยหลังบ้านเนี่ยหลังวัดเนี่ยทำหน้าที่เสิร์ฟหน้าวัด
1: ค่ะ
0: หน้าวัดมีอะไรมีงานเผยแผ
1: ่ค่ะ
0: ที่ทำอยู่อย่างโด่งดังในโดดเด่นสาลิกาป้อนเหยื่อ
1: ค่ะ
0: แม่นก

0: เป็นเชิงเปรียบเทียบให้เห็นว่าการบริหารจัดการของสำนักเรียนพระประยัตก็จะเป็นในแนวทางลักษณะเดียวกันคือต้องร่วมด้วยช่วยกันทั้งในส่วนของวัดนะฮะคนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาแล้วก็ออกไปสู่สังคมนะฮะวัดอื่นๆถ้าหากว่าได้มีสำนักเรียนแล้วก็ศึกษาพระประยัติธรรมก็จะมีโอกาสประสบความสำเร็จนะฮะในเรื่องงานเผยแผ่เหมือนกับวัดประยูรที่เราประสบความสำเร็จอยู่ในปัจจุบันนี้ได้ใช่ไหมครับอาจารย์
1: ว่าวัดประยูรสาวาทเนี่ยทรัพยากรบุคคลสำคัญมาก
0: เจ้าค่ะ
1: ทรัพยากรบุคคลนั้นเกิดจากการศึกษาแล้วการศึกษาจะหนุนเรื่องงานเผยแผ่ของวัดงานปกครองของวัดจะเห็นได้ว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพรหมบัณฑิตเคยเป็นเจ้าคณะภาคเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยสร้างความยิ่งใหญ่การศึกษาให้กับชาวโลกเป็นกรรมการมหาเถรสมาคมแล้วเป็นอะไรอีกเยอะแยะมากมายแล้วพระลูกวัดอีกเป็นเจ้าคณะเป็นเจ้าคณะพระสังฆาธิการเป็นพระนักปกครองมีรองเจ้าคณะภาค15อยู่ในวัดนี้ย่างไรเป็นเพราะอะไร
0: เพราะว่ามีการศึกษาที่ดี
1: การศึกษาม
0: ัน
1: นำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองของศาสนาด้านอื่นๆการปฏิบัติหรือนะการเข้าใจเข้าถึงหลักธรรม
0: ค่ะ
1: และสามารถสนองรับใช้สังคมได
0: ้เจ้าค่ะสาธุฟังท่านเจ้าคุณอาจารย์นะฮะได้ตอบปัญหาในวันนี้ทำให้เราเห็นถึงความสำคัญและก็คุณค่าของการศึกษาพระปริยัติธรรมอย่างยิ่งเลยนะฮะวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์นะฮะพระศรีธรรมพานีรองศาสตราจารย์ดร.ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดประยูรงสาวาทวิหารที่พระอาจารย์เมตตาเราในวันนี้นมัสการด้วยความเคารพเจ้าค่ะ
1: เ
0: ช
1: ิญพอ
0: เอาละค่ะท่านผู้ชมคะกลับมาติดตามชมรายการพุทธธรรมนำปัญญาได้ใหม่ในโอกาสหน้านะคะวันนี้ดิฉันอนุมาเกษตรพืชผลลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานณอาคารเพชรรัตน์โรงพยาบาลวชิระกรุงเทพมหานครค่ะโดยในวันนี้ท่านเจ้าคุณพระราชวิจิตรปฏิภาณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครท่านจะได้เทศนธรรมในตอนสุขกับงานนำเสนอเป็นตอนแรกนะคะส่วนจะมีสาระธรรมอะไรบ้างนั้นติดตามรับชมได้ในรายการค่ะ

0: ติภานท่านผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามเรียนผู้บริหารคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชทุกท่านดิฉันรู้สึกยินดีแล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในวันนี้การที่บุคลากรของมหาวิทยาลัยจากทุกส่วนงานได้มีส่วนมาร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกันเช่นนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีอย่างยิ่งเพราะเราอยู่ในมหาวิทยาลัยเดียวกันการจัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมเป็นการอาศัยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาพัฒนาตนจากความรู้ความเข้าใจในการรับฟังหลักธรรมที่พระอาจารย์จะได้ให้เป็นแนวคิดกับพวกเราได้น้อมนำไปปฏิบัติให้เกิดผลกับตนเองครอบครัวและสังคมเพื่อที่จะได้นำความรู้ความเข้าใจไปในการพัฒนางานสร้างความสุขในชีวิตขอให้การอบรมในวันนี้เกิดประโยชน์แก่ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านและขอให้โครงการอบรมของมหาวิทยาลัยในวันนี้สำลิดผลตามที่คณะกรรมการตั้งเจตนารมณ์ไว้ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายตลอดจนขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาของพระอาจารย์วิทยากรพระราชวิจิตรปฏิภาณและขอขอบคุณผู้บริหารและบุคลากรทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วดิฉันขอเปิดโครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานในวันนี
1: ้ขอเชิญพรท่านสารสมุกดีนะฮะมุกดีใช่ไหมท่านเป็นผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชแล้วก็ท่านอะไรนะที่รายงานอดีตผอ.จำชื่อไม่ได้แล้วพี่ชื่ออะไรนะเขาเป็นอะไรกับอดีตปลัดกระทรวง
2: เป็นสีเลย
1: สีเลยเหรอ เขาถวายสังฆทานเป็นฮะคือพวกเราถวายสังฆทานไม่ค่อยเป็นถวายไงฮะเราถวายสังฆทานคือไงไปซื้อถังใช่ไหมในถังจะมีอะไรเราก็ไม่รู้เลยว่า1อะไรที่พระขาด2อะไรที่พระเกินมันก็ขาดเกินอย่างเงี้ยท่านวันดีคืนดีพระจะฉันอะไรจริงเส้นหน่อยขิงใช่ไหมฮะก็เปิดไปดูว่าจะฉันขิงสักหน่อยพอเปิดไปดูกล่องเท่านี้ท่านมันแปะไว้ซองเดียวข้างในอ่ะดูสิมันหลอกกับทางพระท่านแต่ไม่ได้หลอกพระมันหลอกพวกเราแต่ท่านอดีตผู้อำนวยการเขตคลองสานใช่ไหมเขตคลองสานสานอะไรสานเข่งปทุมสานกระบุงสานปุ้งกี่สานอะไรสานรักสานสามัคคีเรื่องไงท่านคลองสานคือคลองอะไรอะไรยักษ์นายักษ์นางอย่างนี้หรือศรีภรรยาแล้วประเทศไทยของเราก็ต้องการสารรักสารสมัคคีใช่ไหมฮะสารรักสารสมัคคีคือไงท่านไม่ต้องไปสารมันหรอกไม่ต้องไปสารมันหรอกอยู่เฉยๆแล้วมันจะดีเองแหละคนเราท่านอยู่เฉยมันเหมือนแหน่ใครเข้าเลยรู้จักแหน่ไหมคะรู้จักถ้าเอาหินไปขว้างคือธรรมดาของมนุษย์เนี่ยถ้าเห็นอะไรมันสมัคคีกันมันจะมักจะทำลายถูกไหมฮะอะไรสวยกูจะทำลายจริงไหมผู้หญิงสวยๆมักจะโดนผู้ชายทำลายถูกไหมฮะจริงเปล่าจริงท่านกำแพงสวยๆมีคนฉีดไหมฉีดอะไรดีๆงานเนี่ยเรามักจะทำลายสามัคคีกันเหมือนกันอยู่ดีๆแล้วก็ทำลายมันทั้งนั้นแหละท่านให้มันแตกสามัคคีว่าแต่สามัคคีเป็นความสนุกและความสามารถของเราซึ่งจริงๆแล้วเป็นความสามารถอาตมาเคยเป็นเด็กๆก็ต้องเคยเป็นเด็กนะเพราะจะ60แล้วนี่ท่านเคยมาครั้งเคยเป็นเด็กครั้งเดียวท่านก็ไปกับเพื่อนมันเห็นแหน่เต็มสระไอ้สระนั้นไอ้ที่แหน่มันเต็มเพราะอะไรมันไม่มีอะไรมารบกวนเลยมันก็เลยทนไม่ไหวท่านมันก็เลยเอาหินเนี่ยนะคว้างตูมลงไปกลางสระพอแหน่มันกระจายวาบแตกแยกเจ็บช้ำนะแล้วก็ไปกระจายแล้วก็ไปซ้อนๆกันมันดีใจเมื่อไม่ได้จ่ายเสร็จแล้วก็มีคนหนึ่งเสียดายแหน่

ว่าที่มันตรงกลางนะมันแหว่งไปก็เลยลุยน้ำไปท่านและก็ไปรวบแหนมาจับชิดกันอาตมาก็นั่งมองนั่งมองไอ้คนขว้างแหนก็กระจายอยู่แล้วใช่ไหมท่านไอ้คนเดินนะทำให้แหนแตกแยกมากกว่าถูกไหมฮะที่มึงลุยไปทำให้แหนมาสนิทกันเนี่ยระวังนะท่านนะฮะท่านผู้ชมทั้งหลายเขาเหมือนกันควรจะมาปรับทัศนคติตามแบบพระบ้างอยู่เฉยๆอย่าไปข้องเกี่ยวดูๆเขาไปก่อนแล้วว่าตามสิดูๆเขาไปก่อนภาวนาสิภาวนาให้ชาวบ้านเขาได้ยินดูๆเขาไปก่อนผ่อนๆให้เขาบ้างฟังๆเขาวิจารณ์เพราะฉะนั้นคนเราบางทีดูๆเขาไปก่อนอะไรก็ตามพวกเราที่อยู่ที่นี่ทำงานอยู่ใครก็แล้วแต่สิ่งที่มันเป็นอยู่เราอาจจะไม่เข้าใจอย่าไปแชทหรือหากูไม่พอใจกูจิ้มแล้วกูแชทและใครแชทมากูพอใจกูเห็นด้วยกูอเครด้วยกูก็แชทต่อแชร์ต่อใช่ไหมท่านมันก็อยู่กันอย่างเงี้ยทำไมไม่ดูเขาไปก่อนล่ะอาคารนี้อาคารอะไรเพชรรัตน์ใช่ไหมมันจะสวยไหมเนี่ยมันจะใหญ่โตพอไหมมันอะไรแต่มันก็ไม่ได้ดูเขาไปก่อนหรอกมันติซะก่อนเพชรรัตน์เป็นพระนามของใครจ่าฟ้าเพชรรัตน์ใช่ไหมฮะแล้วเขาท่านก็ประทานเงินมาให้ด้วยใช่ไหมเพราะชื่อโรงพยาบาล นี้ชื่ออะไรวชิระพยาบาลเป็นพระนามของใครรัชกาลที่6มนุษย์เนี่ยนะที่จะเจริญก้าวหน้าเนี่ยมันสี่หลักสุจิปุริใครบอกวาสนาอะไรอาตมาไม่รู้ไม่รู้ว่าเราเกิดมาเป็นคนจนพระท่านเขียนว่าเนี่ยหน้ากุฏิเขียนว่าต้องขื่อที่เด็กนอนลูกคนจนข้นแค้นแสนจะคิดอาจแผลงฤทธิ์กายเพศเป็นสถีเราลูกคนจนข้นแค้นแสนจะคิดพ่อแม่จนถ้าไม่จนไม่บวชท่านคือพออายุ11ขวบก็อยู่บ้านนอกไม่ได้คนเขารังเกียจหนึ่งรังเกียจความจนสองรังเกียจว่าเราหน้าตาดีฝ่าคนแถวนั้นแต่หันมาดูเราก็จนนี่ท่านแต่เขาบอกอาจแผลงฤทธิ์กายเพศเป็นเศรษฐีเพราะนั้นมันเกิดไม่จริงเขาสมมุติให้เพื่อจะเข้าโรงเรียนเดือนพฤษภาหลวงปู่ไปด่าครูใหญ่ว่ามันไม่ได้เรียนหนังสือมันไม่มีทะเบียนบ้านพ่อแม่มันอยู่กลางทุ่งท่าทะเบียนบ้านไม่มีมึงก็สมมุติวันเดือนปีเกิดให้มันสิสมนประชากรเขาไม่มาตรวจเด็กเถื่อนเท่านั้นแหละก็เลยได้วันที่19มีนาไม่จริงเพราะนั้นไอ้วันเกิดที่ไม่จริงเนี่ยเมื่อหลักฐานการศึกษามันเกิดขึ้นมันก็ไม่จริงหมดท่านเพราะเราไม่สามารถแก้ได้เพราะเรามีทะเบียนบ้านก็แก้หลักฐานการศึกษาไม่ได้เพราะนั้นเป็นเหตุที่ทำให้อาตมาศึกไม่ได้นะท่านถ้าศึกหลักฐานการศึกษามันจะผิดพลาดหมดแล้วถ้าปฏิบัติราชการจนถึงเป็นพอองค์พออนะท่านนะถ้าเขาจับได้นะโดนปรับหัวโตท่านติดตารางด้วยก็เลยศึกไม่ได้นะท่านเนี่ยมันที่น่าเสียใจมากแต่เขาบอกอาจแผลงฤทธิ์กายเพศเป็นเศรษฐีลูกคนนะไม่ใช่ตัวเราถ้าลูกคนจนตัวเราต้องจนไหมท่านต้องจนบรรทัดที่สามเขาบอกลูกคนโง่อาจโผล่เป็นเมธีพ่อแม่เราไม่ได้เรียนคำว่าคนโง่คือคนไม่ได้มีโอกาสเรียนหนังสือแต่ถ้ามีโอกาสเรียนแล้วไม่เรียนเขาเรียกคนชั่วเด็กเลวแล้วจะเป็นไงลูกคนโง่อาจจะเป็นด็อกเตอร์ศาสตราจารย์บรรทัดสุดท้ายมันมีคำตอบเหตุชนิดต้องมุ่งมั่นในการเรียนการเรียนเท่านั้นโรงเรียนหน้าวัดฝั่งการโน้นเท่านั้นที่จะแก้ชะตาชีวิตของเรากับพ่อแม่ได้เพราะนั้นมีโรงเรียนก็ดีท่านทุกวันนี้นะฮะแล้วเรียนยังไงพระท่านก็สอนภาวนาคาถาหัวใจประดิษฐ์สุจิปุริวินิพุตโตกถังโสปนิโตภเวถ้าพ้นจากหลักสุจิปุริซะแล้วนะเป็นไงว่าสุจิปุริวินิพุตโตกถังโสปนิโตภเวถ้าพ้นจากหลักสุจิปุริแล้วเป็นบัณฑิตไม่ได้สุจิปุริสุสัมปันโนปนิโตติปวิจติถ้าประกอบด้วยหลักสุจิปุริแล้วอีกหน่อยเขาจะเรียกเราว่าบัณฑิตนักปราชญ์สุจิปุริคือสุตะดูฟังเข้าห้องประชุมต้องเงียบเข้าห้องเรียนครูต้องเงียบใครไม่เงียบในขณะที่เรียนหนังสือไอ้คนนั้นโง่ไม่เงียบคือโง่เงียบคือฉลาดจินตากคิดไขลอกการบ้านได้คะแนนมากไอ้นั่นเลว
นั้นเด็กไทยปัจจุบันนี้นะท่านจำไว้นะไอเด็กห้างามเนี่ยรู้ลอกเดาทุจริตเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาช่วยสอบห้างามไหมท่านอย่างละ 20% แล้วเด็กไทยเหลือเท่าไหร่ฮะเหลือ 20% ความรู้จริงๆเหลือ 20% เพราะในเวลาสอบเข้าอะไรเวลาสอบเข้าอะไรก็แล้วแต่มันจะต้องจ้างกันมันจึงเกิดการทุจริตเพราะมันทุจริตตั้งแต่การสอบแล้วท่านจำว่าตราบใดก็ตามเราไม่เลิกระบบนะไม่เลิกระบบอัตนัยนะฮะไม่เลิกระบบไม่เลิกระบบประนัยนะฮะตราบนั้นเรายังผลิตประชากรซึ่งเป็นคนทุจริตอย่างหน้าด้านแล้วที่นั่งนี่นะฮะรุ่นใหม่ๆหลังอาตมาน่ะอายุไม่เกิน35นะก็ทุจริตเยอะเพราะมันเป็นอัตปรนัยรู้ 25% แล้วก็ลอกรายงานก็ลอกกันแล้วไม่ทำรายงานด้วยฝีมือนะฮะไม่มีละฝีมือท่านเด็กๆนี่ไม่มีฝีมือในการทำรายงานแล้วใครมีเงินหน่อยก็ตบกบาลเพื่อนให้ทำแทนเขาเรียกรายงานกลุ่มไม่มีลายมือคนไม่มีมีแต่ลายมือคอมท่านเขียนหนังสือไม่เป็นเพราะนั้นเวลาที่เรานะผลผลิตทางการศึกษาต้องเลิกซะมันต้องคิดคนคิดจึงเป็นนักประดิษฐ์คิดค้นได้ถ้าไม่คิดนะถ้าลอกนะก็ลอกกันตายห่ากระเป๋าก็ลอกแล้วลอกมาราคาถูกแต่มันลอกเราราคาแพงไหมไอ้กระเป๋าที่ใส่แล้วฮะใส่เสื้อผ้าขายเป็นกิโลอะโบเบใช่ไหมท่านถ้าเราลอกกระเป๋าถือมันมายอดดังราคาถูกไหมถูกของมัน 40,000-50,000 แล้วลอกมาก็ 2-300 แบบเหมือนกันอะไรเหมือนกันเราลอกมันมาราคาถูกแต่มันลอกเราไปราคา 50,000 ประเทศอะไรท่านงงเนี่ยอยู่โรงพยาบาลวชิระพยาบาลไม่ได้ลืมหูลืมตาดูชาวโลกเขาเลยนะฮะคนไข้เยอะใช่ไหมดูว่าที่เขาเป็นลายๆนั่นแหละแล้วทำไมมันจึงราคาแพงเขามันจ้างพรีเซนเตอร์ราคาแพงมาลายเหมือนกันแต่กระบวนการผลิตมันไม่เหมือนกันนะสิ่งที่ท่านถือนะของปลอมกับของจริงไม่เหมือนกันคุณภาพสินค้าไม่เหมือนกันแล้วท่านใช้ไปนะมันจะกลายเป็นขยะเป็นภาระมันต้องไปอยากถือของดีๆละเงินเดือนเราเป็นการบ่งบอกเครื่องใช้ไม้สอยนะท่านนะของเรานะเขาชั่วของเราปลอมโทรทำงานเป็นเจ้าหน้าที่วชิรพยาบาลได้เงินเดือนเท่าไหร่เชียวไปซื้อหิ้วหลุยวิตตองนะถ้าผัวไม่รวยนะแสดงว่าไม่มีสิทธิ์ถือแต่ต้องหลุยวิตตองหรอกห่อใบตองมันก็หรูแล้วท่านถูกไหมฮะนักคิดท่านมนุษย์ต้องคิดพุทธเจ้าสอนทำไมต้องคิดอ้าวเพราะคิดจึงมีคำว่าสัมมาสัมพุทโธจึงมี copyright รู้จักคำว่า copyright ไหมฮะสิทธิบัตรทางปัญญาคนไทยเรามีอะไรตั้งเยอะแยะคิดไม่เป็นไอ้ฝรั่งเศสมาเมืองไทยตีเมืองไทยไม่ได้เข้าไปดูวัดต่างๆไปเห็นฐานพุทธรูปเป็นลายเงี้ยท่านดอกไม้เงี้ยคุกกับประเทศเห็นคนกำลังปิดทองแล้วท่านฐานพระไงปิดทองไม่ใช่ลายรถน้ำลายรถน้ำมันต้องเป็นอะไรท่านพื้นมันต้องเป็นสีดำใช่ไหมหรือสีน้ำตาลก็ทองคำไปปิดลายเงี้ยลายกระจังเงี้ยมันกลับประเทศมันก็เอาไอ้ลายเนี้ยไปทำเป็นกระเป๋าหลุยส์วิตตองท่านดูกระเป๋าหลุยส์วิตตองเถอะเหมือนลายฐานพระพุทธรูปเลยท่านเครื่องนี้อะไรครับถ้าทานลอกต้องคิดเป็นและจดสิทธิบัตรทางปัญญาเพราะมนุษย์ทั้งหลายท่านผู้ชมทั้งหลายต้องคิดแล้วถ้าใครมันคิดตามเรามันลอกเลียนเราเราจะได้มีโอกาสคิดใหม่ดีสิที่เขาตามเรามีโอกาสคิดใหม่เพราะฉะนั้นคนไทยมาลอกแต่หัวกบาลแล้วท่านหัวกบาลใครสวยๆนะเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยสังคมตามนักร้องดาราคนท่านจะเปลี่ยนแปลงถ้าหัวกบาลเปลี่ยนแปลงแสดงในหัวคิดไม่มีอะไรเลยท่านจำไว้ในหัวคิดเขาจะไม่มีอะไรเลยเพราะฉะนั้นคนไทยไม่มีท่าเต้นไม่มีนักร้องดังคนละท่านะฮะไม่เหมือนใครมันจะดังได้เร็วถามว่าติ๊กชิโร่มันยังดังอยู่ไหมฮะเป็นนักร้องคนแรกนะที่เต้นนะท่านนะคนเรามันมีอะไรเป็นของตัวเองมันดังพุ่มพวงสองมีไหมท่านมีไหมไม่มีพุ่มพวงมันมีได้คนเดียวถ้าคุณเรียนแบบพุ่มพวงคุณอาจจะเรียนลีลาได้แต่เมื่อไหร่มันจะเป็นของคุณคุณร้องให้เหมือนพุ่มพวงเขาบอกเหมือนพุ่มพวงมันต้องมีอะไรแล้วทำงานก็เหมือนกันตึกหลังนี้เหมือนใครไหมท่าน
แบบนั้น

ไหมไม่เหมือนถ้าง่ายๆไม่ต้องเสียค่าแบบใช่ไหมเสียค่าขยายแบบก็บอกไปเอาตึกหลังนั้นมาสวมซะไม่ต้องเสียค่าออกแบบมันก็ไม่มีอะไรเป็นวชิรพยาบาลหรือมหาวิทยาลัยละท่านมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชซึ่งอาตมาเพิ่งเคยได้ยินเนี่ยว่าเรามีมหาวิทยาลัยนะฮะแล้วตั้งอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้สอนกันตรงไหนเนี่ยสอนกันตรงไหนฮะไอ้ที่เรียนไม่สำคัญหรอกจำไว้นะฮะไปหาที่เรียนณขณะนี้คนหาสถาบันเรียนแต่ไม่สอนวิธีการเรียนสุจิโปะไม่สนทนากับครูลิขิตะไม่จับดินสอปากกาเขียนแล้วมันจะเรียนได้ยังไงนั่นที่อาตมาข้ามไปคลองเนี่ยข้าวปลากูไม่กินวันหนึ่งกูต้องกินดีกว่านี้นะหันมาดูท่านในการกระบวนการศึกษาก็อยากให้พวกเราทุกคนเนี่ยท่านผู้ชมทุกท่านหันมาศึกษาหน่อยใครบอกโอ้โหวาสนาดีไม่มีวาสนาอาตมาอยู่ที่ปากกากับกระดาษกับดินสอเท่านั้นในย่านนี้ไม่มีอะไรหรอกท่านไม่มีอะไรหรอกมีแต่ปากกากระดาษดินสอใครจะมีอะไรก็แล้วแต่ใครจะพกพระกิ่งพระอะไรก็ตามไม่มีนะฮะบอกถามยาได้ท่านคุณมีพระกิ่งไหมบอกไม่มีแต่กูเสกเป็นคนเสกเป็นทำไมต้องมีใช่ไหมท่านนะฮะมัวจะไปสะสมไม่เสกเอาบ้างเหรอ เสกควรจะนัดยังยิงไม่เข้าเลยท่านจริงๆก็จะไปเข้ากันสิท่านเข้าไปก็ตายหาเพราะฉะนั้นให้เราเข้าใจการศึกษาตอนนี้เวลาศึกษาอะไรศึกษาหน้าที่ของตัวเองให้มันดีว่ารู้ไปหมดแม้แต่มดมีเมนเนี่ยแต่ไม่รู้เรื่องตัวเองนี่ไม่ได้นะท่านนะบางคนรู้ไปหมดคนนั้นเป็นยังไงคนนี้เป็นอย่างนี้เองบ้านนั้นมีผัวบ้านนั้นมีเมียอีลูกสาวบ้านนั้นโหมีผัวตั้งหลายคนดอกสวรรค์ไปแล้วแต่หน้าที่ตัวเองไม่รู้เลยว่าเราทำงานเนี่ยเราควรศึกษาหน้าที่ของเราอย่าไปยุ่งเรื่องของคนอื่นอาตมาบอกอย่าไปการทำงานให้มีความสุขคืออย่าไปยุ่งเรื่องของคนอื่นและคนอื่นก็อย่าไปยุ่งเรื่องคนอื่นคือของเราใช่ไหมท่านคนอื่นเนี่ยเราอย่าไปยุ่งเรื่องของคนอื่นคนอื่นคือคนข้างๆถูกไหมคนอื่นก็อย่าไปยุ่งเรื่องของคนอื่นก็คือต่างคนต่างไม่ยุ่งกันท่านไม่ยุ่งในเรื่องส่วนตัวและในหน้าที่การงานแต่ยุ่งเรื่องของเราและเรื่องของเรามันจะมาประสานกันถ้ายุ่งเรื่องอื่นนะฮะไม่ใช่ประสานประทะกันการยุ่งเรื่องของชาวบ้านไม่ดีแม้แต่ได้ปะและการศึกษาเรื่องของเราจึงมีความสำคัญแล้วอาตมาก็ถืออย่าไปยุ่งเรื่องเขาชีวิตไม่เคยขึ้นกุฏิใครเลยท่านตั้งแต่เป็นเนรปฏิญาณเลยไม่ไปหาเพื่อนเด็ดขาดพอมาอยู่วัดสุทัศน์อายุ19ไม่ไปท่านถ้าไม่มีความจำเป็นไม่ไปไม่ไปนอนบ้านใครตั้งแต่เด็กไม่ไปกุฏิไหนถ้าจะอาวาสไม่เรียกไม่ไปต่างวัดถ้าไม่เรียกประชุมประสานงานไม่ไปประจบสอพอไม่เอาคารวะเนี่ยรู้จักเนี่ยรู้จักคุณนายประหลัดเนี่ยศรีพัญญาประหลัดฉันเคยโทรไปบ้างไหมพี่ไม่เคยถ้าคนอื่นเขารู้จักอย่างนี้นะเขาขอแหลกเลยก็แล้วกันเชิญไปเป็นประธานเชิญท่านประหลัดฉันเคยเชิญไหมไม่เคยเพราะท่านก็ยุ่งของท่านอยู่แล้วนะการเป็นพัญญาประหลัดเนี่ยนะการเป็นผอ.เขตเนี่ยมันก็ยุ่งอยู่แล้วใช่ไหมท่านพระยังเสือกมายุ่งอีกไอ้หาพระเชิญพระเชิญก็ต้องเสียตังค์ใช่ไหมท่านพระเชิญแล้วได้ตังค์มีไหมถ้าเชิญพระได้ตังค์หรือเสียตังค์ได้ตังค์ถ้าพระเชิญคนเสียตังค์จุดธูปที่บ้านไม่เกินนะจุดเทียนที่บ้านไม่เกิน2บาทถ้าจุดที่วัดไม่เกิน 20,000 แล้วแต่งานเล็กงานใหญ่เราจะไปกวนเขาเราจะบอกทุกคนเหมือนกันน่ะโทรศัพท์เหมือนกันน่ะถ้าไม่ถึง3โมงคืออาตมาไม่โทรให้ใครไม่โทรนะทำไมจะไม่โทรอ้าวก็เขาต้องอาบน้ำใช่ไหมท่านอาบน้ำแล้วแต่งตัวไหมอาบน้ำเข้าห้องน้ำแต่งตัวกินข้าวจะต้องจัดแจงเรื่องลูกหลานจะต้องขึ้นรถขึ้นอะไรบางคนตะบี้ตะบานโทรมาตั้งแต่เช้าบางคนกี่โมงแล้วเนี่ยโมงครึ่งแล้วท่านแล้วพระไม่แดกข้าวบ้างไงเนี่ยก็ผมมีเรื่องเดือดร้อนจะขอพึ่งพาอาศัยท่านบอกมึงไม่มีการลัญญุตาอย่ามาคุยเพราะในการที่จะไปที่ไหนต้องมีการลัญญุตาของคนด้วยมีปริศนิตารู้จักสถานที่ด้วยเนี่ยมันโล่งๆนี่เพื่อนท่านมันโล่งๆถ้าผู้ใหญ่ไปนั่งข้างหลังเด็กมันจะกล้านั่งข้างหน้าไหมไม่กล้าแล้วนั่งข้างหลังใครนั่งข้างหลังขวางประตูนะไม่มีโอกาสมีสมาธิ

ไม่มีการเป็นคนเดียวคนเขาเดินไม่ต้องไปมองหรอกฉันไม่ต้องไปมองหรอกมองทางนี้ดีกว่าแต่ว่าจะบอกให้ว่าใครนั่งข้างหลังข้างประตูนะฮะไม่มีโอกาสมีสมาธิคนเดินผ่านหัวคนก๊อกคนแก๊กนั่งข้างหน้าสิครับมองแต่พระองค์เดียวถูกไหมนั่งข้างหลังได้ใครเดินผ่านมาครับได้ใครออกก็ใครออกก็ต้องเห็นหน้ามันสมาธิเสียเพราะนั้นเวลาที่จะมีสมาธิจริงๆนะฮะกรุณานั่งให้มันรู้จักที่ของตนเองหน่อยใหญ่นักไปนั่งข้างหน้าไปนั่งข้างหลังเด็กมันก็ไม่กล้านั่งข้างหน้าเออนะมานั่งข้างหน้าซะเลยโดยที่อะไรผู้ใหญ่ยังไม่มาไอ้นั่นก็ไม่รู้จักที่ถูกไหมฮะถ้าเด็กถ้าผู้ใหญ่นั่งข้างหลังไอ้เด็กมานั่งข้างหน้าเด็กมันก็อึดอัดใจเขาจะว่าอะไรเราไหมเขาจะว่าอะไรเราไหมมันก็เป็นอย่างนี้แหละท่านเออเพราะฉะนั้นให้เราเข้าใจเนี่ยไม่ได้ตำหนิท่านนะบอกทุกคนที่ดูรายการโทรทัศน์ว่าทำให้มันเหมาะแล้วก็ศึกษาเรื่องตัวเราว่ามาศึกษาซิว่าจริงๆแล้วเนี่ยโรงพยาบาลมันคืออะไรเคยวิเคราะห์ไหมโรงพยาบาลคืออะไรในสังคมเนี่ยบางทีในตัวเราไม่รู้หรอกฮะต้องถามอาตมาว่าโรงพยาบาลมันคืออะไรโรงพยาบาลคือผู้ให้ความหวังที่ยังเหลือโรงพยาบาลคือผู้ที่อยู่เหนือหัวคนโรงพยาบาลคือผู้ที่ตั้งอยู่ในความอดทนโรงพยาบาลคือผู้ที่ต้องผจญต่ออสุภะโรงพยาบาลคือผู้ที่สละละความบันเทิงเริงรมโรงพยาบาลคือผู้เจริญด้วยพรหมวิหารธรรมโรงพยาบาลนะคือยอดแห่งผู้บำเพ็ญทานบารมีโรงพยาบาลคือสุดยอดของคนดีโรงพยาบาลคือผู้สละชีวิตต่อชาวโลกนี่คือโรงพยาบาล2 4 6 8 9เรื่องโรงพยาบาลมันต้องถามสังคมหนูโรงพยาบาลโรงพยาบาลคือโรงพยาบาลคือผู้ให้ความหวังที่ยังเหลือที่เขามากันมาทำไมท่านมาขอว่าเขายังอยากจะอยู่ต่อให้เขาอยู่ต่อได้ไหมผมเป็นมะเร็งระยะที่1ที่2เนี่ยขออยู่ต่อได้ไหมยังอยากยังมีเรื่องลูกเรื่องเมียเรื่องทรัพย์สินเรื่องเงินทองเนี่ยจะไปหาใครท่านก็ต้องเข้าโรงพยาบาลใช่ไหมฮะแล้วแต่สถานะของตัวเองเรามองแค่นี้เราไปมองทางอะไรฮะโรงพยาบาลเอกชนใหญ่ๆสิท่านทางสุขุมวิทใช่ไหมท่านบินมาเพื่ออะไรท่านก็เงินทองมันมีอยู่แล้วแต่ยังอยากจะอยู่กับลูกอยู่กับเมียการตายเป็นการพลาดพลาดจากสิ่งที่รักมันเสียใจทั้งสองฝ่ายไอ้คนที่จะตายก็เสียใจเพราะพลาดพลาดจากของที่รักคนที่รักไอ้คนที่อยู่ก็เสียใจเพราะฉะนั้นมันเป็นความหวังของคนทั้งคู่และในโรงพยาบาลเนี่ยคือผู้ให้ความหวังที่อะไรที่ยังเหลืออยู่ควรจะภูมิใจเห็นหน้าคนไข้แต่ละคนไม่ใช่เบื่อจังเยอะจังเลยทำไมมาโรงพยาบาลนี้จังเลยเพราะเป็นของกทมไม่ใช่ถ้าคุณไม่มีฝีมือคนเปิดไปโรงพยาบาลอื่นแล้วลองไม่มีฝีมือสิเข้ามาตายนะฮะผ่าท้องแล้วลืมกันไกลไว้ท่านคอโลออกมานะบีบหัวจนหัวแบนนะออกมาเนี่ยหัวแบนแล้วท่านถ้าท่านไม่มีฝีมือนะเขาก็ไม่เข้าถ้าเขาไม่เข้าทางงานน้อยเมื่อไหร่เชื่อเถอะฝีมือลดประเมินตนให้ดีถ้าคนมันยังคลักอยู่แสดงว่ายามันอาจจะเหมือนกันถูกไหมท่านแต่องค์ประกอบรวมไม่ต้องพูดถึงองค์ประกอบรวมอย่างอื่นแล้วท่านเดี๋ยวค่อยคุยฟังแล้วท่านจะเข้าใจลองรักษาไม่ดีสิท่านแม้แต่ตัวท่านยังไม่เข้าเลยหนูไม่สบายพาพ่อไปเนี่ยเขาว่างั้นงี้อยู่อะไรอยู่รชิระพยาบาลพาพ่อไปหน่อยอย่าเข้าเลยพ่อถามทำไมหนูเห็นมาแล้วตายหมดนะแล้วมึงอยู่ได้ไงลูกก็หนูอยู่เอาเงินเดือนพ่อแต่พ่อเอาไปเข้าที่อื่นเถอะแล้วเบิกเงินจากใครท่านกทมไหมเบิกเงินจากรัฐบาลไหมถ้ามีบัตรแล้วทำไมไม่เข้าที่นี่ล่ะก็ในเมื่อลูกต้องมาทำงานที่นี่ก็มันห่วยแตกลูกมันถึงไม่ให้เข้าไปอบรมครูในครูในเขตกทมนี่แหละ อบรมแล้วก็พัฒนาโรงเรียนก็ถามครูคนเนี้ยลูกเรียนที่ไหนอ๋อเรียนโรงเรียนนู้นค่ะเอกชนค่ะชั้นอะไรล่ะชั้นป.3ค่ะแล้วนี่สอนถึงชั้นไหนก็จะอนุบาลถึงป.6ค่ะแล้วโรงเรียนมึงไม่เอามาเข้าเนี่ยแสดงว่าห่วยแตกมะก็มึงต้องมาสอนที่นี่พูดมึงกับกูแสดงว่าโรงเรียนนี่ห่วยแตกแล้วคนที่ทำให้ห่วยแตกคือคุณนั่นแหละ

เป็นคนคนหนึ่งสอนวิชาอะไรห่วยแตกวิชานั้นเพราะไอ้ความรู้สึกรับผิดชอบตรงนี้ท่านมันสำคัญถ้าคนน้อยลงแสดงว่าเราแย่ลงเพราะมันคนมันจำกัดมันต้องเป็นคนกทมจำกัดไหมท่านใครเข้าก็ได้มันเก่งอะไรล่ะมันต้องดูด้วยมันต้องดูว่าเขาเข้ามาในความฝันที่จะเหลือเขาต่อได้ไหมถ้าเขาต่อได้เขาจะรู้สึกซาบซึ้งขอบคุณที่เขามาในคลางฮือเนี่ยท่านความหวังที่ยังเหลือถ้าเป็นเพื่ออะไรอุบัติเหตุเพื่อยังไม่ถึงข่าวตายเขาก็อยากจะมีสุขภาพดีเขาจะได้นั่งมานั่งรอบางทีเราก็เดินสะบัดตูดแบบไก่แป๊ดแป๊ดแป๊ดทำเดินเป็นเป็ดใช่บางคนเดินเก๋มากเดินยิ้มยิ้มให้เขาหน่อยสิคะแต่มาก็เดินยิ้มยิ้มเห็นใจอินโดนเราก็เป็นอย่างนี้ใช่ไหมทุกวันนี้ก็ขาไม่ดีท่านเดี๋ยวค่อยดูลูกนะต้องยืน2นาทีท่านถึงจะเดินได้ขาก็ไม่ดีอาจจะไม่มาก็ไม่ได้ถ้ามาแล้วได้ใช่ไหม พ้นรับปากเขาไปแล้วท่านมาขาเดี้ยงมาไม่กี่วันนี่ท่านแล้วจะทำไงอ่ะก็ต้องนวดก่อนถ้ามันไม่ดีก็ต้องผ่าก็ต้องดูการผ่าแล้วท่านเอาโรงพยาบาลไหนที่เขามีความเก่งเพราะฉะนั้นให้เราเข้าใจว่าเป็นความหวังที่ยังเหลือให้เราเข้าใจตามนี้ท่านผู้ชมก็เหมือนกันเมื่อท่านประชาธิปไตยเนี่ยท่านต้องเข้าไปด้วยความเคารพว่าความหวังที่เรายังอยากอยู่เนี่ยนะฮะจงเคารพโรงพยาบาลและบุคลากรโรงพยาบาลหน่อยไม่ใช่เข้าไปแล้วไม่เคารพโรงพยาบาลเลยนะฮะอีลงชงเชงบนดาวาดเอ็ดอาโวยวายเคารพเขาหรือเปล่าแล้วคนไข้ที่เขานั่งรออยู่ข้างๆเขารู้สึกยังไงเมื่อคุณจะไปใช้สถานที่เขานะท่านผู้ชมจำไว้นะว่าคุณต้องเคารพโรงพยาบาลเพราะเขาจะให้ความหวังที่ยังเหลือต่อเราเขาไม่ใช่ขี้ข้าเราก็เป็นข้าราชการน่ะแล้วมึงเสียภาษีเท่าไหร่อ่ะคุณเสียภาษีเท่าไหร่และคุณใช้ของราชการทุกเรื่องเนี่ยภาษีที่คุณเสียตลอดชีวิตเนี่ยมันพอกับที่คุณใช้ถนนไหมที่เขาต่อไฟฟ้าไหมที่เขาต่อน้ำประปาไหมที่คุณโรงพยาบาลบัตรอะไรบัตรทองใช่ไหมท่านอาตมาก็ไม่เคยใช้โรงพยาบาลนี่เป็นสิ่งที่เกียรติที่สุดปรารถนาเลยไม่จำเป็นไม่อยากเข้ามีหมอหลายโรงพยาบาลเชิญชวนอาตมาท่านอย่าลืมโรงพยาบาลผมนะบอกลืมแล้วฉันไม่อยากเข้าคือกูไม่อยากเจ็บว่าแล้วพระก็เจ็บกันงงงงแงงนะหนึ่งเรื่องสุขภาพความดันโลหิตต่ำเพราะกินของไม่มีธาตุเหล็กใช่ไหมท่านความดันต่ำจะมีธาตุเหล็กก็เล่นแต่ยอดอะไรท่านยอดอะไรนะที่เขากินกับปลาสับอ่ะฮะยอดกระถินกระฝักกระถินพระขาดโอโอดินใช่ปะเพราะเล่นแต่ปลาสับเล่นแต่น้ำปลาอาหารทะเลไม่ค่อยเข้าปากพระเข้ามาก็แห้งๆท่านกินเข้าไปก็เค็มปีเป็นโรคไตเห็นใจพระเออชีวิตพระแต่พออ่านมาดูอ่ะความหวังที่ยังเหลือให้เราภูมิใจและท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านว่าเข้าโรงพยาบาลในเคารพโรงพยาบาลด้วยเคารพบุคลากรด้วยเคารพตั้งแต่จะเข้าโรงพยาบาลเลยตั้งแต่นันยามเยี่ยมถ้าพูดจากันมันดีอาตมาพยายามพูดกับยามดีๆเดี๋ยวไม่มีใช่ไหมท่านมันทำท่าถมึงถึงออกไปนู่นพ่อเขาจัดที่จอดไว้ตรงนู้นเราพยายามปฏิบัติหมดเหรอเราจะให้ลุงหน้าจอดทางไหนลูกถ้ามันบริการดีก็เดี๋ยวมันก็ได้พระเครื่องระดับเนี่ยในระดับนี้ไม่ได้พระแล้วท่านยามเนี่ยโชคดีท่านถ้าเจอพระนะมันบริการดีหลวงพ่อครับสวัสดีครับหลวงพ่อมาทำไมครับเดี๋ยวผมจะเรียกรถให้นะครับเดี๋ยวเราเข็นเพราะว่าไอเนี่ยได้พระเครื่องดีๆท่านแล้วมันก็ไปขายกินเหล้าถึงมาเอาไปปล่อยท่านเพราะฉะนั้นไอ้รู้ว่าถ้ามีความเคารพท่านทั้งหลายเขาเหมือนกันเราอยู่สถานะนี้ใจเขาใจเราใจเขาใจเราที่ท่านไปเรียนแพทย์เนี่ยเพราะใจเขาใจเราพระองค์ท่านก็ไม่สบายใช่ไหมเป็นโรคไตใช่ไหมท่านคนอื่นก็พลาดพลาดจากจรเราก็เป็นทหารเรือใจเขาใจเรามันจึงเกิดขึ้นอัตนาปมังเรเอาตัวเองเป็นเครื่องวัดอะไรที่เราชอบเขาต้องชอบแน่แน่อะไรที่เราไม่ชอบเขาก็ต้องไม่ชอบแน่แน่ถูกไหมฮะแล้วความตายความเจ็บความตายมันเป็นการพลาดพลาดเราก็ไม่ชอบเขาคงไม่ชอบเพราะฉะนั้นจึงเปลี่ยนแปลงชีวิตของพระองค์ให้ไปเรียนและหนึ่งอายุสองทางการศึกษาที่เบี่ยงเบน3ฝ่ายเป็นกษัตริย์4โรคภัยไข้เจ็บ

ที่ต้องต่อสู้กับมันด้วยเวลาที่ไม่รู้เพราะนั้นไอ้คำว่าใจเขาใจเราสำคัญท่านผู้ชมก็เหมือนกันใจเขาใจเรามาโรงพยาบาลแล้วก็ต้องมีความเคารพแต่ว่านี่คืออะไรผู้ให้ความหวังที่ยังเหลือผู้ที่อยู่เหนือหัวใจคนทุกคนเนี่ยนะจริงๆแล้วมนุษย์ทุกคนเนี่ยท่านเขาเข้ามาเขามีความเคารพต่อบุคลากรของโรงพยาบาลต่อแพทย์ต่อพยาบาลต่อทุกคนเพราะอะไรเพราะรักษาเขาหายแล้วจะอยู่เหนือหัวใจเขาเราอยู่เหนือหัวใจคนไม่ใช่แค่หัวใจคนหัวนอนคนเขาอยู่ท่านใครจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ถ้าทำงานเกี่ยวกับการแพทย์พยาบาลท่านจำไว้เถอะถ้ารักษาเขาดีขึ้นหายนะเขาไหว้ทุกวันเขาไหว้ทุกวันเพราะฉะนั้นหมอชีวกรมรพัฒน์เนี่ยจริงๆแล้วท่านเป็นอยู่เป็นวรรณะที่ใต้เท้าคนเพราะแม่ท่านเป็นโสเภณีงามเมืองที่รับแขกบ้านแขกเมืองเป็นโสเภณีที่พระมหากษัตริย์ท่านเอาไว้รับแขกบ้านแขกเมืองพระมหากษัตริย์ก็แปลกท่านกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สุดแบ่งวรรณะกันถ้ามีลูกข้ามวรรณะเป็นจันทานลูกกษัตริย์ไปได้กับลูกวรรณะต่ำสุดใช่ไหมแทนที่นะลูกแทนที่จะดึงมาเป็นหม่อมเจ้าหม่อมราชวงศ์แบบคนไทยใช่ไหมท่านกลายเป็นคนจันทานอ่ะแปลกไหมถ้วยชามกินกันไม่ได้แต่เวลาพระมหากษัตริย์เดินทางมาผู้หญิงนะวรรณะต่างขวาเอามารับแขกได้ปาลาดไหมท่านกินไม่ได้แต่กามได้ปากแปลกไหมแปลกอาตมาคิดว่าแปลกมันแบ่งวรรณะกันไม่จริงแล้วก็ไอ้วัวควายที่กินล่ะพืชพันธุ์ที่ปลูกใครปลูกฝีมือใครปลูกกษัตริย์ปลูกเองไหมแต่กษัตริย์กินไหมกินถ้ากินฝีมือคนจันทางกินทำไมแบ่งกันเองอ่ะท่านแบ่งกันแบบตามบ้านอ่ะใช่ไหมไม่ยอมให้คนใช้กินข้าวนั่งโต๊ะด้วยไม่ได้เป็นคนใช้ต้องกินทีหลังเปล่ามันกินก่อนมึงแล้วถ้ามันไม่กินมันจะชิมได้เหรอมันจะมีอาหารมื้อนี้เหรอก็กินขี้ปากคนใช้ใช่ไหมท่านแล้วคนรับใช้แม่บ่งแม่บ้านมันใช้ช้อนมันชิมทีมันล้างไหมไม่ล้าง แล้วมันเป่าในทัพพีนะท่านนะมันไม่หยิบช้อนหรอกถ้าจะมาทำเนี่ยจะต้องมีช้อนเรียงไว้ชิมทีช้อนแล้วก็เอาน้ำใส่ถ้วยไว้เอาน้ำใส่ถ้วยไว้เวลาจะชิมก็เอาช้อนมานะตักทัพพีแล้วชิมชิมเสร็จก็เอาช้อนวางล้างน้ำนี่แม่ครัวมันทำเงี้ยขี้ฟันก็เลยลงไปในหม้อนะแล้วมันก็ชิมแล้วขี้ปากมันก็ลงแล้วชิมหมดทัพพีไหมท่านขึ้นทัพพีหมดไหมมันก็ใส่ต่ออีกคุณนายทั้งหลายนะคุณหญิงทั้งหลายคุณชายทั้งหลายก็นึกว่าอีนี่คนต่ำชั้นกินน้ำลายเขาทั้งนั้นพูดกับเขาดีๆท่านผู้ชมทั้งหลายที่ดูเหมือนกันกับคนรับใช้พูดกับเขาดีๆประนีประนอมกับเขาไว้สอนให้เขาทำอาหารเป็นไปซื้อวิดีโอให้เขาดูอยากจะกินอาหารดีๆต้องซื้อวิดีโอมาให้แม่บ้านมันดูใช่ไหมฮะดูแล้วนะฮะแม่บ้านที่เป็นพม่าเป็นมอญมันไม่รู้มันเขียนภาษาไทยไม่เป็นแต่มันจำได้ไหมท่านมันก็จำได้แล้วเราก็จะได้กินดีๆพูดไม่ดีนะมันถุยน้ำลายใส่ชามแล้วไปเสิร์ฟนะมันกินๆมันนี่ลูกเรานั่งกินข้าวด้วยกันไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะเธอนายังไงแกก็กินก่อนฉันอยู่แล้วนะฮะมานั่งกินด้วยกันดีกว่าง่ายๆดีกินด้วยกันเนี่ยนะถ้ามันใส่ยาพิษมามันก็จะกินเข้าไปด้วยถ้ามันถุยน้ำลายมาก็จะไม่กล้ากินถ้าชวนคนใช้แล้วคนใช้ไม่กินแสดงว่าเราดุมากเกินไปชวนคนใช้ถุยน้ำลายใส่หรือใส่ยาพิษอย่าไปดุนะจะมาบอกเสมอว่าคนใช้พระเจ้าบอกให้เกียรติให้มีกินให้มีอยู่ให้มีความรู้เปิดโอกาสให้มีคู่เบียดให้ออกงานที่มีเกียรติและให้ออกงานให้เขาไปมีการละเล่นมีความสนุกมันต้องอย่างนั้นท่านการเลี้ยงคนใช้มันก็ต้องเลี้ยงเป็นนะพระดุวะครับหมอชีวกรมรพัฒน์พอออกมาแล้วแม่เป็นโสเภณีแม่ก็ต้องเอาไปทิ้งฮะถ้าเป็นผู้หญิงก็ไปเป็นโสเภณีต่อได้แต่ผู้ชายต้องทิ้งถือว่าเกิดมาเป็นคนจันทานแต่พระมหากษัตริย์ท่านไม่ได้คิดงั้นท่านคิดแบบพุทธเจ้ามนุษย์ไม่มีจันทานท่านก็เลยเก็บเอามาเลี้ยงแล้วพอโตขึ้นท่านก็สอนชีวกรมรพัฒน์กรมรพัฒน์เนื่องจากสภาพเรายังเปลี่ยนแปลงทั้งประเทศไม่ได้ประเทศเราเปลี่ยนได้แต่ประเทศอื่นเปลี่ยนไม่ได้วิธีการเดียวที่จะลบประวัติเธอได้เธอต้องไปเรียนแพทย์

แพทย์เท่านั้นที่จะลบประวัติเธอได้องค์พระก็ไปเรียนแพทย์เดินทางไปเรียนแล้วก็ต้องรู้ด้วยว่าเธอเป็นลูกคนจันทานไอ้สังสถานภาพเธอเป็นคนจันทานแต่พระมกษัตริย์ฝากไปเรียนอาจารย์มาเวลานี้ต้องรับไหมถ้าพระมกษัตริย์ฝากมาต้องรับไหมรับไหมถ้าไม่รับอ่ะหรือตึกทิ้งเอาชื่อออกใช่ไหมท่านพระมกษัตริย์ฝากต้องรับถึงแม้แต่ต่างเมืองต้องรับแต่ชูความสำนึกเสมอลูกคนจนคนแค้นสัญชาติคิดอาแผงลิกาเพศประสิทธิ์ลูกคนก็อาจพบเป็นเบทีเหตุชนิดต้องมุ่งมั่นในการเรียนจนอาจารย์บอกมาเทวคมรพัฒน์พาน้องๆไปดูซิจะต้องซ่อมอาคารสถานที่บ้างแล้วล่ะไปหาไม้หาไร่มาซ่อมแต่มีข้อแม่นะเธอเรียนแพทย์ไม้อะไรที่เป็นยาเหยียบย่ำไม่ได้ไปดูพาลูกน้องไปกลับมา7วันกลับมาท่านไม่ได้อะไรติดมือมาเลยอาจารย์ถามอ้าวทำไมไม่ได้อะไรติดมือมาบ้างล่ะคือว่าผมไม่เห็นว่าอะไรที่ไม่เป็นยาครับตั้งแต่รากมาถึงใบหญ้าถึงนู่นเป็นยาหมดและต้นบางต้นเป็นยาเหมือนกันไหมท่านต้นบางต้นรากก็เป็นยาชนิดหนึ่งใช่ไหมท่านเปลือกเป็นยาชนิดหนึ่งนะเนื้อเป็นยาชนิดหนึ่งใบเป็นยาชนิดหนึ่งดอกเป็นยาชนิดหนึ่งไม่เหมือนกันเหมือนกินสะเดาเลยท่านนั่นนี่น่าสะเดาไหมนั่นนี่น่าสะเดานะธันวาปลายธันวามกราคมกุมภาน่าสะเดาลวกแล้วดอกด้วยใช่ไหมท่านต้องกินดอกด้วยเพราะดอกเป็นยาถ้ากินแต่ใบก็ได้แต่ความขมกับนะแก้ไขนิดหน่อยแต่ดอกมันมีคุณค่าอะไรแล้วปลาดุกก็ปลาดุกกรอบๆไปสั่งมาน้ำปลาหวานก็ไม่ต้องใช้น้ำพริกเผาท่านนะก็ยังไม่ได้ฉันเลยนะเนี่ยท่านหลายปีมาแล้วนะลวกให้ดีแล้วก็เอาไก่ตัดชับแล้วเอาใบรองตรงกลางเอาดอกโรยข้างบนเพื่อพระฉันจะได้หยิบเงี้ยเนี่ยพระมานั่งรูดเงี้ยน้ำหยดแม่หยดไปถึงเนี่ยที่ผ้าสบงของท่านเพราะลำบากมากโยมนี่แปลกมันนึกว่าพระเป็นโยมมั้งแล้วจะไปคุยกับพระชอบท่านคะเป็นไงบ้างท่านฉันนี่หน่อยสิมานั่งเฝ้าบอกแล้วพระจะกินได้ไหมเนี่ยไปหาผู้ชายไว้คนหนึ่งที่มันรู้จักครัวหนึ่งวงต่อหนึ่งคนพอประเคนเสร็จแล้วหันหลังให้พระเลยนี่มาคุยไอ้นั่นอธิบายพระอ้าปากเนี่ยเคี้ยวก็ไม่ได้ก็ต้องวางช้อนแต่ธรรมเนียมพระมหากษัตริย์ท่านก็มีธรรมเนียมอยู่อย่างคือถ้าไปงานหลวงใช่ไหมท่านจะทรงอังคาดพระรู้จักอังคาดไหมคือเวลาพระฉันนั่งฉันเสร็จแล้วประเคนสำรับเสร็จแล้วเนี่ยทรงประเคนเสร็จแล้วจะมีพระมหากษัตริย์หรือคุณนางมานั่งเขาเรียกอังคาดพระคอยดูว่านั่นอะไรบ้างบางทีพระก็ไม่ได้ฉันแล้วท่านก็พระราชามหาสัตว์เจ้าฟ้าจริญมานั่งข้างหน้าจะฉันได้ไหมท่านกลับมาท้องร้องโครกคราโครกคราวันนั้นจะเข้าวังนะช้าๆต้องอัดให้เต็มที่จริงๆพระก็จะรู้กันผมอยากจะรู้เลยวันนี้จะเข้าวังนะฉันอาหารสำหรับพระราชทานนะฮะทางงานหลวงนะท่านนะฮะทางงานหลวงไม่ว่าจะในวังหรืออะไรที่ตามวัดต่างๆฮะที่มีโกรธพระราชทานเพลิงศพอะไรนะในพระบรมชนกคราเสร็จเช้าๆต้องเล่นให้เต็มที่จากเคยฉันโมงเช้าครึ่งใช่ไหมท่านต้องเลื่อนมาเป็น9โมงงั้นคุณจะว่างเว้นอาหารไปอีก18 19 20 21ชั่วโมงแต่ก็เป็นธรรมเนียมแต่ส่วนพวกเราเป็นชาวบ้านนั้นอย่าไปคุยกับท่านถามท่านเรื่องอาหารก่อนพอประเคนเสร็จแล้วเอาคนไว้ดูแลท่านแล้วหันหลังให้ท่านเลยหรือไม่ท่านเคาะจานหลวงพ่อถ้าไม่มีอะไรเคาะจานให้ดังๆนะคะอะไรก็ว่าไปฮะภาวนาไว้มานั่งไปนั่งมาพระไม่ได้กินแล้วท่านอ้าปากค้างนั่นแหละอาตมาละเกียดจริงๆแล้วท่านชอบคุยเรื่องกินเนี่ยเวลากินเนี่ยนี่แค้นนะเนี่ยถึงได้มาบ่นๆนะท่านจะไม่ได้แค้นละให้รู้จักธรรมเนียมบ้างอามะก็ไปเรียนไม่มีอะไรเลยที่ไม่เป็นยาอาจารย์นั่งฟังทำหน้าเครียดออกได้แล้วเอาทำไมต้องไล่ผมออกอ่ะคนเราถ้ามองอะไรไม่เป็นยาทุกอย่างเป็นยาหมดแสดงจบยังจบแล้ววิชาพาตรงพาตัดจบมาหมดแล้วก็มองไม้ทั้งป่าเป็นยาหมดนะทั้งยาพิษยาแก้กันอะไรกันท่านมันจะไม่เก่งได้ไงใช่ไหมท่านเออ
จบแล้วก็กลับยังไม่รู้ว่ามันอยู่ในหัวคนยังไงฮะกลับไปเสร็จแล้วไปถึงเมืองหนึ่งได้ยินข่าวว่าเศรษฐีเป็นโรคปวดหัวมานานมากหมอไหนก็รักษาไม่หายวชิวก็สืบๆดูเมื่อสืบดูแล้วก็ไปขอตรวจบอกเป็นหมอแล้วหมอหนุ่มๆเนี่ยเขาจะเชื่อไหมนี่จบหมอป้าสองคนเนี่ยฮะท่านรองท่านผู้ช่วยจบหมอป่าวพยาบาลก็สืบๆดูแล้วหมอหนุ่มๆเขาจะเชื่อไหมไปขอรักษาได้ไหมเขาเชื่อไหมท่านวันที่ชวกุมารพัฒน์พยากรณ์ว่าเด็กผู้นี้เด็กอายุ5วันเนี่ยจะออกบวชเท่านั้นและตรัสรู้เป็นพระเจ้าเท่านั้นเป็นศาสดาของโลกมีใครเชื่อไหมไม่เชื่อท่านอย่านึกว่าเด็กเนี่ยเก่งแล้วก็เชื่อนะฮะต้องพิสูจน์ฝีมือให้ได้อาตมาไปเทศน์สมัยก่อนเทศใหม่ๆท่านไปงานหนึ่งท่านผู้ใหญ่ทั้งนั้นเลยไม่ต้องบอกงานแล้วบะเหอะบะหะเลยไปแทนเขาด้วยแล้วเขาไม่ได้บอกเนี่ยพอเขาเจอเราเขานั่งเนี่ยเขาจะมานั่งฟังพระระดับรองสมเด็จเทศแต่มาหาหน้าแหลมหูกลางสมัยก่อนหน้าตายังไม่ดีเท่านี้ท่านเพราะตมาหน้าตามจะดีตามวันตามคืนใช่ไหมใช่ไหมแต่ก่อนฉันหน้าตาไม่ค่อยดีนะฉันหน้าตาดีขึ้นเรื่อยๆแปลกเหมือนกันนะฮะถ้าหน้าตาดีตอนเป็นหนุ่มๆนะโดนเขาเหมือบไปนานแล้วท่านจริงๆนะตอนนี้มันไม่หน้าเขาเหมือบแล้วหน้าอ้วกเขามองเนี้ยแล้วเวลาเทศมันไม่ประนมมือเถอะคนใหญ่ๆโตๆมาแล้วอายุของเรามันน้อยกว่าเขาเนี่ยเจ้าภาพก็มายินดีด้วยนะนึกในใจงานหนักละกูนึกในใจงานหนักงานหนักงานนี้งานหนักเหมือนพระอะไรพุทธเจ้าไปเทศโปรดปัจจุบันคีใช่ไหมท่านปัจจุบันคีก็นั่งอย่างเงี้ยแล้วมองก็มองอย่างเงี้ยลองดูซิข้างๆมันจะประนมมือไหมพระเจ้าก็นั่งเทศต้องเอาให้ประนมมือให้ได้เทศจะประนมมือท่านเทศจะมาประนมมือกันหมดให้รู้สึกใหม่ๆก็ก้มหน้ามองอย่างเงี้ยตาหลังนั่นแหละตาหลังติดงานตลอดเพราะนั้นหมอชื่อคมพัฒน์ไม่มีใครเชื่อท่านจำไว้เด็กๆต้องพิสูจน์ฝีมือให้เขาดูก่อนถ้าเขาไม่เชื่ออย่าเสียใจนะทุกคนนะฮะอย่าเสียใจพิสูจน์ฝีมือเขาลูกก่อนเรามีฝีมืออย่าเพิ่งไปท้อใจเมื่อเขาตำหนิก็เขายังไม่เห็นฝีมือในการปฏิบัติงานเหมือนกันนะวิทุรบัณฑิตนะสอนลูกหลานก่อนที่จะไปกับที่จะโดนจับตัวไปกับยักษ์ว่าการปฏิบัติงานนั้นนะถ้ายังไม่ได้แสดงฝีมือพระมหากษัตริย์ย่อมจะไม่ทรงเลื่อนแต่งตั้งตำแหน่งเรื่องเงินเดือนให้จำเป็นอย่างยิ่งต้องแสดงฝีมือให้เป็นที่ประจักษ์ต่อพระเนตรพระกันเสียก่อนต้องมีฝีมือเสียก่อนขอไปรักษาเศรษฐีพอจะรักษาได้เมียพอจะรักษาได้หรือได้จบมาและเอาชีวิตประกันปิดห้องเลยล็อกกุญแจเลยถ้ารักษาไม่หายนะไม่ต้องปล่อยตัวข้างนอกถ้าตายขึ้นมาละยอมติดตารางแต่เป็นวิธีการผ่าตัดเพราะดูแล้วว่าเป็นพยาธิในสมองเป็นพยาธิในสมองแต่มีข้อแม้ข้อเดียวว่าเศรษฐีจะสามารถนอนได้ถึง7ปี7เดือน7วันมั้ยเศรษฐีบอกโอ้โหทรมานมานานเงินทองก็เยอะแล้วเศรษฐีไม่ใช่อายุมากมาหลายท่านนอนได้7ปี7เดือน7วันนะเพราะเกี่ยวกับสมองต้องผ่าสมองได้แน่นะแน่ก็ผ่าตัดสมองดึงพยาธิออกท่านพยาธิมันเข้าสมองได้ไหมได้ตอนนี้พยาธิสุนัขเข้าได้ไหมท่านพยาธิหมาเข้าได้ไหมใต้ผิวหนังได้ไหมเจาะปอดได้ไหมท่านที่ไปจูบกับหมานอนจมูกเกยกันเนี่ยพยาธิหมาไหมครับปริ๊ดอย่านะท่านนะอย่าต้องระวังด้วยแล้วว่างๆก็ใครเลี้ยงหมาก็เอาอะไรเอายาไปฉีดใช่ไหมท่านค่าเชื้อค่าเห็บอะไรตอนที่มันอยู่ตามพื้นมันเกาะตามผนังตามผ้ามังผ้าม่านไม่ได้อาตมาไม่ได้เลี้ยงหมานะแต่ต้องฉีดยาเพราะมันอะไรมันสปริงตัวเข้ามาในคณะเราอะอะไรนะหมัดปังแล้วดูหมัดมันกระโดดแต่ละทีแต่เห็บก็มากองไอ้ตรงนะต้องเอายาให้เด็กเอายาไปกำจัด
ันตรายท่านหันมาดูผ่าตัดเสร็จโอ้โหท่านประตูยังล็อกอยู่นี่เข้าได้แต่ห้องน้ำเขาอาหารมาส่งกลับไม่ได้ถ้าเขาไม่รอดพอได้สัก8วันเท่านั้นแหละท่านเศรษฐีร้องแล้วไม่ไหวนอนไม่ไหวหมอนอนไม่ไหวแล้วตายซะดีกว่าถ้าต้องนอนถึง7ปี7เดือน7วันเนี่ยตะโกนเสียงดังหมอชูกับพระก็ปลดเครื่องตรึงออกซะคนเราถ้าผ่าสมองและแหกปากได้เสียงดังแสดงมันหายแล้วก็เลยบอกว่าความจริงมันไม่ถึงหรอกแค่7วันก็หายแล้วแต่ต้องอะไรเอาระยะทางนี้เพื่อสร้างความอดทนให้กับท่านล่วงหน้าได้เงินเท่าไหร่ท่านเศรษฐีตั้งกราบหมอไม่เอาตังค์ด้วยเป็นเหตุที่หมอไม่เอาตังค์สมัยก่อนกับท่านขอให้มึงไหว้ลูกจันทานอย่างกูต่อไปรักษาพระมหากษัตริย์ต่อไปนี่คือหมอนี่คือพยาบาลเพราะฉะนั้นให้รู้ว่าสถานภาพของพยาบาลคืออะไรผู้ยืนหนูหัวใจของคนผู้ตั้งอยู่ในความอดทนต้องอดทนไหมท่านอดทนแต่ละคนเนี่ยเจ้าใหญ่นายโตมานะฮะผู้ลากมากดีมาก็จู้จี้อีกอย่างนึงใช่ไหมไอ้คนเถื่อนมาก็อีกอย่างนึงไอ้คนมีเส้นมาก็อีกอย่างนึงแล้วมันนอนตรงเวลาไหมพยาบาลนอนตรงเวลาไหมไม่ตรงเวลาแล้วรู้ไหมการนอนไม่ตรงเวลาเนี่ยอะไรมันเกิดขึ้นกับชีวิตท่านกินข้าวตรงเวลาไหมเจอกับลูกตรงเวลาไหมเมื่อกินข้าวไม่ตรงเวลาสุขภาพเป็นไงดีไหมท่านหมอโรงพยาบาลสุขภาพไม่ดีท่านตำรวจนะหมอเพราะไม่ตรงเวลาตื่นก่อนและนอนหลังคอยเฝ้าฟังบรรหารแสดงตรัสใช้ระแวงระวังสับรับสั่งสารอยู่ทำงานแบบข้าราชการธรรมดาเนี่ยดีที่สุดท่านเช้าก็ชามเย็นก็ชามเช้าก็ชามมิ่งรู้จักชามมิ่งไหมแต่งหน้าทาปากพอ3โมงครึ่งก็เข้าห้องน้ำแปรงฟันแล้วก็แต่งเขียนคิ้วทาปากจะเลิกงานแล้วแต่แพทย์พยาบาลทำได้ไหมท่านไม่เป็นเวลาเพราะฉะนั้นท่านต้องอดทนร่างกายต้องอดทนต้องเรียนรู้สุขภาพในการมีสวัสดิการต่อแพทย์พยาบาลใช่ไหมท่านต้องอยู่ในระดับที่สูงอาตมาก็มีส่งเด็กเรียนอยู่คนเนี่ยมาทำงานที่วชิระเนี่ยท่านมันชื่อไอหยกอยู่ห้องจ่ายยาเดี๋ยวมันชื่อเล่นชื่อไอหยกยังไม่รู้ชื่อจริงมันเลยนะท่านส่งตั้งแต่จบปริญญาตรีมันจบปริญญาโทมันอยู่ที่เนี่ยเห็นว่าแม่มันเป็นโรคมะเร็งนั่นแหละบอกต้องอดทนลูกนะถ้าไปต่างจังหวัดมันก็ได้แต่มันไกลความเจริญอยู่กินก็ลำบากใครอยู่ห้องจ่ายยาไม่รู้มันชื่อไอหยกตัวใหญ่ๆหน่อยยังไม่รู้จักชื่อจริงเลยท่านประหลาดไหมส่งเด็กมาหลายคนแล้วท่านไม่รู้จักชื่อจริงมันสักคนหนึ่งแต่ส่งจบปริญญาตรีปริญญาโทหมดท่านพ่อกับแม่มันฉันยังไม่รู้จักเลยชื่ออะไรเดี๋ยวนี้ยังไม่รู้จักชื่อแม่มันนะชื่อพ่อชื่อมันไม่รู้จักท่านนั่นต้องจริงๆความอดทนท่านเพราะฉะนั้นต้องมีสวัสดิการพิเศษสำหรับพวกเราลองไปคิดกันดูนะคิดกันดูเป็นแค่มนุษย์เงินเดือนธรรมดาเนี่ยมันจะได้เลื่อนเท่าไหร่ท่านและการประกันสุขภาพของแพทย์พยาบาลที่ปฏิบัติงานต่อคนไข้ต้องมีการประกันที่สูงสุดท่านต้องประกันละมีการประกันที่สูงสุดมีความรับผิดชอบต่อครอบครัวเขาสูงสุดเพราะเขาต้องอดทนต้องเผชิญต่ออสุภะมีสิ่งใดสั่งคนไข้โรงพยาบาลอันนี้ก็เน่าอันนี้ก็เสียมากรอฟันมันแปลงฟันได้ไหมท่านมันรักษาฟันมันนั่นไปแปลงฟันเพราะมันปวดฟันใช่ไหมท่านอ้าปากมันโอ้โหเหม็นปากยังกระสบก็มันปวดฟันมันไม่ได้แปรงฟันเอาแค่หมอฟันก็แล้วกันท่านแล้วฟันเน่าๆเหม็นไหมท่านเหม็นจะตายชักไปแล้วอย่างอื่นอีกนะท่านมีแต่สิ่งที่เรียกอสุภะเท่านั้นเพราะฉะนั้นท่านต้องเผชิญต่ออสุภะท่านก็ต้องทำใจไหมท่านและอสุภะที่สำคัญที่สุดคืออะไรท่านคือโรคภัยไข้เจ็บที่มันติดมาท่านจะทำยังไงที่มันติดมาเนี่ยต้องเผชิญนะท่านนะแล้วท่านต้องทำตัวแบบอะไรฮะอาตมาเคยสงสัยเหมือนกันนะไหนๆใครเป็นหมอบ้างยกมือสิเป็นหมอไม่มีเลยเนี่ยเพิ่งรู้ตัวหมอแล้วคะด้านไหนหนูด้านไหนหมอฟันแย่ท่านมันดีแต่ข้างหน้าเพราะเป็นเด็กขาดสารอาหารแคลเซียมน้อยไงเมื่อแคลเซียมน้อยเรากินแต่พริกท่านกะปิก็ไม่ค่อยได้

0: ินบ้านนอกไม่ค่อยมีใช่ไหมปลาล่าก็ไม่ค่อยได้กินปลาล่ามีแคลเซียมไหมปลาเจ้าปลาแห้งเล็กๆปลาชิงช้างปลาอะไรมันแคลเซียมเท่านั้นอ่ะมันแคลเซียมไม่ดีตอนอายุเยอะๆฟันจะแย่
1: ความสามัคคีนี้เป็นคุณธรรมสำคัญประการหนึ่งซึ่งหมู่ชนอยู่รวมกันจำเป็นต้องมีต้องถนอมรักษาและต้องนำมาใช้อยู่สม่ำเสมอร่วมกันทำงานด้วยความตั้งใจดีด้วยความสามัคคีความรู้ความสามารถและด้วยความคิดที่สร้างสรรค์งานก็สำเร็จสมบูรณ์ตามประสงค์ทุกอย่างค่ะการเทศนาธรรมในตอนสุขกับงานยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะสามารถรับชมได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: ตอนกองทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเม้าเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
3: ว้ายเม้าสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเม้ามอยเม้ามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยอะจ้ะเม้านภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่เขาว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
2: ณธนาคาร
3: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะอ๋อยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
2: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
3: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
2: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
3: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
2: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
3: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
2: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
3: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
2: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
3: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นเหรอคะ
2: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
3: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
2: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างว่าวสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่มาลภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชน

ซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วกลับมีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทอมฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลง

0: ที่ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
1: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเมานะพาเห็นด้วยจ้ะ
0: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นแล้วรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
1: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ

0: นหาตัวเองไม่เจอเป็นปัญหาที่หลายคนกังวลใจค่ะแต่ไม่มีใครที่จะสามารถไขปริศนานี้ได้นอกจากตัวเราเองพี่เมย์อยากจะชวนน้องๆมาออกแบบชีวิตวัยเรียนผ่านกระบวนการคิดแบบนักออกแบบในวิชา Design Thinking for Student Life กับพี่เมย์ศรีพัฒนาสกุลค่ะสวัสดีค่ะพี่เมย์ศรีพัฒนาสกุล CEO ของบริษัทลูกคิดค่ะพี่เป็นอดีตดีไซน์ลีดเดอร์ที่ Stanford D School แล้วก็เป็นผู้แปลหนังสือ Designing Your Life วันนี้จะมาขอชวนน้องๆออกแบบชีวิตวัยเรียนด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบหรือว่า Design Thinking ผ่านวิชา Design Thinking for Student Life ค่ะพี่เมย์จะชวนทุกคนสวมหมวกนักออกแบบซึ่งมีคอนเซปต์สำคัญ Heart Head Hand โดยจะมีวิธีและอุปกรณ์ที่จะช่วยให้น้องๆได้เข้าใจตัวเองวิเคราะห์ทางเลือกและทดลองปฏิบัติตามได้ค่ะมีบทสัมภาษณ์จากดีไซน์ติงเกอร์รุ่นพี่ที่จะมาแชร์ประสบการณ์เชิงลึกถึงการค้นหาอาชีพที่ถูกใจและพัฒนาทักษะต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดรวมถึงแนะนำ Growth Mindset กรอบความคิดแบบเติบโตที่จะช่วยพลิกมุมมองให้น้องๆได้เห็นโอกาสใหม่ๆที่กว้างไกลกว่าเดิมค่ะคุณพ่อคุณแม่คุณครูที่ดูวิชานี้ก็สามารถใช้แนวคิดนี้ไปปรับใช้กับลูกๆแล้วก็ลูกศิษย์ได้เช่นเดียวกันค่ะ
1: ตอนที่พี่อายุเท่าน้องๆนะคะมีความตั้งมั่นตั้งแต่ม.3 ม.4เลยว่าเราอยากจะเป็นจิตแพทย์อยากจะเป็นหมอนะคะพอเริ่มต้นเข้าสู่โลกของการเรียนสายวิทย์นะคะส่วนหนึ่งก็เจอว่าการทำงานในห้องแลบเนาะการได้เรียนรู้วิชานี้เจาะลึกมากขึ้นเช่นชีววิทยาเนี่ยเราเริ่มรู้สึกอึดอัดกับสิ่งที่เราเรียนเนาะรู้สึกว่าไม่ชอบรายละเอียดที่มันจะต้องลงเยอะแล้วก็การที่เราต้องนั่งอ่านทำงานอยู่ในแลบแล้วก็ไม่ได้เจอผู้คนนะคะก็เริ่มมาสะท้อนคิดว่าเอ๊ะจริงๆเราจะชอบงานนี้จริงหรือเปล่าพอได้ไปฝึกงานเนาะได้เจอคนเยอะขึ้นในสายงานที่เกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจมากขึ้นก็ค้นพบตัวเองว่าจริงๆเป็นคนที่ชอบทำงานกับคนเยอะๆได้เจอคุยกับคนเยอะๆได้คิดอะไรใหม่ๆในทุกวันไม่ชอบงานที่เหมือนเดิมซ้ำๆนะคะซึ่งงานที่ทำอยู่ทุกวันนี้เนี่ยก็เป็นงานที่ยังได้เข้าไปทำงานกับในโรงพยาบาลบ้างได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ออกแบบประสบการณ์ให้กับคนไข้ผู้ป่วยแต่ไม่ได้เป็นในมุมของคุณหมอแล้วก็เป็นสิ่งที่รู้สึกว่ามีความสุขมากเลยเพราะว่าได้คุยกับคนเยอะๆได้เข้าใจความต้องการคนไข้ความต้องการของพยาบาลความต้องการของพี่ๆหมอซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยถามว่าย้อนกลับไปในสมัยมัธยมเห็นไหมว่าจะเป็นอาชีพที่ทำอยู่ก็อาจจะบอกว่าไม่ได้เห็นชัดเจนตั้งแต่ตอนนั้นแต่เป็นสิ่งที่ค่อยๆเรียนรู้แล้วก็ต่อยอดมาเรื่อยๆค่ะที่มหาวิทยาลัย Stanford นะคะมีการปรับใช้กระบวนการ Design Thinking กับเรื่องของชีวิตอย่างจริงจังพอสมควรเลยค่ะมีอาจารย์สองท่านนะคะชื่อว่า Bill Burnett กับ Dave Evans นะคะอาจารย์ทั้งสองท่านเป็นอาจารย์ที่อยู่ที่ Stanford D School สังเกตว่านักเรียนส่วนใหญ่ก็ไม่ได้รู้หรอกว่าตัวเองอยากจะเรียนอะไรต่อทำงานอะไรต่อแม้ว่าจะอยู่ในวัย

หาลัยแล้วก็ตามนะคะอาจารย์ทั้งสองท่านก็เลยปรับใช้กระบวนการดีไซน์ทิงกิ้งมาใช้ในการแนะแนวน้องๆในมหาลัยตอนที่เริ่มที่จะวางแผนชีวิตว่าจบปี3ปี4ไปแล้วจะไปต่ออะไรดีกลายเป็นเวิร์กช็อปที่โด่งดังไปทั่วโลกจัดเวิร์กช็อปเพื่อเข้าใจตัวเองหลายที่ทั่วโลกแล้วก็เป็นหนังสือ Designing Your Life ที่เมย์กล่าวถึงไปในตอนต้นนะคะวิชาออกแบบชีวิตด้วย Design Thinking สูตรนี้นะคะถูกออกแบบมาเพื่อที่จะทำให้น้องๆได้เรียนรู้ที่จะเข้าใจตัวเองฟังเสียงหัวใจตัวเองแล้วก็ลองดูซิว่าเราสามารถออกแบบทางเลือกใหม่ๆให้กับชีวิตได้ยังไงบ้างแล้วก็สุดท้ายแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดในการที่จะเริ่มออกแบบชีวิตได้ดีคือการเริ่มวางแผนการทดลองลงมือทำอะไรใหม่ๆที่จะทำให้เราได้สามารถเรียนรู้แล้วก็รู้จักตัวเองมากขึ้นค่ะวิชานี้ส่วนตัวคิดว่าไม่ได้น่าจะเป็นประโยชน์กับน้องๆเฉพาะในวัยเรียนอย่างเดียวนะคะแต่ว่าอาวุธความคิดแล้วก็กรอบแนวคิดจากวิชานี้นะคะน่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยในวันที่น้องๆโตขึ้นแล้วก็ไปปรับใช้กับการทำงานในวันที่เราอาจจะต้องวางแผนอาชีพในอนาคตต่อไปผู้ใหญ่ที่ดูอยู่นะคะสามารถนำความรู้ชุดนี้ไปแนะแนวเด็กๆที่ดูแลอยู่ได้ค่ะรวมถึงสามารถปรับใช้กับตัวเองได้เช่นกันเพราะว่าการออกแบบชีวิตเหมาะสำหรับทุกคนเหมาะสำหรับทุกวัยแล้วก็ชีวิตเราเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเป็นการเรียนรู้ที่ไม่จบนิ่งนะคะน้องๆที่เลือกที่จะมาเรียนหลักสูตรนี้นะคะคงอาจจะอยากได้คำตอบในใจว่าเอ๊ะชีวิตเราจะไปยังไงดีเรียนอะไรดีนะทำอาชีพอะไรดีจริงๆวิชานี้อาจจะไม่ได้คำตอบนั้นกับน้องๆ นะคะเพราะว่าทุกวินาทีที่เราเรียนวิชานี้กันอยู่เนี่ยโลกข้างนอกก็เปลี่ยนไปตลอดเวลาหลายอย่างที่เป็นจริงอยู่ในวันนี้ในอนาคตก็อาจจะเปลี่ยนไปอาชีพที่ทุกวันนี้เป็นที่นิยมมากเลย10ปีข้างหน้าก็อาจจะไม่ใช่อาชีพที่ทุกคนรู้จักแล้วก็นิยมต่อไปแล้วโลกเปลี่ยนไปตลอดเวลาสุดท้ายแล้วการออกแบบชีวิตไม่สามารถให้คำตอบกับเราในวันนี้ได้แต่ว่าเป็นกระบวนการที่จะต้องเกิดการเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวไปเรื่อยๆค่ะนอกจากโลกจะเปลี่ยนไปแล้วนะคะสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนไปตลอดเวลาเช่นกันก็คือตัวเราเองค่ะแต่ละวันเราก็เจอโลกที่เปลี่ยนไปมีประสบการณ์ที่หลากหลายมากขึ้นเราในวันนี้กับเราอีก5ปีข้างหน้าก็อาจจะเป็นคนละคนกันมีความชอบมีบริบทชีวิตที่แตกต่างกันไปอย่างสิ้นเชิงเพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกเลยนะคะที่เราในวันนี้อาจจะชอบอาชีพใหม่ที่ต่างไปจากเดิมสนใจสายการเรียนใหม่ที่ต่างไปจากเดิมไม่แปลกเพราะว่าชีวิตของคนเราเปลี่ยนแปลงกันได้ค่ะเพราะชีวิตไม่ใช่เส้นตรงนะคะแต่ว่าเป็นเขาวงกตที่ยื้อไปมาหลักสูตรนี้พวกเราเลยตั้งใจออกแบบมาเพื่อที่จะให้น้องๆไม่ใช่แค่หาคำตอบให้กับตัวเองแต่ว่าสามารถออกแบบแผนที่แล้วก็เข็มทิศในการเดินทางเพื่อที่จะรู้ว่าความชอบของตัวเองที่เปลี่ยนไปบริบทของชีวิตที่เปลี่ยนไปเราจะเดินทางก้าวไปข้างหน้ายังไงดีเราจะทำให้น้องๆได้เห็นโอกาสในการที่จะเข้าใจตัวเองมากขึ้นจะมีเครื่องมือและวิธีการยังไงที่จะทำให้เราได้รู้จักตัวเองมากขึ้นอันที่1 นะคะอันที่2ทุกคนน่าจะได้โอกาสในการคิดหาทางออกลองออกแบบทางเลือกให้กับตัวเองแล้วก็สุดท้ายลองออกแบบการทดลองที่อาจจะทำให้เราได้รู้จักตัวเองมากขึ้นค่ะเมย์เองเคยเป็นวิศวกรเคยเป็นพนักงานธนาคารเคยเป็นผู้ประกอบกิจการเคยเป็นอาจารย์หลายอย่างเกิดขึ้นในชีวิตและจุดหลายๆจุดก็ต่อกันโดยที่เราก็ไม่ได้วางแผนเอาไว้ก่อนเลยเพราะฉะนั้นหลายๆอย่างในชีวิตอาจจะไม่ได้เหมือนที่น้องๆคิดเอาไว้ในตอนนี้มีความเป็นไปได้เยอะแยะมากมายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแล้วก็อยากให้ทุกคนได้เรียนรู้ที่จะเปิดใจแล้วก็ค้นหาสนุกกับการเรียนรู้แล้วก็รู้จักตัวเองค่ะกระบวนการดีไซน์ thinking หรือว่ากระบวนการคิดเชิงออกแบบนะคะเป็นกระบวนการที่เมย์คิดว่าเหมาะมากกับการเอามาปรับใช้กับการออกแบบชีวิตไม่ว่าจะเป็นวัยเรียนหรือวัยทำงานนะคะเดิมทีกระบวนการคิดเชิงออกแบบถูกเอามาใช้อย่างแพร่หลายมากๆในวงการธุรกิจนะคะถูกออกแบบมาใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์บริการแต่หลักการลึกๆของกระบวนการดีไซน์ thinking เลยคือความเชื่อที่ว่าถ้าเราจะออกแบบอะไรให้มีประสิทธิภาพที่ดีสักอย่างนึงเนี่ยจะต้องเริ่มต้นจากการทำความเข้าใจตัวเองบางครั้งภาษาธุรกิจใช้คำว่า empathy หรือว่าการเอาใจเขามาใส่ใจเราแต่ในบริบทของการออกแบบชีวิตคือการเอาใจของตัวเองออกมาแล้วก็ตั้งใจฟังเสียงตัวเองจริงๆว่าจริงๆเราชอบอะไรแล้วก็เราไม่ชอบอะไรนะคะ Design Thinking เน้นการทำความเข้าใจตัวเองเป็นอันดับที่นะคะแล้วก็เน้นลองดูซิว่ามันมีความเป็นไปได้อะไรบ้างไหมในการที่จะออกแบบให้เรามีทางเลือกใหม่ๆในชีวิตและสุดท้ายสิ่งที่สำคัญคือการเรียนรู้ผ่านการทดลองทำซึ่งกระบวนการแล้วก็กรอบความคิดตรงนี้นะคะสามารถเอามาปรับใช้ให้เป็นประโยชน์กับทุกช่วงเวลาของชีวิตไม่ว่าจะเป็นวัยเรียนวัยทำงานหรือว่าวัยเกษียณค่ะก
กระบวนการดีไซน์ thinking เริ่มต้นจากการทำความเข้าใจอย่างที่เล่าไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของชีวิตสิ่งที่สำคัญคือการใช้เวลาถอยหลังมาทำความเข้าใจตัวเองสังเกตตัวเองว่ามีอะไรที่เราชอบมีอะไรที่เราอาจจะไม่ชอบมีอะไรที่ทำให้เราตื่นมาทุกเช้าแล้วมีพลังในการทำงานไปเรียนต่อมีอะไรบ้างไหมที่ทำให้เรารู้สึกหมดพลังการสังเกตแล้วก็เข้าใจตัวเองแบบนี้เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการตั้งโจทย์ของการออกแบบชีวิตค่ะในวิชานี้เราเรียกขั้นตอนนี้ว่า Heart หรือการเปิดใจเพื่อเข้าใจตัวเองมากขึ้นค่ะเมื่อเข้าใจตัวเองแล้วนะคะอีกขั้นตอนสำคัญคือการตั้งคำถามตั้งโจทย์การตั้งคำถามดีๆสามารถทำให้เราปลดล็อกตัวเองได้แล้วก็ก้าวข้ามข้อจำกัดต่างๆของชีวิตไปได้เราเรียกขั้นตอนนี้ว่า head หรือการคิดระดมสมองพลิกมุมคิดเพื่อที่จะทำให้เราเห็นความเป็นไปได้ในชีวิตมากขึ้นค่ะสุดท้ายแล้วคิดอย่างเดียวไม่ได้ค่ะการเรียนรู้ที่แท้จริงเกิดขึ้นจากการลงมือทำหรือขั้นตอนของแฮนด์นั่นเองการลงมือทำให้เราสามารถประเมินตัวเองได้มากขึ้นเข้าใจว่าสิ่งที่เราวางแผนไว้พอทำแล้วชอบหรือไม่ขั้นตอนนี้สำคัญมากๆเพราะจะทำให้เราได้ฟีดแบ็คแล้วก็รู้จักตัวเองมากขึ้นค่ะ3ขั้นตอนหลัก Heart Head แล้วก็ Hand นะคะเป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ Design Thinking ที่จะทำให้เราสามารถเข้าใจตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นตั้งคำถามเพื่อปลดล็อกตัวเองก้าวข้ามข้อจำกัดแล้วก็ออกแบบการทดลองเพื่อที่จะเรียนรู้แล้วก็ประเมินตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะในวิชานี้นะคะทุกคนจะได้เรียนรู้เครื่องมือแล้วก็แนวคิดในการออกแบบชีวิตแล้วก็เข้าใจตัวเองคิดว่าน่าจะเป็นหลักการเบื้องต้นที่อาจจะทำให้ทุกคนได้ตกผลึกแล้วก็เข้าใจตัวเองมากขึ้นสิ่งที่เรียนรู้ในวิชานี้สามารถเอามาปรับใช้แล้วก็ฝึกทำได้อยู่เรื่อยๆนะคะช่วงเวลาไหนที่เราสับสนในชีวิตนะคะไม่แน่ใจว่าเรามาถูกทางหรือเปล่าเดินทางในสายอาชีพหรือสายการเรียนที่ใช่ไหมเริ่มไม่แน่ใจในความชอบของตัวเองพี่เมย์เชื่อว่าแบบฝึกหัดแล้วก็แนวคิดหลายๆอย่างในวิชานี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับน้องๆในการหยิบจับขึ้นมาสะท้อนคิดแล้วก็อาจจะทำให้เราได้เข้าใจตัวเองมากยิ่งขึ้นค่ะขอให้ทุกคนสนุกกับการออกแบบชีวิตนะคะที่จะชวนน้องๆมาทำความรู้จักนะคะคือเครื่องมือที่มีชื่อว่าซูเปอร์พาวเวอร์และคริปโตไนท์นะคะซูเปอร์พาวเวอร์หมายถึงสิ่งที่เราทำได้ดีเป็นจุดแข็งของตัวเองนะคะรู้สึกว่าเราทำสิ่งนี้แล้วเรามีความสุขมีพลังอยากทำนะคะสิ่งเหล่านี้เราให้คำนิยามว่าเป็นซูเปอร์พาวเวอร์หรือเป็นสิ่งที่เพิ่มพลังบวกให้กับตัวเองนะคะถ้าใครเคยดูการ์ตูนซูเปอร์แมนก็จะรู้ว่าซูเปอร์แมนเนี่ยจะหมดพลังเวลาที่เจอเจ้าหินคริปโตไนท์สีเขียวๆนะคะถ้าเรามองในอีกมุมนึงก็คือเป็นสิ่งที่ทำให้เราหมดแรงนั่นเองเนาะไม่มีพลังไปต่อทำแล้วเหนื่อยจังเลยไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมวิชาเรียนหรืองานที่เราทำแล้วเรารู้สึกว่าหมดพลังเหลือเกินนะคะการที่เราคิดถึงซูเปอร์พาวเวอร์แล้วก็คริปโตไนท์อาจจะทำให้เราเข้าใจตัวเองมากยิ่งขึ้นว่าอะไรนะเป็นตัวเพิ่มพลังและอะไรนะที่เป็นตัวดูดพลังของเราค่ะตัวอย่างของซูเปอร์พาวเวอร์หรือสิ่งที่ให้พลังนะคะสำหรับบางคนอาจจะเป็นการที่ได้ทำอะไรอยู่เงียบๆคนเดียวได้สะท้อนคิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสำหรับบางคนซูเปอร์พาวเวอร์อาจจะเป็นการที่ได้เจอคนเยอะแยะมากมายได้พลังบวกจากการได้พูดคุยได้แลกเปลี่ยนนะคะในมุมเดียวกันคริปโตไนท์ก็อาจจะเป็นสิ่งที่แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลเนาะบางคนคริปโตไนท์มาจากการที่จะต้องแบบเจออะไรวุ่นวายแต่ละวันการทำให้เกิดความกังวลใจที่แต่ละวันไม่เหมือนเดิมเนาะบางคนคริปโตไนท์ก็อาจจะเป็นในมุมของการที่จะต้องทำอะไรที่ออกไปยืนเจอคนเยอะๆรู้สึกว่าไม่มีความกล้ากังวลใจแล้วก็เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความเครียดที่ไม่ดีอันนี้อาจจะเป็นมุมที่อาจจะทำให้เราเห็นมากขึ้นว่าจริงๆเรามีความชอบหรือว่ามีความถนัดในมุมไหนค่ะวิธีหนึ่งที่จะสังเกตได้ว่าซูเปอร์พาวเวอร์ของเราคืออะไรนะคะเราอาจจะเคยได้ยินคนบอกว่าเวลาที่เราสนุกกับอะไรเนี่ยเวลามันมักจะผ่านไปเร็วมากโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยในหนังสือ Designing Your Life ใช้คำว่า flow เนาะคือเป็นช่วงเวลาที่เวลาผ่านไปเร็วมากเลยนะคะไหลไปอย่างที่ไม่รู้ตัวเลยผ่านไป3ชั่วโมงโอ้โหไม่รู้เลยว่าผ่านไปเร็วขนาดนี้นะคะสำหรับเมย์เองโฟลว์หรือว่าช่วงเวลาที่เรารู้สึกว่าเวลาผ่านไปโดยไม่รู้ตัวเนี่ยเกิดขึ้นเวลาที่เมย์ทำสไลด์สอนหนังสือนะคะเวลาที่พี่เมย์ทำสไลด์สอนหนังสือจะรู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะใช้เวลาลงรายละเอียดในแต่ละสไลด์ว่าจะอธิบายยังไงดีให้คนเข้าใจบางทีทำตีสองตีสามแล้วไม่รู้ตัวเลยว่าเวลาผ่านไปเยอะมากแล้วเราก็รู้สึกมีความสุขกับทุกโมเมนต์ของการทำสิ่งนั้นจริงๆแต่ว่าการที่จะคิดได้ว่าซูเปอร์พาวเวอร์ของเราคือช่วงเวลานั้นเนี่ยบางทีมันไม่ได้เกิดขึ้นทันทีเนาะบางทีเราจะต้อง
คอยสังเกตตัวเองนิดนึงว่ามันมีจังหวะไหนนะที่แบบเฮ้ยผ่านไปแล้วหรอเฮ้ยเมื่อกี้นี้เราไม่รู้ตัวเลยว่าเวลาผ่านไปเยอะขนาดนั้นซึ่งสำหรับแต่ละคน

0: คนจังหวะที่มีโฟลว์เหล่านี้ก็อาจจะแตกต่างกันไปค่ะเพื่อให้น้องๆได้เข้าใจตัวเองแล้วก็เข้าถึงซูเปอร์พาวเวอร์และคริปโตไนท์ของตัวเองได้ง่ายขึ้นนะคะพวกเราได้ออกแบบฝึกหัดมาแผ่นหนึ่งนะคะฝั่งหนึ่งจะเป็นซูเปอร์พาวเวอร์แล้วก็ฝั่งหนึ่งก็จะเป็นคริปโตไนท์นะคะหลักการง่ายๆก็คืออยากให้เราลองสะท้อนคิดดูเนาะว่าซูเปอร์พาวเวอร์แล้วก็คริปโตไนท์ของเราเนี่ยมีอะไรบ้างเริ่มต้นจากซูเปอร์พาวเวอร์ก่อนเลยซูเปอร์พาวเวอร์ก็คือเรียกว่าจังหวะเวลากิจกรรมที่เราทำแล้วรู้สึกว่ามีพลังจังเลยตื่นเต้นอยากทำแค่คิดก็อยากทำแล้วอีกด้านหนึ่งเนาะก็จะเป็นด้านของคริปโตไนท์เนาะเป็นในมุมของฝั่งตรงข้ามความหมายก็คือสิ่งที่ทำแล้วหมดแรงแค่คิดก็ไม่อยากทำแล้วแค่นึกก็ไม่อยากตื่นแล้วนะคะกิจกรรมเหล่านั้นเป็นอะไรบ้างเป็นช่วงเวลาไหนบ้างอยากให้น้องๆลองลิสต์ออกมาดูกันค่ะเพื่อให้น้องๆเห็นภาพมากขึ้นนะคะเดี๋ยวพี่เมย์อยากจะขอลองเขียนซูเปอร์พาวเวอร์แล้วก็คริปโตไนท์บนกระดานให้น้องๆได้ดูกันนะคะทุกคนจะเห็นว่าด้านบนเป็นซูเปอร์พาวเวอร์ด้านล่างเป็นคริปโตไนท์นะคะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้พี่เมย์ได้ลองเขียนให้กับตัวเองอยู่ประมาณนึงว่าของตัวเองเป็นอะไรบ้างเนาะอย่างแรกที่ตัวเองเจอก็คือตัวเองเป็นคนที่ชอบลองอะไรใหม่ๆไม่จำเจแบบไม่อยากให้แต่ละวันเหมือนกันอยากให้ตื่นมาแต่ละวันทำอะไรไม่เหมือนเดิมอันนี้เป็นสิ่งที่ตัวเองสังเกตมากๆเลยนะคะแล้วก็อีกอันนึงที่เขียนเอาไว้ให้กับตัวเองที่เมื่อกี้ได้เล่าไปด้วยนิดนึงก็คือเป็นคนที่ชอบทำสไลด์สอนหนังสือมากแบบตีสามตีสี่แบบว่าสไลด์แบบโผล่ขึ้นมาเยอะมากอยากให้มันเป็นภาพที่ชัดเจนให้คนเห็นแล้วก็เข้าใจซึ่งเชื่อมโยงกันนะสิ่งนึงที่ชอบทำประกอบการสอนไปด้วยก็คือชอบวาดภาพเพื่อสื่อสารเนาะมองว่าการที่เราสื่ออะไรออกมาให้คนเข้าใจเรื่องยากๆให้มันง่ายขึ้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำแล้วแบบแฮปปี้มากรู้สึกแบบอยากจะใช้เวลาในการเล่าอะไรที่มันย่อยง่ายๆให้คนได้ฟังนะคะเพราะฉะนั้นเขียนไว้ด้วยว่าชอบอธิบายเรื่องยากๆให้เป็นเรื่องง่ายนี่อาจจะเชื่อมโยงกับข้างบนนิดนึงนะคะแล้วก็อีกอันนึงที่สำคัญมากเลยคือชอบเป็นคนที่ทำงานแล้วเจอคนเยอะๆไม่ชอบนั่งอยู่คนเดียวนะคะชอบแบบว่าไปแล้วอยากจะได้เจอได้คุยกับคนเวลาคิดก็อยากจะชวนคนรอบตัวมาคุยแล้วก็มาระดมสมองด้วยอันนี้ก็เป็นซูเปอร์พาวเวอร์ของพี่เมย์นะคะซึ่งถ้าลองสะท้อนคิดดูก็อาจจะเห็นนิดนึงว่าเป็นคนที่ชอบสื่อสารชอบทำเรื่องยากๆให้เข้าใจง่ายๆแล้วก็อยากที่จะมีประกันกับคนในการทำงานอะไรก็แล้วแต่นะคะที่พอมามองในมุมคริปโตไนท์ซึ่งบางทีก็อาจจะตรงข้ามกันแต่บางทีมันก็อาจจะมีมุมเสริมด้วยเหมือนกันเนาะสิ่งหนึ่งที่ไม่ชอบเลยนะคะก็คือเป็นคนที่ไม่ชอบงานที่ละเอียดละเอียดอะไรที่ต้องแบบลงตัวเลขเยอะๆตรวจ5ทีถึงจะนอนหลับได้ไงจะไม่อยากทำอาจจะเชื่อมโยงกันกับที่เมื่อกี้นี้แชร์สิ่งหนึ่งที่เขียนด้วยก็คือไม่ชอบทำงานเดิมๆซ้ำๆแบบตรวจแล้วตรวจอีกเงี้ยไม่ชอบขอตรวจทีเดียวจบนะคะแล้วก็ไม่ชอบทำงานคนเดียวนั่งถ้าเวลาจะทำสไลด์เนี่ยก็จะชอบมีเพื่อนอยู่รอบตัวขอถามไอเดียเนาะเป็นคนที่ชอบสุงสิงอยู่กับคนอื่นเยอะๆอยากได้ไอเดียจากคนอื่นแล้วก็อีกอันนึงที่นึกถึงกิจกรรมที่แบบไม่ชอบเลยนะคะก็คือไม่ชอบเขียนบทความอะไรยาวๆแบบนั่งเขียนยาวๆเขียนเยอะๆชอบสื่ออะไรออกมาเป็นอะไรที่มันย่อยๆง่ายๆเป็นบูลเลตนะคะนี่เป็นสิ่งที่รู้สึกว่าอาจจะทำให้เห็นตัวเองมากขึ้นว่าเอ้ยเป็นคนที่ชอบสื่อสารในรูปแบบไหนเนาะเป็นคนที่ชอบทำงานในลักษณะที่อยู่คนเดียวหรือกับคนหลากหลายแล้วก็ความละเอียดของงานมันเป็นลักษณะแบบไหนการสังเกตตัวเองตรงเนี้ยมันอาจจะทำให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นว่ามันมีโมเมนต์ไหนมีกิจกรรมรูปแบบไหนที่อาจจะเพิ่มพลังแล้วก็ลดพลังให้กับเราซึ่งมันเป็นเพียงข้อมูลที่อาจจะทำให้เรารู้จักตัวเองมากยิ่งขึ้นถ้าเราอยากจะท้าทายตัวเองเรียนรู้อะไรที่เป็นคริปโตไนท์ของเรามากขึ้นก็ย่อมทำได้นะคะหรือบางคนอาจจะบอกว่าเป็นสิ่งที่หมดพลังทำแล้วเครียดอยากจะหลีกเลี่ยงก็เป็นสิ่งที่เราทำได้เช่นเดียวกันตัวอย่างเมื่อสักครู่นะคะเป็นตัวอย่างของพี่เมย์เดี๋ยวเราจะมาลองดูตัวอย่างของน้องเชื่อพอกันค่ะในช่วงนี้นะคะพี่เมย์อยากจะแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกับน้องเชอร์พอค่ะสวัสดีค่ะน้องเชอร์พออยากจะให้น้องเชอร์พอช่วยแนะนำตัวนิดนึงว่าตอนนี้เราเรียนชั้นอะไรอยู่แล้วก็เรียนสายอะไรอยู่ค่ะ
1: ก็สวัสดีค่ะชื่อเชลพอแนบเกียรติศรนะคะชื่อเล่นชื่อเชลพอค่ะตอนนี้เรียนอยู่ม.5ค่ะโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรค่ะเอกนันทนาการและภาษาและการท่องเที่ยวค่ะ
0: อ๋อเอกนันทนาการภาษาและการท่องเที่ยวมันเกี่ยวข้องกับอะไรเฉพาะช่วยแนะนำเล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหม
1: มันจะเป็นเกี่ยวกับประมาณผู้นำกิจกรรมค่ะเป็นคนที่สามารถไปนำกิจกรรมได้หรือว่าจะเป็นพิธีกรก็ได้ค่ะแล้วก็การท่องเที่ยวเนี่ยมันจะเรียนเกี่ยวกับเป็นไกด์ก็ได้ค่ะหรือว่าเป็นผู้จัดโปรแกรมการท่องเที่ยวก็ได้ค่ะตอนม.ต้นหนูเรียนวิคณิตมาค่ะแต่ว่าพอเรียนมา3ปีเหมือนรู้ตัวแล้วว่าแบบหนูไม่ได้ชอบวิคณิตมันหนักเกินไปก็เลยมาลองประเมินตัวเองว่าตัวเองชอบอะไรกันแน่พอดูแล้วก็คือเป็นคนชอบกิจกรรมค่ะชอบกิจกรรมไม่ชอบคำนวณก็เลยมาดูของสาธิตมศวว่ามีอะไรน่าเรียนบ้างแล้วพอเหมือนมาดูเอกเนี่ยค่ะมันเหมือนตรงกับหนูเพราะว่าหนูชอบทำกิจกรรมมันก็คือนันทนาการแล้วหนูก็ชอบเจอผู้คนชอบท่องเที่ยวแล้วก็มันก็มีภาษาประกันท่องเที่ยวอีกก็เลยสวนนี่แหละค่ะคือทางของหนูมากกว่า
0: ก็คือเป็นวิคณิตมาก่อนแต่ว่าน้องเหมือนแบบได้มาสะท้อนคิดแล้วก็รู้จักตัวเองมากขึ้นแล้วก็แบบมันถอดรหัสมานิดนึงว่าเราอาจจะไม่ชอบคำนวณ นะชอบเจอคนชอบทำกิจกรรมมากกว่าก็เลยเป็นเรียกว่าเป็นสายที่เรียนอยู่ตอนนี้แล้วตอนนี้อยู่ม .5 เดี๋ยวอีกปีกว่านิดๆก็จะเข้ามหาลัยตอนนี้ตัวเองมองว่าตัวเองอยากจะไปเรียนสายอะไรคะ
1: ถ้าเรียนจริงๆอยากจะไปเป็นสายนิเทศหรือแม้ก็สื่อสารมวลชนค่ะเพราะว่าหนูรู้สึกว่าหนูชอบอยู่กับผู้คนเพราะว่านิเทศก็ได้อยู่ผู้คนสื่อสารมวลชนก็ได้อยู่กับผู้คนเหมือนกันชอบที่ติดต่อสื่อสารแต่ว่าถ้าได้เรียนจริงอยากอยู่เบื้องหลังมากกว่าเบื้องหน้าค่ะ
0: น้องเชอร์พอคิดมาเยอะมากประมาณนึงเลยเนาะเดี๋ยวเราลองดูกันสิว่าถ้าเราจะชวนน้องเชอร์พอมาทำกิจกรรมซูเปอร์พาวเวอร์หรือคริปโตไนท์นะคะซูเปอร์พาวเวอร์และคริปโตไนท์ของน้องเชอร์พอจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงค่ะในช่วงนี้นะคะพี่เมย์อยากจะชวนน้องเชื่อพอมาลองทำกิจกรรมซูเปอร์พาวเวอร์หรือคลิปกันนะคะอยากให้น้องเชื่อพอลองเริ่มต้นจากการแชร์ให้พวกเราฟังสักนิดนึงก่อนว่าซูเปอร์พาวเวอร์เนาะกิจกรรมงานหรือการเรียนหรืออาจจะเป็นวิชาก็ได้ที่เรารู้สึกว่าทำแล้วแบบชอบมีอะไรบ้างที่ทำแล้วรู้สึกว่าเราได้พลังอยากจะให้ช่วยเขียนให้นิดนึงนะคะค่ะเป็นแบบกิจกรรมที่เรารู้สึกว่าทำแล้วสนุกจังเลยอยากตื่นขึ้นมาทำทุกวันเนาะได้พลังจากสิ่งนี้เนาะสำหรับน้องเชื่อพอเป็นอะไรบ้างนะคะอย่างแรกคือชอบทำกิจกรรมช่วยขยายความนิดนึงได้ไหมเอ่ยว่ากิจกรรมคืออะไร
1: คือกิจกรรมคือเป็นกิจกรรมทุกอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นในโรงเรียนนอกโรงเรียนไปการแข่งขันก็ได้ค่ะ
0: ชอบทำกิจกรรมชอบเจอคนนะคะชอบหาอะไรใหม่ๆทำเนาะมีอะไรอีกบ้างไหมคะที่รู้สึกว่าแบบเอ้ยเราชอบจังเลยทำแล้วรู้สึกสนุกชอบสื่อสารเนาะน้องเฉพาะเห็นว่าชอบสื่อสารสื่อสารคือยังไงเอ่ยช่วยขยายความสื่อสารนิดนึงค่ะ
1: ชอบที่ประสานงานกับคนอื่นนะคะได้แบบได้ไปคุยกับคนอื่นได้แลกเปลี่ยนความรู้หรือความคิดเห็นกับคนอื่น
0: ลองยกตัวอย่างให้ฟังหน่อยได้ไหมเราเคยสื่อสารอะไรที่เรารู้สึกว่าแบบอันนี้สนุกดี
1: เคยเป็นดีเจเสียงใสในโรงเรียนนะคะที่แบบพูดให้ความรู้ตอนเช้าแล้วก็เปิดเพลงอะไรประมาณนั้น
0: นี่ก็เป็นการสื่อสารแบบนึงคืออาจจะเป็นการสื่อสารกับแบบคนฟังเลยเนาะโอเคมีอะไรอีกไหมคะที่รู้สึกว่าชอบชอบอยู่กับผู้คนช่วยขยายอีกทีนิดนึงค่ะ
1: คือเป็นคนไม่ชอบอยู่คนเดียวค่ะคนขี้เหงาก็เลยรู้สึกว่าชอบที่จะอยู่กับคนหมู่มากมากกว่า
0: ค่ะจริงๆมันก็ค่อนข้างเชื่อมโยงกันเนาะการทำกิจกรรมได้เจอคนเยอะๆต้องสื่อสารกับคนอื่นเนาะรวมถึงการที่แบบว่าได้มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับคนอื่นไม่ได้ทำอะไรคนเดียวเฉพาะเหมือนได้รีเฟล็กตัวเองนิดนึงว่าชอบทำอะไรก็ได้ที่ได้พูดคุยอาจจะได้เจอคนได้แลกเปลี่ยนไม่ชอบทำงานคนเดียวซึ่งทำงานคนเดียวก็อาจจะไม่ได้ผิดนะบางคนก็อาจจะชอบทำงานคนเดียวก็ได้พี่แม่มีเพื่อนที่แบบอย่ามิ้วกับฉันขออยู่คนเดียวอยากจะนั่งเขียนโค้ดเงียบๆก็เป็นไปได้เหมือนกันแต่ว่าเราสังเกตตัวเองหรือเปล่าว่าเราชอบแบบไหนนะคะอันนี้เป็นมุมที่เราได้พลังอยากให้เชิญพอลองใช้นิดนึงว่ามีอะไรบ้างที่เป็นคริปโตไนท์คือแบบเฮ้อแค่คิดก็ไม่อยากทำแล้วแบบว่าหรือจากประสบการณ์ของเราเคยเรียนอะไรเคยทำอะไรที่รู้สึกว่าแบบอาจจะไม่ใช่แนวเราเท่าไหร่อันนี้ชัดเจนมากไม่ชอบคำนวณตรงกับเรื่องราวที่เมื่อกี้น้องแชร์ว่าเคยอยู่วิคณิตแล้วย้ายมาใช่ไหมเพราะอะไรเรารู้สึกยังไงกับการคำนวณ
1: คือหนูต้องบอกว่าหนูไม่ใช่คนเรียนเก่งแต่ว่าหนูสามารถเอาตัวรอดได้ในการเรียนนั้นๆนะคะคือมันเรียนหนักมากหนักจนหนูรู้สึกว่าหนูไม่ไหวแล้วจริงๆมันหนักจนแบบหนูร้องไห้ก็มีอะไรเงี้ย
0: คือมันแบบมันหนักแล้วเราไม่ได้รู้สึกว่ามัน ท้าทายฮึดเฮ้ยฉันเอาชนะไม่ได้แต่มันเป็นแบบเหมือนหมดพลังมากกว่าก
1: ีบอัพค่ะ
0: กีบอัพคือบางทีพอเราเจอความยากเราก็อาจจะต้องสู้กับมันนิดนึงเนาะแต่ว่าพอเราสู้กับมันแล้วก็อาจจะต้องสะท้อนคิดด้วยว่ามันเป็นการสู้แบบตื่นเต้นอยากจะสู้หรือว่ามันเป็นการสู้แบบเอ้ยหรือจริงๆมันไม่ใช่สายที่เราถนัดเนาะไม่ชอบคำนวณมีไหมคะไม่ชอบทำอะไรจำเจจริงๆก็เหมือนเป็นมุมตรงข้ามกับนี้เลยเนาะแบบชอบทำกิจกรรมชอบทำอะไรใหม่ๆ
1: ใช
0: ่ถ้าอยากจะทำงานอะไรก็อาจจะต้องเป็นมุมที่แบบแต่ละวันต้องไม่เหมือนเดิมหรือเปล่าใช่ไหม
1: จะไม่ใช่อาจจะเป็นแค่ทำเหมือนเดิมได้แต่ว่าอาจจะเป็นฟีลว่าเราสามารถทำได้

0: แต่หลายแนวอะค่ะที่ไม่ใช่แบบแค่แนวเดียวอะไรเงี
1: ้
0: ย
1: ก็คือไม่ซ้ำรู้สึกว่ามันมีความสดใหม่ในแต่ละครั้งที่เราทำงานนั้นๆเนาะซึ่งอันนี้นะคะก็เป็นซูเปอร์พาวเวอร์แล้วก็คริปโตไนท์ของน้องเชอร์พอแน่นอนว่าตอนนี้น้องอยู่ม.5ก็มีประสบการณ์จากการเรียนจากการทำกิจกรรมมาประมาณนึงเนาะแต่ว่าแน่นอน10ปีหลังจากนี้ถ้าเราชวนน้องเชอร์พอย้อนกลับมามองซูเปอร์พาวเวอร์และคริปโตไนท์ของตัวเองก็อาจจะมีอะไรที่เปลี่ยนไปเหมือนกันไม่แน่วันนึงน้องอาจจะแบบอยู่ก็อินเรื่องคำนวณขึ้นมาสนใจมันก็อาจจะเป็นซูเปอร์พาวเวอร์และคริปโตไนท์ที่เปลี่ยนไปได้เนาะแต่ว่าณจุดนี้นะเวลานี้ในจุดที่ปีหน้าอาจจะต้องเริ่มเลือกสายการเรียนอาจเป็นข้อมูลเบื้องต้นที่อาจจะทำให้เราเริ่มเห็นภาพชัดขึ้นว่าเราควรจะเรียนสายไหนหรือควรเริ่มก้าวเท้าเข้าสู่อาชีพอะไรนะคะพี่เมย์ขอขอบคุณน้องเชอร์พอนะคะที่มาช่วยแลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วก็แชร์ซูเปอร์พาวเวอร์แล้วก็คริปโตไนท์ของตัวเองให้กับพวกเราฟังกันค่ะ

แบบฝึกหัดซุปเปอร์พาวเวอร์แล้วก็คริปโตไนท์นะคะเป็นแบบฝึกหัดที่เราทำได้ในทุกช่วงวัยแล้วก็ทำบ่อยๆได้เนาะผ่านไปสัก3เดือน6เดือนปีนึงเนาะบางทีมีเวลานึกได้อาจจะมาสะท้อนคิดดูว่าซุปเปอร์พาวเวอร์แล้วก็คริปโตไนท์ของเราเปลี่ยนไปหรือเปล่านะคะเราทำปีนี้ก็ไม่ใช่ว่า5ปีถัดไปซุปเปอร์พาวเวอร์และคริปโตไนท์ของเราจะเหมือนเดิมเนาะความชอบความถนัดสิ่งที่เราสนใจเปลี่ยนไปได้สิ่งสำคัญของแบบฝึกหัดนี้คือมันเป็นเหมือนการที่เราได้กดปุ่มสต็อปให้กับชีวิตนะคะแล้วก็ลองมองย้อนกลับไปว่าเหตุการณ์ในชีวิตที่ผ่านมามันมีจุดไหนที่เพิ่มพลังหรือลดพลังให้กับเราบ้างการเห็นแบบนี้และรู้ตัวว่าสิ่งเหล่านี้เพิ่มพลังและลดพลังเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญนะคะที่จะทำให้เราสามารถตั้งโจทย์ในการออกแบบชีวิตให้กับตัวเองได้ดีขึ้นค่ะ

คุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือสตาร์ทอัพคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ

เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก.ล.ต.อยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อ

คือผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.th กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Center ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ

ชีวิตเราร่างกายเรานี่เราเรียกว่าเป็นระบบองค์รวมเป็นความในดูการรักษาโรคเปรียบเทียบระหว่างการรักษาแบบแผนปัจจุบันกับการรักษาแบบโบราณแบบจีนจุดที่ในการรักษาแบบแผนปัจจุบันก็จะแยกส่วนรักษาเฉพาะปัญหาเฉพาะปอดเฉพาะดับเฉพาะนี่ซึ่งบางทีก็ได้ผลดีเหมือนกันแต่มันมีหลายครั้งเหมือนกันว่าพอการรักษาอวัยวะหนึ่งให้ดีขึ้นก็ส่งผลร้ายต่ออวัยวะอื่นหรือว่ามียาหรือว่ายาฝรั่งเนาะยาฝรั่งนี่มีผลข้างเคียงจนกระทั่งมีซับใหม่ที่เรียกว่าโรค iatrogenic iatrogenic ซึ่งเป็นโรคที่เกิดเพราะยาหมายถึงว่ายาใช้ยารักษาโรคหนึ่งแล้วป่วยจากยาที่กินถึงขั้นที่ต้องเข้าโรงพยาบาลถ้ามาเคยดูสถิติว่าคนที่นอนป่วยในโรงพยาบาลเป็นโรคเพราะยา20กว่าเปอร์เซ็นต์

เรื่องการรักษาโรคเป็นปัจจุบันนี้มีข้อดีมากอย่างเมื่อคราวที่แล้วที่อาตมาไปเมืองจีนก็คุยกับเด็กอันเนี้ยถ้าเทียบกับที่นี่อาจจะเป็นม.5ม.6ที่กำลังเรียนแพทย์จีนเขาศรัทธามากเขาถือว่าอู้วันดีกว่าตะวันตกอย่างนั้นอย่างนี้นะแต่มาว่าค่อนข้างเห็นด้วยแต่ถ้าหากว่าอาตมาอยู่ในรถเกิดอุบัติเหตุรถชนอาตมาไปรักษาเป็นปัจจุบันมากกว่ายาจีนี่มันดีสำหรับภูมิเวลาแต่ถ้าเป็นเรื่องฉุกเฉินเรื่องจะต้องตัดขาตัดแขนถึงแผนปัจจุบันดีกว่ามีข้อดีของมันเหมือนกันแต่ข้อดีข้อเด่นของการรักษาแบบยาจีนแพทย์จีนหรือว่าวิธีโบราณของอินเดียที่ว่าอายุเวดและของทิเบตก็มีก็คือการมองชีวิตแล้วก็มองร่างกายว่าเป็นระบบองค์รวมไม่ได้มองว่าเป็นส่วนประกอบต่างๆแล้วก็รักษาเฉพาะส่วนนั้นส่วนนี้ในการฝึกให้เห็นความสัมพันธ์เรื่องอาศัยกันของสิ่งต่างๆไม่ว่าในร่างกายไม่ว่าในจิตใจก็เป็นส่วนสำคัญในวาระสูตรวิชาชีวิตเราจะรู้ชีวิตเราจะรู้หลักความเจริญหลักความเสื่อมเราก็ต้องพยายามมองทุกอย่างในลักษณะเป็นระบบองค์รวมบางทีเราเกิดความเข้าใจผิดบ่อยๆแต่เมื่อเรามองมองคุณธรรมมันเป็นเครื่องเทศเอาอันนั้นใส่บ้างอันนี้ใส่บ้างมั่วอยู่นี่ว่าแต่ละอย่างอาจจะดีแต่ถ้าผสมกันแล้วอาจจะไม่ดีก็ได้และไม่รู้จักวิธีผสมทีนี้คุณธรรมแต่ละข้อเราจะต้องรู้จักบริบทของมันต้องรู้จักจุดประสงค์ของมันต้องรู้ว่าคุณธรรมข้อนี้จะต้องอาศัยคุณธรรมอื่นอย่างไรบ้างแล้วก็มีข้อจำกัดอยู่ตรงไหนอย่างเช่นยกตัวอย่างเรื่องความเกรงใจถ้าพูดถึงความเกรงใจแม่จะจำกัดความว่าความเกรงใจคืออะไรนี่มันก็ยังไม่ค่อยจะชัดเจนแต่ถ้าเรามองในแง่ดีเรื่องความเกรงใจคือไม่ทำอะไรไม่พูดอะไรที่ทำให้คนอื่นทุกข์ใจหรือว่าไม่สบายใจโดยใช้เหตุต่อมาจะต้องเดินด้วยการใช้เหตุอยู่ต้นท้ายเพราะไม่ใช่ว่าความเกรงใจเป็นคุณธรรมที่อยู่โดดเดี่ยวเราควรจะเกรงใจควรจะเกรงใจผู้ใหญ่ควรจะเกรงใจเพื่อนควรจะเกรงใจรุ่นพี่ถ้าอย่างนั้นในเรื่องเกิดโทษคือการมองความเกรงใจเหมือนเป็นคุณธรรมโดดเดี่ยวไม่ได้อยู่ในบริบทของการพัฒนาชีวิตให้ดีงามนั่นอย่างน้อยเราก็ต้องมีหลักของเราอย่างเช่นในเรื่องของพฤติกรรมเราก็มีหลักตายตัวก็คือศีล5เห็นไหมดังในหลักนี้เราก็ต้องรักษาไว้จนเราจะเกรงใจเขาไหมเกรงใจสิเกรงใจในทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่กระทบต่อศีล5ถ้าหากว่ามีความบางทีสิ่งที่เราให้ความสำคัญมันดีทั้งสองอย่างแต่ว่า
เราก็จึงต้องจัดลำดับความสำคัญนี่ระหว่างศีลห้ากับความเกรงใจอันไหนสำคัญกว่ากันสำหรับอาตมาก็ถือว่าศีลห้าเพราะว่าคนเราจะตกนรกไม่ทั้งว่าในชาติปัจจุบันก็คือทุกข์จนเหมือนกับตกนรกเป็นหรือว่าการตกนรกจริงหลังตายมันก็ขึ้นอยู่กับศีลห้ามากกว่าอย่างอื่นส่วนจะเกรงใจหรือไม่เกรงใจก็ไม่ได้มีผลกระทบมากถึงขนาดนั้นแต่มองในแง่ของกฎแห่งกรรมศีลห้าน่าจะมีน้ำหนักมากกว่าความเกรงใจแต่เราก็จะเกรงใจเขาใช่แต่ถ้าเขาจะชวนไปผิดศีลเราถือว่าศีลนี่ต้องเนื้อความเกรงใจแต่ไม่ความไม่เกรงใจในบางเรื่องก็แปลว่าไม่ขี้เกรงใจคือไม่ทำในสิ่งที่ตัวเองรู้ว่าไม่ดีรู้ว่าไม่ถูกหรือว่าตัวเองจริงๆไม่อยากทำแต่ทำเพียงเพราะว่าเกรงใจครับที่จริงคำว่าเกรงใจเราก็ใช้คำนี้ก็ฟังแล้วค่อนข้างจะสวยฟังแล้วมันดีแต่ส่วนมากมันก็จะไม่ใช่อย่างนั้นมันเป็นเรื่องการไม่กล้ามากกว่ากลัวเขาจะไม่ชอบในเมื่อกี้นี้ก็คุยกับคุณครูเรื่องความกล้าอย่างอาตมาเพิ่งได้อ่านบทความที่เขียนที่อังกฤษเรื่องความเปลี่ยนแปลงในมหาวิทยาลัยอังกฤษแต่ทุกวันนี้วัฒนธรรมดื่มเหล้าอ่อนลงมากจนปัจจุบันนี้เขาประเมินว่านักศึกษาระดับอุดมศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยที่ไม่ดื่มเหล้ามีถึง 30% ประมาณ 36% ซึ่งก็แตกต่างกันมากกับสมัยก่อนซึ่งเขาจะ 70-80-90% เราที่เป็นอย่างนั้นเพราะมีความเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมหรือว่าระบบการศึกษาของอังกฤษซึ่งถ้ายุคอาตมาถ้าเป็นคนชนชั้นกลางไม่รวยมากเรียน ทำปริญญาตรีเนี่ยฟรีไม่เสียเงินเลยแต่รัฐบาลก็ยังให้เงินเดือนกับนักศึกษาด้วยฉะนั้นเมื่อเรียนฟรีด้วยรับเงินจากรัฐบาลด้วยเหมือนกับชวนให้ประมาทก็ว่าได้แต่หลังๆนี้มันเปลี่ยนตอนนี้การ จบปริญญาตรีแล้วนักศึกษาโดยเฉลี่ยนี่จะเป็นหนี้รัฐบาลเกือบล้านบาทมากกว่าล้านบาทเพราะนั้นความจำเป็นในความประหยัดก็มีมากขึ้นและนักศึกษามีเวลาไปดื่มเหล้าไปปาร์ตี้ไม่ได้เพราะว่าส่วนมากจะต้องทำงานเวลาไม่เรียนก็ต้องหางานทำเพื่อหาเงินใช้หนี้เมื่อเลยทำให้คนดื่มน้อยลงเพราะไม่มีสตางค์และไม่มีเวลาเพราะนั้นก็มีสิ่งแวดล้อมบังคับบ้างเหมือนกันแต่ที่สำคัญก็คือปรากฏว่าพอมีอาจจะมีนักศึกษาไม่กี่คนหรือเป็นกลุ่มน้อยที่ทวนกระแสใหญ่แล้วก็สร้างกระแสใหม่ขึ้นมาแล้วกระแสใหม่ขึ้นมาปรากฏว่าที่จริงหลายคนก็อยากจะอยู่ในคิดนานแล้วก็อยากจะเป็นเช่นนี้แต่ไม่กล้าทำผมไม่กล้าทวนกระแสใหญ่ทีนี้เวลาของผมว่าทำเพราะเป็นสังคมมันสังคมมันไม่ใช่มีอันเดียวแต่ว่ากระแสมีกระแสใหญ่กระแสน้อยแต่ว่าไม่ใช่ว่าไม่เข้ากระแสใหญ่และไม่มีที่อยู่ในถ้ามีบางคนที่ไม่เกรงใจในสิ่งที่ผิดหลักธรรมแล้วก็เป็นกลุ่มใหม่ขึ้นมา
ไม่นานแล้วก็จะเพิ่มขึ้นอย่างที่อังกฤษตอนนี้1ใน3ไม่ดื่มเหล้าละแทบจะไม่น่าเชื่อนะถ้าเปรียบเทียบกับ20ปีที่แล้ว30ปีที่แล้วแต่ต่อไปการไม่ดื่มอาจจะเพิ่มมากกว่านี้ก็ได้อีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ไม่ดื่มที่ต้องขอบคุณคนต่างชาติที่ไปเรียนที่อังกฤษโดยเฉพาะชาวอิสลามชาวคืออิสลามนี่กระแสใหญ่ของอิสลามคือไม่ดื่มแต่ก็เลยนำวัฒนธรรมไม่ดื่มเข้าไปในวงการการศึกษานั่นนี่ก็เป็นตัวอย่างเรื่องความเกรงใจและความไม่เกรงใจความเกรงใจก็ดีในเมื่อเรารู้ว่าถ้าทำอย่างนี้พูดอย่างนี้เราอาจจะสบายเราอาจจะสะดวกแต่ว่าจะสร้างเดือดร้อนให้กับคนอื่นเราก็เสียสละความสุขเล็กๆน้อยๆเพราะเห็นใจคนอื่นเอาใจเขาใส่ใจเราการฝึกให้สามารถมองสิ่งต่างๆเหมือนคนอื่นมองที่เรียกว่าเอาใจเขาใส่ใจเราแต่ที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า empathy อันนี้เป็นสิ่งที่เราควรสนใจศึกษาเพราะมันเป็นหลักสำคัญของศีลธรรมเนี่ย จะสังเกตว่าเมื่อเกิดความรุนแรงขึ้นมาในชุมชนตั้งแต่เรื่องของครอบครัวในหรือว่าในองค์กรระดับชาติระดับระหว่างชาติคือคนจะสร้างความรู้สึกว่าเราว่าเราคือฝ่ายดีเขาคือฝ่ายชั่วเราคือฝ่ายฉลาดเขาคือฝ่ายโง่ยิ่งถ้าเป็นเรื่องของศาสนาเรื่องของสีผิวเข้ามาผสมแล้วยิ่งไปกันใหญ่นั้นสิ่งที่เราต้องระวังคือความรู้สึกอย่างนี้การแบ่งแยกเพราะอะไรเพราะหนึ่งก็ทำให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนการเบียดเบียนอะไรต่างๆและสองเพราะเป็นการมองข้ามความจริงคือว่าเราเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันแล้วเรามองในบริบทว่าเราเป็นสัตว์เกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไม่ว่าเราจะเป็นคนฉลาดคนโง่คนดีคนทุกคนเนี่ยอยู่ในนี้ว่าอยู่ในเรือลำเดียวกันแต่เราก็ต้องใช้สติใช้ปัญญาเราเวลาเกิดมีอารมณ์รุนแรงให้ zoom out ให้ถอนออกมาดูบริบทดูทั้งหมดความสามัคคีความสามัคคีดีไหมโอ้แน่นอนขอให้สมานสามัคคีกัน แต่ความสามัคคีได้ก็อยู่ในบริต้องอยู่ในบริบทเหมือนกันก็ต้องมีคุณธรรมคนอื่นมากำกับอย่างในเทียบระหว่างความสามัคคีของมาเฟียหรือว่าของหมู่ทุจริตบางที่หมู่ทุจริตเนี่ยเขาก็สามัคคีกันดีนะก็แต่ความสามัคคีของเขาก็จะลักษณะว่าเนี่ยกว่าเราคุณทำอะไรผิดฉันจะไม่ว่าคุณเลยนะฉันไม่สนใจถ้าเพื่อฉันทำอะไรผิดคุณไม่ว่าฉันโอเคไหมอันนี้คือความสามัคคีของคนชั่วต่างคนรับหูรับตาต่อความชั่วของซึ่งกันและกันไม่พูดนั้นความสามัคคีก็เลยเป็นกำลังของความชั่วกำลังของคนชั่วได้ไม่ใช่ว่าจะเป็นสิ่งที่ดีเสมอไปสำหรับคนดีหรือว่านักปฏิบัติก็ต้องการความสามัคคีเหมือนกันเพราะความสามัคคีเป็นกำลังแต่ความสามัคคีของคนดีไม่เหมือนความสามัคคีของคนชั่วเพราะความสามัคคีของคนดี
ก็เกิดจากการปวารณาตัวต่อกันและกันหมายถึงว่า

เราก็เปิดใครเห็นว่าเราทำอะไรผิดพูดอะไรผิดช่วยตักเตือนด้วยเมตตาแล้วถ้าข้าพเจ้าเห็นใครทำอะไรผิดพูดอะไรผิดฉันก็จะตักเตือนจะสะกิดจะให้ขอคิดสะท้อนด้วยความหวังดีเหมือนกันนั้นถ้ามุขคนดีก็ผู้ที่หวังความเจริญใช่ไหมต้องการจะชนะกิเลสตัวเองถ้าเรามีปัญหาว่าโดยธรรมชาติทุกคนชอบคิดเข้าข้างตัวเองใช่ไหมต้องมีจุดบอดต้องมีบางสิ่งบางอย่างที่น่าจะเห็นก็ไม่เห็นแต่บางทีเพื่อนเขาเห็นนั้นถ้าเราสาวเอาสามัคคีแบบไม่ว่ากันเห็นอะไรก็อย่าไปสนใจแต่เรามีความหวังดีต่อกันและกันพยายามเป็นกัลยาณมิตรต่อกันและกันมีอะไรเราก็บอกว่าเราพร้อมที่จะรับฟังเพียงแต่ว่าผู้ที่จะตักเตือนเนี่ยต้องฉลาดในเรื่องการพูดหากาลเทศะที่เหมาะสมแล้วพูดในลักษณะที่ไม่ทำให้คนนั้นจะต่อด้านหรือจะโกรธหรือจะน้อยใจนั่นก็เป็นเรื่องของศิลปะในการสื่อสารเพราะถึงแม้ว่าเราบอกว่ามีอะไรนะฉันทำอะไรผิดนะฉันมีอะไรนะช่วยบอกด้วยนะเราอาจจะพูดด้วยความจริงใจแต่ถ้าถึงขั้นจริงๆแล้วบางอย่างนี้เราก็จะเซนซิทีฟมากอายด้วยไม่อยากพูดถึงเพราะนั้นบางทีถ้าเราดักเตือนด้วยความหวังดีกับผู้ที่เคยบอกว่ายินดีจะรับฟังอย่าเพิ่งแปลกใจเลยถ้าเขารับไม่ดีเพราะการรับฟังเสียงสะท้อนนี่มันยากมากดังนั้นเราผู้ที่จะให้ข้อคิดกับเพื่อนนี้จะต้องฉลาดในการพูดในน้ำเสียงฉลาดในการเลือกกาลเทศะต้องฉลาดหลายอย่างวันจึงจะได้ผลแต่ถ้าเรามีการตักเตือนซึ่งกันและกันด้วยความหวังดีอย่างนี้ความสามัคคีที่เกิดขึ้นมันเป็นความสามัคคีที่มีคุณภาพเราเป็นกำลังในทางดีไม่เหมือนความสามัคคีของพวกทุจริตและพวกมาเฟียเป็นต้นแต่ความเกรงใจก็อยู่ในบริบทไม่ใช่คิดว่าจะทำหรือไม่ทำเพราะเกรงใจหรือไม่เกรงใจนั่นก็เป็นแค่ข้อพิจารณาหรือว่าเป็นส่วนหนึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งในการตัดสินว่าอะไรควรอะไรไม่ควรต้องคำนึงถึงเรื่องอื่นที่ยกตัวอย่างที่ชัดที่สุดก็น่าจะศีล 5เพราะความปลอดภัยของเราความเคารพนับถือตัวเองของเราการเป็นเพื่อนกับตัวเองจะขึ้นอยู่กับศีล 5มากกว่าอย่างอื่นความ ความสามัคคีก็ต้องอยู่ในบริบทของศีลธรรมเหมือนกันแล้วก็อยู่ที่ว่าเราทุกคนต้องการจะชนะกิเลสตัวเองไม่ใช่เพียงแค่ว่าไม่อยากมีเรื่องกับคนรอบข้างให้กำลังใจซึ่งกันและกันถ้าเรากำลังทำความชั่วการให้กำลังใจในการทำความชั่วก็ไม่ใช่สิ่งที่ดีแล้วก็ต้องมีปัญญาคอยพิจารณาอยู่ตลอดเวลาทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะมีตัวเด่นตัวที่มันกระตุ้นความรู้สึกอย่าไปให้จิตใจของเราโฟกัสที่ตัวนั้นตัวเดียวแต่ฝึกให้จิตสามารถถอนออกมาดูรอบๆไอ้ที่เรียกว่าดูรอบคอบให้มีความสุขุมรอบคอบในการดูปัญหาต่างๆเติมตั้งสติ

าคุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือสตาร์ทอัพคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจ

0: ว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่งคราวด์ฟันดิ้งก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ
1: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข105ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

แม่ลูกหนึ่งแล้วค่ะลูกสาวอายุ25ปีเขาจะรู้จักที่จะเก็บออมเงินมาตั้งแต่เล็กๆนะคะวันนี้ก็เลยอยากมาแชร์ประสบการณ์เรื่องเคล็ดลับการเงินสอนลูก3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินค่ะคนที่มีลูกก็อดเป็นห่วงอนาคตลูกไม่ได้อยากให้เขามีเงินเก็บออมไม่มีหนี้สินเยอะจะได้ไม่ลำบากเรื่องการรู้จักใช้จ่ายเงินหรือการฝึกนิสัยเก็บออมเราควรต้องฝึกกันตั้งแต่เด็กๆนะคะเพราะจะทำให้ฝึกได้ง่ายที่สำคัญคือใช้เงินเป็นจะเห็นเงินออมและออมเงินเร็วก็จะออมได้มากกว่าคนที่ออมช้าข้อที่1 นะคะเรื่องของการออมเงินนะคะต้องรู้จักที่จะสร้างนิสัยรักการออมให้ลูกนะคะจะสร้างยังไงล่ะคะก็อย่างเช่นว่าเขาได้เงินค่าขนมจากเราใช่ไหมคะก็รู้จักว่าให้เขาออมสักวันละ5บาท10บาทนะคะการออมไปเรื่อยๆอย่างเช่นว่าออมวันละ10บาทเดือนนึงก็ได้300บาทถูกไหมคะปีนึงก็ได้ 3,600 บาทเห็นไหมคะว่าออมทีละน้อยแม้ว่าวันละ10บาทแต่พอออมนานๆก็จะเก็บเงินก้อนใหญ่ได้ถึง 3,600 บาทแต่เราในฐานะคนเป็นพ่อแม่ค่ะเราก็จะสามารถสนับสนุนลูกได้โดยจะให้รางวัลลูกในการที่ส่งเสริมเขาเช่นเขาได้ 3,600 บาทเราก็สมทบให้เขาอีกสัก 1,000 บาทมันก็จะเป็นถึง 4,600 บาทก็จะทำให้เขารู้สึกว่าหูเนี่ยคือรางวัลของการทำความดีคือรักการออมก็จะมีเงินก้อนใหญ่ขึ้นมาแล้วก็จะทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะรักการออมอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆค่ะเรื่องที่2นะคะเป็นเรื่องของการใช้เงินนะคะเราซึ่งเป็นพ่อแม่ค่ะเราจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของลูกในการที่จะรู้จักที่ใช้เงินอย่างสมเหตุสมผลนะคะไม่ฟุ่มเฟือยนะคะแล้วก็ไม่ให้เขายึดติดที่ว่าต้องใช้จ่ายของที่เป็นมียี่ห้อหรือว่าเป็นแบรนด์เนมราคาแพงๆนะคะคือใช้เงินให้เหมาะกับสิ่งที่เขาควรจะต้องใช้นะคะเช่นสมมุติว่าเวลาเขาจะซื้อแพ็กเกจโทรศัพท์มือถือเขาใช้แค่เพียง Facebook หรือว่าดู LINE หรือว่าดู YouTube อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลือกแพ็กเกจที่เหมาะกับสิ่งที่เขาใช้งานนะคะหรือว่าเขาจะรู้จักที่จะใช้เอาเรื่องของสวัสดิการส่วนลดนักศึกษาหรือว่าขึ้นรถเมล์ลงหนังเอาไว้เป็นส่วนลดอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่จะเอามาเป็นเรื่องของการใช้เงินได้นะคะสิ่งที่สำคัญเนี่ยเคล็ดลับอยู่ที่ว่าเราต้องรู้จักสอนให้ลูกภูมิใจในคุณค่าของความดีไม่ใช่คุณค่าของความรวยค่ะเรื่องที่3นะคะของการสร้างเงินนะคะอย่างเราที่เป็นพ่อแม่นะคะเราจะต้องส่งเสริมให้ลูกเราอะรู้จักหารายได้เพิ่มนอกจากค่าขนมนะคะอาจจะทำงานพาร์ทไทม์หลังเลิกเรียนหรือว่าเสาร์อาทิตย์นะคะ

0: เพราะว่าการที่เขาเนี่ยรู้จักหารายได้เพิ่มด้วยตัวของเขาเองเนี่ยมันจะเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในตัวเองของเขาสร้างประสบการณ์ในชีวิตของเขาได้และที่สำคัญเนี่ยเขาก็จะอาจจะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะอย่างเช่นว่าเขาอยากได้อะไรในสิ่งที่พ่อแม่ไม่ได้ให้เขาเขาก็เอาเงินก้อนนี้ไปซื้อได้มันก็จะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะเห็นไหมคะว่าเคล็ดลับ3เรื่องเนี่ยไม่ยากเลยใช่ไหมคะมีอยู่3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินนะคะเมื่อเขาโตมาเป็นผู้ใหญ่เขาจะได้หาได้ใช้เป็นและมีความสุขในชีวิตค่ะ
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีครับผมไพบูลย์ดำรงวารีจากสำนักงานกลต.นะครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ Private Placement สำหรับ SME ภายใน5ทีมครับจริงๆหลักๆเนี่ยมี2ช่องทางครับช่องทางแรกคือ Crowdfunding นะครับแล้วก็ช่องทางที่2เนี่ยก็คือการเสนอขายหลักทรัพย์ในวงจำกัดนะครับหรือที่เรียกว่า Private Placement นะครับหรือ PP นะครับซึ่งเป็นวิธีการเนี่ยที่จะมาเล่าให้ฟังกันในคลิปนี้ครับเพราะจริงๆเนี่ยช่วงแรกเนี่ย SME เนี่ยมีความต้องการระดมทุนเนี่ยจากคนในวงแคบนะครับใกล้ๆตัวนะครับหรือก็ผู้ลงทุนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญนะครับคำว่าวงจำกัดเนี่ยหมายถึงชักชวนผู้ลงทุนในวงแคบอยู่ไม่กี่คนนะครับไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาเป็นวงกว้างนะครับไม่ได้มีการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ Facebook หรือว่าตัว LINE Applicationปัจจุบันนะครับสามารถเสนอขายหลักทรัพย์ได้2ประเภท

นะครับก็คือหุ้นนะครับแล้วก็หุ้นกู้แปลงสภาพนะครับคำว่าหุ้นเนี่ยหลายๆคนอาจจะรู้จักดีแล้วนะครับก็คือคำว่าหุ้นเนี่ยหมายถึงหุ้นส่วนของกิจการนะครับมีสิทธิ์ได้รับปันผลนะครับมีสิทธิ์เข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นไปเป็นกรรมการในบริษัทหรือในกิจการนั้นๆนะครับส่วนหุ้นกู้แปลงสภาพเนี่ยชื่อเนี่ยมันผสมกันอยู่สองสามคำนะครับคำว่าหุ้นกู้เนี่ยหมายถึงหุ้นบวกกู้นะครับผู้ลงทุนเนี่ยมีสถานะเป็นเจ้าหนี้นะครับจะได้รับดอกเบี้ยนะครับแล้วก็ผลตอบแทนอย่างอื่นในฐานะเจ้าหนี้นะครับแล้วก็มีสิทธิ์นะครับที่จะแปลงสภาพเนี่ยจากเจ้าหนี้เนี่ยไปเป็นเจ้าของนะครับเมื่อถึงเหตุการณ์ในเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยในอนาคตที่ตกลงกันนะครับระหว่างผู้ถือหุ้นกับตัวกิจการนะครับ

0: เราสามารถระดมทุนจากนักลงทุนสถาบันนะครับ PE หรือ VC ซึ่งคนกลุ่มนี้เป็นคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องการลงทุนใน SME อยู่แล้วนะครับนอกจากนี้เองเราทราบว่า SME เองเนี่ยต้องการที่จะจูงใจนะครับดึงดูดคนที่มีศักยภาพเนี่ยเข้ามาร่วมงานนะครับเราก็เลยเปิดช่องให้ SME เนี่ยสามารถที่จะขายหุ้นนะครับในกิจการเนี่ยให้กับบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการพนักงานนะครับเพื่อจูงใจให้เข้ามาร่วมงานนะครับแล้วก็ได้รับผลตอบแทนเสมือนเป็นเจ้าของกิจการไปด้วยนะครับซึ่งในเมคานิซึมนี้เองเนี่ยจะทำให้ SME เนี่ยสามารถดึงดูดคนที่มีศักยภาพเนี่ยเข้ามาร่วมงานได้มากขึ้นนะครับจริงๆต้องบอกว่า SME นะครับถ้าสนใจเนี่ยจะต้องทำ3อย่างนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือไม่ต้องขออนุญาตจากก.ล.ต.นะครับแต่ต้องรายงานผลการขายนะครับเมื่อขายเสร็จเรียบร้อยนะครับอย่างที่2เนี่ยที่ต้องทำก็คือต้องไปลงทะเบียนนะครับเข้าร่วมโครงการระหว่างสสว.แล้วก็ก.ล.ต.นะครับส่วนอย่างสุดท้ายเลยที่ต้องทำเนี่ยคือเวลาที่เราไปชักชวนผู้ลงทุนเนี่ยนะครับเราต้องมีการแจกเอกสารนะครับหน้าตามันเรียกว่าแฟกชีทนะครับก็คือต้องเหมือนกับมีการอธิบายข้อมูลสำคัญของผู้ลงทุนนะครับให้ผู้ลงทุนทราบนะครับเกี่ยวกับตัวความเสี่ยงผลประกอบการนะครับรวมไปถึงฐานะการเงินของบริษัทนะครับอันนี้เป็น3อย่างที่ต้องทำนะครับจริงๆก็ต้องบอกว่าจากที่เล่ามาทั้งหมดนะครับจะเห็นว่ากระบวนการหรือขั้นตอนเนี่ยมันไม่ได้ยากเลยนะครับแต่หาก SME เนี่ยมีข้อสงสัยนะครับก็สามารถที่จะสอบถามมายังก.ล.ต.ได้ทุกเวลานะครับเพราะตลาดทุนเนี่ยเป็นของทุกคนนะครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: เก่งออมเก่งลงทุนกับกัปตันก.ล.ต.ตอนที่1การตั้งเป้าหมายทางการเงินรู้จักการออมการลงทุน
3: ผมชื่อเมฆเรียนอยู่ชั้นม.6 ครับอยากเรียนต่อวิศวะคอมพิวเตอร์ตอนนี้เลยฝันอยากมีโน้ตบุ๊กแรงๆสักตัวนึง
4: หนูชื่อฝนเรียนอยู่ปี2มีความฝันอยากเป็นแอร์โฮสเตสจึงอยากเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มพวกเราอยากมีเงินไวๆจังจะได้ทำตามฝันสักที
5: สวัสดีจ้ะน้องๆได้ยินพวกเธอพูดว่าอยากมีเงินกันเหรอ
4: ใช่ค่ะว่าแต่คุณเป็นใครคะ
5: ฉันคือกัปตันก.ล.ต.จะมาแนะนำเรื่องการออมการลงทุนให้น้องๆเอง
3: เรื่องการออมการลงทุนเหรอครับฟังดูน่าสนใจจังเลยอย่างผมจะทำได้มั้ยนะ
5: ได้สิรู้ไหมว่าไว้อย่างน้องๆเนี่ยแหละที่ต้องเริ่มเก็บเงินตั้งแต่วันนี้เพื่ออนาคตที่ดีในวันหน้าวันนี้กัปตันก.ล.ต.จะมาบอกเคล็ดลับในการออมให้น้องทั้งสองนะคนทุกวัยล้วนมีความต้องการใช้เงินถ้าเป็นวัยเรียนอย่างฝนและเมฆก็ต้องการเงินเพื่อเรียนต่อเพื่อซื้ออุปกรณ์การเรียนแต่วัยผู้ใหญ่เขาก็จะมีความต้องการเงินไว้สร้างบ้านสร้างครอบครัว
4: แล้วเราจะเริ่มต้นยังไงดีคะ
5: ก่อนอื่นน้องๆต้องตั้งเป้าหมายก่อนว่าอยากจะเก็บเงินไว้ทำอะไร
3: อีก2ปีผมอยากซื้อโน้ตบุ๊ก
4: ส่วนหนูอีก6เดือนอยากเรียนภาษาเพิ่มเติม
5: ดีเลยเมื่อพวกน้องๆรู้เป้าหมายของตัวเองแล้วขั้นต่อไปเราประเมินฐานะการเงินของตัวเองซึ่งเราจะคิดได้จากสินทรัพย์ที่เรามีหักด้วยหนี้สินที่เรามีนั่นเอง
4: เงินฝากอย่างนี้เรียกว่าสินทรัพย์ใช่มั้ยคะ
5: ใช่แล้วล่ะสินทรัพย์เป็นสิ่งที่เรามีอยู่ส่วนหนี้สินเป็นสิ่งที่เรายืมจากคนอื่นเช่นหนี้การศึกษาหรือหนี้บัตรเครดิตนั่นเองดังนั้นถ้าใครมีสินทรัพย์มากก็สบายหน่อยแต่ถ้าใครมีหนี้สินมากก็ต้องหาเงินมากหน่อย
4: เราสำรวจฐานะการเงินเป็นแล้วต้องทำอะไรต่อไปคะกัปตัน
5: พวกน้องๆต้องสำรวจรายรับรายจ่ายโดยลงบันทึกรายรับรายจ่ายทุกวันเพื่อรู้พฤติกรรมการใช้เงินของตัวเองเคล็ดลับสำคัญที่จะทำให้เก็บเงินได้สำเร็จคือต้องเก็บก่อนใช
3: ้เก็บก่อนใช้เหรอครับมันเป็นยังไงครับกัปตันก.ล.ต.
5: เก็บก่อนใช้ก็คือเมื่อเธอได้เงินมาให้หักส่วนหนึ่งเป็นเงินเก็บไว้เลยส่วนเงินที่เหลือก็ให้ใช้สำหรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นก่อนเช่นค่าเทอมค่าเดินทางและค่าอาหาร แล้วค่อยเอาไปใช้จ่ายในสิ่งที่ต้องการทำอย่างนี้ฝันของน้องๆก็ใกล้ความจริงแล้ว
4: แล้วถ้าพวกเรามีเงินเก็บเราจะทำให้เงินงอกเงยได้ยังไงคะ
5: เราทำได้2วิธีคือออมและลงทุนเรามักออมเงินไว้ในที่ปลอดภัยเอามาใช้ได้ง่ายเงินต้นไม่สูญหายเช่นการฝากธนาคารการออมในฝากธนาคารนั้นให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอแต่ค่อนข้างน้อยและในระยะยาวต้องระวังเงินเฟ้อด้วย
4: เงินเฟ้อเหรอมันคืออะไรครับ
5: เงินเฟ้อก็คือการที่ราคาของกินของใช้แพงขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปเงินจำนวนเท่าเดิมจะซื้อของได้น้อยลงเช่นวันนี้แม่ซื้อข้าวจานละ30บาทแต่อีก5ปีอาจซื้อข้าวจานละ60บาทหากแม่มีเงิน30บาทเท่าเดิมก็จะไม่พอซื้อข้าว1จานไงล่ะนั่นคือมูลค่าของเงินจะลดลงเรื่อยๆถ้าน้องๆเก็บเงินไว้เฉยๆถ้าราคาสินค้าแพงขึ้นปีละ 3% และน้องๆได้ดอกเบี้ยเงินฝากปีละ 1% ยิ่งฝากนานเงินของน้องๆโตไม่ทันเงินเฟ้อแน่
4: แล้วเราจะทำยังไงดีคะ
5: น้องๆก็ต้องนำเงินไปลงทุนนะสิ
4: การลงทุนคืออะไรคะ
5: การลงทุนเป็นการนำเงินไปต่อเงินหรือทำให้เงินงอกเงยเราทำได้2วิธีคือลงทุนทางตรงและทางอ้อมการลงทุนทางตรงแบ่งเป็น2แบบอีกนะ 1. ลงทุนทำธุรกิจหรือเป็นเจ้าของธุรกิจเช่นเปิดร้านขายกาแฟขายเสื้อผ้า 2. ลงทุนในสินทรัพย์ที่จับต้องได้เช่นทองคำบ้านที่ดินการลงทุนทั้ง2แบบต้องใช้เงินก้อนใหญ่ลงทุนลงแรงมากแต่หากธุรกิจไปได้ดีเจ้าของก็จะได้กำไรมากแต่ถ้าหากไม่สำเร็จเงินก็จะหายไปมากเช่นกันส่วนการลงทุนทางอ้อมเป็นการให้เงินทำงานที่ไม่ต้องใช้เงินลงทุนมากเท่ากับการลงทุนทางตรงแต่เป็นการนำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินต่างๆน้องๆสามารถไปลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินได้เองหรือจะให้ผู้เชี่ยวชาญช่วยลงทุนให้ก็ได้การลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินมีหลากหลายเช่นหุ้นกู้กองทุนรวมผลตอบแทนและความเสี่ยงก็ต่างกันไปผลตอบแทนมากความเสี่ยงก็มากด้วยน้องๆควรเลือกรูปแบบการลงทุนที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการใช้เงินเก็บของตัวเอง
4: พวกเราชักสนุกกับเรื่องออมเรื่องลงทุนแล้วสิครับ
5: กัปตันอยากให้น้องๆเก่งออมเก่งลงทุนกันตั้งแต่วันนี้และจะอยู่เคียงข้างคอยให้ความรู้ให้น้องๆลงทุนเพื่อเป้าหมายในชีวิตอย่างมั่นใจนะไว้โอกาสหน้ากัปตันจะมาสอนน้องๆเรื่องนี้อย่างเจาะลึกอีกทีสำหรับวันนี้กัปตันกลต.ขอตัวลาไปก่อนจ้า
4: ขอบคุณครับกัปตันกลต.ไว้เจอกันใหม่นะคะ
5: หาได้ใช้เป็นปลอดหนี้มีออมพร้อมลงทุนโดยกลต.กลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ
1: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
4: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
6: นายคือใครเนี่ย
4: ฉันชื่อ DLTV
6: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
4: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
6: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
1: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30

0: 30นาทีถึงเวลา6นาฬิกาออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา20นาฬิกา35นาทีถึงเวลา21นาฬิกาและช่อง BLTV 10-12 ออกอากาศเวลา5นาฬิกา45นาทีถึงเวลา6นาฬิกาและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา19นาฬิกา30นาทีถึงเวลา20นาฬิการ่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพุธที่26สิงหาคม2569กันค่ะวันนี้ประเทศไทยมีฝนลดลงค่ะแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณทางด้านตะวันตกของภาคเหนือด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกค่ะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะประกอบกับร่องมรสุมกำลังอ่อนที่พาดผ่านบริเวณประเทศเมียนมาตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนนาราบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางตงประเทศจีนสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากของวันนี้อยู่ในระดับความเสี่ยงน้อยค่ะโดยภาคเหนือได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ส่วนภาคกลางได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีสระบุรีและราชบุรีและภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไปด้วยค่ะส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งค่ะมาต่อกันที่พยากรณ์อากาศรายภาคกันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมและมุกดาหารภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีสระบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำในช่วงนี้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วยนะคะแล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: แม่ของตะวันบอกกับปู่ไว้ว่าถ้าผมมีเวลาให้พามาดูมหาวิทยาลัยที่แม่เรียนจบหน่อยเพื่อโตขึ้นตะวันจะอยากมาเรียนที่นี่บ้าง
1: หนูเคยเห็นรูปถ่ายแม่ตอนสาวๆค่ะแม่เล่าว่าที่เนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะ
2: แล้วทั้งสองพระองค์เกี่ยวข้องยังไงกับที่นี่เหรอครับ
0: ทั้งสองพระองค์เป็นคนที่พิเศษมากๆของที่นี่ยังไงล่ะรัชกาลที่5ทรงตั้งโรงเรียนมหาดเล็กแล้วรัชกาลที่6ท่านก็ทรงต่อยอดจนเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศเขาถึงทำอนุสาวรีย์ของพระองค์ไว้คู่กันไง
3: อาคารมหาจุฬาลงกรณ์สมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2467
1: เหมือนในรูปของแม่ฉันเลยนี่ต้องเป็นอาคารเรียนหลังแรกของจุฬาที่แม่เคยเล่าให้ฟังแน่ๆแกนแก้วรอด้วย
4: โอ้ยเจ้าแมวนี่มาจากไหนกันเนี่ย
1: ขอโทษค่ะ
4: ระวัง

0: โอ้ยแมวน่ะมันซนเดี๋ยวจะไปทำข่าวของเสียหายเข้า
1: ขอโทษค่ะขอโทษค่ะคุณลุงคะช่วยเล่าเรื่องที่นี่ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะบ้านหนูอยู่ต่างจังหวัดไม่ได้มาที่นี่บ่อยๆแล้วให้ฟังหน่อยนะคะ
0: คร่าวๆนะก็ในหลวงรัชกาลที่6ท่านได้เรียนมหาวิทยาลัยที่ประเทศอังกฤษทำให้รู้ว่าเมืองนอกเมืองนาเนี่ยที่เขาจะเดินขึ้นได้ก็เพราะมีมหาวิทยาลัยไว้เป็นที่รวบรวมความรู้สาขาต่างๆและผลิตคนเก่งๆมาพัฒนาประเทศพอพระองค์ขึ้นครองราชก็ทรงตั้งมหาวิทยาลัยนี้ขึ้นซึ่งที่จริงก็เกี่ยวข้องกับการสร้างดุสิตธานีด้วยนะ
2: ดุสิตธานีโรงแรมใช่ไหมครับผมเคยได้ยินชื่อนี้
0: ไม่ใช่โรงแรมอะไรกันดุสิตธานีก็คือเมืองจำลองที่เอาไว้ให้คนเข้าไปเล่นตามกติกาที่กำหนดขึ้นมาเล่นเพื่อเรียนรู้วิธีการปกครองกันเองเล่นเลือกผู้นำกันเองเลยทำให้ในหลวงรู้ว่าถ้าจะปกครองกันแบบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงประชาชนต้องมีการศึกษาก่อน
2: โอ้โหเหมือนเล่นเกมสร้างเมืองเลยเนาะ
0: ท่านจึงออกกฎหมายให้ทุกคนเรียนจนจบป.4จะได้อ่านหนังสือออกจะได้รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตัวเองแล้วก็ตั้งมหาวิทยาลัยที่ให้ความรู้ที่สูงขึ้นไปอีกเอาละฉันต้องไปทำงานแล้วนะ
2: ว่าแต่คุณลุงทำอะไรที่นี่เหรอครับ
0: ก็ดูแลทั่วๆไปนะไปนะ
3: นั่นแก่นแก้วคาบอะไรอยู่นะ
2: ฮะแย่แล้วนั่นมาของคุณลุงคนเมื่อกี้แก่นแก้วเดินออกมาด้วยอ
3: ่
2: ะ
3: ไหนขอปู่ดูหน่อยสิจดหมายอะไรเนี่ยจ่าหน้าถึงเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีด้วยคนนี้เนี่ยคือคนที่ในรงรัชกาลที่6ให้มาจัดการเรื่องการก่อตั้งจุฬาเลยนะ
2: ฮะคุณลุงที่เราเจอเมื่อกี้ไหนเขาบอกดูแลทั่วไปไงเล่าในหลวงรัชกาลที่6ก่อตั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อวางรากฐานการศึกษาระดับสูงให้คนไทยมากกว่าแค่อ่านออกเขียนได้เพราะหวังให้การศึกษาสร้างคนเก่งที่รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตนเองอย่างแท้จริงเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรือง

0: และไอ้วิชาลูกเสือเนี่ยเรียนกันไปอ่ะผมยังไม่เข้าใจเลย
1: จำได้แต่รัชกาลที่6ทรงเป็นผู้ก่อตั้ง
2: โอ้ยตายแล้ว
3: ดูขอถามหน่อยสิคะทำไมพี่ถึงมาเป็นลูกเสือล่ะคะ
0: ใช่ครับเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อน

0: ตว์ทางธรรมชาติตอนอุกกาบาตมหันตภัยจากนอกโลกการบ้านวันนี้มันยากหรือไงดูทุกคนใช้ความคิดกันมากผิดปกติ
1: ก็ไม่ยากหรอกนะ DLTV เพียงแต่มันเป็นเรื่องของอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเท่านั้นเองนะ
0: สรุปว่าการบ้านวันนี้คืออะไรกันแน่เนี่ย
2: อ๋อการบ้านวันนี้คือเขียนเรียงความเรื่องอาชีพในฝันนะ
3: ฉันน่ะมีคำตอบที่ชัดเจนมากว่าอาชีพในฝันของฉันน่ะคือการเข้าวงการบันเทิงไปเป็นดารานักแสดงมากความสามารถน่ะยาฮู
2: ส่วนฉันที่คิดออกตอนนี้ก็น่าจะเป็นเชฟกระทะเหล็กเพราะว่าฉันชอบกิน
1: ส่วนฉันอยากเป็นพยาบาลเหมือนแม่น่ะจะได้คอยดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยและคนที่ฉันรักนะ
2: แล้วทำไมฉันถึงยังไม่มีอาชีพในฝันเหมือนพวกนายล่ะเนี่ย

0: ใจเย็นๆบางครั้งคนเราก็อาจจะยังไม่รู้ว่าเราชอบหรืออยากเป็นอะไรในตอนนี้ก็ได้นะ
1: แล้วนายมีความสนใจในเรื่องอะไรเป็นพิเศษบ้างไหมล่ะ
2: มีเรื่องนึงที่ยังมีคำถามคาใจฉันนิดหน่อยนะ
0: ถามฉันได้เลยฉันตอบนายได้หมด
2: ฉันอยากรู้ว่าที่องค์การนาซาเขาทำงานอะไรกันหร
0: อองค์การนาซาหรือองค์การบริหารอวกาศและการบินแห่งชาติเขามีภารกิจหน้าที่หลักคือค้นคว้าและพัฒนาเรื่องยานอวกาศและสำรวจอวกาศเขาก็จะแบ่งเป็นแผนกวิศวกรรมการบินทางอวกาศแผนกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์อวกาศแผนกยานอวกาศแผนกข้อมูลติดตามงานด้านอวกาศและแผนกสถานีอวกาศนะ
1: โอ้โหฟังดูล้ำสมัยสุดๆไปเลยอ่ะฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกาบาตด้วยเนาะ
3: อุกาบาต
0: อย่างภารกิจขององค์การนาซาในเดือนพฤศจิกายนคริสตศักราช2021ที่ผ่านมาเขาได้ปล่อยยานอวกาศที่เคยถูกใช้งานมาแล้วเข้าพุ่งชนอุกาบาตเพื่อเบี่ยงวิถีและป้องกันอุกาบาตพุ่งชนโลกยังไงล่ะ
1: ว้าวโอ้ยอดเยี่ยมเลย
4: เยี่ยมมากเลย
5: ฉันชักอยากจะรู้แล้วสิว่าอุกาบาตคืออะไรน่ะ DLTV
0: เรื่องแค่นี้เองสบายมาก DLTV จัดให้อุกาบาตคือหินอวกาศที่ตกลงมาสู่ผิวโลกหรือผิวดาวเคราะห์แต่ตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยหรือสะเก็ดดาวพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงประมาณ 40-70 กิโลเมตรต่อวินาทีเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่างเรียกว่าดาวตกพอลงถึงพื้นแล้วจึงเรียกอุกกาบาต
1: ใช่ๆๆในสารคดีเขาเล่าด้วยว่าอุกกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า
0: ภัยจากอุกกาบาตเคยเกิดขึ้นอยู่หลายครั้งในหลายประเทศแต่การที่อุกกาบาตเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อโลกเราจะต้องมีขนาดใหญ่มากพอจะฝ่าชั้นบรรยากาศมาถึงผิวโลกได้เพราะบางส่วนแม้หลุดเข้ามาก็จะถูกชั้นบรรยากาศโลกเผาไหม้ตั้งแต่อยู่กลางอากาศรวมถึงต้องมีวงโคจรตัดเข้าโลกทำมุมองศาที่ตกลงมาเท่านั้นจึงสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้นะ
5: แล้วอุกกาบาตที่พุ่งชนโลกมันเคยตกที่ไหนบ้างเหรอ
0: เอาตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์เลยนะเมื่อ66ล้านปีก่อนช่วงเวลายุคครีเทเชียสยุคของไดโนเสาร์เกิดมีอุกกาบาตพุ่งลงมาที่อ่าวเม็กซิโกในปัจจุบันรอยหลุมอุกกาบาตจากเหตุการณ์ครั้งนั้นยังมีอยู่เลยโดยมีปากหลุมกว้างกว่า200กิโลเมตรและลึกลงไปถึง20กิโลเมตรทำให้ไดโนเสาร์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆสูญพันธุ์ไปเลย
3: โอ้โห
1: ไดโนเสาร์สูญพันธุ์แล้วหลังจากนั้นหน่วยงานต่างๆเขาต้องจัดการสถานการณ์ยังไงกันบ้างหรอ
0: สำหรับการดูแลจัดการหลังเกิดอุกกาบาตพุ่งชนโลกแล้วในบริเวณที่เกิดเหตุจะไม่อนุญาตให้ใครเข้าไปได้นอกจากเจ้าหน้าที่เท่านั้นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะระดมสมองคิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีระบบอุปกรณ์ตรวจหาป้องกันอย่างต่อเนื่องเตรียมแผนรับมือหากเราได้รับผลกระทบจากอุกกาบาตพุ่งชนโลกในครั้งต่อไปเพื่อป้องกันความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินให้น้อยที่สุด
5: เจ้าหน้าที่คงต้องทำงานกันหนักมากแน่ๆเลยเนาะเขาไม่มีทางรู้เลยว่าเมื่อไหร่ที่อุกกาบาตจะพุ่งชนโลกอีกนะ
0: ถูกต้องแล้วเพราะเมื่อเร็วๆนี้ตอนต้นปีคริสตศักราช2022ที่ผ่านมามีอุกกาบาตหรือดาวเคราะห์น้อยที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางถึง1กิโลเมตรจัดว่าเป็นดาวเคราะห์น้อยขนาดใหญ่ที่อาจเป็นอันตรายได้เคลื่อนตัวเข้ามาใกล้โลกของเราในระดับความเร็ว 68,800 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่สามารถผ่านพ้นไปได้อย่างปลอดภัยโดยที่ไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อโลกเรา
5: พอก่อนนะ DLTV อินฟ้าหัวใจจะวายแล้วล่ะ
1: เท่าที่ฉันฟังข้อมูลมาจากนายเนี่ยก็พอจะเข้าใจได้ว่ามันคงเกิดขึ้นได้ยากเหมือนกันนะอุกกาบาตพุ่งชนโลกเนี่ยแต่เราพอจะมีวิธีเตรียมตัวรับมือกับมันบ้างไหมล่ะ
0: มีสิอย่างการเตรียมรับมือก่อนเกิดเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขาก็จะเร่งพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อหาวิธีตรวจสอบดาวเคราะห์น้อยที่มีแนวโน้มเป็นอุกกาบาตตกลงมาบนโลกเพื่อเตือนภัยเฝ้าระวังทั้งโลกไม่ให้เกิดเรื่องร้ายแรงอย่างในอดีตนะส่วนในระหว่างนี้เราก็ต้องคอยติดตามข่าวสารและสถานการณ์อย่างต่อเนื่องต้องเตรียมเบอร์โทรติดต่อหน่วยงานหากเกิดกรณีฉุกเฉินรวมถึงต้องเตรียมสิ่งของจำเป็นหากมีประกาศเตือนภัยให้อพยพนะใน www.dltb.ac.thและศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ยังมีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับอุกกาบาตอีกเพียบเลยพวกนายก็ลองเข้าไปดูกันได้นะ
3: ขอให้ในชาตินี้ไม่ต้องเจอกับอุกกาบาตพุ่งชนกับตัวเองเลย
5: โอ้โห

0: นั้นเลยเหรออุกกาบาตคือหินอวกาศที่ตกลงมาสู่ผิวโลกหรือผิวดาวเคราะห์ตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยหรือสะเก็ดดาวพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงประมาณ 40-70 กิโลเมตรต่อวินาทีเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่างเรียกว่าดาวตกพอลงถึงพื้นแล้วจึงเรียกอุกกาบาต
1: อิงฟ้าฉันฟังเธอไม่รู้เรื่องเลยเธอพูดว่าอะไรนะ
2: ฮะท่านบอกป
1: ้ออ้าวสัญญาณตัดไปแล้วอ่ะ
0: สัญญาณโทรศัพท์ล่มเฮ้ยหรือนี่จะเป็นภัยพิบัติพายุสุริยะที่ฉันเคยเจอที่ดาวดอนโม
3: ่ภัยพิบัติพายุสุริยะ

สิ่งที่เราเคยออมมาเนี่ยเราเก็บใส่ธนาคารไว้เฉยๆดอกเบี้ยมันก็ไม่เยอะมันไม่มีงอกเงยมาไม่มีสมทบแล้วบางทีเนี่ยก็ใจอ่อนเอาออกมาใช้แต่ว่าถ้าเป็นกองทุนอันเนี้ยเขาจะมีผู้ชำนาญการที่นำเงินของเรากับเงินสมทบไปลงทุนให้เกิดดอกออกผลได้ความรู้สึกแรกที่เห็นเงินก้อนใหญ่คือดีใจแล้วก็ภูมิใจว่าเราสามารถเก็บเงินเป็นก้อนได้ขนาดนี้

ชื่อกุ้งสุภาณลำปางค่ะเกษียณตอนอายุ55ปีค่ะทำงานที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งนะคะทำมาประมาณ27ปี6เดือนค่ะเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาประมาณ25ปีหลังจากเกษียณแล้วได้เงินจากกองทุนมาประมาณ2ล้านบาทค่ะความรู้สึกแรกที่เห็นเงินก้อนใหญ่คือดีใจแล้วก็ภูมิใจว่าเราสามารถเก็บเงินเป็นก้อนได้ขนาดนี้เป้าหมายของที่ต้องการทำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะคะก็คิดว่าจะเป็นเงินส่วนหนึ่งที่ใช้หลังเกษียณเริ่มต้นรู้จักกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้โดยการไปอ่านประกาศของ HR ฝ่ายบุคคลนะคะว่าถ้าเกิดพนักงานท่านไหนที่ผ่านทดลองงานแล้วสามารถทำกองทุนนี้ได้โดยจะรับสมัครทุกประมาณสิ้นปีในเดือนธันวานะคะเขาจะไม่ได้แจ้งเป็นรายบุคคลแต่ว่ามันจะมีประกาศไว้มันเป็นเหมือนกันออมเงินอย่างนึงเราก็ได้สมทบจากนายจ้างด้วยแล้วก็ในตอนแรกคิดว่าออมเสร็จถ้าเก็บได้สักแสนหนึ่งสมัยก่อนนั้นแสนหนึ่งสำหรับเรามันก็เยอะนะคะคิดว่าจะออกแล้วไปทำงานทางด้านอื่นคิดว่าจะไปอยู่ต่างประเทศกับพี่สาวอะค่ะเริ่มต้นหัก 5% ค่ะคือพนักงานถ้าอยู่5ปีปุ๊บจาก 5% ก็จะเริ่มเป็น 5.5% หน่วยงานก็จะสมทบให้ 5.5% แล้วก็ทุก5ปีก็จะขึ้น 0.5% 6% 6.5 สูงสุดอยู่ที่ 7.5% ค่ะเป็น15เพิ่งมีกฎออกมาก่อนดิฉันรีไทร์ประมาณ2ปีคือทำไปแล้วประมาณ23ปีหรืออีก2ปีที่จะเกษียณมีกฎใหม่สามารถหักถึง 10% ถึง 15% ได้เราก็เลยทำ 15% เลยค่ะณตอนที่ออมเงินช่วงแรกไม่มีภาระเพราะว่าพ่อแม่ยังมีรายได้อยู่เราก็จะให้เป็นครั้งเป็นคราวหลังจากแต่งงานก็มีลูกแล้วก็มี

ภาระในการผ่อนคอนโด30ปีแข็งใจที่จะไม่นำเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้ออกมาใช้เพื่อที่มีเป้าหมายจะนำเงินก้อนนี้ไปโปะหนี้สินทั้งหมดปีที่เราเกษียณเงินผ่อนคอนโดเหลืออยู่ประมาณ 180,000 ก็ใช้เงินจากเกษียณมาปลดที่คอนโดได้ค่ะตอนนี้เกษียณมาประมาณ3ปีแล้วนะคะเงินที่ได้มีบางส่วนก็ไปจ่ายค่าคอนโดแล้วก็เป็นทุนการศึกษาลูกที่เหลือแล้วก็เราเก็บไว้เป็นกองทุนเวลาเงินขาดมือที่สนใจเพราะว่า1เงินที่เราเขาหักเราไปเนี่ยเขาเอาไปทำผลประโยชน์ให้กับเงินของเราโดยทั้งมีทั้งเงินของเราแล้วก็เงินส่วนที่สมทบมันก็จะมีผลประโยชน์ของทั้งสองส่วนเลยอะค่ะแตกต่างเยอะนะคะเพราะว่าจากที่เราออมมาเนี่ยบางทีมันออมได้แต่น้อยแล้วก็มักจะเอาออกไปใช้แต่ว่าถ้าอยู่กับเขาเนี่ยเราจะต้องมีวินัยในตัวเองที่จะไม่คิดว่าจะนำเงินตัวนี้มาใช้แต่ก็เห็นคนก็เอาออกมากันหลายๆคนนะคะแต่พอศึกษาจริงๆแล้วเนี่ยพอรู้ว่ามีคนที่รุ่นพี่ที่เอาออกไปนะคะตัวนี้ถือว่าเป็นรายได้เข้ามาคุณต้องเสียภาษีก็เลยเลิกล้มความคิดที่จะเอาออกมาสำหรับคนที่ผ่อนบ้านผ่อนรถที่คิดว่าจะนำเงินกองทุนออกมานะคะเราก็จะแนะนำเขาว่าให้หารายได้ทางอื่นเพิ่มดีกว่าเพราะถ้านำกองทุนออกมาแล้วเนี่ยคุณก็จะเสียประโยชน์ไปเขาจะมีระยะเวลาให้ว่าต้องเว้นไปแล้วถึงจะกลับมาทำกองทุนได้แต่นั้นช่วงนั้นน่ะถ้าคุณเอาออกไปเนี่ยเงินสมทบคุณก็ไม่ได้แล้วก็พยายามให้เขาผ่อนในจำนวนที่เขาสามารถทำได้ดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดสมมติคุณเก็บไว้เนี่ยในบ้านปลายยังไงคุณก็เอามาโปะได้มันจะได้ไม่ทิ้งระยะเวลาที่คุณจะได้เงินสมทบเข้ามาได้มีรู้จักน้องที่ทำงานที่คลินิกที่มาทำหลังจากรีไทร์แล้วนะคะน้องทำอยู่ประมาณ10ปีแล้วก็ได้ลาออกไปแล้วเราก็มาทราบภายหลังว่าน้องไม่ได้เงินอะไรเลยหลังจากทำงานที่คลินิกนี้10ปีก็เลยเล่าให้ฟังว่าตอนพี่ออกมาเกษียณออกมาได้เงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาประมาณ2ล้านก็เราก็เลยได้เสนอแนะไปว่าให้น้องลองไปคุยกับผู้ใหญ่ในบริษัทนะคะเสนอทำกองทุนนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นประโยชน์กับพนักงานและเป็นแรงจูงใจในการทำงานต่อไปค่ะคือส่วนมากแล้วนะคะบริษัทที่มั่นคงอ่ะจะมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้อาจจะต่างกันตองกันในการหักกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์สมทบให้เท่าไหร่เท่าไหร่แต่ขอให้มีนะคะมันจะเป็นการออมอย่างหนึ่งของเราแล้วก็มีประโยชน์กับตัวเราในการที่เวลาที่เราเกษียณไปแล้วแล้วเราจะรู้เลยว่าเงินตัวนี้มันได้ใช้จริงๆก็อยากแนะนำให้น้องๆทำนะคะแล้วก็ขอขอบคุณบริษัทที่มีสวัสดิการดีๆแบบนี้ทำให้เรามีเงินล้านไว้ใช้ในยามเกษียณใช้ชีวิตอย่างสุขสบายขอแนะนำให้ทำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีแต่ได้กับได้ค่ะ

0: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอดชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: รู้ไหมครับว่าแม้เราเพิ่งเริ่มตอนทำงานหากเราบริหารเงินเป็นโอกาสเห็นเงินล้านนั้นอยู่ไม่ไกลเลยครับถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าต้องทำยังไงติดตามกันได้ในคลิปนี้ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.และผมทุพชิตวิสุทธิสมานทำหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการครับเพื่อนๆทราบไหมครับว่าในขณะที่รายได้ลดลงคนไทยกลับมีอายุขัยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นนี่จึงเป็นเรื่องที่น่ากังวลไม่น้อยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเริ่มทำงานเป็นเรื่องที่ควรถามตัวเองเลยครับว่าเมื่อเราหยุดทำงานแล้วและไม่มีรายได้เราจะมีเงินใช้เพียงพอหลังหยุดทำงานหรือไม่แต่ปัญหาเหล่านั้นจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนครับหากเรารู้จักการวางแผนการเงินตั้งแต่เริ่มต้นทำงานแล้ววัยเริ่มต้นทำงานควรบริหารเงินหรือวางแผนการเงินอย่างไรเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังครับ 1. เราต้องตั้งเป้าหมายก่อนว่าเราจะเก็บเงินไปเพื่ออะไรเป้าหมายที่ว่านี้อาจจะเป็นการเก็บเงินซื้อบ้านซื้อรถแต่งงานการเก็บเงินไปเที่ยวต่างประเทศหรือการเก็บเงินไว้ใช้หลังเกษียณซึ่งคนคนหนึ่งจะมีหลายเป้าหมายก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่สำคัญตั้งเป้าหมายแล้วต้องไปให้สุดครับ 2. เริ่มทำบันทึกรายรับรายจ่ายเพื่อให้รู้สถานะการเงินของเราว่าใน1เดือนเรามีรายรับเท่าไหร่รายจ่ายเท่าไหร่จะได้ตัดลดค่าใช้จ่ายส่วนที่ไม่จำเป็นออกไปได้ครับ 3. แบ่งเงินเดือนออกเป็นสัดเป็นส่วนชัดเจนตัวอย่างเมื่อเราได้เงินเดือนมาทุกครั้งในช่วงแรกเราอาจจะออมเงินก่อนสัก 10% ส่วนอีก 90% ก็เก็บไว้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆตรงนี้จะช่วยทำให้เรามีเงินเก็บตั้งแต่เริ่มต้นทำงานครับ 4. เลือกตัวช่วยการลงทุนที่ดีเพื่อสร้างเงินออมเพิ่มเมื่อเราแบ่งเงินจากเงินเดือนมาออมแล้วการเลือกตัวช่วยในการลงทุนให้เหมาะสมก็เป็นเรื่องที่สำคัญครับเพราะตัวช่วยในการลงทุนแต่ละตัวไม่ว่าจะเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์บัญชีเงินฝากประจำสลากออมทรัพย์กองทุนหรือหุ้นแต่ละเครื่องมือก็มีข้อดีที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นควรเลือกศึกษาข้อมูลและเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับเป้าหมายของเรามากที่สุดครับเพราะถ้าเลือกถูกแล้วก็การไปถึงเงินล้านนั้นไม่ใช่เรื่องยากเลยครับรู้จักกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ตัวช่วยเพื่อการออมสำหรับคนรุ่นใหม่เพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานสงสัยกันไหมครับว่าเมื่อเข้าทำงานแล้วทำไมฝ่ายบุคคลถึงต้องมาชวนให้เราเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วเงินที่ถูกแบ่งจากเงินเดือนของเราทุกๆเดือนเช่น 5% 10% 15% เพื่อเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีประโยชน์กับเรายังไงในอนาคตผมจะขออธิบายให้ฟังง่ายๆครับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เป็นกองทุนรวมประเภทหนึ่งเป็นสวัสดิการเฉพาะบางบริษัทเท่านั้นมีจุดประสงค์เพื่อให้พนักงานมีเงินออมยามเกษียณหรือเมื่อหยุดทำงานไปแล้วโดยความพิเศษของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีข้อได้เปรียบกว่ากองทุนอื่นคือทุกครั้งที่เรามีการหักเงินเข้ากองทุนนายจ้างจะสมทบเงินเข้ากองทุนให้เราทุกเดือนครับเพราะฉะนั้นนอกจากเราจะได้ออมเงินอย่างมีวินัยทุกๆเดือนแล้วเรายังได้เงินจากนายจ้างมาช่วยออมเพิ่มอีกต่างหากเรียกว่าพิเศษกว่านี้ก็คงไม่มีอีกแล้วนอกจากนี้เรายังมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่มากขึ้นจากการทำงานของกองทุนด้วยนะครับแน่นอนว่าผลตอบแทนมากกว่าการฝากประจำหรือฝากออมทรัพย์เองแน่นอนและเงินที่เราแบ่งเข้าไปในกองทุนทุกๆเดือนเรียกว่าเงินสะสมเรายังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะครับเรียกได้ว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เป็นอีกเครื่องมือการออมการลงทุนที่น่าสนใจสุดๆดังนั้นถ้าเพื่อนๆคนไหนเข้าทำงานแล้วฝ่ายบุคคลชวนเราเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็ตอบตกลงไปแบบไม่ต้องลังเลเลยนะครับส่วนใครที่อยากศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ www.thaipvd.com นะครับนี่คือรายการ Wealthy Money Series with Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2 สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: มีความภาคภูมิใจมากขึ้นที่ทุกคนก็ชื่นชมสามารถที่จะเป็นตัวแทนการสืบทอดวัฒนธรรมการใช้เสื้อผ้าของไทยผ้าไทยอะไรเงี้ยค่ะผ้าไทยชุดไทยต่างๆเนี่ยเป็นสิ่งที่งามสง่าเป็นของคู่ชาติไทยนะเราก็ควรจะเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ทำหน้าที่ตรงนั้นต่อแล้วพีไม่ใช่สมบัติของครอบครัวเป็นของสังคมของประเทศชาติ
1: ห้องเสื้อระพีประมาจารย์ด้านการตัดเย็บเสื้อผ้าฝีมือคนไทยผลงานเหนือชั้นระดับตำนานผู้บุกเบิกและยกระดับตัดเย็บและแต่งกายของไทยให้เป็นสากลและเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลกวันนี้นาตยานครชัยทายาทผู้สืบทอดห้องเสื้อระพีจะมาจุดไฟแห่งอดีตให้กลับมาลุกโชนอีกครั้งแล้วเติมฝันเพื่อส่งต่อให้คนรุ่นใหม่ต่อไปในยัง forever จุดไฟเติมฝันวันนี้ครับ

0: ระพีแปลว่ารุ่งโรจน์คุณแม่ชอบชื่อนี้เป็นชื่อของพระองค์เจ้าระพีบิดาทางไหนนะคะท่านก็เลยเอาชื่อนี้มาเป็นสิริมงคลแก่โรงเรียนตั้งแต่อยู่จังหวัดฉะเชิงเทราทำเสื้อผ้าให้กับผู้ที่เข้าประกวดสมัยนั้นน่ะคนที่ประกวดนางสาวไทยก็เริ่มจากต่างจังหวัดคัดเลือกมาแต่ละจังหวัดส่งเข้ามาคุณแม่ก็จะเป็นคนดูแลเสื้อผ้าที่จะเข้ามาประกวดแล้วก็เข้ามากรุงเทพก็ประมาณปี2493แล้วคุณแม่เป็นคนที่ช่างชอบเรียนรู้เดินตามร้านเสื้อสวยๆก็จะเก็บความรู้พวกนี้มาหรือว่าดูจากหนังภาพยนตร์ต่างประเทศอย่างเงี้ยค่ะร้านแรกเนี่ยเป็นชื่อร้านระพีอยู่ตรงซอยรางน้ำแล้วก็ตอนนั้นก็จะเริ่มมีคนมาขอเรียนตัดเสื้อด้วยแล้วก็ตอนนั้นก็เริ่มมีเสื้อทำเสื้อผ้าให้ดาราแล้วก็บุคคลดังๆสมัยนั้นนะคะพวกดาราแล้วก็ตอนนั้นก็เริ่มมีคนมาให้สอนจากร้านแรกก็ขยับมาอยู่ที่ถนนเพชรบุรีตรงข้ามสถานทูตอินโดนีเซียตอนนั้นก็เริ่มตั้งโรงเรียนอ่ะหลังจากนั้นพอนักเรียนเยอะก็ขยับขยายก็ไปอีกตึกนึงอยู่ใกล้ๆละแวกนั้นแล้วก็มาที่อินทราคือพอคนนักเรียนเยอะแล้วก็ขยายหลายสาขาบางครั้งผู้ที่เข้าประกวดเนี่ยก็จะมาเราก็ช่วยจัดดูเสื้อผ้าให้ทำชุดว่ายน้ำสมัยนั้นจะชุดว่ายน้ำจะเป็นผ้าไหมไทยก่อนช่องเจ็ดก็จะเป็นนางสาวไทยแล้วก็นางงามวิชราวุธอะไรพวกนี้ค่ะตั้งพอช่องเจ็ดสีแล้วเนี่ยค่ะก็คือว่าก็จะต่อเนื่องมาถึงกระทั่งที่ของคุณปุ๋ยพรทิพย์เรื่อยๆทุกปีที่จะต้องทำเสื้อชุดไทยชุดราตรี10คนสุดท้ายของเวทีประกวดนางสาวไทยแล้วก็ตอนหลังเปลี่ยนชื่อเป็นมิสไทยแลนด์ยูนิเวอร์สอะไรพวกนี้นะคะชุดของคุณปุ๋ยพรทิพย์นาคเรียนกนกที่ได้ชนะเลิศชุดประจำชาติแล้วก็รวมทั้งชุดราตรีด้วยของคุณปุ๋ยชุดสีขาวคุณวาเลนติโน่ดีไซเนอร์ชาวอิตาลีก็คงรู้จักกันนะคะพูดถึงชุดของคุณปุ๋ยทั้งสองชุดนะคะว่าเป็นชุดที่ประณีตสวยงามส่งเสริมให้คุณปุ๋ยซึ่งสวยอยู่แล้วเนี่ยค่ะก็ทำให้คุณปุ๋ยเนี่ยสวยมากขึ้น
1: Miss Universe The first runner up Miss Korea Miss Universe is Miss Thailand
0: เวทีอื่นๆก็อย่างมิสเอเชียแปซิฟิกหลายๆเวทีที่ไปประกวดส่วนมากก็จะได้รางวัลหรือว่าได้รางวัลชมเชยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ชุดสวยๆนะคะจากห้องเสื้อระพีเนี่ยนกมีโอกาสได้ใส่ตอนที่เป็นนางสาวไทยค่ะใส่ตั้งแต่ตอนขึ้นประกวดเลยรอบ1ใน10คนนะคะก็ได้ใส่ชุดครีมสีขาวเป็นชุดไทยของระพีแล้วก็ชุดที่ได้รับตำแหน่งนางสาวไทยอะค่ะชุดที่เป็นสีทองแล้วปักทั้งตัวนั้นก็ฝีมือนะคะของคุณยายลำยงบุญรัตพันธ์ของระพีเหมือนกันค่ะสำหรับความโดดเด่นของเสื้อผ้านะคะที่ตัดมาจากห้องเสื้อระพีเนี่ยโดดเด่นมากตรงที่ว่าทำให้บุคลิกภาพและรูปร่างของผู้สวมใส่สวย

0: และสง่าขึ้นมาทันทีค่ะเพราะเขามีรายละเอียดมากไม่ว่าจะเป็นการดันทรงนะคะเสริมไหล่ให้ดูดีแล้วก็ช่วยปรับเอวให้เราดูเอวคลอดลงนะคะคือใครที่รูปร่างไม่ดีมาใส่ชุดไทยของระพีสวยทุกคนค่ะ
1: ตอนที่พี่เบิร์ดเป็นนางสาวไทยปี2542นะคะซึ่งปีนั้นเนี่ยก็คือห้องเซอร์ระพียังเป็นผู้สนับสนุนแล้วก็ได้มีโอกาสสวมชุดราตรีของห้องเซอร์ระพีนะคะไปประกวดมิสยูนิเวิร์สเป็นตัวแทนประเทศไทยก็ปีนั้นจะเป็นชุดราตรีสีแดงแล้วก็ปักเลื่อมสีทองทั้งตัวเลยนะคะแล้วก็มีผู้ข้างหลังเป็นสีทองเป็นกระโปรงสุ่มใหญ่ๆเลยก็สวยงามมากค่ะแล้วก็ชุดไทยก็จะเป็นสีชมพูนะคะปีนั้นคิดว่าห้องเสื้อระพีน่าจะต้องเรียกว่าเป็นตำนานนะคะเพราะว่าตอนที่ไปประกวด Miss Universe เนี่ยเราไปในฐานะเป็นตัวแทนประเทศไทยแล้วคิดว่าเสื้อผ้าที่สวมใส่เนี่ยมันแสดงออกถึงความเป็นไทยมีการทำลายมีการปักมีการตัดเย็บที่ประณีตแล้วก็ทำให้คนที่เขาเห็นเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าอันนี้มันเป็นความโดดเด่นแล้วก็เป็นลักษณะของการแสดงเอกลักษณ์ไทยที่โดดเด่นสวยงามมากค่ะ
2: ก็เป็นบุคคลสมัยนั้นนะคะบุคคลชั้นนำของประเทศแล้วก็ระดับนักการเมืองดารานักแสดงนางงามนางสาวไทยจำได้ตั้งแต่คุณอมราสวรรณนนท์พิสมัยคุณพิสมัยวิไลศักดิ์คุณดวงตาทุกขมณีคุณตั๊กมยุราที่ทุกคนที่มาสัมผัสระพีเนี่ยหลากหลายนะคะทุกระดับชั้นเกือบทั้งหมดนะคะที่เป็นบุคคลดังๆเนื่องจากตัวเองอยู่ใกล้ชิดคุณแม่ตั้งแต่เกิดตั้งตลอดชีวิตไม่เคยแยกจากกันแต่เราก็จะอยู่ในฐานะของลูกที่ดูแลช่วยคุณแม่จะทำเสื้อผ้าจะไปซื้อผ้าจะร้านลองเสื้อนางแบบต่างๆเนี่ยลองเสื้อให้ลูกค้าหรืออะไรเนี่ยเราจะเป็นส่วนหนึ่งอยู่ตรงนั้นอะตั้งแต่ตอนนั้นรู้ว่าถ้าเป็นคนที่มีมานะถ้ารักสิ่งใดแล้วเนี่ยมันหาความรู้อดทนพอเปิดโรงเรียนมาก็สิ่งที่สัมผัสได้คือความเป็นครูที่มีความปรารถนาดีกับนักเรียนก็สิ่งที่คุณแม่ภาคภูมิใจที่สุดคือการได้ถวายงานตัดชุดฉลองพระองค์ให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถแล้วก็อย่างทุกปีเนี่ยเราจะจัดงานแจกประกาศนียบัตรนักเรียนรุ่นหนึ่งประมาณเป็นพันเยอะมากนะคะแจกประกาศนียบัตรเนี่ยก็จะเก็บเงินที่รายได้จากการจัดเฟสโชว์อะไรพวกนี้ค่ะนำถวายเป็นเพื่อการกุศลเนี่ยค่ะอย่างของมูลที่สายใจไทยหรืออะไรเงี้ยฉะนั้นเราก็ได้จัดทำหนังสือสตรีไทยขึ้นมาแล้วก็ได้รับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์เป็นหน้าปกหนังสือของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมชินีนาถนะคะก็อันนี้ที่คุณแม่ได้มีเป็นสิ่งที่ท่านได้ภาคภูมิใจมากในชีวิตของท่านนะคะที่ได้ทำงานทางด้านเสื้อผ้ามาYoung Forever จุดไฟเติมฝัน
3: ทุกฝีเย็บของเส้นได้ทุกสไตล์ที่ออกแบบผ่านความตั้งใจความปราณีตจนกลายเป็นชุดที่สวยและสง่างามห้องเสื้อระพีเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เหล่านางงามได้จืดจรัสเฉิดฉายบนเวทีอันทรงเกียรติสร้างความมั่นใจให้พวกเธองามอย่างมีคุณค่าตั้งแต่อดีตจวบจนถึงปัจจุบัน
2: ก็ตั้งแต่คุณแม่ไม่อยู่แล้วเนี่ยนะคะการเราก็มีการปรับปรุงหลักสูตรต่างๆโดยนำจุดดีจุดแข็งของเราที่เรามีเนี่ยมาพัฒนาให้เข้ากับความต้องการของคนยุคใหม่จุดประเด็นคือให้เขามีรายได้จากที่เขาเรียนกับเราหรือเขาจะไปต่อให้เขามีผลสำเร็จมากที่สุดนะคะแล้วก็เราก็อยู่ภายใต้ทำของที่กระทรวงศึกษามีเขาเรียกประเมินตามประเมินคุณภาพภายในนะคะเขาจะมีบล็อกให้เราทำประเมินครูประเมินนักเรียนมีเรื่องราวต่างๆมีสื่อการสอนเนี่ยเราก็ทำตามที่เขาแนะนำเรามาด้วยก็หน้าที่ความรับผิดชอบของเราก็คือว่าดูเรื่องการทำหลักสูตรนะคะถามถึงความต้องการของนักเรียนเวลาโทรเข้ามาเนี่ยจะได้คุยกับเราโดยตรงเลยหรือใครมีปรึกษามีการปรึกษาการว่าโอเคเราจะจัดสิ่งที่ดีให้เขาเนี่ยเขาจะได้อะไรตรงไหนอย่างเรื่องงานตัดเย็บเสื้อผ้านี่ก็เป็นการเพื่อให้ครูได้มีการพัฒนาตัวเองให้อยู่กับโลกปัจจุบันเนี่ยก็บางทีลูกค้าก็ต้องการจะให้ตัดเนี่ยก็จะทำเป็นเหมือนกับสื่อการสอนนักเรียนจะได้รู้เรียนด้วยว่ามันได้ประโยชน์อย่างเงี้ยค่ะเราอยากจะพัฒนาหลักสูตร

0: ให้มันทันต่อเหตุการณ์แล้วก็ตรงกับความต้องการของนักเรียนแล้วก็ถ้าผลงานก็คือจะลง Facebook หรือว่าผลงานสิ่งที่นักเรียนเขาทำออกมาเนี่ยว่าอันนี้คือสิ่งที่จะสื่อไปคนข้างนอกว่าอ๋อนักเรียนเราทำได้สำเร็จเนี่ยเราจะเน้นในรูปแบบอย่างนี้แต่ว่าการทำเหมือนสมัยก่อนของคุณแม่เนี่ยก็ยังไม่ได้ทำเพราะว่าต้นทุนค่อนข้างสูงสิ่งที่นักเรียนจากรัฐพีที่เรียนจากเราเขาจะได้อะไรไปนะคือได้ความเป็นมาตรฐานของการทำแพทเทิร์นเพราะว่าเนื้อหาพวกนี้มันเป็นสิ่งที่คงที่อ่ะมันไม่ได้แปรเปลี่ยนไปตามกาลและเวลาตามแฟชั่นขอให้ขึ้นเหมือนกับสร้างบ้านอ่ะฐานเบสิกอ่ะให้ได้ก่อนดังนี้เทรนด์แฟชั่นการเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่มันจะเข้ามาเป็นหมุนรอบเวียนไปแต่ถ้าเราทำเองได้แล้วสวยทำรูปแบบต่างๆได้เนี่ยเราไม่กลัวแบบมาเป็นยังไงนักเรียนตีแบบออกได้แต่สิ่งอื่นสิ่งที่จะต้องไปเพิ่มเติมคือหาความรู้นะคะเรื่องเทรนด์แฟชั่นเรื่องสีนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยความเหมาะสมต่างๆแล้วก็หาตลาดของที่เขาจะยืนเขาทำธุรกิจเนี่ยดูว่าเขาจะอยู่ตรงไหนจะไปทำงานโรงงานจะทำเองส่วนตัวจะไปเรียนต่อไปอะไรเนี่ยให้บอกมาเรามาเราก็สามารถที่จะสนับสนุนเข้าตรงนี้อีกส่วนให้ความรู้เขาเพิ่มเติมไปเป้าหมายของโรงเรียนรัฐพีก็อันที่หนึ่งทำปัจจุบันให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็ถ้าเรามีทีมหรือทายาทหรือว่าเพื่อนร่วมงานที่จะอยู่กับเราทำไปเนี่ยเราคิดว่าเราจะไม่หยุดยั้งการพัฒนาก็อยากจะเน้นถึงเรื่องว่าทำเสื้อผ้าสวยแล้วก็ในรูปของอุตสาหกรรมผลิตงานออกมาที่ไม่ใช่แค่แฮนด์เมดอย่างเดียวทำยังไงที่จะให้ช่างเสื้อไทยเนี่ยยืนอยู่ในระดับต้นๆของโลกอ่ะสมมติว่าเราอย่างที่เห็นมาคนไทยเก่งในเรื่องการดีไซน์แล้วเรามีศิลปวัฒนธรรมของเราอยู่ตรงนี้เอามาใช้เป็นประโยชน์ในช่วงของวันนี้อ่ะก็ยังจะไม่ล้มเลิกใจอยากจะทำให้ถึงที่สุดแล้วก็อยากจะสานต่อกับคนรุ่นใหม่ถ่ายทอดความรู้ที่เรามีเพราะเราพอดีเราก็เป็นช่วงสุดท้ายของเรา
1: ก็ห้องเสื้อพีก็มีชื่อมานานมากแล้วนะคะเกิดมาก็แบบรู้สึกจะได้ยินไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยว่าพระพีแล้วก็ได้แบบมีโอกาสได้แบบไปเจอพี่ปุ๋ยด้วยอะไรเงี้ยก็ยิ่งแบบโอ้พี่ปุ๋ยนี่เขาได้รางวัลมาจากห้องเสื้อพระพีนะก็จำติดมานะคะคัตติ้งที่เนี้ยแพทเทิร์นที่แตกต่างแล้วก็ที่สำคัญคือตอนวิธีทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนทำชุดไทยของละพีนี่นะแบบมันหลายขั้นตอนหลายซ้ำหลายซ้อนมากกว่าจะเสร็จมาหนึ่งตัวนี่ใช้เวลามากละพีถึงได้มีชื่อเสียงเพราะว่าความประณีตนะคะถ้าเกิดบอกใครว่าทำงานที่ละพีทุกคนก็โอ้แบบดีจังเลยแบบเก็บไว้นะอย่าแบบอย่าพลาดอย่าปล่อยให้หลุดมือไปนะใครๆก็รู้จักว่าลุงที่เป็นผู้ชายลุงยังโอ้ลุงดีใจด้วยนะที่หนูได้ทำงานที่ละพีคุณแม่ทุกคนที่บ้านเพื่อนก็แบบดีใจด้วยที่โอ้ละพีนะ
0: ยัง forever จุดไฟเติมฝัน
2: จากประสบการณ์ตั้งแต่ลืมตาดูโลกที่คุ้นเคยและอยู่ท่ามกลางกองเศษผ้าและแบบตัดเสื้อเธอเห็นทุกฝีก้าวบนถนนสายแฟชั่นและวันนี้นาฏยานครชัยจะมาให้ความรู้และประสบการณ์พร้อมกับการเติมความฝันให้กับคนรุ่นใหม่ที่มีใจรักในงานตัดเย็บและแฟชั่นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพสาขาการออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น
3: สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้มีความพิเศษมากๆเลยค่ะที่เราเนี่ยจะได้เรียนรู้เทคนิคและประสบการณ์ด้านการตัดเย็บแฟชั่นนะคะจากห้องเสื้อรับพี่ค่ะผู้เป็นปรมาจารย์ด้านแฟชั่นผ้าไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันนะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณนาฏยานครชัยเจ้าของโรงเรียนห้องเสื้อรับพี่ค่ะ
0: เดี๋ยวแนะนำตัวเองก่อนพี่นาฏยานครชัยนะคะเป็นทายาทลูกสาวของอาจารย์ลำยงบุญยรัตพันธ์ของโรงเรียนสอนทำเสื้อรับพีตั้งมาก็ประมาณเกือบ60ปีนะคะก็ทำเสื้อผ้านางงามแล้วก็พวก เสื้อผ้าให้ดาราแล้วก็บุคคลสำคัญสิ่งที่เราสัมผัสกับคุณแม่มาตลอด

0: ื้อผ้าต่างๆเราคิดว่ามีประโยชน์สำหรับคนรุ่นหลังอ่ะจะทำยังไงให้เสื้อสวยแล้วก็ตัวเผอิญตัวเองก็เก็บกับเศษผ้าเก็บแคตตาล็อกตัวเองอินโดยไม่รู้ตัวจนกระทั่งมาทำงานตอนอายุ60พอเกษียณจากราชการแล้วถึงมาเริ่มต้นทำ 3-4 ปีตรงเนี้ยแต่เผอิญเส้นสายของพี่นี่เยอะมากละเอียดทำเสื้อมาแล้วแบบว่าทำไงให้คนที่ใส่ที่จะรูปร่างไม่สวยแต่เธอจะสวยขึ้นมาได้โดยไม่ต้องมีอัลพอยอย่างไม่ต้องมีเครื่องประดับอื่นเลยยืนออกมาปั๊บเนี่ยสวยเป๊ะก็จากที่ฟังคร่าวๆมาในความเป็นไปของระพีเนี่ยนะคะก็น้องๆนักศึกษามีอะไรสงสัยไหม
1: อยากทราบว่าแฟชั่นสมัยก่อนกับสมัยนี้มีความแตกต่างกันอย่างไรคะ
0: ก็อย่างแฟชั่นเนี่ยนะจากที่ดูมาเนี่ยแคตตาล็อก10ปี20ปี30ปีเนี่ยนะคะมันจะหมุนรอบเราก็ตามเทรนด์แฟชั่นตามสีตามอะไรที่มันกำลังฮิตแต่ลึกๆแล้วเนี่ยหนูกลับไปดูสิมันวนไปแคตตาล็อกไม่เคยเปลี่ยนเพียงแต่ว่าบางครั้งเนี่ยปกใหญ่ปกเล็กแต่หนูสิ่งสำคัญคืออะไรรู้ไหมคะเราต้องทำแพทเทิร์นทำไอ้โครงสร้างที่ทำให้เสื้อสวยอ่ะแล้วก็ทำแก้ไขยังไงที่คนใส่แล้วเนี่ยให้เขาสวยขึ้นมาได้ต้องมองดูแล้วให้มันบาลานซ์ใช่ไหมบนล่างนู่นนี่นั่นหรือว่าเราจะมีส่วนไหนที่ไม่สวยอย่างคนแก่ก็จะเริ่มย้วยอย่างเงี้ยเราก็จะไม่ใส่โชว์แขนอะไรที่เราเด่นตรงไหนก็พยายามให้ทำให้เขาเด่นตรงนั้น
2: การตัดเย็บในสมัยก่อนกับสมัยนี้แตกต่างกันอย่างไรคะ
0: ก็ไม่ต่างจะเหมือนจะตอนนั้นก็คือว่าวัสดุที่เราจะมาเป็นประกอบกับเขาอะนะมันก็จะแปรเปลี่ยนตามสมัยนิยมใช่ไหมคะแต่หลักๆเนี่ยจะเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าเราจะมีวัสดุอะไรที่มันทันสมัยหน่อยหรือว่าประหยัดรวดเร็วอย่างสมัยนู้นอย่างการปักอะไรพวกเนี้ยเราก็จะแฮนด์เมคปักเองเดี๋ยวนี้หนูไปซื้อผ้าก็ปักเรียบร้อยแล้วอย่างนี้ใช่ไหมคะหรือสามารถผ้าปักจากต่างประเทศที่เป็นทั้งผืนแต่สมัยนู้นอ่ะเราต้องลูกไม้เนี่ยปักฉลุเองคือความแตกต่างคือความประณีตเนาะความสวยงามซึ่งบางคนก็อยากจะเก็บเป็นคอลเลกชันอ่ะเครื่องจักรกับแฮนด์เมคมันช้าแต่มันสวยงามมีคุณค่าทางจิตใจเลยทำนองเนี้ย
1: ค่ะอยากทราบว่าเคยไหมคะที่เวลาเราเอาแบบมาดูแล้วไม่สามารถตัดตามแบบนั้นได้ค่ะ
0: คือถ้าเฉลี่ยแล้วเนี่ยถ้าเป็นแบบจากแคตตาล็อกจากแบบที่เขาเนี่ยแต่ถ้าบางทีจากดีไซเนอร์ที่เราวาดขึ้นมาอิมเมจิ่งมาเองเนี่ยก็ต้องดูว่าดีไซเนอร์นั้นน่ะวาดจากพื้นฐานของอะไรใช่ไหมแต่ถ้าเป็นแบบที่เป็นแคตตาล็อกเรียบร้อยเนี่ยค่อนข้างจะไม่มีปัญหาแต่ว่าบางทีก็ต้องมานั่งคุยกันหน่อยว่าความเป็นไปได้ของอันเนี้ยมันคืออะไรเราต้องทำอะไรต่างๆเนี่ยค่อนข้างจะไม่มีแต่ถ้าเป็นแบบสเก็ตที่แบบติ๊บๆออกมาปั๊บเนี่ยแล้วก็คนที่ดีไซน์เนี่ยไม่มีพื้นของการตัดเย็บมาก่อนก็จะค่อนข้างลำบากบางทีเราอิมเมจินนะว่าตรงนี้พาร์ทนี้จะเป็นตรงนี้นะแต่ว่ามันจะมายังไงนะเราก็ต้องมานั่งดูว่านั่งลองท่านขึ้นหุ่นดูใช่ไหมคะ
3: ก็อยากให้คุณนะคะช่วยคอมเมนต์เทคนิคการตัดเย็บของพวกเรานะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างค่ะ
0: ก็ก่อนอื่นเราต้องดูกับว่าชุดแต่ละชุดเนี่ยเราจะให้ใครใส่นะคะใส่ไปไหนแล้วเราสมมติเราใส่ไปงานนั้นน่ะเราฐานะของเราน่ะเป็นเจ้าภาพเป็นแขกร่วมงานแล้วแขกที่มาน่ะหรือว่าใครประธานใหญ่ในงานให้มองสิ่งแวดล้อมนี้ก่อนเริ่มต้นเลยอายุของผู้ใส่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้โมเดิร์นไปหน่อยโป๊ไปนิดนึงอันนี้ก็ชอบนะชอบอันนี้เห็นไหมแบบมีเทคนิคการมาใช้ที่ทำให้กระโปรงมันพองแข็งอะไรเงี้ยมันเดี๋ยวนี้ก็จะมีอะไรที่มาเติมแต่งอะไรเนี้ยเป็นเอาเทคนิคสมัยใหม่เข้ามาใส่นะคะอันนี้พอหนูจับดูเงี้ยหนูรู้ไหมอย่างเงี้ยหนูมองดูก็รู้อย่างงี้ใช่ไหมอย่างเงี้ยเจ๊อย่างเงี้ยมันเหลือก็อย่างชุดลาตีเนี้ยมันก็จะมีโครงแต่นี่เพิ่นแบบของเราพอดีก็คิดว่าบางครั้งเนี้ยสมมติใส่อย่างงี้ปั๊บเนี้ยอกไปทางนึงอกจริงอกปลอมมันคนละประเทศอะอย่างเงี้ยถ้าจะทำให้กระชับอาจจะเติมอันนี้เติมเหล็กเติมอะไรเนี่ยก็คงต้องทำให้มันอย่าแตกแยกกันก็อย่างของเราเนี่ยอันเนี้ยก็เลยมาไปยกดูจริงๆนี่คือโครเซ็ตใช่ไหมคะทีนี้เผอิญเราลองเอาผ้ายกมาทำคือแบบ3-in-1ที่รัดรูปร่างด้วยถ้าไม่มีหน้าอกก็จะเติมให้อย่างเงี้ยใช่ไหมก็จะอึมขึ้นมาทันทีเลยเราเอาผ้ายืดมาปนขึ้นมาหน่อยมันจะได้กระชับขึ้นเสื้อชั้นในอ่ะองค์ประกอบข้างในอ่ะมีส่วนสำคัญสมมติว่าเราเป็นคนหลังงอใช่ไหมคะถ้าเราใส่บราเซียตัวเดียวเนี่ยเราก็ยังคงงอเนี่ยภูมิก็จะออกนะแต่พอเราใส่นี้ปั๊บเนี่ยมันก็จะกระชับขึ้นมาแล้ว ถ้าในชีวิตความเป็นจริงอาจจะใช้สีที่มันกลืนกันไปนี่เพิ่นแบบเห็นพยกงามมากเสียดายโรงเรียนอื่นหรือว่าที่เขาสอนในปัจจุบันเนี่ยก็จะเน้นถึงเรื่องระบบอุตสาหกรรมอะทำเสื้อที่เพราะเราจะมาทำแบบแฮนด์เมดอย่างเงี้ยไม่เวิร์กละกว่าจะได้ลูกค้ามาแต่นี้เราก็ต้องเอาเหมือนกับพวกหนูเรียนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ต้องมีเรื่องราวอื่นๆการออกแบบใช่ไหมคะทำกราฟิกทำดูเทนสีดูอะไรต่างๆที่ครูเรียนมาทั้งหมดเนี่ยเราต้องเอามาใช้เท่าที่ได้ลองดูเนี่ยเห็นว่าเด็กส่วนมากแล้วเนี่ยที่เขาเรียนแฟชั่นดีไซน์มาแล้วสามารถดีไซน์ทำอะไรได้แต่ว่ามันขาดประสบการณ์เหมือนกับเทียบกับวงกลมเราแค่เป็นจุดศูนย์กลางเล็กๆจุดเดียวดำๆนั่นแหละค่ะที่พวกเด็กๆจะต้องเอาไปให้รู้พอรู้แล้วรู้เลยแล้วคุณจะไปสร้างงานอื่นจะเอาความรู้อื่นเรื่องเทรนด์สีเอาอะไรมาใส่เข้าไปได้ให้ follow ให้ติดตามเทรนด์แฟชั่นนะคะอย่างพวกเว็บไซต์ของแบรนด์ดังๆมาเปรียบเทียบสมมติว่าเราทำงานออกมาปั๊บเนี่ยเราก็ต้องสมมติเลยค่ะว่าเราจะถามขายให้ใครอะราคาเราเท่าไหร่เราจะยืนอยู่แข่งกับใครได้ถูกไหมคะคิดว่าเรียนขนาดนี้ไปได้แล้วนะแต่บางอย่างอะไรที่เราไปขาดหายก็มาเติมเต็ม
3: ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณนัตยานครชัยมากนะคะที่ได้ให้ความรู้แล้วก็เทคนิคประสบการณ์ด้านการตัดเย็บแก่พวกเรานะคะขอบคุณค่ะ

0: ก็ติดตามงานประกวดนางงามมาหลายๆเวทีนะคะซึ่งวันนี้ก็ได้ทราบว่าการประกวดนางงามส่วนหนึ่งนะคะของชุดประกวดเนี่ยได้มาจากห้องเสื้อละพีซึ่งทำให้ตัวหนูเองเนี่ยภูมิใจกับแบรนด์ห้องเสื้อละพีว่าได้สร้างชื่อเสียงในระดับโลกค่ะจากที่ได้ฟังคุณณัฐยานะคะเล่ามาในการสอนนะคะก็ได้จากตอนนี้มีงานที่ต้องทำอยู่ก็ได้นำมาปรับใช้เกี่ยวกับเทนสีแล้วการรูปแบบการทำงานนะคะที่ได้คุณณัฐยาได้แนะนำมาค่ะ
1: ก็รู้สึกเป็นเกียรติมากครับที่ได้ข้อมูลจากห้องเสื้อละพีเคยติดตามผลงานห้องเสื้ออยู่ครับเบื้องหลังของชุดนางงามต่างๆแล้วก็นิตยสารก็จะนำไปปรับใช้ในการเรียนแล้วก็การในการประกอบอาชีพประโยชน์ที่ได้รับจากการฟังวันนี้ก็รู้สึกว่าได้ประโยชน์มากมายในการออกแบบชุดต่างๆว่าเราจะดีไซน์ชุดยังไงให้เหมาะกับคนที่สวมใส่คำนึงถึงรูปแบบของงานแขกของงานแล้วก็หาจุดเด่นจุดด้อยของตัวเราว่าเราเหมาะกับสิ่งแบบไหนให้เวลาใส่ออกมาใส่สวมใส่เสื้อออกมาให้ดูโดดเด่นมากที่สุดในงาน
2: ค่ะของผมเองนะคะก็ตอนที่ได้นางโสไทยประจำปี2543ค่ะก็ได้มีโอกาสได้ใช้เสื้อผ้านะคะก็จะเป็นชุดราตรีแล้วก็ชุดไทยค่ะของห้องเสื้อระพีแล้วก็อีกโอกาสนึงที่เป็นโอกาสครั้งยิ่งใหญ่ของชีวิตค่ะนั่นก็คือการได้เดินแบบต่อหน้าพระพักตร์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะคะแล้วก็ได้นำชุดไทยไปเดินแบบที่ประเทศจีนแล้วก็ตอนนั้นก็เป็นโอกาสครั้งหนึ่งที่ได้สวมใส่เสื้อผ้าของระพีค่ะความโดดเด่นที่ทำให้ผู้คนชื่นชอบเสื้อผ้าของระพีก็คือนอกเหนือจากเป็นเสื้อผ้าที่จะทำให้นางงามทุกคนสวยแล้วเนี่ยนะคะแล้วแถมยังได้รับรางวัลประจำชาติด้วยเนี่ยนะคะเครื่องแต่งกายประจำชาติเสื้อผ้าของระพีมีความโดดเด่นตรงคัตติ้งค่ะตรงรูปแบบแพทเทิร์นของเขาที่จะทำให้ผู้สวมใส่มีบุคลิกและลักษณะที่สวยแล้วก็สง่ามากขึ้นรวมถึงทำให้รูปร่างดูดีขึ้นนะคะแล้วก็การปักที่ไม่ธรรมดาลวดลายที่วิจิตรมากๆใช้คำว่าวิจิตรได้เลยนะคะแม้ว่าจะเป็นชุดราตรีก็ตามแต่เป็นชุดราตรีที่ใส่แล้วทำให้ผู้หญิงคนนั้นดูสง่างามมาก
3: กว่า60ปีแห่งการบรรจงสร้างสรรค์ความสง่างามเรียบหรูผ่านชุดราตรีทุกลายเส้นของการออกแบบทุกฝีเข็มที่ตัดเย็บสร้างความสำเร็จและความภาคภูมิใจมานับไม่ถ้วนแม้ในวันนี้อาจารย์ลำยง
4: บุญยรัตพันธ์
3: จะจากไปแล้วแต่ห้องเสื้อระดับตำนานสัญลักษณ์ของงานฝีมืออันปราณีต
4: จะยังคงอยู่
3: คู่แฟชั่นไทยตลอดไปห้องเสื้อระพี
5: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: ครับผมเศรษฐพงศ์ลีเลิศพงศ์จากสำนักงานกลต.วันนี้จะมาบอกเล่าเคล็ดลับการเงินครัวเรือนให้ทุกท่านได้รับฟังกันครับ
1: กำลังหางานทำยุคนี้ยากหน่อยแต่ก็ต้องสู้ค่ะ
2: เศรษฐกิจไม่ดีเราก็ต้องขยันหน่อยเพื่อครอบครัวเรา
3: ต้องขยันต้องอดทนเราทำได
0: ้หลายคนก็คงจะมีคำถามนะครับว่าในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบเนี้ยเราจะไปสมัครงานหรือไปทำงานอะไรดีบางคนก็คิดไปถึงอาชีพอิสระที่เราจะสามารถเริ่มต้นได้ด้วยตัวเองแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะวันนี้สำนักงานกลต.มี3ข้อทางเลือกในการสร้างอาชีพสร้างรายได้มาฝากกันครับไปติดตามกันเลยครับข้อ1นะครับถนัดอะไรทำสิ่งนั้นในอันดับแรกเลยเนี่ยอยากขอให้เลือกทำในสิ่งที่เราถนัดหรือสิ่งที่เราชอบก่อนเพราะว่าเราจะมีความอดทนแล้วก็มีความสุขกับการประกอบอาชีพนั้นๆ นะครับเช่นอาจจะเป็นช่างเสริมสวยนะครับหรือว่าจะเป็นนวดแผนโบราณหรือเราอาจจะไปขายของออนไลน์หรือทำอาหารหรือขายกาแฟก็ได้ครับหรือเราอาจจะเลือกต่อยอดจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาในช่วงที่ผ่านมาครับข้อ2นะครับคือฝึกวิชาชีพที่เราสนใจถ้าเรายังนึกไม่ออกว่าเราชอบหรือเราถนัดอะไรก็ให้ลองเลือกฝึกวิชาชีพที่สนใจแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายมีทั้งเรียนแบบออนไลน์แล้วก็เรียนแบบอบรมในชั้นเรียนนะครับตามศูนย์ฝึกวิชาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งก็มีหลักสูตรต่างๆสอนมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารทำเครื่องดื่มนะครับทำดอกไม้ประดิษฐ์ตัดเย็บเสื้อผ้าหรือสอนโยคะนะครับถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าดูข้อมูลหลักสูตรต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับสำหรับข้อที่3นะครับให้ลองขอคำปรึกษาจากเครือข่ายเราลองคิดดูนะครับว่าเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือกองทุนอะไรบ้างเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับหรือว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพราะว่ากองทุนหรือกลุ่มเหล่านี้มักจะมีการฝึกทักษะอาชีพนะครับให้คำปรึกษาแนะนำรวมไปถึงการสนับสนุนเรื่องของเงินทุนด้วยโดยถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มและก็มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์นะครับเราก็สามารถที่จะขอกู้เงินสนับสนุนเพื่อไปประกอบอาชีพจากกลุ่มหรือกองทุนเหล่านี้ได้ลองสอบถามข้อมูลได้ที่ผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยสามารถเข้าดูข้อมูลรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของทั้ง2หน่วยงานได้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแนวทางเบื้องต้นในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้3ข้อนะครับที่สำนักงานกลต.ได้นำมาฝากกันในวันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้ทุกท่านสามารถเริ่มต้นสร้างอาชีพในฝันได้นะครับเราเชื่อมั่นว่าทุกท่านทำได้ครับ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการรุ่นใหญ่ไกลโลกดิฉันแก้มบุ๋มบุพพานิสวัสดิ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและเป็นประจำทุกสัปดาห์ค่ะที่เรามาพบกันเราจะมาร่วมพูดคุยถึงโรคภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับผู้สูงอายุหรือบุคคลอันเป็นที่รักภายในครอบครัวของคุณค่ะดังนั้นเราจะมาร่วมพูดคุยเพื่อหาแนวทางในการป้องกันโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้กันค่ะรวมไปถึงรายการของเราจะยังสอนการออกกำลังกายในท่าต่างๆเพื่อสุขภาพที่ดีและมีเมนูอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับคุณผู้ชมกันด้วยค่ะและในช่วงรู้ทันโรคของเราวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติคณิตทรัพย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคปอดคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะครับสวัสดีครับ
0: คุณหมอคะวันนี้เราจะมาพูดถึงโรคถุงลมโป่งพองโรคนี้มันคือโรคอะไรยังไงอะคะ
1: ครับโรคถุงลมโป่งพองนะครับหรืออีกอย่างหนึ่งบางคนเรียกว่าโรคหลอดลมอุดกั้นเรื้อรังนะครับเป็นโรคที่เกิดจากการอักเสบในหลอดลมทำให้คนไข้มีภาวะของหลอดลมตีบเพราะฉะนั้นคนไข้ก็จะมีอาการของอาการไอเรื้อรังนะครับแล้วก็จะมีอาการเหนื่อยเป็นหายๆแล้วก็อาการเหนื่อยของเขาก็จะเป็นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับ
0: แล้วสาเหตุของโรคถุงลมโป่งพองนี่มันเกิดมาจากอะไรอะคะ
1: สาเหตุที่พบบ่อยสุดเลยนะครับก็คือเรื่องของการสูบบุหรี่นะครับซึ่งเป็นสาเหตุที่พบบ่อยสุดส่วนรองลงมาคือมลภาว
0: ะ
1: ซึ่งปัจจุบันเนี่ยในประเทศไทยเราพบว่ามีมลภาวะมากขึ้นนะครับก็เลยเป็นสาเหตุอีกอันนึงที่พบได้รองลงมานะครับหรือบางคนเนี่ยไม่ได้สูบบุหรี่แต่ว่ามีพี่น้องหรือว่าญาติสูบบุหรี่เขาก็มีโอกาสเป็นโรคนี้ได้เหมือนกันนะครับ
0: เพราะว่าเกิดจากการสูดดม
1: สูดเอาควันบุหรี่เข้าไป
0: เพราะว่าอยู่ใกล้กับบุคคลที่สูดใช่ไหมคะ
1: ค
0: แล้วอย่างนี้อาการของโรคถุงลมโป่งพองอะคะมีลักษณะอาการเป็นยังไงบ้างคะ
1: อาการหลักของคนไข้นะครับก็อย่างที่ได้กล่าวไปว่าคนไข้กลุ่มนี้มันเกิดจากการอักเสบเรื้อรังในหลอดลมเพราะฉะนั้นคนไข้ก็จะมีอาการไอเป็นอาการหลักนะครับโดยช่วงแรกอาจจะไอไม่มากแต่ช่วงหลังก็จะไอมากขึ้นนะครับไออาจจะแห้งๆหรือไออาจจะมีเสมหะหลังจากนั้นคนไข้ก็จะเริ่มมีอาการเหนื่อยมากขึ้นเรื่อยๆนะครับในคนไข้บางคนเนี่ยอาจจะมีอาการเหนื่อยแบบเฉียบพลันแล้วต้องมาโรงพยาบาลมาที่ห้องฉุกเฉินนะครับซึ่งคนไข้ในกลุ่มนี้จะทำให้มีเรื่องของความรุนแรงของโรคเป็นมากนะครับบางคนอาจจะเสียชีวิตได้จากภาวะของโรคกำเริบแบบเฉียบพลันครับ
0: ค่ะแล้วอาการเฉียบพลันที่หมายถึงนี่คือนั่นแสดงว่าคนที่เป็นแล้วสามารถเกิดขึ้นได้ทุกคนเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับมันขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรคนะครับคือถ้าเกิดคนที่มีความรุนแรงของโรคมากเนี่ยก็จะพบภาวะอาการกำเริบแบบเฉียบพลันนะครับ
0: ค
1: นไข้ที่มีอาการกำเริบแบบเฉียบพลันก็จะมีอาการเหนื่อยมากกว่าปกติบางคนเหนื่อยมากและจำเป็นที่อาจจะต้องใช้เครื่องช่วยหายใจนะครับในคนไข้กลุ่มนี้จะพบว่ามีอัตราการตายสูงเมื่อเทียบกับคนที่ไม่มีภาวะนี
0: ้ค่ะแล้วอย่างนี้คุณหมอจะวินิจฉัยโรคนี้ได้ไงคะว่าคนไข้คนนี้ที่มาพบเนี่ยเป็นโรคถุงลมโป่งพองอะค่ะ
1: การวินิจฉัยโรคถุงลมโป่งพองนะครับใช้อยู่3อย่าง1 คืออาการอย่างที่ได้กล่าวไปอันที่2คือประวัติความเสี่ยงก็อย่างที่ได้กล่าวคือเรื่องของการสูบบุหรี่นะครับอันที่3ซึ่งเป็นความจำเป็นในการวินิจฉัยคือการตรวจสมรรถภาพปอดนะครับซึ่งโรงพยาบาล

0: ใหญ่ๆจะมีเครื่องมือการตรวจสมรรถภาพปอดซึ่งการตรวจสมรรถภาพปอดจะบอกถึงภาวะหลอดลมที่อุดกั้นนะครับหรือหลอดลมที่ตีบได้นะครับ
1: ซึ่งเครื่องนี้ก็คือจะต้องเข้าไปรับการตรวจที่โรงพยาบาลเท่านั้นใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับเครื่องมือนี้ก็จะอยู่โรงพยาบาลทั่วๆไปนะครับก็จะใช้ในการวินิจฉัยโรคนี
1: ้แล้วส่วนมากคนไข้ที่เป็นถุงลมปุ่มพองเนี่ยค่ะจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายในช่วงวัยอายุเท่าไหร่อ่ะ
0: ครับเป็นได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายนะครับเดิมเนี่ยเราพบผู้ชายเป็นเยอะแต่ปัจจุบันแนวโน้มผู้หญิงเป็นมากขึ้นเนื่องจากผู้หญิงมีการแนวโน้มที่สูบบุหรี่มากขึ้นเพราะนั้นก็เลยทำให้โรคนี้เป็นมากขึ้นส่วนอายุก็มักจะเป็นอายุตั้งแต่อายุ40ปีขึ้นไปนะครับ
1: ซึ่งสมัยนี้ค่ะบุหรี่เนี่ยปกติที่เขาจุดเป็นซองแต่เดี๋ยวนี้จะมีบุหรี่ไฟฟ้าที่เห็นกันอันนี้มีผลทำให้เกิดโรคนี้ด้วยหรือเปล่า
0: ใช่ครับมีผลด้วยครับบางคนเข้าใจผิดว่าการสูบบุหรี่ไฟฟ้าแล้วไม่เป็นอ
1: ัน
0: นี้ยิ่งเพิ่มความเสี่ยงมากกว่าบุหรี่ปกติด้วยนะครับ
1: ยังไงเอ่ยคะ
0: เพราะว่ามันมีผลก็คือว่ามันทำให้เกิดหลอดลมอักเสบได้เหมือนกับเรื่องของการสูบบุหรี่ทั่วๆไปนะครับ
1: เพราะว่าเดี๋ยวนี้จะมีโฆษณาชวนเชื่อว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยโอเคอาจจะต้องเสียตังค์แพงหน่อยแต่ว่าจะไม่มีควันแล้วก็ไม่มีโอกาสเป็นโรคนั้นโรคนี้ต่างๆน้อยลงอันนี้ไม่จริง
0: ไม่จริงครับนั่นเป็นความเข้าใจผิดจริงๆแล้วมีความเสี่ยงเหมือนกับบุหรี่ทั่วๆไปเพียงแต่อาจจะไม่มีใช่ครับบางคนตลอดเวลาบางคนก็จะเป็นช่วงที่เขามีอาการเหนื่อย
1: ค่ะแล้วหลังจากที่เราวินิจฉัยโรคได้แล้วว่าเป็นโรคถุงลมป่องพองเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะมีวิธีการป้องกันรักษาโรคยังไงบ้างอะคะ
0: ทีนี้เอาวิธีการป้องกันดีสุดก็คือเรื่องถ้าคนไข้สูบบุหรี่นะครับก็ต้องให้เขาหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่เพราะว่าถ้าเกิดเขาเลิกบุหรี่ได้เนี่ยจะป้องกันการชะลอของโรคได้นะครับอันที่สองคือการรักษานะครับการรักษาก็คือเราแบ่งเป็นสองแบบใช้ยากับไม่ใช้ยานะครับการไม่ใช้ยาที่สำคัญก็คือเรื่องของการฉีดวัคซีนที่แนะนำก็คือวัคซีนไข้หวัดใหญ
1: ่
0: ซึ่งปัจจุบันของกระทรวงสาธารณสุขเองเนี่ยเขาจะฉีดสำหรับผู้สูงอายุแล้วก็เป็นโรคนี้นะครับซึ่งสามารถมาใช้สิทธิ์แล้วก็ฉีดได้ส่วนใหญ่ก็จะมาในก่อนฤดูฝนประมาณช่วงเมษาหรือพฤษภาซ
1: ึ่
0: งทางกระทรวงเขาจะให้วัคซีนฟรีมาตามโรงพยาบาลของสาธารณสุขที่ต่างๆนะครับอันที่สองก็คือการทำกายภาพบำบัดหรือการออกกำลังกายนะครับอันนี้ก็จะช่วยในเรื่องของอาการเหนื่อยนั้น2 อย่างก็เป็นหลักสำคัญในเรื่องของการไม่ใช้ยาส่วนการใช้ยาที่ใช้ในการรักษายาหลักก็คือยาขยายหลอดลมซึ่งเป็นยาสูตรนะครับซ
1: ึ่
0: งผลข้างเคียงจะน้อยกว่ายารับประทานนะครับเราให้คนไข้สูตรอาจจะว่าละครั้งหรือ2ครั้งเพื่อบรรเทาอาการเหนื่อยของคนไข้นะครับนอกจากยาสูตรชนิดขยายหลอดลมแล้วเนี่ยเราจะมียาสูตรสเตียรอยด์จะใช้ในคนไข้บางกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มที่มีอาการกำเริบแบบเฉียบพลันบ่อยๆนะครับเราก็จะพิจารณาให้ยาสูตรชนิดสเตียรอยด์ครับ
1: อย่างนี้คือการใช้ยากับไม่ใช้ยาเนี่ยค่ะผลที่ได้รับหมายถึงอาการที่จะหายนี่มันเร็วหรือช้าต่างกันมากน้อยขนาด
0: การรักษาด้วยยากับไม่ด้วยยาต้องรักษาควบคู่กันไปครับทำทั้งสองอย่างโดยอาการเนี่ยก็แล้วแต่ความรุนแรงของโร
1: ค
0: ถ้ารุนแรงน้อยอาการรักษาไปก็จะดีขึ้นไวแต่ถ้าเป็นอาการเยอะก็ต้องใช้เวลาพอสมควรแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอย่างที่ได้กล่าวไปโรคเนี้ยเป็นโรคที่เป็นเรื้อรังนะครับเพราะฉะนั้นที่สำคัญที่สุดเนี่ยคือป้องกันอย่าให้เกิดโรคจะดีที่สุด
1: ค่ะหมายถึงแก้ตั้งแต่ต้นเหตุ
0: ใช่ครับก็คือเรื่องของสูบบุหรี่เนี่ยนะครับที่สำคัญ
1: แล้วอย่างนี้ที่คุณหมอกล่าวว่าขึ้นอยู่กับความรุนแรงในการรักษาว่าจะต้องใช้ยาแบบไหนหรือลำดับการรักษาเป็นยังไงเนี่ยการที่จะแบ่งความรุนแรงนี้สามารถแบ่งได้จากลักษณะอะไรยังไงเหรอคะ
0: ความรุนแรงของโรคเราก็อาศัย1คืออาการนะครับอาการคนไข้ว่าเหนื่อยมากน้อยแค่ไหนอันที่2ก็คือการตรวจสมรรถภาพปอดการตรวจสมรรถภาพปอดเราสามารถบอกความรุนแรงได
1: ้
0: ว
1: ่
0: ารุนแรงน้อยปานกลางหรือมากนะครับ
1: ค่าที่วัดมันจะเป็นออกมาเป็นตัวเลขหรือว่ายังไงเหรอคะในการตรวจสมรรถภาพปอด
0: ครับเป็นตัวเลขครับแบ่งเป็นตัวเลขก็คือว่าถ้าสมรรถภาพปอดมากกว่า 80% ก
1: ็
0: คือความรุนแรงน้อยถ้าอยู่ระหว่าง 50-80 ก็รุนแรงปานกลางถ้า 30-50 ก็รุนแรงมากนะครับถ้าน้อยกว่า30ก็มากที่สุดเป็นต้นอย่างนี้ครับ
1: ค่ะแล้วในปัจจุบันเนี่ยค่ะการรักษาโรคถุงลมป่องพองเนี่ยค่ะมีเขาเรียกว่าวิธีไหนที่สามารถหายได้เร็วหรือหายขาดเลยไหมคะ
0: โรคนี้รักษาไม่หายนะครับแต่สามารถที่จะบรรเทาอาการนะครับคือสามารถรักษาใช่ครับถ้าเป็นแล้วเนี่ยโรคนี้ไม่สามารถหายได้นะครับ
1: แล้วสำหรับ

0: คนที่มารักษาเนี่ยนั่นก็แปลว่าถ้าคุณสูบบุหรี่มาคุณเป็นโรคถุงลมป่งพองหล
1: ัง
0: จากได้รับการรักษาคุณมีอาการทุเลาลงแล้วก็ต้องเลิกสูบบุหรี่ขาดเลย
1: ถูกต้องครับ
0: แล้วถ้าบางคนยังดื้อเหมือนยังสูบบุหรี่อยู่เหมือนอาการดีขึ้นแล้วกลับไปสูบบุหรี่เพราะว่ายังมีอาการอยากจะสูบอยู่อย่างเงี้ยค่ะอาการจะรุนแรงมากขึ้นหรือว่ามีผลยังไงไหมคะ
1: ใช่ครับการสูบบุหรี่จะทำให้สมรรถภาพปอดเนี่ยเสื่อมลงไวแล้วก็เกิดการอักเสบของหลอดลมมากขึ้นนะครับเพราะนั้นการเลิกบุหรี่เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญเลยในคนไข้กลุ่มนี้นะครับ
0: แล้วบุหรี่ปัจจุบันนี้ค่ะคือพูดถึงว่านอกจะมีควันหรือไม่มีควันก็สามารถทำให้เกิดโรคถุงลมป่งพองได้แต่ว่าคนไข้ที่มาหาคุณหมออะค่ะจะมีต้องซักประวัติบอกไหมคะว่าอ๋อสูบบุหรี่ไฟฟ้ามาครับบ่อยก็เลยเป็นอาจจะเป็นหรือว่าสูบบุหรี่เป็นมวลมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค
0: ือต้องซักประวัติในส่วนนี้หรือว่าดูในส่วนนี้เพื่อที่จะบ่งบอกถึงการรักษา
1: ถูกต้องครับก็คือส่วนใหญ่ถ้าคนไข้มาหาหมอนะครับด้วยอาการไอเรื้อรังแล้วก็เหนื่อยเนี่ยคำถามที่จะต้องถามคือเรื่องของการสูบบุหรี
0: ่
1: ถ้ามีประวัติเรื่องของการสูบบุหรี่มาโดยเฉพาะคนไข้ที่สูบบุหรี่ปริมาณเยอะๆก็คือมากกว่า1ซองต่อวันเป็นเวลา20ปีจะเพิ่มความเสี่ยงของการเป็นโรคนี้นะครับคนไข้กลุ่มนี้ทางหมอเองก็จะส่งให้ไปตรวจสมรรถภาพปอดรวมถึงอาจจะตรวจเรื่องของภาพรังสีทรวงอกเพื่อหาว่าโรคร่วมมีไห
0: ม
1: เพราะเป็นที่ทราบอยู่แล้วว่าบุหรี่เนี่ยทำให้เกิดโรคหลายโร
0: ค
1: อีกโรคนึงที่เกี่ยวข้องคือเรื่องของมะเร็งปอดซึ่งอาการก็อาจจะคล้ายๆกันก็คือว่ามีอาการไอมีอาการเหนื่อยได
0: ้ซึ่งโรคมะเร็งปอดนี่ก็จะมีความรุนแรงที่มากกว่าใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับมะเร็งปอดแล้วแต่ระยะถ้าเป็นระยะเริ่มแรกเราอาจจะรักษาหายขาดได้นะครับเพราะนั้นต้องรีบมาหาหมอแต่ระยะแรกนะครับ
0: ซึ่งก็คือรู้ตัวได้จากการที่จะมีการไอหรือแล้วก็เหนื่อยผิดปกติทั้งที่จะไม่ได้ทำอะไร
1: เพราะบางคนเนี่ยสูบบุหรี่เขาเข้าใจผิดว่าไอเกิดจากการสูบบุหรี่ก็อาจจะไม่มาหาหมอมาหาหมออีกทีคือเป็นเยอะแล้วนะครับเพราะนั้
0: น
1: ก็ต้องใช่ครับเพราะนั้นก็ต้องฝากคนที่สูบบุหรี่ด้วยนะครับถ้านั่นเนี่ยก็ควรจะมาหาแพทย
0: ์
1: อย่างรวดเร็วนะครับเพื่อจะได้วินิจฉัยรักษาได้รวดเร็ว
0: แล้วสำหรับคนไข้ที่ไม่ได้สูบบุหรี่โดยตรงอะค่ะแต่ว่าเป็นโรคถุงลมป่งพองนี่เกิดจากเพียงแค่การสูดควันเข้าไปเพียงแค่นั้นใช่ไหม
1: ใช่ครับก็คือ เกิดจากการสูดควันบุหรี่จากคนอื่นสูบนะครับปัจจุบันก็พบมากขึ้นโดยเฉพาะในผู้หญิงผู้หญิงเนี่ยมีความไวที่มีโอกาสจะเกิดเป็นถุงลมป่งพองมากกว่าในผู้ชายในปริมาณที่รับควันบุหรี่เท่าๆกันนะครับ
0: ทำไมอะคะ
1: ส่วนหนึ่งเขาอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของฮอร์โมนเกี่ยวข้องกับสารพันธุกรรมบางอย่างในผู้หญิงผู้หญิงเนี่ยสูบบุหรี่ปริมาณน้อยจะเป็นโรคนี้มากกว่ามากกว่าในผู้ชาย
0: อ๋อพูดหมายถึงว่าอัตราการเปรียบเทียบถ้าสูบ
1: สมมติคนผู้ชายสูบหนึ่งซองผู้หญิงแค่ครึ่งซองก็เป็นได
0: ้โอกาสเป็น
1: มากสูงกว่าในปริมาณที่รับปริมาณบุหรี่ที่เท่ากัน
0: แล้วอย่างนี้ถ้าเกิดเป็นคุณพ่อคุณแม่สูบบุหรี่แล้วอยู่กับลูกอยู่ในบ้านหรือว่าสูบใกล้ๆเด็กเนี้ยค่ะจะมีเด็กก็มีโอกาสเป็นโรคนี้ด้วยเหมือนกัน
1: ในเด็กเนี่ยคงไม่ได้เป็นนะครับอย่างที่บอกไปว่าโรคนี้จะเป็นในคนที่สูงอายุถ้าจะเป็นอาจจะเป็นโรคอื่นเช่นอาจจะเป็นหลอดลมอักเสบเรื้อรังหรืออาจจะเป็นโรคหืดนะครับซึ่งจะพบได้ในเด็กมากกว่าในผู้ในวัยสูงอายุ
0: โรคหืด
1: โรคหืดครับ
0: ค่ะซึ่งก็คือเป็นเฉพาะเด็กแต่ว่าผู้ใหญ่นี่ก็จะเป็นถุงลมป่งพองเลยใช่ไหมคะ
1: ผู้ใหญ่ก็อาจจะเป็นโรคหืดร่วมกับถุงลมป่งพองได้นะครับแต่ถุงลมป่งพองจะเจอในคนไข้ที่สูงอายุในเด็กจะไม่เป็นเพราะมันต้องใช้เวลาในการที่จะเป็นโรค
0: แล้วถุงลมป่งพองที่เราเป็นเนี่ยจะมีอาการสืบเนื่องไปถึงโรคร้ายแรงโรคอื่นนอกจากมะเร็งปอด
1: โรคถุงลมป่งพองเราพบว่าโรคร่วมพบได้บ่อยนะครับเนื่องจากว่าโรคนี้มันเกิดจากการอักเสบในหลอดลมการอักเสบไม่ได้เกิดเฉพาะในหลอดลมเท่านั้นเกิดการอักเสบในระบบอื่นๆด้วยเพราะนั้นเราจะพบว่าคนไข้เป็นโรคหัวใจมากขึ้นนะครับมีภาวะกระดูกพรุนมากขึ้นมีเรื่องของกล้ามเนื้อรีบมากขึ้นนะครับจะพบได้บ่อยในคนไข้ที่เป็นโรคถุงลมป่งพอง
0: แล้วคนที่ไม่ได้สูบบุหรี่แต่สูดดมซึ่งบางทีเป็นแค่บุหรี่ไฟฟ้าไม่มีควันออกมาอย
1: ่
0: างเงี้ยค่ะจะมีโอกาสเป็นไหมคะเพราะว่ามันไม่เห็นควันเรา
1: ถ้าสูดบุหรี่ไฟฟ้าคนที่อยู่ร่วมอาจจะมีผลกระทบน้อยกว่าเพราะมันไม่มีควันออกมา
0: อ
1: ันนั้นอาจจะเป็นข
0: ้
1: อ
0: แสดงว่าถุงลมป่งพองนี่คือสิ่งสำคัญคือเป็นควันด้วย
1: ใช่เป็นควันครับควันที่ออกมาจากบุหรี่เนี่ยจะมีพวกสารหลายๆอย่างซึ่งเราสูดเข้าไปมันก็จะมีผลตามมาครับ
0: อ๋อค่ะแสดงว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยกับบุหรี่ธรรมกับเป็นมวลธรรมดาเนี่ย

0: ที่สูบเนี่ยก็อาจจะมีผลอ
1: ัน
0: ตรายเข้าสู่ร่างกายเท่ากันแต่ว่าผลจาก
1: พูดที่อยู่รอบเคียงอาจจะน้อยกว่า
0: ใช่ไหม
1: ครับ
0: ซึ่งปัจจุบันนี้ค่ะจะพบว่าหลายๆคนทั้งผู้หญิงผู้ชายในตั้งแต่เด็กเดี๋ยวนี้เด็กหลายๆคนก็เริ่มที่จะสูบบุหรี่ตั้งแต่วัยเด็กบางคนอยู่ในวัยเรียนก็สูบอยากให้คุณหมอฝากถึงคนปัจจุบันนี้ที่อยากจะลิลองเริ่มสูบบุหรี่หรือว่าบางคนสูบบุหรี่แล้วก็ไม่ยอมคิดจะเลิกเพราะคิดว่าอาจจะไม่เป็นอันตรายกับร่างกายหรือว่าตัวเองอาจจะโชคดีไม่เป็นโรคอะค่ะ
1: ครับจริงๆนะครับบุหรี่โรคถุงลมโป่งพองเนี่ยสาเหตุที่สำคัญก็คือเรื่องของการสูบบุหรี่เพราะนั้นเนี่ยการที่จะรักษาแล้วก็ป้องกันไม่ให้โรคเนี่ยเป็นมากขึ้นก็คือการเลิกสูบบุหรี่นะครับนอกจากนั้นเองบุหรี่เนี่ยทำให้เกิดโรคหลายๆอย่างนะครับเป็นที่ทราบกันไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลิกสูบบุหรี่เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญในการป้องกันโรคนี้นะครับและเน้นอีกอย่างนึงโรคถุงลมโป่งพองเป็นโรคซึ่งอาจจะรักษาไม่หายขาดแต่เราสามารถที่จะป้องกันและดูแลทำให้คนไข้เนี่ยมีอาการเหนื่อยน้อยลงได้โดยท่านจะต้องมาหาแพทย์อย่างรวดเร็วแล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย
0: ์ค่ะก็เรียกได้ว่าบุหรี่นะคะก็เป็นอันตรายทั้งกับผู้ที่สูบแล้วก็ผู้ที่อยู่รอบข้างนะคะดังนั้นเราควรที่จะตัดไฟตั้งแต่ต้นลมนะคะโดยการที่ไม่สูบบุหรี่เพื่อที่จะไม่ได้ทำร้ายตัวเองแล้วก็คนที่อยู่รอบข้างของเราด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราต้องขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติคณิตทรัพย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคปอดคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะขอบพระคุณค่ะ
1: ครับดีครับ
0: และในช่วงยืดสายคลายเส้นวันนี้จะมีท่าทางการออกกำลังกายเป็นท่าใดนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะกำพบกับช่วงยืดสายคลายเส้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาฝึกหายใจในผู้ป่วยถุงลมโป่งพองกันค่ะสำหรับผู้ป่วยถุงลมโป่งพองนะคะจะมีการหายใจสั้นตื้นและหายใจไม่อิ่มค่ะซึ่งจะทำให้เรารู้สึกเหนื่อยตลอดเวลาค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาแนะนำวิธีการที่ถูกต้องกันค่ะเริ่มต้นนะคะเราจะทำในท่านั่งหรือว่าท่ายืนก็ได้ค่ะการหายใจที่ถูกต้องในผู้ป่วยโรคนี้นะคะเราจะต้องหายใจเข้าทางจมูกลึกๆให้ช้าและหายใจเข้าให้ท้องป่องดันมือออกมาค่ะและเวลาที่เราหายใจออกนะคะเราจะใช้เป็นการเป่าลมออกมาทางปากแทนการหายใจออกทางจมูกค่ะเดี๋ยวมาลองทำพร้อมกันนะคะเริ่มแรกนะคะมือประสานไว้ที่กระบังลมค่ะบริเวณหน้าท้องจากนั้นนะคะให้เรายืดตัวขึ้นตรงๆสูดหายใจเข้าทางจมูกลึกๆให้ช้าๆและท้องป่องดันมือออกมาค่ะหายใจออกใช้เป็นการเป่าลมออกมาทางปากยาวๆแทนจมูกนะคะลองดูอีกครั้งหนึ่งนะคะสูดหายใจเข้าลึกๆทางจมูกและเป่าออกมาทางปากยาวๆค่ะ

1นะคะสองค่ะ

3ค่ะสุดหายใจเข้าลึกๆท้องป่องนะคะสี่ค่ะสุดหายใจเข้าลึกๆทางจมูกและเป่าลมออกมายาวๆทางปากนะคะ

0: ค่ะสำหรับท่านี้นะคะเราจะฝึกกัน 5-10 ครั้งค่ะแต่ถ้าขณะทำแล้วเรารู้สึกว่าเริ่มมีอาการเหนื่อยหอบเราควรที่จะพักทันทีนะคะในระยะแรกนะคะถ้าเรายังไม่มั่นใจว่าการที่เราหายใจออกมาทางปากถูกต้องไหมเราสามารถนำกระดาษทิชชู่นะคะมาวางเจาะไว้ที่ปากแบบนี้แล้วก็เป่าออกมาให้กระดาษปลิวได้ค่ะสำหรับท่านี้นะคะจะช่วยทำให้เราหายใจได้ถูกวิธีและก็ไม่เหนื่อยค่ะ
1: สวัสดีค่ะมาพบกันในช่วงใส่ใจในจานนะคะสำหรับเมนูที่เราจะทำกันในวันนี้ก็คือปอเปี๊ยะสดค่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันเลยนะคะ

0: ันดับแรกเราจะเริ่มทำในส่วนของน้ำพะโล้ก่อนนะคะแล้วก็ใช้น้ำเปล่า1ถ้วยแล้วก็ใช้เนื้อไก่นะคะใช้ส่วนที่เป็นเนื้ออกไก่จะทำให้ได้เนื้อไก่ได้น้ำที่ออกมีรสชาติหวานด้วยนะคะแล้วก็เต้าหู้นะคะเราใช้เต้าหู้ที่เป็นเต้าหู้แข็งแล้วก็หั่นให้เป็นแผ่นเอาไว้นะคะใส่ลงไปพร้อมกันนะคะจากนั้นก็ใส่เครื่องเทศก็จะมีรากผักชีมีเปิดกั๊กแล้วก็มีก้านอบเชยนะคะใส่ลงไปด้วยอันนี้เพื่อที่ทำให้เกิดความหอมของกลิ่นพะโล้นะคะแล้วเราก็ปรุงรส ด้วยผงพะโล้นะคะเพิ่มกลิ่นของความเป็นพะโล้เข้าไปนะคะแล้วก็มีน้ำมันหอยนะคะตัวนี้จะช่วยทำให้รสชาติเนี่ยมันซึมเข้าไปในส่วนของเต้าหู้กับไก่นะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะเอาเต้าหู้กับไก่เนี่ยไปใส่ในตัวของปอเปี๊ยะนะคะแล้วก็ปรุงรสชาติเข้าไปแล้วก็ใส่ซีอิ๊วดำนะเพื่อแต่งสีเราไม่ต้องใส่เยอะนะใส่เพื่อแค่ให้สีของไก่และสีของเต้าหู้เนี่ยออกเป็นสีดำๆเข้มขึ้นนิดนึงนะคะแล้วก็ตั้งให้ส่วนผสมเนี่ยเดือดเดี๋ยวเราก็ปล่อยให้เขาสุกซะก่อนให้นุ่มก่อนค่ะเดี๋ยวเราค่อยกลับมาดูกันค่ะหลังจากที่เราต้มสุกแล้วนะคะเราก็จะได้ลักษณะของไก่ที่มีสีเข้มขึ้นแล้วก็มีกลิ่นรสของตัวพะโล้ลงไปนะคะแล้วก็เราก็จะนำไก่มาฉีกเป็นเส้นๆอย่างนี้นะคะแล้วก็เต้าหู้เดี๋ยวเราจะหั่นเต้าหู้เป็นแผ่นไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะให้เวลาเราม้วนเนี่ยจะได้เป็นลักษณะเป็นเส้นที่ห่อง่ายขึ้นแล้วเราหั่นเป็นชิ้นเอาไว้เราก็หั่นแตงกวาเราจะหั่นที่มีลักษณะเป็นแท่งๆเหมือนกันนะคะเพื่อจะได้ห่อได้ง่ายขึ้นนะคะสัก3แตงกวานี้เราอาจจะใช้เป็นแตงญี่ปุ่นหรือว่าแตงกวาของโครงการหลวงหรือว่าแตงกวาที่เนื้อแน่นๆนะคะใช้ได้หมดเลยแล้วก็กุนเชียงแล้วก็หั่นเป็นเส้นๆเอาไว้อย่างนี้นะคะอันนี้คือส่วนผสมที่เราจะใส่ลงไปในตัวของไส้ปอเปี๊ยะนะคะเราต้มพะโล้เมื่อกี้เอาไว้นะที่เราแยกน้ำไว้นะคะใส่ลงไปแล้วก็เติมน้ำเปล่านิดหน่อยนะคะประมาณครึ่งถ้วยถ้วยถึงครึ่งถ้วยก็ได้นะคะแล้วเราก็ใช้น้ำตาลใส่ลงไปได้เลยนะคะตัวนี้จะออกรสชาติหวานน้อยกว่าน้ำตาลที่ฟอกสีแล้วนะคะแล้วก็น้ำมันงานะคะใส่ลงไปได้เลยเกลือนะคะใส่เกลือปรุงนิดนึงเพื่อเพิ่มความเค็มเพราะเมื่อกี้เราเติมน้ำเปล่าเข้าไปนะคะแล้วก็น้ำมะขามเปียกแล้วก็จะเคี่ยวให้ข้นนิดนึงนะเคี่ยวให้เดือดนิดนึงสักพักหนึ่งนะคะนะคะแล้วก็เตรียมแป้งข้าวโพดเอาไว้ตัวนี้จะช่วยทำให้ส่วนผสมเราข้นขึ้นนะคะเราก็ใช้แป้งข้าวโพดหรือแป้งมันก็ได้นะคะเป็นตัวช่วยทำให้ส่วนผสมข้นขึ้นแล้วก็ต้องใช้วิธีการคนคนตลอดเวลานะคนเร็วๆเพราะถ้าเกิดปล่อยไว้มันอาจจะทำให้แป้งเป็นก้อนนะคะพอเสร็จแล้วก็ใส่ลงไปพอให้ส่วนผสมแค่คนเป็นลักษณะเหมือนซอสที่ตักราดได้นะคะอีกนิดนึงนะคะเราลองกะด้วยสายตาดูเอาก็ได้นะคะว่ามันใช้ได้หรือยังเราก็จะได้ลักษณะของแป้งไอของน้ำราดที่มีสีออกคล้ายๆน้ำพะโล้นะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมของเครื่องพะโล้อยู่ด้วยคราวนี้มาดูวิธีการม้วนนะคะเราก็ใช้แผ่นแป้งวางลงไปนะคะวางด้วยถั่วงอกนิดนึงนะคะวางแตงกวาลงไปวางเต้าหู้ถ้ามันใหญ่เราอาจจะตัดให้เล็กลงหน่อยก็ได้นะคะแล้วก็ใส่กุนเชียงแล้วก็เนื้อไก่ฉีกเวลาวางไส้นะคะพยายามวางให้มันเสมอเพราะว่าเดี๋ยวเวลาม้วนเนี่ยมันจะได้เท่ากันนะคะแล้วก็อาจจะเพิ่มสีสันข้างในลงไปโดยใช้ไข่ฝอยนะคะแต่งข้างในนิดนึงนะคะแล้วเราก็ม้วนให้แน่นวิธีม้วนไม่ยากนะคะก็คือแค่จับให้แน่นๆอย่างนี้แล้วก็ม้วนให้เป็นกลมๆเฉยๆนะคะเดี๋ยวเราจะทำสัก 2-3 แผ่นนะคะจากนั้นเราก็หั่นเวลาเสิร์ฟนะคะเราก็หั่นเป็นคำแล้วก็จัดใส่จานเราก็จะโรยด้วยไก่ฉีกนะที่เราเตรียมไว้แต่งหน้าหรือบางคนอาจจะใช้เป็นเนื้อปูก็ได้นะคะแต่เนื้อปูเนี่ยก็อาจจะนึ่งต้องนึ่งให้สุกซะก่อนนะคะเพื่อไม่ให้มีกลิ่นคาวออกมานะคะแล้วก็โรยไข่ฝอยโอเคน้ำที่เราเคี่ยวไว้แล้วเมื่อกี้นะคะลาดให้มันทั่วๆแล้วก็โรยด้วยงาขาวนะคะแล้วก็อาจจะแต่งด้วยต้นหอมนิดหน่อยนะเพื่อเพิ่มสีสันของอาหารหน่อยนึงอาหารประเภทนี้มันจะออกค่อนข้างเลี่ยนนิดนึงนะเราอาจจะเติมด้วยพริกชี้ฟ้าดองสำหรับเมนูปอเปี๊ยะสดวันนี้นะคะคุณค่าทางโภชนาการของปอเปี๊ยะจานนี้นะก็จะได้โปรตีนจากเนื้อไก่นะแล้วก็จากไข่แล้วก็ที่สำคัญคือเราจะได้จากกุนเชียงด้วยซึ่งบางทีเราจะเห็นว่ากุนเชียงมีไขมันเยอะแต่เราสามารถเลือกกุนเชียงที่ไขมันต่ำๆหรือจะเป็นกุนเชียงปลาก็ได้นะคะก็จะทำให้อาหารจานนี้ของเราเนี่ยได้สัดส่วนครบคุณค่าทางโภชนาการค่ะสำหรับครั้งหน้าจะเป็นเมนูอะไรนั้นคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามกันนะคะ
1: เต็มอิ่มกันเลยนะคะคุณผู้ชมทั้งความรู้จากคุณหมอท่าทางการออกกำลังกายรวมไปถึงการสอนเมนูอาหารเพื่อสุขภาพค่ะและถ้าคุณผู้ชมอยากทราบว่าครั้งหน้ารายการของเรามีอะไรมาฝากกันนั้นอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะและถ้าคุณผู้ชมท่านใดต้องการติดตามรับชมรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกย้อนหลังสามารถติดตามรับชมได้ที่ www.etvthai.tv หรือถ้าคุณผู้ชมมีคำถามและข้อเสนอแนะเชิญส่งมาได้เลยตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันแก้มบุ๋มบุปผานินสวัสดิ์พร้อมทั้งทีมงานรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ไอ้หมายมึงไม่บ้าก็เมาม ันใช่หรือที่คนระดับที่เป็นอาจารย์ในหอคอยงาช้างเนี่ยจะมาเป็นเกษตรกรมึงต้องตายมึงต้องเจ๊งเป็นไปไม่ได้มาปลูกต้นไม้ในที่แห้งแล้งในที่สูง

ผมเป็นเด็กยากจนที่เกิดจากครอบครัวที่ยากจนที่สุดในหมู่บ้านยากจนไม่มีข้าวที่จะกินเย็นนี้ทุกคนในบ้านตบกระเป๋าแล้วไม่มีเงินแม้แต่1สตางค์แดงเดียวแอบที่จะซื้อเสื้อไม่รู้คิดเอาเองนะตอนเด็กๆแล้วก็ไม่มีใครมาอบรมสั่งสอนเราเชื่อว่าการศึกษาเท่านั้นที่จะเวี่ยงเราให้หลุดพ้นออกไปจากแรงดึงดูดของความยากจนจึงตั้งใจเรียนผมก็เดินทางเข้ากรุงเทพเป็นครั้งแรกในชีวิตก็ไปแบบเด็กบ้านนอกนะครับไปแบบงมในที่สุดก็สอบเข้าได้ตอนเรียนที่มหิดลปริญญาตรีก็เรียนด้วยทุนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือทุนภูมิพลจบปริญญาตรีเนี่ยได้เหรียญทองเกียรตินิยมก็ไปเรียนปริญญาโทที่จุฬา2ปีก็จบปริญญาโทได้ปริญญารัฐศาสตร์มหาบัณฑิตมีทุนเสนอมาให้ก็เลยเลือกไปเรียนที่อเมริกานะครับอาจารย์ที่ปรึกษาบอกถ้าอยากได้ความรู้เพื่อกลับไปพัฒนาประเทศก็ต้องไปชิคาโกเพราะที่นั่นมีอาจารย์ระดับโลกก็เลยไปเรียนต่อที่ชิคาโกนะครับชีวิตนี้ก็จบปริญญาตรี1ใบนะครับแล้วก็ปริญญาโท3ใบแล้วก็ปริญญาเอก1ใบก็คิดว่าน่าจะพอแล้วมั้งเนาะแล้วก็กลับมาทํางานมาทํางานก็ไปอยู่ที่ศาลายาเป็นคนแรกก็คือตอนทําโครงการบัณฑิตคืนถิ่นก็มีบัณฑิตท้าทายว่าอาจารย์สมหมายอย่าดีแต่พูดเรียนเก่งพูดเก่งเป็นนักเรียนนอกแน่จริงไปทำให้ดูเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถกลับคืนสู่สามัญคืนสู่รูปูได้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีแต่เราไม่พร้อมเราไม่มีความพร้อมเรามีแต่ความยากจนเราไม่มีที่ดินก็เลยต้องเสาะแสวงหาที่ดินเป็นต้นทุนเมื่อได้ที่ดินแล้วก็เริ่มปลูกต้นไม้เลยครับปลูกทันทีเลยครับแล้วก็ปลูกจนเต็มพื้นที่200ไร่ในปีเดียว

0: ตอนมาเริ่มเมื่อปีพ.ศ. 2532เป็นที่โล่งเนื่องจากเป็นไร่พืชล้มลุกโดยเฉพาะข้าวโพดมันสำปะหลังพวกนี้นะครับเพราะเวลาเขาไถมันก็จะไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยเราก็ตั้งเป้าว่าทำอย่างไรมันจึงจะเอาสีเขียวคืนมาเอาป่าคืนมาแต่โดยธรรมชาติของทุกผู้ทุกนามนะครับก็ต้องกินต้องใช้เพราะฉะนั้นก็ต้องสร้างเม็ดเงินสร้างรายได้เพื่อยังชีพเพื่อแลกอาหารการกินด้วยนะครับเราจึงแบ่งพื้นที่ออกเป็นเขตต่างๆเป็น5โซนด้วยกันถ้ามันขึ้นดีได้ผลดีคุณภาพออกมาดีเนี่ยเราก็จะขยายพันธุ์หรือแนะนําให้ปลูกถ้าไม่ดีเราก็บอกอย่านะปลูกไปก็ไม่ประสบความสําเร็จนะครับ
1: ต้นโบทั้งนั้นดีเค้าไม่มีหนามเหมือนทุเรียน
0: ความเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดลใครก็รู้อยู่หอคอยงาช้างแต่อยู่ๆมาปลูกต้นไม้มาแบกจอบแบกเสียมมาอยู่กลางดินกินกลางทรายมาอยู่ใต้แสงดาวแสงเดือนเพราะฉะนั้นก็มีข้อครหานินทาเยอะแยะมากมายแต่ผมคิดว่าเป็นคำอวยพรนะคือจริงๆเราก็ไม่ได้ถือโกรธ

รืออะไรนะครับแล้วก็เป็นเรื่องจริงที่โอกาสที่จะสําเร็จนี่มันก็ยากแต่เมื่อเราทําให้เห็นแล้วเนี่ยมันเป็นบทเรียนที่ดีที่สุดที่เขาจะเดินตาม

0: ตั้งแต่รู้จักคุณลุงมาเนาะป้าก็เกิดคำถามหลายครั้งมากว่าคุณลุงเนี่ยเขาจะเกษียณตอนไหนเพราะในชีวิตเขารู้สึกว่าคำว่าเกษียณเนี่ยมันยังอีกห่างไกลมากแล้วก็ชีวิตเขาก็เต็มไปด้วยความฝันเนาะในการที่จะทิ้งร่องรอยจารึกเอาไว้ให้แผ่นดินนี้งั้นเส้นทางที่เดินคู่กับคุณลุงมาเนี่ยมันก็มีทั้งกลีบดอกไม้มีทั้งก้อนอิฐมีทั้งถนนลูกรังมีทั้งถนนลาดยางถ้าดูจริงๆตามอายุคุณลุงเนี่ยมันก็เกินวัยคนที่อายุ79ไปมากเราจะแบ่งกันว่างานภายใต้ชายคาเป็นหน้าที่ของป้าส่วนงานนอกชายคาเป็นหน้าที่ของคุณลุงป้าก็จะทำทุกอย่างค่ะเท่าที่คนคนหนึ่งจะทำได้ในทุกบทบาทที่ป้าจะทำได้จริงๆเรื่องกำลังใจเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับทุกคนนะตัวป้าเองตัวคุณลุงเองเราก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันแต่ว่าคุณลุงเนี่ยจะแนวฮาร์ดคอร์มากกว่าส่วนป้าเนี่ยจะเป็นเกษตรกรแนวโรแมนติกบางทีเราก็เสริมกำลังใจด้วยการบอกว่าอุ้ยต้นอะไรอ่ะสวยจังเดี๋ยวสักพักคุณลุงก็จะหาปลูกเป็นห่วงเรื่องอันตรายที่ห่วงคุณลุงมากที่สุดก็คืออันตรายในการทำงานอย่างเงี้ยเราก็จะต้องบอกกันว่าเดินช้าลงนะเดินช้าลงนะเดินช้าลงนะอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยป้าว่ามันคือความห่วงใยที่คิดว่าเราน่าจะอะไรนะคะบอกคุณลุงได้อย่างเงี้ยค่ะคือง่ายๆมากคุณลุงค่ะไม่ได้ต้องการอะไรเยอะ
1: ตั้งแต่เริ่มต้นที่ลุงหมายนั้นได้เริ่มตั้งใจที่จะทำสิ่งนี้มาเนี่ยแน่นอนแหละครับมันมีคนทั้งเห็นดีด้วยมีคนชื่นชมด้วยกับอีกมุมหนึ่งก็ต้องมีคนที่ค่อนแคบแต่ตัวลุงหมายเองแกไม่ได้เก็บคำติหรือคำต่อว่าพวกนี้มาเป็นสิ่งที่ทำให้มันลดทอนลงไปแกนำเอาสิ่งเหล่านี้เป็นแรงผลักดันให้ตัวแกเองได้เดินหน้าต่อไปคุณหมอคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี
2: ้ปกติคำพูดที่เข้ามาหาเราครับก็มีทั้งคำพูดที่เป็นเชิงบวกแล้วก็คำพูดที่เป็นเชิงลบใช่ไหมครับคำพูดที่เป็นเชิงบวกเนี่ยเป็นอะไรที่ดีอยู่แล้วส่วนคำพูดที่เป็นเชิงลบนะครับมันก็เป็นอุปสรรคที่มากระตุ้นเราให้สมองนะครับมีความสามารถในการปรับตัวอยู่เรื่อยๆครับการที่เราไม่เก็บเอาคำพูดที่เป็นเชิงลบมาเข้าสู่ตัวเราครับเมื่อสมองมีการปรับตัวก็จะไม่เกิดภาวะซึมเศร้าครับไม่เกิดภาวะเครียดหรือว่าภาวะความกังวล
1: ครับ
2: ซึ่งพอเราไม่เครียดเราไม่กังวลเราไม่เศร้าก็จะนําไปสู่สมรรถภาพของสมองที่ดีความจําเราก็จะยังดีอยู่ครับเราก็จะยังมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนรอบข้างได้อย่างดีต่อไปเรื่อยๆครับ
1: ผมคิดว่าลุงหมายเนี่ยก่อนจะมาถึงจุดนี้นะครับคุณหมอน่าจะมีทั้งความสุขบวกกับความเครียดบวกกับความเครียดอยู่ด้วย1เลยผมว่าเครียดจากอาจจะมีการแอบเครียดจากเสียงที่อยู่ในมุมที่ไม่ดีต่างๆกับ2คุณหมอคิดว่าเป็นไปได้ไหมครับว่าอาจจะเกิดจากความเครียดที่มาจากความตั้งใจอันเนี้ยพอคนเรามุ่งมั่นอะไรบางอย่างที่จะทำให้ได้อาจจะเกิดสะสมความเครียดกับตัวเองก็ได้
2: ใช่ครับในเรื่องของความเครียดเนี่ยที่เกิดจากการที่เราตั้งเป้าหมายเนี่ยจริงๆเราตั้งเป้าหมายได้แต่ว่าไม่อยากให้ไปกดดันตัวเองครับพอเรากดดันตัวเองมากไปเนี่ยก็จะเกิดภาวะความเครียดขึ้นความเครียดในทางฮอร์โมนแล้วก็สารสื่อประสาทเนี่ยครับเมื่อเราเครียดเองเนี่ยก็จะเกิดการหลั่งฮอร์โมนความเครียดตัวหนึ่งชื่อว่าฮอร์โมนคอร์ติซอลครับซึ่งฮอร์โมนตัวนี้ครับก็ส่งผลทำให้ระดับความดันโลหิตสูงทำให้ระดับน้ำตาลสูงขึ้นแล้วก็ทำให้ภูมิคุ้มกันเนี่ยทำงานแย่ลงด้วยถ้าเกิดว่าเรายิ่งเครียดเราก็จะเกิดโรคต่างๆตามมาครับซึ่งก็ไม่อยากให้กดดันตัวเองเลยว่าเราจะต้องไปถึงจุดหมายถ้าทำได้ให้มองว่ามันเป็นเป้าหมายที่เราต้องค่อยขึ้นบันไดไปทีละขั้นทีละขั้นมากกว่า
1: แล้วยิ่งกับเฉพาะกับผู้สูงวัย
2: ใช่ครับ
1: ด้วยถ้าเกิดว่ายิ่งมาเครียดนี่ยิ่งส่งผลไม่ดีต่อสุขภาพตัวเองด้วยใช่ไหมครับ
2: ก็มีจะมีทั้งโรคทางกายเหมือนที่กล่าวไปแล้วก็โรคทางจิตใจด้วย

0: มาดีมันมีหลายอย่างหนึ่งแผนทุเรียนแผนการปลูกทุเรียนรุ่นใหม่ซึ่งอันนี้จะต้องทำเปลี่ยนถึงทำ
1: แล้ววันนี้เราก็จะมีเพื่อนเก่าเนาะเพื่อนเก่าสมัยเรียนมัธยมด้วยกันในทั้งคู่รักคู่แค้นอ่ะคู่ฆ่าสี่คือเรามีปุ๋ยอินทรีย์หน้าแรงนี่มันก็โหดดินแห้งเร็วมากแล้วก็อากาศก็แห้งส่วนใหญ่ก็เป็นพวกต้นไม้ที่มันเป็นไม้ดอกไม้ประดับหรือกล้าไม้ครับจนเสร็จก็เป็นใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงเสร็จเราก็เข้าสวนดูแลต้นไม้ปลูกต้นไม้

คำว่าปลูกด้วยมือก็ใช้มือปลูกนะฮะไม่ใช่ปลูกแบบกระแทกกระทันคือแบบปลูกอย่างทนุถนอมดูแลด้วยใจนี่หมายความว่าเราใส่ใจทุกต้นไม้ที่ปลูกไม่ว่าจะเป็นต้นที่มีสายสกุลมีพันธุ์ดีมีดอกหอมหรืออะไรก็ตามคือเราใส่จิตวิญญาณไปในต้นไม้เพราะเรารักเขาแล้ววันหนึ่งเขาก็จะรักเรานะครับ

0: ชีวิตตั้งต้นตอนแรกเนี่ยมันเกิดมาในป่าดงพงไพแต่ตอนนี้ป่ามันหายไปใจเราหายวาบเลยนะครับเราไม่ได้มุ่งหวังที่จะปลูกต้นไม้เพื่อจะเอาแต่เงินเราได้เห็นความเขียวขจีเห็นดอกเห็นยอดอ่อนที่มีสีสันต้นไม้ทุกต้นสอนเราเขาเรียกว่าสังคมไม้คือต้นไม้ก็อยู่กันมีความหลากหลายเหมือนคนในสังคมนะมีคนสูงคนต่ำคนดำคนขาวคนรวยคนจนต้นไม้ที่นี่ก็เหมือนกันนะครับก็จะอยู่คละเคล้ากันไปนะครับไม่ใช่มีประเภทใดประเภทหนึ่งนั่นคือบทเรียนที่เราได้จากต้นไม้ครับ
1: อาจจะมีผู้สูงวัยหลังเกษียณบางท่านตอนนี้อาจจะยังค้นหาเป้าหมายชีวิตหลังเกษียณนี้เจอบางคนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมการอยู่ไปวันๆแบบนี้มันไม่มีคุณค่าต่อตัวเองเลยคุณหมออยากจะให้คำแนะนำอย่างไรบ้างฮะ
2: จริงๆในการสร้างคุณค่าครับแต่ละคนมองคุณค่าไม่เหมือนกันความสามารถแต่ละคนไม่เท่ากันถ้าเรายังไม่รู้ว่าเราจะทำอะไรก่อนเลยครับเราต้องลองมองว่าที่ผ่านมาเราเคยทำอะไรได้บางคนอาจจะค้าขายอยู่เดิมก็อยากจะให้ทำสิ่งนี้ต่อไปเรื่อยๆครับเพื่อเป็นการสร้างคุณค่าในตนเองในบางรายยังทำงานอยู่และยังสามารถทำงานได้ต่อเนื่องครับก็ยังทำงานเดิมต่อเนื่องไปได้เรื่อยๆครับแต่ถ้าเกิดว่าบางคนอยู่ในจุดที่ไม่ได้ทำอะไรแล้วแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองอ่ะเริ่มหมดคุณค่าไปจริงๆครอบนะครับเป็นสิ่งที่ดีในการสร้างคุณค่าครับเรามีลูกหลานการที่ผู้สูงอายุคนหนึ่งไม่ใช่ใครอื่นกันเลยครับอย่างเช่นคุณแม่ผมเนี่ยครับเขาก็จะมีความภูมิใจมากในการที่เขาอ่ะยังได้ทำงานบ้านยังสามารถดูแลลูกๆได้ยังสามารถทำอาหารให้ลูกๆกินได้ครับสิ่งนี้มันก็คือคุณค่าของเขาครับทุกครั้งที่เราได้เห็นสิ่งเหล่านี้ครับผมก็จะมีการชื่นชมเพราะว่าเออขอบคุณมากเลยนะครับที่แบบทำมาให้นะครับเพราะว่าทุกครั้งที่เขาได้รับการชื่นชมมันคือคุณค่าในตัวเขา
0: ครับนั่งกินนอนกินผมไม่ได้นั่งได้นอนหนึ่งเราได้ออกกำลังกายเราได้เดินเราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงยิ่งสูงวัยผมคิดว่ายิ่งมีความจำเป็นที่จะต้องหาแหล่งหรือสถานที่ที่มันเงียบสงบสงัดคำว่าเกษียณเนี่ยเป็นคำชั่วร้ายที่จริงคำเต็มคือเกษียณอายุงานแต่ผู้เกษียณเนี่ย

0: กลับไปตีก็เกษียณทุกสิ่งทุกอย่างจิตใจก็เกษียณกำลังใจก็เกษียณหลังจากเกษียณอายุเนี่ยท่านอาจจะอยู่ได้อีก30ปีนะครับท่านจะทำอะไรได้เยอะมากเลยถึงแม้ว่าท่านจะไม่ได้เริ่มเอาไว้ก่อนที่จะเกษียณอายุหลังเกษียณก็ไม่ช้าที่จะทำผมได้เรียนแล้วว่าต้นสักที่สองคนโอบเนี่ยอายุแค่35ปีถ้าท่านปลูกเมื่ออายุ60อายุ80 90ท่านก็เห็นความเติบโตของมันได้อย่างชัดเจนแล้วเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ว่าเราจะเริ่มเมื่อไหร่แต่ผมนี่บอกว่าเริ่มทันที
1: คราวนี้แล้วด้วยผู้สูงวัยด้วยอายุนะครับคุณหมอแน่นอนแหละจากความชื่นชมแล้วก็เป็นห่วงด้วยในการที่จะต้องไปลงมือทำในการปลูกต้นไม้ข้อควรระวังในการที่ถ้าผู้สูงวัยเนี่ยอยากจะใช้กิจกรรมในหลังเกษียณไปอยู่กับต้นไม้การทำสวนทำไร่ต่างๆครับ
2: นับว่าเป็นกิจกรรมทางกายอันนึงแล้วกันเนาะเพราะว่ากิจกรรมทางกายกับการออกกำลังกายเนี่ยก็จะแตกต่างกันนิดหน่อยการออกกำลังกายมันจะต้องมีรูปแบบของการทำซ้ำแต่ว่าการทำสวนเนี่ยเราเรียกว่ากิจกรรมทางกายถึงแม้ว่าจะเป็นกิจกรรมทางกายครับก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆสำหรับผู้สูงอายุเพราะว่าเขาช่วยคงสมรรถภาพของเขาไว้ครับในบางรายที่มีโรคความดันโลหิตสูงก็จะช่วยลดระดับของความดันโลหิตสูงได้ออกกำลังกายก็ช่วยลดน้ำหนักได้ช่วยคุมน้ำหนักได้ช่วยคุมระดับน้ำตาลในเลือดแล้วก็คุมระดับไขมันได้เหมือนกันครับมันเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าก็มีสิ่งต้องควรระวังเหมือนกันใช่ไหมครับประเทศไทยเป็นเมืองร้อนไปทำการปลูกต้นไม้กลางแจ้งอย่างนี้ครับก็อาจจะมีการภาวะร่างกายขาดน้ำได้ครับอาจจะต้องมีการพกน้ำไปดื่มจิบเป็นระยะเรื่อยๆเพื่อป้องกันการขาดน้ำอาจจะเกิดภาวะโรคลมร้อนหรือว่าโรคลมแดดได้
1: คร
2: ับ ซ
1: ึ่
2: งอันตรายมากอาจจะต้องมีการระมัดระวังในเรื่องของเครื่องมือเนาะเพราะว่าเครื่องมือของการทำสวนครับบางอย่างก็มีคม
1: ครับ
2: ควรจะใส่ถุงมือและสวมรองเท้าให้มิดชิดครับถ้าเกิดว่าได้รับบาดเจ็บจากการที่เราไปสัมผัสดินหรือว่าสัมผัสกับเครื่องมือครับอีกอันหนึ่งก็คืออาจจะแนะนำในการฉีดวัคซีนบาดทะยักครับ
1: ครับ
2: โดยวัคซีนบาดทะยักเนี่ยก็ถ้าสำหรับใครที่ไม่เคยฉีดเลยครับก็จะต้องฉีดให้ครบ3เข็ม
1: ในผู้สูงวัยก็ฉีดได้ใช่ไหมครับ
2: ควรจะต้องฉีดอย่างต่อเนื่องเลยครับเพราะว่าในรายที่เคยฉีดมาก่อนนะครับจะต้องมีการกระตุ้นภูมิทุก10ปีครับถ้าจะจำง่ายๆก็ทุกอายุที่ลงท้ายด้วยเลข0ครับ60 70 80ก็แนะนำว่าให้ไปฉีดกระตุ้นภูมิบาดทะยักครับ
1: ในทุกๆ10ปีโอ้สิ่งที่คุณหมอบอกเป็นประโยชน์ครับกับผู้สูงวัยที่คิดว่าวางแผนการใช้ชีวิตหลังเกษียณด้วยการที่อยากทำกิจกรรมอะไรที่ใช้แรงหรือต้องไปเกี่ยวข้องอะไรกับสิ่งของที่อาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพเราได้ถ้ามีการวางแผนที่ดีผู้สูงวัยเหล่านั้นก็จะสามารถที่จะทำกิจกรรมเหล่านั้นได้ด้วยความปลอดภัยและด้วยความสุขด้วย

0: เมื่อก่อนตรงที่เป็นทุเรียนนี่เป็นมะม่วงนะครับคือเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญในการที่จะถ่ายโอนประสบการณ์ทั้งดีทั้งบวกทั้งลบไปสู่คนรุ่นหลังนะครับหมายความว่าเมื่อเขามาเห็นต้นไม้ตั้งแต่ต้นเล็กต้นกลางต้นใหญ่ก็ทำให้รู้สึกว่าโอ้ดินอย่างนี้ก็ปลูกได้การรับเอาความรู้ไปเนี่ยไปปฏิบัติไม่ใช่มารู้เฉยๆแล้วก็นิ่งเราเชื่อว่าบางเกร็ดบางความรู้นะครับมันเป็นประโยชน์ที่ถ้าเขาได้มาเห็นมันจะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจได้อย่างดีแต่ถ้าเราไม่ทำอะไรไว้เลยทุกอย่างก็จะเลือนสลายไปทุกอย่างก็จะหายไปในกองเพลิงเมื่อผมตายผมต้องไม่ตายหมายความว่าประสบการณ์และองค์ความรู้จะต้องทำรงอยู่ให้เป็นอนุสรณ์ให้เป็นแรงบันดาลใจให้กับพื้นแผ่นดินให้กับคนและอนุชนรุ่นหลังตลอดไปครับ
1: ครับ
0: วันก่อนท่านก็เอาใส่ถุงดินย้อมปุ๋ยไปเป็นสีดินแล้วก็เป็นสีหนึ่งของผ้าไหมสีสะเกดด้วยการปลูกกระท้อนร้อยต้นเนี่ยถ้าไม่บ้าก็เมาแต่ตอนนั้นน่าจะเมาเพราะว่ากระท้อนนี่เป็นผลไม้ที่ต้องห่อทุกลูกเขาจึงเรียกกระท้อนห่อการห่อกระท้อนที่ถูกต้องจะต้องห่อด้วยใบตองแห้งใบตองกล้วยแห้งไม่ใช่ถุงพลาสติกหรือไม่ใช่กระดาษเพราะว่าเราต้องห่อ3ชั้น
2: แล้วก็ปลูกเอาไว้เผื่อแบ่งปันทีนี้มหาดอยู่ในมือเนี่ยเป็นมหาดที่ลูกใหญ่แล้วก็หวาน
3: ก็จากการที่ได้มาเรียนรู้กับท่านด็อกเตอร์นะครับ

0: ก็มันทำให้ผมเปลี่ยนแนวคิดหลายๆอย่างครับอย่างเช่นการทำเกษตรผสมผสานการปลูกป่าอย่างที่ด็อกเตอร์ทำครับมันทำให้เรารู้ว่าจากมือท่านแบบ2มือเล็กๆของท่านนะครับกับพื้นที่200ไร่เนี่ยมันสามารถกลายเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้โดยการแบบใช้การแบบลงมือทำในทุกๆวันอย่างสม่ำเสมอครับมันทำให้เราได้เห็นว่าการลงมือทำอย่างจริงจังมันสร้างผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ด็อกเตอร์ท่านได้ส่งมอบและก็ได้ให้คำตอบในทุกๆอย่างที่สวนแห่งนี้เอาไว้ให้พวกเราว่าเวลาที่เราเดินตามท่านเราจะได้พบเจอกับอะไรบ้างซึ่งผมบอกได้เลยว่าด็อกเตอร์ท่านสุดยอดจริงๆครับสมที่จะเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่จะเป็นไอดอลให้กับเด็กรุ่นใหม่ครับ
1: สิ่งที่ลุงหมายทำต้นไม้ที่ปลูกทุกต้นด้วยมือของตัวเองเนี่ยตอนนี้ได้กลายเป็นแรงบันดาลใจกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่เห็นลุงหมายทำสิ่งนี้แล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าตัวเองอยากทำบ้างคนรุ่นใหม่ก็หันมาให้ความสนใจในเรื่องของการปลูกต้นไม้เลยครับคุณหมอ
2: คิดว่าสิ่งนี้ครับมันคือการส่งต่อคุณค่าให้กับคนรุ่นหลังครับในแต่ละช่วงวัยมันมีความแตกต่างกันมากเลยครับ
1: ครับ
2: การที่เราจะเข้าใจในแต่ละช่วงวัยครับการที่ลุงหมายยังมีการปลูกต้นไม้อยู่ต่อเนื่องและมีการส่งต่อคุณค่าเนี่ยครับก็ทําให้คนรุ่นหลังเข้าใจผู้สูงอายุมากขึ้นซึ่งปัจจุบันเนี่ยสังคมเราเนี่ยเป็นสังคมผู้สูงอายุเนาะ
1: ครับ
2: ผู้สูงอายุเองมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นในขณะที่คนเกิดใหม่ก็เริ่มลดลงเรื่อยๆครับเจนเนี้ยในอนาคตก็ต้องมาเป็นกลุ่มที่ดูแลผู้สูงอายุพอเรามีการส่งต่อคุณค่ามีการส่งต่อสิ่งดีๆต่อไปนี้ให้กับคนรุ่นหลังครับเขาก็จะเอาสิ่งเหล่านี้ครับมาพัฒนาตนเองและก็ยังมีความเชื่อมโยงกับคนรุ่นเก่า
1: เกิดการเชื่อมต่อกันด้วยไม่ทำให้แต่ละเจนที่ห่างกันมากเนี่ยมันขาดกันไปโดยกิจกรรมที่ทำแบบนี้แหละไปส่งต่อให้กับคนรุ่นใหม่ได้กลับมาเชื่อมต่อ

0: ผมจะต้องหาของขวัญให้กับแผ่นดินทรัพย์สินทั้งหมดนี้เราจะยกให้เป็นสาธารณสมบัติในวันสุดท้ายของชีวิตเพราะเราไม่ได้มาเพื่อกอบโกยเราไม่ได้มาเพื่อแสวงหาความมั่งคั่งรู้จักความพอดีและพอเพียงหลังเกษียณอายุนี่ท่านเป็นผู้เข้มแข็งความเข้มแข็งนี่มันอยู่ที่ใจเราอยู่กัน2คนกับภรรยาบางวันพูดเรื่องความตายนี่5ครั้งแล้วก็พูดทีพูดเป็นประจำเพื่อจะให้เกิดความคุ้นเคยความชินว่ามันเป็นสัจจะมันเป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้วันหนึ่งมันก็ต้องมาถึงเราขณะเดียวกันเราจะตายอย่างไรผมว่ามันน่าจะเป็นสิทธิ์ที่เราจะเลือกได้ผมพูดกับตัวเองว่าทุกคนเกิดมามีเกียรติมีศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์อย่าไปกลัวครับเราพร้อมจะตายวันนี้ผมพร้อมจะตายอย่างมีความสุขอย่างพอใจผมคิดว่าเกิดมาชาติชีวิตหนึ่งเราได้ทำขนาดนี้มอบของขวัญให้กับแผ่นดินขนาดนี้เรามีความสุขจะตายวินาทีไหนนี่ก็มีความสุขท่านอยากจะทำพินัยกรรมอะไรยังไงท่านจะมอบชีวิตมอบอวัยวะมันไม่ผิดกฎหมายอะไรแต่มันจะทำให้คนที่อยู่ข้างหลังสบายใจด้วยว่าได้ทำตามที่ผู้วายชนเนี่ยปรารถนา
1: ทิ้งเป็นมรดกแผ่นดินนี้ตราบเท่าชั่วลูกชั่วหลาน

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันพุธที่26สิงหาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระ

พระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทเวลา 8:25 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านและจำหน่ายสลากกาชาดในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนายวินาโรธทรัพย์สงสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2567เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพจน์อัศววิรุณหการรองประธานคณะกรรมการและเลขานุการมูลนิธิสมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้าพร้อมด้วยศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวมงคลกุลคณะบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและประธานคณะกรรมการทุนมูลนิธิสมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้าและคณะนำผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิสมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้าประจำปี2565เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานการสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกทางการพยาบาลจากสถาบันการศึกษาในสหรัฐอเมริกาดังนี้นางสาวสุรัสวดีเครือหงสำเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์จากมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษานางสาวชิดชนกเบญจสิริสรรสำเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์จากมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษานางสาวสุทธินีทองทิพย์สำเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเคสเวสเทิร์นรีเซิร์ฟเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษานางสาวเปรมกมลขันธจักรสำเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์จากมหาวิทยาลัยวอชิงตันซีแอตเทิลเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาและนางสาวลาลีพัฒน์เพียรหาศิลป์สำเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์จากมหาวิทยาลัยวอชิงตันซีแอตเทิลเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาเวลา 14:05 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้พลตรีบดีสอนจิตบุญเหลือผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศนำคณะผู้บริหารและนักเรียนโรงเรียนเตรียมทหารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเหรียญทองแดงการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่6ประจำปี2567เหรียญเงินการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่7ประจำปี2568และเหรียญทองแดงการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่8ประจำปี2569รองศาสตราจารย์สุปรียาควรเดชะคุปพร้อมครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการทำงานหลังเกษียณอายุราชการโดยเสด็จพระราชกุมารพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2 เมษายน 2569ศาสตราจารย์กิติคุณปราณีกุลวณิชนำรองศาสตราจารย์วิโรจน์อรุณมานกุลผู้อำนวยการสถาบันภาษาไทยสิรินธรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันและคณะผู้ปรับปรุงพจนานุกรมจวงใต้ไทยเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือพจนานุกรมจวงใต้ไทยฉบับปรับปรุง2569และหนังสือเพลงพื้นบ้านชนเผ่าจ้วงอำเภอหน้าโพเขตปกครองตนเองกว่างสีจ้วงสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมทั้งกล่าวบังคมทูลเกี่ยวกับการพัฒนาการทดสอบภาษาไทยให้คนไทยและคนต่างชาติรวมทั้งการพัฒนาการอ่านภาษา

0: ไทยให้แก่เด็กไทยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดเจ้าแม่ทับทิมสิงเฉานครไหโขสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ชาวจีนเคารพศรัทธาโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: วันที่25สิงหาคม2569เวลา 8:45 นาทีเวลาที่จีนเร็วกว่าไทยชั่วโมงหนึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปวัดเจ้าแม่ทับทิมสิงเฉานครไหโขการนี้วัดได้จัดพิธีสักการะบูชาองค์เจ้าแม่ทับทิมสิงเฉาตามพิธีจีนเพื่ออำนวยพรให้เกิดความเป็นสิริมงคลในโอกาสสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเยือนนครไหโขในเดือน3ตามปฏิทินจันทรคติจะมีผู้ศรัทธาหลายหมื่นคนเดินทางมาทำพิธีสักการะใหญ่วันคล้ายวันเกิดเจ้าแม่ทับทิมวัดเจ้าแม่ทับทิมสิงเฉาเป็นศาลเจ้าแม่ทับทิมแบบแต้จิ๋วศูนย์รวมศรัทธาและการรวมกลุ่มของพ่อค้าชาวแต้จิ๋วที่เดินทางมาค้าขายในเกาะไหหลำโดยเฉพาะชาวจีนทางตอนใต้และชาวจีนโพ้นทะเลเช่นชาวแต้จิ๋วไหหลำฮกเกี้ยนและกวางตุ้งที่เคารพนับถือว่าเจ้าแม่ทับทิมเป็นผู้ปกป้องคุ้มครองผู้เดินทางทางเรือชาวประมงและนำพาความร่มเย็นเป็นสุขมาสู่ชุมชนในอดีตการออกทะเลกว่าจะถึงจุดหมายล้วนต้องเสี่ยงภัยอันตรายจากคลื่นลมหรือสิ่งอื่นๆพบหลักฐานการสร้างวัดเจ้าแม่ทับทิมสิงเฉามาตั้งแต่ปลายราชวงศ์หยวนถึงต้นราชวงศ์หมิงบูรณะซ่อมแซมหลายครั้งครั้งล่าสุดหอการค้าแต้จิ๋วมณฑลไหหนานและกลุ่มชาวจีนโพ้นทะเลได้ร่วมการระดมทุนบูรณะครั้งใหญ่จนเสร็จเปิดให้เข้าชมเมื่อต้นปี2567จัดตั้งมูลนิธิพัฒนาวัฒนธรรมสิงเฉาเมี่ยวจู่มณฑลไหหลำขึ้นเพื่อบริหารจัดการอย่างเป็นระบบทั้งการดูแลการอนุรักษ์โบราณวัตถุแบบซ่อมตามของเดิมจากช่างฝีมือในท้องถิ่นกิจกรรมทางวัฒนธรรมและพิธีต่างๆวัดได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณวัตถุสำคัญระดับเมืองของนครไหโขปี2562สถาปัตยกรรมในวัดเป็นแบบแต้จิ๋วโบราณเป็นหลักฐานสำคัญของการค้าในเส้นทางสายไหมทางทะเลของจีนผังวัดเป็นแบบ3ซุ้มประตู3เข้าส่วนอาคารและสิ่งก่อสร้างรวบรวมงานฝีมือชั้นครูที่งดงามซับซ้อนมีมิติทั้งประติมากรรมหินงานแกะสลักไม้งานปูกระเบื้องเซรามิกงานปูนปั้นและงานทองคำเปลวเป็นมรดกวัฒนธรรมระดับชาติไว้ด้วยกันที่โดดเด่นเช่นเสาแกะสลักมังกรซึ่งในหอประธานระฆังและกลองโบราณประติมากรรมแกะสลักส่วนใหญ่เป็นรูปมังกรหงและสิงโตเรื่องราวผู้คนวิถีชีวิตสื่อความหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองในทุกอาชีพบ้านเมืองร่มเย็นเป็นสุขและชีวิตสงบราบรื่นมีแผ่นศิลาจารึกที่บันทึกการซ่อมแซมวัดในสมัยจักรพรรดิเฉียนหลงราชวงศ์ชิงเป็นโบราณวัตถุที่มีค่าวัดเจ้าแม่ทับทิมสิงเฉาเป็นเสมือนสายสัมพันธ์ทางจิตวิญญาณที่เชื่อมพี่น้องประชาชนทั้งสองฝั่งช่องแคบไต้หวันและชาวจีนเชื้อสายแต้จิ๋วทั้งในประเทศและต่างประเทศตลอดจนชุมชนจีนโพ้นทะเลที่ผูกพันกับการเดินเรือและการค้าทางทะเลต่อเนื่องมาจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปโรงแรมเดอร์แลงแฮมไฮโคลพระราชทานพระราชวโรกาสให้กงสุลใหญ่ณนครกวางโจวและภริยาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลงานภาพวาดฝีมือจิตรกรชาวไหหนานแล้วพระราชทานพระราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตณกรุงปักกิ่งและภริยากงสุลใหญ่ณนครกวางโจวและภริยาตลอดจนผู้ปฏิบัติหน้าที่ถวายงานรับเสด็จเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนมณฑลไหหนานระหว่างวันที่23ถึง25สิงหาคม2569 เวลา 13:30 น.เสด็จพระราชดำเนินไปห้องรับรองพิเศษท่าอากาศยานานาชาติไหโคเมยหลานเมืองไหโคเอกอัครราชทูตณกรุงปักกิ่งและภริยากงสุลใหญ่ณนครกวางโจวและภริยารองอธิบดีสำนักงานต่างประเทศมณฑลไหหนานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารพร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ณกรุงกวางโจว

0: ฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จเป็นการเสร็จสิ้นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนมณฑลไหหนานสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่23ถึง25สิงหาคม2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในช่วงเวลาต่างๆตามลำดับดังนี้เวลา 7:00 น.พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพรับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดสะเกษกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา 11:00 น.พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 น.พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 น.พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปองคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันนี้พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเดินทางไปยังจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อติดตามการดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาการส่งเสริมให้นักเรียนสำเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพตลอดจนการปลูกฝังวินัยคุณธรรมและจริยธรรมแก่นักเรียนของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการสร้างคนดีให้แก่บ้านเมืองในช่วงเช้าณโรงเรียนวัดหนองไม้สูงอำเภออุทัยองคมนตรีได้ติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาประกอบด้วยโรงเรียนวัดหนองไม้สูงและโรงเรียนวัดทางหลวงมีการรายงานแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพโรงเรียนประจำปี2568และผลการดำเนินงานของโรงเรียนทั้งสองแห่ง โอกาสนี้องคมนตรีได้ชี้แนะแนวทางการพัฒนาการศึกษาโดยเฉพาะการอ่านออกเขียนได้ในวิชาภาษาไทยตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1รวมถึงการส่งเสริมในรายวิชาภาษาอังกฤษผ่านโครงการพัฒนาครูภาษาอังกฤษของโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ดำเนินการร่วมกันกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ดียิ่งขึ้นในช่วงบ่ายองคมนตรีเดินทางไปติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนวัดเทพกุญชรชื่นดำรงธรรมอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียนวัดหนองไม้สุงพร้อมเยี่ยมชมการเรียนการสอนในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของครูและนักเรียนโอกาสนี้องคมนตรีได้เสนอแนะการส่งเสริมการปลูกฝังคุณธรรมแบบไม่กำหนดกฎเกณฑ์ในนักเรียนผ่านรูปแบบการชักจูงให้เกิดความเข้าใจและตั้งใจปฏิบัติด้วยตนเองตามหลักการระเบิดจากข้างในซึ่งเป็นหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรงานต่างๆได้รับพระราชบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดปทุมธานีมูลนิธิอาสารักษาดินแดนในพระบรมราชินูปถัมภ์บริษัทรณภัฏจำกัดสมาคมเพชรพลอยเงินทองและมูลนิธิมหาวชิราลงกรณ์ราชวิทยาลัยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดเทพธิดารามวัดเหล่ากรุงเทพมหานครวัดสาลีวัดเถนพลายวัดอัมพะวนารามจังหวัดสุพรรณบุรีวัดป่าเกตจังหวัดสมุทรปราการและวัดคีรีวงศ์จังหวัดชุมพรสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์สำนักงานเทศบาลนครหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินนางสาวภายืนเพ่งลักษณะและบริษัทอนาล็อกดีไวซ์ประเทศไทยจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดกลางวัดอโศการามวัดหนองยางเหนือจังหวัดกาฬสินธุ์วัดท่าบึงวัดตราชูวนารามวัดสว่างสุทารามจังหวัดขอนแก่นวัดบ้านสะแกซำจังหวัดบุรีรัมย์วัดสว่างอารมณ์จังหวัดร้อยเอ็ดและวัดดอนน้อยจังหวัดหนองคายสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม JSP ประเทศไทยจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดทองนพคุณวัดทองธรรมชาติวัดธาตุทองกรุงเทพมหานครวัดสามขาวจังหวัดอ่างทองวัดพลายชุมพลวัดหนองทองจังหวัดสุโขทัยวัดบางด้วนนอกวัดพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการวัดเขาลอยวัดสมุทรคามบ้านท่าจังหวัดเพชรบุรีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนบริษัทสุรินทร์อ่อมญาติเคมีคอลประเทศไทยบริษัท CSN Engineering พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระสิงห์จังหวัดเชียงราย4รูป คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวาย

บังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันนะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอจังหวัดนครราชสีมาองค์การบริหารส่วนตำบลผักไหมจังหวัดศรีสะเกษโรงเรียนวัดท่าด่านจังหวัดนครนายกโดยบัญชาการรักษาดินแดนองค์การบริหารส่วนตำบลควนชุมจังหวัดนครศรีธรรมราชเจ้าหน้าที่และแก่นนำสุขภาพเทศบาลตำบลคลองเต็งจังหวัดตรังเรือนจำจังหวัดสระบุรีวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมชมรมวงปล่อยแก่ขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นและองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลผักไหมจังหวัดศรีสะเกษโรงเรียนวัดท่าด่านจังหวัดนครนายกโดยบัญชาการรักษาดินแดนองค์การบริหารส่วนตำบลควนชุมจังหวัดนครศรีธรรมราชเจ้าหน้าที่และแกนนำสุขภาพเทศบาลตำบลคลองเต็งจังหวัดตรังเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินมหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดปทุมธานีบริษัทรณภัฏจำกัดเรือนจำจังหวัดสระบุรีวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมชมรมวงปล่อยแก่ขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีและคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเชิญพวงมาลาพระราชทานไปวางที่หน้าหีบศพเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตหลังจากไปปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านวันนี้ที่วัดสามัคคีอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบรรลังวัยสิริรองผู้ราชการจังหวัดนครราชสีมาเชิญพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพวงมาลาประทานของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทัศนารีนาถไปวางที่หน้าหีบศพนายสุภมงคลรัตนจิตหัวหน้าแผนกบรรเทาทุกข์มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยซึ่งเสียชีวิตอย่างกระทันหันหลังเดินทางกลับจากการไปปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านเมื่อวันที่24สิงหาคม2569ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพนายสุภมงคลรัตนจิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พระราชทานน้ำหลวงอาบศพและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวนายสุภมงคลรัตนจิตอย่างหาที่สุดมิได้จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลภรณ์ณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: อยากมาเรียนที่นี่บ้าง
1: หนูเคยเห็นรูปถ่ายแม่ตอนสาวๆค่ะแม่เล่าว่าที่เนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะ
2: แล้วทั้งสองพระองค์เกี่ยวข้องยังไงกับที่นี่เหรอครับ
0: ทั้งสองพระองค์เป็นคนที่พิเศษมากๆของที่นี่ยังไงล่ะรัชกาลที่5ทรงตั้งโรงเรียนมหาดเล็กแล้วรัชกาลที่6ท่านก็ทรงต่อยอดจนเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศเขาถึงทำอนุสาวรีย์ของพระองค์ไว้คู่กันไง
3: อาคารมหาจุฬาลงกรณ์สมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2467
1: เหมือนในรูปของแม่ฉันเลยนี่ต้องเป็นอาคารเรียนหลังแรกของจุฬาที่แม่เคยเล่าให้ฟังแน่ๆแก่นแก้วรอด้วย
4: โอ้ยเจ้าแมวนี่มาจากไหนกันเนี่ย
1: เฮ้ยขอโทษค่ะ
4: ระวังหน่อยแมวน่ะมันซนเดี๋ยวจะไปทำข่าวของเสียหายเข้า
1: ขอโทษค่ะขอโทษค่ะคุณลุงคะช่วยเล่าเรื่องที่นี่ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะบ้านหนูอยู่ต่างจังหวัดไม่ได้มาที่นี่บ่อยๆแล้วให้ฟังหน่อยนะคะ
4: คร่าวๆนะก็ในหลวงรัชกาลที่6ท่านได้เรียนมหาวิทยาลัยที่ประเทศอังกฤษทําให้รู้ว่าเมืองนอกเมืองนาเนี่ยที่เขาจะเดินขึ้นได้ก็เพราะมีมหาวิทยาลัยไว้เป็นที่รวบรวมความรู้สาขาต่างๆและผลิตคนเก่งๆมาพัฒนาประเทศพอพระองค์ขึ้นครองราชก็ทรงตั้งมหาวิทยาลัยนี้ขึ้นซึ่งที่จริงก็เกี่ยวข้องกับการสร้างดุสิตธานีด้วยนะ
2: ดุสิตธานีโรงแรมใช่ไหมครับผมเคยได้ยินชื่อนี้
4: ไม่ใช่โรงแรมอะไรกันดุสิตธานีก็คือเมืองจำลองที่เอาไว้ให้คนเข้าไปเล่นเล่นตามกติกาที่กำหนดขึ้นมาเล่นเพื่อเรียนรู้วิธีการปกครองกันเองเล่นเลือกผู้นำกันเองต้องให้ในหลวงรู้ว่าถ้าจะปกครองกันแบบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงประชาชนต้องมีการศึกษาก่อน
2: โอ้โหเหมือนเล่นเกมสร้างเมืองเลยเนาะ
4: ท่านจึงออกกฎหมายให้ทุกคนเรียนจนจบป.4จะได้อ่านหนังสือออกจะได้รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตัวเองแล้วก็ตั้งมหาวิทยาลัยที่ให้ความรู้ที่สูงขึ้นไปอีกเอาละฉันต้องไปทำงานแล้วนะ
2: ว่าแต่คุณลุงทำอะไรที่นี่เหรอครับ
4: ก็ดูแลทั่วไปนะไปนะ
0: นั่นแก่นแก้วคาบอะไรอยู่นะ
2: ฮะแย่แล้วนั่นเป็นของคุณลุงคนเมื่อกี้แก่นแก้วเดินออกมาด้วยอ่ะ
0: ไหนขอปู่ดูหน่อยสิจดหมายอะไรเนี่ยจ่าหน้าถึงเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีด้วยคนนี้เนี่ยคือคนที่ในโรงรัชกาลที่6ให้มาจัดการเรื่องการก่อตั้งจุฬาเลยนะ
2: ฮะคุณลุงที่เราเจอเมื่อกี้ไหนเขาบอกดูแลทั่วๆไปไงเล่า
5: ในหลวงรัชกาลที่6ก่อตั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อวางรากฐานการศึกษาระดับสูงให้คนไทยมากกว่าแค่อ่านออกเขียนได้เพราะหวังให้การศึกษาสร้างคนเก่งที่รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตนเองอย่างแท้จริงเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรือง

0: และไอ้วิชาลูกเสือเนี่ยเรียนกันไปทำไมอ่ะผมยังไม่เข้าใจเลย
1: จำได้แต่รัชกาลที่6ทรงเป็นผู้ก่อตั้ง
2: โอ้ยตายแล้ว
3: ดูขอถามหน่อยสิคะทำไมพี่ถึงมาเป็นลูกเสือล่ะคะ
0: ใช่ครับเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อน

0: มะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสระเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสระเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสระเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสรณังคัจฉามิ
0: พุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: สังฆังสรณังคัจฉามิ
0: สังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: อทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: อทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: กามิสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: กาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: สุรามิระยะมัจจะปะมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: สุราเมลยะมัจฉะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: มา
0: ขะชาติกาเทเสตุธัมมังอนุกัมปิมังปะชัง
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสัมภะคะวะโตอรหะโตสัมมาพุทธัสสะยังปนารัญญามหาปทวิงอุณนาเทตวหาพรหมนัสสะปิยพุทธเฮสุทินเฮสุยะหวะพรหมโรกาเอกะโกราหรังชาตังเตนาปิพิชิตตหัตตยะวิยะอิมมะวันตะวาสิโนเท วะตะโยติสังธัมมนิณะนิยมหานังตังวิปรหปังสุตวังมัตตจิงสุสเจมัตถิงสกหารัตสเววะอัตสมังอาคมิตสติสาตัตถะปุตเตอธิตวามหันตังตุขังอนุภะเวยยหติงติงอนุสนธิแห่งพระตถธรรมเทศนาอาตมภาพจะได้แสดงพระตถธรรมเทศนาในมหาเวสสันดรชาดกกันที่9มัตสี9จิปกถาเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองศรัทธาประสาทะของคณะท่านเจ้าภาพซึ่งประกอบด้วยคุณเพ็ญพันธ์ชาวนวิสิทธิ์และคณะรับเป็นเจ้าภาพในกันที่9มัตสีเป็นเงินจำนวน 60,000 บาทนี่เป็นความศรัทธาของคณะท่านเจ้าภาพได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพก่อนที่อาตมภาพจะได้แสดงในกันที่9ให้เนื้อหาสาระได้กระชับเวลาจะให้เป็นเหมาะจะกล่าวถึงความหลังแต่ครั้งที่หลวงพ่อวัดหนองปุนแตกท่านได้แสดงในกัน8ไว้ว่าคือเท่าชราตาชูโชคได้มาขอสองกุมารพระเวสสันดรก็ยกกัณหาชาลีให้แก่เท่าชราตาชูโชคก็เอาเถาวัลย์มามัดพระกรกัณหาชาลีตีชุกชาลาตีต่อพระเวสสันดรในเนื้อหาสาระในกันที่8ก็มาหยุดลงตรงนี้ตอนนี้ไปจะได้แถลงในกันที่9เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองศรัทธาประสาทะของคณะท่านเจ้าภาพดำเนินตามกระแสพระบารี

ที่กล่าวไว้ว่ายังโกราลังอันวาโกราหนอันใดอันเป็นวิสัยเส้นกัมปนาตลัญญาเหมาะเวสันตเรนะอันมหาบุรุษราชาติอาชาในเชื่อทินวงทรงบำเพ็ญเพิ่มโพธิสมภารด้วยเดชะอำนาจทานพระโพธิสัตว์เป็นปฏิมปรมัตถบารมีอันหมายมันตังโกราหลังโกบังเกิดมหัศจรรย์ในใจผมจนจบผมไม่เห็นทินเฮสุบางเมื่อเท้าเธอยกย่องดารุณยวเรศผู้ยอดรักเราก็จะว่าจะแฝฝักซึ่งดวงเหตุทั้งสองข้างวางไว้ในมือพามเท่าก็พาสองพงางามไปในทางกันดารควรจะทรงสหันเสนอนาถาด้วยพรุกเจ้าเป็นกำพระพระพระชนลนีเตน้อยน้อยยังมีวายน้มพามันคู่คมเข็นเขียวคำรามตีต้นให้ดวนเดินตามป่าเราหกละเหินหอบหิวและให้โหนมีแต่เสียงเธอร้องอดโอนสะอื่นร้องลำพันสันทุกเส้นยาก็วันป่าหิมะพานเตสังลาลปิตังสุตวหาฝ่ายฟูงเทพประธานพิมานไม้ใส่เกินแนวเนินพนาวาดได้สดับคำประกาศสองกุมารสังสารจนสุดเสียงดังทิพมานจะเอ็นเอียงอ่อนลงถอยชดเทพเจ้าก็เศร้าสลดพิลาบเลี้ยวมาดูมิละหายปิมปันหนึ่งว่าดวงฤทัยจะปะทุลั่นละออกเอียดตุกอกหงด้วยทรงพาอะไรนั้นใหญ่หลวงก็พากันค้อนสวงกันแสงโศกอยู่ซบเศร้าจึงปรบว่าชาวเราเอ่ยจะคิดชะไหนดีถ้าแม่นสมเด็จพระมัทสีเธอกลับเข้ามากหันยังมิท่านเย็นอาทิตย์ตะวันเมื่อนางมิเห็นพระลูกทั้งสองจะทูลถามขันแจ้งว่ามันพาไปนางก็จะอะไรโลดเล่นตามติดไม่คิดให้มหันตังทุกขังคิดไปเลวก็ใจหายเห็นน้ำตาตกโอ้ว่าอกมัดสีเอ๋ยจะเสวยพระทุกข์แทบชีวิตจะปิดปงด้วยพระลูกรักทั้งสององค์นั้นแลงภิกขเวดูกระทรงผู้ทรงศีลสังวรญาณเทวสังฆาโยฝ่ายภูมิเทพประธานพิมานไม้ไพพนมมีอารมณ์อันร้อนเล่าเทพเจ้าจอมสากลจึงมียุคคนบังคับแก่เทพอันดับทั้งสามองค์อันทรงอิทธิฤทธิศักดาท่านจงพากันเนรมิตบิดเบือนกายอินทรีย์เป็นพญาราชสีทรงเสือสามสัตว์สกัดหน้านางพญามัดสีไว้ต่อที่ภาก่อนไข่ค่อยเย็นเห็นดวงจันทร์ขึ้นอยู่ลางลางท่านจงลุกหลีกค้นทางให้แก่นางงามตะตัวเทวปุตตาส่วนเทพเจ้าทั้งสามก็อำลาลีลาดบาดแผงจำแรงเป็นพยักพยาไกสอนสนันดังสายอัศนีลั่นตลอดป่าองค์หนึ่งเป็นพยักพยาเสือโค้งอีกตัวหนึ่งเป็นเสือเรื่องเรื่องนองสยองสยัดสะบัดบาดต่างก็ทำสีหนาดหน้าสยองคนก็พากันจอระล่นไปนอนที่ช่องแค่ฝั่งมรคาที่พนังจะ

ด็จขึ้นสู่บรรณศาลานั่นแหละสามัคคีปางนั้นสมเด็จพระมัคคีสีสุนทรเทพากัญญาจำเดินเตพระนางลีลาล่วงลับพระอาวาหันพระไทยเตวันวาหันพระวงลังตั้งแต่จะเป็นทุกข์ถึงพระเจ้าลูกมิลืมเลยเดินผ่านนางทรงเสวยพระสุขผ่านพระนัยเนตรทั้งสองข้างไม่ขาดสายพระอัตสุชนพรางผิดสะดุพระพลในกลางภัยที่นางเคยอาศัยทรงสอยอยู่เป็นนิดผิดสังเกตเหตุฉะนั้นไม้ที่มีผลเป็นพุ่มพวงกับกายกับเป็นดอกดวงเดียรดาษอนาถเนตรเทวนุนนั้นเกลเกิดพี่กุลเกมกับการุงทัดไปสายหยุดประยมและยมโดยยามพระพายพายพัดเคยล่วงโรยลาดกลงมูลมองแม่ยังได้เก็บไปลอยกองไปฝากลูกเมื่อวันวานก็เพียนผิดสะทานเป็นพวงพลทั้งเป็ดทิศก็มืดมิดมัวทุกทั่วแห่งทั้งขอบฟ้าก็ดาดแดงแดงเป็นสายเลือดไม่เว้นวายหายเอื้อดเป็นลางลายในยตาฟ้าก็พังดูพายพอยดูจิตใจของแม่นี้ยังน้อยอยู่นิดเดียวทั้งอินทรีย์ก็เสียวสั่นละลัวลิกสะเร่งคานบันดาลพิกพัดลงจากบ้าทางโคโดยในหัตถาที่ไม่เคยถือก็หลุดหล่นลงจากมือไม่เคยเป็นหินอนาถเอ๊ะประหลาดลากเลวมิเคยเลยอกเอ่ยทั้งอัศจรรย์จริงยิ่งคิดก็ยิ่งกิ่งต้อมพระไทยเป็นทุกข์ถึงพระลูกหลักทั้งสององค์เดินพางนางทรงเก็บพระราพลแต่ตามได้ใส่กระเช้าเสาพระบาทบทจรดุมเดินมาโดยด่วนพ่อประจวบจวนพยาพันมลิกรหาสะดุ้งพระไทยไว้วาดวาวีวิ่งบนแวะลงข้างทางพระสวงนางสันละลัวเล็กเต้นดังตีปางนางพยาทรงพากันเสงให้พี่ไล่รำจึงตัดว่ากรรมกรรมของมัดเสียงได้เวลาปานชนีพระลูกน้อยจะคอยหาอันหนึ่งมรคาช่องแคบวางคีรีเป็นตอกน้อยร้อยวิธีชำเพาะจรทั้งสามสัตว์ก็มาเนื่องนอนสกัด

นาคันจะหาทางลีรัดตัดในทางใดก็เรือที่จะเดินทางสองข้างเป็นโคตรเขินขอบคันขึ้นกันไว้สุริยทั้งเวลาก็เย็นลงลำไรไกลจะคำเลวยังไม่เห็นหน้าพระรูปแก้วคงไม่เลยอกเอ๋ยจะทำชะไหนดีจึงในวิธีทางที่จะคลายพระนางจึงปงหาบคนลงวอนไหว้เลวอภิวาทว่าข้าเตพยะพานมลึกคราชเรื่องเดชท่านก็เป็นพยาสัตว์ในหิมะเวศวนาสนผินพระพักปริมณฑลทั้งสามลามารับวันธนาโน้มด้วยเบญจางคปดิษฐ์แห่งโนหงนามชื่อว่ามัตสีน้องนี้เป็นกัลยาณีนอกษัตริย์มัทยาดุริยวงศ์อันหนึ่งน้องก็เป็นเอกองค์อัครบริจาคจอมนฤทธิ์เวสสันดรอันจำจากพระนครมาอยู่ภัยน้องนี้ตั้งใจสุจริตติดตามพี่มาด้วยกตเวทีหนึ่งพาสุริยสีก็ยำยนสนทยาสายันเลวเป็นเวรา พระรูปแก้วทั้งสองอยากหนุ่มกำหนดเสวยพาพี่เจ้าของน้องเอ๋ยทั้งสองลาขอเชิญกลับไปยังรัตนคุหาทำแก้วเร็วเชยจมถึงลูกหลักและเมียฟันอันหนึ่งน้องนี้จะแบ่งปันผลไม้ให้ครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งน้องจะไปฝากร้านที่ยังน้อยน้อยทั้งสองร่าพระพี่เจ้าจงมีจิตกรุณาสังเวชตะโตเทวปุตโตส่วนเจ้าเทพเจ้าทั้งสามคันได้ฟังพระสาวนีของสมเด็จพระนางมัตสีนั้นเธอไหว้วอนขอหนทางเห็นพระพักของสมเด็จพระนางมัตสีนองไปด้วยนะพระเนตรเทพเจ้าก็สังเวชในวิญญาณจึงพากันอุทาการขันไลให้มรคาแก่พระนางมัตสีพอแจ่มแจ้งแสงสุริยธรสมเด็จพระนางมัตสีก็ยกหาบคอนขึ้นใส่บ่าเอาพระสาคาดพระเต้าทั้งสองให้มั่นคงวิ่งพางนางก็หยอกพางทุกสี่ก้าวไม่หยุดหย่อนสักพักหนึ่งสมเด็จพระนางมัตสีก็เสด็จมาถึงพระอาวาสของพระเวสสันดรที่ประทับอยู่ที่พระลูกรักกันหาชาลีประพาสลาดเล่นประหลาดแล้วไม่เห็นลูกรักแก้วกันหาชาลีหายไปไหนปิ่มประหนึ่งว่าชีวิตของสมเด็จพระนางมัตสีชีวิตของฟาร์มเป็นแม่เมื่อลูกหายสมเด็จพระนางมัตสีจึงตัดร้องเรียกลูกทั้งสองด้วยความทุกขเวทนาว่า

0: จุงมือบุตรฉุดมือหลานชวนคุณปู่คุณย่าหรือคุณตาคุณยายมาล้อมวงลงนั่งดูและฟังอย่างตั้งใจเพราะนี่คือรายการที่จะพาหัวใจของคุณไปออกกำลัง Work Hard ออกกำลังใจ
1: ฮัลโหลสวัสดีจ้าคุณนายแดงเธอโทรมาทำไมเอาไปเที่ยวกันมาไปเที่ยวที่ไหนเหรอมีผลไม้มาฝากเยอะแยะเลยโอ้ยแล้วฉันจะกินทันไหมเนี่ยถ้าเอามาให้ฉันอะไม่เอาดีกว่าเธอเก็บไว้ทานให้ฉันนิดๆหน่อยๆก็พอโอ้ยแล้วฉันจะเอาไปทำอะไรได้เดี๋ยวมันก็เน่าหมดอะผลไม้นะเธอไม่ใช่ปลากุ้งหอยก็ได้ถ้างั้นน่ะเอามาก็ได้นะได้โอเคจ้าขอบใจขอบใจเดี๋ยวรอโอเค
2: คุณยายกังวลอะไรอยู่เหรอคะ
3: กังวลเพื่อนยายเอาผลไม้มาให้เยอะแยะเลยแล้วเราสองคนจะทานกันหมดไหมเนี่ย
2: โอ้ยายคะไม่เป็นไรหรอกค่ะยายถ้าเกิดเราทานไม่ทันถ้างั้นก็ใช้วิธีถนอมอาหารสิคะ
3: ทำยังไงอ่ะยายก็ไม่ค่อยรู้เรื่องยายกลัวมันเน่า
2: ไม่เป็นไรหรอกค่ะยายถ้างั้นเราจะพายายไปที่หนึ่งที่ยายจะรู้วิธีการถนอมอาหารแน่ๆค่ะ
3: จริงเหรอมีด้วยหรอ
2: จริงสิคะ
3: แล้วก็ดีเลยถ้างั้นเราจะได้เอามาถนอมอาหารทำอะไรได้หลายอย่างเก็บไว้กินกันนาน
2: ๆงั้นเราก็ไปกันเลยไหมคะ
3: อ้าวดีไปเลย
2: โอเคไปกัน
3: ไปเอ้ยหลานนี่เก่งหมดเลยนะเธอ
2: ยายกลัวบูดค่ะหนูก็เลยบอกยายว่ามันมีวิธีถนอมอาหารค่ะแล้วหนูก็เลยชวนยายไปที่นึงค่ะที่ยายจะรู้แน่ๆค่ะว่าการถนอมอาหารถนอมผลไม้ถนอมผักถนอมอะไรถนอมหมดเลยค่ะ
3: เล่าให้หลานฟังหลานก็บอกว่ายายเดี๋ยวจะพาไปทำผลไม้แปรรูปนี่ทำได้เหรอยายบอกยายไม่รู้เรื่องเขาบอกว่าเขารู้เดี๋ยวเขาจะพาไปที่นึงที่ทำผลไม้แปรรูป
0: เมื่อตกลงกันได้ดังนี้การเดินทางของคนทั้งสองรุ่นก็ได้เริ่มต้นขึ้นเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าสองสาวคู่สีต่างวัยวันนี้จะไปออกกำลังใจอะไรกันเกี่ยวกับการแปรรูปและการถนอมผลไม้เอาใจช่วยคุณยายกับคุณหลานกันด้วยนะครับและสถานที่ที่เรามาออกกำลังใจในวันนี้ก็คือชุมชนบ้านบางพลับอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามด้วยชุมชนบ้านบางพลับเป็นชุมชนที่มีความเรียบง่ายชาวบ้านส่วนใหญ่ทำสวนผลไม้ได้แก่ส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่ลิ้นจี่มะพร้าวน้ำหอมรวมถึงผลไม้ตามฤดูกาลต่างๆชาวบ้านส่วนใหญ่ทำการเกษตรแบบไม่ใช้สารเคมีใช้ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักเพื่อลดต้นทุนในการผลิตนอกจากนี้ชาวบ้านได้รวมกลุ่มกันดำเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวในรูปแบบการท่องเที่ยวเกษตรเชิงอนุรักษ์เพื่อเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวเข้ามาสัมผัสวิถีชีวิตชาวสวนและปรัชญาการใช้ชีวิตแบบพอเพียง
2: สวัสดีค่ะ
4: สว
2: ั
4: สด
2: ี
4: จ้าครับไปไหนกันครับวันนี้
2: อ๋อคือว่าคุณยายของเพื่อนหนูค่ะเขาฝากผลไม้มาให้เยอะเลยค่ะ
4: ค
2: เลยกลัวว่ากินไม่ทันนะคะเลยอยากจะรู้ว่าการถนอมอาหารมันทำยังไงเหรอคะ
4: อ๋อครับดีเลยครับมาเที่ยวที่นี่นะครับที่นี่ก็เป็นจะมีกลุ่มแม่บ้านอยู่กลุ่มหนึ่งนะชื่อว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลไม้กับชาติกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มแปรรูปนะผลไม้ผักผลไม้ใช้อิ่มนะมาถูกที่แล้วครับที่นี่นะครับ
3: ค่ะก็เลย
4: ครับเดี๋ยวพี่จะพาเข้าไปดูในชุมชนว่ามีอะไรบ้างนะก็เดี๋ยวจะพาไปดูการทำน้ำตาลมะพร้าวการทำสวนส้มโอเราก็มาที่กลุ่มแม่บ้านทำผลไม้ใช้อิ่มนะครับที่เราจะปั่นจักรยานด้วยกัน
3: ค่ะ
4: คร
3: ับผมพอดีเพื่อนๆให้มาเยอะแล้วก็ยายก็ให้มากันเต็มเลยก็กลัวจะเก็บไว้แล้วเดี๋ยวมันจะเสีย
4: ได้ครับผม
3: ก็เลยจะรู้ว่าจะต้องถนอมอาหารยังไงเอามาทำ
4: เป็น
3: ร
4: ู
3: ปอะไรได้บ้าง
4: เราเรียนรู้ในกลุ่มของป้าครับ
3: อ๋อเหรอคะดีเลยค่ะขอบคุณค่ะ
2: ง
3: ั้
2: นเราไปกันเลยไหมคะ
3: ไป
2: กันเลย
0: และเทรนเนอร์ที่จะมาดูแลการออกกำลังใจในวันนี้ก็คือเทรนเนอร์ทรงยศวิทยากรประจำชุมชนคนนี้นี่เอง
5: คือในชุมชนบ้านบางพลับเนี่ยครับมันจะเป็นชุมชนที่ปู่พ่อแม่ปู่ย่าตายายทำกันมาอยู่แล้วนะก็คือ ตอนนี้เปิดฟ้างแล้วเปิดฟ้างให้นักท่องเที่ยวเนี่ยทั้งเด็กผู้ใหญ่คนชราคนแก่เนี่ยเข้ามาเที่ยวในชุมชนนะครับเพราะในชุมชนเราเนี่ยเป็นชุมชนที่อากาศยังดีเช้าๆอากาศดีมากเลยเหมาะสำหรับปั่นจักรยานนะไปเที่ยวสวนส้มโอสวนน้ำตาลมะพร้าวดูกลุ่มแต่ละกลุ่มในชุมชนเรามีฐานกิจกรรมมีกิจกรรมให้เล่นน่ะอีกเยอะนะครับมีหลายจุดเลยนะไฮไลท์เด็ดๆนะวันนี้ก็เอาเด็ดๆของในชุมชนมาให้ลองเซิร์ฟๆดูก่อนลองเที่ยวดูก่อนนะครับภายใน1วันนะปกติเนี่ยกิจกรรมเรานะ20ฐานเนี่ยต้องใช้เวลา3วัน2คืนต้องมาค้างในชุมชนด้วยต้องมาค้างในพื้นที่นี้เพื่อจะเข้าเรียนรู้ในชุมชนนะแต่วันนี้เราเลือกแค่3กิจกรรมให้เขานะครับก็มีเรื่องการทานน้ำตาลมะพร้าวได้ลองเคี่ยวน้ำตาลได้หยอดนะครับแล้วก็ไปดูสวนส้มโอนะครับที่อยู่ในชุมชนนี้นะครับแล้วก็มาจุดนี้จุดนี้ก็คือเป็นจุดวิสาหกิจชุมชนผลไม้กับชาติมาชิมบอระเพ็ดใช้อิ่มผลไม้กับชาติที่นี่นะครับ
0: หลังจากได้รู้เรื่องราวความเป็นมาของชุมชนบ้านบางพลับกันพอสมควรก็มาถึงเวลาที่คุณยายและคุณหลานคู่สีต่างวัยจะได้ทำการเรียนรู้วิถีชีวิตของผู้คนละแวกนี้ด้วยการไปเห็นด้วยตาฟังด้วยหูชิมด้วยปากและออกกำลังใจไปพร้อมๆกันโดยการออกกำลังใจในวันนี้เราจะเริ่มกันที่ขี่จักรยานชมสวนผลไม้นั่นเองครับ
5: กิจกรรมแรกของเรานะครับก็เป็นกิจกรรมปั่นจักรยานเที่ยวชุมชนนะครับชุมชนเนี่ยครับก็ข้างทางก็จะเป็นสวนผลไม้อย่างเงี้ยนะครับมีสวนส้มโอสวนลิ้นจี่นะครับระยะทางในการปั่นในชุมชนก็3กิโลนะครับรอบวงนะครับเราปั่นไปวงกลมนะครับ3กิโลนะครับเดี๋ยวเราจะพาปั่นชมวิถีชุมชนในบ้านบางพับเนี่ยครับไปเรื่อยๆนะครับในชุมชนนะครับ

ที่นี่ส้มโอจะดกมากเลยปีนี้เป็นปีที่ส้มโอดกส้มโอนะครับปีนึงจะออก3รุ่นนะครับมันก็จะมีช่วงธันวาเมษาแล้วก็สิงหานะครับพอเวลาออกทีปุ๊บก็อยู่ได้ประมาณเดือนถึง2เดือนพอธันวาออกมันก็อยู่ได้ถึงมกรานะครับนะครับมันจะอยู่ได้2เดือนอยู่ที่ว่าคนจะซื้อมากซื้อน้อยถ้าซื้อมากก็หมดเร็วถ้าซื้อน้อยหน่อยก็ช้านิดนึงแต่ว่ามันก็อยู่ได้เหมือนต้นนะปกติของมันครับอยู่ได้เป็นเดือน

0: ี้แก่แล้วมันเหลือกเลยไหมเดี๋ยวผมปอกตรงนี้เลยนะ
1: ค่ะประมาณครับพี่โต้ง
0: นี่แหละครับที่ว่าอ่ะลองจับดูน้ำหนักมันจะได
1: ้5โลกว่า
2: โ
1: อ๊
2: ยโอ๊ยมาน
0: ี่นะครับเห็นไหมพอละเห็นไหมเปรียบเทียบเห็นไหมเนี่ย
1: ค่ะอันนี้ยาง
0: ใช่ยางใช่ไหมเราก็ดูจากตาเวลาจะดูอะดูจากตา
1: ตาห่าง
0: ที่มันจุดๆเนี้ยมันจะห่างถ้ายังไม่แก่เห็นไหมตาเป็น
1: ตา
0: ติดเลย
1: เออใช่ค่ะ
0: แล
1: ้
0: วก็นี่เห็นที่กดที่ตูดปุ๊บตูดถ้าตูดเข้าไปบุ๋มเข้าไปแสดงว่าแก่แล้วนะต้องมีแรงหน่อย

0: เดี๋ยวจากสวนโอนะเดี๋ยวจะพาไปสวนน้ำตาลมะพร้าวนะครับว่าน้ำตาลมะพร้าวที่เราจะมาทำหยอดน้ำตาลมะพร้าวเที่ยวน้ำตาลมะพร้าวมันมาจากไหนของต้นมะพร้าวเดี๋ยวจะไปชี้ให้ดูเดี๋ยวพาไปดูในสวนกันครับในสวนน้ำตาลมะพร้าวก็จะมีทั้งสวนมะพร้าวอ่อนนะครับสวนน้ำตาลมะพร้าวมี2แบบเลยว่าเราจะเอาแบบไหนจะเอาข้าวอ่อนหรือเอาน้ำตาลมะพร้าวมาเที่ยวครับ
1: เมื่อปั่นจักรยานกินลมชมวิวกันได้สักพักก็มาถึงยังสถานที่แรกก็คือสวนมะพร้าวน้ำตาลนอกจากจะได้ดื่มมะพร้าวน้ำหอมจากแหล่งปลูกขึ้นชื่อแล้วยังจะได้ชมการป่าช่อดอกมะพร้าวเพื่อเก็บน้ำตาลกันสดๆพร้อมเรียนรู้วิธีและลองทำน้ำตาลมะพร้าวด้วยตนเอง

0: ครับเมื่อกี้เราปั่นจากสวนน้ำโอมาใช่ไหมเราปั่นมาตามทางเรื่อยๆนะตอนเนี้ยที่เรายืนตรงเนี้ยเราแวะมาถึงสวนน้ำตาลมะพร้าวแล้วนะครับที่เราเห็นเนี่ยบนเห็นไหมที่เราบอกรองนะคือรอจากงวงมะพร้าวดอกมะพร้าวนะครับเพื่อจะเอาน้ำตาลมะพร้าวนะครับที่นี่เราจะเก็บช่วงเช้ากับช่วงเย็น2รอบนะครับโดยที่เราจะไม่ใส่สารกันบูดนะครับจะปลอดสารเคมีทุกอย่างเลยที่นี่นะครับเลยต้องเก็บ2รอบเช้ากับเย็นแล้วเราก็เอามาเคี่ยวเป็นน้ำตาลปึกตอนเช้านะครับทุกวันทำทุกวันนะ
1: มะพร้าวอะไรอะคะเนี่ย
0: ครับมะพร้าวนะครับที่สงขลาเนี่ยมันจะมีแยกเป็น3ประเภทนะครับมีมะพร้าวแกงที่ทำกะทิกับมะพร้าวอ่อนนะครับมะพร้าวน้ำหอมนะครับกับอีกพันธุ์นะครับก็จะเป็นพันธุ์มะพร้าวตาลครับมะพร้าวตาลก็เป็นพันธุ์เฉพาะที่เอามาทำน้ำตาลแบบนี้นะครับนี่คือมะพร้าวตาลนะครับพันธุ์ที่เราเห็นนี่คือพันธุ์หงทองนะครับเราปลูกมาตอนนี้ก็น่าประมาณ10ปีแล้วนะครับมันก็ปลูกมานะครับตั้งแต่3ปีแรกเนี่ยมันก็จะเตี้ยประมาณเนี้ยเราก็จะนั่งปาดมะพร้าวจนตอนนี้10ปีขึ้นทั้งหมดแล้วนะครับคือมะพร้าวแต่ละพันธุ์เนี่ยมันสามารถทำน้ำตาลมะพร้าวได้หมดนะครับแต่หนึ่งก็คือเราต้องดูด้วยว่าเกิดเรามาทำแล้วคุ้มกับความเหนื่อยของเราไหมถ้าจะเอาความคุ้มความเหนื่อยของเราเราก็ต้องเลือกพันธุ์ตาลโดยเฉพาะนะครับมันจะให้น้ำตาลเยอะกว่ามะพร้าวทั่วไปที่มีอยู่ในสุขามนะครับมันจะออกได้น้ำตาลได้เยอะแล้วก็ปริมาณเยอะแล้วก็อยู่ได้หลายปีนะครับตอนนี้นะครับเราก็มาถึงเตาน้ำตาลมะพร้าวแล้วนะครับนะครับที่เราไปเก็บน้ำตาลมะพร้าวมาที่ใส่กระบอกเมื่อกี้นะนี่เราใส่มาปุ๊บนะครับเราน้ำตาลมะพร้าวที่นี่นะครับบางคนเขาก็เรียกงวงมะพร้าวภาษาชาวบ้านนะถ้าภาษาคนพื้นถิ่นก็จะเรียกงวงมะพร้าวจามะพร้าวแต่ถ้าภาษากรุงเทพเขาจะเรียกว่าดอกมะพร้าวนะครับเราก็เอาดอกมะพร้าวมานะครับเราก็มาปาดนะครับเพื่อรอน้ำตาลออกมานะครับพอเราได้น้ำตาลมาปุ๊บเราก็เอามากรองด้วยผ้าขาวบางนะแล้วก็เอามาใส่ในกระทะนี้นะครับเพื่อจะเคี่ยวนะครับที่เราเห็นเนี่ยเราเคี่ยวมาแล้วนะครับประมาณชั่วโมงแล้วนะเตานะครับมันก็จะมีหลายขนาดมี1เตา2เตา3เตา4เตา5เตามันอยู่ที่ปริมาณน้ำตาลมะพร้าวที่เราได้มานะครับตอนนี้เราได้น้ำตาลมะพร้าวมาน้อยได้เตาเดียวนะครับอีกกระทะหนึ่งนะครับเราก็เอาใส่น้ำเปล่านะครับเวลาเราใส่ฟืนเราก็จะใส่ฟืนตรงนี้ด้านนี้เอามาไฟให้ไม่อยู่ตรงเฉพาะกระทะนี้กระทะเดียวนะครับวิธีสังเกตนะครับในการเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าวนะเราก็ดูว่าที่แรกมันเป็นสีใสตอนหลังเราก็เคี่ยวนะครับให้มันเป็นสีทองๆขึ้นมาเนี่ยนะครับ
2: แล้วเมื่อไหร่มันถึงจะได้เป็นก้อนๆเหรอคะ
0: ครับตอนนี้นะครับเราเคี่ยวมา1ชั่วโมงแล้วนะจากใสๆเลยนะครับเป็นสีน้ำตาลแล้วเราดูจากฟองนะครับลูกฟองอ่ะตัวเนี้ยมันขึ้นจะตรงกลางมาเข้ามาริมใช่มั้ยตรงกลางเข้ามาริมเดี๋ยวพอมันจะได้ปุ๊บอีกประมาณ15นาทีเนี่ยมันก็จะได้ละฟองเนี่ยมันก็จะริมเข้าไปหาตรงกลางไปรวมไปตรงกลางหมดเลยมันวุบๆๆตรงกลางถ้ารวมไปตรงกลางปุ๊บนะนั่นคือน้ำตาลมะพร้าวจะได้แล้วนะ
2: แล้วทำไมไม่ใช้เตาแก๊สหรอคะ
0: เตาแก๊สนะที่นี่เรามีพวกเราเรียกว่าอะไรอะพวกฟืนที่นี่เราเยอะนะครับกิ่งส้มโอเราตัดแต่งกิ่งทางมะพร้าวมันก็ร่วงลงมาเนี้ยเราใช้เตาเนี้ยมันจะแบบว่าประหยัดพลังงานได้เยอะนะครับเราใช้ของในชุมชนเรามาใช้นะครับแล้วก็อย่างนึงถ้าใช้เตาแก๊สเนี้ยต้นทุนมันจะสูงมันจะเปลืองนะมันจะเปลืองแล้วก็เวลาขายมันจะสูงไปก็ไม่มีใครซื้อนะครับเราก็เลยต้องใช้ฟืน

0: ครับตอนนี้ที่เราซุ่มๆเมื่อกี้เราได้แล้วได้แล้วเราก็จะเอาน้ำตาลเนี้ยใส่ในกระมังนะครับเพื่อจะเข้าไปหยอดในห้องนะครับในห้องนั้นเนี้ยเราก็จะกันแมลงกันผึ้งนะครับบางหน้าผึ้งมันเยอะมันชอบมากวนเราก็จะมีมุ้งลวดล้อมรอบเลยเพื่อไม่ให้แมลงเข้าไปนะครับหยอดนะครับที่เราเห็นนะหน้าถ้าใส่ปี๊บก็เป็นน้ำตาลปี๊บถ้าเราใส่กระมังก็เป็นน้ำตาลกระมังถ้าเราใส่ถ้วยก็เป็นน้ำตาลถ้วย
1: ยายเหลือนิดนึงให้ยายโอเค
0: เห็นไหมมันเริ่มแข็งแล้วใช่ป่ะ
1: ใช่ใช่เลย
0: เวลาเราหยอดนะครับเราหยอดตรงกลางนะครับแล้วก็ไล่ออกไปให้มันเต็มพื้นที่นะครับพร้อมมา2คันมา

0: อกไม้แล้วก็ดูนู่นดูนี่ดูนั่นแล้วก็ชิมนู่นชิมนี่ชิมนั่นแล้วก็ไปทำน้ำตาลค่ะมันยากกว่าที่ต้องคนต้องกวนแล้วก็ต้องจัดวางให้เป็นก้อนๆค่ะ
1: กวนน้ำตาลเหรอคะโอ้โหดีค่ะใช้แรงแต่ว่าถ้าพอตอนที่กวนถ้ามันยังไม่เหนียวเนี่ยมันก็ยังกวนง่ายแต่พอเหนียวแล้วเนี่ยมันกวนลำบากนิดนึงชอบค่ะวิถีชีวิตแบบชาวบ้านชาวบ้านแล้วก็ได้บรรยากาศแบบธรรมชาติยายชอบมากค่ะ
2: เพิ่งมาครั้งแรกกันนะก็ผมดูแล้วก็รู้สึกว่าเขาจะชอบในธรรมชาติอยู่พอสมควรนะครับก็คือจะไม่บอกว่าอุ้ยฉันไม่เข้าหรอกฉันเหนื่อยฉันรกมันจะมีงูไหมมันจะมีสัตว์มีพิษไหมก็คือเหมือนกับว่าเขาพร้อมมาลุยกันอยู่แล้วอย่างเงี้ยก็คือแบบว่าสนุกไปอีกแบบนึงกับวิถีชีวิตชาวเมืองนะครับมาลองมาสัมผัสดู
3: จริงๆอย่างที่บอกไปว่าการออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยานเนี่ยมันเป็นแอโรบิกเอ็กซ์ไซส์ชนิดนึงข้อแนะนำหนึ่งก็คือควรจะปั่นให้ได้ต่อเนื่องกันอย่างน้อย30นาทีต่อวัน 2-3 วันต่อสัปดาห์แต่ในกรณีคนที่ไม่เคยออกกำลังกายมาก่อนเนี่ยการปั่นจักรยานอาจจะค่อยๆไต่ระดับไปตั้งแต่อาจจะเป็นวันละ5นาที10นาทีแล้วก็ค่อยปั่นไปให้ระยะเวลาเนี่ยมันมากขึ้นโดยที่ความเร็วเนี่ยตอนแรกเนี่ยอาจจะไม่ต้องเร็วมากในระยะทางที่เรากำหนดไว้เนี่ยความเร็วอาจจะไม่ต้องเร็วมากแต่ว่าขอให้ได้เวลาที่เหมาะสมก่อนพอได้เวลาที่เหมาะสมแล้วเนี่ยถึงจะค่อยเพิ่มความเร็วของการปั่นมากขึ้นนะคะก็คือสำหรับเด็กเนี่ยก็คือถ้าเกิดเป็นในเด็กที่อายุน้อยหรือว่าเพิ่งอยู่ในช่วงเริ่มหัดออกปั่นจักรยานในการออกกำลังกายเนี่ยนะคะก็คืออาจจะเริ่มจากเป็นจักรยานสี่ล้อก่อนหรือมีที่ซัพพอร์ตเพราะว่ามีโอกาสที่จะล้มได้นะคะเพราะว่าเด็กก็อาจจะยังไม่ได้ระวังเท่ากับในผู้ใหญ่เนี่ยในผู้สูงอายุนะคะส่วนสำหรับในผู้สูงอายุเนี่ยก็จริงๆก็เหมือนกันก็คือว่าถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ปั่นจักรยานเป็นอยู่แล้วแล้วก็การทรงตัวของร่างกายดีในระดับหนึ่งเนี่ยก็คือสามารถที่จะปั่นจักรยานได้ตามปกติแต่ว่าข้อควรระวังก็คือว่าสถานที่ที่ใช้ในการออกกำลังกายถ้าเป็นพื้นเรียบเนี่ยอาจจะไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดว่าเป็นในพื้นภูเขาเช่นเป็นสวนหรือว่าเป็นสนามหญ้าอะไรก็แล้วแต่ที่อาจจะมีสิ่งกีดขวางอะไรที่เราไม่ทันคาดคิดเนี่ยมันก็ต้องระวังเรื่องการล้มได้

0: ตั้งแต่ตลอดทริปนะวันนี้ผมก็จะเตรียมอยู่จุดหนึ่งนะครับไว้ให้2คนนี้ได้ลองสัมผัสดูนะครับวิถีชุมชนในป้ายบางพับนะครับทุกกรุ๊ปมานะครับต้องได้ลองชิมนะครับผมจะให้ชิมบัวลอยเพชรที่นี่นะครับว่าบัวลอยเพชรที่นี่มันจะรสชาติเป็นยังไงต่างกับที่อื่นตรงไหน
1: ที่นี่นะครับจะชื่อว่าวิสาหกิจชุมชนผลไม้กับชาตินะเดี๋ยวเรามาดูว่าที่นี่มีอะไรดีบ้างผมแนะนำนะครับป้าแดงนะครับป้าที่เป็นหัตถกรรม
2: สวัสดีค่ะคุณป้า
3: ที่นี่เราจะทำเรื่องการแปรรูปพืชผักผลไม้ต่างๆนะคะเช่นอันนี้เรียกว่าอะไรหนูรู้จักไหมลูก
4: บัวลอยเพชรค
3: ่
4: ะ
3: บัวลอยเพชรถ้าแบบนี้รสชาติเป็นไง
4: ขมมากเลยค่ะ
3: เคยกินยัง
4: เคยละค่ะ
3: เดี๋ยวค่ะเราทำของขมให้เป็นของหวานของที่มีรสเปรี้ยวรสอะไรเนี่ยเราทำให้หวานหมดในจานนี้ทุกอย่างจะหวาน
4: แล้วมันจะหวานได้ยังไงล่ะคะในเมื่อมันขมค่ะ
3: เราก็ต้องมีขั้นตอนวิธีการนะคะอย่างบัวลอยเพชรเนี่ยที่จริงอ่ะเขาต้องมันมีผิวของบัวลอยเพชรเราต้องลอกออกก่อนค่ะนี่ค่ะลอกออกมันจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วเราก็มาแช่เกลือจะเป็นแบบนี้นะคะแช่เกลือแช่เกลือนี้เราเพื่อแช่ตอนนี้เรายังไม่ได้ลอกไส้ใช่ไหมเราต้องแช่เกลือให้นิ่มแล้วก็นำมาลอกไส
4: ้แล้วลอกไส้ทำไมหรอคะ
3: ไส้ของบัวลอยเพชรจะแข็งค่ะถ้าเราลอก

0: ไส้ไม่หมดพอเราไปลงน้ำตาลมันจะทำให้แข็งมากๆจะกัดเข้าเราต้องไปแช่น้ำปูนใสอีกเพื่อให้มันกรอบ
1: นะคะแช่น้ำปูนใสนี่คือแช่แป๊บเดียวใช่ไหมคะ
0: 1คืนค่ะ
1: อ๋อ1คืน
2: แช่น้ำเกลือกี่คืนหรอคะ
0: 15วัน15คืนแต่ว่าต้องเปลี่ยนนะคะไม่ใช่แช่แล้วทิ้งเลยถ้าแช่ทิ้งเลยมันจะทำให้ของที่เราแช่เน่าเสีย
2: แช่15วันมันจะไม่เค็มหรอคะ
0: เค็มค่ะความเค็มจะไปอยู่ในเนื้อบอลเพชรเราต้องไปแช่น้ำปลาอีก1คืนเพื่อคลายความเค็มค่ะ
2: แล้วพอยายแดงทำอันนี้เสร็จแล้วคะแล้วต่อไปคืออะไรหรอคะ
0: พอเราเสร็จแล้วหายขมแล้วอันนี้เรานำไปต้มต้มเพื่อให้สุกเราต้มเวลาน้ำขณะที่น้ำเดือดประมาณ15นาทีต้มสุกแล้ว15นาทีเราก็ตักออกก็แช่น้ำธรรมดาไว้ที่เขาเรียกว่าน็อกน้ำเย็นนะคะจากนั้นเราก็ทำน้ำตาลบอระเพชร1กิโลน้ำตาล3กิโลนะคะ3กิโลนี่เราไม่ได้ใส่ครั้งเดียวหมดครั้งแรกก็ต้มสักประมาณครึ่งกิโลต้มน้ำตาลให้เดือดกับน้ำนะคะน้ำเปล่าแล้วก็ยกลงจากเตาพักให้เย็นและน้ำตาลนี่ยังเหลืออีกลุกขึ้นแล้วก็ตักบอระเพชรออกจากหม้อเอาน้ำตาลเก่าตั้งไฟให้เดือดแล้วก็เพิ่มความหวานไปเนี่ยทำแบบนี้ประมาณ1อาทิตย์ถึงจะได้บอระเพชรที่หวานกรอบ
3: ผักผลไม้บางอย่างที่มีรสชาติขมเผ็ดหรือเปรี้ยวเกินไปบางครั้งก็ไม่สามารถนำมากินให้อร่อยได้อย่างเช่นบอระเพชรใครๆก็รู้รสชาติที่ขมเป็นที่สุดถึงแม้จะมีประโยชน์ทางยาตามตำรับแพทย์แผนไทยแต่คนสมัยใหม่ก็ยังไม่นิยมกินอยู่ดีแต่ตอนนี้เราสามารถนำของขมๆแบบบอระเพชรมากินเล่นแบบขนมหวานแสนอร่อยได้แล้วด้วยภูมิปัญญาของชาวบ้านบางพลับที่คิดค้นนวัตกรรมการแปรรูปและถนอมอาหารที่มีชื่อว่าผลไม้กับชาติซึ่งก็คือการนำเอาผักผลไม้ต่างเช่นบอระเพชรมะนาวมะระมะละกอมาแช่อิ่มเป็นผักผลไม้ที่ไม่มีรสชาติดั้งเดิมอยู่เลยและมีสีสันสวยงามชวนรับประทานซึ่งหวังว่าเคล็ดไม่ลับในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณยายไม่มากก็น้อยนะครับ
0: อยากลองชิมไหมคะ
2: อยากค่ะ
0: ชิมได้เลยค่ะจะได้รู้ว่าของที่นี่มันรสชาติเป็นอย่างไร
2: อันนี้คืออะไรหรอคะ
0: มะระค่ะมะระนี่ที่เรามาต้มหมูกินเคยกินเปล่าที่ต้มหมูอ่ะ
2: ก็เคยอยู่นะคะมันขมค
0: ่
2: ะ
0: โอ้ยหัดกินของขมบ้างสิคะทำไมไม่มีฟันเหรอเนี่ย คุณยายชิมได้ค่ะ
4: ขอบคุณค
1: ่
4: ะ
1: อันนี้อันใหญ่ดีนะคะ
2: ทำไมมันไม่ขมเหรอคะ
0: ใช่ที่นี่เรามันกับชาติแล้วไงจะขมได้ไงอ่ะ
2: ไม่เคยคิดเลยค่ะว่าบอระเพชรที่โดนคุณครูยัดใส่ปากมันจะหวานได้ขนาดนี้ค่ะ
0: ครูเล่นยัดใช่เหรอ
2: ใช่ค่ะเพราะว่าพูดมากค่ะ
1: แล้วมะละกอกับชาติล่ะคะ
0: มะละกอกับชาตินี่คือว่าเราหั่นและพับให้มีลวดลายมันจะเพิ่มมูลค่าให้เราไม่ใช่ว่าเราทำมะกออยากได้ราคาเรามาหั่นธรรมดามันก็ไม่เพิ่มราคาให้เราม
1: ันก็ดูไม่สวยงาม
0: ค่ะวิธีหั่นนี่สำคัญตรงหั่นนะคะ
1: ค่ะ
0: หั่นนี่ถ้าหั่นหนามจะพับไม่ได้ต้องพยายามให้บางค่ะ
1: แสดงค่ะในเมื่อมะละกอมันก็หวานอยู่แล้วอะแล้วทำไมถึงต้องเป็นมะละกอกับชาติด้วยล่ะคะ
0: คือว่าเราทำนี่เหมือนกับการถนอมอาหารนะคะถ้าเราปล่อยให้สุกมันก็หวานอยู่แล้วแต่มันไว้ได้ไม่หลายวันเรามาแปรรูปแล้วเราไว้ได้เป็นเดือนครับมันจะเป็นแบบนี
1: ้แล้วก็แช่น้ำเกลือไป
0: น้ำปูนค่ะ
1: วันนี้น้ำปูนใช่ไหม
0: ค่ะเพราะว่ามะละกอไม่ได้มีรสขมเราก็ไม่ต้องแช่
1: แล้วการเลือกมะละกอเลือกยังไงคะค
0: ุณมะละกอที่มันข้างนอกเปลือกมันจะมีสีเหลืองๆหน่อยๆ นะคะพอเราปอกไปข้างในก็จะเป็นสีนี้ค่ะมะกอสีขาวทำได้แต่ว่ามันไม่จูงใจคนที่เห็นไม่สะดุดไม่สะดุดตาหนูพับตรงนี้นะพับด้านนี้หมดหนูก็พับด้านนี้เข้าหาอย่าพับออกนะลูกพับลงตา
1: ต้องเรียกว่าตีหั่นต้องหั่นเก็บนั่นอยู่แล้ว
0: ค่ะพับเข้าลูกนั่นพับออก

0: ปจักรยาน
1: ปั่นจักรยานด้วยค่ะ
0: แล้ววันนี้เราสุดท้ายเนี่ยเรามาที่ไหนอีก
1: สุดท้ายเราก็มาทำผลไม้กับชาติค่ะ
0: อืมใช่นี่ผลไม้กับชาตินี่มันแปลกนะยายก็เพิ่งรู้ว่าผลไม้กับชาติทำยังไงก็รู้มากขึ้นค่ะจากที่เราไม่รู้แล้วไม่ได้ศึกษาก็ดีค่ะได้มารู้ว่าผลไม้ทุกอย่างมันแปลชาแปลกลับมาทำเป็นผลไม้กับชาติได้แปลได้หลายแบบทั้งบอระเพ็ดมะละกอและมะระที่เราออกไปต้มจืดยังเอามาทำได้หมดยิ่งพริกหยวกอีกมาทำของหวานได้ด้วย
2: เขาก็จะได้องค์ความรู้หรือความรู้นะว่าในการทำน้ำตาลมะพร้าวในการทำผักผลไม้ใช้อิ่มเนี่ยเขามีเคล็ดลับยังไงนะครับมีวิธีการทำยังไงโดยที่บางคนที่ไม่ได้เข้ามาสัมผัสในชุมชนจะไม่รู้หรอกว่าวิธีการทำน้ำตาลมะพร้าวมันยากขนาดไหนกว่าจะได้มาพอไปถึงสวนส้มโอก็ไปดูสวนส้มโอที่ปลอดสารเคมีไม่ได้มีเคมีเลยนะครับได้ลองชิมได้ลองสัมผัสลูกส้มโอดูสุดท้ายก็มาที่กลุ่มผลไม้ใช้อิ่มตัวนี้นะครับก็มาลองดูพืชผักผลไม้มาชิมบอระเพ็ดใช้อิ่มดูที่นี่ก็เหมือนกันไม่มีสารกันบูดไม่มีสารอะไรทุกอย่างเลยนะครับในชุมชนเราจะเน้นนะครับเน้นเรื่องปลอดสารเคมีไม่มีเคมีนะครับจะเน้นธรรมชาติมากกว่าครับผม

0: หลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: การต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: รายการธรรมรัตน์ธรรมรัตน์เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

นักท่องเที่ยวชมมาที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครค่ะเพื่อรับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิพันธ์วาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามนะคะโดยในวันนี้ท่านเจ้าคุณจะได้เทศนาธรรมในตอนมหาเสน่ห์ตำรับใหญ่ขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. สัมพุทธัสสะกรณียะมัทธกุสเรนะยันตังสันตังปะทังอภิสเมจะสโกอุชูจะสุวโจติอีณโอกาสบัดนี้อาตมภาพจะได้แสดงพระสัทธรรมเทศนาในกรณียเมตสูตรซึ่งเป็นคำสอนของสมเด็จพระชินวรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านผู้ชมทั้งหลายอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมไม่เรียกพระพุทธเจ้าอย่างเดียวเพราะพระพุทธเจ้ามีหลายพระนามตามแต่ปางหรือตอนนั้นๆว่าพระองค์ได้ทรงทำอะไรตอนนั้นนั่นเองจึงเป็นพระนามของพระพุทธเจ้าหากจะนับการสรรเสริญนามของพระพุทธเจ้านั้นมีการสรรเสริญมากมายซึ่งมากกว่าฉายาบุคคลใดๆในโลกเช่นพระบรมครูพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมเด็จพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าคือผู้ชนะพระพิชิตมารเหล่านี้เป็นต้นพระนามเหล่านี้เป็นเกียรติยศที่บุคคลผู้ประสบได้ตั้งถวายพระองค์ก็เหมือนกับคนดีๆที่เขาประพฤติปฏิบัติประพฤติปฏิบัติแล้วหรือมีความเก่งกล้าสามารถในเรื่องนั้นๆเขาก็จะตั้งฉายาให้นักมวยก็มีฉายาแตกต่างกันไปที่เขาเรียกชื่อเดิมแต่ถ้าเอ่ยชื่อนั้นเขาจะรู้ทันทีนักร้องนักเขียนนักแสดงล้วนแล้วจะมีฉายาทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นหากท่านผู้ชมทั้งหลายได้ยินคำกล่าวพระธรรมาถึงพระพุทธเจ้าในพระนามต่างๆนั้นเป็นพระสมัญญานามที่ถวายแด่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเราก็ควรที่จะทำเกียรติยศชื่อเสียงนั้นให้ปรากฏเกรียงไกรในทางตรง

งการข้ามทำให้บอกคนเลวไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ประพฤติปฏิบัติเลวแล้วก็จะมีฉายาเรียกต่างๆกันซึ่งไม่ต้องเอ่ยอ้างนี่คือสิ่งที่ท่านผู้ชมอาจจะเริ่มสงสัยท่านทั้งหลายการแสดงพระธรรมเทศนานั้นอาตมาก็แสดงตามแบบบทแต่เพื่อลดความเครียดของท่านผู้ชมก็จะแสดงเป็นเชิงปาฐกถาไปด้วยสิ่งที่อาตมาได้กล่าวต่อท่านผู้ชมทั้งหลายถึงเรื่องการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นการอยู่ร่วมได้ในสังคมโลกนี้ในกัลยาณมิตรสูตรที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้ว่าบุคคลผู้มีปัญญาพึงเพ่งพินิจในกิจอันควรทำเพื่อการอยู่ร่วมอยู่รอดอยู่กันด้วยความผาสุกสร้างความสันติสุขให้มีต่อกันและกันหนึ่งสักโกเป็นผู้กล้าแปลว่าเป็นผู้พึ่งได้อาศัยได้เครียดใจกล้าพึ่งพาอาศัยได้อุชุเป็นผู้มีอัธยาศัยซื่อตรงคงมั่นสุหุชูเป็นคนใจดียิ้มง่ายใจดีนั่นได้กล่าวไปทุกประเด็นแล้วทุกข้อแล้วข้อต่อมาก็คือสุประวัติเป็นผู้ว่านอนสอนง่ายคำว่าสุโจนี้เราแปลง่ายๆว่าว่านอนสอนง่ายคืออะไรคือเป็นผู้ใคร่ในการศึกษาก้มหน้ารับฟังคำสอนสังวรในการประพฤติปฏิบัติขัดเกลาตัวเองไม่อดเบี่ยงว่าใหญ่นี่คือหลักการของการเป็นผู้ว่าง่ายคนเป็นผู้ว่านอนสอนง่ายเพราะอะไรจะต้องวิเคราะห์วิจัยว่าไอ้คำว่าว่านอนสอนง่ายนั้นมันไม่ใช่อยู่ในวัยเด็กอย่างเดียวหรอกท่านมันอยู่ในทุกวัยนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นประถมวัยมัชฌิมวัยปัจฉิมวัยหรือแม้แต่ก่อนตายก็ต้องสอนง่ายเพราะการตายนั้นเป็นการเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติในศาสนาพุทธของเราจะสอนให้คนทำจิตก่อนตายคือชักนำพาจิตด้วยบุคคลที่น่าที่รักนับถือเคารพบูชาเขาเรียกบอกทางสวรรค์นิพพานและก็ไม่ใช่เรื่องของคนธรรมดาเท่านั้นแม้แต่พระพุทธเจ้าได้แสดงธรรมโปรดพุทธบิดาพุทธบิดาก็ยอมรับฟังลูกชายสุดท้ายแล้วพุทธบิดาคือพระเจ้าสุทโธทนะไม่ใช่เสด็จสวรรคตคือไม่ใช่ไปสู่สวรรค์นิพพานดับกิเลสเป็นสมุจเฉทปาหานสมุจเฉทปาหานปาหานะประประหานแล้วกราบราสู่อนุปาทิสสนิพพานคือดับกิเลสโดยไม่มีบัญจขันธ์เหลือดับไปเลยดับทั้งสองอย่างเหตุที่พระเจ้าสุทโธทนะได้อนุปาทิได้นิพพานนั้นก็เพราะว่าแม้แต่ลูกชายของพระองค์ก็ยังเชื่อฟังคำสอนบอกทางสวรรค์นิพพานให้บุคคลที่ไม่เชื่อเพราะไม่มีศรัทธาในคำสอนนั้นก็ไม่เกิดประโยชน์เหมือนนิทานที่เขาเล่ากันเทียตมาเป็นพระเทศใหม่ๆยายหอมแกขายหอยแกมีอาชีพขายหอยคือคงเป็นชาวทะเลแกไม่เคยทำบุญสุนทานยายหอมก็วันนั่งขายหอยสารพัดชนิดท่านที่ไหนราคาจะเท่าไหร่จะขายให้แกใครคำนวณการตลาดชีวิตของยายหอมขายหอยนี้ไม่เคยเข้าวัดเข้าวาไม่เคยฟังเทศฟังธรรมแกเอาเฉพาะของแกปัจจุบันชาติเท่านั้นแกก็มีฐานะชั่วก็ถือว่าเป็นแม่ค้าขายหอยรายใหญ่ก็สารพัดหอยทั้งหอยสดหอยแห้งส่งออกไปตามสถานที่ต่างๆด้วยความที่จิตของแกไม่เคยฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าสุดท้ายมรณกรรมก็มาถึงแกมันก็มีคนที่ปรารถนาดีต่อแกซึ่งมีความรู้เห็นแกถึงใกล้ถึง

รณกรรมรู้ว่ากำลังจะมาโดยฉับพลันเพราะว่าอาการป่วยนั้นเริ่มทรุดหนักลงเรียกว่าเข้าอาการตรีทูตตรีทูตกรรมนิมิตปรากฏต่อแก่ได้กรรมชั่วเรียกว่าอากรรมารมสองนิมิตารมนิมิตารมแปลว่าอะไรแกก็จะนึกถึงการไอ้หอยของแกกับคนนั้นคนนี้คนนี้คนนั้นแล้วนึกถึงไปล่วงหน้าวันพรุ่งนี้จิตแกไม่ได้อยู่กับตัวคตินิมิตมันก็ไม่ปรากฏต่อแกว่าจะไปดีหรือไปชั่วท่านที่มีความรู้ท่านนี้ก็เลยเปรกระซิบเอาดอกไม้กำหนึ่งเปรกระซิบข้างหูแกเดี๋ยวหอมถ้าต้องการไปสู่สุคตินะแกก็จิตใจก็เริ่มจะออกจากร่างแล้วภาวนาตามจะไปดีนะเป็นร่ำรวยสวรรค์อรหังเย่หอมจิตของแกอยู่กับการค้าขายไปนู่นก็อรหอยไม่ใช่อรหังอรหอยเขาก็ตะโกนสู่อรหังอรหอยแล้วก็ครอกตายไปแล้วท่านผู้ชมลองคิดดูสิว่าเยี่ยหอมจะไปเกิดเป็นอะไรแกก็จะเกิดเป็นหอยชนิดต่างๆกี่ภพกี่ชาติแล้วอายุมันก็สั้นท่านหอยชนิดหนึ่งๆ เนี่ยมันไม่เหมือนกันหรอกบางทีก็ตายแค่แต่ตัวเล็กๆ เป็นไข่มันก็ตายบางทีก็ตายเมื่อตัวน้อยๆบางทีก็ตายเมื่อตัวโตๆภพชาติบางทีปีเดียวของปัจจุบันชาติของเราเนี่ยยายหอยเกิดฮะยายหอยถ้าเกิด3-4 วันต่อ1ชาติต่อ1ครั้งเนี่ยเกิดจะเป็นหอยกี่ประเภทล่ะท่านเพราะจิตก็ไปจุติตรงนั้นเรียกว่าคตินิมิตารมนี่เป็นเรื่องที่เล่ากันมาก็เห็นจริงท่านมันก็บอกบางคนตายเนี่ยพยายามหน่วงจิตเอาดอกไม้ใส่มือแล้วให้ถึงให้ไปไหว้พระจุลามณีถ้าบาปใหญ่ใจมันห้าวแล้วโหดเลยท่านคนชนไก่ก็เหมือนกันอาตมาก็เห็นหนึ่งถ้าปลูกว่านน้ำเอาฟังไว้นะถ้าจะทำบาปกันต่อไปปลูกว่านน้ำเอาไว้สดสดถ้าไก่ขาหักต้องเอาใบพระพึ่งกับว่านน้ำมาพันขาไก่แล้วหัวว่านน้ำมาฝนทาไก่ท่านสองต้องมีขมิ้นทาอกส่วนนี้เป็นส่วนเนื้อเนี่ยมันอกแดงปัดสามก็คือว่าต้องมีว่านชนิดหนึ่งเรียกว่าสองชนิดว่านกาสักกับหนังแห้งฝนแล้วเอาน้ำกรอกปากเอาน้ำแรกกรอกปากพอกรอกปากเข้าไปในตัวในไก่มันจะคันท่านมันจะจิกกันมันมากมันคันยุบยิบตามผิวหนังมันถ้าเป็นเม็ดคันเนี่ยเจ็บก็เจ็บมันก็มันถ้าเราเป็นเม็ดคันที่หลังเกาโอ้โหเจ็บเจ็บบางคันนะฮะมันจะคันทั้งตัวท่านไก่มันก็เลยตีกันมันจะตาบอดตาแตกอะไรก็ตามมันคันมันว่านพยากาศกับหนังแห้งเลยท่านตากให้แห้งแล้วฝนฮะแล้วก็ทาที่ตัวมันแต่นี่หนังมันจะเหนียวจากข้างนอกข้างในแต่แข้งขาลูกตามันแตกมันหักนะท่านนะงอนมันฉีกมันไม่เหนียวถึงงอนท่านงอนการมันฉีกไปหมดแล้วเราก็รับเดือยไก่มันโง่สิท่านเหลาเดือยไก่รู้ไหมว่าไอ้นั่นแหละเสี่ยงมีคนหนึ่งชอบเล่นไก่ท่านอุ้มไก่ไปอุ้มไก่มาแหละอุ้มไปมาไก่มันดิดเพี้ยเดียวตาแตกแล้วท่านก็เงี้ยงมันอะไรเดือยมันคมมาท่านดิดป้องตาแตกแล้วท่านอันนี้คือวิธีการเลี้ยงไก่ชนไก่จะลองไปใช้ดูเพื่อทำกรรมเพื่อได้นะถ้าชอบแล้วก็แต่เรื่องกรรมเหล่านี้ท่านผู้ชมทั้งหลายบางทีเราหน่วงจิตบางทีเราจะดึงจิตของคนตายมาเนี่ยแล้วก็ดึงไม่ได้รายนึงก็หวงของไม่รู้ของอะไรก็ตามกูก็หวงลูกหลานกูก็ไม่อยากให้ยุ่งยิ่งแก่มันยิ่งหวงยิ่งงกเขาเรียกยิ่งแก่ยิ่งงกยิ่งมีสมบัติมากมันก็ยิ่งงกมากจิตมันก็ฉุบอยู่กับของอย่างนั้นน่ะแล้วต้องมาหวาดระแวงว่ากลัวของหายหนึ่งระแวงคนในคนรับใช้ในบ้านสองระแวงคนในบ้านจะหยิบฉวยเอาไปสามระแวงโจรนอกบ้านจะมา
วันๆหนึ่งนะ

นวันหนึ่งๆของคนที่สะสมมันมีอยู่ในรายนี้ก็เหมือนกันก็สะสมไปสารพัดการสะสมพออายุเยอะแล้วก็ป่วยไข้ป่วยไข้ก็ถึงแล้วถึงขั้นตรีทูตไอ้คนที่เป็นเขามีความรู้ต้องการให้ไปสวรรค์เห็นใกล้ๆลมหายใจใกล้ๆจะสิ้นลมแล้วเขาบอกภาวนานะอรหังแกก็หลับตาใกล้จะสิ้นใจอะไรหายไม่ใช่อรหังหืออะไรหายอรหังหืออะไรหายไอ้เขาบอกหายในลมหายใจมันออกมาฟึดสุดท้ายท่านตายตายแล้วจะไปอะไรล่ะท่านผู้ชมก็เกิดเป็นสัตว์เฝ้าทรัพย์อยู่นั้นไม่เป็นงูก็เป็นนกว่าไม่เป็นนกก็เป็นตุ๊กแกมันก็มีอยู่เท่านี้ท่านหรือเป็นวิญญาณสัพพเวสีเฝ้าขุมทรัพย์อยู่แล้วใครหยิบไม่ได้นะผู้ชายก็ที่หวงของก็อาตมาบอกว่าหวงอะไรก็แล้วแต่จะมีแม่เหลียววางข้างเคาะพื้นใครจะอยู่แล้วเขาน้องไข่ห้าท่านหลีตามองแล้วขอบพื้นถ้าตายไปตอนนั้นละท่านถ้าเวลาถึงตายแล้วไอ้จิตที่หวงของเนี่ยอีกไม่นานต้องเกิดเป็นจิ้งจกท่านและขจิบราก็ตามไอ้จิ้งจกที่เกิดใหม่ตัวนี้นะจะตามจะอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านแล้วนะพอขจิบแล้วหางสะบัดเงี้ยท่านหางก็คือไม่เรียวนี่คือกรรมแล้วร่ำรวยขนาดนั้นขนาดที่ว่าระดับชาวบ้านระดับตำบลอำเภอจังหวัดระดับชาติตายไปเกิดเป็นจิ้งจกมันเสียชาติเกิดไหมท่านผู้ชมเพราะไม่เชื่อการเสียสละหรือการปล่อยวางความไม่เชื่ออย่างนี้จะผลักดันตัวให้ตกต่ำในภพภายภาคหน้าอยู่ก็ไม่เป็นที่รักจากเขาก็ไม่อะไรตายไปเขาไม่คิดถึงแล้วก็เกิดเป็นอะไรเป็นจิ้งจกถ้าผู้หญิงล่ะแก่ๆแล้วก็หวงข้าวหวงของใครหยิบแล้วแอะนั่นแน่เอาไปเหรออันแน่อันแน่ตายไปนะท่านคตินิมิตไม่ดีหรอกต้องมีทุกแก่เกิดชายบ้านนั้นทุกแกที่เกิดชายบ้านก็ไม่ใช่ใครหรอกก็เจ้าของบ้านนะญาติยายที่ตายไปเราดูลายทุกแกท่านลายผ้าไหมนี่แหละถ้าเป็นคนไทยนะลายผ้าไหมถ้าเป็นคนต่างประเทศอาจจะเป็นลายสก็อตบ้างเป็นลายต่างประเทศบ้างก็ห่วงข้าวของเวลาตายไปแล้วเกิดทุกแกก็เกาะชายขาบ้านตาถลนตาแดงกล่ำชนะใครหยิบแล้วก็โมโหลองอันแน่อันแน่แล้วถามว่าลูกหลานมันจะรู้ไหมว่าเป็นย่าเป็นยายที่มาเกิดหรือเป็นแม่ที่มาเกิดมันก็ต้องฆ่าทิ้งสิท่านไล่ทิ้งฆ่าทิ้งแล้วภพชาติมันก็เปลี่ยนไปไอ้ความไม่เสียสละนะฮะหวงมากอะตับมาแล้วตับมาแน่นอกต้องอ้าปากให้งูเขียวมาล่วงมาก็ทำไมอยากเกิดไปอย่างนั้นก็จะไปหวงทำไมแกแล้วก็แจกให้หมดแล้วไม่จำเป็นกลัวว่าลูกหลานมันจะกบฏทรยศแจกแล้วให้มันแจกไปเลยไม่ต้องไปทวงบุญคุณเขาเพราะเดี๋ยวเกิดเขาไม่เลี้ยงล่ะถ้าไม่อ้างเขาเลี้ยงท่านถ้าอ้างบ่อยๆนะเขาถือว่าเอาให้ทำไมอะให้แล้วต้องไม่ทวงถามโกรธแล้วทำไมตามทวงคืนอย่าไปถามเขาเพราะท่านตัดสินใจให้คนดีแต่ถ้าให้ลูกหลานที่ไม่ดีล่ะท่านท่านก็รับวิบากกรรมเองไม่ต้องไปกลัวเราจะห่วงสิ่งที่เรามีอยู่ไม่ฉะนั้นมันก็จะวนเวียนอยู่อย่างเนี้ยสมัยพุทธเจ้าอยู่ก็เหมือนกันเศรษฐีคนหนึ่งนั้นตายไปแล้วนะไม่ได้ไปไหนเลยเกิดมาเฝ้าทรัพย์ห่วงทรัพย์สมบัติ

0: สมบัติตายมาแล้วก็มาเกิดมาเป็นลูกขอทานที่ท่านเป็นลูกขอทานมันก็เขาเรียกรูปร่างเหมือนปีศาจคลุกฝุ่นก็อยู่กับดินนะท่านแล้วจะไอ้เด็กขอทานคนนี้นะฮะมันก็ร้องที่จะไปบ้านนี้พอเราจะตายไปแล้วนะ10เดือน15เดือนไอ้ลูกบ้านนี้ก็ตั้งท้องจะเป็นลูกสะใภ้หรือลูกสาวก็ตั้งท้องอันนี้ก็มีปรากฏแต่นี่ไปตั้งท้องในคนขอทานเพราะอะไรเพราะคุณไม่เคยบริจาคคุณจะอัตคัดในชาติหน้าและจิตที่หวงนะมันเป็นอย่างนี้แล้วจะคานเข้าบ้านเนี่ยถามว่าไอ้ลูกชายลูกสาวที่มันเป็นเจ้าของบ้านรายใหม่เนี่ยมันจะรู้ไหมว่าพ่อมันเกิดเป็นอะไรเกิดเป็นเด็กผู้นี้เด็กยากจนคนนี้เขาก็จับตีแล้วโยนออกนอกบ้านพุทธเจ้าท่านเสด็จมาท่านบอกอ้าวไปโยนพ่อมาทำไมล่ะโอ้โหท่านลูกที่เป็นเจ้าของบ้านรายใหม่ซึ่งเป็นลูกเศรษฐีผู้ตายโกรธพุทธเจ้ามาบอกไปโยนพ่อทำไมก็เลยถามว่าทำไมพระองค์จึงบอกว่านี่เป็นพ่อของฉันอัตนาเพราะเขาหวงสมบัติเขาไม่เคยบริจาคซึ่งลูกเศรษฐีก็ยังไม่รู้จักพุทธเจ้ามาตถาคตจะพิสูจน์ให้ลองไปเรียกชื่อพ่อข้างๆหูสิแล้วอาบน้ำอาบท่ายดีเรียกกระตุ้นสัญญาเก่ากระตุ้นสัญญาเก่าขึ้นมากระตุ้นขึ้นมารีบกระตุ้นด้วยชื่อมันจะถูกอะไรที่มันถูกกระตุ้นเนี่ยท่านมันจะนึกได้แต่ไปเลี้ยงดูพ่อให้ดีแล้วจะเรียกพ่อด้วยนะเรียกไอ้เด็กนะปีศาจครุฝุ่นนี่เรียกว่าพอดีแล้วอยู่แล้วหลายวันลองถามชื่อพ่อสมบัติไปที่ไหนไอ้เด็กคนนี้ก็คลานไปอยู่ตรงไหนนะขุดไปเจอสมบัติที่นั่นอ่ะทั้งนอกบ้านในบ้านทั้งที่ซุกซ่อนเอาไว้บางทีก็เกิดเป็นสุนัขท่านถ้าเรียกชื่อเก่านะกระตุ้นบ่อยๆนะมันก็ไปดมถามว่าทำไมจิตมันจึงผูกพันอย่างนั้นเพราะว่าไม่เชื่อคำสอนตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่ดังนั้นอาตมาจะบอกว่าคนที่บ้านนอนสอนง่ายเนี่ยสุวโจเป็นผู้ใคร่ต่อการศึกษาก้มหน้ารับฟังคำสอนสังวรระมัดระวังไม่ทำนอกเหนือนอกคำสั่งมันเป็นอย่างนี้คนที่จะฟังคำสอนได้เนี่ยมันต้องมีกิริยามารยาทที่ดีถ้าเสียงไม่เข้าหูความรู้ไม่เข้าหัวความโง่ความชั่วมันจะเข้ามาหามันจะเก่งจะเบ่งจะกลางแล้วก็โดยไม่มีอะไรเลยเหมือนลูกโป่งเปล่าๆที่อัดแก๊สอัดลมเข้าไปแล้วมันก็หลุดลอยไปสุดท้ายมันก็ระเบิดนะท่านพอเจอไฟมันก็ระเบิดคนทั้งหลายที่ดื้อเด็กทั้งหลายที่ดื้อหนุ่มสาวที่ดื้อก็เหมือนกันมันจะไปเบ่งลมอยู่นะสุดท้ายเนี่ยไปเจออะไรมันกระทบเข้าก็ระเบิดตูมระเบิดอารมณ์โกรธตูมตามขึ้นมาเพราะเราไม่ฟังคำสอนของพ่อแม่ปู่ย่าตายายครูอาจารย์พระสงฆ์พระเจ้าผู้นำศาสนาในศาสนาของตนของตนและไม่ฟังและไม่อ่านด้วยนี่คือสิ่งที่บอกไว้คดีการที่เราฟังคำสอนเนี่ยฟังคำสอนอย่างไรจิตใจของคนจะฟังคำสอนตั้งแต่เด็กจนผู้ใหญ่หรือทุกวันเนี่ยทุกวันเราต้องรับความรู้จากเขา
1: คุณผู้ชมคะกรณียเมตตสูตรประการที่4ก็คือสุวโจหมายถึงการเป็นบุคคลที่ว่านอนสอนง่ายมีสติปัญญาในการเพ่งพินิจปฏิบัติตัวปฏิบัติตนให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้ค่ะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วนะคะท่านผู้ชมสามารถรับชมการเทศนาธรรมในตอนมหาเสน่ห์ตำรับใหญ่ได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: นำมาเสียภาษีบุคคลธรรมดาเช่นกันครับผมดังนั้นนะครับหากตัดสินใจจะลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตามนะครับผมย่อมมีภาระทางภาษีเกิดขึ้นตามมาด้วยครับผมแล้วเราต้องเสียภาษีอย่างไรเมื่อออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับเดี๋ยวผมจะตอบคำถามนี้ให้เลยนะครับผมซึ่งโดยปกติแล้วครับการออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับจะได้รับเงินมา1ก้อนนะครับผมซึ่งเงินก้อนนี้ครับเราสามารถแบ่งออกมาได้เป็นทั้งหมด4ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกเลยนะครับ ก็คือเงินสะสมที่เราสะสมทุกเดือนไปนั่นเองนะครับส่วนที่2ครับคือเงินสมทบครับที่ได้รับจากนายจ้างสมทบเข้ามานะครับส่วนที่3ครับคือเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมและส่วนที่4ครับเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบนั่นเองนะครับผมสำหรับส่วนที่ไม่ต้องนำมาคิดเสียภาษีนะครับผมนั่นก็คือเงินสะสมนั่นเองเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเป็นเงินที่เราสะสมได้เองในแต่ละเดือนนะครับดังนั้นครับเงินส่วนนี้จึงไม่ถูกนำมาคิดภาษี

ครับแต่เงินที่เหลือส่วนอื่นๆ3ส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบนะครับจะต้องนำมาคำนวณภาษีด้วยครับผมโดยนำมารวมกันนะครับถือว่าเป็นเงินได้ที่ได้รับจากการทำงานนั่นเองครับแต่ในกรณีที่ลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนื่องจากลาออกจากงานด้วยนะครับจะมีสิทธิในการคำนวณภาษีที่แตกต่างกันครับระหว่างพนักงานที่ทำงานไม่ถึง5ปีกับคนที่ทำงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่5ปีขึ้นไปนะครับผมซึ่งในส่วนนี้เดี๋ยวเรามีตัวอย่างให้ชมกันครับจากตัวอย่างนะครับผมนาย A มีรายได้ทั้งปีทั้งหมดครับ 1,200,000 บาทครับผมตัดสินใจลาออกจากงานนะครับเมื่ออายุงานทั้งหมด10ปีครับโดยมีเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับสะสมไว้ทั้งหมดเลยฮะทั้งก้อนเลยนะครับ 1,600,000 บาทครับผมแบ่งออกเป็นเงินสะสมที่สะสมด้วยตัวเองนะครับ 700,000 บาทและเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมรวมถึงเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบรวมกันทั้งหมด 900,000 บาทครับในกรณีนี้นะครับนาย A สามารถนำเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมจำนวนทั้งหมด 900,000 บาทก้อนนี้แยกออกมาต่างหากเลยครับจากการคำนวณภาษีจากเงินเดือนของเราที่ได้รับเงินเดือนมาทั้งปีทั้งหมด 1,200,000 บาทการแยกคำนวณภาษีแบบนี้ทำให้เราจ่ายภาษีน้อยลงนั่นเองครับแต่จากตัวอย่างข้างต้นเมื่อกี้นี้นะครับถ้าเปลี่ยนจากนาย A จากอายุงาน10ปีเป็น3ปีนะครับนาย A จะต้องนำเงินส่วนของเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมนั้นทั้งหมด 100,000 บาทมารวมกับเงินเดือนของตัวเองครับ 1,200,000 บาทกลายเป็นเงินได้บุคคลทั้งหมด 2,100,000 บาทครับซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้เราเสียภาษีมากขึ้นนั่นเองในกรณีสุดท้ายนะครับผมถ้าหากนายเองไม่ได้ลาออกจากงานแต่จำใจตำลาต้องลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงอย่างเดียวนะครับกรณีนี้นะครับก็จะไม่ได้สิทธิในการแยกคำนวณภาษีต้องนำภาษีมาคำนวณรวมกันและจ่ายภาษีที่แพงขึ้นนะครับแม้ว่าอายุงานจะทำงานมามากกว่า5ปีแล้วก็ตามครับแต่ถ้าจำเป็นต้องออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแต่ไม่อยากเสียภาษีมันยังมีวิธีอยู่ไหมนะครับผมต้องบอกว่ามีอยู่3ทางเลือกด้วยกันนะครับสำหรับทางเลือกแรกนะครับก็คือการคงเงินไว้ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของที่ทำงานเดิมครับในกรณีนี้ก็จะมีค่าธรรมเนียมรายปีนิดๆหน่อยๆอยู่ที่ประมาณ500บาทต่อปีนะครับแต่เงินที่เราคงไว้ในกองทุนนี้ก็สามารถที่จะสร้างผลตอบแทนได้อย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยนะครับและสามารถนำออกมาได้ตอนอายุ55ตามกฎหมายนั่นเองครับสำหรับทางเรื่องที่2นะครับผมใครที่ย้ายไปทำงานที่ใหม่ก็อย่าลืมนำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของตัวเองนะครับย้ายไปที่ใหม่ด้วยนะครับซึ่งเราสามารถแจ้งความประสงค์ไปยังผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบุคคลนะครับหรือว่าคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อสับเปลี่ยนเงินก้อนนี้ย้ายไปอยู่ที่ใหม่อยู่ในกองทุนใหม่นั่นเองเพื่อสะสมเงินลงทุนของเราอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆครับสำหรับทางเลือกสุดท้ายทางเลือกที่3นะครับคือการโอนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไปลงทุนต่อเนื่องใน RMF นะครับที่รองรับเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยเฉพาะเราจึงเรียกว่า RMF for PVD นะครับเพื่อให้แผนเกษียณของเรายังคงทำงานต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยครับซึ่งในกรณีที่3นี้นะครับเราไม่จำเป็นต้องซื้อ RMF ประเภทนี้ต่อเนื่องไปนะครับเพราะว่าเป็นการสับเปลี่ยนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจึงแยกออกจาก RMF แบบปกติซึ่งสามารถขายได้เมื่ออายุ55เหมือนกับ RMF ทั่วไปครับสุดท้ายนี้ครับเราจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วเรามีทางเลือกมากมายเลยครับในการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อเราต้องลาออกแต่ไม่ว่าจะออกจากการทำงานหรือออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเองก็ตามนะครับทางที่ดีครับเราต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าเราทำไปเพื่ออะไรและการเอาเงินก้อนนี้ออกมาเราจะยังมีเงินเพียงพอใช้ในยามเกษียณของเราหรือไม่ครับแต่จะดีกว่าไหมครับถ้าหากเรายังรักษาเงินก้อนนี้ให้สร้างผลตอบแทนให้กับเราต่อไปนอกจากเราได้รับผลประโยชน์ทางภาษีแบบเต็มๆแล้วนะครับยังได้เงินก้อนนี้เก็บไว้ใช้ในยามเกษียณอีกด้วยมีแต่ได้กับได้อย่างเดียวเลยครับสำหรับใครนะครับที่ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นั่นเองนะครับตามนี้ได้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณสองสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

Perpetual Bond นะคะหรือหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์คล้ายทุนนะคะหรืออีกชื่อหนึ่งก็เรียกว่าหุ้นกู้ตลอดชีพนะคะหรือบางคนเรียกว่าหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์นะคะลักษณะของมันนี่ก็คือจะเป็นไปตามชื่อมันเลยค่ะก็คือลักษณะแรกนะคะคือเรื่องของการด้อยสิทธิ์นะคะด้อยสิทธิ์ในที่นี้นะคะมันจะเป็นในลักษณะที่ว่าสมมุติว่าผู้ออกเนี่ยเขามี

การออกหุ้นกู้นะคะแล้วก็หุ้นกู้ประเภทธรรมดาด้วยแล้วก็หุ้นกู้ช่วยนิรันด์ด้วยหรือก็มีเจ้าหนี้สามัญอื่นๆด้วยเนี่ยถ้าบริษัทประสบปัญหาขึ้นมานะคะต้องเรียกว่าคนที่ถือหุ้นกู้ช่วยนิรันด์เนี่ยจะได้เงินเป็นลำดับสุดท้ายนะคะก็คือว่าเจ้าหนี้หุ้นกู้เจ้าหนี้สามัญอื่นๆเนี่ยเขาได้รับเงินไปก่อนนะคะแล้วเหลือเท่าไหร่เนี่ยถึงจะตกถึงมือเรานะคะหลังจากเราไปแล้วก็จะเป็นผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะที่มันมีความคล้ายทุนเพราะมันอยู่ระหว่างตราสารหนี้ปกตินะคะความเป็นทุนก็คือหุ้นนั่นเองนะคะนี่เป็นลักษณะอันที่1นะคะลักษณะที่สําคัญที่2นะคะก็คือเรื่องของความคล้ายทุนนะคะความว่าคล้ายทุนในที่นี้ก็คือว่าหุ้นกู้ตัวเนี้ยมันไม่กําหนดอายุนะคะก็คือแปลว่ามีอายุไปชั่วกับชั่วกันเลยนะคะถ้าเราอยู่ดีๆอยากได้สภาพคล่องขึ้นมาเนี่ยเราจะไปบอกให้ผู้ออกเข้ามาไถ่ถอนคืนอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะสิ่งที่เราทําได้คือว่าเราจะต้องไปขายเองในตลาดนะคะซึ่งอันนี้ก็ต้องไปติดต่อพวกดีลเลอร์นะคะแล้วก็ให้ดีลเลอร์ดูซิว่ามีใครอยากซื้อหุ้นตัวนี้ไหมนะคะซึ่งแน่นอนว่าปัญหาก็คือว่าเราไม่รู้ว่าหุ้นกู้ตัวนี้เนี่ยสภาพคล่องเป็นยังไงนะคะลักษณะสำคัญที่3นะคะก็คือเรื่องของการไม่มีภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า clause default หรือว่าเงื่อนไขผิดนัดไขว้ตรงนี้สำคัญมากๆก็คือว่าสมมตินะคะว่าตัวผู้ออกเนี่ยมีการออกหุ้นกู้หลายๆรุ่นนะคะหลายๆอิชชูนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยถ้ามีการ default นะคะหรือการไม่จ่ายชำระพร้อมกันทุกรุ่นนะคะนั่นแปลว่าทุกคนเนี่ยก็จะมาเรียงลำดับกันเลยนะคะว่าพวกนี้คือเจ้าหนี้และต้องการเงินคืนจากตัวผู้ออกหุ้นกู้นะคะส่วนคนที่ถือหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์อย่างที่เรียนตอนแรกนะคะลำดับของเราจะอยู่หลังสุดนะคะต้องรอหุ้นกู้ตัวอื่นเนี่ยเขาได้เงินคืนไปก่อนนะคะถ้ายังมีทรัพย์สินหลงเหลืออยู่ถึงเราก็ถือว่าโชคดีแล้วก็คงจะได้เงินต้นคืนนะคะแต่ถ้าไม่เหลือก็คืนไม่ได้นะคะอีกประเด็นนึงที่สำคัญก็คือว่าด้วยความที่หุ้นกู้ลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะคะมักจะให้ดอกเบี้ยสูงนะคะเพื่อจูงใจผู้ลงทุนนะคะมันจะมีลักษณะนึงที่เราเรียกว่า callable แต่เป็น callable นี่คือการเรียกชำระคืนหนี้นะคะโดยฝั่งผู้ออกเนี่ยอาจจะโอ้โหดอกเบี้ยสูงขนาดนี้นะคะไม่เห็นแล้วต้นทุนทางการเงินตัวเองสูงมากอาจจะเลือกที่จะไปออกหุ้นกู้ธรรมดาหรือหุ้นกู้อื่นไปเขาเรียกว่าเป็นรีไฟแนนซ์นะคะเขาก็เห็นว่าดอกเบี้ยที่เขาจ่ายเรามันแพงเขาอาจจะดูแล้วสมมติครบ5ปีเขาอาจจะเลือกที่จะชำระคืนเงินต้นให้เราไปเลยก็ได้แล้วก็จบสัญญากันนะคะเราก็ได้เงินคืนไปก็แปลว่าไอ้ดอกเบี้ยสูงที่เราได้เนี่ยมันยุติลงแล้วนะคะสุดท้ายนะคะของลักษณะก็คือเรื่องของการเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยได้อันนี้สำคัญมากๆเลยสมมุติเขาเกิดมีปัญหาสภาพคล่องหรือไม่สามารถจ่ายดอกเบี้ยได้เนี่ยก็เป็นไปได้เขาอาจจะเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยไปจ่ายงวดหน้าก็ได้นะคะแต่โดยปกติเนี่ยจะมีเงื่อนไขที่กำหนดว่าถ้าคุณเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยของหุ้นกู้เชนลันเนี่ยคุณก็ห้ามจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นด้วยนะนะคะดังนั้นมันจะมีข้อที่เกาะเกี่ยวแปลว่าถ้าเกิดบริษัทเริ่มมีกำไรแล้วจะจ่ายเงินปันผลเนี่ยบริษัทต้องจ่ายดอกเบี้ยให้กับผู้ซื้อหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์ก่อนนะคะนี่เป็นต้นนะคือลำดับชั้นอย่างที่เรียนนะคะว่าเราได้ก่อนผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะที่สำคัญนะคะของหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์ค่ะคนที่เหมาะที่จะลงทุนกับหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์นะคะจะต้องมีเงินที่เย็นมากๆแปลว่าเราไม่จำเป็นต้องใช้เงินต้นก้อนนี้นะคะคนที่ลงทุนในหุ้นเมทเนี้ยนอกจากจะต้องมีเงินเย็นมากๆแล้วเนี่ยนะคะยังจะต้องรับความเสี่ยงได้ด้วยเพราะอย่างที่เรียนแต่ต้นแล้วว่าเราอาจจะไม่ได้เงินต้นคืนเลยก็ได้สมมุติบริษัทเกิดมีปัญหาเลิกกิจการอะไรขึ้นมาเจ้าหนี้อื่นก็อาจจะเอาไปหมดแล้วไม่เหลือถึงเราเลยก็เป็นไม่ได้นะคะอันนี้ก็คือความเสี่ยงหลักเลยของคนที่ถือหุ้นกู้ประเภทนี้นะคะเหมาะกับคนที่มีฐานะการเงินมั่นคงและมีเงินเย็นและประการที่2คือต้องรับความเสี่ยงได้ค่ะก็ต้องเรียนว่าที่ผ่านมาทางสำนักงานเองก็ไม่ได้จะไปจำกัดในเรื่องของช่องทางการระดมทุนของผู้ออกหุ้นกู้นะคะแต่ผู้ลงทุนเองเนี่ยก็ต้องปกป้องดูแลตัวเองด้วยนะคะประการที่หนึ่งเลยอยากจะเรียนผู้ลงทุนทุกท่านเลยนะคะเวลาท่านไปพบกับคนขายแล้วเขาจะขาย product นี้ให้กับท่านนะคะท่านอย่าคิดว่าเสียเวลาคือสำนักงานเนี่ยกำหนดเกณฑ์อันเข้มงวดนะคะ

0: ให้คนขายเนี่ยต้องทําหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่นะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ในเรื่องของการอธิบายความเสี่ยงที่เมื่อตอนพูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะความเสี่ยงต่างๆฟีเจอร์ต่างๆลักษณะ 5-6 ข้อเนี่ยนะคะท่านต้องฟังคนขายอธิบายท่านต้องเข้าใจก่อนนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยท่านไม่ควรลงทุนนะดังนั้นจงให้เวลากับคนขายคือถ้าเรารู้ว่าเราไม่เข้าใจต้องฟังเขาอธิบายเยอะๆนะคะสมมติท่านคุยกับเขาเสร็จเนี่ยแล้วท่านสนใจลงทุนเนี่ยพอท่านจะวางเงินแล้วเนี่ยเขาจะมีแบบลงนามรับทราบความเสี่ยงท่านอ่านให้ครบทุกข้อนะคะเพราะว่ามันจะเป็นหลักฐานว่าท่านเข้าใจลักษณะความเสี่ยงและผลตอบแทนของ product นี้ก่อนตัดสินใจลงทุนแล้วนะคะดังนั้นประการที่หนึ่งที่อยากจะฝากไว้นะคะอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเสียเวลาเราต้องทำความเข้าใจกับมันก่อนนะคะประการที่สองที่อยากฝากไว้ก็คือว่าเราจะตัดสินใจลงทุนในหุ้นกู้ของหุ้นกู้ชนิดนั้นของบริษัทใดบริษัทหนึ่งเนี่ยเราต้องมองแล้วว่าบริษัทนั้นเนี่ยมีอายุยืนยาวคือพูดง่ายๆว่ามีความเสี่ยงที่ต่ำซึ่งสามารถดูได้จากไหนเรตติ้งนะคะหรือว่าอันดับความน่าเชื่อถือเนี่ยก็สามารถที่จะบอกเราได้ระดับหนึ่งนะคะว่าบริษัทนี้เนี่ยฐานะการเงินเนี่ยมั่นคงแค่ไหนนะคะดังนั้นเราจะเลือกลงทุนในหุ้นกู้ชนิดนั้นตัวไหนเนี่ยเราต้องมั่นใจในตัวผู้ออกระดับหนึ่งเลยว่าเขาจะสามารถอยู่รอดนะคะแล้วก็ชำระเงินให้กับเราไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยหรือเงินต้นก็ตามนะคะถ้าไม่มั่นใจว่าบริษัทมีฐานะการเงินที่มั่นคงเนี่ยก็ให้อยู่ในวิจารณญาณของผู้ลงทุนนะคะว่าเราพร้อมที่จะเสี่ยงกับบริษัทนั้นหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่2ที่อยากฝากนะคะข้อที่3ที่อยากจะฝากและสำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าถ้าผู้ลงทุนคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่รู้ไม่เข้าใจนะคะลักษณะสำคัญแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์นี้นะคะก็ต้องเรียนว่าอย่าไปลงทุนนะคะเงินก็เงินของเรานะคะไม่มีใครที่จะอยู่ดีๆมาดึงเงินออกจากกระเป๋าเราได้ถ้าเราไม่ยอมให้เขาเอาเงินไปนะคะก็ต้องเรียนฝากผู้ลงทุนไว้ว่าถ้าเราไม่เข้าใจในลักษณะแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ตัวนี้นะคะถ้าเราไม่ได้มีเงินเย็นพอนะคะถ้าเราไม่ได้มั่นใจในตัวผู้ออกหุ้นกู้ว่าเขาจะสามารถชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยได้เนี่ยเราไม่ควรไปลงทุนหรือแม้แต่ว่าเราไม่ได้มีฐานะการเงินที่รองรับความเสี่ยงได้เราไม่ควรไปลงทุนนะคะอันนี้ก็ฝากผู้ลงทุนทุกท่านนะคะก็ใช้ดุลพินิจของท่านนะคะก่อนที่จะเลือกตัดสินใจลงทุนให้เหมาะสมกับโปรไฟล์ของท่านด้วยค่ะ
1: สำหรับมนุษย์เงินในท่านใดที่อยากออมเงินให้เยอะแต่ก็ไม่รู้จะเริ่มต้นลงทุนอย่างไรดี4เหตุผลที่ควรลงทุนในกองทุนสำหรับนี้สปอร์ตเวนฟันในคลิปนี้อาจเป็นคำตอบให้คุณได้ครับสวัสดีครับผมถนอมเกตเอมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกตอครับเชื่อไหมครับว่าการลงทุนประเภทหนึ่งที่มักจะถูกมนุษย์เงินเดือนมองข้ามทั้งที่เป็นสวัสดิการพิเศษที่มีให้เฉพาะบางบริษัทเท่านั้นนั่นก็คือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั่นเองบริษัทนายจ้างใจดีที่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้จะร่วมกับลูกจ้างใส่เงินเข้ากองทุนทุกเดือนโดยมีเป้าหมายเพื่อให้ลูกจ้างมีเงินงอกเงยไว้ใช้ในวัยเกษียณโดยในกองทุนแบ่งเป็นเงินสะสมของลูกจ้างและเงินสะสมจากนายจ้างมาถึงตรงนี้แล้วหลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้วมันจะคุ้มจริงไหมเราลองมาดูกันเข้ากองทุนให้เพิ่มซึ่งเงินส่วนนี้เปรียบเสมือนเราได้เงินเพิ่มจากนายจ้างมาพิเศษนอกเหนือจากเงินเดือนโบนัสและ OT ครับเห็นแบบนี้ใครที่ทำงานอยู่ในบริษัทที่มีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและไม่อยากพลาดได้รับเงินเพิ่มจากนายจ้างแบบนี้ต้องรีบสมัครกันแล้วนะครับ 2. เลือกนโยบายการลงทุนเพื่อสร้างโอกาสทำกำไรได้นโยบายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ดีของบริษัทจะมีตัวเลือกหลากหลายให้สมาชิกลงทุนหรือที่เรียกว่า Employee's Choice โดยเลือกลงทุนสอดคล้องตามอายุความต้องการความเสี่ยงที่ยอมรับได้และจัดสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับตนเองได้เช่นหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศตราสารหนี้กองอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีมืออาชีพมาบริหารเงินตามนโยบายที่เลือกไว้ 3. มีเงินก้อนไว้ใช้ยามเกษียณเพราะการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นการลงทุนระยะยาวและสม่ำเสมอในทุกๆเดือนซึ่งเป็นการสร้างวินัยการลงทุนที่เก็บก่อนใช้

0: โอกาสการสร้างเงินก้อนก็อยู่ไม่ไกลโดยเฉพาะคนที่เริ่มต้นไวกว่าก็มีโอกาสได้เงินก้อนที่มากกว่าครับการเกษียณมาเร็วกว่าที่คิดยิ่งเริ่มต้นเร็วยิ่งดีครับ 4. ใช้ลดหย่อนภาษีได้นอกจากที่ว่ามาแล้วยังมีอีกสิทธิประโยชน์ที่น่าสนใจคือการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาโดยเงินที่เราสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกปีสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้ตามจริงไม่เกิน 15% ของรายได้หรือสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาทครับแล้วแบบนี้เราควรเริ่มลงทุนที่จำนวนเงินเท่าไหร่ผมอยากจะแนะนำว่าเริ่มลงทุนให้มากที่สุดเท่าที่ตัวเองไหวเลยครับเพราะจะเห็นจำนวนเงินณวันเกษียณแตกต่างกันอย่างชัดเจนตัวอย่างเช่นนาย A และนาย B อายุ22ปีเท่ากันเงินเดือนเริ่มต้น 15,000 บาทอัตราการปรับเงินเดือน 5% ต่อปีและผลตอบแทนจากการลงทุนที่คาดหวัง 5% ต่อปีนาย A ลงทุนขั้นต่ำที่ 2% ของเงินเดือนในขณะที่นาย B ลงทุนสูงสุด 15% ของเงินเดือนเมื่ออายุครบ60ปีนาย A ที่ลงทุนขั้นต่ำจะมีเงิน 1,700,000 บาทนาย B ที่ลงทุนสูงสุดจะมีเงิน 7,200,000 บาทซึ่งต่างกันถึง 5,500,000 บาทเลยนะครับเห็นแบบนี้ใครที่อยากเริ่มต้นแล้วลองปรึกษาฝ่ายบุคคลที่บริษัทได้เลยครับดังนั้นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจึงถือว่าเป็นแหล่งขุมทรัพย์เงินล้านเพื่อการเกษียณที่มนุษย์เงินเดือนทุกคนไม่ควรมองข้ามเป็นอันขาดถ้ารู้อย่างนี้แล้วใครที่จะปฏิเสธไม่ลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพราะยังมองไม่เห็นประโยชน์ในการลงทุนระยะยาวแล้วล่ะก็ลองคิดดูใหม่ครั้งนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งมีแต่ใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

การระดมทุนแบบ crowdfunding คือการระดมทุนจากคนหมู่มากในจำนวนเงินคนละเล็กละน้อยผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งส่วนมากคือเว็บไซต์หรือที่เราเรียกว่า funding portal ค่ะ crowdfunding ที่พบกันทั่วไปแบ่งเป็น4รูปแบบแตกต่างกันไปตามสิ่งตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับคือ 1. donation based crowdfunding ซึ่งเป็นการระดมทุนในรูปแบบเงินบริจาคซึ่งผู้ลงทุนจะได้รับสิ่งตอบแทนเป็นความสุขใจเช่น payjay.com 9kola9.com ของมูลนิธิ9คนละ9 2. reward based crowdfunding เป็นการระดมทุนที่ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงินแต่จะได้สิทธิพิเศษหรือได้ของตอบแทนคล้ายๆการพรีออเดอร์สินค้าเช่น kickstarter.com ในต่างประเทศ 3. peer-to-peer lending เป็นการกู้ยืมเงินระหว่างบุคคลกับบุคคลผ่านช่องทางออนไลน์ผู้ระดมทุนได้เงินและให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนและเมื่อครบกำหนดเวลาก็จะได้รับเงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ย 4. investment based crowdfunding เป็นการระดมเงินทุนที่ผู้ลงทุนจะได้รับหุ้นหรือหุ้นกู้ซึ่งเป็นหลักทรัพย์เป็นสิ่งตอบแทนดังนั้นการระดมทุนในรูปแบบนี้จึงอยู่ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์และอยู่ในความดูแลของสำนักงานก.ล.ต.ถ้าบริษัทเลือกระดมทุนโดยการออกหุ้นผู้ลงทุนก็จะได้รับหุ้นและกลายเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแต่ถ้าบริษัทเลือกระดมทุนโดยการออกหุ้นกู้ผู้ลงทุนก็จะกลายเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทซึ่งบริษัทมีหน้าที่จ่ายคืนดอกเบี้ยและเงินต้นตามที่ตกลงไว้แต่แรก

0: ราเป็นกิจการที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นการใช้ช่องทาง crowdfunding มักจะมีต้นทุนที่ต่ำกว่าการระดมทุนด้วยวิธีอื่นๆค่ะด้วยการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์จะช่วยให้ลดระยะเวลาการระดมทุนให้สั้นลงเมื่อเทียบกับช่องทางอื่นๆค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังจะเป็นช่องทางที่ทำให้เราได้ทดสอบตลาดค่ะว่าจะมีคนสนใจสินค้าหรือบริการของเรามากน้อยแค่ไหนให้เป็นที่รู้จักของคนหมู่มากก่อนที่เราจะเริ่มต้นหรือขยายกิจการค่ะและถ้าระดมทุนสำเร็จนะคะก็มีโอกาสที่จะได้รับความสนใจจากกลุ่มทุนหรือผู้ลงทุนรายใหญ่อีกด้วยค่ะ
1: ทำไมการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ถึงมีความน่าสนใจไม่แพ้การลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปคลิปนี้มีคำตอบครับ

สวัสดีครับผมธนัตติวรังกูลขอต้อนรับเข้าสู่ Liability Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกรต.ครับการลงทุนนะครับก็เปรียบเสมือนกับการปล่อยให้เงินทำงานแทนเราครับพูดง่ายๆระหว่างที่เราทำงานหาเงินจากงานประจำอยู่นั้นเราก็ปล่อยให้เงินที่เรานำไปลงทุนนั้นสร้างผลตอบแทนควบคู่กันไปด้วยครับซึ่งการลงทุนสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นการฝากประจำลงทุนผ่านสลากออมทรัพย์การลงทุนในหุ้นหรือถ้าใครไม่ถนัดลงทุนเองก็อาจจะพึ่งพากองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆให้กับเราก็น่าจะดีครับสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับก็คือการลงทุนในกองทุนระยะยาวเพื่อสร้างเงินออมสำหรับการเกษียณตัวกองทุนจะมีความยืดหยุ่นในการลงทุนที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในแล้วก็ต่างประเทศทั้งนี้นะครับก็เพื่อช่วยเพิ่มผลตอบแทนแล้วก็กระจายความเสี่ยงการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่สำคัญครับค่าธรรมเนียมค่อนข้างต่ำมากๆเลยทีเดียวครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายที่สุดสำหรับมนุษย์เงินเดือนครับเพราะเงินเดือนของเรานั้นนะครับจะถูกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างอัตโนมัติทุกเดือนที่เราเรียกว่าเงินสะสมนั่นเองจากนั้นนะครับนายจ้างจะให้เงินเพิ่มเติมเข้าไปในกองทุนอีกทางนึงที่เราเรียกว่าเงินสมทบครับซึ่งในส่วนของเงินสมทบนี่แหละครับที่เหมือนกับเรานะฮะได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและเงินสะสมที่เรานำไปออมนั้นยังนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยโอ้โหยอดจริงๆเลยครับซึ่งการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปนั้นเราไม่มีทางได้เงินเพิ่มในรูปแบบของเงินสมทบนี้อย่างแน่นอนครับนอกจากนี้เงินสะสมของเรากับเงินสมทบของนายจ้างจะถูกนำไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยมากขึ้นไปอีกครับการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับในบางบริษัทอาจจะเปิดโอกาสให้กับพนักงานได้เลือกแผนการลงทุนเองได้หรือที่เราเรียกว่า employee choice ส่วนผลตอบแทนที่ได้นะครับจะมากหรือจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้เลือกแผนการลงทุนรูปแบบไหนนั่นเองที่สำคัญครับผลตอบแทนเมื่อรวมกับเงินสมทบของนายจ้างเข้าไปแล้วผลตอบแทนก็น่าสนใจไม่แพ้ลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปเลยละครับมาครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างสมมติว่านาย A มีเงินเดือนละ 25,000 บาทเริ่มต้นลงทุนที่อายุ25ปีต้องการเกษียณอายุที่60ปีโดยแบ่งเงินจากเงินเดือนลงทุนเดือนละ 5% คิดเป็นเดือนละ 1,250 บาทถ้านาย A นะครับลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆกันตามความเสี่ยงตั้งแต่ระดับต่ำจนถึงสูงเมื่ออายุ60ปีนาย A จะมีจำนวนเงินแตกต่างกันดังนี้ครับ 1. ออมเงินในบัญชีเงินฝากจะมีเงินทั้งหมด 550,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปี2. ลงทุนกับตราสารหนี้จะมีเงิน 920,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 3% ต่อปี 3. ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นจะมีเงินทั้งหมด 2,700,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปี 4. ลงทุนในหุ้นจะมีเงิน 4,200,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีและสุดท้ายครับ 5. ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างอีก 5% ทุกเดือนอีกด้วยนะครับรวมเป็นเงินทั้งหมด 8,500,000 บาทเลยทีเดียวครับจากข้อมูลเมื่อสักครู่นะครับเราจะเห็นได้ว่าหากเปรียบเทียบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นจะค่อนข้างได้เปรียบมากกว่านะครับเพราะว่าไม่ต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจด้านการลงทุนมากนักเนื่องจากมีแผนการลงทุนมาให้เราเลือกตามความเสี่ยงและยังมีเงินสมทบที่ได้จากบริษัทที่สำคัญครับผลตอบแทนณวันที่เราเกษียณนั้นยังใกล้เคียงกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้ทั้งนี้ครับถ้าใครที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูงก็อาจจะเลือกแผนการลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบเสี่ยง

ปานกลางก็จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6% ต่อปีสรุปง่ายๆว่าลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นลงทุนได้ง่ายไม่ต้องใช้ความรู้เยอะการลงทุนให้กับตัวเองเป็นประจำทุกเดือนเลยครับเมื่อฟังอย่างนี้แล้วนะครับหลายๆคนคงมีคำถามขึ้นในใจว่าถ้าเกิดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นขาดทุนขึ้นมาล่ะควรทำอย่างไรดีอย่างแรกไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะอัตราผลตอบแทนแต่ละสินทรัพย์นั้นมีขึ้นมีลงตามสภาวะเศรษฐกิจและตลาดการลงทุนอยู่แล้วและข้อถัดไปนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นถือเป็นการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยทุกเดือนหรือที่เราเรียกว่า DCA นะครับที่ย่อมาจากคำว่าดอลลาร์คอสเอเวอเรจนั่นเองเรากับนายจ้างของเรานะครับได้ทยอยสะสมเงินเข้าไปในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกๆเดือนครับข้อดีของการกระจายลงทุนทุกๆเดือนแบบนี้นะครับก็คือถ้าภาวะตลาดณช่วงเวลานั้นมีความผันผวนมากเราก็จะมีโอกาสขาดทุนน้อยกว่าการลงทุนได้เงินทั้งหมดเพียงแค่ครั้งเดียวครับและเมื่อตลาดหุ้นกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งนะครับเราก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้ผลตอบแทนที่ดีแต่อาจจะต้องใช้เวลานานหลายปีสักหน่อยบางครั้งอาจจะนานถึง 3-4 ปีเลยครับดังนั้นนะครับอย่าเพิ่งถอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงเพราะว่าหุ้นตกเพราะว่าตอนที่หุ้นตกนี่แหละครับจะเป็นจังหวะที่ทำให้เราได้ทยอยสะสมสินทรัพย์ที่มีราคาถูกและเมื่อผ่านวิกฤตไปได้ย่อมได้ผลตอบแทนที่ดีครับก่อนจากกันวันนี้นะครับผมขอแนะนำทริคในการลงทุนฝากไว้กับทุกคนดังนี้ครับ1เลยฮะถ้าบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่าลืมลงทุนเด็ดขาดเลยเริ่มต้นให้ไวลงทุนให้เต็มสิทธิ์และเอาสิทธินั้นไปลดหย่อนภาษีด้วยครับข้อที่2นะครับอย่าลืมปรับแผนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เหมาะกับความเสี่ยงของเราที่เรารับได้นะครับข้อที่3ครับลงทุนอย่างต่อเนื่องจนถึงเกษียณไปเลยหากใครที่ทำได้ตามนี้ผมรับรองเลยว่าเราจะมีเงินใช้ไม่ต้องเหนื่อยทำงานหนักไปทั้งชีวิตเรียกได้ว่าเป็นการให้เงินทำงานแทนเรานั่นเองครับและสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นะครับตามนี้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2วันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

วันนี้ก็เป็นอีกคราวหนึ่งที่เมื่อไม่กี่วันมานี้เราได้พร้อมใจกันบำเพ็ญกุศลอุทิศเป็นพระราชกุศลถวายแด่พระสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระองค์ในพระบรมโกศซึ่งท่านเป็นผู้ที่ถือว่าเป็นครูของแผ่นดินเป็นเสด็จพ่อของพวกเราเราได้พร้อมใจกันบำเพ็ญกุศลแสดงออกถึงความเป็นผู้ที่มีคุณธรรมที่สำคัญคือกตัญญูกตเวทีได้แสดงออกหลากหลายตามแต่ศักยภาพวิธีการและโอกาสของตนที่พอเหมาะพอควรการได้ทำอย่างนี้หลายๆภาคส่วนก็ได้ทำกันได้ปฏิบัติกันตามสมควรตามเหมาะสมเมื่อปฏิบัติอย่างนี้ได้ก็แสดงว่าเรามีธรรมะในตนเป็นเบื้องต้นแล้ว

ณเบื้องต้นเหล่านี้ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระองค์ท่านได้มีพระมหากรุณาธิคุณปฏิบัติพระราชกิจต่างๆมีพระมหากรุณาธิคุณให้พวกเราได้อยู่ในพระบรมโพธิสมภารของพระองค์ท่านตลอดระยะเวลา70ปีที่ผ่านมาพวกเราท่านทั้งหลายได้ประทับใจเรื่องนี้จนปรากฏ

เช่นในช่วงนี้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยก็ได้ปฏิบัติภารกิจต่างๆในคราวที่เป็นศตวรรษวันคือร้อยวันในการเสด็จสวรรคตด้วยแล้วยังมีกิจกรรมอื่นๆที่มากมายสำหรับการปฏิบัติตามภาระงานของตนเพื่อที่จะสอดคล้องกับนโยบายของสถาบันพระมหากษัตริย์สอดคล้องกับนโยบายของชาติสอดคล้องกับนโยบายของคณะสงฆ์แล้วก็เป็นไปตามนโยบายของสภาเผยแผ่การทำนุบำรุงศีลปวัตธรรมการบริการสังคมเป็นต้นการทำอย่างนี้เราทำตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงความเป็นนานาชาติตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงประเทศต่างๆได้ร่วมมือกันทำในภารกิจที่เราทำได้แล้วในตอนนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิทยาลัยพระธรรมทูตซึ่งเป็นวิทยาลัยที่ตั้งขึ้นเพื่อสนองนโยบายคณะสงฆ์ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลเป็นไปตามพระมหากรุณาธิคุณที่สนับสนุนส่งเสริมปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนาให้พระสงฆ์ได้รับการศึกษาปฏิบัติเผยแผ่แล้วก็สงเคราะห์ชาวบ้านทั่วไปได้เราก็ได้ตั้งวิทยาลัยสงฆ์วิทยาลัยพระธรรมทูตขึ้นมาพร้อมไปกับการจัดอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศเพื่อให้พระสงฆ์ไทยเราได้มีศักยภาพมีความพร้อมในการไปทำหน้าที่เป็นพระธรรมทูตในที่ต่างๆซึ่งอีกอันหนึ่งก็คือว่าความเป็นพระธรรมทูตความเป็นวิทยาลัยก็ต้องมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องของตนอย่างเช่นการวิจัยซึ่งในช่วงนี้เราได้ทำงานวิจัยที่เป็นวิจัยที่สำคัญที่เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์สังคมวิทยาการศึกษาการเผยแผ่การปฏิบัติและกิจกรรมของคณะสงฆ์เป็นต้นโดยเฉพาะการวิจัยที่เราทำในขณะนี้เราทำเรื่องการเผยแผ่พุทธศาสนาในสุวรรณภูมิกรณีศึกษาเฉพาะในปีนี้ก็จะทำเฉพาะในรัฐมอญของประเทศสหภาพเมียนมาเราทำอย่างนี้ก็เพราะว่าเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมเตรียมข้อมูลต่างๆให้มีการรู้เขารู้เราแล้วก็สามารถที่จะบรรเทาความทุกข์ในโลกได้เพื่อการเผยแผ่อย่างนี้เราก็จะต้องปฏิบัติที่เป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้องเหมาะสมแล้วก็ไม่มีการแข่งขันไม่มีการทะเลาะหากจะมีการทะเลาะก็เป็นข้อมูลที่เพียงแต่การปรากฏของข้อมูลต่างๆอย่างนี้เป็นต้นทำไมถึงคิดอย่างนั้นก็เพราะว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระองค์ท่านได้ทำงานร่วมกับองค์กรนานาชาติกับประเทศต่างๆได้เป็นอย่างดีโดยไม่มีความขัดแย้งการที่เราทำงานกับคนอื่นได้ในโลกปัจจุบันประเทศไทยเราก็ไม่ได้อยู่คนเดียวรัฐบาลก็ต้องให้ความร่วมมือกับประเทศต่างๆประเทศต่างๆก็ให้ความร่วมมือกับประเทศเราคณะสงฆ์ก็ไม่ได้ทำงานเฉพาะคณะสงฆ์ของประเทศไทยเราก็ยังมีเพื่อนกิจกรรมที่ทำกิจกรรมของคณะสงฆ์ที่ปฏิบัติตามธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ทั่วทุกมุมของโลกอย่างนั้นเราจึงได้จัดกิจกรรมอย่างนี้ขึ้นในส่วนของการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศก็เช่นเดียวกันเราต้องการฝึกพระไทยเราให้ไปอยู่ต่างประเทศได้ทำหน้าที่ปฏิบัติเผยแผ่สงเคราะห์ประชาชนแล้วก็ให้ความร่วมมือทำกิจกรรมความร่วมมือเผยแผ่กิจกรรมวัฒนธรรมไทยประเพณีไทยแล้วก็นำชาวบ้านให้คำปรึกษาให้กับประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้เป็นอย่างดีก็จึงมีการอบรมขึ้นมาอีกซึ่งปีนี้พุทธศักราช2560ก็จะมีการอบรมเป็นรุ่นที่23ซึ่งอยู่ในระหว่างการรับสมัครซึ่งท่านที่ได้รับข่าวได้รับข้อมูลก็ขอให้แจ้งกับพระสงฆ์ได้ทราบว่าท่านใดประสงค์จะเข้ารับการอบรมเป็นพระธรรมทูตไทยสายต่างประเทศจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยซึ่งเมื่ออบรมเสร็จแล้วก็จะได้ส่งข้อมูลนี้ให้กับประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตสายต่างประเทศไปดำเนินการเพื่อที่จะพิจารณาความเหมาะสมว่าจะให้ท่านนั้นรูปนั้นที่ผ่านการอบรมแล้วไปปฏิบัติศาสนกิจในประเทศใดบ้างการกระทำอย่างนี้เขาเพื่อที่จะเลือกตามความเหมาะสมตามศักยภาพตามความสามารถของพระธรรมทูตและตามความต้องการของวัดและชุมชนในถิ่นประเทศต่างๆที่ต้องการใช้พระธรรมทูตไทยการทำอย่างนี้ก็ด้วยเราทำทั้งการปฏิบัติการอบรมการวิจัยการเผยแผ่การปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนาให้เป็นไปได้โดยอย่าง

0: ดีอย่างเช่นการปฏิบัติทางมหาวิทยาลัยเราก็มีทั้งการอบรมระยะสั้นอบรมระยะยาวอย่างเช่นเมื่อไม่กี่วันมานี้เจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์เจ้าคณะใหญ่หนกลางก็ได้นำพระนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในหลักสูตรวิปัสสนาภาวนาไปเข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่สำนักมหาสีที่ประเทศที่เมืองย่างกุ้งประเทศสหภาพเมียนมาเพื่อที่จะให้ท่านเหล่านั้นได้ฝึกปฏิบัติได้อย่างเข้มแข็งเมื่อฝึกเสร็จแล้วก็สามารถที่จะเป็นผู้สอนวิปัสสนากรรมฐานได้ตามศักยภาพของตนซึ่งท่านเหล่านี้ก็จะเป็นพระธรรมทูตไทยสายต่างประเทศไปด้วยไปพร้อมกันดังนั้นการทำอย่างนี้ก็เพื่อที่เราจะได้ศึกษาปฏิบัติแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็เผยแผ่พุทธศาสนาให้เข้าสู่จิตใจของญาติโยมสาธุชนชาวพุทธและผู้สนใจปฏิบัติทุกท่านเพื่อที่จะเป็นการสนองพระเดชพระคุณในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่ 9ในโอกาสเดียวกันก็ยังจะเป็นการเฉลิมพระเกียรติในรัชกาลที่ 10สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางคูลรัชกาลที่ 10เพื่อที่จะเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่านเพื่อที่จะถวายเป็นงานให้พระองค์ท่านได้ปฏิบัติเป็นร่มโพร่มใสของพระสงฆ์นิกรอย่างดีดังนี้เราจึงจัดชื่อว่าเป็นผู้ที่มีธรรมะที่เรียกว่ากตัญญูกตเวทิตาธรรมเพื่อสืบสานโลกให้มีสันติสุขสืบไป
1: ขออำนวยความสุขความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประทานไว้ให้พุทธบริษัทที่สนใจในเรื่องการปฏิบัติทรงแนะแนววิธีการการปฏิบัติธรรมอย่างละเอียดไว้ในสติปัฏฐานตรีแต่ว่าผู้ปฏิบัติธรรมนั้นจะต้องศึกษาใส่ใจพื้นฐานการปฏิบัติและการฝึกปฏิบัติว่าการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานก็ดีวิธีการฝึกการปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นการนั่งการยืนการเดินหรือการนอนหรือการกำหนดอารมณ์ต่างๆที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไรความจริงเรื่องการปฏิบัติธรรมนั้นถ้าพูดกันโดยตรงก็คือเป็นการปฏิบัติเพื่อรู้เท่าทันจิตทุกขณะที่จิตเกิดและทุกขณะที่จิตดับท่านเรียกการปฏิบัติอย่างนี้ว่าเป็นการฝึกจิตเป็นการฝึกจิตเพราะฉะนั้นต้องทำความเข้าใจตรงนี้ให้ถูกต้องไม่ใช่ว่ามานั่งเฉยๆหรือมานั่งฟังคำบรรยายเฉยๆแต่ต้องกำหนดดูจิตของตนเองทุกครั้งที่จิตเกิดและที่จิตดับถ้าหากว่าไม่ทำหน้าที่ในการกำหนดการปฏิบัติธรรมไม่เกิดการปฏิบัติธรรมไม่เกิด

แต่การปฏิบัติธรรมจะเกิดขึ้นได้นั้นต้องมีสติกำหนดรู้เท่าทันจิตที่เกิดและดับผู้ปฏิบัติธรรมที่มีสติกำหนดรู้เท่าทันความเกิดขึ้นของจิตเนี่ยและการดับไปของจิตเนี่ยถือว่ารู้ลักษณะของจิตจิตมีลักษณะเกิดขึ้นในอารมณ์ที่ตนได้เห็นในอารมณ์ที่ตนได้ยินได้ฟังได้ริมรสได้ถูกต้องสัมผัสและลึกนึกรู้ที่เกิดความคิดขึ้นในจิตนี่เป็นลักษณะของจิตและถ้าหากว่าผู้ปฏิบัติธรรมไม่กำหนดรู้เท่าทันจิตก็จะถูกกิเลสนำจิตไปถูกกิเลสชักพาไปตามอารมณ์ที่ตนเห็นตามเสียงที่ได้ยินตามกลิ่นที่ได้ดมตามรสที่ได้สัมผัสและตามรสที่ได้ริมนะตามกายที่มาถูกตามกายที่มาถูกสัมผัสและตามใจที่รู้สึกนึกคิดเพราะความนึกคิดนั้นที่เกิดขึ้นนั้นมีจิตเป็นตัวนำเป็นตัวนำไปตามรูปตามเสียงที่ได้เห็นได้ยินนั้นพระถ้าไม่กำหนดแล้วจิตมันก็จะไปตามรูปตามเสียงเป็นต้นและเมื่อจิตไปตามเสียงตามรูปตามเสียงนั้นกิเลสก็เข้ามาครอบงำไม่ว่าจะเป็นรักโรคโกรธหลงเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมจึงจะต้องเรียนรู้ลักษณะของจิตคือสภาวะที่รับรู้อารมณ์ในทางพระท่านเรียกว่าลัสสะแปลว่าหน้าที่ของจิตเป็นผู้นำหรือเป็นผู้รับรู้อารมณ์ในภาษาพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าปุพังขมังจิตตังจิตนั่นเป็นสภาพถึงก่อนหมายถึงว่าเป็นผู้นำในการรู้อาการที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะและในขณะเดียวกันจิตนั้นก็กำหนดรู้อาการเกิดดับต่อเนื่องกันไม่ขาดสายนะจิตที่เกิดก่อนดับไปจิตดวงหลังก็ตามมาเกิดอีกนี่หมายถึงว่าผู้ปฏิบัติธรรมกำหนดนะจะรู้ว่าจิตนั้นนะเกิดทีละครั้งไม่ใช่เป็นดวงเดียวติดพืชกันไปแต่มีจิตเกิดก่อนแล้วก็มีจิตดวงหลังเกิดตามมาติดต่อกันไปถ้าหากว่าเรามีสติกำหนดรู้จะเห็นว่าจิตแต่ละดวงนั้นมันขาดกันไม่ต่อเนื่องกัน

0: เหมือนที่เหมือนกับเรานำลูกประคำที่ถูกร้อยมาเป็นพวงความจริงลูกประคำนั้นน่ะเป็นแต่ละลูกแต่ละลูกแต่เมื่อร้อยกันเป็นพวงมองดูมันก็เหมือนกับเป็นดวงเดียวกันติดต่อกันไปเช่นเดียวกันจิตก็มีความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนี่ถ้าหากว่าผู้ไม่ปฏิบัติธรรมไม่รู้จักลักษณะของจิตไม่รู้จักหน้าที่ของจิตไม่รู้จักอาการปรากฏของจิตแล้วก็จะไม่สามารถรู้ถึงสภาวธรรมที่เกิด ขึ้นกับจิตไม่ว่าสภาวธรรมนั้นเป็นฝ่ายดีหรือฝ่ายชั่วสภาวธรรมที่เป็นฝ่ายดีเกิดขึ้นกับจิตเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นสภาวธรรมฝ่ายดีแม้สภาวะธรรมฝ่ายชั่วเมื่อเกิดขึ้นเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นฝ่ายชั่วบางครั้งทำให้เราหลงไหลไปกับสภาวะธรรมนั้นยกตัวอย่างเช่นสภาวะธรรมฝ่ายชั่วคนที่ไม่ได้เคยฝึกการอบรมจิตก็จะไม่รู้ว่าลักษณะรสอาการปรากฏของละสภาวธรรมฝ่ายชั่วเป็นอย่างไรบางครั้งก็ไปหมกมุ่นมัวเมากับมันทำให้ทำชั่วโดยไม่รู้ตัวแต่ในขณะเดียวกันสภาวธรรมฝ่ายดีที่เราเรียกว่ากุศลจิตจิตที่เป็นฝ่ายกุศลหรือกุศลเจตสิกสภาวธรรมที่เกิดร่วมกับจิตในฝ่ายดีๆอย่างเช่นที่ท่านทั้งหลายมาปฏิบัติธรรมนี้นะเมื่อกำหนดไปจิตก็จะค่อยๆสงบเย็นแล้วก็เป็นสุขก็ทำให้ติดหลงไหลได้ปลื้มกับความสงบเย็นเป็นสุขนั้นทำให้ลืมการกำหนดจึงไม่สามารถที่จะพัฒนาการปฏิบัติให้สูงยิ่งขึ้นไปนั้นสภาวะธรรมที่เกิดร่วมกับจิตนั้นถ้าว่ากันตามหลักพระพุทธดำรัสนั้นก็หมายถึงเวทนาการแสวงอารมณ์สัญญาความจำได้หมายรู้สังขารสิ่งแต่งจิตทั้งสามอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นสภาวะธรรมที่เกิดกับจิตเพราะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสไว้ในธรรมบทพุทธกนิกายที่ว่าปุพังคมามโนปุพังคมาธรรมาธรรมทั้งหลายมีใจเป็นประธานแต่ธรรมทั้งหลายในที่นี้ก็หมายถึงสัญญาเวทนาสังขารนั่นเองแต่ไม่ได้หมายถึงจิตด้วยหรือวิญญาณเราได้ยกจิตหรือวิญญาณเป็นประธานไว้แล้วเพราะฉะนั้น ถ้าหากว่าท่านผู้ปฏิบัติธรรมกำหนดรู้ก็จะรู้จากเจตสิกทั้งสามประการที่เกิดร่วมกับจิตพระธรรมสัมพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าหากว่าเรามีสติ คอยเฝ้าระวังกำหนดรู้จิตในทุกขณะที่จิตเกิดเราจะพ้นจากพันธนาการของกิเลสกิเลสนั้นถือว่าเป็นเครื่องจองจำจิตทำให้บุคคลนั้นต้องหมกมุ่นมัวเมาอยู่กับกิเลสทั้งหลายถ้าหากว่าเราไม่ระวังมันก็จะมาผูกมัดจิตของเราเช่นกิเลสที่เรียกกันว่ากามคุณหรือกามกิเลสก็หมายถึงรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนั่นเองเมื่อมันเกิดขึ้นในจิตถ้าว่าเราไม่ระวังก็คือการไม่กำหนดรู้เท่าทันมันก็จะมาผูกมัดนะมาผูกมัดพันธนาการจิตของเราให้ติดให้หลงให้หมกมุ่นให้มัวเมาดังนั้นปัจจุบันนี้ชาวโลกก็หมกมุ่นมัวเมาอยู่ในกามคุณกิเลสเป็นประจำอยู่แล้วซ้ำหนักยิ่งขึ้นไปกามกิเลสเหล่านั้นก็ถูกปรุงแต่งเสริมสร้างให้มีความวิเศษสูงยิ่งขึ้นไปก็ยิ่งทำให้คนเรานั้นยิ่งทำให้ปุถุชนคนเรานั้นยิ่งหมกมุ่นมัวเมาอยู่ในกามคุณกิเลสนี้นั่นจึงถูกมันผูกมัดเอายากที่จะคลายออกจากได้
1: อยากอินเทรนด์ลงทุนในคริปโต ICO โทเค็นหรอครับ
2: ครับ
1: งั้นมารู้ก่อนลองสักหน่อยดีไหมครับ
3: บางคอยไหมน้อง
1: อ่ะคิดไง
4: เอาเฮ้ยคิดอยู่นั่นแหละไหนก็ตกขบวนหรอกคอยบรีฟชิดนายเลยพี
1: ่เป็นไงรับไหวไหมกับราคาคอยคริปโตที่เวียงไปเวียงมา
4: เฮ้ย
1: ไหนจะวอลเล็ตที่อาจจะโดนแฮ็กได
5: ้ ICO แห่งอนาคตเราจะโตไปด้วยกัน
6: ICO มาแล้วเปิดขาย ICO สุดพิเศษรอบพรีเซลลด 55%
5: โอ้โ
1: หโอ้โหเคลิ้มเชีย
6: เราจะโตไปด้วยก
1: ัน
6: เฉลย
1: โตหรือตายอาจจะหายได้ทั้งก้อนพังไม่เป็นท่าเลยนะ
7: เชิญเลยค่ะชวนเพื่อนลงทุน 10,000 บาทรับฟรี 3,000 คอยเลยนะคะ
8: แม่มามาเร็วเร็ว
9: หรูขนาดนี้น่าเชื่อถือตายมาเร็ว
1: ผลตอบแทนหรูฟังดูดีดีนั่นไงมีสิทธิ์โดนแชร์ลูกโซ่นะ
10: ใครไม่รู้หรอแม่ขับรถหรูมาแล้วขนาดนั้นน่ะ
1: การลงทุนคริปโต ICO หรือโทเค็นมีรุ่งมีร่วงเสี่ยงสูงไม่ต้องกลัวมารู้ก่อนลองเพิ่มภูมิได้ที่เสี่ยงสูง .com ข้อมูลดีๆเพียบ
3: อ่ะไปน้องเต้
1: รู้แล้วใช่ไหมถ้ารับได้ก็ลองสักหน่อยตัดสินใจดูป่ะ
11: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกัน วันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: คนไทยปั้นแบรนด์ขายออนไลน์บน Amazon ได้เป็นร้อยล้านเขาจะต้องรู้อะไรบ้างพร้อมแล้วจดครับสูตรลับหาของขายดีขายแพงได้ไม่ต้องกลัวตัดราคาโมเดลปั้นแบรนด์ร้อยล้านด้วยพนักงาน1คนกลยุทธ์ได้ลูกค้าพร้อมซื้อทุกวันโดยไม่ต้องยิงแอดไม่ต้องทำคอนเทนต์ไม่ต้องขายท็อป10 10บทหมู่สินค้าขายดีมีของขายทุกวันไม่ต้องง้อซัพพลายเออร์ระบบโลจิสติกเทคนิคส่งของเร็วจนลูกค้ายอมจ่ายแพงใครบ้างที่ทำได้ไม่ว่าคุณจะเป็นพนักงานเงินเดือนไม่มีประสบการณ์หรือเจ้าของแบรนด์ที่มีสินค้าพร้อมขอแค่อายุเกิน20ปีส่วนวิธีทำเรารวมมาไว้หมดแล้วในงานนี้สัมมนาออนไลน์เว็บบินาร์พรีวิวคอร์ส Amazon Jumpstart by PSO คอร์สเรียนที่ทำงานร่วมกันกับ Amazon Global Selling Thailand เพื่อผลักดันคนไทยสามารถขายออนไลน์ได้ในระดับโลกผ่านตลาดค้าปลีกออนไลน์ใหญ่อันดับ1ของโลก amazon.com หลักสูตรที่เปิดมาแล้วกว่า3ปีและเสียงตอบรับจาก Amazon Seller กว่า 1,500 คน
12: มีโมเดลการขายของเยอะนะครับที่คนไทยยังไม่ได้ลองทำ
13: ผู้ประกอบการหรือว่าคนที่อยากสร้างรายได้บน Amazon ก็สามารถเข้ามาทำได้เช่นกัน
2: เปิดตลาดส่งออกออนไลน์ให้คนไทยด้วยคอร์ส Amazon Jumpstart by PSO สนใจวิวคอร์สลงทะเบียนได้เลยตอนนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงาน

0: พยัคฆ์ร้าย008หรือสุภสิทธิ์แก่นเสนพยัคฆ์ร้ายวัยหนุ่มที่แฝงตัวในคราบนักร้องนักดนตรีวงสไปเดอร์แมนและนักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่อง Wonderful Town ขณะเดียวกันเขาก็ทำหน้าที่ของลูกกตัญญูคอยดูแลคุณแม่สูงวัยที่ป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์เขาคนนี้จะนำมิชชั่นจากมิสเตอร์อาร์ผู้ไม่อาจเปิดเผยตัวได้มามอบให้กับเหล่าพยัคฆ์ร้ายวัยทองได้พิสูจน์ความสามารถว่าพวกเขานั้น
1: ถึงจะแก่แต่ก็ยังเก๋าช่วงท้าทายวัยทอง

0: วัสดีครับผมกำลังอยู่ที่ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติบางมดนะครับและตอนนี้ผมมีนัดกับสาวสวยไว้ท่านหนึ่งแต่ว่ารอแล้วรออีกยังไม่มาเลยเนี่ยเดินหาตั้งนานแล้วเนี่ยอยู่ไหนล่ะเนี่ยจะให้รอไปถึงไหนโอ้นี่ก็สายแล้วนะเนี่ยไม่ยอมมา
1: หาอะไรอยู่เหรอ
0: หาคนครับหาของด้วยคนนั่นแหละ
1: สามชาไม่ล่ะอะ
0: ลุมบ้าแทงโก้โอ้โหเจ๋งดีบะหมี่กรอบรสแซ่บมาม่าผัดไข่
1: พอแล้วอะไรมันจะยาวยิ่งกว่ากรุงเทพมหานครอีก
0: มันเป็นรหัสครับผม
1: นี่ที่ตามหานี่คนนี้ใช่ปะ
0: ใช่เลย
1: สีดาพัววิมล
0: ครับผม
1: ของจริงเสียงจริงจะอยู่ตรงนี้แล้ว
0: ใช่ใช่ไหมครับ
1: แน่นอน
0: พยักร้าย8429
1: ถูกต้อง
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ

0: ีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: และนี่ก็คือรายการพยัคฆ์ร้ายวัยทองวันนี้เรามีแขกรับเชิญคนสวยนะครับคุณแม่สีดาพัวพิมล
1: สวัสดีค่ะแนะนำตัวอีกทีนะคะสีดาพัววิมลค่ะพยัคฆ์ร้ายสุดสวยนะคะ8429ค่ะ
0: และวันนี้พยัคฆ์ร้ายสุดสวยของเรานี่ก็สวยจริงๆ
1: ก็ไม่เห็นต้องชมอะไรกันขนาดนั้นเลยเขาก็รู้ทั่วประเทศอยู่แล้วแล้วสรุปวันนี้มีอะไรให้ทำเนี่ย
0: ภารกิจมีอย่างแน่นอนครับแล้วอยู่ที่นี่แล้ว
1: อะไรนะไม่เห็นมีอะไรเลยโอ้นี่ซื้อร้านไหนเนี่ยลอยถ้วยจริงๆเลย
0: อ้าวสงสัยสัญญาณไม่ดีครับเอาอันนี้ก็ได้สำรองภารกิจอยู่ที่นี่แล้วนี่ครับ
2: พยัคฆ์ร้ายวัยทองและวัยหนุ่มจะต้องจับคู่กันเต้นลีลาศให้ครบจบเพลงตามจังหวะที่ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้กำหนดจากผมมิสเตอร์อาร
0: ์เป็นไง
1: เป็นไง
0: ครับผม
1: ไม่สวยไม่ยากไม่ได้ไป
0: อ้าวเดี๋ยวก่อนครับอย่าเพิ่งกลัวไปครับเรามีผู้เชี่ยวชาญคอยแนะนำคอยสอนเราครับ
1: ใครอ่ะ
0: อาจารย์ครูอีทครับเชิญครับเชิญครับทางด้านนี้คร
1: ับ
3: พยัคฆ์ร้ายสุดสวย9824เคยวาดลวดลายในการแสดงมามากมายแต่วันนี้มิสเตอร์อาร์อยากให้เธอมีทักษะในการวาดลวดลายบนฟอร์เต้นรำบ้างและยังเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้เธอใช้ในการออกกำลังกายได้อีกด้วย
0: ผู้เชี่ยวชาญของเรารอเราอยู่แล้วนะครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: และนี่ก็คือผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติบางมดนะครับครูอีทสุนทรีย้ำเผื่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
4: ก็วันนี้จะนำเสนอเรื่องเกี่ยวกับลีลาศเพื่อสุขภาพจังหวะลีลาศเนี่ยจะมีทั้งหมดประมาณ10จังหวะนะคะซึ่งเป็นมาตรฐานนะคะแล้วก็จะมีเสริมด้วยพวกโซเชียลซึ่งเป็นจังหวะของคนไทยนะคะนี่อธิบายคร่าวๆก่อนนะคะคือประเภทลาตินเนี่ยก็จะมี5จังหวะด้วยกันก็1ชิวบาลัมบ้า
1: อ๋อค่ะ
4: ค่ะ2ชาช่า
1: ค่ะ
0: อ๋ออันนี
4: ้3จ๋าย
1: ค่ะ
4: 4แซมบ้า
0: ครับ
4: 5พาโซดูเบนนะคะประเภทที่2เนี่ยครูก็จะจัดไว้ในประเภทวอลลูมนะคะมีจังหวะโวนแทงโก้
0: ครับผม
4: ฟ็อกทรอตควิกสเต็ปและเวนิสโวน
1: ค่ะ
0: นะ
1: คะ
0: จำยากมากเลย
4: นอกจากนี้นะคะยังมีจังหวะของคนไทยเอง
0: มันยังมันคืออะไรครับ
4: โซเชียลของเราก็คือบีกินไปที่ไหนก็เจอ
1: เออครูอีทคะและเวลาเต้นเพื่อสุขภาพเนี่ยมันหมายความว่ายังไงคะทำไมมันเกี่ยวกับอะไรสุขภาพด้วย
4: อ๋อคืออย่างนี้นะคะพี่สีดา
1: ค่ะ
4: การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเนี่ยลีลาเนี่ยดีมากๆนะคะลีลาเนี่ยนะคะ1ทำให้รูปร่างสวยยืดเส้นยืดสายนะคะ2สมองปลอดโปร่งจำ

0: ามันมีชื่อของฟิกเกอร์ที่เจ้าต้องเรียกต้องจำอีกอันนึงนะคะเพื่อนเยอะได้มาสนุกสนานมาออกกำลังกายด้วยกันมาทานอาหารร่วมกันมาเต้นรำ
1: วันนี้จะให้เราทั้งสองคนเนี่ยกับพยักร้าย8429เนี่ยเป็นท่าไหนครับ
0: บิกินดีไหมคะได้โชว์ความสวยงามของคนไทยก่อนจังหวะคนไทยก่อนนะคะ
1: ถ้าอย่างนั้นครับช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพยักร้าย8429จะปฏิบัติภารกิจได้สำเร็จหรือไม
0: ่จากตะกี้นี้ที่ครูได้สัมผัสแล้วนะคะตอนนี้จะให้พี่สองคนลองเข้าคู่กันดูนะคะ
1: เป็นกระสาวสวยช่วงแท็กทีมไวทองเอาละครับเมื่อสักครู่นี้เราได้ยินว่ามันมีจังหวะอะไรบ้างนะครับเยอะแยะมากมายตอนนี้เรากำลังจะลงมือแต่ว่ากลุ้มใจอยู่อย่างนะครับว่าจังหวะมันเยอะแล้วสำหรับเลือกให้พวกเรานี่แหละครับจังหวะแบบไหนครับ
0: อ๋อวันนี้ครูคิดว่าจะเลือกจังหวะง่ายที่สุด
1: ง่ายที่สุด
2: อะไรอะคะ
0: จังหวะบิกินค่ะซึ่งเป็นจังหวะของคนไทยเองนะคะ
1: ง่ายๆสบายนี่ Queen of Palace
0: ตอนนี้เรามาลองฝึกมูฟเมนต์กันก่อนน
1: ะคะต้องจับมือกันด้วย
0: เราจะใช้เท้าของผู้ชายคือซ้ายนะคะหน้ามองตรงค่ะก้าวเท้าซ้ายนับ1ขวานับ2ซ้ายนับ3ขวาแตะนับ4
1: ครับผม
0: ถอยหลังขวานับ1ซ้ายนับ2ขวานับ3ซ้ายมาแตะนับ4ทำซ้ํา1 2 3 4
1: ง่ายมากจริ
0: ง1 2 3 4ง่ายไหมคะ
1: อันนี้เขาเรียกว่าแค่วอร์มใช่ไหม
0: ค่ะแค่วอร์มอัพแล้วก็รู้จักชื่อฟิกเกอร์ไปด้วยคือเบสิกมูฟเมนต์นะคะ
1: เบสิกมูฟเมนต
0: ์เดี๋ยวอีจะให้ท่าที่2ต่อนะคะท่าที่2เนี่ยมีชื่อว่า shoulder to shoulder นะคะเท้าที่1ก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้านับ1แยกเท้าขวานับ2ยืนมาเลยค่ะน้ำหนักยืนมาเลยค่ะ
1: ยืนเลยครับ
0: ยืนมาเท้าซ้ายไปข้างหน้านับ3นะคะแตะเท้าไว้นับ4นะคะนะคะ
1: ครับ
0: ต่อนะคะถอยขวานับ1แยก2ขวาขึ้นไปข้างหน้านับ3ซ้ายมาแตะนับ4
1: เริ่มยากแล้วครับตรงนี้ครับ
3: พยักร้าย008ของเราออกปากไว้ยากแล้วนะครับแล้วตอนนี้ก็ยังเป็นการซ้อมสเต็ปการเต้นในจังหวะบีกินนั่นเองครับแล้วสเต็ปต่อไปจะยากขนาดไหนไปชมกันต่อเลยดีกว่าครับ
0: ครูจะแนะนำท่าจับของการเต้นนะคะผู้ชายเนี่ยจะแบมือนะคะผู้หญิงนะคะเดินมาถึงจะคว่ำมือลงไปที่ผู้ชายผู้ชายใช้หัวแม่โป้งเนี่ยแตะเบาๆนะคะสัมผัสเบาๆนะคะอีกรูปแบบนึงคือผู้ชายอย่างนี้นะคะผู้หญิงจะเข้ามาโค้ชโฮนโดยการแต่ลักษณะแบบนี้นะคะ
3: ตอนนี้พยักร้าย008ก็ได้คุณครูอีทมาเป็นคู่ซ้อมจังหวะท่าเต้นกันนะครับส่วนพยักร้าย8429ของเราก็ไม่แพ้กันครับคุณครูอีทก็มาช่วยสอนสเต็ปเช่นกันออกมาได้อย่างสวยงามนะครับตอนนี้ก็เข้าสเต็ปการหมุนตัวแหมผ่านพ้นไปได้ด้วยดีครับเดี๋ยวเราไปชมกันว่าเมื่อพยักร้าย8429กับ008เข้าคู่กันจะเป็นอย่างไรกันบ้างครับ
1: ครับขออนุญาตกันนะครับครับ
2: ลุย
0: 5จับโฮนเข้าคู่นะคะ
3: พอเข้าคู่กันแล้วก็ดูจะเข้ากันได้ดีครับ008ตั้งใจเลยทีเดียวครับอย่างนี้ก็ถือว่าพร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจแล้วนะครับ
1: เอาละครับหลังจากที่เราซ้อมมานานจนเรามีความมั่นใจแล้วฟังน้ำเสียงกติกาเป็นไงครับครูครับ
0: ครูคิดว่าเรามาปฏิบัติภารกิจของเราเลยดีกว่านะคะโดยการเข้าเพลงจริงๆเลยดูซิว่า
1: จริงเลย
0: มันจะสนุกแค่ไหนนะคะเชิญค่ะ
2: สนุกไหม
1: สนุกแน
2: ่ถ้าไหวก็ลุยเลย
3: พยักร้าย8429ของเรามีใจเด็ดเลยทีเดียวครับพร้อมลุยกันเลยทีเดียวไปดูกันครับสเต็ปแรกจะเป็นอย่างไร
0: ตึงต
3: ึ
0: งต
3: ึ
0: ง
3: อ้าวอ้าวอ้าวซูนซูนเป็ดไม่ยอมไปครับแหมทำให้พยักร้าย8429ของเรานี่เก้อเลยทีเดียวมาเริ่มต้นกันใหม่ครับ
0: 1 2 3 1
3: เอาละครับเข้าสเต็ปกันแล้วนะครับยังไปได้เรื่อยๆครับขั้นต่อไปจะเป็นการหมุนครับ
0: 1 2
3: แหมยังขาดเกินๆนะครับสำหรับ008ดูท่าทางจะเป็นตัวถ่วงอย่างมากเลยนะครับครูอีทของเราทนไม่ไหวครับเลยต้องเข้ามาช่วย

0: ด้วยนะครับเอาล่ะครับเริ่มเข้าสเต็ปได้มากขึ้นครับ
1: 3หมุนค่ะ1 2 3 1
0: หมุนแล้วเรียบร้อยสมบูรณ์เลยทีเดียวครับท่าต่อไปจะเป็น shoulder to shoulder ครับจะรอดกันไหมคู่นี
1: ้3 1 2 3 2ถอยหลัง
0: พอไปกันได้นะครับแหมภารกิจในครั้งนี้ค่อนข้างจะยากนะครับเพราะการเต้นบอลลูมนั้นต้องใช้ทักษะและเวลาในการฝึกซ้อมกันครับงั้นลองไปฟังคุณครูอีกันนะครับว่าภารกิจนี้จะผ่านหรือไม
2: ่เอาละครับแล้วเราก็ปฏิบัติภารกิจเสร็จไปแล้วเต้นลีลาดโดยใช้เพลงนะครับ
3: แต่มีเรื่องจะฟ้องครูนะคะตัวนี้ค่ะตัวถ่วงเลยค่ะดูสิเนี่ย
2: แม่เต้นพลิ้วมากเลยครับโอ้คุณครูครับอย่าให้ผมเสียใจ
3: เขาตั้งใจอะสิ
2: คือเป็นยังไงบ้างครับปฏิบัติการในครั้งนี้ผ่านหรือไม่ผ่านครับ
4: การเต้นลีลาที่ดีต้องมีเวลากับมันต้องฝึกซ้อมคู่กันสำหรับวันนี้เวลาเราเนี่ยน้อยแล้วการมาเจอกันเนี่ยมาซ้อมด้วยกันก็น้อยมากนะคะสรุปของครูก็คือว่ามันยังไม่ผ่านนะคะ
2: ก็สรุปว่าภารกิจไม่ผ่านพวกผมเองนี่แหละแต่ท้ายนี้เลยครับต้องขอขอบคุณมากมากนะครับครูอีทสุนทรีย้ำเผื่อนครับ
3: ขอบคุณมากนะคะครูขา
2: และช่วงหน้าไปพบกับช่วงห้องวิจัยไวทอง
5: จริงๆแล้วการเต้นลีลาดเนี่ยค่ะเป็นการออกกำลังกายอย่างหนึ่งนะคะเพราะว่าเวลาที่เราเคลื่อนไหวต่อเนื่องไปเรื่อยๆเนี่ยหัวใจกับปอดก็จะทำงานได้ดี
3: ค่ะ
2: ช่วงห้องวิจัยไวทองและตอนนี้เราก็อยู่ในห้องวิจัยไวทองแล้วนะครับพบกับอาจารย์หมอประจำห้องแห่งนี้นะครับอาจารย์แพทย์หญิงอรพิชยาไกรฤทธิ์สวัสดีครับอาจารย์
5: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพยาไร008และก็พยาไรสุดสวยค่ะพยาไร8429นะคะก่อนอื่นที่เราจะพูดถึงกิจกรรมนะคะที่ทั้งสองท่านได้ไปปฏิบัติภารกิจร่วมกันมาค่ะมิสเตอร์อาร์มีข้อความค่ะมาฝากถึงคุณทั้งสองคนค่ะ
2: สวัสดีครับ
6: พยักร้ายสุดสวยถึงแม้วันนี้คุณจะเพิ่งเริ่มเรียนรู้การเต้นลีลาแต่ก็ใช่ว่าจะทำไม่ได้เราเชื่อแล้วว่าหากมีความตั้งใจจริงๆไม่ว่าอะไรก็ทำได้อย่างแน่นอนยินดีด้วยนะพยักร้ายสุดสวย
5: เป็นยังไงบ้างคะทั้งสองท่านไปเต้นลีลาดกันมา
7: ก็สนุกดีค่ะแล้วก็จริงๆแล้วก็เริ่มแรกเนี่ยก็ค่อนข้างจะเครียดเหมือนกันเพราะว่าก็ไม่ทราบจะเต้นได้ไหมจะพิ้วไหม
5: คุณแม่ไม่เคยเต้นลีลาดมาก่อนเลย
7: ก็หยองแยงหยองแยงแต่ว่ามาเต้นเป็นเรื่องเป็นราวอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยไงฮ
5: ะ
7: แต่มีตัวนี้เขาถ่วง
5: ใช่ค่ะอาจารย์ได้ทราบมาว่าจริงๆภารกิจที่มีปัญหาเนี่ยไม่ได้เป็นจากพยาไรสุดสวยของเราใช่ไหมคะ
7: ค่ะ
5: จริงๆแล้วเป็นจากพยาไร008
7: ใช่ค่ะ
5: ที่ทิ้งสะโพกได้ไม่ดี
7: ตรงนั
5: ้
7: น
5: แข็งเป๊กเลยค่ะ
2: แล้วต้องเข้าคู่คือเกรงมากกลัวจะเหยียบเท้าคุณแม
5: ่อ๋อจริงๆไม่ใช่ว่าคุณพยาไร008เต้นไม่ได้ใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นตื่นเต้น
2: ตื่นเต้นแค่เห็นแล้ว
5: แล้วพอเล่นไปสักครู่นึงแล้วเป็นยังไงบ้างคะ
7: ก็จริงๆแล้วมันก็ดีนะคะ
5: คือ
7: เป็นการออกกำลังกายอย่างนึงซึ่งทำให้เราสามารถที่จะคลายเครียดได
5: ้
7: คือมันมีเสียงเพลงมันมีแบบว่าเนาะได้มีการแบบออกกำลังกายไปในตัวได้แสดงออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ทำให้เราคลายเครียดไปได้บ้าง
5: แล้วก็มีความมั่นใจด้วย
7: ใช่ค่ะ
5: แต่ทราบไหมคะว่าจริงๆแล้วการเต้นลีลาดเนี่ยค่ะเป็นการออกกำลังกายอย่างหนึ่งนะคะเพราะว่าเวลาที่เราเคลื่อนไหวต่อเนื่องไปเรื่อยๆเนี่ยหัวใจกับปอดก็จะทำงานได้ดี
7: ค่ะ
5: แล้วก็การที่เรานับจังหวะค่ะเราเต้นไปพร้อมๆกับเพลงเนี่ยก็จะช่วยให้เราผ่อนคลายด้วยนะคะ
2: คือเต้นไปอ่ะรอยยิ้มนี่มาเองเลย
5: ใช่ไหมคะ
2: ทำไมเราต้องยิ้มไปด้วยก็ไม่รู้
5: ใช่ค่ะเพราะว่าเสียงดนตรีเหล่านี้เนี่ยค่ะ
7: จะช่วยให้เราแบบว่า แสดงออกไปหมด
5: ใช่ค่ะแล้วนอกจากนี้เนี่ยก็ทำให้มีเพื่อนด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนต่างวัยอย่างเช่นนะคะกับพี่ไร008นะคะหรือว่าเพื่อนวัยเดียวกันก็ทำให้สุขภาพสังคมค่ะของพี่ไร้วัยทองของเราที่ชื่นชอบการเต้นลีลาเนี่ยดีทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจแล้วก็สุขภาพสังคมด้วย
7: อยากจะทราบว่าผู้หญิงและผู้ชายเนี่ยนะฮะ อย่างเงี้ยที่จะเข้าสู่วัยทองเนี่ย
5: ค่ะ
7: หรืออาจจะวัยทองแล้วก็ได้มั้งคะต้องประมาณสักอายุเท่าไหร่คะ
5: ค่ะจริงๆแล้วคำว่าวัยทองในทางการแพทย์นะคะคุณแม่ก็จะหมายถึงวัยที่ฮอร์โมนเริ่มลดลงส่วนใหญ่จะอยู่ที่อายุ50ค่ะเราก็เลยเอาคำว่าวัยทองมาใช้เนี่ยเพื่อให้คนส่วนใหญ่เนี่ยเข้าใจว่าเป็นวัยที่ผ่านจากวัยหลังที่หมดประจำเดือนหรือฮอร์โมนเพศหมดแล้ว
7: แล้วก็ทั้งผู้หญิงผู้ชายเนี่ย
5: ะ
7: จะมีความรู้สึกเปลี่ยนไปเนี่ยเหมือนกันไหมคะต่างกันยังไง
5: จะต่างกันนิดหน่อยตรงที่อายุ
2: ค่
5: ะผู้หญิงเนี่ยจะมีวัยของการหมดประจำเดือนที่ชัดเจน
7: ค
5: ือฮอร์โมนหายไปอย่างรวดเร็วชัดเจนในช่วงวัย50ปีขึ้นไป
2: นะ
5: คะค่ะส่วนผู้ชายเนี่ยเขาจะค่อยๆลดลงค่ะแต่การเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็อาจจะเกิดขึ้นได้ทั้ง2เพศ
2: แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราเนี่ยเป็นวัยทองแล้วเราจะได้จัดการกับตัวเองได้
5: ก็เบื้องต้นเนี่ยอาจจะสังเกตจากตัวเลขของอายุก่อนนะคะอย่างเช่นบอกว่าผู้หญิงก็จะเร็วนิดนึงก็คือ50ต้นๆค่ะผู้ชายเนี่ยอาจจะยาวไปได้จนถึง60ค่ะนะคะแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยก็จะต้องสังเกตเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของตัวเราด้วยนะคะเช่นเราอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะเราแข็งแรงน้อยลงนะคะเรากล้ามเนื้อต่างๆนะคะผิวหนังต่างๆเนี่ยดูไม่ตึงเหมือนเดิมนะคะหรือว่าจิตใจเราเอ๊ะหมู่นี้ทำไมรู้สึก
2: หง
5: ุดหงิดง่ายค่ะใครพูดอะไรนิดหน่อยก็รู้สึกแหมไวจังเลยอารมณ์ไปแล้วอย่างนี้นะคะค่ะก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ที่บอกได้แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะมีอาการนะคะหลายๆท่านเนี่ยผ่านระยะของการเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมนเหล่านี้เนี่ยไปได้โดยไม่มีอาการ
7: ทั้งผู้หญิงผู้ชายเนี่ยนะคะเมื่อถึงวัยที่จะใกล้เข้าสู่วัยทองเนี่ย
5: ค่ะ
7: เราควรจะรับมือกับมันยังไงดีคะ
5: วิธีรับมือง่ายๆเลยนะคะก็คือต้องรู้จักสังเกตการเปลี่ยนแปลงของตัวเองก่อนไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกายนะคะด้านจิตใจค่ะ
7: อ
5: ารมณ์ใช่ค่ะแล้วอีกวิธีนึงค่ะที่เป็นกิจกรรมที่ทำไปในวันนี้เป็นภารกิจที่ได้ทำไปก็คือการออกกำลังกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งการออกกำลังกายแบบที่มีเพื่อนฝูงได้หลายๆประโยชน์ในท่านเดียวกันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกายด้านจิตใจนะคะแล้วก็ด้านสังคมด้วยค
2: ่
5: ะ
2: ก็ตอนนี้ก็ต้องรบกวนคุณหมอสรุปภาพรวมของกิจกรรมที่ทำแล้วก็สุขภาพของพยากรายของเรา
5: ค่ะสำหรับพยากรายของเราในวันนี้นะคะก็มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะสามารถที่จะเต้นรีลาดได้อย่างคล่องแคล่วค่ะถ้าไม่มีตัวถ่วงในวันนี้นะคะค
2: ่
5: ะแล้วที่สำคัญเนี่ยก็มีสุขภาพจิตที่ดีเบิกบานแล้วก็สดใสแรงสดที่เต้นรีลาดไปด้วยค่ะ
2: ครับถ้าอย่างนั้นนะครับทางรายการนี้ก็ต้องขออนุญาตนะฮะมาแล้วครับอ
7: ัน
2: น
7: ี
2: ้ก็เป็นประกาศนียบัตรนะครับเป็นที่ระลึกนะครับสำหรับคุณแม่ครับผม
5: ไม่ใช่ของคุณหมอค
7: ่
5: ะ
7: สรุปของแม่
2: ใช่ครับผมถ้าเป็นที่ระลึกนะครับ
5: ใช่ค
2: ่
5: ะ
2: ขอบคุณนะครับที่ร่วมปฏิบัติกันนะครับ
7: นี่เรียนจบแล้วเหรอคะเนี่ย
5: เรียนจบแล้วค่ะมาปฏิบัติภารกิจร่วมกับเราในวันนี้ค่ะ
2: เยี่ยมเลยนะครับก็สุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณพยัคฆ์ร้ายสำหรับรายการของเราในสัปดาห์นี้นะคุณแม่ศรีดาภัวพิมลนะฮะแล้วก็อาจารย์แพทย์หญิงอรพิชยาไตรฤทธิ์นะครับขอบคุณมากๆครับ
8: ขอบคุณค่ะคุณหมอ
2: และทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องของรุ่นใหญ่แต่หัวใจวัยทีนนะครับครั้งหน้ากลับมาพบกันใหม่กับรายการพยัคฆ์ร้ายวัยทองสวัสดีครับตามหาของอยู่ครับโอ้ยคนก็ไม่ใช
7: ่รหัสลับเอ้ยอะไรตัวลืมอ่ะ
9: สามชาติ
7: ลองดูซิว่าจะจำได้ไหมแล้วไง
2: และทั้งหมดนี่ก็คือเรื่องของรุ่นใหญ่แต่ฮะกล้องดูที่มาโอ้โทษ
7: แ
2: ล้ว
7: สาม
5: เอ้าพี่เป็นไม่ถามละ

การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund มีเทคนิคการลงทุนอย่างไรต้องลงทุนแบบไหนจึงจะเหมาะสมกับอายุและตัวเรามากที่สุดมนุษย์เงินเดือนหลายท่านคงอยากรู้คำตอบแล้วใช่ไหมล่ะครับมาชมคลิปนี้กันได้เลยครับสวัสดีครับผมธนัทสิริวลังกูนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จะทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.ครับปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เงินในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นสามารถเติบโตได้นั่นก็คือการเลือกแผนการลงทุนนั่นเองครับโดยเทคนิคในการเลือกแผนการลงทุนสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยนะครับเพียงแค่ลงทุนให้เหมาะสมกับช่วงอายุเท่านั้นเองทั้งนี้ก็เนื่องจากว่าแต่ละวัยนั้นมีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงได้ไม่เท่ากันครับโดยผมขอแบ่งเป็น3กลุ่มแบบคร่าวๆตามแต่ละช่วงวัยนะครับสำหรับกลุ่มแรกนะครับเป็นกลุ่มวัยที่เพิ่งทำงานอายุอยู่ระหว่าง 22-30 ปีครับวัยนี้เป็นวัยเพิ่งเริ่มต้นเงินลงทุนอาจจะยังไม่เยอะครับแต่เรามีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงหรือการขาดทุนได้มากกว่าวัยอื่นๆผมแนะนำเลยว่าควรเน้นการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีการเติบโตสูงๆหรือมีความเสี่ยงสูงก็ได้เช่นอาจจะมีการลงทุนในหุ้นในสัดส่วนที่สูงเกือบทั้งหมดเลยเพื่อเน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้นและในส่วนที่เหลือครับค่อยลงทุนเป็นตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำอื่นๆครับสำหรับกลุ่มที่2นะครับเป็นกลุ่มที่เริ่มเข้าสู่วัยกลางคนมากขึ้นนะครับช่วงอายุอยู่ระหว่าง 30-50 ปีในวัยนี้นะครับเงินเดือนเริ่มมากขึ้นเริ่มสูงขึ้นนะครับดังนั้นเงินที่ลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็จะเพิ่มสูงตามขึ้นไปด้วยครับแน่นอนครับเมื่อเงินมากขึ้นแบบนี้การลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงไปยังสินทรัพย์ต่างๆจึงมีความสำคัญมากขึ้นครับเพราะจะทำให้ความผันผวนไม่สูงจนเกินไปและยังคงเติบโตได้อย่างมั่นคงมากขึ้นจึงต้องจัดสัดส่วนระหว่างสินทรัพย์เสี่ยงสูงและสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้เหมาะสมมากขึ้นกว่าเดิมแตกต่างจากตอนที่เราเพิ่งเริ่มต้นทำงานครับสำหรับกลุ่มสุดท้ายนะครับหรือกลุ่มที่3เป็นกลุ่มวัยก่อนเกษียณอายุ50ขึ้นไปครับสำหรับใครที่ใกล้ๆจะเกษียณแล้วหรือว่ามีเวลาลงทุนไม่ถึง10ปีเนี่ยก็ควรที่จะลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงๆหรือมีความเสี่ยงต่ำๆอย่างตราสารหนี้มากกว่าครับทั้งนี้ก็เพราะว่าเราจะเน้นรักษาเงินที่ได้เก็บสะสมมาโดยอาจจะมองว่าผลตอบแทนที่ได้รับมานั้นสม่ำเสมอและสามารถชนะเงินเฟ้อได้ก็น่าจะเพียงพอแล้วครับเพราะถ้าเราไม่ปรับสัดส่วนหุ้นให้ลดลงหรือยังคงมีสินทรัพย์เสี่ยงมากจนเกินไปก็อาจจะทำให้เรามีเงินลดลงได้ถ้าเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นในช่วงเวลาที่เราใกล้เกษียณครับอยากให้ลองนึกภาพตามนะครับว่าถ้าเราลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่นะครับใกล้ๆจะเกษียณอยู่แล้วณเวลานั้นมีเงินอยู่ประมาณ8ล้านบาทเงินลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรายังคงมีสัดส่วนการถือครองหุ้นอยู่ 70% ที่เหลือเป็นตราสารหนี้ 30% แล้วบังเอิญนะครับเกิดผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจยกตัวอย่างเช่นโควิด-19 เกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ทำให้เรามีโอกาสในการขาดทุนจากเงินที่ลงทุนลงไปมีเงินจาก8ล้านบาทอาจจะเหลือเพียงแค่ครึ่งนึงนะครับคือ4ล้านบาทก็ได้เมื่อเจอแบบนี้เราคงทำใจได้ยากใช่ไหมล่ะครับนอกจากนั้นครับเราก็อาจจะไม่พร้อมกับการที่มีเงินหายไปแบบนั้นโดยเฉพาะในเวลาที่เราจะไม่มีรายได้หรือสวัสดิการต่างๆจากงานที่เราเคยทำอยู่ประจำแล้วครับดังนั้นนะครับใครที่อยู่ในวัยใกล้เกษียณแล้วอยากจะมีเงินเพิ่มมากขึ้นก็อาจจะใช้วิธีในการเพิ่มเงินสะสมของเราแทนครับแต่สำหรับใครนะครับที่อายุยังน้อยๆต้องบอกเลยว่าโชคดีมากๆเนื่องจากมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวที่ดีนะครับเพราะอะไรเพราะคนอายุน้อยๆเนี่ยหากลงทุนแล้วผิดพลาดก็ยังมีโอกาสในการปรับปรุงและการลงทุนรวมถึงเปลี่ยนแผนได้ทันนะครับดังนั้นนะครับเราจึงควรตรวจสอบและปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนตามความเสี่ยงของเราที่เปลี่ยนไปตามแต่ละช่วงอายุและทำให้ทันต่อสถานการณ์การลงทุนต่างๆที่อาจเกิดขึ้นหากบริหารจัดการได้เป็นอย่างดีแล้วก็ย่อมช่วยลดความเสี่ยงและสร้างความมั่งคั่งยามเกษียณให้กับเราได้ครับและที่สำคัญมากเลยก็คือเรื่องของระยะเวลานั่นเองการลงทุนระยะยาวทำให้เรามีโอกาสขาดทุนน้อยลงด้วยเช่นกันครับพอมาถึงตรงนี้ครับหากใครคิดว่าการจัดสัดส่วนการลงทุนของตัวเองนั้นยังเป็นเรื่องยุ่งยากน่าปวดหัวอยู่เหมือนเดิมผมแนะนำเลยว่าให้ลองเลือกแผนการลงทุนแบบสมดุลตามอายุหรือที่บางคนเราเรียกว่าไลฟ์พาธหรือจะเรียกว่าทาร์เก็ตเดทดูก็ได้นะครับเพราะบริษัทจัดการที่ดูแลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเราจะทำการปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับอายุของเราโดยอัตโนมัติตลอดระยะเวลาที่เรายังลงทุนอยู่ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยที่เราไม่ต้องมานั่งดูว่าต้องปรับสัดส่วนเองยังไงเรียกได้ว่าลง

งครั้งเดียวยาวจนถึงเกษียณได้เลยครับเช่นบางคนที่อายุน้อยๆนะครับบริษัทจัดการนะครับก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นมากหน่อยเพื่อสร้างโอกาสให้เงินนั้นงอกเงยแล้วก็เติบโตได้นะครับแต่ทางกลับกันครับหากใกล้ๆจะเกษียณบริษัทจัดการก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นให้น้อยลงและมีสัดส่วนของตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้มากขึ้นเพื่อเน้นรักษาเงินที่ลงทุนไปให้ปลอดภัยมากขึ้นครับก่อนจากกันครั้งนี้ครับผมอยากสรุปให้เราฟังแบบนี้หัวใจหรือเทคนิคของการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็คือการกระจายความเสี่ยงลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายให้เหมาะสมกับช่วงวัยของเราและถ้าเรามีระยะเวลาลงทุนนานเท่าไหร่โอกาสขาดทุนก็จะน้อยลงและสุดท้ายนี้ครับเราก็ควรต้องมีการติดตามผลประโยชน์ของเราว่าเป็นไปตามแผนที่เราวางไว้หรือไม่สัดส่วนที่เราลงทุนอยู่เหมาะสมไหมนะครับเพราะว่าเงินทั้งหมดนี้ที่เราจะได้รับนั้นจะช่วยให้ชีวิตหลังเกษียณของเรานั้นมีความสุขมากขึ้นครับสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaitvd.com ครับและทั้งหมดนี้ครับคือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับส่วนผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: งสัยผมจะลืมเช็ครถตามระยะนะครับแต่ดูแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแบตก็ปกติดีสงสัยผมไม่ต้องเอารถเข้าอู่นะครับแล้วก็ให้ช่างมืออาชีพเขาช่วยดูหน่อยฮะก็ไม่แตกต่างจากคนเรานะครับถ้ามีอาการผิดปกติอะไรก็ตามนะครับเราก็อยากจะปรึกษาผู้เชี่ยวชาญซึ่งอาการบางอย่างนะครับก็อาจจะเป็นอาการของโรคร้ายแรงที่กว่าจะรู้นั้นก็อาจจะสายเกินไปครับคุณผู้ชมที่ติดตามรายการปลดล็อกสมองเสื่อมกับผมมาได้สักระยะหนึ่งนะครับก็คงจะเริ่มเข้าใจถึงภาวะของสมองเสื่อมนะครับว่ามีอาการเป็นอย่างไรแล้วก็แตกต่างจากคนปกติทั่วไปอย่างไรนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะมีอาการคล้ายกับคนปกตินะครับเพียงแต่ว่าจะมีอาการบางอย่างเท่านั้นที่ผิดแปลกไปจากเดิมซึ่งทำให้ญาติของผู้ป่วยนั้นไม่รู้ว่าอาการแปลกๆนั้นคืออะไรนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นอันตรายจนถึงขั้นต้องไปพบแพทย์ครับเดี๋ยวเราไปฟังญาติของผู้ป่วยนะครับที่จะมาบอกเล่าประสบการณ์ว่าอาการที่เกิดขึ้นนั้นส่อแววของโรคสมองเสื่อมอย่างไรและพวกเขาทำอย่างไรกันต่อไปครับ
1: คุณแม่ค่ะตอนนั้นน่าจะประมาณ65ค่ะที่เริ่มพาไปหาคุณหมอแล้วก็วินิจฉัยว่าเป็นค่ะก็ตอนนี้ก็ปัจจุบันคุณแม่72แล้วค่ะ
2: สามีค่ะป่วยได้หลายปีแล้วนะคะคือทีแรกเนี่ยไม่ทราบว่าเป็นภาวะสมองเสื่อมหรือไม่นะฮะ
3: สัก5-6ปีแล้วค่ะเป็นคุณยายค่ะก็คือที่บ้านเนี่ยเป็นครอบครัวขยายเบ็ดเสร็จก็มีประมาณ10กว่าคนค่ะแต่ว่าปกติคุณยายอยู่กับที่บ้านเราเป็นหลัก
1: มีครั้งนึงที่เขาหายไปคือมึงปั่นจักรยานคือปกติเขาจะปั่นจักรยานไปซื้อกับข้าวที่ตลาดทุกวันแล้วก็กลับแล้ววัน

0: เพราะเราฝากวิทยุเขาประกาศหาไงคะเห็นปั่นจักรยานกลับมาคุณหมอยังบอกว่าโชคดีที่เขาปั่นกลับมาก็เลยเจอ
1: มีวันนึงไม่มีคนอยู่บ้านเลยให้ลูกพี่ลูกน้องเนี่ยซึ่งสนิทกันเนี่ยมาช่วยเฝ้าคุณยายแล้วคุณยายก็แกก็จะออกไปข้างนอกอีกละแกก็โทรไปตามแท็กซี่มาตัวลูกพี่ลูกน้องก็บอกคุณย่าอย่าไปไหนเลยอยู่บ้านดีกว่าทุกคนเป็นห่วงคุณยายก็หันมาแล้วก็ตบหน้าเพี้ยตบอย่างแรงเลยตบเสร็จปุ๊บไอ้เด็กมันก็ร้องไห้มึงบอกทำไมคุณย่าทำกับหนูอย่างนี้ล่ะคะคุณย่าก็บอกว่าแกไม่ต้องไปบอกคนอื่นนะว่าฉันตบแกเพราะว่าฉันเป็นผู้ใหญ่และแกเป็นเด็กไม่มีใครเชื่อแกหรอกและแกก็ขึ้นแท็กซี่ไปเลยโหดร้ายมากค่ะ
0: พอดีว่ามีคนรู้จักที่เขาเป็นแล้วก็พอจะรู้อาการแล้วคุณแม่ก็เริ่มมีอาการที่ว่าถามซ้ำไปซ้ำมาบ่อยๆก็เลยสงสัยก็เลยพาไปหาคุณหมอเขาก็วินิจฉัยเบื้องต้นก็คือก็มีอาการเป็นนะคะแล้วก็ก็เริ่มให้สังเกตคุณแม่มากขึ้นแล้วก็ทดสอบคุณหมอเขาก็จะทดสอบมีแบบทดสอบสำหรับผู้ป่วยอยู่แล้วก็คือสรุปแล้วก็คือเป็นแต่ก็คือยังไม่มาก
2: ปกติจะเป็นคนอารมณ์เย็นอารมณ์ดีก็คิดว่าเป็นเพราะว่าผลจากอุบัติเหตุคราวนั้นก็ไม่ได้ใส่ใจมากเพียงแต่ว่ารู้ว่าผิดปกติแล้วก็เป็นอะไรที่เราไม่เคยเห็นจนกระทั่งอยู่มาสักหลายปีเหมือนกันฮะสี่ห้าปีเห็นจะได้นะฮะเริ่มเอะใจว่าไม่ใช่ซะแล้วเพราะว่าเหตุการณ์นี้มันรุนแรงขึ้นทุกทีเอตโลโฉเกแล้วก็คว้างปลาของอะไรซึ่งไม่ใช่นิสัยของเขาคือมาปรึกษาหมอไงฮะพามาหาหมอเลยแล้วก็พอหมอตรวจแล้วก็ปรากฏว่าเจอหลังจากเทสอะไรต่างๆแล้วก็พบว่ามีสมองฝ่อแล้วก็หมอก็บอกว่าไม่เกี่ยวกับอุบัติเหตุ
1: อ๋อแกถ่ายไม่เป็นที่อันนี้ก็เรื่องนึงแล้วก็นอกจากถ่ายไม่เป็นที่แล้วก็เหมือนกับว่าเข้าไปในห้องน้ำก็จริงแต่ว่าแกจะไม่ถ่ายที่โถส้วมอะค่ะแกก็จะถ่ายตามพื้นแล้วก็ทุกๆอย่างก็จะเลอะไปหมดเลยตามกำแพงก็เลยลองไปเสิร์ชดูแล้วก็นี่แหละมันน่าจะแมทช์เลยพาไปหาคุณหมอที่สมิติเวชพอพาไปเสร็จปุ๊บคุณหมอก็มีเทสอะไรของแกไม่รู้แล้วก็สรุปว่าเป็นจริงๆแล้วก็ให้ยามาแต่ว่าเขาก็ไม่ยอมเทคยานะคะ
3: เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาพบกับคุณหมอนะครับว่าวิธีการวินิจฉัยภาวะของผู้ป่วยสมองเสื่อมนั้นมีวิธีการอย่างไรบ้างครับการสังเกตอาการของผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อมแล้วก็ไปหาหมอให้เร็วที่สุดเป็นสิ่งที่สำคัญสุดนะครับเพราะยิ่งหาช้าก็จะทำให้อาการรุนแรงมากขึ้นและรักษาหายยากมากขึ้นด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดจากผู้เชี่ยวชาญกันนะครับว่าวิธีการวินิจฉัยภาวะสมองเสื่อมนั้นเขามีวิธีการอย่างไรครับ
4: ในการวินิจฉัยสมองเสื่อมก็เหมือนกับการวินิจฉัยโรคอื่นๆนะคะอันที่สำคัญมากที่สุดสำหรับแพทย์ก็คือเรื่องของประวัติผู้ป่วยว่าผู้ป่วยจะเป็นอย่างไรหลายครั้งเนี่ยบางทีญาติจะให้ข้อมูลเราสั้นๆว่าขี้ลืมหรือลืมเยอะอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าหมออยากได้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลักษณะของการลืมเพราะการลืมเนี่ยบางครั้งก็เป็นเรื่องปกติของคนทั่วไปแต่ว่าหลายครั้งมีเรื่องหลายเรื่องมีการลืมหลายแบบซึ่งเราบอกว่าอันนี้ไม่ปกตินะคะเช่นเป็นการลืมที่หมดจดหมดสิ้นทั้งกองทั้งกรรมนะคะไปเที่ยวไหนมา7วัน8วันนึกไม่ออกเลยใครมาเล่าให้ฟังว่าไปด้วยกันเธอก็จำไม่ได้อันนี้ก็ถือว่าผิดปกตินะเพราะนั้นประวัติเนี่ยสำคัญเริ่มต้นเมื่อไหร่เริ่มต้นอย่างไรนะคะเร็วช้าค่อยๆเป็นรู้สึกว่าแม่เป็นมาแล้ว3ปีแต่ปีนี้หนักขึ้นหรือว่าบางคนบอกว่าชัดเลยว่าเมื่อ2เดือนที่แล้วยังดีอยู่เลยเพิ่งจะมาเป็นตอนช่วงนี้นะช่วงหลังผ่าตัดเขานี่ดูเขาแย่ลงเยอะอันนี้ค่ะอันนี้จะช่วยหมอเยอะนั้นประวัติจะสำคัญที่สุด
5: สวัสดีค่ะแม่เจอเลยค่ะคุณพี่สวัสดีแม่มีอะไรอยากให้จันช่วยบ้างไหมคะคนดี
6: ก็คิดว่าอยากจะเช็คร่างกายเหมือนกันค่ะ
5: อยากเช็คร่างกาย
6: ค่ะ
5: มันมีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปไหมคะถึงต้องเช็ค
6: ก็รู้สึกว่าเนี่ยมันจะเริ่มบางทีมือสั่น
5: มือจะสั่นใช่ไหมคะแม่มือจะสั่น
6: ไม่ไอ้นี่ค่ะ
5: ขาสั่นแล้วมือสั่นไหมแม
6: ่มือไม่สั่น
5: มันสั่นตอนอยู่เฉยๆหรือว่าสั่นตอนจะลุกขึ้น
6: บางทีก็ลุกขึ้นนิด
5: ค
6: ่ะ ้างนานๆหัวนิ่ง
7: แล้วก็จะรู้สึกสั่นกว่าขาข้างอื่นแม่รู้สึกเองหรือมีคนมาบอกแม่ว่าแม่ขาสั่น
6: ลูก

0: ลูกจะหันเทนให้บอกค่ะ
1: แม่แม่ขาเนี่ยสั่นแล้วซึ่งก่อนหน้านี้แม่ไม่ได้รู้สึก
0: ไม่รู้สึก
1: จนกระทั่งคนเขามาบอกใช่ไหมคะ
2: สำหรับคนที่อยู่ใกล้กับผู้ป่วยบางครั้งเนี่ยหมอก็ลำบากใจมากเพราะว่าคนที่พาคนไข้มาหาหมอไม่ใช่คนที่อยู่กับคนไข้ประจำแต่ว่าเป็นลูกคนที่มีบุญวาสนาหน่อยมีรถนะคะถึงเวลาคนที่อยู่ที่บ้านก็บอกชักไม่ไหวแล้วก็เลยบอกมาคนที่พามาก็จะไม่รู้ว่าผู้ป่วยจะมีอาการอย่างไรถ้าอย่างนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือญาติที่อยู่ใกล้ชิดญาติที่ดูเขาแล้วก็เห็นความผิดปกติอาจจะต้องเขียนมาให้ดูค่ะว่าจริงๆเขาเป็นอะไรยังไงคุณเริ่มสังเกตเมื่อไหร่อย่างไรประวัติสำคัญที่สุดนอกจากประวัติเรื่องการลืมแล้วเนี่ยก็จะเป็นประวัติโรคประจำตัวอื่นๆที่เขาจะมีอยู่ก่อนเช่นความดันเบาหวานโรคหัวใจอุบัติเหตุทางสมองซึ่งทำให้คนไข้ถึงกับหมดสติไปอันนี้ก็สำคัญรวมทั้งประวัติครอบครัวที่ว่าในครอบครัวเคยมีใครเป็นสมองเสื่อมโดยเฉพาะกลุ่มโรคอัลไซเมอร์ด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็จะทำให้น้ำหนักแล้วก็ความเห็นของแพทย์เนี่ยอาจจะดูง่ายขึ้น
1: แม่เจ็บไหมนี
0: ้ไม่ค่ะ
1: ไม่ได้นะคะคุณดี
0: ค่ะ
3: ที่บอกว่าพอขาเขาสั่นแค่ตรงช่วงนี้นะคะแต่ว่าตอนกลางคืนที่บอกว่าคนนอนก็เหมือนเขาสั่นไม่รู้ตัวคือเขานอนสั่น
2: อันที่สองคือการตรวจร่างกายหมอจะต้องตรวจร่างกายดูว่าเขามีความผิดปกติอื่นๆใดไหมเพราะหลายครั้งในเรื่องของสมองเสื่อมก็อาจจะมีอาการอื่นๆที่โผล่ออกมาซึ่งทำให้เราสามารถที่จะคิดถึงสาเหตุของมันได้ง่ายขึ้นนะคะที่ถัดไปเนี่ยหลังจากทราบประวัติตรวจร่างกายหมออาจจะทำให้มีการทดสอบสมรรถภาพสมองที่บอกว่าใช่ไม่ใช่ที่คิดออกไม่ออกลืมหรือไม่ลืมเนี่ยลืมจริงหรือเปล่านะคะโดยที่จะให้มีการทดสอบแบบง่ายก็คือเราอาจจะถามคำถามสัก10กว่าข้อถามไปให้ใครจำไว้แล้วเดี๋ยวเรามาถามใหม่อันนี้ก็เป็นการทดสอบสมรรถภาพสมองเบื้องต้น
4: การตรวจวินิจฉัยนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะครับต้องใช้ทั้งเวลาแล้วก็ขั้นตอนหลากหลายอย่างทีเดียวขั้นตอนต่อไปครับก็คือการทดสอบสมรรถนะของสมองนะครับเดี๋ยวเราตามไปดูแล้วก็ให้กำลังใจคุณยายกันดีกว่าครับ
5: คุณผาดสวนนะคะ
0: ค
5: ่ะวันนี้นะคะคุณหมอส่งมาให้ประเมินความจำเบื้องต้นนะคะใช้เวลาประมาณ15นาทีนะคะต่อไปค่ะเดี๋ยวจะอ่านตัวเลขให้ฟังพอพูดจบให้พูดตามนะคะ2 1 8 5 4
0: 2 1 8 5 4
5: ค่ะเดี๋ยวจะให้ลากเส้นเชื่อมโยงตัวเลขและตัวอักษรไปตามลำดับนะคะแต่ในการลากขอให้ลากสลับกันระหว่างตัวเลขและตัวอักษรลองทำดูค่ะเริ่มต้นที่1ค่ะค่ะ2ไป3ลากผิดนะคะเอาใหม่ค่ะ2ไปตัวต่อไปที่ถูกต้องค่ะเมื่อกี้อยู่ที่เลข2นะคะให้เลข2ไปลำดับต่อไปที่ถูกต้องค่ะโอเค2ไปค่อยๆลากผิดนะคะไม่เป็นไรค่ะข้อที่2ขึ้นค่ะตัวนี้เรียกว่าอะไรคะ
0: สิงโตค่ะ
5: ตัวนี้ค่ะ
0: ฮิปโป
5: ฮิปโปนะคะ
0: ค่ะ
5: มีว่าจะเดินไปหยิบอะไรสักอย่างพอเดินไปถึงลืมว่าจะมาหยิบอะไรไหมคะ
0: ใช่ใช่
5: มีนะคะมีหลงทางในสถานที่ที่ไปเป็นประจำไหมคะ
0: เดี๋ยวมากจะมีลูกไปเป็นเพื่อนนะไม่ปล่อยให้ไปเองคนเดียว
5: ค่ะต่อไปค่ะการอาบน้ำแต่งตัวขับถ่ายอะไรยังทำได้ดีอยู่ไหมคะ
0: ดีค่ะ
5: ดีอยู่นะคะงั้นตรงนี้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะ
0: ค่ะ
5: นะ
2: คะนอกจากนี้หมอยังจะต้องมีการเจาะเลือดดูเราไม่ได้เจาะเลือดดูว่าเป็นสมองเสื่อมหรือเปล่าล่ะค่ะแต่เราดูว่าเขาไม่ได้เป็นโรคอื่นซึ่งทำให้ความสามารถสมองบกพร่องไปเช่นไทรอยด์ทำงานต่ำไปสูงไปเขาขาดสารอาหารบางอย่างหรือเขามีโรคบางโรคซึ่งบางทีอาจจะมองเห็นไม่ชัดแต่ปรากฏว่าไปออกอาการทางสมองเสียแล้วเป็นต้นแล้วก็อันสุดท้ายที่เราจะใช้ในการวินิจฉัยนะคะก็จะมีเรื่องของการทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองเนี่ยมีความจำเป็นที่จะผู้ป่วยจะต้องทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองโดยเฉพาะในผู้ป่วยที่เราคาดว่า

0: น่าจะมีความสามารถสมองบกพร่องหรือสมองเสื่อมซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากหลอดเลือดไปเลี้ยงสมองไม่ดีเราจะต้องดูว่าที่เราสงสัยอย่างนั้นจริงไหมและพื้นที่ที่มันเสียหายไปเนื่องจากหลอดเลือดไปเลี้ยงสมองไม่ดีนั้นมันมากน้อยขนาดไหนอธิบายอาการของผู้ป่วยได้หรือเปล่าสำหรับในเรื่องของผู้ป่วยที่เป็นอัลไซเมอร์เราอาจไม่จำเป็นต้องให้การเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองทุกรายจริงๆแล้วเนี่ยหมออาจจะให้การวินิจฉัยสมองเสื่อมได้ตั้งแต่ประวัติแล้วล่ะค่ะว่าเป็นอะไรส่วนอันอื่นที่มามีตรวจร่างกายเจาะเลือดเอ็กซเรย์นั้นก็เพื่อที่จะดูว่าสมองเสื่อมแล้วสาเหตุจากอะไรเป็นหลักนะและสาเหตุนั้นจะสามารถช่วยเหลือเกื้อกูลดูแลอย่างใดได้นะคะเพราะนั้นประวัติสำคัญมากญาติต้องพิถีพิถันอาจารย์หรือแพทย์อื่นๆที่ดูแลไม่ใช่เครื่องคอมพิวเตอร์นะพอเข้ามาถึงบอกจ้วดจ้วดจ้วดแล้วว่าใช่เลยหรือใช่หรือไม่ใช่เราต้องการข้อมูลค่ะและข้อมูลที่ดีนั่นแหละค่ะถึงจะช่วยทำให้เราสามารถให้การวินิจฉัยได้เหมาะสม
1: ลุ้นกับผลการตรวจของคุณยายนะครับหวังว่าท่านจะไม่มีภาวะสมองเสื่อมแต่ถ้ามีนะครับก็ขอให้การรักษานั้นช่วยให้คุณยายดีขึ้นนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาคุณหมอตาลพิธีกรภาคสนามของเราครับจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับญาติของผู้ป่วยท่านหนึ่งนะครับที่ทั้งคุณพ่อและคุณแม่นั้นมีอาการของภาวะสมองเสื่อมนะครับซึ่งเธอจะต้องประสบกับทั้งเรื่องของความไม่เข้าใจความเครียดและความทุกข์อะไรเป็นกำลังใจให้เธอผ่านช่วงเลวร้ายนั้นมาได้นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามครับ
2: สวัสดีนะคะวันนี้นะคะดิฉันจะพาท่านผู้ชมนะคะไปพบกับบุคคลท่านหนึ่งนะคะซึ่งดิฉันกล้าพูดว่าเธอเป็นผู้หญิงแกร่งเลยนะคะเพราะว่าเธอเนี่ยต้องดูแลทั้งคุณพ่อแล้วก็คุณแม่ที่เป็นโรคสมองเสื่อมถึง2คนเลยนะคะโดยที่คุณพ่อเนี่ยเป็นโรคสมองเสื่อมมาถึง16ปีแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปพบกับเธอเลยนะคะบ้านเธอเนี่ยน่าจะอยู่แถวๆนี้เนี่ยแหละค่ะสักครู่นะคะเดี๋ยวลองหานี่ค่ะบ้านหลังนี้เลยค่ะเดี๋ยวพบกับเธอเลยนะคะเข้ามาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาตามหาผู้หญิงแกร่งคนนั้นกันเลยนะคะว่าเธออยู่ที่ไหนอ๋อสวัสดีค่ะคุณน้ำพรสวัสดีค่ะ
3: ค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะคุณน้ำพร อยากถามเพิ่มเติมนิดนึงนะคะคุณน้ำพรช่วยเล่าได้ไหมคะว่าเริ่มต้นแรกสุดเลยเนี่ยคุณพ่อหรือคุณแม่มีอาการเป็นก่อน
3: อ๋อคุณพ่อค่ะ
2: คุณพ่อนะคะแล้วคุณพ่อเริ่มด้วยอาการยังไงอะคะ
3: มันจะเริ่มขึ้นจากคุณพ่อจะชอบทานเป๊ปซี่หรืออะไรอย่างเงี้ยซ้ำๆใช่ไหมคะแล้วเวลาไปไหนเนี่ยไปเจอคนปุ๊บคุณพ่อก็จะคุยแล
2: ้
3: วเป๊ปซี่เป็นสิ่งที่ดีกินผักเนี่ยไม่ดีมันก็ทำให้วงแตกเลยอะค่ะ
2: คือเป็นเหมือนกับความเชื่อหรือว่าเป็นอะไรที่แปลกไปจากเดิม
3: แปลกไปจากเดิมจะมีเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องเงินหรือเรื่องอะไรเงี้ยว่าเอ๊ะทำไมคุณพ่อใช้เงินเยอะจังเพราะตอนแรกแบบเราก็ไม่รู้คุณพ่อไปทำอะไรอะค่ะ
2: ค่ะ
3: อ
2: ัน
3: นี้ก็เลยแบบเริ่มเอ๊ะสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่าคุณพ่อเนี่ยเป็นแบบพฤติกรรมแจกอะคือพอเจอคนปุ๊บหรือเจอใครอย่างเงี้ยก
2: ็
3: จะเรียกเข้ามาเลยมาแล้วก็แจกเงิน อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เฮ้ยทำไมพ่อใช้ตังค์เยอะจัง
2: คือคนไม่รู้จักด้วย
3: ไม่รู้จักที่เจอเลยที่เดินผ่านอย่างเงี้ย
2: ค่ะ
3: หนูมาเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แจกเงิน
2: เหตุการณ์อย่างเงี้ยเกิดขึ้นมานานแค่ไหนจนเรารู้สึกเอะใจว่าเอ๊ะผิดปกติแล้วต้องพาคุณพ่อไปหาหมออ
3: ๋อที่อันนี้รู้โดยบังเอิญมากเพราะว่ามีคุณพ่อหกล้มหกล้มแล้วก็ไปที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลเสร็จปุ๊บก็คุยคุณหมอแล้วคุณพ่อไปทะเลาะกับคุณหมอเรื่องสูบบุหรี่คุณพ่อเนี่ยด่าคุณหมอเลยว่าทำไมสูบบุหรี่เนี่ยผมสูบไม่ต้องยี่อย่างเงี้ยไม่เห็นจะเป็นไรเลยเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยอะไรปอดเปิดอะไรดีหมดเพราะว่าบังเอิญผลเอ็กซเรย์ปอดคุณพ่อก็ดีมากด้วยจนหมอจะไม่รักษาให้แล้วแล้วพอตอนหลังยังไงไม่ทราบเหมือนกันคุณหมอส่งไปหาคุณหมอที่เป็นเกี่ยวกับด้านสมองอัลไซเมอร์แล้วก็ไปทำ MRI นะคะแล้วก็ถึงจะรู้ว่าคุณพ่อเริ่มเป็นอัลไซเมอร์เนี่ยค่ะก็เลยนี่คือจุดเริ่มต้น
2: ค่ะแล้วเป็นยังไงต่อบ้างคะเหตุการณ์หลังจากนั้น
3: ค่ะหลังจากนั้นก็ให้ยาคุณพ่อมาเรื่อยๆใช่ไหมคะแต่ที่ในแต่ละช่วงเนี่ยมันไม่ใช่ว่าได้ยาแค่นี้แล้วมันจบเลยก็คือมันเหมือนว่าอาการมันจะเปลี่ยนแล้วค่อยๆแย่ลงนะคะทีนี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันจะต้องปรับยาค่ะเพราะนั้นหลังจากนั้นก็วิ่งเข้ามาที่น้ำท่วมค่ะก็วิ่งมาหาคุณหมอที่โรงพยาบาล
2: ค
3: ุณหมอท่านก็ปรับยาให้นะคะก็เอายากลับไปแล้วก็เพิ่มยาค่ะที่มันจะระงับอาการอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะดีขึ้นก็คือจะเปลี่ยนสถานที่อะไรอย่างเงี้ยจะไม่ได้เลยคือจะต้องอยู่ในที่ที่ซ้ำๆเพราะเขาจะจำไม่ได้
2: คือต้องอยู่ในที่ที่คุ้นเคย
3: ที่คุ้นเคย
2: ที่คุ้นเคยและเคยอยู่เป็นประจำอยู่แล้ว
3: ใช่
2: ไหมคะ

0: นอกจากเหตุการณ์พวกนี้มีเหตุการณ์อะไรอีกไหมที่ทำให้เรารู้สึกโอ้ลำบากใจหรือว่าเป็นภาวะกดดันหรือว่าในการดูแลคุณพ่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: อ๋อก็คือด้วยที่คุณพ่อจำไม่ได้แล้วเนี่ยยังมีหลานคนโตนะคะเขาก็จะเริ่มเป็นหนุ่มแล้วเขาก็จะชอบกอดกับอาม่าคุณพ่อก็จะไม่เข้าใจจะเข้าใจว่าเป็นแบบเป็นผู้ชายคนอื่นอะ
0: มากอดแฟนตัวเอง
1: ใช่ก็เหมือนก็หาว่าอาม่าเนี่ยไปมีผู้ชายคนอื่นทั้งที่อายุเยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณพ่อก็จะแบบดุว่าหลาน
0: อ
1: ะว่าแบบเฮ้ยแบบด้วยคำที่แบบที่ไม่ค่อยไพเราะอะเหมือนกับว่าเนี่ยมันกำลังมากอดแบบแฟนเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วหลานเขาก็ไม่เข้าใจเขาก็แบบโกแล้วทำไมต้องเป็นกัดด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำไมต้องเป็นทำไมต้องเป็นเขาอะไรอย่างเงี้ยที่มาเข้าใจอากงมาว่าเขาอะไรประมาณนี้ค่ะ
0: คุณพ่อเป็นมานานแค่ไหนแล้วคะจนถึงปัจจุบันนี
1: ้ปัจจุบันก็จะประมาณ16-17ปีแล้ว
0: 16-17ปีคือกินยามาตลอด
1: ใช่ค่ะ
0: รักษามาตลอด
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วอาการเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่กินยาอาการทรงอาการซุดหรือว่ามันมีช่วงดีช่วงแย่ยังไงบ้างคะ
1: ในสำหรับในกรณีของคุณพ่อเนี่ยโชคดีว่ายาเนี่ยมันช่วยคุณพ่อทานแล้วอาการค่อนข้างที่จะแบบคงที่อะค่ะคือเหมือนลงอย่างช้าช้าช้ามากค่ะ
0: งั้นขอตัดกลับมาถึงคุณแม
1: ่
0: ระหว่างที่ตอนที่คุณพ่อเป็นในช่วงแรกๆคุณแม่เป็นยังไงบ้างคะ
1: ตอนที่เริ่มเป็นเนี่ยคุณแม่เริ่มก็จะคล้ายๆกับคุณพ่อก็คือไปทะเลาะกับคนที่ตลาดก่อนละคนนั้นคนนี้คุณแม่จะเริ่มมีตำหนิค่ะสมมติเดินไปที่ไหนสักที่นึงเนี่ยจะตำหนิคนตั้งแต่ต้นตลาดเลยน้ำมันเนี่ยใช้น้ำมันสกปรกทอดไอ้นี
0: ่
1: ร้านนี้โกงตาช่างอะไรเงี้ยซึ่งคุณแม่เนี่ยจะเป็นต่างจากคุณพ่อแล้วคุณแม่เริ่มจะต้องขี่จักรยานไปตลาดทุกเช้าพอมีอยู่ครั้งนึงเนี่ยคุณแม่ไปตลาดแล้วก็โดนโจรขโมยจักรยานไปแล้วก็คุณแม่ตามโจรไปถึงที่บ้านเลยงงมากคือการตัดสินใจ decision making ของคนที่ในอันนี้คิดเองนะคะเพราะคนที่เริ่มเป็นเนี่ยเริ่มแรกจะสังเกตเลยการตัดสินใจจะเหมือนแบบตัดสินใจไม่ถูกอ่ะจนในที่สุดมันมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องหลานค่ะหลานนะคะก็เกเรบ้างอะไรประมาณนี้นะคะจนแบบว่าปรึกษาคุณหมอท่านนึงก็ว่าจากอาม่าคือตามใจมากค่ะแต่ด้วยคุณหมอท่านก็มองว่าอาม่าป่วยควรเพราะเราก็บอกคุณหมอว่าไม่รู้อาจจะตรวจไม่เจออะไรเงี้ยคุณหมอที่เป็นคุณหมอเด็กอะค่ะท่านก็แนะนำให้หาคุณหมอเอาไซเมอร์อีกรอบนึงพอรอบนี้ปุ๊บเจอเลยว่าคุณแม่เป็น
0: แล้วคุณอภรดูแลยังไงอะคะ
1: เดี๋ยวนี้คุณพ่อต้องมีคนช่วยดูอีกคนนึงแล้วนะคะต้องมีพี่เลี้ยงช่วยดูอะไรเงี้ยค่ะก็เริ่มที่จะเหมือนเรื่องขับถ่ายเรื่องอะไรเนี่ยเยอะต้องมีคนช่วยดูแลความสะอาดอะไรเงี้ยค่ะก็พอตอนเช้าเนี่ยดูคุณพ่อเสร็จก็คือทักทายเสร็จปุ๊บก็จะมาอยู่คุณแม่ตอนกลางวันน
0: ะ
1: คะเพราะว่าคุณแม่ต้องช่วยเรื่องทานข้าวอะไรเงี้ยคุณแม่เริ่มจะไม่ทานอะไรเงี้ยคือลืมอะค่ะแล้วพอเสร็จตอนค่ำอะค่ะก็จะกลับไปนอนกับคุณพ่
0: อ
1: จะไปอยู่กับคุณพ่ออย่างเงี้ยค่ะ
0: คุณอภรมีอะไรจะฝากเพิ่มกับผู้ชมไหมคะในเรื่องของการดูแลหรือว่าการปฏิบัติตัวหรือว่าการทำใจของผู้ดูแลเองในกลุ่มของคนไข้สมองเสื่อมเนี่ยค่ะ
1: อย่างนี้ค่ะคุณหมอก็คือเหมือนอย่างของคุณแม่เนี่ยที่สำหรับของคุณพ่อเนี่ยถือว่าวินิจฉัยได้เร็วใช่ไหมคะแต่ในกรณีของคุณแม่เนี่ยยากมากแล้วก็กว่าจะมาถึงวันที่วินิจฉัยว่าเป็นเนี่ยค่ะม
0: ัน
1: ใช้เวลาแล้วก็เหนื่อยมากชีวิตเป็นทุกข์มากๆเลยค่ะนี่ก็อยากจะฝากไปกับลูกๆหรือว่าญาติผู้ป่วยคนอื่นอะไรเงี้ยที่เริ่มเห็นความผิดปกติของคุณพ่อคุณแม่หรือญาติตัวเองอะไรเงี้ยที่มีพฤติกรรมเปลี่ยนไปอะค่ะก็อย่านิ่งนอนใจแล้วก็อย่าไปมองปักใจว่าคุณพ่อฉันเนี่ยนิสัยไม่ดีคุณแม่ฉันแย่มากอะไรอันนี้คือเคยฟังจากเพื่อนๆหรือคนอื่นนะคะแล้วให้รีบไปพบคุณหมออะค่ะทีนี้พอหลังจากเจอแล้วเนี่ยการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมมันจะไม่เหมือนผู้ป่วยทั่วไปที่เหมือนเราให้นั่งก็นั่งนอนก็นอนเพราะฉะนั้นผู้ป่วยสมองเสื่อมเนี่ยคุณต้องทำใจที่จะยอมรับอะยอมรับว่านี่คือการป่วยแล้วก็เราสามารถอยู่ร่วมกับท่านได้อะไปกับท่านได้คิดว่าสิ่งนี้จะทำให้ท่านมีชีวิตอยู่อย่างมีคุณภาพอะค่ะและอยู่ได้ในระยะเวลาที่นานนะคะคิดว่าน่าจะเป็นตรงนี้มากกว่าอย่ามองว่ามันเป็นภาระอะค่ะ
0: ก็หวังว่านะคะวันนี้ท่านผู้ชมก็คงได้รับความรู้แล้วก็ประสบการณ์นะคะจากผู้มีประสบการณ์ตรงเลยนะคะในการดูแลคนไข้สมองเสื่อมทั้งคุณพ่อแล้วก็คุณแม่นะคะแล้วก็รวมทั้งได้กำลังใจนะคะในการที่จะดำเนินชีวิตต่อไปในการที่จะปฏิบัติตัวกับคนไข้สมองเสื่อมนะคะค่ะทางรายการปลดล็อกสมองเสื่อมนะคะต้องขอขอบพระคุณคุณอัมพรมากมากนะคะ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณค
0: ่
1: ะ
2: ขอขอบคุณคุณอัมพรนะครับที่ช่วยมาแบ่งปันเรื่องราวที่เป็นประโยชน์อย่างมากทีเดียวนะครับตอนนี้เรากลับไปที่โรงพยาบาลรามาธิบดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับไปหาคุณยายแล้วก็ฟังคำวินิจฉัยของคุณหมอ

0: พร้อมๆกันครับ
1: เดี๋ยวตอนนี้เราพบว่าแม่จะสับสนเยอะแล้วก็จะงงใช่ไหมแม่รู้สึกเขาสั่งอะไรแล้วง
2: ง
1: ไม่ค่อยเข้าใจ
2: ยังไม่เข้าใจ
1: เนาะแม่จ๋าอาจารย์คิดว่าตอนนี้ที่สำคัญที่สุดนะคะอาจารย์จะบอกว่าแม่มีความสามารถสมองที่บกพร่องไปนะคะอาจารย์จะต้องส่งแม่ไปทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองสักนิดหนึ่งดูว่ามีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยขนาดไหนและเราจะต้องจัดการอะไรบ้าง
0: ถึงแม้ว่าคุณหมอจะยังไม่ฟันธงนะครับซึ่งต้องรอดูอาการแล้วก็ผลเอ็กซเรย์กันต่อไปนะครับแต่ทางรายการก็ขอเป็นกำลังใจให้คุณยายนะครับมีอาการดีขึ้นในเร็ววันเพราะฉะนั้นนะครับอย่าลืมถ้าเห็นความผิดปกติของคนในครอบครัวนะครับต้องรีบไปพบแพทย์และรับการวินิจฉัยอย่างละเอียดครับอย่างไรก็ตามนะครับหลายคนอาจจะยังสงสัยว่าอาการบางอาการของโรคสมองเสื่อมนั้นคล้ายกับอาการโรคจิตหรือว่าโรคประสาทนะครับเพราะฉะนั้นในตอนต่อไปเราจะมาทำความเข้าใจกันนะครับถึงความแตกต่างระหว่างโรคสมองเสื่อมและโรคประสาทครับ
3: อันนี้ถือว่าเป็นจุดใหญ่ในครอบครัวทั้งผมแล้วก็คุณพ่อแล้วก็น้องชายว่าจริงๆหรอคุณแม่จะเป็นโรคที่รักษาไม่หายจริงๆหรอแล้วคุณแม่จะไม่กลับมาเป็นคุณแม่คนเดิมเลย

0: ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: งสัยผมจะลืมเช็ครถตามระยะนะครับแต่ดูแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแบตก็ปกติดีสงสัยผมไม่ต้องเอารถเข้าอู่นะครับแล้วก็ให้ช่างมืออาชีพเขาช่วยดูหน่อยฮะก็ไม่แตกต่างจากคนเรานะครับถ้ามีอาการผิดปกติอะไรก็ตามนะครับเราก็อยากจะปรึกษาผู้เชี่ยวชาญซึ่งอาการบางอย่างนะครับก็อาจจะเป็นอาการของโรคร้ายแรงที่กว่าจะรู้นั้นก็อาจจะสายเกินไปครับคุณผู้ชมที่ติดตามรายการปลดล็อกสมองเสื่อมกับผมมาได้สักระยะหนึ่งนะครับก็คงจะเริ่มเข้าใจถึงภาวะของสมองเสื่อมนะครับว่ามีอาการเป็นอย่างไรแล้วก็แตกต่างจากคนปกติทั่วไปอย่างไรนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะมีอาการคล้ายกับคนปกตินะครับเพียงแต่ว่าจะมีอาการบางอย่างเท่านั้นที่ผิดแปลกไปจากเดิมซึ่งทำให้ญาติของผู้ป่วยนั้นไม่รู้ว่าอาการแปลกๆนั้นคืออะไรนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นอันตรายจนถึงขั้นต้องไปพบแพทย์ครับเดี๋ยวเราไปฟังญาติของผู้ป่วยนะครับที่จะมาบอกเล่าประสบการณ์ว่าอาการที่เกิดขึ้นนั้นส่อแววของโรคสมองเสื่อมอย่างไรและพวกเขาทำอย่างไรกันต่อไปครับ
1: คุณแม่ค่ะตอนนั้นน่าจะประมาณ65ค่ะที่เริ่มพาไปหาคุณหมอแล้วก็วินิจฉัยว่าเป็นค่ะก็ตอนนี้ก็ปัจจุบันคุณแม่72แล้วค่ะ
2: สามีค่ะป่วยได้หลายปีแล้วนะคะคือทีแรกเนี่ยไม่ทราบว่าเป็นภาวะสมองเสื่อมหรือไม่นะฮะ
3: สัก 5-6 ปีแล้วค่ะเป็นคุณยายค่ะก็คือที่บ้านเนี่ยเป็นครอบครัวขยายเบ็ดเสร็จก็มีประมาณ10กว่าคนค่ะแต่ว่าปกติคุณยายอยู่กับที่บ้านเราเป็นหลักมีครั้งหนึ่งที่เขาหายไปคือมือปั่นจักรยานคือปกติเขาจะปั่นจักรยานไปซื้อกับข้าวที่ตลาดทุกวันแล้วก็กลับแล้ววันนั้นเนี่ยคิดกันนะคะน่าจะเป็นว่าฝนมันจะตกแล้วเขาก็หลบฝนก็เลยไปไกลหาไม่เจอคืนนึงพออีกวันนึงก็พอดีมีคนเห็นเพราะเราฝากวิทยุเขาประกาศหาไงคะเห็นปั่นจักรยานกลับมาคุณหมอยังบอกว่าโชคดีที่เขาปั่นกลับมาก็เลยเจอ
4: มีวันนึงไม่มีคนอยู่บ้านเลยให้ลูกพี่ลูกน้องเนี่ยซึ่งสนิทกันเนี่ยมาช่วยเฝ้าคุณยายแล้วคุณยายก็แกก็จะออกไปข้างนอกอีกละแกก็โทรไปตามแท็กซี่มาตัวลูกพี่ลูกน้องก็บอกคุณย่าอย่าไปไหนเลยอยู่บ้านดีกว่าทุกคนเป็นห่วงคุณยายก็หันมาแล้วก็ตบหน้าเพี้ยตบอย่างแรงเลยตบเสร็จปุ๊บไอเด็กมันก็ร้องไห้มึงบอกทำไมคุณย่าทำกับหนูอย่างนี้ล่ะคะคุณย่าก็บอกว่าแกไม่ต้องไปบอกคนอื่นนะว่าฉันตบแกเพราะว่าฉันเป็นผู้ใหญ่และแกเป็นเด็กไม่มีใครเชื่อแกหรอกและแกก็ขึ้นแท็กซี่ไปเลยโหดร้ายมากค่ะ
1: พอดีว่ามีคนรู้จักที่เขาเป็นแล้วก็พอจะรู้อาการแล้วคุณแม่ก็เริ่มมีอาการที่ว่าถามซ้ำไปซ้ำมาบ่อยๆก็เลยสงสัยก็เลยพาไปหาคุณหมอเขาก็วินิจฉัยเบื้องต้นก็คือก็มีอาการเป็นนะคะแล้วก็เขาคือว่าก็เริ่มให้สังเกตคุณแม่มากขึ้นแล้วก็ทดสอบคุณหมอเขาก็จะทดสอบมีแบบทดสอบสำหรับผู้ป่วยอยู่แล้วก็คือเป็นแต่ก็คือยังไม่มาก
2: ปกติจะเป็นคนอารมณ์เย็นอารมณ์ดีก็คิดว่าเป็นเพราะว่าผลจากอุบัติเหตุคราวนั้นก็ไม่ได้ใส่ใจมากเพียงแต่ว่ารู้ว่าผิดปกติแล้วก็เป็นอะไรที่เราไม่เคยเห็น

0: จนกระทั่งอยู่มาสักหลายปีเหมือนกันฮะสี่ห้าปีเห็นจะได้นะฮะเริ่มเอะใจว่าไม่ใช่ซะแล้วเพราะว่าเหตุการณ์นี้มันรุนแรงขึ้นทุกทีเอตโลโฉเกแล้วก็คว้างปาของอะไรซึ่งไม่ใช่นิสัยของเขาคือมาปรึกษาหมอไงฮะพามาหาหมอเลยแล้วก็พอหมอตรวจแล้วก็ปรากฏว่าเจอหลังจากเทสอะไรต่างๆแล้วก็พบว่ามีสมองฝ่อแล้วก็หมอก็บอกว่าไม่เกี่ยวกับอุบัติเหตุ
1: อ๋อแกถ่ายไม่เป็นที่อันนี้ก็เรื่องนึงแล้วก็นอกจากถ่ายไม่เป็นที่แล้วก็เหมือนกับว่าเขาเป็นในห้องน้ำก็จริงแต่ว่าแกจะไม่ถ่ายที่โถส้วมอะค่ะแต่ก็จะถ่ายตามพื้นแล้วก็ทุกๆอย่างก็จะเลอะไปหมดเลยตามกำแพงก็เลยลองไปเสิร์ชดูแล้วก็นี่แหละมันน่าจะแมทช์เลยพาไปหาคุณหมอที่สมิติเวชพอพาไปเสร็จปุ๊บคุณหมอก็มีเทสอะไรของแกไม่รู้แล้วก็สรุปว่าเป็นจริงๆแล้วก็ให้ยามาแต่ว่าเขาก็ไม่ยอมเทคยานะคะ
2: เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาพบกับคุณหมอนะครับว่าวิธีการวินิจฉัยภาวะของผู้ป่วยสมองเสื่อมนั้นมีวิธีการอย่างไรบ้างครับการสังเกตอาการของผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อมแล้วก็ไปหาหมอให้เร็วที่สุดเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับเพราะยิ่งหาช้าก็จะทำให้อาการรุนแรงมากขึ้นและรักษาหายยากมากขึ้นด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดจากผู้เชี่ยวชาญกันนะครับว่าวิธีการวินิจฉัยภาวะสมองเสื่อมนั้นเขามีวิธีการอย่างไรครับ
3: ในการวินิจฉัยสมองเสื่อมก็เหมือนกับการวินิจฉัยโรคอื่นๆนะคะอันที่สำคัญมากที่สุดสำหรับแพทย์ก็คือเรื่องของประวัติผู้ป่วยว่าผู้ป่วยจะเป็นอย่างไรหลายครั้งเนี่ยบางทีญาติจะให้ข้อมูลเราสั้นๆว่าขี้ลืมหรือลืมเยอะอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าหมออยากได้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลักษณะของการลืมเพราะการลืมเนี่ยบางครั้งก็เป็นเรื่องปกติของคนทั่วไปแต่ว่าหลายครั้งมีเรื่องหลายเรื่องมีการลืมหลายแบบซึ่งเราบอกว่าอันนี้ไม่ปกตินะคะเช่นเป็นการลืมที่หมดจดหมดสิ้นทั้งกองทั้งกรรมนะคะไปเที่ยวไหนมา7วัน8วันนึกไม่ออกเลยใครมาเล่าให้ฟังว่าไปด้วยกันเธอก็จำไม่ได้อันนี้ก็ถือว่าผิดปกตินะเพราะฉะนั้นประวัติเนี่ยสำคัญเริ่มต้นเมื่อไหร่เริ่มต้นอย่างไรนะคะเร็วช้าค่อยๆเป็นรู้สึกว่าแม่เป็นมาแล้ว3ปีแต่ปีนี้หนักขึ้นหรือว่าบางคนบอกว่าชัดเลยว่าเมื่อ2เดือนที่แล้วยังดีอยู่เลยเพิ่งจะมาเป็นตอนช่วงนี้นะช่วงหลังผ่าตัดเขานี่ดูเขาแย่ลงเยอะอันนี้ค่ะอันนี้จะช่วยหมอเยอะนั้นประวัติจะสำคัญที่สุด
4: สวัสดีค่ะแม่เจอเลยค่ะคุณพี่ประวัติไหมแม่มีอะไรอยากให้จันช่วยบ้างไหมคะคุณดี
5: ก็คิดว่าอยากจะเช็คร่างกายเหมือนกันค่ะ
4: อยากเช็คร่างกายมันมีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปไหมคะถึงต้องเช็ค
5: ก็รู้สึกว่าเนี่ยฮะมันจะเริ่มบางทีมือสั่น
4: มือจะสั่น
5: ใช่ไหมคะแม่มือจะสั่นไม่ไอ้นี่ค่ะขา
4: สั่นแล้วมือสั่นไหมแม
5: ่มือไม่สั่น
4: มันสั่นตอนอยู่เฉยๆหรือว่าสั่นตอนจะลุกขึ้นม
5: าบางทีจะลุกขึ้นนิดข้างนั้นนานๆ
4: แล้วก็จะรู้สึกสั่นกว่า
5: ขา
4: อื่นแม่รู้สึกเองหรือมีคนมาบอกแม่ไหมว่าแม่ขาสั่น
5: ลูกบางทีลูกจะหันเทนให้บอก
4: ค่ะ
5: แม่ขาเนี่ย
4: ส
5: ั่
4: น
5: ใ
4: ช่ไหมซึ่งก่อนหน้านี้แม่ไม่ได้รู้สึก
5: ไม่รู้สึก
4: จนกระทั่งคนเขามาบอกใช่ไหมคะ
3: สำหรับคนที่อยู่ใกล้กับผู้ป่วยบางครั้งเนี่ยหมอก็ลำบากใจมากเพราะว่าคนที่พาคนไข้มาหาหมอไม่ใช่คนที่ไข้ประจำแต่ว่าเป็นลูกคนที่มีบุญวาสนาหน่อยมีรถนะคะถึงเวลาคนที่อยู่ที่บ้านก็บอกชักไม่ไหวแล้วก็เลยบอกมาคนที่พามาก็จะไม่รู้ว่าผู้ป่วยจะมีอาการอย่างไรถ้าอย่างนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือญาติที่อยู่ใกล้ชิดญาติที่ดูเขาแล้วก็เห็นความผิดปกติอาจจะต้องเขียนมาให้ดูค่ะว่าจริงๆเขาเป็นอะไรยังไงคุณเริ่มสังเกตเมื่อไหร่อย่างไรประวัติสำคัญที่สุดนอกจากประวัติเรื่องการลืมแล้วเนี่ยก็จะเป็นประวัติโรคประจำตัวอื่นๆที่เขาจะมีอยู่ก่อนเช่นความดันเบาหวานโรคหัวใจอุบัติเหตุทางสมองซึ่งทำให้คนไข้ถึงกับหมดสติไปอันนี้ก็สำคัญรวมทั้งประวัติครอบครัวที่ว่าในครอบครัวเคยมีใครเป็นสมองเสื่อมโดยเฉพาะกลุ่มโรคอัลไซเมอร์ด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็จะทำให้น้ำหนักแล้วก็ความเห็นของแพทย์เนี่ยอาจจะดูง่ายขึ้น
4: แม่เจ็บแบบนี
5: ้ไม่ค่ะ
4: ไม่ได้นะคะคุณดี
5: ค่ะ
6: ก็อย่างที่บอกว่าพอขาเขาสั่นแค่ตรงช่วงนี้นะคะแต่ว่าพอตอนกลางคืนที่บอกว่าคนนอนก็เหมือนเขาสั่นไม่รู้ตัวคือเขานอน

0: อันที่สองคือการตรวจร่างกายหมอจะต้องตรวจร่างกายดูว่าเขามีความผิดปกติอื่นๆใดไหมเพราะหลายครั้งในเรื่องของสมองเสื่อมก็อาจจะมีอาการอื่นๆที่โผล่ออกมาซึ่งทำให้เราสามารถที่จะคิดถึงสาเหตุของมันได้ง่ายขึ้นนะคะที่ถัดไปเนี่ยหลังจากทราบประวัติตรวจร่างกายแล้วหมออาจจะทำให้มีการทดสอบสมรรถภาพสมองที่บอกว่าใช่ไม่ใช่ที่คิดออกไม่ออกลืมหรือไม่ลืมเนี่ยลืมจริงหรือเปล่านะคะโดยที่จะให้มีการทดสอบแบบง่ายก็คือเราอาจจะถามคำถามสัก10กว่าข้อถามไปให้ใครจำไว้แล้วเดี๋ยวเรามาถามใหม่อันนี้ก็เป็นการทดสอบสมรรถภาพสมองเบื้องต้น
1: การตรวจวินิจฉัยนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะครับต้องใช้ทั้งเวลาแล้วก็ขั้นตอนหลากหลายอย่างทีเดียวขั้นตอนต่อไปครับก็คือการทดสอบสมรรถนะของสมองนะครับเดี๋ยวเราตามไปดูแล้วก็ให้กำลังใจคุณยายกันดีกว่าครับ
2: คุณผาดสวนนะคะ
3: ค
2: ่ะวันนี้นะคะคุณหมอส่งมาให้ประเมินความจำเบื้องต้นนะคะใช้เวลาประมาณ15นาทีนะคะ
3: ค่ะ
2: ต่อไปค่ะเดี๋ยวจะอ่านตัวเลขให้ฟังพอพูดจบให้พูดตามนะคะ2 1 8 5 4
3: 2 1 8 5 4
2: ค่ะเดี๋ยวจะให้ลากเส้นเชื่อมโยงตัวเลขและตัวอักษรไปตามลำดับนะคะแต่ในการลากขอให้ลากสลับกันระหว่างตัวเลขและตัวอักษรลองทำดูค่ะเริ่มต้นที่1ค่ะค่ะ2ไป3ลากผิดนะคะเอาใหม่ค่ะ2ไปตัวต่อไปที่ถูกต้องค่ะเมื่อกี้อยู่ที่เลข2นะคะให้เลข2ไปลำดับต่อไปที่ถูกต้องค่ะโอเค2ไปค่อยๆลากผิดนะคะไม่เป็นไรค่ะข้อที่2ขึ้นค่ะตัวนี้เรียกว่าอะไรคะ
3: สิงโตค
2: ่
3: ะ
2: ตัวนี้ค่ะ
3: ฮิปโป
2: ฮิปโปนะคะ
3: ค่ะ
2: มีว่าจะเดินไปหยิบอะไรสักอย่างพอเดินไปถึงลืมว่าจะมาหยิบอะไรไหมคะ
3: ใช่ใช่
2: มีนะคะมีหลงทางในสถานที่ที่ไปเป็นประจำไหมคะ
3: โดยมากจะมีลูกไปเป็นเพื่อนนะไม่ปล่อยให้ไปเองคนเดียว
2: ค่ะต่อไปค่ะการอาบน้ำแต่งตัวขับถ่ายอะไรยังทำได้ดีอยู่ไหมคะ
3: ดีค่ะ
2: ดีอยู่นะคะงั้นตรงนี้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะ
3: ค่ะ
2: นะ
0: คะนอกจากนี้หมอยังจะต้องมีการเลือดดูเราไม่ได้เจาะเลือดดูว่าเป็นสมองเสื่อมหรือเปล่าล่ะค่ะแต่เราดูว่าเขาไม่ได้เป็นโรคอื่นซึ่งทำให้ความสามารถสมองบกพร่องไปเช่นไทรอยด์ทำงานต่ำไปสูงไปเขาขาดสารอาหารบางอย่างหรือเขามีโรคบางโรคซึ่งบางทีอาจจะมองเห็นไม่ชัดแต่ปรากฏว่าไปออกอาการทางสมองเสียแล้วเป็นต้นแล้วก็อันสุดท้ายที่เราจะใช้ในการวินิจฉัยนะคะก็จะมีเรื่องของการทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองเนี่ยมีความจำเป็นที่จะผู้ป่วยจะต้องทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองโดยเฉพาะในผู้ป่วยที่เราคาดว่าน่าจะมีความสามารถสมองบกพร่องหรือสมองเสื่อมซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากหลอดเลือดไปเลี้ยงสมองไม่ดีเราจะต้องดูว่าที่เราสงสัยอย่างนั้นน่ะจริงไหมและพื้นที่ที่มันเสียหายไปเนื่องจากหลอดเลือดไปเลี้ยงสมองไม่ดีนั้นมันมากน้อยขนาดไหนอธิบายอาการของผู้ป่วยได้หรือเปล่าสำหรับในเรื่องของผู้ป่วยที่เป็นอัลไซเมอร์เราอาจไม่จำเป็นต้องให้การเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองทุกรายจริงๆแล้วเนี่ยหมออาจจะให้การวินิจฉัยสมองเสื่อมได้ตั้งแต่ประวัติแล้วล่ะค่ะว่าเป็นอะไรส่วนอันอื่นที่มามีตรวจร่างกายเจาะเลือดเอ็กซเรย์นั้นก็เพื่อที่จะดูว่าสมองเสื่อมแล้วสาเหตุจากอะไรเป็นหลักนะและสาเหตุนั้นจะสามารถช่วยเหลือเกื้อกูลดูแลอย่างใดได้นะคะเพราะนั้นประวัติสำคัญมากญาติต้องพิถีพิถันอาจารย์หรือแพทย์อื่นๆที่ดูแลไม่ใช่เครื่องคอมพิวเตอร์นะพอเข้ามาถึงจะบอกจ้วดจ้วดจ้วดแล้วว่าใช่เลยหรือใช่หรือไม่ใช่เราต้องการข้อมูลค่ะและข้อมูลที่ดีนั่นแหละค่ะถึงจะช่วยทำให้เราสามารถให้การวินิจฉัยได้เหมาะสม
1: ลุ้นกับผลการตรวจของคุณยายนะครับหวังว่าท่านจะไม่มีภาวะสมองเสื่อมแต่ถ้ามีนะครับก็ขอให้การรักษานั้นช่วยให้คุณยายดีขึ้นนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาคุณหมอตาลพิธีกรภาคสนามของเราครับจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับญาติของผู้ป่วยท่านหนึ่งนะครับที่ทั้งคุณพ่อและคุณแม่นั้นมีอาการของภาวะสมองเสื่อมนะครับซึ่งเธอจะต้องประสบกับทั้งเรื่องของความไม่เข้าใจความเครียดและความทุกข์อะไรเป็นกำลังใจให้เธอ

0: ผ่านช่วงเลวร้ายนั้นมาได้นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามครับ
1: สวัสดีนะคะวันนี้นะคะดิฉันจะพาท่านผู้ชมนะคะไปพบกับบุคคลท่านหนึ่งนะคะซึ่งดิฉันกล้าพูดว่าเธอเป็นผู้หญิงแกร่งเลยนะคะเพราะว่าเธอเนี่ยต้องดูแลทั้งคุณพ่อแล้วก็คุณแม่ที่เป็นโรคสมองเสื่อมถึง2คนเลยนะคะโดยที่คุณพ่อเนี่ยเป็นโรคสมองเสื่อมมาถึง16ปีแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปพบกับเธอเลยนะคะบ้านเธอเนี่ยน่าจะอยู่แถวๆนี้เนี่ยแหละค่ะสักครู่นะคะเดี๋ยวลองหานี่ค่ะบ้านหลังนี้เลยค่ะเดี๋ยวพบกับเธอเลยนะคะเข้ามาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาตามหาผู้หญิงแกร่งคนนั้นกันเลยนะคะว่าเธออยู่ที่ไหนสวัสดีค่ะคุณน้ำพรสวัสดีค่ะ
2: ค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะคุณน้ำพร อยากถามเพิ่มเติมนิดนึงอะค่ะคุณน้ำพรช่วยเล่าได้ไหมคะว่าเริ่มต้นแรกสุดเลยเนี่ยคุณพ่อหรือคุณแม่มีอาการเป็นก่อน
2: อ๋อคุณพ่อค่ะ
1: คุณพ่อนะคะแล้วคุณพ่อเริ่มด้วยอาการยังไงอะคะ
2: มันจะเริ่มขึ้นจากคุณพ่อจะชอบทานเป๊ปซี่หรืออะไรอย่างเงี้ยซ้ำๆใช่ไหมคะแล้วเวลาไปไหนเนี่ยไปเจอคนปุ๊บคุณพ่อก็จะคุยแล
1: ้
2: วเป๊ปซี่เป็นสิ่งที่ดีกินผักเนี่ยไม่ดีมันก็ทำให้วงแตกเลยอะค่ะ
1: คือเป็นเหมือนกับความเชื่อหรือว่าเป็นอะไรที่แปลกไปจากเดิม
2: แปลกไปจากเดิมจะมีเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องเงินหรือเรื่องอะไรเงี้ยว่าเอ๊ะทำไมคุณพ่อใช้เงินเยอะจังเพราะตอนแรกแบบเราก็ไม่รู้คุณพ่อไปทำอะไรอะค่ะ
1: ค่ะ
2: อันนี้ก็เลยแบบเริ่มแบบเอ๊ะสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่าคุณพ่อเนี่ยเป็นแบบพฤติกรรมแจกอะคือพอเจอคนปุ๊บหรือเจอใครอย่างเงี้ยก
1: ็
2: จะเรียกเข้ามาเลยมาแล้วก็แจกเงินอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เฮ้ยทำไมพ่อใช้ตังค์เยอะ
1: คือคนไม่รู้จักด้วย
2: ไม่รู้จักที่เจอเลยที่เดินผ่านอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
2: หนูมาเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แจกเงิน
1: เหตุการณ์อย่างเงี้ยเกิดขึ้นมานานแค่ไหนจนเรารู้สึกเอะใจว่าเอ๊ะผิดปกติแล้วต้องพาคุณพ่อไปหาหมออ
2: ๋อที่อันเนี้ยรู้โดยบังเอิญมากเพราะว่ามีคุณพ่อหกล้มแล้วก็ไปที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลเสร็จปุ๊บก็คุยกับคุณหมอแล้วคุณพ่อไปทะเลาะกับคุณหมอเรื่องสูบบุหรี่คุณพ่อเนี่ยด่าคุณหมอเลยว่าทำไมสูบบุหรี่เนี่ยผมสูบไม่ต้องยี่อย่างเงี้ยไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยอะไรปอดเปิดอะไรดีหมดเพราะว่าเพราะเอิญผลเอ็กซเรย์ปอดคุณพ่อก็ดีมากด้วยจนหมอจะไม่รักษาให้แล้วแล้วพอตอนหลังยังไงไม่ทราบเหมือนกันคุณหมอส่งไปหาคุณหมอที่เป็นเกี่ยวกับด้านสมองค่ะอัลไซเมอร์แล้วก็ไปทำ MRI นะคะแล้วก็ถึงจะรู้ว่าคุณพ่อเริ่มเป็นอัลไซเมอร์เนี่ยค่ะก็เลยนี่คือจุดเริ่มต้นค
1: ่ะแล้วเป็นยังไงต่อบ้างคะเหตุการณ์หลังจากนั้น
2: หลังจากนั้นก็ให้ยาคุณพ่อมาเรื่อยๆใช่ไหมคะแต่ที่ในแต่ละช่วงเนี่ยมันไม่ใช่ว่าได้ยาแค่นี้แล้วมันจบเลยก็คือมันเหมือนว่าอาการมันจะเปลี่ยนแล้วค่อยๆแย่ลงนะคะทีนี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันจะต้องปรับยาค่ะเพราะนั้นหลังจากนั้นก็วิ่งเข้ามาที่น้ำท่วมค่ะก็วิ่งมาหาคุณหมอที่โรงพยาบาล
1: ค
2: ุณหมอท่านก็ปรับยาให้นะคะก็เอายากลับไปแล้วก็เพิ่มยาค่ะที่มันจะระงับอาการอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะดีขึ้นก็คือจะเปลี่ยนสถานที่อะไรอย่างเงี้ยจะไม่ได้เลยคือจะต้องอยู่ในที่ที่ซ้ำๆเพราะเขาจะจำไม่ได้
1: คือต้องอยู่ในที่ที่คุ้นเคย
2: ที่คุ้นเคย
1: และเคยอยู่เป็นประจำอยู่แล้ว
2: ใช่
1: ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: นอกจากเหตุการณ์พวกนี้แล้วเนี่ยมันมีเหตุการณ์อะไรอีกไหมที่ทำให้เรารู้สึกโอ้ลำบากใจหรือว่าเป็นภาวะกดดันหรือว่าในการดูแลคุณพ่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: อ๋อก็คือด้วยที่คุณพ่อจำไม่ได้แล้วเนี่ยยังมีหลานคุณโตนะคะเขาก็จะเริ่มเป็นหนุ่มแล้วเขาก็จะชอบกอดกับอาม่าคุณพ่อก็จะไม่เข้าใจจะเข้าใจว่าเป็นแบบเป็นผู้ชายคนอื่นอะ
1: มากอดแฟนตัวเอง
2: ใช่ก็เหมือนก็หาว่าอาม่าเนี่ยไปมีผู้ชายคนอื่นทั้งที่อายุเยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณพ่อก็จะแบบดุว่าหลาน
1: อ
2: ะว่าแบบเฮ้ยแบบด้วยคำที่แบบที่ไม่ค่อยไพเราะอะเหมือนกับว่าเนี่ยมันกำลังมากอดแบบแฟนเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วหลานเขาก็ไม่เข้าใจเขาก็แบบโกแล้วทำไมต้องเป็นกัดด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำไมต้องเป็นทำไมต้องเป็นเขาอะไรอย่างเงี้ยที่มาเข้าใจอากงมาว่าเขาอะไรประมาณนี้ค่ะ
1: คุณพ่อเป็นมานานแค่ไหนแล้วคะจนถึงปัจจุบันนี
2: ้ปัจจุบันก็จะประมาณ16-17 ปีแล้ว
1: 16-17 ปีคือกินยามาตลอด
2: ใช่ค่ะ
1: รักษามาตลอด
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วอาการเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่กินยาอาการทรงอาการซุดหรือว่ามันมีช่วงดีช่วงแย่ยังไงบ้างคะ
2: ในสำหรับในกรณีของคุณพ่อเนี่ยโชคดีว่ายาเนี่ยมันช่วยคุณพ่อทานแล้วอาการค่อนข้างที่จะแบบคงที่อะค่ะคือเหมือนลงอย่างช้าๆ ช้ามากค่ะ
1: งั้นขอตัดกลับมาถึงคุณแม
2: ่
1: ระหว่างที่ตอนที่คุณพ่อเป็นในช่วงแรกๆคุณแม่เป็นยังไงบ้างคะ
2: ตอนที่เริ่มเป็นเนี่ยคุณแม่เริ่มก็จะคล้ายๆกับคุณพ่อก็คือไปทะเลาะกับคนที่ตลาดก่อนแล้ว คนนั้นคนนี้คุณแม่จะเริ่มมีตำหนิค่ะสมมติเดินไปที่ไหนสักที่นึงเนี่ยจะตำหนิคนตั้งแต่ต้นตลาดเลยน้ำมันเนี่ยใช้น้ำมันสกปรกทอดไอ้นี่ร้านนี้โกงตาช่างอะไรเงี้ยซึ่งคุณแม่เนี่ยจะเป็นต่างจากคุณพ่อแล้วคุณแม่เริ่มจะต้องขี่จักรยานไปตลาดทุกเช้าพอมีอยู่ครั้งนึงเนี่ยคุณแม่ไปตลาดแล้วก็โดนโจรขโมยจักรยานไปแล้วก็คุณแม่ตามโจรไปถึงที่บ้านเลยแบบงงมากคือการตัดสินใจ decision making ของคนที่ในอันนี้คิดเองนะคะเพราะคนที่เริ่มเป็นเนี่ยเริ่มแรกจะสังเกตเลยการตัดสินใจจะเหมือนแบบตัดสินใจไม่ถูกอ่ะจนในที่สุดมันมีปัญหา เกี่ยวกับเรื่องหลานค่ะหลานนะคะก็เกเรบ้างอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะจนแบบว่าปรึกษาคุณหมอท่านนึงก็ว่าจากอาม่าคือตามใจมากอะค่ะแต่ด้วยคุณหมอท่านก็มองว่าอาม่าป่วยควรจะบอกคุณหมอว่าไม่รู้อัลไซเมอร์จะตรวจไม่เจออะไรเงี้ยคุณหมอที่เป็นคุณหมอเด็กอะค่ะท่านก็แนะนำให้หาคุณหมออัลไซเมอร์อีกรอบนึงต่อพอรอบนี้ปุ๊บเจอเลยว่าคุณแม่เป็น
3: แล้วคุณอัมพรดูแลยังไงอะคะ
2: เดี๋ยวนี้คุณพ่อต้องมีคนช่วยดูอีกคนนึงแล้วนะคะต้องมีพี่เลี้ยงช่วยดูอะไรเงี้ยค่ะก็เริ่มที่จะเหมือนเรื่องขับถ่ายเรื่องอะไรเนี่ยเยี่ยมต้องมีคนช่วยดูแลความสะอาดอะไรเงี้ยค่ะก็พอตอนเช้าเนี่ยดูคุณพ่อเสร็จก็คือถ้าข้าวเสร็จปุ๊บก็จะมาอยู่คุณแม่ตอนกลางวันนะคะเพราะว่าคุณแม่ต้องช่วยเรื่องทานข้าวอะไรเงี้ยคุณแม่เริ่มจะไม่ทานอะไรเงี้ยคือลืมอะค่ะแล้วพอเสร็จตอนค่ำอะค่ะก็จะกลับไปนอนกับคุณพ่อจะไปอยู่กับคุณพ่ออย่างเงี้ยค่ะ
3: คุณอมพรมีอะไรจะฝากเพิ่มกับผู้ชมไหมคะในเรื่องของการดูแลหรือว่าการปฏิบัติตัวหรือว่าการทำใจของผู้ดูแลเองในกลุ่มของคนไข้สมองเสื่อมเนี่ยค่ะ
2: อย่างนี้ค่ะคุณหมอก็คือเหมือนอย่างของคุณแม่เนี่ยที่สำหรับของคุณพ่อเนี่ยถือว่าวินิจฉัยได้เร็วใช่ไหมคะแต่ในกรณีของคุณแม่เนี่ยยากมากแล้วก็กว่าจะมาถึงวันที่วินิจฉัยว่าเป็นเนี่ยค่ะม
3: ัน
2: ใช้เวลาแล้วก็เหนื่อยมากชีวิตเป็นทุกข์มากๆเลยค่ะนี่ก็อยากจะฝากไปกับลูกๆหรือว่าญาติผู้ป่วยคนอื่นอะไรเงี้ยที่เริ่มเห็นความผิดปกติของคุณพ่อคุณแม่หรือญาติตัวเองอะไรเงี้ยค่ะที่มีพฤติกรรมเปลี่ยนไปอะค่ะก็อย่านิ่งนอนใจแล้วก็อย่าไปมองปักใจว่าคุณพ่อฉันเนี่ยนิสัยไม่ดีคุณแม่ฉันแย่มากอะไรอันนี้คือเคยฟังจากเพื่อนๆหรือคนอื่นนะคะแล้วให้รีบไปพบคุณหมอค่ะทีนี้พอหลังจากเจอแล้วเนี่ยการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมมันจะไม่เหมือนผู้ป่วยทั่วไปที่เหมือนเราให้นั่งก็นั่งนอนก็นอนเพราะฉะนั้นผู้ป่วยสมองเสื่อมเนี่ยคุณต้องทำใจที่จะยอมรับอะยอมรับว่านี่คือการป่วยนะคะแล้วก็เราสามารถอยู่ร่วมกับท่านได้ไปกับท่านได้คิดว่าสิ่งนี้จะทำให้ท่านมีชีวิตอยู่อย่างมีคุณภาพอะค่ะและอยู่ได้ในระยะเวลาที่นานนะคะคิดว่าน่าจะเป็นตรงนี้มากกว่าอย่ามองว่ามันเป็นภาระอะค่ะนะคะ
3: ก็หวังว่านะคะวันนี้ท่านผู้ชมก็คงได้รับความรู้แล้วก็ประสบการณ์นะคะจากผู้มีประสบการณ์ตรงเลยนะคะในการดูแลคนไข้สมองเสื่อมทั้งคุณพ่อแล้วก็คุณแม่นะคะแล้วก็รวมทั้งได้กำลังใจนะคะในการที่จะดำเนินชีวิตต่อไปในการที่จะปฏิบัติตัวกับคนไข้สมองเสื่อมนะคะค่ะทางรายการปลดล็อกสมองเสื่อมนะคะต้องขอขอบพระคุณคุณอำพรมากมากนะคะ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ขอขอบคุณคุณอำพรนะครับที่ช่วยมาแบ่งปันเรื่องราวที่เป็นประโยชน์อย่างมากทีเดียวนะครับตอนนี้เรากลับไปที่โรงพยาบาลรามาธิบดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับไปหาคุณยายแล้วก็ฟังคำวินิจฉัยของคุณหมอพร้อมๆกันครับ
4: เดี๋ยวตอนนี้เราพบว่าแม่จะสับสนเยอะแล้วก็จะงงใช่ไหมแม่รู้สึกเขาสั่งอะไรแล้ว
5: งง
4: ไม่ค่อยเข้าใจ
5: ยังไม่เข้าใจ
4: เนาะแม่จ๋าอาจารย์คิดว่าตอนนี้ที่สำคัญที่สุดนะคะอาจารย์จะบอกว่าแม่มีความสามารถสมองที่บกพร่องไปนะคะอาจารย์จะต้องส่งแม่ไปทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองสักนิดนึงดูว่ามีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยขนาดไหนและเราจะต้องจัดการอะไรบ้าง
0: ถึงแม้ว่าคุณหมอจะยังไม่ฟันธงนะครับซึ่งต้องรอดูอาการแล้วก็ผลเอ็กซเรย์กันต่อไปนะครับแต่ทางรายการก็ขอเป็นกำลังใจให้คุณยายนะครับมีอาการดีขึ้นในเร็ววันเพราะฉะนั้นนะครับอย่าลืมถ้าเห็นความผิดปกติของคนในครอบครัวนะครับต้องรีบไปพบแพทย์และรับการวินิจฉัยอย่างละเอียดครับอย่างไรก็ตามนะครับหลายคนอาจจะยังสงสัยว่าอาการบางอาการของโรคสมองเสื่อมนั้นคล้ายกับอาการโรคจิตหรือว่าโรคประสาทนะครับเพราะฉะนั้นในตอนต่อไปเราจะมาทำความเข้าใจกันนะครับถึงความแตกต่างระหว่างโรคสมองเสื่อมและโรคประสาทครับ
6: อันนี้ถือว่าเป็นจุดใหญ่ในครอบครัวทั้งผมแล้วก็คุณพ่อแล้วก็น้องชายว่าจริงๆหรอคุณแม่จะเป็นโรคที่รักษาไม่หายจริงๆหรอแล้วคุณแม่จะไม่กลับมาเป็นคุณแม่คนเดิมเลย

สวัสดีครับผมไพบูลย์ดำรงวารีจากสำนักงานกลต.นะครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ Private Placement สำหรับ SME ภายใน5ทีมครับจริงๆหลักๆเนี่ยมี2ช่องทางนะครับช่องทางแรกคือ Crowdfunding นะครับแล้วก็ช่องทางที่2เนี่ยก็คือการเสนอขายหลักทรัพย์ในวงจำกัดนะครับหรือที่เรียกว่า Private Placement นะครับหรือ PP นะครับซึ่งเป็นวิธีการเนี่ยที่จะมาเล่าให้ฟังกันในคลิปนี้ครับเพราะจริงๆเนี่ยช่วงแรกเนี่ย SME เนี่ยมีความต้องการระดมทุนเนี่ยจากคนในวงแคบนะครับใกล้ๆตัวนะครับหรือก็ผู้ลงทุนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญนะครับคำว่าวงจำกัดเนี่ยหมายถึงชักชวนผู้ลงทุนในวงแคบอยู่ไม่กี่คนนะครับไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาเป็นวงกว้างนะครับไม่ได้มีการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ Facebook หรือว่าตัว LINE Applicationปัจจุบันนะครับสามารถเสนอขายหลักทรัพย์ได้2ประเภทนะครับก็คือหุ้นนะครับแล้วก็หุ้นกู้แปลงสภาพนะครับคำว่าหุ้นเนี่ยหลายๆคนอาจจะรู้จักดีแล้วนะครับก็คือคำว่าหุ้นเนี่ยหมายถึงหุ้นส่วนของกิจการนะครับมีสิทธิ์ได้รับปันผลนะครับมีสิทธิ์เข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นไปเป็นกรรมการในบริษัทหรือในกิจการนั้นๆนะครับส่วนหุ้นกู้แปลงสภาพเนี่ยชื่อเนี่ยมันผสมกันอยู่2สำคัญนะครับคำว่าหุ้นกู้เนี่ยหมายถึงหุ้นบวกกู้นะครับผู้ลงทุนเนี่ยมีสถานะเป็นเจ้าหนี้นะครับจะได้รับดอกเบี้ยนะครับแล้วก็ผลตอบแทนอย่างอื่นในฐานะเจ้าหนี้นะครับแล้วก็มีสิทธิ์นะครับที่จะแปลงสภาพเนี่ยจากเจ้าหนี้เนี่ยไปเป็นเจ้าของนะครับเมื่อถึงเหตุการณ์ในเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยในอนาคตที่ตกลงกันนะครับระหว่างผู้ถือหุ้นกับตัวกิจการนะครับ

เราสามารถระดมทุนจากนักลงทุนสถาบันนะครับ PE หรือ VC ซึ่งคนกลุ่มนี้เป็นคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องการลงทุนใน SME อยู่แล้วนะครับนอกจากนี้เองเราทราบว่า SME เองเนี่ยต้องการที่จะจูงใจนะครับดึงดูดคนที่มีศักยภาพเนี่ยเข้ามาร่วมงานนะครับเราก็เลยเปิดช่องให้ SME เนี่ยสามารถที่จะขายหุ้นนะครับในกิจการเนี่ยให้กับบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการพนักงานนะครับเพื่อจูงใจให้เข้ามาร่วมงานนะครับแล้วก็ได้รับผลตอบแทนเสมือนเป็นเจ้าของกิจการไปด้วยนะครับซึ่งในเมคานิซึมนี้เองเนี่ยจะทำให้ SME เนี่ยสามารถดึงดูดคนที่มีศักยภาพเนี่ยเข้ามาร่วมงานได้มากขึ้นนะครับจริงๆต้องบอกว่า SME นะครับถ้าสนใจเนี่ยจะต้องทำ3อย่างนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือไม่ต้องขออนุญาตจากก.ล.ต.นะครับแต่ต้องรายงานผลการขายนะครับเมื่อขายเสร็จเรียบร้อยนะครับอย่างที่สองเนี่ยที่ต้องทำก็คือต้องไปลงทะเบียนนะครับเข้าร่วมโครงการระหว่างสสว.แล้วก็ก.ล.ต.นะครับส่วนอย่างสุดท้ายเลยที่ต้องทำเนี่ยคือเวลาที่เราไปชักชวนผู้ลงทุนเนี่ยนะครับเราต้องมีการแจกเอกสารนะครับหน้าตามันเรียกว่าแฟกชีตนะครับก็คือต้องเหมือนกับมีการอธิบายข้อมูลสำคัญของผู้ลงทุนนะครับให้ผู้ลงทุนทราบนะครับเกี่ยวกับตัวความเสี่ยงผลประกอบการนะครับรวมไปถึงฐานะการเงินของบริษัทนะครับอันนี้เป็น3อย่างที่ต้องทำนะครับจริงๆก็ต้องบอกว่าจากที่เล่ามาทั้งหมดนะครับจะเห็นว่ากระบวนการหรือขั้นตอนเนี่ยมันไม่ได้ยากเลยนะครับแต่หาก SME เนี่ยมีข้อสงสัยนะครับก็สามารถที่จะสอบถามไปยังก.ล.ต.ได้ทุกเวลานะครับเพราะตลาดทุนเนี่ยเป็นของทุกคนนะครับ

ากพระชมการเรียนการสอนชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ุ่นใหญ่พาซ่าร
1: ุ่นใหญ่พาซ่าวันนี้เราจะพามาซ่ากันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยากับคุณหมอที่เชี่ยวชาญทางด้านตาคุณหมออ้วนผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์กิติกุลลีละวงพร้อมด้วยแขกรับเชิญรุ่นใหญ่ของเราพี่เสนาเพชรพุทธิพงศ์พรหมสาขาณสกลนครผู้ที่คร่ำวอดอยู่ในวงการบันเทิงไทยมาอย่างยาวนานไม่ว่าจะเป็นบทบาทของนักแสดงหรือว่าผู้กำกับวันนี้รับรองว่าสนุกอย่างแน่นอนครับ

0: ผมอยู่กับพี่เพชรแล้วก็
1: คุณหมอ
0: สวัสดีครับสวัสดีฮะนะครับคุณหมอแนะนำตัวนิดนึงครับ
2: คุณหมอกิติกุลครับหรือหมออ้วนก็ได
0: ้กันเองก็เรียกว่าหมออ้วน
3: เป็นเธอเรียกเป็นจักษุแพทย์
2: จักษุแพทย์
3: จักษุแพทย์
0: แต่หมอไม่ค่อยชอบให้เรียกว่าหมออ้วน
3: ทำไมครับ
0: หมอบอกหมอหุ่นดี
2: กลัวคนอื่นเขาจะแสลงใจ
3: มาเริ่มทางนี้เป็นหลักเลยล่ะ
0: คุณหมอเดี๋ยววันนี้เราคุยเกี่ยวกับเรื่องจอประสาทตาเสื่อมดีไหมฮะ
2: ได้ครับ
0: นะเพราะว่าผู้สูงวัยโดยมากน่าจะเป็นกัน
3: เพราะอวัยวะที่สำคัญอันนึงเลยครับถ้าไม่มีตาเนี่ยมองไม่เห็น
2: ใช่คร
0: ับแล้วพี่เพชรมีปัญหาเรื่องสายตาเรื่องอะไรบ้างไหม
3: คือชอบมองผู้หญิงอะครับหมออ
0: ันนั้นเรื่องตาส่อน
3: เอาละฮะอ๋ออ
0: ันนี้หมอช่วยได้ไหมฮะ
3: ได้ไหมฮะ
0: ตัวใครตัวมันวันนี้นะฮะพาทั้งสองท่านมาเที่ยวที่อยุธยาปกติคุณหมอได้มาสักกี่ครั้งฮะอยุธยา
2: โอ้หลายๆปีมาทีหนึ่ง
0: โอ้ไม่ได้มานานนะงั้นวันนี้เที่ยวสนุกแน่นอน
3: ผมมานี่ก็มาตีกอล์ฟแล้วกินกุ้งแล้วก็กลับเลย
0: ไม่ได้เดินเที่ยวเลย
3: ไม่ได้เดินเที่ยวเลยครั้งนี้เป็นบุญคุณมากเลยที่พาผมกับหมอเดินผมพูดแล้วน้ำตาผมจะไหลครับ
0: ไม่เป็นไรผมคิดตังค์ไปเที่ยวเลยไหมเดี๋ยวพาไปเที่ยวไปไหม
3: ไปสิครับ
0: ตามกันไปเลยฮะตามมาครับไปอันนี้ผมติดมันเลยเห็นไห
2: ม
0: ตามมา
2: การหมอหลง
0: เด
2: ี๋
0: ยวหมอหลง
3: เป็นหมอจีนขึ้นมาทันทีเลยหมอหลง
0: สวยดีนะฮะโอ้โหนี่ตรงนี้
3: คือผมว่าโบราณสถานของไทยนะถ้าทุกที่นะมีไอเดียที่จะจัดสวนหย่อมสวยๆแบบนี้ผมว่ามันดูมีคุณค่า
0: จริง
3: คือบางที่เนี่ยถูกทอดทิ้งไว้แบบหญ้าลกๆเข้าไป
2: อย่างน้อยให้รู้ว่าในสภาพถ้าดีๆอยู่มันจะเป็นยังไง
3: ใช่ครับ
0: เอาไหว้พระกันดีกว่าครับไหว้พระ

0: ก่อนกรุงศรี
1: ก็มี500ปีได้มั้ย 4-500
0: ก็ประมาณนั้นนะครับ 4-500 ปี
1: ถือว่าเป็นเจดีย์เก่านะครับแล้วก็ยังบูรณะไว้ได้ดีมาก
0: สังเกตแลนด์สเคปต่างๆจะถูกจัดให้มันยังดูแบบขลังอ่ะ
1: ยังเหมือนเดิมอยู่แล้วก็ชาวต่างชาติเนี่ยมาเยอะมาก
2: เป็นโบราณสถานที่ประชาชนก็ใช้ประโยชน์เป็นแบบวัด
0: เป็นวัดได้ด้วยคือไม่ได้เป็นที่แบบไว้มาถ่ายรูปอย่างเดียว
1: ใช่
2: ไม่ใช่โบราณสถานแบบเดียวอย่างเดียว
0: โยนเหรียญลงไปใช่ไหมเนี่ย
1: ใช่โยนเหรียญครับตรงกลางต้องประมาณนี้หนึ่งสองสาม
0: ลง
1: เป๊ะเลย
0: เด้งขอบครับเด้งขอบ
1: เป๊ะเลย
3: จอภาษาตาเสือไม่รู้จัก
4: ไม่รู้จักครับน่าจะเป็นแบบมองอะไรค่อนข้างจะเลือนลางหน่อย
5: เหมือนแบบเราเพ่งมองคอมมากไปอะไรอย่างงี้ป่ะเหมือนวันเราทำงานอยู่กับหน้าจอคอมอะไรอย่างเง
6: ี้
5: ย
6: ตอนแรกเนี่ยไม่รู้จักจนในที่สุดมาเจอกับตัวเองทายป่ะมันก็จะเป็นไปตามอายุ
1: หมออ้วนครับเดี๋ยวเรามาคุยกันถึงเรื่องจอประสาทตาในผู้สูงอายุ
2: ครับก็คือในผู้สูงอายุมันจะเริ่มมีเขาเรียกความเสื่อมเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วมันก็จะทำให้จอประสาทตาเนี่ยมันมีการตายของเนื้อเยื่อไปบางส่วน
1: คือเราจะเลี่ยงมันได้ไหมครับ
2: คือมันเป็นเฉพาะบางคน
0: แล้วแต่คนครับ
2: คนไหนมีความเสี่ยงก็จะเป็นอย่างเช่นบางคนมีเรื่องกรรมพันธุ์บางคนมีเรื่องการสูบบุหรี
1: ่อย่างพี่เพชรเนี่ยนะครับถือว่าเป็นอาชีพนักแสดงต้องเจอแดดต้องเจอแสงต้องเจอไฟเจอรีเฟกอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยจะทำให้จอประสาทตาของพี่เพชรเขาแบบว่าเสื่อมเร็วกว่าคนอื่นไหม
2: ก็ไม่อ่ะครับ
1: คือปกติรู้สึกปกติไม่มีอะไร
2: ไม่มีอะไร
1: อ๋อเหร
2: ออันนี้เป็นตาฝรั่งก็เห็นเป็นสีฟ้าถ้าเป็นบ้านเราก็สีน้ำตาลดำดำ
0: ตาลดำดำครับ
2: ข้างในสีส้มๆเนี่ยเราเรียกว่าเป็นจอประสาทตาใหญ่ๆเลยแล้วก็การมองเห็นจริงๆเนี่ยด้านข้างๆเนี่ยจริงๆไม่ชัดแต่ว่าจะมีจุดที่ชัดอยู่แถวบริเวณตรงนี้นิดเดียวครับอ่านหนังสือได้ไม่ได้ก็อยู่ที่จุดเนี้ยนะครับแล้วก็มันจะมีขั้วเส้นประสาทตาต่อไปข้างหลังแล้วก็จุดเนี้ยเป็นจุดที่มันทำงานเยอะเพราะฉะนั้นมันก็เลยเสื่อมได้เร็วเสื่อมได้เร็วกว่าส่วนอื่น
1: ทีนี้ไอ้จอประสาทตาเสื่อมนี่มันมีเพศฮะ
2: จะมีอยู่2แบ
1: บ
2: แบบนึงมันค่อยๆเสื่อมไปมันเค้าเรียกว่าเนื้อเยื่อข้างในมันหายไปตายไปแบบนี้มันส่วนใหญ่มันไม่ค่อยผิดปกติอะไรมากมันค่อยๆเป็นค่อยๆไป
1: คือมันก็ค่อยๆเป็นจนเราชินกับมัน
2: ประมาณ
0: ใช่ครับ
1: อีกแบบละฮะ
2: อีกแบบนึงก็คือมันมีเส้นเลือดผิดปกติงอกขึ้นมาแถวบริเวณนั้นเส้นเลือดงอกขึ้นมามันไม่ดีหนึ่งคือมันรั่วมันมีน้ำรั่วออกมาเยอะๆมีไขมันออกมาด้วยอันที่สองมันแตกพอแตกแล้วเลือดมันออก
1: โอ้
2: พอเลือดมันออกเรายิ่งมองเห็นแย่ไปใหญ่เลย
0: ที่เห็นคือที่มันตาแดงๆในบางคนที่เส้นเลือดในตาแตกคือแบบนั้นใช่ไหมฮะ
2: เรามองไม่เห็น
0: อ๋ออันนี้อยู่ด้านหลัง
2: มันอยู่ด้านหลังอย่างนี้เรามองเห็นตาขาวเราอ่ะแดงๆอันนั้นไม่มีอะไรแต่อันนี้มันไม่เห็นเราไม
0: ่
2: ม
0: ีใครรู้พังแน่
2: อันนี้แย
1: ่มันอยู่ข้างในเลยว่างั้น
2: อยู่ข้างในลึกๆเลย
1: แล้วเราจะรู้ได้ไงหมอ
2: เราก็ต้องไปขยายม่านตาตรวจจริงๆแล้วแต่ว่ามันมักจะมีอาการก่อนไงครับ
0: เช่นครับ
2: คือสมมติว่ามีการตายของเนื้อเยื่อตรงนั้นเราจะมองเห็นเป็นอะไรบางๆไปบ้าง
1: เอ้ามันแก้ยังไงอะหมออย่างเงี้ย
2: คือไอ้แบบที่แห้งเนี่ยส่วนใหญ่เราแก้อะไรมันไม่ได้เพราะเซลล์มันหายไปแต่ว่ามันไม่ค่อยอันตรายเยอะส่วนแบบเปียกที่มีเส้นเลือดงอก
0: ครับ
2: พอมันแตกปุ๊บบางครั้งเลือดมันไม่ได้อยู่เฉพาะที่เน
0: า
2: ะมันออก
0: เข้าไปเรื่อย
2: ไปเข้าไปในวุ้นลูกตาได้แล้วก็ตามันจะมัวเยอะมาก
1: อุ้ยเหรอ
2: บางคนมันเลือดออกจนไอ้ข้างในเนี่ยที่เป็นจอตาเนี่ยมันลอกออกมาด้วยเลือดมันไปอยู่ใต้
0: คือถ้าจอตาลอกนี่ก็จบเลย
2: ก็แย
0: ่ก็เหมือนแบบจอหนังมันพังอ่ะ
2: นี่มันก็ยากอ่ะ
1: แล้วมันแก้ยังไงอ่ะหมออย่างเงี้ย
2: คือตอนเนี้ยส่วนใหญ่เราจะใช้วิธีฉีดยาเข้าไปในลูกตา
1: อ๋อ

0: เต้นหน่อยเต้นเต้นเต้นโชว์เต้นโชว์เต้นโชว์ไอ้จี้จี้จี้จี้โอ้ยโอ้ยใส่ตูดใส่ตูดใส่ตูดใส่ตูดใส่ตูดใส่ตูดใส่ตูดใส่ตูด
1: คุณใหญ่พาซ่าคุณใหญ่พาซ่าย
2: ังอยู่กันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยากับรุ่นใหญ่พาซ่าที่นี่เรียกได้ว่ามีแหล่งท่องเที่ยวมากมายแต่ก่อนจะไปเที่ยวกันต่อเรามาฟังคุณหมออ้วนอธิบายถึงวิธีการรักษาโรคจอประสาทตาเสื่อมในผู้สูงอายุกันก่อนครับ
0: จอประสาทตาเสื่อมมันแก้ยังไงอะหมออย่างเงี้ย
3: ตอนเนี้ยส่วนใหญ่เราจะใช้วิธีฉีดยาเข้าไปในลูกตา
4: อ๋อ
3: ใช่ครับ
4: แทงเข้าไปนี่เลย
0: ทิ้งไปเลย
3: อะปากไปนี่เลยครับปากลงไปปุ๊บแล้วก็ฉีดยาเข้าไปข้างในลูกตาเข้าไปอยู่ในส่วนที่เป็นบุ้นตาเป็นช่องเราไม่ไปโดนพวกนี้ฮะถ้าไปโดนพวกนี้
4: อ
3: ัน
4: ตรายเราเส้นประสาททั้งนั้นเลย
0: ไม่แล้วตัวคนไข้ทำไงหมอต้องวางยาสลบต้องอะไรไหม
3: ไม่ต้องครับก็มีตัวช่วยทางให้ตามันไม่
4: แล้วมันจะมีอาการเจ็บ
3: อะไรไม่ต้องเจ็บบ้างม
4: ัน
3: ต้องเจ็บบ้างแต่ว่าเราก็พยายามลดความเจ็บ
0: ด้วยการชวนคุยเรื่องตลก
3: หยาดยาช้า
0: เหรอ
3: แล้วก็ข้อสำคัญคือไอ้ที่บอกฉีดยาเนี่ยไม่ได้ฉีดครั้งเดียว
0: ฮะ
3: ฉีดทุกเดือนครับ
0: โอ้โหครั้งเดียวจะขาดใจอยู่แล้ว
3: ฉีดทุกเดือนแล้วก็ต่อเนื่องกันอย่างน้อย3เข็มบางคนฉีดทั้งปีอะทุกเดือนไปแต่ก่อนเนาะเราทำอะไรไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นท้ายสุดการมองเห็นแย่หมดไอ้ยาพวกนี้มันมาช่วยเราเยอะมากเพียงแต่ว่ามันก็ต้องมีการแลกกันบ้างบางส่วนเจ็บบ้าง
0: ครับ
4: ยาพวกนี้ก็ไม่ได้มีไซด์เอฟเฟคกับร่างกาย
3: มีครับ
4: มีโอกาสที่คุณมีโอกาสที่คุณจะแพ้ยานี้ไหมฮะเหมือนว่าโดนแล้ว
3: แพ้มันไม่ค่อยมีปัญหาแต่ว่ายาเนี่ยมันเป็นไปเกี่ยวข้องกับเส้นเลือดไงว่าให้เส้นเลือดมันไอ้นี่ไปบางครั้งเราพบว่ามันทำให้เส้นเลือด
4: อื่น
3: มันตีบตันไปแล้วเกิดอาจจะเกิดคล้ายๆอัมพฤกษ์อัมพาตขึ้นมาได
0: ้
3: ประมาณนั้นอันนั้นก็เป็นความเสี่ยงที่
4: ก็จุดจุดหนึ่งประมาณนั้น
3: น้อยมาก
0: น้อยมากแหละน้อยมากแหละแต่ก็มีโอกาส
3: แค่มีโอกาสเฉยๆแต่ว่าแต่มันแลกกันแล้วมันคุ้ม
0: มันคุ้มกว่าม
3: ันคุ้ม
2: มาถึงพระนครศรีอยุธยากันทั้งทีอีกหนึ่งกิจกรรมที่เรียกได้ว่าพลาดไม่ได้เลยนั่นก็คือการขี่ช้างครับแต่ไม่ต้องจับตั๊กแตนนะครับผม
0: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
0: สว
4: ั
0: สด
4: ี
0: คร
4: ับ
0: สวัสดีครับพี่ชื่ออะไรจ๊ะ
5: ชื่อเทียนจ้ะ
0: พี่เทียน
5: จ้ะ
0: ที่นี่เข้ามาดูได้ฟรีไหม
5: ฟรีจ้ะ
0: แต่ว่าถ้าเกิดอยากจะให้อาหารอะไรก็มีค่าใช้จ่ายนิดหน่อย
5: ใช่
4: นี่50บาทคนละตะกร้าเลยไหม
0: ได้คนละตะกร้า
4: เฮ้ยมีตังค์นี
0: ่มีครบมาพี่เพชรจ่าย
4: ฮะ
0: ผมเอามานับว่าครบหรือเปล่า
4: ความจริงน่ะคนเป็นหมอเนี่ย
5: ต้องแลกตังก่อนนะคร
0: ับต้องแลกตังก่อนพี่เพชรคุยกับคุณป้าเข้าไป
4: วันนี้ออกประมาณกี่ตะกร้าครับ
5: ไม่ได้น
4: ะนักท่องเที่ยวเยอะไหมเยอะไหมตอนนี้
5: เยอะค่ะ
4: เยอะส่วนใหญ่เป็นชาติอะไรครับตอนนี
5: ้มีจีนกับญี่ปุ่น
3: คุณรู้เรื่องเหร
5: อไม่ค่อยเท่าไหร
4: ่
5: คร
4: ับ
5: อย่าง50บาทแล้วก็อูซือ
4: ถ้าจีนมาอูซือฝรั่งมา
5: ก็50 บาท
4: ลูกครึ่งฝรั่งจีนมา
5: 50
0: มานะ150
5: หยอดได้เลยค่ะ
0: หยอดได้เลย
4: อ
0: 150โอเค3ตะกร้าแต่ความจริงเรากันเองอะนะแถมหน่อยแล้วกันนะ
5: ได้
0: แถมนี่ไงเขาแถมให้
4: จริงป่ะ
0: จริงนี่ไงเขาแถมให้
5: ได้เลย
4: เอาเปรียบชาวบ้านให้เน้น
0: ก่อนที่พี่เขาบอกว่าได้เลย
5: ใช่
4: ไปก็ให้จ่าย50ก็บอก
0: ต้องไปดีกว่าขอบคุณยังดีมากเต้นหน่อยเต้นโชว์ไอ้จี้จี้จี้จี้จี้ใส่ตูดใส่ตูดใส่ตูดใส่ตูดใส่ตูดใส่ตูดใส่ตูดใส่ตูดใส่ตูดใส่ตูดพอละ
4: มาไปสุดยอดคุยกันรู้เรื่อง
0: สุดยอดไม่ต้องโชว์แล้วนะเดี๋ยวข้างในไม่ได้กิน
4: ลูกใหญ่ไปเลยเอาตัวนี้มั่ง
3: ไม่มีแย่งกันเลยนะเนี่ย
0: อ้าวลูกคุณหมอเคยมาที่นี่นานขนาดไหนครับ
3: น่าจะ10ปี

0: ปีได้แล้วมั้ง
1: 10ปีได้แล้วใช่ไห
0: ม
1: เออเปลี่ยนไปไหมฮะหรือว่าก็เหมือนเดิม
0: ไม่แน่ใจละ
1: ไม่แน่ใจ พี่เพชรนี่เคยเข้ามาอย่างนี้ไหมนึก
2: แบบไม่เคยนะเคยแต่แบบขี่เป็นตามสถานที่ท่องเที่ยวที่แบบเป็นตัวไป
1: อ
2: ยู่เป็นดงขนาดนี้ไม่เคย
1: เออแฮปปี้นะเดี๋ยววันนี้ผมจะให้ทั้งคุณหมอแล้วก็พี่เพชรเนี่ยเดี๋ยวเราไปขี่ช้างด้วยกันเอาไปลูกเอาไปลูกคุณหมอขี่ช้างอันนี้ครั้งแรกไหมฮะ
0: เคยขี่มาเหมือนกันงานที่แล้วมาก็มาขี
1: ่
0: แล้วก็ไปขี่อีกที่หนึ่งที่ลำปางมั้ง
1: อ๋อลำปางก็เหมือนกันไหมหมอเหมือนกันนะ
0: ก็เหมือนกัน
1: ก็ขยกขยเองเนี้ยนะ
0: ขยกขยเอง
1: ผมก็กลัวความสูงแต่ว่าผมใช้อาศัยว่าไม่มองลงไปแล้วก็เกาะให้มันแน่นๆเอาไว้เกาะแน่นๆไว้ปลอดภัยที่สุด
3: โ
1: อ้ขอบคุณครับ
2: มาคุณก๊อฟมาแล้วนี่แล้วมาคุณหมอครับ
1: มา
2: หนึ่งสองสามโอเค
1: สุดยอดสุด

0: ีคนพี่เลนเคยขอให้ลงคลองไหม
1: มีไหมมีไหม
0: มีเหรอแล้วทำไหม
1: ทำไม่ได้
2: คุณก๊อฟครับ
3: ครับ
2: คุณลองนึกภาพสมัยแม่ทัพไทยต้องขี่ช้างแล้วเดินทางไปรบเป็นเดือนเป็นปีดิครับ
3: ถูกต้อง
2: ต้องตั้งบทแบบนี
1: ้โอ้สมัยก่อนก่อนจะไปถึงที่รบเนี่ยนะเอวเอวพังหมดนี่โหวิวข้างหลังสุดยอดงดงามเลยตรงนี้นี่นะครับ
4: ตอนนี้เดี๋ยวไปพักพูดคุยกับคุณหมอเกี่ยวกับเรื่องโรคจอประสาทตาเสื่อมในผู้สูงอายุกันต่อครับ
2: คือเป็นโรคที่ไม่สามารถป้องกันได้แต่มันจะเกิดจาก
0: ป้องกันบางส่วนได
1: ้
0: บางส
1: ่
0: ว
1: นเช่นทำยังไง
0: มีเรื่องของการสูบบุหรี
2: ่
0: ถ้าเมื่อไหร่สูบบุหรี่ควรจะหยุดมันมีผลกับเส้นเลือดเราเล็ก
1: ๆ
0: ม
1: ี
0: ผลอยู่แล้ว
2: สองครับ
0: ควรจะหยุดมันมีวิตามินบางอย่างที่เชื่อว่าช่วยได้บ้างก็จะมีพวกเป็นจะบอกเป็นวิตามิน A ก็ไม่ได้แต่ว่ามันเป็นเรติโนอีกกลุ่มคล้ายๆวิตามิน A คาโรทีน
1: อยู่ในกลุ่มนั้น
0: ประมาณนั้นแล้ววิตามิน E
1: A กับ E
0: ซิง
2: การพักผ่อนมีผลไหมครับ
0: ไม่ค่อยมีผล
2: หมายว่าเราพักผ่อนเยอะๆให้ตามันพักผ่อน
0: อันนี้ไม่มีผล
1: แต่สูบบุหรี่มีผลโดยตรง
0: สูบบุหรี่มีผล
1: ขึ้นไปเลย
0: แน่นอนเพราะนั้นวิธีดีที่สุดก็คืออาจจะต้องคอยเช็คตัวเองบ้างครับ
1: เช็คยังไงหมอเช็คยังไง
0: เพราะว่าพวกเนี้ยเราจะสังเกตว่าเวลาเรามองเส้นตรงอ่ะถ้าเมื่อไหร่มันคดโค้งไปอาจจะเริ่มมีปัญหาและต้องคอยดูทีละตาหรือว่ามีอะไรบางๆเป็นเงาดำๆบังไปหรือเรามองภาพ
1: ได
0: ้รูปเล็กรูปใหญ่ไม่เท่ากัน
1: แต่ง่ายสุดก็คืออย่างที่คุณหมอบอกคือมองอะไรก็ได้ที่เป็นเส้นตรงดูว่ามันคดไหมถ
0: ้
1: าคดนี่ผิดปกติแล้ว
0: ใช่
1: จอเสื่อมแล้ว
0: ใช่
1: มาเลยครับผมพาไปทางผักหวาน
2: ผักหวานนะครับ
1: ผักหวานครับผมอย่างเงี้ย
2: โอ้ยหวานเจี๊ยบเลยครับ
4: คุณใหญ่พาซ่าคุณใหญ่พาซ่าก ลับมาสนุกกันต่อกับรุ่นใหญ่พาซ่าหลังจากได้เดินเที่ยวกันอย่างเต็มที่แล้วพี่ก๊อฟเลยขอพาคุณหมอและพี่เพชรมากินอาหารอร่อยๆกันสักหน่อย
1: มาเลยครับเดี๋ยวผมพาไปทางผักหวาน
2: ผักหวานนะครับ
1: ผักหวานครับผมอย่าง
2: เงี้ยหวานเจี๊ยบเลยครับ
1: ที่ร้านนี้นะครับเขาก็จะเน้นเกี่ยวกับพวกผักหวาน
2: แล้วครับ
1: นี่เป็นยำกุ้งสดผักหวาน
0: เนื้อผักหวานเยอะนะเนี่ย
1: ใช่ฮะใช่ฮะหมอไม่ทานกุ้งเหรอหมอ
0: ชิมผักหวานก่อน
1: อ
0: ว่ามันเป็นยังไง
1: โอเคโอเคโอเค
2: กรอบ
1: กรอบมาก
0: นอกจากหวานมันมีความมัน
2: คือรสชาติของผักหวานเนี่ยมันจะมีเรียกว่ามีกลิ่นของ
1: เหม็นเคี้ยวหน่อย
2: อยู่นิดๆอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วถ้าเคี้ยวไปแล้วเนี่ยมันจะหวาน
1: รสชาติดีกลมกล่อมแล้วเนี่ยมาก่อนที่ผัดไทยแล้วก็เอาผักหวานมา
0: เป็นผักแก้ม
1: นี่น่าสนใจตัวของเขาสดสดหวานจริงๆนะรสชาติเขาคล้ายชะอมแต่ไม่ได้เหม็นเขียวอะไรเท่าชะอมต่อมา
2: อันนี้ผูกไทยมาเลยนะ
1: อะไร
2: เห็ดภูมิฐาน
1: ภูฐาน
2: เฮ้ยภูฐาน
1: มานี้อันนี้ปลากายเป็นทอดมัน
2: นะฮะ
1: ทอดมันปลากายนี่ผมว่าอันนี้ต่างชาติก็มากินได้เลยนะ
2: ใช่
1: มันก็ไม่ได้เผ็ดอะไรโอเวอร์จะนัวอ้วนๆของเขาอยู่
4: นอกจากสาเหตุที่ได้กล่าวมาแล้วการเสื่อมของวุ้นในลูกตาก็ทำให้เกิดการฉีกขาดของจอประสาทตาได้เช่นกัน
1: วุ้นในตาเสื่อมเนี่ยนะฮะก็คือ
0: ตรงนี
1: ้อยู่ตรงนี้
0: คือจริงๆเราเกิดมาเนี่ยมันเป็นวุ้นวุ้นเต็มเลยเนี่ยพอเราอายุเยอะขึ้นมันก็เริ่มกลายเป็นน้ำบางส่วนบางคนมันจะมีส่วนที่เป็นวุ้นมันจับตัวเหมือนเป็นก้อนเล็กๆมันก็ลอยอยู่ในเนี้ย สิ่งที่เราเห็นก็คือเห็นเป็นจุดดำๆไอ้เงาพวกนี้มันจะเห็นตอนที่เรามองไฟสว่างๆนะมองฟ้ามองอะไรแล้วเราอยู่ในที่ร่มไม่ค่อยเกิดทีนี้มันก็แค่ขยับไปขยับมาของมันแค่นี้มันไม่มีอันตรายอะไรแต่ว่าวุ้นตาบางส่วนมันขยับได้พอขยับไปขยับมามันมีการดึงลั้งตรงที่มันติดอยู่กับจอประสาทตาดึงไปดึงมามันฉีก
1: ทำไงอ่ะ
0: ตอนนี้อาจจะยังไม่มีอะไรนะแต่ว่าพอทิ้งไปข้างในมันมีน้ำน้ำมันจะซาะเข้าไป
2: ในร่องที่ฉีก
0: ในตรงที่มันฉีกแล้วก็ไปอยู่
2: ใต
0: ้
2: จอตา
0: เขาเรียกว่าเกิดจอตาลอกหลังจากนั้นเราก็จะมัวไปเยอะเลยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เลยอันตรายแต่ว่ามันก็ดีตรงที่ตอนที่มันมีการขยับมันดึงตรงจอตาเราจะรู้สึกเหมือนคล้ายๆเป็นไฟแวบขึ้นมาเหมือนฟ้าแลบเราอยู่ในที่มืดๆแล้วเหมือนไฟแวบขึ้นมาหรือมีใครถ่ายแฟลชข้างๆเราปั๊บขึ้นมาแสดงว่ามันมีการดึงถ้ามีไฟแวบๆไปตรวจดีกว่าถ้าหมอเจอว่ามันขาดเขาก็ยิงเลเซอร์ตรงที่มันมีการฉีกขาดค่อยกันได้แต่ว่าเราไม่ได้ยิงทุกคนนะถูกไหมมีไฟแวบๆมันไม่ได้ขาดทุกคนมันขาดน้อย
1: เกี่ยวกับสายตาสั้นสายตายาวแล้วเป็นเกี่ยวไหม
0: เกี่ยวนิดนึง
1: อ้าวโอเค
2: เอาม
1: า
2: โอกาสที่สั้นหรือยาวอันไหนเป็นง่ายกว่ากันครับ
0: สายตาสั้นโดยเฉพาะพวกที่สั้นเยอะ
1: ๆทำไมครับหมอ
0: ไอ้ลูกตาเนี่ยมันยาวขึ้นสายตาสั้นคือมันไปตกก่อน
2: ตกก่อนตรงนี้ตกก่อนในจออ่านตกตรงนี
0: ้แสดงว่าไอ้ลูกตาเนี่ยแทนที่มันจะกลมๆอย่างนี้มันยาวมันลีอย่างนี้เพราะฉะนั้นพอมันลียาวเยอะไอ้จอประสาทตามันก็บางลงพอมันบางลงโอกาสฉีกก็ง่ายขึ้นใครสายตาสั้นเกิน600เนี่ยจำไว้เลยว่าถ้าเมื่อไหร่มีไฟแวบๆพึ่งระวังว่าจะฉีกขาด
1: เพราะนั่นคืออย่าลืมนะครับว่าคือเรื่องพวกนี้เนี่ยเราย้ำเสมอว่าคือต้องดูแลตัวเองแล้วก็อย่าลืมถามคนรอบข้างด้วยโดยเฉพาะผู้สูงอายุเวลาเป็นอย่างเงี้ยมีอาการแบบเนี้ยเขาไม่ค่อยยอมบอกเราเก็บเงียบเก็บไว้ภูมิใจคนเดียว
2: เป็นแล้วโว้ย
1: ไม่ได้เราต้องไปย้ำเขาว่าต้องบอกเรานะเราจะได้รีบไปรักษาถูกไหมคุณหมอเพราะว่าคือโรคที่เราคุยวันนี้ผมบอกเลยว่าเกี่ยวกับพวกจอประสาทตาเสื่อมอะไรกันแล้วแต่เนี่ยคือมันเน้นไปที่ผู้สูงอายุจริงสวัสดีครับบังเปิ้ล
2: สวัสดีครับ
1: นี่วันนี้ผมพาคุณหมอกับพี่เพชรมาทานโรตีสายไหมที่อร่อยที่สุดในโลก
2: ในโลกเลย
1: ใช่ป่ะ
3: ยังครับ
1: อ๋อยัง
3: ทำตัวไว้ก่อน
1: โอ้ทำตัวไว้ก่อนนะ
3: ครับ
1: ร้านของเรานี่คือจุดเด่นต่างจากคนอื่นยังไงอ่ะ
3: ก็4ชั่วโมงแล้วก็แป้งเราจะนิ่มกว่าเขา
1: ครับผม
3: เพราะเรามีสูตรแป้งหลายๆตัวที่เอามามารวมผสม
2: คิดเองหมดเลยทุกอย่าง
3: ครับคิดเองหมดเลย
1: อันนี้มันคงลองทำยากอะเนอะ
3: ใช้เวลาฝึกก็เป็นเดือนอยู่ตัวนี้แหละครับคือทุกคนจะดึงขึ้นไม่ได้ลองทำให้พี่เขาดูหน่อย
1: โอ้นี่ไงเห็นไหม
3: มันต้องปั้นใช่ไหมมือต้องข้อแข็ง
1: โอ้มันคือมันต้องเลี้ยงไว้ตลอดใช่ไหม
3: ครับใช่
1: เลี้ยงไว้
2: แล้วเคยแปะไปแล้วมือพองไหมครับ
1: แรกอ
3: ่
1: ะ
3: ไม่ครับไม่มือเราจะอยู่บนแป้ง
1: อ๋อโอเคอันนี้คือส่วนของแป้งไปดูตัวน้ำตาลหน่อย
3: ได้อันนี้คือช่วงเริ่มต้นนะเนี่ยคือน้ำตาลทรายผสมน้ำ
1: ในช่วงต้นอยู
3: ่ครับก็เทใส่

0: คือจริงแล้วเนี่ยการทาโรตีสายใหม่มันต้องมีวิธีการม้วนนะ
1: ต้องมีสัดส่วนที่พอเหมาะระหว่างแป้งกับน้ำตาล
2: หวานมากหวานน้อยแล้วแต่เราเลย
0: ประมาณนี้เนี่ยแหละแป้งหนึ่งแผ่นพอ
2: พอครับไม่ต้องเยอะ
1: อ๋อต้องไล่ต้องไล่แน่น
0: ๆเนี่ยบางคนไปแบบไปใช้แป้งเยอะไปไง
1: มุนมุนมุนมุนมุน
0: โอแค่นี้เอง
3: เนี่ยปกติซื้อไปทีไรก็แป้งหมดก่อนไอ้นี่เหลือ
2: ที่ร้านขายแป้งเพิ่มครับ
0: โอ้ปะโถ
2: ไม่ต้องอะไรมากมาย
0: ปะโถ
1: มันจะรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นเนื้อเดียวกัน
0: กำลังพอดี
1: มันไม่ได้แบบถูกแยกระหว่างไส้กับแป้ง
2: ไงใช่ถูกต้องนั่นแหละที่ผมทำ
0: ย้ำทุกสัปดาห์เลยอย่าทำแต่งานอย่ามัวแต่เครียดอย่ามัวแต่หาเงินหาเวลาพักผ่อนให้กับตัวเองด้วยหาเวลาให้กับคนรอบข้างด้วยนะฮะอย่าลืมว่าคนรอบข้างคือครอบครัวของเราครอบครัวของเราไม่มีใครช่วยดูแลได้นอกจากตัวคุณเอง
4: ถูกต้อง
0: เพราะฉะนั้นหาแบบอย่างน้อยสักอาทิตย์ละวันก็ยังดีวันอาทิตย์เป็นวันครอบครัวพากันไปเที่ยวไปเปิดสมองให้มันผ่อนคลาย
1: ถ้าครอบครัวไม่อยู่ทำไงวันอาทิตย
0: ์เขาไปไหนล่ะ
1: เอาเป็นวันเสาร์ได้ไหม
0: เอาวันเสาร์ก็ได
1: ้
0: ถ้าหากว่าไม่ว่างจริงให้ไปวันเสาร์ก็ได้นะครับอย่าลืมนะครับดูแลคนรอบข้างด้วยละกันนะครับเดี๋ยวมาดูว่าครั้งหน้าจะพาไปที่ไหนกันนะครับรับรองว่าสนุกสนานอย่างแน่นอนเดี๋ยวนี้เรา3คนลาไปพร้อมกันกับชื่อรายการนะ
1: ครับสวัสดีขอบคุณคุณหมอก่อน
0: แน่นอนครับขอบคุณครับฮะลาไปเลยครับเจอกันใหม่กับรายการ
5: รุ่นใหญ่พาซ่าน
0: ี่ท่านั่งสุดยอดยอมเลยท่านั่งสุดยอดครับพี่
6: ใหญ่พาซ่า
7: ก่อนจะตามเทรนเนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ
8: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.

0: นาทีช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการพุทธธรรมนำปัญญาค่ะรายการที่นำเสนอหลักธรรมคำสอนที่ถูกต้องดีงามทางพระพุทธศาสนาเพื่อก่อให้เกิดปัญญานะคะแล้วก็เป็นแนวทางในการนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตค่ะปัจจุบันนี้นะท่านผู้ชมคะเราก็จะเห็นว่าในสังคมของเรามีปัญหามากมายนะคะและในขณะเดียวกันเนี่ยนะคะในปัญหาที่เกิดขึ้นก็ทำให้หลายคนมีความไม่มั่นใจในเรื่องของจริยธรรมคุณธรรมที่เกิดขึ้นในสังคมของเราเป็นความท้าทายเหมือนกันนะคะซึ่งในกระบวนการศึกษาพระปริยัติธรรมมีคุณค่าอย่างยิ่งนะในเรื่องของการส่งเสริมให้พระสงฆ์ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของพระธรรมวินัยแต่ในขณะเดียวกันประชาชนพุทธศาสนิกชนนะฮะสามารถที่จะนำหลักธรรมศีลธรรมเหล่านั้นมาปรับใช้นะฮะในการดำเนินชีวิตของเราได้อย่างไรซึ่งเป็นรากฐานสำคัญนะฮะในการพัฒนาประเทศนะให้สงบสุขด้วยในวันนี้นะฮะท่านผู้ชมทุกท่านเราก็ได้รับเมตตาอย่างยิ่งค่ะจากพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระศรีธรรมพานีรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นะคะและท่านเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดวัดประยูรวงศาวาสวรวิหารพระอาจารย์เมตตามาให้ความกระจ่างกับเราในเรื่องนี้ค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะ
1: เจริญพร
0: ค่ะเจ้าคุณอาจารย์ครับวันนี้นะคะประเด็นที่น่าสนใจมากๆก็คือเรื่องของการศึกษาพระปริยัติธรรมหลายคนบอกโอ้โหคำนี้ดูยากนะคะแต่ทราบว่าที่วัดประยูรวงศาวาสของเราก็มีการศึกษาพระปริยัติด้วยนะคะทำไมที่วัดประยูรวงศาวาสของเราจะมีการศึกษาพระปริยัติธรรมมีแรงบันดาลใจยังไงเจ้าคะ
1: การศึกษาคือการลงทุนให้กับพระพุทธศาสนาจากคำถามว่าทำไมวัดประยูรวงศาวาสสนใจเรื่องพระปริยัติธรรม
0: ค่ะ
1: พระปริยัติธรรมคือการศึกษาของคณะสงฆ์ซึ่งมีนักธรรมบาลีเป็นหลักจากคำถามว่าทำไมสำนักเรียนวัดประยูรวงศาวาสเนี่ยต้องเอ่ยคำว่าสำนักเรียนเพราะวัดแต่ละวัดเนี่ยหากว่ามีระบบการจัดการศึกษาเนี่ยคณะสงฆ์เขาจะจัดตั้งให้เป็นสำนักเรียนว่าสำนักเรียนก็ต้องมีเรื่องอาคารสถานที่มีครูบาอาจารย์ในการที่จะสอนหนังสือมีนักเรียนมีผู้อุปถัมภ์สนับสนุนอันนี้ก็เรียกจัดเป็นสำนักเรียนสำนักเรียนวัดประยูรวงศาวาสเนี่ยรุ่งเรืองมานานซึ่งอาตมาภาพ

0: รับรู้จากครูบาอาจารย์รุ่นที่ผ่านมาท่านก็ถ่ายทอดให้ฟังว่าประมาณปี2520ถึงประมาณ2540เนี่ยเป็นยุคที่การศึกษาของวัดปรือสวรรค์รุ่งเรืองนั่นคือเรามีแม่เหล็กก็คือมีพระอาจารย์ที่เก่งเรื่องการสอนนักธรรมสอนบาลีเป็นแม่เหล็กซึ่งครูบาอาจารย์ที่เล่าให้ฟังนั้นคือพระพรหมบัณฑิตเจ้าวาดรูปปัจจุบัน
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วก็สาธมิกของพระพรหมบัณฑิตซึ่งได้เปลี่ยนธรรม9ประโยคพร้อมกับท่านเป็นสามเณรสอบได้เปลี่ยนธรรม9ประโยคในขณะเป็นสามเณรแล้วเป็นนาคหลวงด้วย
1: เจ้าค่ะ
0: ซึ่งก็จะเป็นร่วมรุ่นกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าวาดวัดประยุงสวัสดิ์เจ้าสงเรียนวัดประยุงสวัสดิ์ก็คือพระพรหมโมลีแม่กองบาลีสนามหลวง
1: เ
0: จ้าวาดวัดปากน้ำภาษีเจริญขึ้นมานคร
1: เจ้าค่ะ
0: รุ่นต่อมาก็คือพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรหมกวีกรรมการมหาเถรสมาคม
1: ค่ะ
0: เจ้าคณะภาค3เจ้าวาดวัดกัลยาณมิตร3รูปเนี่ยจะมาเรียนหนังสือที่นี
1: ่
0: เพราะว่ามีแม่เหล็กก็คือมีอาจารย์ที่เก่งในการสอนบาลีทางประโยชน์ต่ำกลางและสูง
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะนั้นในรุ่นนั้นในยุคนั้นก็จะมีนักศึกษาบาลีเนี่ยนักเรียนบาลีเนี่ยหลั่งไหลเข้ามาเรียนบาลีติวบาลีก่อนสอบที่วัดประยงสาวาสเนี่ยเป็นจำนวนมากแล้วสอบได้เป็นจำนวนมากแล้วก็จะเป็นตำนานเล่าขานถึงสำนักเรียนวัดประยงสาวาส
1: ถ้าเป็นทางโลกก็คลับคล้ายคลับคลาว่ามีดีไอดอลอยู่ที่นี่เยอะใช่ไหมครับอาจารย์
0: ใช่ใช่ปัจจุบันก็จะมีไอดอลคือพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพรหมบัณฑิตเนี่ย
1: เจ้าค่ะ
0: เป็นแม่เหล็กเลยในการที่จะดึงดูดภิกษุสามเณรที่จะมาเรียนบาลีในเวอร์ชั่นปัจจุบันนี
1: ่นะเจ้าค่ะ
0: อันนี้ต้องเจริญพรก่อนว่ามีแรงบันดาลใจอะไร
1: เจ้าค่ะ
0: คือเรามีกลิ่นอายมีเรื่องครูบาอาจารย์ท่านได้ทำไว้แล้ว
1: เจ้าค่ะ
0: เราก็ผลิตผลก็คือนักเรียนบาลีผู้สอบได้ในยุคนั้นก็เป็นกำลังสำคัญของศาสนายุคนี้ทั้งอยู่ที่วัดแล้วก็อารามอื่นอย่างที่อาตมาภาพได้เอ่ยอ้างพอเป็นตัวอย่างเนี่ยน
1: ะ
0: รุ่นนี้ก็จะทำหน้าที่ในการที่จะก่อร่างสร้างตัวสร้างพลังยิ่งใหญ่ในการศึกษาการปฏิบัติในการเผยแผ่รวมถึงการป้องกันศาสนาในยุคปัจจุบันนี้ด้วย
1: ครูบาอาจารย์เหล่านั้นนะฮะที่เป็นเสมือนแรงบันดาลใจสำคัญให้สำนักเรียนของวัดปิยรงค์สาวาศึกษามาถึงปัจจุบันนี้และเป็นส่วนของการสร้างความแตกต่างจากสำนักเรียนวัดอื่นๆด้วยไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์คะ
0: เจริญพรก็เป็นโมเดลเป็นรูปแบบเพราะในยุคนั้นเป็นยุคของโทรทัศน์ทีวีก็เป็นยุคแอนะล็อกอยู่นะในยุคนั้นมันก็มีความโดดเด่นในยุคนั้นอยู
1: ่ค่ะ
0: ตำรับตำราอะไรก็เป็นดั้งเดิมเป็นเมนวลเป็นหนังสือตำราธรรมดาที่จะต้องวิ่งเข้าไปหาศูนย์ที่มีตำราดีๆมีครูเต็มดีในเรื่องของการสอนบาลี
1: เจ้าค่ะ
0: แต่เมื่อถึงยุคปัจจุบันเนี่ยถามว่ามีความแตกต่างกันยังไงคือมันเข้ามาในยุคดิจิตอลแล้วนะมันมีสื่อการสอนอะไรแยะมากมายเลยยิ่งในยุคปัจจุบันเนี่ยสื่อการสอนหาง่ายมากเทคโนโลยีเข้าถึงแต่มีความแตกต่างอยู่ที่ว่าผู้เรียนผู้เรียนอาจจะหนึ่งเรื่องเชิงปริมาณอาจจะน้อยสองเรื่องฉันทะในการที่สนใจเรื่องเรียนบาลีเนื่องจากโลกดิจิตอลมันพาไปพาพระพาเนรไปในทิศทางที่ร่วมสมัยกับการพัฒนาบ้านเมืองแล้วก็ความเจริญรุ่งเรืองของทางโลกนะพระเนรส่วนใหญ่ก็จะมีใจไปในส่วนนั้นมากแต่ยังมีส่วนหนึ่งที่จะอยู่เพื่อที่จะบวชเรียนและศึกษาหลักพระเรียนธรรมโดยเฉพาะหลักสูตรนักธรรมและบาลีของคณะสงฆ์ไทยอันนี้เรียกว่าความโชคดีเรียกว่าความแตกต่างในเรื่องของสื่อหรือการเข้าถึงพระเรียนธรรมเข้าง่ายแต่มีส่วนยากก็คือจำนวนพระเนนที่จะเข้ามาเรียนนักธรรมบาลีเนี่ยน้อยแล้วถ้าเหลือน้อยเนี่ยมันก็ทำให้เราลำลึกถึงว่าวัดประยุรงสวัสดิ์ของเราเนี่ยที่ใช้อยู่ปัจจุบันเนี่ยแม้ว่าในวัดต่างอารามสนองงานคณะสงฆ์เนี่ย
1: เจ้าค่ะ
0: ใช้ทรัพยากรรุ่นเก่าแล้วรุ่นเก่าเนี่ย

0: 60อัพกันทั้งนั้นเลยก็มองดูว่าถ้าเปรียบเหมือนสะพานพุทธเนี่ยตอนนี้พระประยูรอยู่เชิงสะพานพุทธฝั่งทนกำลังของเราเนี่ยส่วนใหญ่จะเดินลงไปฟากปากคลองตลาดแล้วมันเลยกลางสะพานแล้ว
1: เจ้าค่ะ
0: ทางข้างหน้ามันสั้นแล้วพอช่วงจังหวัดนี้ก็คือว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านจะว่าพระพุทธบัณฑิตในฐานะเป็นเจ้าสำนักเรียนสาวาส
1: ค่ะ
0: ท่านได้เห็นว่าพระเนนของเราเนี่ยในวัดภายในวัดน้อยลงพร้อมทั้งการจัดการศึกษานักธรรมบาลีเนี่ยก็ถดถอยน้อยกว่ามากเดิมเนื่องจากว่าในช่วงนี้อาตมาบอกว่าผลิตผลสำคัญที่เป็นแม่เหล็กสำคัญเป็นสติปัญญาเป็นทรัพยากรสำคัญทางคณะสงฆ์เนี่ยไปทำงานให้กับองค์กรใหญ
1: ่
0: นั่นคือไปพัฒนาการศึกษาให้กับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาล
1: ั
0: ยจนกระทั่งมหาวิทยาลัยแห่งนี้มีวิเขตมีหน่วยมีวิทยาลัยสงฆ์มีหน่วยงานจัดการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นจำนวนมาก
1: เรียกว่าพื้นฐานสำคัญของบุคลากรที่ออกไปรับใช้สังคมรับใช้พระพุทธศาสนาก็มาจากการศึกษาพระปริยัติธรรมในวัดของเราในสำนักเรียนวัดประยูรวงศ์เป็นฐานรากแต่ดั้งเดิมด้วยอย่างนั้นใช่ไหม
0: ใช่
1: ถึงสร้างคนออกไปพระอาจารย์คะถ้าเป็นเช่นนั้นนะการศึกษาพระปริยัติธรรมเนี่ยมีความสำคัญมีคุณค่ายังไงเจ้าคะพระอาจารย
0: ์โอ้ต้องจะเป็นผ่อนว่ามีความสำคัญมีคุณค่ามากเพราะว่าก็ปริยัติในหลังพุทธศาสนาเนี่ยเขาเรียกว่าหลักสำคัญในทางพุทธศาสนามี3ป
1: อ3ปอนะคะ
0: ปอที่1ปอปริยัติการศึกษาคัมภีร์เรียกว่าคันธทุระเนี่ยการศึกษาคัมภีร
1: ์เจ้าค่ะ
0: ปอที่2คือปอปฏิบัติปฏิบัติใช่มั้ย
1: ปอปฏิบัติ
0: เรียนแล้วต้องนำมาใช้มาปฏิบัติ
1: เจ้าค่ะ
0: นะปอที่3ปฏิเวทนั่นคือการเข้าถึงหลักธรรม
1: ปฏิบัติต้องปริยัติปฏิบัติปฏิเวท
0: เนี่ย3ป
1: อ3ป
0: อนั้นจากคำถามว่าปริยัติธรรมคือปอที่1
1: ค่ะ
0: มีความสำคัญอย่างไรก็ต้องเจริญพรว่ามีความสัมพันธ์อย่างยิ่งยวดก็เพราะว่าโบราณกาจารย์ครูบาอาจารย์ที่ท่านสนใจเรื่องพุทธศาสนาท่านก็ได้บอกเหตุว่าพุทธศาสนาจะอยู่ได้หรือไม่ได้แม้ว่าจะมี3ปอแต่ปอที่สำคัญก็คือปอปริยัติ
1: เจ้าค่ะ
0: ถ้าขาดหลักปริยัติเมื่อไหร่ศาสนาพุทธศาสนานั้นหายจากประเทศไทยหรือในโลกนี้ทันทีจนกระทั่งมีคนพูดว่าถ้าขาดปอปริยัติปอแรกนี่นะก็พุทธศาสนาค่อยๆสูญหายไปอันเนื่องจากว่าปฏิบัติก็ดีปริเวทก็ตามเนี่ยมันมีเป็นบางยุคบางสมัยบางยุคก็รุ่งเรืองบางยุคก็ไม่มีแต่ถ้าหากว่ามีปริยัติแล้วเนี่ยสองอย่างเนี่ยมันจะทำให้มีชีวิตไปอยู่ได้ตลอดแล้วก็เป็นสัญญาณว่าจะทำให้พุทธศาสนาของเรานั้นเจริญรุ่งเรืองต่อไปมีหลักอ้างว่าศาสนาทิติยาปณะปริยัติประมาณนั้นโบราณกาจารย์ท่านได้ผูกคำบาลีไว้อย่างนี้ว่าปณะก็ปริยัติอันว่าพระปริยัติปะมานังเป็นหลักศาสนทิฏยาแห่งการดำรงมั่นแห่งพระพุทธศาสนานี่ท่านอ้างไว้อย่างนี้เลยนะ
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะฉะนั้นหลักปริยัติเนี่ยจึงเป็นเรื่องสำคัญมาก
1: แล้วหลักปริยัตินี่เวลาที่พระภิกษุสงฆ์ท่านไปเรียนเนี่ยท่านเรียนเกี่ยวกับอะไรเจ้าค่ะพระอาจารย
0: ์ท่านก็จะเรียนเกี่ยวข้องกับคำพีในทางพุทธศาสนา
1: หมายถึงพระไตรปิฎกเหรอเจ้าค่ะหรือว่าหลักธรรมอื่นๆด้วยจ
0: ัง เขาแค่ยังมีตำรามีหลักสูตรทางคณะสงฆ์เนี่ยจะกำหนดว่าหลักสูตรนักธรรมชั้นตรีชั้นโทชั้นเอกจะต้องเรียนเรื่องอะไรแต่ละชั้นท่านจะกำหนดเอาไว
1: ้
0: หลักสูตรบาลีคณะสงฆ์ท่านก็กำหนดไว
1: ้
0: ชั้นไวยากรณ์ประโยคหนึ่งสองประโยคปทสามถึงประโยคปทเก้าเขาจะมีหลักสูตรเป็นตำราให้เรียนเลย
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วมีการเรียนการสอนมีวัดประเมินผลการวัดประเมินผลเราเรียกว่าสอบนักธรรมสนามหลวง
1: ค่ะ
0: หรือถ้าเป็นหลักสูตรบาลีสอบบาลีสนามหลวง
1: อ๋อเคยได้ยินอย
0: ู่แปลว่าพระเจ้าอยู่หัวสถาบันพระมหากษัตริย
1: ์ค่ะ
0: ทรงอุปถัมภ์การเรียนพระปริยัติธรรมของคณะสงฆ์จึงมีคำว่าสอบได้ในสนามหลวง
1: ค่ะ
0: สนามหลวงก็คือสนามที่พระเจ้าอยู่หัวทรงอุปถัมภ
1: ์โอ้เจ้า
0: เช่นเป็นเรียนธรรม3ประโยคพระเจ้าอยู่หัวต้องพระราชทานพัดเปลี่ยนธรรม3ประโยคถึงประเรียนธรรม6ประโยคก็เปลี่ยนพัดเป็นสีเหลืองพระเจ้าอยู่หัวก็พระราชทานพัดประเรียนธรรม6ประโยค
1: เจ้าค่ะ
0: สอบได้เป็นประเรียนธรรม9ประโยคพระเจ้าอยู่หัวก็เสด็จอีกครั้งหนึ่งพระราชทานพัดประเรียนธรรม9ประโยค
1: ค่ะ
0: เห็นมั้ยเนี่ยความยิ่งใหญ่ความสำคัญก็อยู่ที่การศึกษาระเบียบแบบแผนโบราณราชประเพณีที่พระเจ้าอยู่หัวทรงอุปถัมภ์นี่ความสำคัญนี่ความสำคัญระดับต้นนะ
1: เจ้าค่ะ
0: ในความสำคัญในระดับที่ถามว่าแล้วพระเนรท่านเรียนอะไรจากคำถามเดิมนะ
1: เจ้าค่ะ
0: เรียนหลักสูตรที่คณะสงฆ์ได้กำหนดเพื่อที่จะเอาความรู้เนี่ยไปขายตู้พระไตรปิฎก
1: อ๋อเจ้าค่ะจะได้เข้าใจในคำสอนของสัมมาสัมพุทธเจ้าง่ายขึ้นมากขึ้น
0: เราจะรู้ความหมายว่าเวลาพระอาจารย์ญาติโยมที่สวดมนต์ทำวัดเช้า
1: เจ้าค่ะ
0: จะมีพระบาลีคำหนึ่งซึ่งกล่าวถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าว่าสาถังสัพพยัญชนังเกวัละปริพุนนังปริสุทธังพรหมจริยังประกาเสสิพระพุทธเจ้าทรงประกาศพรหมจรรย์อันบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอัตถะพร้อมทั้งพยัญชนะประโยคนี้แหละพร้อมทั้งอัตถะความลึกถึงอัตถาธิบายเนื้อหาในพระไตรปิฎกซึ่งเป็นคำสอนทางพุทธศาสนาสัพพยัญชนังพร้อมทั้งพยัญชนะอักขระตัวภาษานิรุตติศาสตร์
1: เจ้าค่ะ
0: เรื่องภาษาเพราะฉะนั้นการเรียนบาลีเนี่ยเป็นการเรียนสัพพยัญชนังอักษรบาลีไวยากรณ์พื้นฐานสร้างทักษะความชำนาญความสามารถตามหลักสูตรของคณะสงฆ์ได้กำหนดขึ้น
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วก็สามารถที่จะไปอ่านเทคบาลีต้นฉบับเดิมที่เป็นบาลีได
1: ้ค่ะ
0: แล้วพร้อมทั้งก็อาจจะประโยชน์เนี้ยไปถ่ายทอดเป็นครูสอนเน้นให้กับพระภิกษุสามเณรรุ่นต่อไปให้เรียนแบบวิธีแบบนี
1: ้
0: เป็นวิธีปริยัติ
1: เจ้าค่ะ
0: นะของคณะสงฆ์ในพุทธศาสนานี้นะขอเจริญพร
1: แล้วปัจจัยอะไรที่จะทำให้เราได้ศึกษาเรียนเกี่ยวกับพระปริยัติให้ได้ผลดีหรือว่าประสบความสำเร็จเจ้าค่ะพระอาจารย์คะ
0: เจริญพรมีทั้งปัจจัยที่ว่านี้ปัจจัยสนับสนุน
1: เจ้าค่ะ
0: เพื่อให้เกิดความสำเร็จของผู้เรียนปัจจัยภายในปัจจัยที่สองของผู้เรียนสองส่วนนี้นำประกอบกันปัจจัยภายนอกในขณะนี้คณะสงฆ์ได้มีพรบพระปริยัติธรรม ออกเมื่อปีพุทธศักราช2562
1: ค่ะ
0: เป็นเครื่องมือสำคัญในการรันจัดการจัดการศึกษาเป็นองค์ประกอบภายนอกที่สำคัญที่รัฐบาลเห็นความสำคัญการศึกษาของคณะสงฆ์การเผยแพร
1: ่ค่ะ
0: ซึ่งมันสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญที่เราใช้ปัจจุบันเนี่ยแล้วก็มีพรบของพระปริยัติธรรมเป็นเครื่องมือในการจัดการแล้วพระปริยัติธรรมนั้นพระราชบัญญัตินั้นก็มีเรื่ององค์ประกอบสำคัญเรื่องการบริหารการจัดการบริการศึกษาอะไรเยอะแยะมากมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาพระปริยัติธรรมทั้ง3แผนก1ปริยัติธรรมสามัญนะมีม.1ถึงม.6น
1: ะ
0: เรื่องนักธรรมนะตรีโทเอกนะเรื่องบาลีนะตั้งแต่ไวยากรณ์ถึงประเรียนธรรม9ประโยคนะมีเรื่องที่เกี่ยวข้องการบริหารอันนี้ก็คือเป็นองค์กรสำคัญเป็นความโชคดีของคณะสงฆ์ได้พรบพระริยัติธรรมฉบับนี้มาแล้วตอนนี้กำลังแผงฤทธิ์อยู่นะกำลังคณะสงฆ์ส่วนสำนักเรียนของจัดการศึกษาวัดวาอารามต่างๆเนี่ยซึ่งมีอยู่เดิมกำลังเข้มข้นมากรวมถึงสำนักเรียนวัดปิยสวาทด้วยเพราะได้พรบอันนี้มาแผงฤทธิ์เราจะต้องเข้าสู่พระราชบัญญัตินี้ไงจึงบอกว่ามันมีความแตกต่างโดยมิติขององค์ประกอบภายนอกที่มาผลักดันเราอยู่ข้างหลัง
1: ช่วยได้เยอะเลย
0: ช่วยได้เยอะ
1: แล้วภายในล่ะเจ้าค่ะพระอาจารย์ครับองค์ประกอบภายใน
0: องค์ประกอบภายในก็หมายถึงว่าผู้ที่ทำหน้าที่บริหารและเจ้าสำนักเรียนคุณครูโยมผู้อาถรรพ์ ต้องมาช่วยกันสนับสนุนฉันทะเนี่ยจะต้องเกิดแล้ว
1: เจ้าค่ะ
0: โดยเฉพาะในระดับที่เป็นเจ้าตำแหน่งหรือเจ้าอาวาสเจ้าอาวาสจะเป็นสำนักตัวอย่าง
1: ค่ะ
0: ก็จะต้องประกาศให้คณะสงฆ์ได้รับทราบนะว่าบัดนี้ความสำคัญของพรบนั้นเกิดขึ้นกับคณะสงฆ์และคณะสงฆ์มองดูพรบเขาให้ความสำคัญกับการศึกษาอย่างไรก็ต้องขับเคลื่อนในเชิงนโยบายเรื่องการศึกษา
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นในเรื่องขององค์ประกอบภายในเนี่ยผู้บริหารครูมีแรงกระตุ้นจากภายนอกให้ภายในเนี่ยเกิดขับเคลื่อนแล้วภายในชั้นที่สองผู้เรียน
1: เจ้าค่ะ
0: ผู้เรียนเนี่ยจะต้องมีฉันทะเนี่ยนะฉันทะกุศลที่มองเห็นว่าการศึกษาเท่านั้นที่จะรักษาพระพุทธศาสนาได
1: ้ค่ะ
0: ถ้าพระภิกษุสามเณรในกลุ่มนี้มีฉันทะนะกลุ่มที่อยู่ในเรียนนะ
1: ค่ะ
0: เราก็ญาติที่จะเกณฑ์ให้พระทั้งร้อยรูปเณรทั้งร้อยรูปมีฉันทะเป้าหมายในจุดเดียวกัน
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะว่าต่างคนต่างมาพื้นฐานทางบ้าน
1: แตกต่างกัน
0: พอเข้ามาเราก็พยายามที่จะหล่อหลอมไอ้ความหล่อหลอมจะสำเร็จหรือไม่ก็อยู่ที่บุญภาวาสนาของแต่ละรูปไม่เหมือนกันในว่าฉันทากุศลเนี่ยมันไม่เหมือนกัน
1: เจ้าค่ะ
0: ถ้ามีแรงกระตุ้นทั้งภายนอกจากสำนักเรียนครูบาอาจารย์กระตุ้นโอ้ที่มีฉันทะแรงสูงเนี่ย
1: ก็ยิ่งไปเป็นเจ้าเลยนะฮะ
0: โอ้โหเห็นเขาเรียนเช้าสายบ่ายค่ำเคร่งเครียดอะไรอะไรเนี่ยเอาจริงเอาจังมาก
1: ทุ่มเท
0: กลุ่มนี้ก็จะมีฉันทะสอดคล้องกับภายนอกภายในผสมกันเนี่ยทำให้ชื่นอกชื่นใจ
1: เจ้าค่ะ
0: นะส่วนที่ฉันทะน้อยเราก็พยายามที่จะจูนปรับขึ้นบอกอันนี้สองอบรมพร่ำสอนบอกนะทำเต็มที่จนกระทั่งว่าเหลือเท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นแหละ
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ฉันทะทั้งฝ่ายผู้บริหารจากสำนักเรียนครูบาอาจารย์โยมอุปถัมภ์ตัวนักเรียนเองเนี่ยต้องเห็นร่วมเป็นแนวทางเดียวกันว่าพระปริยัติธรรมการศึกษานักธรรมบาลีเท่านั้นจะเป็นหลักของวัดของพระศาสนาของพุทธศาสนิกชนหรือพ
1: อเจ้าค่ะสาธุพระอาจารย์คะแล้วการที่เราศึกษาพระปริยัติเนี่ยนะฮะเราสามารถนำมาใช้แก้ปัญหานะฮะในสังคมไม่ว่าจะเป็นมิติทางศีลธรรมหรือว่าปัญหาทางโลกทั่วไปได้อย่างไรบ้างเจ้าค่ะ
0: นี่อะไรเป็นการสุดยอดมากเลยที่ตรงคำถามในการต้นว่าทำไมในวัดปัญญรงค์สาวามีแรงบันดาลใจอะไรที่จะมาฟื้นฟูเรื่องพระปริยัติธรรมแล้วใจก็มาฟื้นฟูนะ
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะว่า
1: เราเคยมีแล้ว
0: เคยมีแล้วแล้วเราก็ใช้ทรัพยากรของเรานะไปทุ่มเทงานอื่นจนกระทั่งว่าเราหันมาดูข้างหลังเนี่ยที่หลับที่นอนบ้านของเราเนี่ยยังโบยังแหว่งอยู่นะนะต่อมาก็ได้รับมอบหมายพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเมตตาดูแลการศึกษาก็เลยพอได้จังหวะนี้ก็เลยมีฉันทะแล้วมีฉันทะพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าอาวาสรับไหวไหมทันทีรับปากทันทีเลยไหวครับสู้ครับ
1: สาธุ
0: เพราะเราได้อานิสงส์การเรียนพระปริยัติธรรมที่นี่ศึกษาปฏิบัติธรรมประโยชน์ส่วนตนเกิดเพราะว่าได้พึ่งใบบุญวัดปัญญรงค์สาวาส
1: เจ้าค่ะ
0: จากการที่มอบหมายงานให้นั้นมีหรือจะไม่รับเพราะเราก็เป็นทรัพยากรที่นี
1: ่ค่ะ
0: คนที่นี่ไม่ทำงานที่นี่เราจะทำงานให้ไหนที่ไหนจากการที่ว่าเรามีความรู้เราไปทดลองความรู้ของเราไปสร้างความยิ่งใหญ่ให้กับคณะสงฆ์ให้กับเด็กเยาวชนประชาชนมากมาย
1: ค่ะ
0: ทำแล้วเราก็มีความสุขมากพอเรามาดูบ้านตัวเองแล้วเนี่ยมันมีอะไรที่ไม่ส่งพลังอยู
1: ่
0: ก็เลยต้องการมาดูว่าให้มันส่งพลังในเรื่องของจัดทัพปริยัติธรรมเริ่มต้นใหม่ซึ่งไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายเลยนะเจริญพรนะ
1: แสดงว่าพระอาจารย์กำลังจะบอกว่าก่อนที่จะนำพระปริยัติธรรมไปใช้ในการแก้ปัญหาทางโลกเราก็ใช้ในการนี่แหละปรับปรุงพัฒนาภายในวัดของเราพัฒนาคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการศึกษาพระปริยัติธรรมนะและถ้าหากว่าเรามีการพัฒนาศึกษากันอย่างเข้มข้นได้คุณภาพเหมือนดังอดีตเนี่ยนะแล้วคนเหล่านี้ความรู้ด้านพระปริยัติธรรมหรือแม้แต่พวกเราคารวะเองนะเพราะคารวะก็จะเรียนนักธรรมตรีโทเอกนะฮะอาจจะไม่เรียนถึงปริญญาก็ตามแต่สิ่งเหล่านี้พระอาจารย์ช่วยว่าจะช่วยลดทอนปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมได้อย่างไรบ้างเจ้าคะ
0: เมื่อพระเก่ง
1: ค่ะ
0: ญาติโยมก็ได้รับอานิสงส์ที่วัดของเรา ในห้องพิพิธภัณฑ์นี้เอาเรื่องทรัพย์สมบัติศิลปะทางพุทธศาสนามาแสดง
1: เจ้าค่ะ
0: เป็นผลงานของบุรพาจารย์ของศิลปินปฏิมากรรมทางในอดีตผ่านพุทธศิลป์เรามาตั้งโชว
1: ์ค่ะ
0: จะเห็นนะที่วัดนี้ไม่มีวัตถุมงคลขายจำหน่าย
1: เจ้าค่ะ
0: มีแต่ตั้งโชว์ให้ท่านนักศึกษาพุทธศิลป
1: ์ค่ะ
0: ซึ่งเมื่อก่อนเกิดคุณภาพทางจิตใจพอสมควรแต่สิ่งที่ที่สังคมจะได้คือพระเก่ง
1: ค่ะ
0: เก่งเรื่องเรียนเก่งเรื่องปฏิบัติซึ่งจากโจทย์คำถามว่าสังคมจะได้อะไรทุกวันนี้เห็นไหมสังคมจะเรียกใช้พระในเรื่องของพระเก่งพระบริหารพระมีความรู้วิ่งมานี่แหละเชิงสะพานพุทธฝั่งทนนี่แหละ one stop service มีปัญหาเรื่องการศึกษามาปรึกษาหรือที่นี่มีปัญหาเรื่องการเผยแผ่มาปรึกษาที่นี่มีปัญหาเรื่องการบริหารการจัดการเกี่ยวข้องกับนานาสงฆ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องหลักธรรมเลยนะพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าว่าพระพรหมบัณฑิตอยู่เบื้องหลังท่านไม่อยู่ข้างหน้าช่วยแก้ปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างให้จะทำมิกเพื่อนพ้องน้องพี่ในเชิงของการบริหารกิจการคณะสงฆ์ส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องนี้เพราะฉะนั้นจากการที่เราทำงานเนี่ยปริยัติจะเป็นฐานให้กับงานทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มต้นจากวัดประยูรถ้าจุดมุ่งหมายของปริยัติของวัดประยูรคืออะไรแน่นอนสูงสุดคือพุทธศาสนาสังคมส่วนรวมชาวพุทธส่วนรวม
1: เจ้าค่ะ
0: โลกมวลและอานิสงส์จากการที่พระทรงปริยัติ
1: พระอาจารย์กำลังจะบอกว่าถ้าหากว่าเราสามารถที่จะส่งเสริมให้พระภิกษุสงฆ์เรียนพระปริยัติแล้วก็เรียกว่าสำเร็จในการศึกษาเล่าเรียนตรงนี้พระสงฆ์ไทยก็จะมีคุณภาพเมื่อพระสงฆ์ไทยมีคุณภาพการเผยแผ่ธรรมะการนำหลักธรรมไปให้ประชาชนรู้จักใช้ปฏิบัติในการดำเนินชีวิตก็จะเอื้อกันเรียกได้ว่าเป็นวงจรที่จะทำให้พี่น้องประชาชนได้มีความสงบสุขโดยเริ่มต้นจากวัดจากพระอาจารย์เราอย่างนั้นใช่ไหมคะคณะสงฆ์สำนักอื่นๆที่เรียนพระปริยัติก็เป็นในแนวทางเดียวกันเช่นนี้เลยถูกต้องไหมเจ้าค่ะ
0: เดินไปในแนวทางนี้แหละเหมือนกันเพราะเกิดจากบล็อกเดียวกัน
1: เจ้าค่ะพระอาจารย์
0: เรียนเหมือนกัน
1: เรียนเหมือนกัน
0: วัดผลก็เหมือนกัน
1: อ๋อแล้วความ
0: ท้าเดียวกันพิมพ์เดียวกัน
1: นะครับความท้าทายที่สุดนะพระอาจารย์ว่าอยู่ตรงไหนของการที่เราพยายามจะส่งเสริมเรื่องการศึกษาพระปริยัติธรรมในยุคนี้เจ้าค่ะพระอาจารย์คะ
0: ความท้าทายมากที่สุดคือใจ
1: ใจ
0: ที่ทุ่มเท
1: ค่ะ
0: ทั้งผู้บริหารทั้งนักเรียนเนี่ยต้องทุ่มเท
1: ค่ะ
0: ทุ่มเทเพื่ออะไรเพื่องานที่รออยู
1: ่
0: ยกตัวอย่างของวัดประยูรสาวาสเนี่ย
1: ค่ะ
0: เรามีงานที่เด่นก็คือว่าเป็นสำนักพระนักเทศถ้าภายในวัดไม่ได้ส่งเสริมให้พระเนนของในวัดตัวเองเนี่ยเรียนปริยัติธรรม
1: ค่ะ
0: ประโยคต่ำก็ไม่มีประโยคสูงก็ไม่มีแววที่จะได้เลย
1: ค่ะ
0: แล้วการอนาคตเนี่ยใครละจะมาซัพพอร์ตหนุนหลังเรื่องงานเผยแผ่พุทธศาสนาเพราะงานเผยแผ่ต้องการพระที่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องของหลักธรรมความเข้าใจในการสื่อสาร
1: เจ้าค่ะ
0: ถ้าพระไม่เรียนพระไม่เรียนเรื่องการสื่อสารแล้วสังคมญาติโยมข้างวัดห่างจากวัดชาวโลกจะได้อะไรจากพระเพราะนั้นเราผลิตพระภายในวัดเนี่ยโดยสำนักเรียนวัดประยูรสาวาสเนี่ยหลังบ้านเนี่ยหลังวัดเนี่ยทำหน้าที่เสิร์ฟหน้าวัด
1: ค่ะ
0: หน้าวัดมีอะไรมีงานเผยแผ
1: ่ค่ะ
0: ที่ทำอยู่อย่างโด่งดังในโดดเด่นสาลิกาป้อนเหนือ
1: ค่ะ
0: แม่นกต้องเก่ง
1: โครงการอบรมพระเผยแผ่ธรรมะ
0: นี่แหละใครๆก็มาที่นี่เลย
1: เจ้าค่ะ
0: อ
1: ัน
0: นี้ยังไม่มีใครทำลายสถิติวัดประยูรสาวาส
1: เรียกว่าเป็นเชิงเปรียบเทียบให้เห็นว่าการบริหารจัดการของสำนักเรียนพระประยัติก็จะเป็นในแนวทางลักษณะเดียวกันคือต้องร่วมด้วยช่วยกันทั้งในส่วนของวัดนะคะคนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาแล้วก็ออกไปสู่สังคมนะฮะวัดอื่นๆถ้าหากว่าได้มีสำนักเรียนแล้วก็ศึกษาพระปริยัติธรรมก็จะมีโอกาสประสบความสำเร็จนะฮะในเรื่องงานเผยแผ่เหมือนกับวัดประยูรที่เราประสบความสำเร็จอยู่ในปัจจุบันนี้ได้ใช่ไหมครับอาจารย์
0: บอกว่าวัดประยูรสาวาสเนี่ยทรัพยากรบุคคลสำคัญมาก
1: จ้าค่ะ
0: ทรัพยากรบุคคลนั้นเกิดจากการศึกษาแล้วการศึกษาจะหนุนเรื่องงาน

0: เผยแผ่ของวัดงานปกครองของวัดจะเห็นได้ว่าพระดุษฎีคุณหลวงพ่อพระพรหมบัณฑิตเคยเป็นเจ้าคณะภาคเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยสร้างความยิ่งใหญ่การศึกษาให้กับชาวโลกเป็นกรรมการมหาเถรสมาคมแล้วเป็นอะไรอีกเยอะแยะมากมายแล้วพระลูกวัดอีกเป็นเจ้าคณะเป็นเจ้าคณะพระสังฆาธิการเป็นพระนักปกครองมีรองเจ้าคณะภาค15อยู่ในวัดนี้ย่างหลากหลายเป็นเพราะอะไร
1: เพราะว่ามีการศึกษาที่ดี
0: การศึกษาม
1: ัน
0: นำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองของศาสนาด้านอื่นๆการปฏิบัติหรือนะมันเข้าใจเข้าถึงหลักธรรมและสามารถสนองรับใช้สังคมได้
1: เจ้าค่ะสาธุฟังท่านเจ้าคุณอาจารย์นะฮะได้ตอบปัญหาในวันนี้ทำให้เราเห็นถึงความสำคัญและก็คุณค่าของการศึกษาพระปริยัติธรรมอย่างยิ่งเลยนะฮะวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์นะฮะพระศรีธรรมภานีรองศาสตราจารย์ดร.ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดประยูรงสาวาสวิหารที่พระอาจารย์เมตตาเราในวันนี้นมัสการด้วยความเคารพเจ้าค่ะ
0: เ
1: ช
0: ิญพอ
1: เอาละค่ะท่านผู้ชมคะกลับมาติดตามชมรายการพุทธธรรมนำปัญญาได้ใหม่ในโอกาสหน้านะคะวันนี้ดิฉันอนุมาเกษตรพืชผลลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานณอาคารเพชรรัตน์โรงพยาบาลวชิระกรุงเทพมหานครค่ะโดยในวันนี้ท่านเจ้าคุณพระราชวิจิตรปฏิภาณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครท่านจะได้เทศนธรรมในตอนสุขกับงานนำเสนอเป็นตอนแรกนะคะส่วนจะมีสารธรรมอะไรบ้างนั้นติดตามรับชมได้ในรายการค่ะ

กราบนมัสการพระราชวิจิตรปฏิภาณท่านผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามเรียนผู้บริหารคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชทุกท่านดิฉันรู้สึกยินดีแล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติให้มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในวันนี้การที่บุคลากรของมหาวิทยาลัยจากทุกส่วนงานได้มีส่วนมาร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกันเช่นนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีอย่างยิ่งเพราะเราอยู่ในมหาวิทยาลัยเดียวกันการจัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมเป็นการอาศัยหลักธรรมทางพระพุทธ

0: าสนามาพัฒนาตนจากความรู้ความเข้าใจในการรับฟังหลักธรรมที่พระอาจารย์จะได้ให้เป็นแนวคิดกับพวกเราได้น้อมนำไปปฏิบัติให้เกิดผลกับตนเองครอบครัวและสังคมเพื่อที่จะได้นำความรู้ความเข้าใจไปในการพัฒนางานสร้างความสุขในชีวิตขอให้การอบรมในวันนี้เกิดประโยชน์แก่ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านและขอให้โครงการอบรมของมหาวิทยาลัยในวันนี้สำลิดผลตามที่คณะกรรมการตั้งเจตนารมณ์ไว้ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายตลอดจนขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาของพระอาจารย์วิทยากรพระราชวิจิตรปฏิภาณและขอขอบคุณผู้บริหารและบุคลากรทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วดิฉันขอเปิดโครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานในวันนี
1: ้ขอเชิญพรท่านสารัสมุกดีนะฮะมุกดีใช่ไหมท่านเป็นผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชแล้วก็ท่านอะไรนะที่รายงานอดีตผอ.จำชื่อไม่ได้แล้วพี่ชื่ออะไรนะเขาเป็นอะไรกับอดีตปลัดกระทรวง
2: เป็นสี
1: เลยสีเลยนะเขาถวายสังฆทานเป็นฮะคือพวกเราถวายสังฆทานไม่ค่อยเป็นถวายไงฮะเราถวายสังฆทานคือไงไปซื้อถังใช่ไหมในถังจะมีอะไรเราก็ไม่รู้เลยว่า1อะไรที่พระขาด2อะไรที่พระเกินมันก็ขาดๆเกินๆอย่างเงี้ยท่านวันดีคืนดีพระจะฉันอะไรจริงเส้นหน่อยขิงใช่ไหมฮะก็เปิดไปดูว่าเออจะฉันขิงสักหน่อยพอเปิดไปดูกล่องเท่านี้ท่านมันแปะไว้ซองเดียวข้างในอ่ะดูสิมันหลอกกับทางพระท่านแต่ไม่ได้หลอกพระมันหลอกพวกเราแต่ท่านอดีตผู้อำนวยการเขตคลองสานใช่ไหมเขตคลองสานสานอะไรสานเข่งปทูสานกระบุงสานปุ้งกี่สานอะไรสานรักสานสามัคคีเรื่องไงท่านคลองสานคือคลองอะไรอะไรยักษ์นายักษ์นางอย่างนี้หรือศรีภรรยาแล้วประเทศไทยของเราก็ต้องการสารรักสารสามัคคีใช่ไหมฮะเออสารรักสารสามัคคีคือไงท่านไม่ต้องไปสารมันหรอกไม่ต้องไปสารมันหรอกอยู่เฉยๆแล้วมันจะดีเองแหละคนเราท่านอยู่เฉยมันเหมือนแหน่ใครเข้าเลยรู้จักแหน่ไหมคะรู้จักถ้าเอาหินไปขว้างคือธรรมดาของมนุษย์เนี่ยถ้าเห็นอะไรมันสามัคคีกันมันจะมักจะทำลายถูกไหมฮะอะไรสวยกูจะทำลายจริงไหมผู้หญิงสวยๆมักจะโดนผู้ชายทำลายถูกไหมฮะจริงเปล่าจริงท่านกำแพงสวยๆมีไหมฉีดอะไรดีๆงานเนี่ยเรามักจะทำลายสามัคคีกันเหมือนกันอยู่ดีๆแล้วก็ทำลายมันทั้งนั้นแหละท่านให้มันแตกสามัคคีว่าแตกสามัคคีเป็นความสนุกและความสามารถของเราซึ่งจริงๆแล้วเป็นความสามานอาตมาเคยเป็นเด็กๆก็ต้องเคยเป็นเด็กนะเพราะจะ60แล้วนี่ท่านเคยมาครั้งเคยเป็นเด็กครั้งเดียวท่านก็ไปกับเพื่อนมันเห็นแหน่เต็มสระไอ้สระนั้นไอ้ที่แหน่มันเต็มเพราะอะไรมันไม่มีอะไรมารบกวนเลยมันก็เลยทนไม่ไหวท่านมันก็เลยเอาหินเนี่ยนะคว้างตูมลงไปกลางสระพอแหน่มันกระจายวาบแตกแยกเจ็บช้ำนะแล้วก็ไปกระจายแล้วก็ไปซ้อนๆกันมันดีใจเมื่อมันดีใจเสร็จแล้วก็มีไอ้คนหนึ่งเสียดายแหน่ว่าไอ้ที่มันตรงกลางนะมันแหว่งไปก็เลยลุยน้ำไปท่านแล้วก็ไปรวบแหน่มาจับชิดกันอาตมาก็นั่งมองนั่งมองไอ้คนขว้างแหน่ก็กระจายอยู่แล้วใช่ไหมท่านไอ้คนเดินทำให้แหน่แตกแยกมากกว่าถูกไหมฮะที่มึงลุยไปทำให้แหน่มาสนิทกันเนี่ยระวังนะท่านนะท่านผู้ชมทั้งหลายเขาเหมือนกันควรจะมาปรับทัศนคติตามแบบพระบ้างอยู่เฉยๆอย่าไปข้องเกี่ยวดูๆเขาไปก่อนเราว่าตามสิดูๆเขาไปก่อนภาวนาสิภาวนาให้ชาวบ้านเขาได้ยินดูๆเขาไปก่อนผ่อนๆให้เขาบ้างฟังๆเขาวิ

ิจารณ์เพราะฉะนั้นคนเราบางทีดูเข้าไปก่อนอะไรก็ตามพวกเราที่อยู่ที่นี่ทำงานอยู่กับใครก็แล้วแต่สิ่งที่มันเป็นอยู่เราอาจจะไม่เข้าใจอย่าไปแชทหรือหากูไม่พอใจกูจิ้มแล้วกูแชทแล้วใครแชทมากูพอใจกูเห็นด้วยกูอัคเรด้วยกูก็แชทต่อแชร์ต่อใช่ไหมท่านมันก็อยู่กันอย่างเงี้ยทำไมไม่ดูเข้าไปก่อนล่ะอาคารนี้อาคารอะไรเพชรรัตน์ใช่ไหมมันจะสวยไหมเนี่ยมันจะใหญ่โตพอไหมมันอะไรแต่มันก็ไม่ได้ดูเข้าไปก่อนหรอกมันติซะก่อนเพชรรัตน์เป็นพระนามของใครจ่าฟ้าเพชรรัตน์ใช่ไหมฮะแล้วท่านก็ประทานเงินมาให้ด้วยใช่ไหมเพราะชื่อโรงพยาบาลนี้ชื่ออะไรวชิระพยาบาลเป็นพระนามของใครรัชกาลที่6มนุษย์เนี่ยนะที่จะเจริญก้าวหน้าเนี่ยมัน4หลักสุจิปุริใครบอกวาสนาอะไรอาตมาไม่รู้ไม่รู้ว่าเราเกิดมาเป็นคนจนพระท่านเขียนว่าเนี่ยหน้ากุฏิเขียนว่าตรงขื่อที่เด็กนอนลูกคนจนข้นแค้นแสนจะคิดอาจแผลงฤทธิ์กายเพศประชถีเราลูกคนจนข้นแค้นแสนจะคิดพ่อแม่จนถ้าไม่จนไม่บวชท่านคือพออายุ11ขวบก็อยู่บ้านนอกไม่ได้คนเขารังเกียจ1รังเกียจความจน2รังเกียจว่าเราหน้าตาดีกว่าคนแถวนั้นแต่หันมาดูเราก็จนนี่ท่านแต่เขาบอกอาจแผลงฤทธิ์กายเพศเป็นเศรษฐีเพราะนั้นมันเกิดไม่จริงเขาสมมุติให้เพื่อจะเข้าโรงเรียนเดือนพฤษภาหลวงปู่ไปด่าครูใหญ่ว่ามันไม่ได้เรียนหนังสือมันไม่มีทะเบียนบ้านพ่อแม่มันอยู่กลางทุ่งท่าทะเบียนบ้านไม่มีมึงก็สมมติวันเดือนปีเกิดให้มันสิสมณโณประชากรเขาไม่มาตรวจเด็กเถื่อนเท่านั้นแหละก็เลยได้วันที่19มีนาไม่จริงเพราะฉะนั้นไอ้วันเกิดที่ไม่จริงเนี่ยเมื่อหลักฐานการศึกษามันเกิดขึ้นมันก็ไม่จริงหมดท่านเพราะเราไม่สามารถแก้ได้เพราะเรามีทะเบียนบ้านก็แก้หลักฐานการศึกษาไม่ได้เพราะฉะนั้นเป็นเหตุที่ทําให้อาตมาสึกท่านถ้าสึกหลักฐานการศึกษามันจะผิดพลาดหมดแล้วถ้าปฏิบัติราชการจนถึงเป็นพอองค์พออนะท่านนะถ้าเขาจับได้นะโดนปรับหัวโตท่านติดตารางด้วยก็เลยสึกไม่ได้ไงท่านเนี่ยมันที่น่าเสียใจมากแต่เขาบอกอาจแผลงฤทธิ์กายเพศเป็นเศรษฐีลูกคนนะไม่ใช่ตัวเราถ้าลูกคนจนตัวเราต้องจนไหมท่านต้องจนบรรทัดที่สามเขาบอกลูกคนโง่อาจโผล่เป็นเมธีพ่อแม่เราไม่ได้เรียนคำว่าคนโง่คือคนไม่ได้มีโอกาสเรียนหนังสือแต่ถ้ามีโอกาสเรียนแล้วไม่เรียนเขาเรียกคนชั่วเด็กเลวแล้วจะเป็นไงลูกคนโง่อาจจะเป็นด็อกเตอร์ศาสตราจารย์บรรทัดสุดท้ายมันมีคำตอบเหตุชนิดต้องมุ่งมั่นในการเรียนการเรียนเท่านั้นโรงเรียนหน้าวัดฝั่งกันโน้นเท่านั้นที่จะแก้ชะตาชีวิตของเรากับพ่อแม่ได้เพราะฉะนั้นมีโรงเรียนก็ดีท่านทุกวันนี้นะฮะแล้วเรียนยังไงพระท่านก็สอนภาวนาคาถาหัวใจประดิษฐ์สุจิปุริวินิพุตโตกถังโสปนิโตภเวถ้าพ้นจากหลักสุจิปุริซะแล้วนะเป็นว่าสุจิปุริวินิพุตโตกถังโสปนิโตภเวถ้าพ้นจากหลักสุจิปุริซะแล้วเป็นบัณฑิตไม่ได้สุจิปุริสุสัมปันโนปนิโตติปวัจจติถ้าประกอบได้หลักสุจิปุริแล้วอีกหน่อยเขาจะเรียกเราว่าบัณฑิตนักปราชญ์สุจิปุริคือสุตะดูฟังและเข้าห้องประชุมต้องเงียบเข้าห้องเรียนครูต้องเงียบใครไม่เงียบในขณะที่เรียนหนังสือไอ้คนนั้นโง่ไม่เงียบคือโง่เงียบคือฉลาดจินตะคิดใครลอกการบ้านได้คะแนนมากไอ้นั่นเลวนั้นเด็กไทยปัจจุบันนี้นะท่านจำไว้นะไอเด็กห้างามเนี่ยรู้ลอกเดาทุจริตเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาช่วยสอบห้างามไหมท่านอย่างละ 20% แล้วเด็กไทยเหลือเท่าไหร่ฮะเหลือ 20% ความรู้จริงๆเหลือ 20% เพราะในเวลาสอบเข้าอะไรเวลาสอบเข้าอะไรก็แล้วแต่มันจะต้องจ้างกันมันจึงเกิดการทุจริตเพราะมันทุจริตตั้งแต่การสอบแล้วท่านจำไว้ตราบใดก็ตามเราไม่เลิกระบบนะไม่เลิกระบบอัตนัยนะฮะไม่เลิกระบบไม่เลิกระบบประนัยนะฮะตราบนั้นเรายังผลิตประชากรซึ่งเป็นคนทุจริตอย่างหน้าด้าน
และที่นั่งนี่นะฮะรุ่นใหม่ๆหลังอาตมานะอายุไม่เกิน35นะก็ทุจริตเยอะเพราะมันเป็นอัตปรนัยรู้ 25% แล้วก็ลอกรายงานก็ลอกกันแล้วไม่ทำรายงานด้วยฝีมือนะฮะไม่มีละฝีมือท่านเด็กๆนี่ไม่มีฝีมือในการทำรายงานแล้วใครมีเงินหน่อยก็ตบกระบาลเพื่อให้ทำแทนเขาเรียกรายงานกลุ่มไม่มีลายมือคนไม่มีมีแต่ลายมือคอมท่านเขียนหนังสือไม่เป็นเพราะนั้นเวลาที่เรานะผลผลิตทางการศึกษาต้องเลิกซะมันต้องคิดคนคิดจึงเป็นนักประดิษฐ์คิดค้นได้ถ้าไม่คิดนะถ้าลอกนะก็ลอกกันตายห่ากระเป๋าก็ลอกแล้วลอกมาราคาถูกแต่มันลอกเราราคาแพงไหมไอ้กระเป๋าที่ใส่แล้วฮะใส่เสื้อผ้าขายเป็นกิโลอะโบเบใช่ไหมท่านถ้าเราลอกกระเป๋าถือมันมายอดดังราคาถูกไหมถูกของมัน 40,000-50,000 แล้วลอกมาก็ 2-300 แบบเหมือนกันอะไรเหมือนกันเราลอกมันมาราคาถูกแต่มันลอกเราไปราคา 50,000 ประเทศอะไรท่านงงเนี่ยอยู่โรงพยาบาลวชิรพยาบาลไม่ได้ลืมหูลืมตาดูชาวโลกเขาเลยนะฮะคนไข้เยอะใช่ไหมดูว่าที่เขาเป็นลายๆนั่นแหละแล้วทำไมมันจึงราคาแพงอ้าวก็มันจ้างพรีเซนเตอร์ราคาแพงมามันใช่อะไรลายเหมือนกันแต่กระบวนการผลิตมันไม่เหมือนกันนะสิ่งที่ท่านถือเนี่ยของปลอมกับของจริงไม่เหมือนกันคุณภาพสินค้าไม่เหมือนกันแล้วท่านใช้ไปนะมันจะกลายเป็นขยะเป็นภาระมันต้องไปอยากถือของดีๆละเงินเดือนเราเป็นการบ่งบอกเครื่องใช้ไม้สอยนะท่านนะของเรานะเขาชั่วของเราปลอมโถทำงานเป็นเจ้าหน้าที่วชิรพยาบาลได้เงินเดือนเท่าไหร่เชียวไปซื้อหิ้วหลุยส์วิตตองนะถ้าผัวไม่รวยนะแสดงว่าไม่มีสิทธิ์ถือแต่ต้องหลุยส์วิตตองหรอห่อใบตองมันก็หรูแล้วท่านถูกไหมฮะนักคิดท่านมนุษย์ต้องคิดพุทธเจ้าสอนทำไมต้องคิดอ้าวเพราะคิดจึงมีคำว่าสัมมาสัมพุทโธจึงมี copyright รู้จักคำว่า copyright ไหมฮะสิทธิบัตรทางปัญญาคนไทยเรามีอะไรต้องเยอะแยะคิดไม่เป็นไอ้ฝรั่งเศสมาเมืองไทยตีเมืองไทยไม่ได้เข้าไปดูวัดต่างๆไปเห็นฐานพุทธรูปเป็นลายเงี้ยท่านดอกไม้เงี้ยคุณกลับประเทศเห็นคนกำลังปิดทองแล้วท่านฐานพระไงปิดทองไม่ใช่ลายรถน้ำลายรถน้ำมันต้องเป็นอะไรท่านพื้นมันต้องเป็นสีดำใช่ไหมหรือสีน้ำตาลก็ทองคำไปปิดลายเงี้ยลายกระจังเงี้ยมันกลับประเทศมันก็เอาไอ้ลายเนี้ยไปทำเป็นกระเป๋าหลุยส์วิตตองท่านดูกระเป๋าหลุยส์วิตตองเถอะเหมือนลายฐานพระพุทธรูปเลยท่านเรียกได้อะไรครับถ้าลอกต้องคิดเป็นและจดสิทธิบัตรทางปัญญาเพราะฉะนั้นมนุษย์ทั้งหลายท่านผู้ชมทั้งหลายต้องคิดแล้วถ้าใครมันคิดตามเรามันลอกเลียนเราเราจะได้มีโอกาสคิดใหม่ดีสิที่เขาตามเรามีโอกาสคิดใหม่เพราะฉะนั้นคนไทยมันลอกแต่หัวกบาลแล้วท่านหัวกบาลใครสวยๆนะเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยสังคมตามนักร้องดาราคนท่านจะเปลี่ยนแปลงถ้าหัวกบาลเปลี่ยนแปลงแสดงในหัวคิดไม่มีอะไรเลยท่านจำไว้ในหัวคิดเขาจะไม่มีอะไรเลยเพราะฉะนั้นคนไทยไม่มีท่าเต้นไม่มีนักร้องดังคนละท่านะไม่เหมือนใครมันจะดังได้เร็วถามว่าติ๊กชิโร่มันยังดังอยู่ไหมฮะเป็นนักร้องคนแรกนะที่เต้นนะท่านนะคนเรามันมีอะไรเป็นของตัวเองมันดังพุ่มพวงสองมีไหมท่านมีไหมไม่มีพุ่มพวงมันมีได้คนเดียวถ้าคุณเรียนแบบพุ่มพวงคุณอาจจะเรียนลีลาได้แต่เมื่อไหร่มันจะเป็นของคุณคุณร้องให้เหมือนพุ่มพวงเขาบอกเหมือนพุ่มพวงมันต้องมีอะไรแล้วทำงานก็เหมือนกันตึกหลังนี้เหมือนใครไหมท่านแบบเหมือนใครไหมไม่เหมือนถ้าง่ายๆไม่ต้องเสียค่าแบบใช่ไหมเสียค่าขยายแบบก็บอกไปเอาตึกหลังนั้นมาสวมซะไม่ต้องเสียค่าออกแบบมันก็ไม่มีอะไรเป็นวชิรพยาบาลหรือมหาวิทยาลัยอะไรท่านมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชซึ่งอาตมาเพิ่งเคยได้ยินเนี่ยเพิ่งเคยได้ยินว่าเรามีมหาวิทยาลัยนะฮะแล้วตั้งอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้สอนกันตรงไหนเนี่ยสอนกันตรงไหนฮะไอ้ที่เรียนไม่สำคัญหรอกจำไว้นะฮะไปหาที่เรียนณขณะนี้คนหาสถาบันเรียนแต่ไม่

ไม่สอนวิธีการเรียนสุจิโปะไม่สนทนากับครูลิขิตะไม่จับดินสอปากกาเขียนแล้วมันจะเรียนได้ยังไงนั่นที่อาตมาข้ามไปคลองเนี่ยข้าวปลากูไม่กินวันหนึ่งกูต้องกินดีกว่านี้นะหันมาดูท่านในการกระบวนการศึกษาก็อยากให้พวกเราทุกคนเนี่ยท่านผู้ชมทุกท่านหันมาศึกษาหน่อยใครบอกโอ้โหวาสนาดีไม่มีวาสนาอาตมาอยู่ที่ปากกากับกระดาษกับดินสอเท่านั้นในย่านนี้ไม่มีอะไรหรอกท่านไม่มีอะไรหรอกมีแต่ปากกากระดาษดินสอใครจะมีอะไรก็แล้วแต่ใครจะพกพระกริ่งพระอะไรก็ตามไม่มีนะฮะแล้วบอกถามยาได้ท่านคุณมีพระกริ่งไหมบอกไม่มีแต่กูเสกเป็นคนเสกเป็นทำไมต้องมีใช่ไหมท่านถูกไหมฮะมัวแต่ไปสะสมไม่เสกเอาบ้างเหรอ เสกควรจะนัดยังยิงไม่เข้าเลยท่านถ้าจริงๆก็จะไปเข้าไปสิท่านเข้าไปก็ตายหาเพราะฉะนั้นให้เราเข้าใจการศึกษาตอนนี้เวลาศึกษาอะไรศึกษาหน้าที่ของตัวเองให้มันดีว่ารู้ไปหมดแม้แต่มดมีเมนเนี่ยแต่ไม่รู้เรื่องตัวเองนี่ไม่ได้นะท่านนะบางคนรู้ไปหมดคนนั้นเป็นยังไงคนนี้เป็นอย่างนี้เองนั่นบ้านนั้นมีผัวบ้านนั้นมีเมียอีลูกสาวบ้านนั้นโหมีผัวตั้งหลายคนดอกสวรรค์ไปแล้วแต่หน้าที่ตัวเองไม่รู้เลยว่าเราทำงานเนี่ยเราควรศึกษาหน้าที่ของเราอย่าไปยุ่งเรื่องของคนอื่นอาตมาบอกอย่าไปการทำงานให้มีความสุขคืออย่าไปยุ่งเรื่องของคนอื่นและคนอื่นก็อย่าไปยุ่งเรื่องคนอื่นคือของเราใช่ไหมท่านคนอื่นเนี่ยเราอย่าไปยุ่งเรื่องของคนอื่นคนอื่นคือคนข้างๆถูกไหมคนอื่นก็จะไปยุ่งเรื่องของคนอื่นก็คือต่างคนต่างไม่ยุ่งกันท่านไม่ยุ่งในเรื่องส่วนตัวและในหน้าที่การงานแต่ยุ่งเรื่องของเราและเรื่องของเรามันจะมาประสานกันถ้ายุ่งเรื่องอื่นนะฮะไม่ใช่ประสานประทะกันการยุ่งเรื่องของชาวบ้านไม่ดีแม้แต่ด้วยปากและการศึกษาเรื่องของเราจึงมีความสำคัญแล้วอาตมาก็ถืออย่าไปยุ่งเรื่องเขาชีวิตไม่เคยขึ้นกุฏิใครเลยท่านตั้งแต่เป็นเนรปฏิญาณเลยไม่ไปหาเพื่อนเด็ดขาดเพราะมาอยู่วัดสุทัศน์อายุ19ไม่ไปท่านถ้าไม่มีความจำเป็นไม่ไปไม่ไปนอนบ้านใครตั้งแต่เด็กไม่ไปกุฏิไหนถ้าจะอาวาสไม่เรียกไม่ไปต่างวัดถ้าไม่เรียกประชุมประสานงานไม่ไปประจบสอพรไม่เอาคารวะเนี่ยรู้จักเนี่ยรู้จักคุณนายประหลัดเนี่ยศรีพัญญาประหลัดฉันเคยโทรไปมั้ยพี่ไม่เคยถ้าคนอื่นเขารู้จักอย่างนี้นะเขาขอแหลกเลยก็แล้วกันเชิญไปเป็นประธานเชิญท่านประหลัดฉันเคยเชิญไหมไม่เคยเพราะท่านก็ยุ่งของท่านอยู่แล้วมาการเป็นพญาประหลัดนี่นะการเป็นผอ.เขตเนี่ยมันก็ยุ่งอยู่แล้วใช่ไหมท่านพระยังเสือกมายุ่งอีกไอ้หาพระเชิญพระเชิญก็ต้องเสียตังค์ใช่ไหมท่านพระเชิญแล้วได้ตังค์มีไหมถ้าเชิญพระได้พระได้ตังค์หรือเสียตังค์ได้ตังค์ถ้าพระเชิญคนเสียตังค์จุดธูปที่บ้านไม่เกินนะจุดเทียนที่บ้านไม่เกิน2บาทถ้าจุดที่วัดไม่เกิน 20,000 แล้วแต่งานเล็กงานใหญ่เราจะไปกวนเขาก็จะบอกทุกคนเหมือนกันน่ะโทรศัพท์เหมือนกันน่ะถ้าไม่ถึง 3:00 คืออาตมาไม่โทรให้ใครไม่โทรนะทำไมจะไม่โทรอ้าวก็เขาต้องอาบน้ำใช่มั้ยท่านอาบน้ำแล้วแต่งตัวมั้ยอาบน้ำเข้าห้องน้ำแต่งตัวกินข้าวจะต้องจัดแจงเรื่องลูกหลานจะต้องขึ้นรถขึ้นอะไรบางคนตะบิตะบานโทรมาตั้งแต่เช้าบอกคุณกี่โมงแล้วเนี่ย10:30แล้วท่านแล้วพระไม่แดกข้าวบ้างเนี่ยก็ผมมีเรื่องเดือดร้อนจะขอพึ่งพาอาศัยท่านบอกมึงไม่มีการลัญญุตาอย่ามาคุยอย่ามาคุยเพราะในการที่จะไปที่ไหนต้องมีการลัญญุตาของคนด้วยมีประสิทธิการรู้จักสถานที่ด้วยเนี่ยมันโล่งๆไงท่านมันโล่งๆถ้าผู้ใหญ่ไปนั่งข้างหลังเด็กมันจะกล้านั่งข้างหน้าไหมไม่กล้าและนั่งข้างหลังใครนั่งข้างหลังขวางประตูน่ะไม่มีโอกาสมีสมาธิไม่มีการเป็นคนเดียวคนเขาเดินไม่ต้องไปมองแล้วฉันไม่ต้องไปมองหรอกมองทางนี้ดีกว่าแต่จะบอกให้ว่าใครนั่งข้างหลังข้างประตูนะฮะไม่มีโอกาสมีสมาธิคนเดินผ่านหัวคนก๊อกคนแก๊กนั่งข้างหน้าสิครับมองแต่พระองค์เดียวถูกไหมเดี๋ยวใครเดินผ่านมาก็เดี๋ยวใครออกก็ใครออกก็ต้องเห็นหน้ามันสมาธิเสียเพราะนั้นเวลาที่จะมีสมาธิจริงๆนะฮะกรุณานั่งให้มันรู้จักที่ของตนเองหน่อยใหญ่นักไปนั่งข้างหน้าไปนั่งข้างหลังเด็กมันก็ไม่กล้านั่งข้างหน้าเด็กนะมานั่งข้างหน้าซะเลยโดยที่อะไรผู้ใหญ่ยังไม่มาไอ้นั่นก็ไม่รู้จักที่ถูกไหมฮะ
ถ้าเด็กถ้าผู้ใหญ่นั่งข้างหลังไอ้เด็กมันนั่งข้างหน้าเด็กมันก็อึดอัดใจเขาจะว่าอะไรเราไหมเขาจะว่าอะไรเราไหมมันก็เป็นอย่างนี้แหละท่านเพราะฉะนั้นให้เราเข้าใจนี่ไม่ได้ตำหนิท่านบอกทุกคนที่ดูรายการโทรทัศน์ว่าทำให้มันเหมาะแล้วก็ศึกษาเรื่องตัวเราว่ามาศึกษาซิว่าจริงๆแล้วเนี่ยโรงพยาบาลมันคืออะไรเคยวิเคราะห์ไหมโรงพยาบาลคืออะไรในสังคมเนี่ยบางทีในตัวเราเราไม่รู้หรอกฮะต้องถามอาตมาว่าโรงพยาบาลมันคืออะไรโรงพยาบาลคือผู้ให้ความหวังที่ยังเหลือโรงพยาบาลคือผู้ที่อยู่เหนือหัวคนโรงพยาบาลคือผู้ที่ตั้งอยู่ในความอดทนโรงพยาบาลคือผู้ที่ต้องผจญต่ออสุภะโรงพยาบาลคือผู้ที่สละละความบันเทิงเริงรมโรงพยาบาลคือผู้เจริญด้วยพรหมวิหารธรรมโรงพยาบาลนะคือยอดแห่งผู้บำเพ็ญทานบารมีโรงพยาบาลคือสุดยอดของคนดีโรงพยาบาลคือผู้สละชีวิตต่อชาวโลกนี่คือโรงพยาบาล2 4 6 8 9เรื่องโรงพยาบาลมันต้องถามสังคมดูโรงพยาบาลคือโรงพยาบาลคือโรงพยาบาลคือผู้ให้ความหวังที่ยังเหลือที่เขามากันมาทำไมท่านมาขอว่าเขายังอยากจะอยู่ต่อให้เขาอยู่ต่อได้ไหมผมเป็นมะเร็งระยะที่1ที่2เนี่ยขออยู่ต่อได้ไหมยังอยากยังมีเรื่องลูกเรื่องเมียเรื่องทรัพย์สินเรื่องเงินทองเนี่ยจะไปหาใครท่านก็ต้องเข้าโรงพยาบาลใช่ไหมฮะแล้วแต่สถานะเขาตัวเองเรามองแค่นี้ลองไปมองทางอะไรฮะโรงพยาบาลเอกชนใหญ่ๆใช่ท่านทางสุขุมวิทใช่ไหมท่านบินมาเพื่ออะไรท่านก็เงินทองมันมีอยู่แล้วแต่ยังอยากจะอยู่กับลูกอยู่กับเมียการตายเป็นการพลัดพรากจากสิ่งที่รักมันเสียใจทั้งสองฝ่ายไอ้คนที่จะตายก็เสียใจเพราะพลัดพรากจากของที่รักคนที่รักไอ้คนที่อยู่ก็เสียใจเพราะฉะนั้นมันเป็นความหวังของคนทั้งคู่และในโรงพยาบาลเนี่ยคือผู้ให้ความหวังที่อะไรที่ยังเหลืออยู่ควรจะภูมิใจเห็นหน้าคนไข้แต่ละคนไม่ใช่เบื่อจังเยอะจังเลยทำไมมาโรงพยาบาลนี้จังเลยเพราะเป็นของกทม.ไม่ใช่ถ้าคุณไม่มีฝีมือคนเปิดไปโรงพยาบาลอื่นแล้วลองไม่มีฝีมือสิเข้ามาตายนะฮะผ่าท้องแล้วลืมกันไกลไว้ท่านคอโรออกมานะบีบหัวจนหัวแบนนะออกมาเนี่ยหัวแบนแล้วท่านถ้าท่านไม่มีฝีมือนะเขาก็ไม่เข้าถ้าเขาไม่เข้าทางงานน้อยเมื่อไหร่เชื่อเถอะฝีมือลดประเมินตนให้ดีถ้าคนมันยังคลากอยู่แสดงว่ายามันอาจจะเหมือนกันถูกไหมท่านแต่องค์ประกอบรวมไม่ต้องพูดถึงองค์ประกอบรวมอย่างอื่นแล้วท่านเดี๋ยวค่อยคุยฟังแล้วท่านจะเข้าใจลองรักษาไม่ดีสิท่านแม้แต่ตัวท่านยังไม่เข้าเลยหนูไม่สบายพาพ่อไปเนี่ยเขาว่างั้นงี้อยู่อะไรอยู่รัชิระพยาบาลพาพ่อไปหน่อยอย่าเข้าเลยพ่อถามทำไมหนูเห็นมาแล้วตายหมดนะแล้วมึงอยู่ได้ไงลูกก็หนูอยู่เอาเงินเดือนพ่อแต่พ่อเอาไปเข้าที่อื่นเถอะแล้วเบิกเงินจะใครท่านกทม.ไหมเบิกเงินจากรัฐบาลไหมถ้ามีบัตรแล้วที่นี่ล่ะก็ในเมื่อลูกต้องมาทำงานที่นี่ก็มันห่วยแตกลูกมันถึงไม่ให้เข้าไปอบรมครูในครูในเขตกทม.นี่แหละอบรมแล้วก็พัฒนาโรงเรียนก็ถามครูคนเนี้ยลูกเรียนที่ไหนอ๋อเรียนโรงเรียนนู้นค่ะเอกชนค่ะชั้นอะไรล่ะชั้นป.3ค่ะแล้วนี่สอนถึงชั้นไหนก็จะอนุบาลถึงป.6ค่ะแล้วโรงเรียนมึงไม่เอามาเข้าเนี่ยแสดงว่าห่วยแตกมะก็มึงต้องมาสอนที่นี่พูดมึงกับกูแสดงว่าโรงเรียนนี่ห่วยแตกแล้วคนที่ทำให้ห่วยแตกคือคุณนั่นแหละเป็นคนหนึ่งสอนวิชาอะไรห่วยแตกวิชานั้นเพราะไอ้ความรู้สึกรับผิดชอบตรงนี้ท่านมันสำคัญถ้าคนน้อยลงแสดงว่าเราแย่ลงเพราะมันคนมันจำกัดมันต้องเป็นคนกทม.จำกัดไหมท่านใครเข้าก็ได้มันเก่งอะไรล่ะมันต้องดูด้วยมันต้องดูว่าเขาเข้ามาในความฝันที่ยังเหลือเขาต่อได้ไหมถ้าเขาต่อได้เขาจะรู้สึกซาบซึ้งขอบคุณที่เขามาในครั้งฮือๆเนี่ยท่านความฝันที่ยังเหลือถ้าเป็นเพื่ออะไรอุบัติเหตุเพื่อยังไม่
ถึงข่าวตายเขาก็อยากจะมีสุขภาพดีเขาที่ได้นั่งมานั่งรอบางทีเราก็เดินสะบัดตูดแบบไก่แป๊ดแป๊ดแป๊ดเดินเป็นเป็ดเชื่อบางคนเดินเก๋มากเดินยิ้มยิ้มให้เขาหน่อยสิคะแต่มาก็เดินยิ้มยิ้มเห็นใจอินโดนเราก็เป็นอย่างนี้ใช่ไหมทุกวันนี้ก็ขาไม่ดีท่านเดี๋ยวเขาดูลุกนะต้องยืน2นาทีท่านถึงจะเดินได้ขาก็ไม่ดีอาจจะไม่มาก็ไม่ได้ถ้ามาแล้วได้ใช่ไหม เพราะรับปากเขาไว้แล้วท่านมาขาเดี้ยงมาไม่กี่วันนี่ท่านแล้วจะทำไงอ่ะก็ต้องนวดก่อนถ้ามันไม่ดีก็ต้องผ่าก็ต้องดูการผ่าแล้วท่านเอาโรงพยาบาลไหนที่เขามีความเก่งเพราะฉะนั้นให้เราเข้าใจว่าเป็นความหวังที่ยังเหลือให้เราเข้าใจตามนี้ท่านผู้ชมก็เหมือนกันเมื่อท่านประชาธิบาลเนี่ยท่านต้องเข้าไปด้วยความเคารพว่าความหวังที่เรายังอยากอยู่เนี่ยนะฮะจงเคารพโรงพยาบาลและบุคลากรโรงพยาบาลหน่อยไม่ใช่เข้าไปแล้วไม่เคารพโรงพยาบาลเลยนะฮะอีลงชงเชงบนดาวาดเอ็ดอาโวยวายเคารพเขาหรือเปล่าแล้วคนไข้ที่เขานั่งรออยู่ข้างเขารู้สึกยังไงเมื่อคุณจะไปใช้สถานที่เขานะท่านผู้ชมจำไว้นะว่าคุณต้องเคารพโรงพยาบาลเพราะเขาจะให้ความหวังที่ยังเหลือต่อเราเขาไม่ใช่ขี้ข้าเราก็เป็นข้าราชการน่ะแล้วมึงเสียภาษีเท่าไหร่อ่ะคุณเสียภาษีเท่าไหร่และคุณใช้ของราชการทุกเรื่องเนี่ยภาษีที่คุณเสียตลอดชีวิตเนี่ยมันพอกับที่คุณใช้ถนนไหมที่เขาต่อไฟฟ้ามันที่เขาต่อน้ำประปาไหมที่คุณโรงพยาบาลบัตรอะไรบัตรทองใช่ไหมท่านอาตมาก็ไม่เคยใช้โรงพยาบาลนี่เป็นสิ่งที่เกียรติที่สุดปรารถนาเลยไม่จำเป็นไม่อยากเข้ามีหมอหลายโรงพยาบาลเชิญชวนอาตมาท่านอย่าลืมโรงพยาบาลผมนะบอกลืมแล้วฉันไม่อยากเข้าคือกูไม่อยากเจ็บว่าแล้วพระก็เจ็บกันงงงงแงนะหนึ่งเรื่องสุขภาพความดันโลหิตต่ำเพราะกินของไม่มีธาตุเหล็กใช่ไหมท่านความดันต่ำจะมีธาตุเหล็กก็เล่นแต่ยอดอะไรท่านยอดอะไรนะที่เขากินกับปลาสับอ่ะฮะยอดกระถินก็ฝักกระถินพระขาดโอโอดินใช่ไหมพอเล่นแต่ปลาสับเล่นแต่น้ำปลาอาหารทะเลไม่ค่อยเข้าปากพระเข้ามาก็แห้งๆท่านกินเข้าไปแค่เค็มปีเป็นโรคไตเห็นใจพระเออชีวิตพระพระอ่านมาดูอ่ะความหวังที่ยังเหลือให้เราภูมิใจและท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านว่าเข้าโรงพยาบาลเนี่ยเคารพโรงพยาบาลด้วยเคารพบุคลากรด้วยเคารพตั้งแต่จะเข้าโรงพยาบาลเลยตั้งแต่นันยามเดียวถ้าพูดจากันมาดีๆอาตมาพยายามพูดกับยามดีๆเดี๋ยวไม่มีที่จอดใช่ไหมท่านมันทำท่าถมึงถึงออกไปโน่นหลวงพ่อเขาจัดที่จอดไว้ตรงนู้นเราพยายามปฏิบัติหมดเหรอเราจะให้ลุงหน้าจอดทางไหนลูกถ้ามันบริการดีก็เดี๋ยวมันก็ได้พระเครื่องระดับเนี่ยในระดับนี้ไม่ได้พระแล้วท่านอายามเนี่ยโชคดีท่านถ้าเจอพระนะมันบริการดีหลวงพ่อครับสวัสดีครับหลวงพ่อมาทำไมครับเดี๋ยวผมจะเรียกรถให้นะครับเดี๋ยวเราเข็นเพราะว่าไอเนี่ยได้พระเครื่องดีๆท่านแล้วมันก็ไปขายกินเหล้าถึงมาเอาไปปล่อยท่านเพราะฉะนั้นไอรู้ว่าต้องมีความเคารพเพราะท่านทั้งหลายเขาเหมือนกันเราอยู่สถานะนี้ใจเขาใจเราใจเขาใจเราที่ท่านไปเรียนแพทย์เนี่ยเพราะใจเขาใจเราพระองค์ท่านก็ไม่สบายใช่ไหมเป็นโรคไตใช่ไหมท่านคนอื่นก็พลาดจากจรเราก็เป็นทหารเรือใจเขาใจเรามันจึงเกิดขึ้นอัตนาปมังเลยเอาตัวเองเป็นเครื่องวัดอะไรที่เราชอบเขาต้องชอบแน่ๆอะไรที่เราไม่ชอบเขาก็ต้องไม่ชอบแน่ๆถูกไหมฮะแล้วความตายความเจ็บความตายมันเป็นการพลาดเราก็ไม่ชอบเขาคงไม่ชอบเพราะฉะนั้นจึงเปลี่ยนแปลงชีวิตของพระองค์ให้ไปเรียนและ1อายุ2ทางการศึกษาที่เบี่ยงเบน3ฝ่ายพระกษัตริย์4โรคภัยไข้เจ็บที่ต้องต่อสู้กับมันด้วยเวลาที่ไม่รู้เพราะนั้นไอ้คำว่าใจเขาใจเราสำคัญท่านผู้ชมก็เหมือนกันใจเขาใจเรามาโรงพยาบาลแล้วก็ต้องมีความเคารพแต่ว่านี่คืออะไรผู้ให้ความหวังที่ยังเหลือผู้ที่อยู่เหนือหัวใจคนทุกคนเนี่ยนะจริงๆแล้วมนุษย์ทุกคนเนี่ยท่านเขาเข้ามาเขามีความเคารพต่อบุคลากรของโรงพยาบาลต่อแพทย์ต่อพยาบาลต่อทุกคนเพราะอะไรเพราะรักษาเขาหายแล้วจะอยู่เหนือหัวใจเขา
เราอยู่เหนือหัวใจคนไม่ใช่แค่หัวใจคนหัวนอนคนเขาอยู่ท่านใครจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ถ้าทำงานเกี่ยวกับการแพทย์พยาบาลท่านจำไว้เถอะถ้ารักษาเขาดีขึ้นหายนะเขาไหว้ทุกวันเขาไหว้ทุกวันเพราะฉะนั้นหมอชีวโกมลพัฒน์เนี่ยจริงๆแล้วท่านเป็นอยู่เป็นวรรณะที่ใต้เท้าคนเพราะแม่ท่านเป็นโสเภณีงามเมืองที่รับแขกบ้านแขกเมืองเป็นสถานที่ที่พระมหากษัตริย์ท่านเอาไว้รับแขกบ้านแขกเมืองพระมหากษัตริย์ก็แปลกท่านกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรแบ่งวรรณะกันถ้ามีลูกข้ามวรรณะเป็นจันทานลูกกษัตริย์ไปได้กับลูกวรรณะต่ำสุดใช่ไหมแทนที่นะลูกแทนที่จะดึงมาเป็นหม่อมเจ้าหม่อมราชวงศ์แบบคนไทยใช่ไหมท่านกลายเป็นคนจันทานเอาแปลกไหมถ้วยชามกินกันไม่ได้แต่เวลาพระมหากษัตริย์เดินทางมาผู้หญิงนะวรรณะต่างขวาเอามารับแขกได้ปาลาดนะท่านกินไม่ได้แต่กามได้ปากแปลกไหมแปลกอาตมาคิดว่าแปลกมันแบ่งวรรณะกันไม่จริงแล้วก็ไอ้วัวควายที่กินล่ะพืชพันธุ์ที่ปลูกใครปลูกฝีมือใครปลูกกษัตริย์ปลูกเองไหมแต่กษัตริย์กินไหมกินถ้ากินฝีมือคนจันทานกินทําไมแบ่งกันเองอ่ะท่านแบ่งกันแบบตามบ้านน่ะใช่มั้ยไม่ยอมให้คนใช้กินข้าวนั่งโต๊ะด้วยไม่ได้เป็นคนใช้ต้องกินทีหลังเปล่ามันกินก่อนมึงแล้วถ้ามันไม่กินมันจะชิมได้เหรอมันจะมีอาหารมื้อนี้เหรอก็กินขี้ปากคนใช้ใช่มั้ยท่านแล้วคนรับใช้แม่บ่มแม่บ้านมันใช้ช้อนมันชิมทีมันล้างมั้ยไม่ล้างแล้วมันเปล่าในทัพพีนะท่านนะมันไม่หยิบช้อนหรอกถ้าอาตมาทําเนี่ยจะต้องมีช้อนเรียงไว้ชิมทีช้อนแล้วก็เอาน้ําใส่ถ้วยไว้เอาน้ําใส่ถ้วยไว้เวลาจะชิมก็เอาช้อนมานะตักในทัพพีแล้วชิมชิมเสร็จก็เอาช้อนวางล้างน้ํานี่แม่ครัวมันทําเงี้ยขี้ฟันก็เลยลงไปในหม้อนะแล้วมันก็ชิมชิมแล้วขี้ปากมันก็ลงแล้วชิมหมดทัพพีมั้ยท่านขึ้นทัพพีหมดมั้ยมันก็ใส่ต่ออีกคุณนายทั้งหลายนะคุณหญิงทั้งหลายคุณชายทั้งหลายก็นึกว่าอีนี่คนต่ำชั้นกินน้ำลายเขาทั้งนั้นพูดกับเขาดีๆท่านผู้ชมทั้งหลายที่ดูเหมือนกันกับคนรับใช้พูดกับเขาดีๆประนีประนอมกับเขาไว้สอนให้เขาทำอาหารเป็นไปซื้อวิดีโอให้เขาดูอยากจะกินอาหารดีๆต้องซื้อวิดีโอมาให้แม่บ้านมันดูใช่ไหมฮะดูแล้วนะฮะแม่บ้านที่เป็นพม่าเป็นมอญมันไม่รู้มันเขียนภาษาไทยไม่เป็นแต่มันจำได้ไหมท่านมันก็จำได้แล้วเราก็จะได้กินดีๆพูดไปดีนะมันถุยน้ำลายใส่ชามแล้วไปเสิร์ฟนะมันได้กินๆมานี่ลูกเรานั่งกินข้าวด้วยกันไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะเธอหน้ายังไงแกก็กินก่อนฉันอยู่แล้วนะฮะมานั่งกินด้วยกันดีกว่าง่ายๆดีกินด้วยกันเนี่ยนะถ้ามันใส่ยาพิษมามันก็จะกินเข้าไปด้วยถ้ามันถุยน้ำลายมาก็จะไม่กล้ากินถ้าชวนคนใช้แล้วคนใช้ไม่กินแสดงว่าเราดุมากเกินไปชวนคนใช้ถุยน้ำลายใส่หรือใส่ยาพิษอย่าไปดุนะจะมาบอกเสมอว่าคนใช้พระเจ้าบอกให้เกียรติให้มีกินให้มีอยู่ให้มีความรู้เปิดโอกาสให้มีคู่เบียดให้ออกงานที่มีเกียรติและให้ออกงานให้เข้าไปมีการละเล่นมีความสนุกมันต้องอย่างนั้นท่านการเลี้ยงคนใช้มันก็ต้องเลี้ยงเป็นนะพระดุษครับหมอชีวกมลพัฒน์พอออกมาแล้วแม่เป็นโสเภณีแม่ก็ต้องเอาไปทิ้งฮะถ้าเป็นผู้หญิงเอาไปเป็นโสเภณีต่อได้แต่ผู้ชายต้องทิ้งถือว่าเกิดมาเป็นคนจันทานแต่พระมหากษัตริย์ท่านไม่ได้คิดงั้นท่านคิดแบบพุทธเจ้ามนุษย์ไม่มีจันทานท่านก็เลยเก็บเอามาเลี้ยงเลี้ยงแล้วพอโตขึ้นท่านก็สอนชีวกมลพัฒน์กมลพัฒน์เนื่องจากสภาพเรายังเปลี่ยนแปลงทั้งประเทศไปได้ประเทศเราเปลี่ยนได้แต่ประเทศอื่นเปลี่ยนไม่ได้วิธีการเดียวที่จะลบประวัติเธอได้เธอต้องไปเรียนแพทย์แพทย์เท่านั้นที่จะลบประวัติเธอได้กมลพัฒน์ก็ไปเรียนแพทย์เดินทางไปเรียนแล้วก็ต้องรู้ด้วยนะว่าเธอเป็นลูกคนจันทานสถานภาพเธอเป็นคนจันทานแต่พระมหากษัตริย์ฝากไปเรียนอาจารย์มาเวลานี้ต้องรับไหมถ้าพระมหากษัตริย์ฝากมาต้องรับไหมรับไหมถ้าไม่รับอ่ะหรือตึกทิ้งเอาชื่อออกใช่ไหมท่านพระมหากษัตริย์ฝากต้องรับถึงแม้แต่ต่างเมืองต้องรับ
แต่ช่วงมาสำนึกเสมอลูกคนจนคนแค้นสัญชาติอาแผงลิกาเพศประเสริฐลูกคนง้ออา

อดผมเป็นเมธีชนิดตั้งมุ่งมั่นในการเรียนจนอาจารย์บอกมาที่วงคมรพัฒน์พาน้องๆไปดูสิจะต้องซ่อมอาคารสถานที่บางแล้วล่ะไปหาไม้หาไร่มาซ่อมแต่มีข้อแม่นะเธอเรียนแพทย์ไม้อะไรที่เป็นยาเหยียบย่ำไม่ได้ไปดูพาลูกน้องไปกลับมา7วันกลับมาท่านไม่ได้อะไรติดมือมาเลยอาจารย์ถามอ้าวทำไมไม่ได้อะไรติดมือมาบ้างล่ะคือว่าผมไม่เห็นว่าอะไรที่ไม่เป็นยาครับตั้งแต่รากไม้ถึงใบหญ้าถึงนู่นเป็นยาหมดและต้นบางต้นเป็นยาเหมือนกันไหมท่านต้นบางต้นรากก็เป็นยาชนิดหนึ่งใช่ไหมท่านเปลือกเป็นยาชนิดหนึ่งนะเนื้อเป็นยาชนิดหนึ่งเป็นยาชนิดหนึ่งดอกเป็นยาชนิดหนึ่งไม่เหมือนกันเหมือนกินสะเดาเลยท่านนั่นนี่น่าสะเดาไหมนั่นนี่น่าสะเดานะธันวาปลายธันวามกราคมพาหน้าสะเดาลวกแล้วต้องลวกดอกด้วยใช่ไหมท่านต้องกินดอกด้วยเพราะดอกเป็นยาถ้ากินแต่ใบก็ได้แต่ความขมกับนะแก้ไขนิดหน่อยแต่ดอกมันมีคุณค่าอะไรแล้วปลาดุกก็ปลาดุกกรอบๆไปสั่งมาน้ำปลาหวานก็ไม่ต้องใช้น้ำพริกเผาท่านนะก็ยังไม่ได้ฉันเลยนะเนี่ยท่านหลายปีมาแล้วนะลวกๆให้ดีแล้วก็อะไรตัดแล้วเอาใบรองตรงกลางเอาดอกโรยข้างบนเพื่อพระฉันจะได้หยิบเงี้ยนี่พระมานั่งรูดเงี้ยน้ำหยดแม่แม่แม่หยดไปถึงเนี่ยที่ผ้าสบงของท่านเพราะลำบากมากโยมนี่แปลกมันนึกว่าพระเป็นโยมมั้งแล้วจะไปคุยกับพระชอบท่านคะเป็นไงบ้างท่านฉันนี่หน่อยสิมานั่งเฝ้าบอกแล้วพระจะกินได้ไหมเนี่ยไปหาผู้ชายไว้คนหนึ่งที่มันรู้จักครัวหนึ่งวงต่อหนึ่งคนพอประเคนเสร็จแล้วหันหลังให้พระเลยนี่มาคุยไอ้นั่นอธิบายพระอ้าปากเนี่ยเคี้ยวก็ไม่ได้ก็ต้องวางช้อนแต่ธรรมเนียมพระมหากษัตริย์ท่านก็มีธรรมเนียมอยู่อย่างคือถ้าไปงานหลวงใช่ไหมท่านจะทรงอังคาดพระรู้จักอังคาดไหมคือเวลาพระฉันนั่งฉันเสร็จแล้วประเคนสำรับเสร็จแล้วเนี่ยทรงประเคนเสร็จแล้วจะมีพระมหากษัตริย์หรือคุณนักคุณนางมานั่งเขาเรียกอังคาดพระคอยดูว่านั่นอะไรบ้างบางทีพระก็ไม่ได้ฉันแล้วท่านก็พระราชามหากษัตริย์เจ้าฟ้าชนดินมานั่งข้างหน้าจะฉันได้ไหมท่านกลับมาท้องร้องโครกคราโครกคราวันนั้นจะเข้าวังนะช้าๆต้องอัดให้เต็มที่จริงๆพระก็จะรู้กันพระใหญ่จะรู้เร็ววันนี้จะเข้าวังนะฉันอาหารสำหรับพระราชทานนะฮะทางงานหลวงนะท่านนะฮะทางงานหลวงไม่ว่าจะในวังหรือนะฮะที่ตามวัดต่างๆฮะที่มีโกรธพระราชทานเพลิงศพอะไรนะในพระบรมชนุเคราะห์เสร็จเช้าๆตั้งเล่นให้เต็มที่จากเคยฉันโมงเช้าครึ่งใช่ไหมท่านตั้งเลื่อนมาเป็น9โมงงั้นคุณจะว่างเว้นอาหารไปอีก18 19 20 21ชั่วโมงแต่ก็เป็นธรรมเนียมแต่ส่วนพวกเราเป็นชาวบ้านนั้นอย่าไปคุยกับท่านถามท่านเรื่องอาหารก่อนพอประเคนเสร็จแล้วเอาคนไว้ดูแลท่านแล้วหันหลังให้ท่านเลยหรือไม่ท่านเคาะจานหลวงพ่อถ้าไม่มีอะไรเคาะจานให้ดังๆนะคะอะไรก็ว่าไปฮะภาวนาไว้มานั่งไปนั่งมาพระไม่ได้กินแล้วท่านอ้าปากค้างนั่นแหละอาตมาละเกียจจริงๆแล้วท่านชอบคุยเรื่องกินเนี่ยเวลากินเนี่ยนี่แค้นนะเนี่ยถึงได้มาบ่นๆนะท่านแต่ไม่ได้แค้นละให้รู้จักธรรมเนียมบ้างอามะก็ไปเรียนไม่มีอะไรเลยที่ไม่เป็นยาอาจารย์นั่งฟังทำหน้าเครียดออกได้แล้วเอาทำไมต้องไล่ผมออกอ่ะคนเราถ้ามองอะไรไม่เป็นยาทุกอย่างเป็นยาหมดแสดงจบยังจบแล้ววิชาพาตรงพาตัดจบมาหมดแล้วก็มองไม้ทั้งป่าเป็นยาหมดนะทั้งยาพิษยาแก้กันอะไรกันท่านมันจะไม่เก่งได้ไงใช่ไหมท่านจบแล้วก็กลับยังไม่รู้ว่ามันอยู่หนูหกคนยังไงฮะกลับไปเสร็จแล้วไปถึงเมืองหนึ่งได้ยินข่าวว่าเศรษฐีเป็นโรคปวดหัวมานานมากหมอไหนก็รักษาไม่หายหมอชีวก็สืบๆดูเมื่อสืบดูแล้วก็ไปขอตรวจบอกเป็นหมอแล้วหมอหนุ่มๆเนี่ยเขาจะเชื่อไหมนี่จบหมอป้าสองคนเนี่ยฮะท่านผู้ช่วยจบหมอป่าวพยาบาลก็สืบดูแล้วหมอหนุ่มๆเขาจะเชื่อไหมไปขอรักษาได้ไหมเขาเชื่อไหมท่าน

วันที่ชกกุมารพัฒน์พยากรณ์ว่าเด็กผู้นี้เด็กอายุ5วันเนี่ยจะออกบวชเท่านั้นและตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเท่านั้นเป็นศาสดาของโลกมีใครเชื่อไหมไม่เชื่อท่านอย่านึกว่าเด็กเนี่ยเก่งแล้วก็เชื่อนะฮะต้องพิสูจน์ฝีมือให้ได้อาตมาไปเทศน์สมัยก่อนเทศใหม่ๆท่านไปงานหนึ่งท่านผู้ใหญ่ทั้งนั้นเลยไม่ได้บอกงานอะไรบะเหอะบะหะเลยไปแทนเขาด้วยแล้วเขาไม่ได้บอกเนี่ยพอเขาเจอแล้วเขานั่งเนี่ยเขาจะมานั่งฟังพระระดับรองสมเด็จเทศแต่มาหาหน้าแหลมหูกลางสมัยก่อนหน้าตายังไม่ดีเท่านี้ท่านเพราะจะมาหน้าตามจะดีตามวันตามคืนใช่ไหมใช่ไหมแต่ก่อนฉันหน้าตาไม่ค่อยดีนะฉันจะหน้าตาดีขึ้นเรื่อยๆแปลกเหมือนกันนะฮะถ้าหน้าตาดีตอนเป็นหนุ่มๆนะโดนเขาเหมือบไปนานแล้วท่านจริงๆนะตอนนี้มันไม่น่าเขาเหมือบแล้วน่าอ้วกเขามองเงี้ยแล้วเวลาเทศมันไม่ประนมมือด้วยคนใหญ่ๆตัวโตมาแล้วอายุของเรามันน้อยกว่าเขาเนี่ยเจ้าภาพก็ไม่ยินดีด้วยนะนึกในใจงานหนักละกูนึกในใจงานหนักงานหนักงานนี้งานหนักเหมือนพระอะไรพุทธเจ้าไปเทศโปรดปัญจวัคคีย์ใช่ไหมท่านปัญจวัคคีย์ก็นั่งอย่างเงี้ยแล้วมองก็มองอย่างเงี้ยลองดูซิข้างๆมันจะประนมมือไหมพุทธเจ้าก็นั่งเทศต้องเอาให้ประนมมือให้ได้เทศจะประนมมือท่านเทศจะมาประนมมือกันหมดไอ้รู้สึกใหม่ๆก็ก้มหน้ามองเงี้ยตาหลังนั่นแหละตาหลังติดงานตลอดเพราะนั่นหมอเชื่อความพัดไม่มีใครเชื่อท่านจำว่าเด็กๆต้องพิสูจน์ฝีมือให้เขาดูก่อนถ้าเขาไม่เชื่ออย่าเสียใจนะทุกคนนะฮะอย่าเสียใจพิสูจน์ฝีมือเขาดูก่อนเรามีฝีมืออย่าเพิ่งไปท้อใจเมื่อเขาตำหนิก็เขายังไม่เห็นฝีมือในการปฏิบัติงานเหมือนกันนะวิทุรบัณฑิตนะสอนลูกหลานก่อนที่จะไปกับที่จะโดนจับตัวไปกับยักษ์เพราะว่าการปฏิบัติงานนั้นนะถ้ายังไม่ได้แสดงฝีมือพระมหากษัตริย์ย่อมจะไม่ทรงเลื่อนแต่งตั้งตำแหน่งเรื่องเงินเดือนให้จำเป็นอย่างยิ่งต้องแสดงฝีมือให้เป็นที่ประจักษ์ต่อพระเนตรพระกันเสียก่อนต้องมีฝีมือเสียก่อนขอไปรักษาเศรษฐีบ่จะรักษาได้เมียบ่จะรักษาได้หรือได้จบมาและเอาชีวิตประกันปิดห้องเลยล็อกกุญแจเลยถ้ารักษาไม่หายนะไม่ต้องปล่อยตัวข้างนอกถ้าตายขึ้นมาละยอมติดตารางแต่เป็นวิธีการผ่าตัดเพราะดูแล้วว่าเป็นพยาธิในสมองเป็นพยาธิในสมองแต่มีข้อแม้ข้อเดียวว่าเศรษฐีจะสามารถนอนได้ถึง7ปี7เดือน7วันไหมเศรษฐีบอกโอ้โหทรมานมานานเงินทองก็เยอะแล้วเศรษฐีไม่ใช่อายุมากมาหลายท่านนอนได้7ปี7เดือน7วันนะเพราะเกี่ยวกับสมองต้องผ่าสมองได้แน่นะแน่ก็ผ่าตัดสมองดึงพยาธิออกท่านพยาธิมันเข้าสมองได้ไหมได้ตอนนี้พยาธิสุนัขเข้าได้ไหมท่านพยาธิหมาเข้าได้ไหมใต้ผิวหนังได้ไหมเจาะปอดได้ไหมท่านที่ไปจูบกับหมานอนจมูกเกยกันเนี่ยพยาธิหมาไหมครับปริ๊ดยานะท่านนะยาต้องระวังด้วยแล้วว่างๆก็ใครเลี้ยงหมาก็เอาละเอายาไปฉีดใช่ไหมท่านฆ่าเชื้อฆ่าเห็บอะไรต่างๆที่มันอยู่ตามพื้นมันเกาะตามผนังตามผ้ามังผ้าม่านไม่ได้อาตมาไม่ได้เลี้ยงหมานะแต่ต้องฉีดยาเพราะมันอะไรมันสปริงตัวเข้ามาในคณะเราอะอะไรนะหมัดใช่ไหมท่านปังแล้วดูหมัดมันกระโดดแต่ละทีแต่เห็บก็มากองไอ้ตรงนะต้องเอายาให้เด็กเอายาไปกำจัดอันตรายท่านให้มาดูผ่าตัดเสร็จโอ้โหท่านประตูยังล็อกอยู่นี่เข้าได้แต่ห้องน้ำเขาอาหารมาส่งกลับไปได้ถ้าเขาไม่รอดพอได้สัก8วันเท่านั้นแหละท่านเศรษฐีร้องแล้วไม่ไหวนอนไม่ไหวหมอนอนไม่ไหวแล้วตายซะดีกว่าถ้าต้องนอนถึง7ปี7เดือน7วันเนี่ยตะโกนเสียงดังมาช่วยกันพาเขาปลดเครื่องตรึงออกซะคนเราถ้าผ่าสมองและแหกปากได้เสียงดังแสดงว่ามันหายแล้ว

0: ก็เลยบอกว่าความจริงมันไม่ถึงหรอกแค่7วันก็หายแล้วแต่ต้องอะไรเอาระยะทางนี้เพื่อสร้างความอดทนให้กับท่านล่วงหน้าได้เงินเท่าไหร่ท่านเศรษฐีตั้งกราบหมอไม่เอาตังค์ด้วยเป็นเหตุที่หมอไม่เอาตังค์สมัยก่อนกับท่านขอให้มึงไหว้ลูกจันทานอย่างกูต่อไปรักษาพระมหากษัตริย์ต่อไปนี่คือหมอนี่คือพยาบาลพี่ท่านให้รู้ว่าสถานภาพของพยาบาลคืออะไรผู้ยืนหนูหัวใจของคนผู้ตั้งอยู่ในความอดทนต้องอดทนไหมท่านอดทนแต่ละคนเนี่ยเจ้าใหญ่นายโตมานะฮะผู้ลากมากดีมาก็จู้จี้อีกอย่างนึงใช่ไหมไอ้คนเถื่อนมาก็อีกอย่างนึงไอ้คนมีเส้นมาก็อีกอย่างนึงแล้วมันนอนตรงเวลาไหมพยาบาลนอนตรงเวลาไหมไม่ตรงเวลาแล้วรู้ไหมการนอนไม่ตรงเวลาเนี่ยอะไรมันเกิดขึ้นกับชีวิตท่านกินข้าวตรงเวลาไหมเจอกับลูกตรงเวลาไหมเมื่อกินข้าวไม่ตรงเวลาสุขภาพเป็นไงดีไหมท่านหมอโรงพยาบาลสุขภาพไม่ดีท่านตำรวจนะหมอเพราะไม่ตรงเวลาตื่นก่อนและนอนหลังคอยเฝ้าฟังบรรหารแสดงตรัสใช้ระวัยระแวงระวังสับรับสั่งสาร อยู่ทำงานแบบข้าราชการธรรมดาเนี่ยดีที่สุดท่านเช้าก็ชามเย็นก็ชามเช้าก็ชามมิ่งรู้จักชามมิ่งไหมแต่งหน้าทาปากพอ3:30ก็เข้าห้องน้ำแปรงฟันแล้วก็แต่งเขียนคิ้วทาปากจะเลิกงานแล้วแต่แพทย์พยาบาลทำได้ไหมท่านไม่เป็นเวลาเพราะฉะนั้นท่านต้องอดทนร่างกายต้องอดทนต้องเรียนรู้สุขภาพในการมีสวัสดิการต่อแพทย์พยาบาลใช่ไหมท่านต้องอยู่ในระดับที่สูงอาตมาก็มีส่งเด็กเรียนอยู่คนเนี่ยมาทำงานที่วชิระเนี่ยท่านชื่ออโยกอยู่ห้องจ่ายยาเดี๋ยวมันชื่อเล่นๆชื่ออโยกยังไม่รู้ชื่อจริงมันเลยนะท่านส่งตั้งแต่จบปริญญาตรีมันจบปริญญาโทมันอยู่ที่เนี่ยเห็นว่าแม่มันเป็นโรคมะเร็งนั่นแหละบอกต้องอดทนลูกถ้าไปต่างจังหวัดมันก็ได้แต่มันไกลความเจริญอยู่กินก็ลำบากใครอยู่ห้องจ่ายยาไม่รู้มันชื่อไอ้หยกไอ้หยกตัวใหญ่ๆหน่อยยังไม่รู้จักชื่อจริงมันเลยท่านประหลาดมั้ยส่งเด็กมาหลายคนแล้วท่านไม่รู้จักชื่อจริงมันสักคนนึงแต่ส่งจบปริญญาตรีปริญญาโทหมดท่านพ่อกับแม่มันฉันยังไม่รู้จักเลยชื่ออะไรเดี๋ยวนี้ยังไม่รู้จักชื่อแม่มันนะชื่อพ่อชื่อมันไม่รู้จักท่านนั่นต้องยืนในความอดทนท่านเพราะนั้นต้องมีสวัสดิการพิเศษสำหรับพวกเราลองไปคิดกันดูนะคิดกันดูเป็นแค่มนุษย์เงินเดือนธรรมดานะมันจะได้เดือนเท่าไหร่ท่านและการประกันสุขภาพของแพทย์พยาบาลงานต่อคนไข้ต้องมีการประกันที่สูงสุดท่านต้องประกันละมีการประกันที่สูงสุดมีความรับผิดชอบต่อครอบครัวเขาสูงสุดเพราะเขาต้องอดทนต้องผชนต่ออสุภะมีสิ่งใดสวยงามบ้างคนเข้าโรงพยาบาลอ่ะอันนี้ก็เน่าอันนี้ก็เสียมากรอฟันมันแปลงฟันได้ไหมท่านมันรักษาฟันมันนั่นไปแปลงฟันเพราะมันปวดฟันใช่ไหมท่านปากมันโอ้โหเหม็นปากยังกระสบก็มันปวดฟันมันไม่ได้แปลงฟันเอาแค่หมอฟันก็แล้วกันท่านแล้วฟันเน่าเหม็นไหมท่านเหม็นจะตายชักไปแล้วอย่างอื่นนี่นะท่านมีแต่สิ่งที่เป็นอสุภะเท่านั้นเพราะฉะนั้นท่านต้องเผชิญต่ออสุภะท่านก็ต้องทำใจใช่ไหมท่านและอสุภะที่สำคัญที่สุดคืออะไรท่านคือโรคภัยไข้เจ็บที่มันติดมาท่านจะทำยังไงที่มันติดมาเนี่ยต้องเผชิญนะท่านนะเพราะฉะนั้นท่านต้องทำตัวแบบอะไรฮะอาตมาเคยสงสัยเหมือนกันนะไหนใครเป็นหมอมายกมือสิเป็นหมอไม่มีเลยเนี่ยเพิ่งรู้ตัวหมอแล้วคะด้านไหนหนูด้านไหนหมอฟันแย่ท่านมันดีแต่ข้างหน้าเพราะเป็นเด็กขาดสารอาหารแคลเซียมน้อยไงเมื่อแคลเซียมน้อยเรากินแต่พริกท่านกะปิก็ไม่ค่อยได้กินบ้านนอกไม่ค่อยมีใช่ไหมปลาล่าก็ไม่ค่อยได้กินปลาล่ามีแคลเซียมไหมปลาเจ้าปลาแห้งเล็กๆปลาชิงช้างปลาอะไรมันแคลเซียมเท่านั้นแหละเมื่อแคลเซียมไม่ดีตอนอายุเยอะฟันจะแย่
1: ความสามัคคีนี้เป็นคุณธรรมสำคัญประการหนึ่งซึ่งหมู่ชนอยู่รวมกันจำเป็นต้องมีต้องถนอมรักษาและต้องนำมาใช้อยู่สม่ำเสมอร่วมกันทำงานด้วยความตั้งใจดีด้วยความสามัคคีความรู้ความสามารถและด้วยความคิดที่สร้างสรรค์งานก็สำเร็จสมบูรณ์ตามประสงค์ทุกอย่างค่ะการเทศนาธรรมในตอนสุขกับงานยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะสามารถรับชมได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ต้องลาไปก่อน

0: องทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเม้าเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
1: ว้าวเม้าสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเม้ามอยเม้ามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยจ้ะเม้านภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่เขาว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างอะไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
0: ณธนาคาร
1: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
0: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
1: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
0: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
1: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
0: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
1: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราก็ได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
1: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
0: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
1: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นเหรอคะ
0: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
1: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
0: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างว่าวสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วก็มีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทิร์มฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเม้าก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนให้ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
1: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเม้านะพาเห็นด้วยจ้า
0: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นและรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
1: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ
2: คุณมีความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกธีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณ

ขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดียเซิร์ชเอนจินและทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ godaddy.com

0: ัญหาตัวเองไม่เจอเป็นปัญหาที่หลายคนกังวลใจค่ะแต่ไม่มีใครที่จะสามารถไขปริศนานี้ได้นอกจากตัวเราเองพี่เมย์อยากจะชวนน้องๆมาออกแบบชีวิตวัยเรียนผ่านกระบวนการคิดแบบนักออกแบบในวิชา Design Thinking for Student Life กับพี่เมย์ศรีพัฒนาสกุลค่ะสวัสดีค่ะพี่เมย์ศรีพัฒนาสกุล CEO ของบริษัทลูกคิดค่ะพี่เป็นอดีตดีไซน์ลีดเดอร์ที่ Stanford D School แล้วก็เป็นผู้แปลหนังสือ Designing Your Life วันนี้จะมาขอชวนน้องๆออกแบบชีวิตวัยเรียนด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบหรือว่า Design Thinking ผ่านวิชา Design Thinking for Student Life ค่ะพี่เมย์จะชวนทุกคนสวมหมวกนักออกแบบซึ่งมีคอนเซปต์สำคัญ Heart Head Hand โดยจะมีวิธีและอุปกรณ์ที่จะช่วยให้น้องๆได้เข้าใจตัวเองวิเคราะห์ทางเลือกและทดลองปฏิบัติตามได้ค่ะมีบทสัมภาษณ์จากดีไซน์ติงเกอร์รุ่นพี่ที่จะมาแชร์ประสบการณ์เชิงลึกถึงการค้นหาอาชีพที่ถูกใจและพัฒนาทักษะต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดรวมถึงแนะนำ Growth Mindset กรอบความคิดแบบเติบโตที่จะช่วยพลิกมุมมองให้น้องๆได้เห็นโอกาสใหม่ๆที่กว้างไกลกว่าเดิมค่ะคุณพ่อคุณแม่คุณครูที่ดูวิชานี้ก็สามารถใช้แนวคิดนี้ไปปรับใช้กับลูกๆแล้วก็ลูกศิษย์ได้เช่นเดียวกันค่ะ
1: ตอนที่พี่อายุเท่าน้องๆนะคะมีความตั้งมั่นตั้งแต่ม .3 ม .4 เลยว่าเราอยากจะเป็นจิตแพทย์อยากจะเป็นหมอนะคะพอเริ่มต้นเข้าสู่โลกของการเรียนสายวิทย์นะคะส่วนหนึ่งก็เจอว่าการทำงานในห้องแลบเนาะการได้เรียนรู้วิชานี้เจาะลึกมากขึ้นเช่นชีววิทยาเนี่ยเราเริ่มรู้สึกอึดอัดกับสิ่งที่เราเรียนเนาะรู้สึกว่าไม่ชอบรายละเอียดที่มันจะต้องลงเยอะแล้วก็การที่เราต้องนั่งอ่านทำงานอยู่ในแลบแล้วก็ไม่ได้เจอผู้คนนะคะก็เริ่มมาสะท้อนคิดว่าเอ๊ะจริงๆเราจะชอบงานนี้จริงหรือเปล่าพอได้ไปฝึกงานเนาะได้เจอคนเยอะขึ้นในสายงานที่เกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจมากขึ้นก็ค้นพบตัวเองว่าจริงๆเป็นคนที่ชอบทำงานกับคนเยอะๆได้เจอคุยกับคนเยอะๆได้คิดอะไรใหม่ๆในทุกวันไม่ชอบงานที่เหมือนเดิมซ้ำๆนะคะซึ่งงานที่ทำอยู่ทุกวันนี้เนี่ยก็เป็นงานที่ยังได้เข้าไปทำงานกับในโรงพยาบาลบ้างได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ออกแบบประสบการณ์ให้กับคนไข้ผู้ป่วยแต่ไม่ได้เป็นในมุมของคุณหมอแล้วก็เป็นสิ่งที่รู้สึกว่ามีความสุขมากเลยเพราะว่าได้คุยกับคนเยอะๆได้เข้าใจความต้องการคนไข้ความต้องการของพยาบาลความต้องการของพี่ๆหมอซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยถามว่าย้อนกลับไปในสมัยมัธยมเห็นไหมว่าจะเป็นอาชีพที่ทำอยู่ก็อาจจะบอกว่าไม่ได้เห็นชัดเจนตั้งแต่ตอนนั้นแต่เป็นสิ่งที่ค่อยๆเรียนรู้แล้วก็ต่อยอดมาเรื่อยๆค่ะที่มหาวิทยาลัย Stanford นะคะมีการปรับใช้กระบวนการ Design Thinking กับเรื่องของชีวิตอย่างจริงจังพอสมควรเลยค่ะมีอาจารย์2ท่านนะคะชื่อว่า Bill Burnett กับ Deb Evans นะคะอาจารย์ทั้ง2ท่านเป็นอาจารย์ที่อยู่ที่ Stanford D School สังเกตว่านักเรียนส่วนใหญ่ก็ไม่ได้รู้หรอกว่าตัวเองอยากจะเรียนอะไรต่อทำงานอะไรต่อแม้ว่าจะอยู่ในวัยมหาลัยแล้วก็ตามนะคะอาจารย์ทั้ง2ท่านก็เลยปรับใช้กระบวนการ Design Thinking มาใช้ในการแนะแนวน้องๆในมหาลัยตอนที่เริ่มที่จะวางแผนชีวิตว่าจบปี3ปี4ไปแล้วจะไปต่ออะไรดีกลายเป็นเวิร์กช็อปที่โด่งดังไปทั่วโลกจัดเวิร์กช็อปเพื่อเข้าใจตัวเองหลายที่ทั่วโลกแล้วก็เป็นหนังสือ Designing Your Life ที่เมย์กล่าวถึงไปในตอนต้นนะคะวิชาออกแบบชีวิตด้วย Design Thinking หลักสูตรนี้นะคะถูกออกแบบมาเพื่อที่จะทำให้น้องๆได้เรียนรู้ที่จะเข้าใจตัวเองฟังเสียงหัวใจตัวเองแล้วก็ลองดูซิว่าเราสามารถออกแบบทางเลือกใหม่ๆให้กับชีวิตได้ยังไงบ้างแล้วก็สุดท้ายแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดในการที่จะเริ่มออกแบบชีวิตได้การเริ่มวางแผนการทดลองลงมือทำอะไรใหม่ๆที่จะทำให้เราได้สามารถเรียนรู้แล้วก็รู้จักตัวเองมากขึ้นค่ะวิชานี้ส่วนตัวคิดว่าไม่ได้น่าจะเป็นประโยชน์กับน้องๆเฉพาะในวัยเรียนอย่างเดียวนะคะแต่ว่าอาวุธความคิดแล้วก็กรอบแนวคิดจากวิชานี้นะคะน่าจะ

นี้ไปแนะแนวเด็กๆที่ดูแลอยู่ได้ค่ะรวมถึงสามารถปรับใช้กับตัวเองได้เช่นกันเพราะว่าการออกแบบชีวิตเหมาะสำหรับทุกคนเหมาะสำหรับทุกวัยแล้วก็ชีวิตเราเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเป็นการเรียนรู้ที่ไม่จบนิ่งนะคะน้องๆที่เลือกที่จะมาเรียนหลักสูตรนี้นะคะคงอาจจะอยากได้คำตอบในใจว่าเอ๊ะชีวิตเราจะไปยังไงดีเรียนอะไรดีนะทำอาชีพอะไรดีจริงๆวิชานี้อาจจะไม่ได้คำตอบนั้นกับน้องๆ นะคะเพราะว่าทุกวินาทีที่เราเรียนวิชานี้กันอยู่เนี่ยโลกข้างนอกก็เปลี่ยนไปตลอดเวลาหลายอย่างที่เป็นจริงอยู่ในวันนี้ในอนาคตก็อาจจะเปลี่ยนไปอาชีพที่ทุกวันนี้เป็นที่นิยมมากเลย10ปีข้างหน้าก็อาจจะไม่ใช่อาชีพที่ทุกคนรู้จักแล้วก็นิยมต่อไปแล้วโลกเปลี่ยนไปตลอดเวลาสุดท้ายแล้วการออกแบบชีวิตไม่สามารถให้คำตอบกับเราในวันนี้ได้แต่ว่าเป็นกระบวนการที่จะต้องเกิดการเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวไปเรื่อยๆค่ะนอกจากโลกจะเปลี่ยนไปแล้วนะคะสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนไปตลอดเวลาเช่นกันก็คือตัวเราเองค่ะแต่ละวันเราก็เจอโลกที่เปลี่ยนไปมีประสบการณ์ที่หลากหลายมากขึ้นเราในวันนี้กับเราอีก5ปีข้างหน้าก็อาจจะเป็นคนละคนกันมีความชอบมีบริบทชีวิตที่แตกต่างกันไปอย่างสิ้นเชิงเพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกเลยนะคะที่เราในวันนี้อาจจะชอบอาชีพใหม่ที่ต่างไปจากเดิมสนใจสายการเรียนใหม่ที่ต่างไปจากเดิมไม่แปลกเพราะว่าชีวิตของคนเราเปลี่ยนแปลงกันได้ค่ะเพราะชีวิตไม่ใช่เส้นตรงนะคะแต่ว่าเป็นเขาวงกตที่ยืดไปมาหลักสูตรนี้พวกเราเลยตั้งใจออกแบบมาเพื่อที่จะให้น้องๆไม่ใช่แค่หาคำตอบให้กับตัวเองแต่ว่าสามารถออกแบบแผนที่แล้วก็เข็มทิศในการเดินทางเพื่อที่จะรู้ว่าความชอบของตัวเองที่เปลี่ยนไปบริบทของชีวิตที่เปลี่ยนไปเราจะเดินทางก้าวไปข้างหน้ายังไงดีเราจะทำให้น้องๆได้เห็นโอกาสในการที่จะเข้าใจตัวเองมากขึ้นจะมีเครื่องมือและวิธีการยังไงที่จะทำให้เราได้รู้จักตัวเองมากขึ้นอันที่หนึ่งนะคะอันที่สองทุกคนน่าจะได้โอกาสในการคิดหาทางออกลองออกแบบทางเลือกให้กับตัวเองแล้วก็สุดท้ายลองออกแบบการทดลองที่อาจจะทำให้เราได้รู้จักตัวเองมากขึ้นค่ะเมย์เองเคยเป็นวิศวกรเคยเป็นพนักงานธนาคารเคยเป็นผู้ประกอบกิจการเคยเป็นอาจารย์หลายอย่างเกิดขึ้นในชีวิตแล้วจุดหลายๆจุดก็ต่อกันโดยที่เราก็ไม่ได้วางแผนเอาไว้ก่อนเลยเพราะฉะนั้นหลายๆอย่างในชีวิตอาจจะไม่ได้เหมือนที่น้องๆคิดเอาไว้ในตอนนี้มีความเป็นไปได้เยอะแยะมากมายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแล้วก็อยากให้ทุกคนได้เรียนรู้ที่จะเปิดใจแล้วก็ค้นหาสนุกกับการเรียนรู้แล้วก็รู้จักตัวเองค่ะกระบวนการดีไซน์ thinking หรือว่ากระบวนการคิดเชิงออกแบบนะคะเป็นกระบวนการที่เมย์คิดว่าเหมาะมากกับการเอามาปรับใช้กับการออกแบบชีวิตไม่ว่าจะเป็นวัยเรียนหรือวัยทำงานนะคะเดิมทีกระบวนการคิดเชิงออกแบบถูกเอามาใช้อย่างแพร่หลายมากๆในวงการธุรกิจนะคะถูกออกแบบมาใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์บริการแต่หลักการลึกๆของกระบวนการดีไซน์ thinking เลยคือความเชื่อที่ว่าถ้าเราจะออกแบบอะไรให้มีประสิทธิภาพที่ดีสักอย่างนึงเนี่ยจะต้องเริ่มต้นจากการทำความเข้าใจตัวเองบางครั้งภาษาธุรกิจใช้คำว่า empathy หรือว่าการเอาใจเขามาใส่ใจเราแต่ในบริบทของการออกแบบชีวิตคือการเอาใจของตัวเองออกมาแล้วก็ตั้งใจฟังเสียงตัวเองจริงๆว่าจริงๆเราชอบอะไรแล้วก็เราไม่ชอบอะไรนะคะดีไซน์ thinking เน้นการทำความเข้าใจตัวเองเป็นอันดับที่หนึ่งนะคะแล้วก็เน้นลองดูซิว่ามันมีความเป็นไปได้อะไรบ้างไหมในการที่จะออกแบบให้เรามีทางเลือกใหม่ๆในชีวิตและสุดท้ายสิ่งที่สำคัญคือการเรียนรู้ผ่านการทดลองทำซึ่งกระบวนการแล้วก็กรอบความคิดตรงนี้นะคะสามารถเอามาปรับใช้ให้เป็นประโยชน์กับทุกช่วงชีวิตไม่ว่าจะเป็นวัยเรียนวัยทำงานหรือว่าวัยเกษียณค่ะกระบวนการดีไซน์ thinking เริ่มต้นจากการทำความเข้าใจอย่างที่เล่าไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของชีวิตสิ่งที่สำคัญคือการใช้เวลาถอยหลังมาทำความเข้าใจตัวเองสังเกตตัวเองว่ามีอะไรที่เราชอบมีอะไรที่เราอาจจะไม่ชอบมีอะไรที่ทำให้เราตื่นมาทุกเช้าแล้วมีพลังในการทำงานไปเรียนต่อมีอะไรบ้างไหมที่ทำให้เรารู้สึกหมดพลังการสังเกตแล้วก็เข้าใจตัวเองแบบนี้เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการตั้งโจทย์ของการออกแบบชีวิตค่ะในวิชานี้เราเรียกขั้นตอนนี้ว่า Heart หรือการเปิดใจเพื่อเข้าใจตัวเองมากขึ้นค่ะเมื่อเข้าใจตัวเองแล้วนะคะอีกขั้นตอนสำคัญคือการตั้งคำถามตั้งโจทย์การตั้งคำถามดีๆสามารถทำให้เราปลดล็อกตัวเองได้แล้วก็ก้าวข้ามข้อจำกัดต่างๆของชีวิตไปได้เราเรียกขั้นตอนนี้ว่า head หรือการคิดระดมสมองพลิกมุมคิดเพื่อที่จะทำให้เราเห็นความเป็นไปได้ในชีวิตมากขึ้นค่ะสุดท้ายแล้วคิดอย่างเดียวไม่ได้ค่ะการเรียนรู้ที่แท้จริงเกิดขึ้นจากการลงมือทำหรือขั้นตอนของแฮนด์นั่นเองการลงมือทำทำให้เราสามารถประเมินตัวเองได้มากขึ้นเข้าใจว่าสิ่งที่เราวางแผนไว้พอทำแล้วชอบหรือไม่ขั้นตอนนี้สำคัญมากๆเพราะจะทำให้เราได้ฟีดแบ็กแล้วก็รู้จักตัวเองมากขึ้นค่ะ3ขั้นตอนหลัก Heart Head แล้วก็ Hand นะคะเป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ Design Thinking ที่จะทำให้เราสามารถเข้าใจตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นตั้งคำถามเพื่อปลดล็อกตัวเองก้าวข้าม

0: มข้อจำกัดแล้วก็ออกแบบการทดลองเพื่อที่จะเรียนรู้แล้วก็ประเมินตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะในวิชานี้นะคะทุกคนจะได้เรียนรู้เครื่องมือแล้วก็แนวคิดในการออกแบบชีวิตแล้วก็เข้าใจตัวเองคิดว่าน่าจะเป็นหลักการเบื้องต้นที่อาจจะทำให้ทุกคนได้ตกผลึกแล้วก็เข้าใจตัวเองมากขึ้นสิ่งที่เรียนรู้ในวิชานี้สามารถเอามาปรับใช้แล้วก็ฝึกทำได้อยู่เรื่อยๆนะคะช่วงเวลาไหนที่เราสับสนในชีวิตนะคะไม่แน่ใจว่าเรามาถูกทางหรือเปล่าเดินทางในสายอาชีพหรือสายการเรียนที่ใช่ไหมเริ่มไม่แน่ใจในความชอบของตัวเองพี่เมย์เชื่อว่าแบบฝึกแล้วก็แนวคิดหลายๆอย่างในวิชานี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับน้องๆในการหยิบจับขึ้นมาสะท้อนคิดแล้วก็อาจจะทำให้เราได้เข้าใจตัวเองมากยิ่งขึ้นค่ะขอให้ทุกคนสนุกกับการออกแบบชีวิตนะคะแรกที่จะชวนน้องๆมาทำความรู้จักนะคะคือเครื่องมือที่มีชื่อว่าซูเปอร์พาวเวอร์และคริปโตไนท์นะคะซูเปอร์พาวเวอร์หมายถึงสิ่งที่เราทำได้ดีเป็นจุดแข็งของตัวเองนะคะรู้สึกว่าเราทำสิ่งนี้แล้วเรามีความสุขมีพลังอยากทำนะคะสิ่งเหล่านี้เราให้คำนิยามว่าเป็นซูเปอร์พาวเวอร์หรือเป็นสิ่งที่เพิ่มพลังบวกให้กับตัวเองนะคะถ้าใครเคยดูการ์ตูนซูเปอร์แมนก็จะรู้ว่าซูเปอร์แมนเนี่ยจะหมดพลังเวลาที่เจอเจ้าหินคริปโตไนท์สีเขียวๆนะคะถ้าเรามองในอีกมุมนึงก็คือเป็นสิ่งที่ทำให้เราหมดแรงนั่นเองเนาะไม่มีพลังไปต่อทำแล้วเหนื่อยจังเลยไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมวิชาเรียนหรืองานที่เราทำแล้วเรารู้สึกว่าหมดพลังเหลือเกินนะคะการที่เราคิดถึงซูเปอร์พาวเวอร์แล้วก็คริปโตไนท์อาจจะทำให้เราเข้าใจตัวเองมากยิ่งขึ้นว่าอะไรนะเป็นตัวเพิ่มพลังและอะไรนะที่เป็นตัวดูดพลังของเราค่ะตัวอย่างของซูเปอร์พาวเวอร์หรือสิ่งที่ให้พลังนะคะสำหรับบางคนอาจจะเป็นการที่ได้ทำอะไรอยู่เงียบๆคนเดียวได้สะท้อนคิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสำหรับบางคนซูเปอร์พาวเวอร์อาจจะเป็นการที่ได้เจอคนเยอะแยะมากมายได้พลังบวกจากการได้พูดคุยได้แลกเปลี่ยนนะคะในมุมเดียวกันคริปโตไนท์ก็อาจจะเป็นสิ่งที่แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลเนาะบางคนคริปโตไนท์มาจากการที่จะต้องแบบเจออะไรวุ่นวายแต่ละวันไม่เหมือนกันทำให้เกิดความกังวลใจที่แต่ละวันไม่เหมือนเดิมเนาะบางคนคริปโตไนท์ก็อาจจะเป็นในมุมของการที่จะต้องทำอะไรที่ออกไปยืนเจอคนเยอะๆรู้สึกว่าไม่มีความกล้ากังวลใจแล้วก็เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความที่ไม่ดีอันนี้อาจจะเป็นมุมที่อาจจะทำให้เราเห็นมากขึ้นว่าจริงๆแล้วมีความชอบหรือว่ามีความถนัดในมุมไหนค่ะวิธีหนึ่งที่จะสังเกตได้ว่าซูเปอร์พาวเวอร์ของเราคืออะไรนะคะเราอาจจะเคยได้ยินคนบอกว่าเวลาที่เราสนุกกับอะไรเนี่ยเวลามันมักจะผ่านไปเร็วมากโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยในหนังสือ Designing Your Life ใช้คำว่า flow เนาะคือเป็นช่วงเวลาที่เวลาผ่านไปเร็วมากเลยนะคะไหลไปอย่างที่ไม่รู้ตัวเลยผ่านไป3ชั่วโมงโอ้โหไม่รู้เลยว่าผ่านไปเร็วขนาดนี้นะคะสำหรับเมย์เองโฟลว์หรือว่าช่วงเวลาที่เรารู้สึกว่าเวลาผ่านไปโดยไม่รู้ตัวเนี่ยเกิดขึ้นเวลาที่เมย์ทำสไลด์สอนหนังสือนะคะเวลาที่พี่เมย์ทำสไลด์สอนหนังสือจะรู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะใช้เวลาลงรายละเอียดในแต่ละสไลด์ว่าจะอธิบายยังไงดีให้คนเข้าใจบางทีทำตีสองตีสามแล้วไม่รู้ตัวเลยว่าเวลาผ่านไปเยอะมากแล้วเราก็รู้สึกมีความสุขกับทุกโมเมนต์ของการทำสิ่งนั้นจริงๆแต่ว่าการที่จะคิดได้ว่าซูเปอร์พาวเวอร์ของเราคือช่วงเวลานั้นเนี่ยบางทีมันไม่ได้เกิดขึ้นทันทีเนาะบางทีเราจะต้องคอยสังเกตตัวเองนิดนึงว่ามันมีจังหวะไหนนะที่แบบเฮ้ยผ่านไปแล้วหรอเฮ้ยเมื่อกี้นี้เราไม่รู้ตัวเลยว่าเวลาผ่านไปเยอะขนาดนั้นซึ่งสำหรับแต่ละคนจังหวะที่มีโฟลว์เหล่านี้ก็อาจจะแตกต่างกันไปค่ะเพื่อให้น้องๆได้เข้าใจตัวเองแล้วก็เข้าถึงซูเปอร์พาวเวอร์และคริปโตไนท์ของตัวเองได้ง่ายขึ้นนะคะพวกเราได้ออกแบบฝึกหัดมาแผ่นหนึ่งนะคะฝั่งหนึ่งจะเป็นซูเปอร์พาวเวอร์แล้วก็ฝั่งหนึ่งก็จะเป็นคริปโตไนท์นะคะหลักการง่ายๆก็คืออยากให้เราลองสะท้อนคิดดูเนาะว่าซูเปอร์พาวเวอร์แล้วก็คริปโตไนท์ของเราเนี่ยมีอะไรบ้างเริ่มต้นจากซูเปอร์พาวเวอร์ก่อนเลยซูเปอร์พาวเวอร์ก็คือเรียกว่าจังหวะเวลากิจกรรมที่เราทำแล้วรู้สึกว่ามีพลังจังเลยตื่นเต้นอยากทำแค่คิดก็อยากทำแล้วอีกด้านหนึ่งเนาะก็จะเป็นด้านของคริปโตไนท์เนาะเป็นในมุมของฝั่งตรงข้ามความหมายก็คือสิ่งที่ทำแล้วหมดแรงแค่คิดก็ไม่อยากทำแล้วแค่นึกก็ไม่อยากตื่นแล้วนะคะกิจกรรมเหล่านั้นเป็นอะไรบ้างเป็นช่วงเวลาไหนบ้างอยากให้น้องๆลองลิสต์ออกมาดูกันค่ะเพื่อให้น้องๆเห็นภาพมากขึ้นนะคะเดี๋ยวพี่เมย์อยากจะขอลองเขียนซูเปอร์พาวเวอร์แล้วก็คริปโตไนท์บนกระดานให้น้องๆได้ดูกันนะคะ ทุกคนจะเห็นว่าด้านบนเป็นซูเปอร์พาวเวอร์ด้านล่างเป็นคริปโตไนท์นะคะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้พี่เมย์ได้ลองเขียนให้กับตัวเองอยู่ประมาณนึงว่าของตัวเองเป็นอะไรบ้างเนาะอย่างแรกที่ตัวเองเจอก็คือตัวเองเป็นคนที่ชอบลองอะไรใหม่ๆไม่จำเจแบบไม่อยากให้แต่ละวันเหมือนกันอยากให้ตื่นมาแต่ละวันทำอะไรไม่เหมือนเดิมอันนี้เป็นสิ่งที่ตัวเองสังเกตมากๆเลยนะคะแล้วก็อีกอันนึงที่เขียนเอาไว้ให้กับตัวเองที่เมื่อกี้ได้เล่าไปด้วยนิดนึงก็คือเป็นคนที่ชอบทำสไลด์สอนหนังสือมากแบบตีสามตีสี่แบบว่าสไลด์แบบโผล่ขึ้นมาเยอะมากอยากให้มันเป็นภาพที่ชัดเจนให้คนเห็นแล้วก็เข้าใจซึ่งเชื่อมโยงกันนะสิ่งนึงที่ชอบทำประกอบการสอนไปด้วยก็คือชอบวาดภาพเพื่อสื่อสารเนาะมองว่าการที่เราสื่ออะไรออกมาให้คนเข้าใจเรื่องยากๆให้มันง่ายขึ้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำแล้วแบบแฮปปี้มากรู้สึกแบบอยากจะใช้เวลาในการเล่าอะไรที่มันย่อยง่ายๆให้คนได้ฟังนะคะเพราะฉะนั้นเขียนไว้ด้วยว่าชอบอธิบายเรื่องยากๆให้เป็นเรื่องง่ายนี่อาจจะเชื่อมโยงกับข้างบนนิดนึงนะคะแล้วก็อีกอันนึงที่สำคัญมากเลยคือชอบเป็นคนที่ทำงานแล้วเจอคนเยอะๆไม่ชอบนั่งอยู่คนเดียวนะคะชอบแบบว่าไปแล้วอยากจะได้เจอได้คุยกับคนเวลาคิดก็อยากจะชวนคนรอบตัวมาคุยแล้วก็มาระดมสมองด้วยอันนี้ก็เป็นซูเปอร์พาวเวอร์ของพี่เมย์นะคะซึ่งถ้าลองสะท้อนคิดดูก็อาจจะเห็นนิดนึงว่าเป็นคนที่ชอบสื่อสารชอบทำเรื่องยากๆให้เข้าใจง่ายๆแล้วก็อยากที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับคนในการทำงานอะไรก็แล้วแต่นะคะที่พอมามองในมุมคริปโตไนท์ซึ่งบางทีก็อาจจะตรงข้ามกันแต่บางทีมันก็อาจจะมีมุมเสริมด้วยเหมือนกันเนาะสิ่งหนึ่งที่ไม่ชอบเลยนะคะก็คือเป็นคนที่ไม่ชอบงานที่ละเอียดละเอียดอะไรที่ต้องแบบลงตัวเลขเยอะๆตรวจ5ทีถึงจะนอนหลับได้เงี้ยจะไม่อยากทำอาจจะเชื่อมโยงกันกับที่เมื่อกี้นี้แชร์สิ่งนึงที่เขียนด้วยก็คือไม่ชอบทำงานเดิมๆซ้ำๆแบบตรวจแล้วตรวจอีกเงี้ยไม่ชอบขอตรวจทีเดียวจบนะคะแล้วก็ไม่ชอบทำงานคนเดียวนั่งถ้าเวลาจะทำสไลด์เนี่ยก็จะชอบมีเพื่อนอยู่รอบตัวขอถามไอเดียเนาะเป็นคนที่ชอบสุงสิงอยู่กับคนอื่นเยอะๆอยากได้ไอเดียจากคนอื่นแล้วก็อีกอันนึงที่นึกถึงกิจกรรมที่แบบไม่ชอบเลยนะคะก็คือไม่ชอบเขียนบทความอะไรยาวๆแบบนั่งเขียนยาวๆเขียนเยอะๆชอบสื่ออะไรออกมาเป็นอะไรที่มันย่อยๆง่ายๆเป็นบูลเลตนะคะนี่เป็นสิ่งที่รู้สึกว่าอาจจะทำให้เห็นตัวเองมากขึ้นว่าเอ้ยเป็นคนที่ชอบสื่อสารในรูปแบบไหนเนาะเป็นคนที่ชอบทำงานในลักษณะที่อยู่คนเดียวหรือกับคนหลากหลายแล้วก็ความละเอียดของงานมันเป็นลักษณะแบบไหนการสังเกตตัวเองตรงเนี้ยมันอาจจะทำให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นว่ามันมีโมเมนต์ไหนมีกิจกรรมรูปแบบไหนที่อาจจะเพิ่มพลังแล้วก็ลดพลังให้กับเราซึ่งมันเป็นเพียงข้อมูลที่อาจจะทำให้เรารู้จักตัวเองมากยิ่งขึ้นถ้าเราอยากจะท้าทายตัวเองเรียนรู้อะไรที่เป็นคริปโตไนท์ของเรามากขึ้นก็ย่อมทำได้นะคะหรือบางคนอาจจะบอกว่าเป็นสิ่งที่หมดพลังทำแล้วเครียดอยากจะหลีกเลี่ยงก็เป็นสิ่งที่เราทำได้เช่นเดียวกัน
1: ตัวอย่างเมื่อสักครู่นะคะเป็นตัวอย่างของพี่เมย์เดี๋ยวเราจะมาลองดูตัวอย่างของน้องเชื่อพอกันค่ะ
0: ในช่วงนี้นะคะพี่เมย์อยากจะแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกับน้องเชอร์พอค่ะสวัสดีค่ะน้องเชอร์พออยากจะให้น้องเชอร์พอช่วยแนะนำตัวนิดนึงว่าตอนนี้เราเรียนชั้นอะไรอยู่แล้วก็เรียนสายอะไรอยู่ค่ะ
2: ก็สวัสดีค่ะชื่อเชอร์พอแนบเกศรนะคะชื่อเล่นชื่อเชอร์พอค่ะตอนนี้เรียนอยู่ม.5 ค่ะโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรค่ะเอกนันทนาการและภาษาและการท่องเที่ยวค่ะ
0: อ๋อเอกนันทนาการภาษาและการท่องเที่ยวมันเกี่ยวข้องกับอะไรเฉพาะช่วยแนะนำเล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหม
2: มันจะเป็นเกี่ยวกับประมาณผู้นำกิจกรรมค่ะเป็นคนที่สามารถไปนำกิจกรรมได้หรือว่าจะเป็นพิธีกรก็ได้ค่ะแล้วก็การท่องเที่ยวเนี่ยมันจะเรียนเกี่ยวกับเป็นไกด์ก็ได้ค่ะหรือว่าเป็นผู้จัดโปรแกรมการท่องเที่ยวก็ได้ค่ะตอนม.ต้นหนูเรียนวิคณิตมาค่ะแต่ว่าพอเรียนมา3ปีเหมือนรู้ตัวแล้วว่าแบบหนูไม่ได้ชอบวิคณิตมันหนักเกินไปก็เลยมาลองประเมินตัวเองว่าตัวเองชอบอะไรกันแน่พอดูแล้วก็คือเป็นคนชอบกิจกรรมค่ะชอบกิจกรรมไม่ชอบคำนวณก็เลยมาดูของสาธิตมสวว่ามีอะไรน่าเรียนบ้างแล้วพอเหมือนมาดูเอกเนี่ยค่ะมันเหมือนตรงกับหนูเพราะว่าหนูชอบทำกิจกรรมมันก็คือนันทนาการแล้วหนูก็ชอบเจอผู้คนชอบท่องเที่ยวแล้วก็มันก็มีภาษาเพื่อการท่องเที่ยวอีกก็เลยสวนนี่แหละค่ะคือทางของหนูมากกว่า
0: ก็คือเป็นวิคณิตมาก่อนแต่ว่าน้องเหมือนแบบได้มาสะท้อนคิดแล้วก็รู้จักตัวเองมากขึ้นแล้วก็แบบมันถอดรหัสมานิดนึงว่าเราอาจจะไม่ชอบคำนวณ นะชอบเจอคนชอบทำกิจกรรมมากกว่าก็เลยเป็นเรียกว่าเป็นสายที่เรียนอยู่ตอนนี้แล้วตอนนี้อยู่ม.5เดี๋ยวอีกปีกว่านิดๆก็จะเข้ามหาลัยตอนนี้ตัวเองมองว่าตัวเองอยากจะไปเรียนสายอะไรคะ
2: ถ้าเรียนจริงๆอยากจะไปเป็นสายนิเทศหรือแม้ก็สื่อสารมวลชนค่ะ เพราะว่าหนูรู้สึกว่าหนูชอบอยู่กับผู้คนเพราะว่านิเทศก็ได้อยู่ผู้คนสื่อสารมวลชนก็ได้อยู่กับผู้คนเหมือนกันชอบที่ติดต่อสื่อสารแต่ว่าถ้าได้เรียนจริงอยากอยู่เบื้องหลังมาก

0: กว่าเบื้องหน้าค่ะ
1: น้องเชอพอคิดมาเยอะมากประมาณนึงเลยเนาะเดี๋ยวเราลองดูกันสิว่าถ้าเราจะชวนน้องเชอพอมาทำกิจกรรมซูเปอร์พาวเวอร์หรือคริปโตไนท์นะคะซูเปอร์พาวเวอร์และคริปโตไนท์ของน้องเชอพอจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงค่ะในช่วงนี้นะคะพี่เมย์อยากจะชวนน้องเชอพอมาลองทำกิจกรรมซูเปอร์พาวเวอร์หรือคริปโตไนท์กันนะคะอยากให้น้องเชอพอลองเริ่มต้นจากการแชร์ให้พวกเราฟังสักนิดนึงก่อนว่าซูเปอร์พาวเวอร์เนาะกิจกรรมงานหรือการเรียนหรืออาจจะเป็นวิชาก็ได้ที่เรารู้สึกว่าทำแล้วแบบชอบมีอะไรบ้างที่ทำแล้วรู้สึกว่าเราได้อยากจะให้ช่วยเขียนให้นิดนึงนะคะค่ะเป็นแบบกิจกรรมที่เรารู้สึกว่าทำแล้วสนุกจังเลยอยากตื่นขึ้นมาทำทุกวันเนาะได้พลังจากสิ่งนี้เนาะสำหรับน้องเชอพอเป็นอะไรบ้างนะคะอย่างแรกคือชอบทำกิจกรรมช่วยขยายความนิดนึงได้ไหมเอ่ยว่ากิจกรรมคืออะไร
2: คือกิจกรรมคือเป็นกิจกรรมทุกอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นในโรงเรียนนอกโรงเรียนไปการแข่งขันก็ได้ค่ะ
1: ชอบทำกิจกรรมชอบเจอคนนะคะชอบหาอะไรใหม่ๆทำเนาะมีอะไรอีกบ้างไหมคะที่รู้สึกว่าแบบเอ้ยเราชอบจังเลยทำแล้วรู้สึกสนุกชอบสื่อสารเนาะน้องเชอพอเห็นว่าชอบสื่อสารสื่อสารคือยังไงเอ่ยช่วยขยายความสื่อสารนิดนึงค่ะ
2: ชอบที่ประสานงานกับคนอื่นนะคะได้แบบได้ไปคุยกับคนอื่นได้แลกเปลี่ยนความรู้หรือความคิดเห็นกับคนอื่น
1: ลองยกตัวอย่างให้ฟังหน่อยได้ไหมเราเคยสื่อสารอะไรที่เรารู้สึกว่าแบบเอ้ยอันนี้สนุกดี
2: เคยเป็นดีเจเสียงใสในโรงเรียนนะคะที่แบบพูดให้ความรู้ตอนเช้าแล้วก็เปิดเพลงอะไรประมาณนั้น
1: นี่ก็เป็นการสื่อสารแบบนึงคืออาจจะเป็นการสื่อสารกับแบบคนฟังเลยเนาะโอเคมีอะไรอีกไหมคะที่รู้สึกว่าชอบชอบอยู่กับผู้คนช่วยขยายอีกทีนิดนึงค่ะ
2: คือเป็นคนไม่ชอบอยู่คนเดียวค่ะคนขี้เหงาก็เลยรู้สึกว่าชอบที่จะอยู่กับคนหมู่มากมากกว่า
1: ค่ะจริงๆมันก็ค่อนข้างเชื่อมโยงกันเนาะการทำกิจกรรมได้เจอคนเยอะๆต้องสื่อสารกับคนอื่นเนาะรวมถึงการที่แบบว่าได้มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับคนอื่นไม่ได้ทำอะไรคนเดียวเชื่อพอเหมือนได้รีเฟล็กตัวเองนิดนึงว่าชอบทำอะไรก็ได้ที่ได้พูดคุยอาจจะได้เจอคนได้แลกเปลี่ยนไม่ชอบทำงานคนเดียวซึ่งทำงานคนเดียวก็อาจจะไม่ได้ผิดนะบางคนอาจจะชอบทำงานคนเดียวก็ได้พี่แม่มีเพื่อนที่แบบอย่ามิ้วกับฉันขออยู่คนเดียวอยากจะนั่งเขียนโค้ดเงียบๆก็เป็นไปได้เหมือนกันแต่ว่าเราสังเกตตัวเองหรือเปล่าว่าเราชอบแบบไหนนะคะอันนี้เป็นมุมที่เราได้พลังอยากให้เชอพอลองแชร์นิดนึงว่ามีอะไรบ้างที่เป็นคริปโตไนท์คือแบบเฮ้อแค่คิดก็ไม่อยากทำแล้วแบบว่าหรือจากประสบการณ์ของเราเคยเรียนอะไรเคยทำอะไรที่รู้สึกว่าแบบอาจจะไม่ใช่แนวเราเท่าไหร่อันนี้ชัดเจนมากไม่ชอบคำนวณตรงกับเรื่องราวที่เมื่อกี้น้องแชร์ว่าเคยอยู่วิคณิตแล้วย้ายมาใช่ไหมเพราะอะไรเรารู้สึกยังไงกับการคำนวณ
2: คือหนูต้องบอกว่าหนูไม่ใช่คนเรียนเก่งแต่ว่าหนูสามารถเอาตัวรอดได้ในการเรียนนั้นๆนะคะคือมันเรียนหนักมากหนักจนหนูรู้สึกว่าหนูไม่ไหวแล้วจริงๆมันหนักจนแบบหนูร้องไห้ก็มีอะไรเงี้ย
1: คือมันแบบมันหนักแล้วเราไม่ได้รู้สึกว่ามันท้าทายฮึดเฮ้ยฉันเอาชนะไม่ได้แต่มันเป็นแบบเหมือนหมดพลังมากกว่าก
2: ีบอัพค่ะกีบอัพ
1: คือบางทีพอเราเจอความยากเราก็อาจจะต้องสู้กับมันนิดนึงเนาะแต่ว่าพอเราสู้กับมันก็อาจจะต้องสะท้อนคิดด้วยว่ามันเป็นการสู้แบบตื่นเต้นอยากจะสู้หรือว่ามันเป็นการสู้แบบเอ้ยหรือจริงมันไม่ใช่สายที่เราถนัดเนาะไม่ชอบคำนวณมีไหมคะไม่ชอบทำอะไรจำเจจริงๆก็เหมือนเป็นมุมตรงข้ามก่อนนี้เลยเนาะคือแบบชอบทำกิจกรรมชอบทำอะไรใหม่ๆ
2: ใช
1: ่ถ้าอยากจะทำงานอะไรก็อาจจะต้องเป็นมุมที่แบบแต่ละวันต้องไม่เหมือนเดิมหรือเปล่าใช่ไหม
2: จะไม่ใช่อาจจะเป็นแค่ทำเหมือนเดิมได้แต่ว่าอาจจะเป็นฟีลว่าเราสามารถทำได้ในหลายแนวอะค่ะที่ไม่ใช่แบบแค่แนวเดียวอะไรเงี้ย
1: ก็คือไม่ซ้ำรู้สึกว่ามันมีความสดใหม่ในแต่ละครั้งที่เราทำงานนั้นๆเนาะซึ่งอันนี้นะคะก็เป็นซูเปอร์พาวเวอร์แล้วก็คริปโตไนท์ของน้องเชอพอแน่นอนว่าตอนนี้น้องอยู่ม.5ก็มีประสบการณ์จากการเรียนจากการทำกิจกรรมมาประมาณนึงเนาะแต่ว่าแน่นอน10ปีหลังจากนี้ถ้าเราชวนน้องเชอพอย้อนกลับมามองซูเปอร์พาวเวอร์และคริปโตไนท์ของตัวเองก็อาจจะมีอะไรที่เปลี่ยนไปเหมือนกันไม่แน่วันนึงน้องอาจจะแบบอยู่ก็อินเรื่องคำนวณขึ้นมาสนใจมันก็อาจจะเป็นซูเปอร์พาวเวอร์และคริปโตไนท์ที่เปลี่ยนไปได้เนาะแต่ว่าณจุดนี้นะเวลานี้ในจุดที่ปีหน้าอาจจะต้องเริ่มเลือกสายการเรียนอันนี้ก็อาจจะเป็นข้อมูลเบื้องต้นที่อาจจะทำให้เราเริ่มเห็นภาพชัดขึ้นว่าเราควรจะเรียนสายไหนหรือควรเริ่มก้าวเท้าเข้าสู่อาชีพอะไรนะคะพี่เมย์ขอขอบคุณน้องเชอพอนะคะที่มาช่วยแลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วก็แชร์ซูเปอร์พาวเวอร์แล้วก็คริปโตไนท์ของกับพวกเราฟังกันค่ะ

ฝึกหัดซูเปอร์พาวเวอร์แล้วก็คริปโตไนท์นะคะเป็นแบบฝึกหัดที่เราทำได้ในทุกช่วงวัยแล้วก็ทำบ่อยๆได้เนาะผ่านไปสัก3เดือน6เดือนปีนึงเนาะบางทีมีเวลานึกได้อาจจะมาสะท้อนคิดดูว่าซูเปอร์พาวเวอร์แล้วก็คริปโตไนท์ของเราเปลี่ยนไปหรือเปล่านะคะเราทำปีนี้ก็ไม่ใช่ว่า5ปีถัดไปซูเปอร์พาวเวอร์และคริปโตไนท์ของเราจะเหมือนเดิมเนาะความชอบความถนัดสิ่งที่เราสนใจเปลี่ยนไปได้สิ่งสำคัญของแบบฝึกหัดนี้คือมันเป็นเหมือนการที่เราได้กดปุ่มสต็อปให้กับชีวิตนะคะแล้วก็ลองมองย้อนกลับไปว่าเหตุการณ์ในชีวิตที่ผ่านมามันมีจุดไหนที่เพิ่มพลังหรือลดพลังให้กับเราบ้างการเห็นแบบนี้และรู้ตัวว่าสิ่งเหล่านี้เพิ่มพลังและลดพลังเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญนะคะที่จะทำให้เราสามารถตั้งโจทย์ในการออกแบบชีวิตให้กับตัวเองได้ดีขึ้นค่ะ

คุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือสตาร์ทอัพคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ

เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก็ล่ะต่ออยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์รวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.th กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Centerดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ

ชีวิตเราร่างกายเรานี่เราเรียกว่าเป็นระบบองค์รวมเป็นความในดูการรักษาโรคเปรียบเทียบระหว่างการรักษาแบบแผนปัจจุบันกับการรักษาแบบโบราณแบบจีนจะดี ในการรักษาแบบแผนปัจจุบันก็จะแยกส่วนรักษาเฉพาะปัญหาเฉพาะปอดเฉพาะดับเฉพาะนั่นเฉพาะนี่ซึ่งบางทีก็ได้ผลดีเหมือนกันแต่มันมีหลายครั้งเหมือนกันว่าพอการรักษาอวัยวะหนึ่งให้ดีขึ้นก็ส่งผลร้ายต่ออวัยวะอื่นหรือว่ามียาหรือว่ายาฝรั่งเนาะยาฝรั่งนี่มันมีผลข้างเคียงจนถ้ามีซับใหม่ที่เรียกว่าโรค iatrogenic iatrogenic ซึ่งเป็นโรคที่เกิดเพราะยาหมายถึงว่ายาใช้ยารักษาโรคหนึ่งแล้วป่วยจากยาที่กินถึงขั้นที่ต้องเข้าโรงพยาบาลก็มาเคยดูสถิติว่าคนที่นอนป่วยในโรงพยาบาลเป็นโรคเพราะยา 20% เดนการรักษาโรคเป็นปัจจุบันนี้มีข้อดีมากอย่างเมื่อคราวที่แล้วที่อาตมาไปเมืองจีนก็คุยกับเด็กอันนี้ถ้าเทียบกับที่นี่จะเป็นม.5 ม.6 ที่กำลังเรียนแพทย์จีนเขาศรัทธามากเขาถือว่าอู้วันดีกว่าตะวันตกอย่างนั้นอย่างนี้นะแต่มาว่าค่อนข้างเห็นด้วยแต่ถ้าหากว่าอาตมาอยู่ในรถเกิดอุบัติเหตุรถชนอาตมาไปรักษาเป็นปัจจุบันมากกว่ายาจีนนี่มันดีสำหรับภูมิเวลาแต่ถ้าเป็นเรื่องฉุกเฉินเรื่องจะต้องตัดขาตัดแขนถึงแผนปัจจุบันดีกว่ามีข้อดีของมันเหมือนกันแต่ข้อดีข้อเด่นของการรักษาแบบยาจีนแพทย์จีนหรือว่า

วิธีโบราณของอินเดียที่ว่าอายุเวดและของทิเบตก็มีก็คือการมองชีวิตแล้วก็มองร่างกายว่าเป็นระบบองค์รวมไม่ได้มองว่าเป็นส่วนประกอบต่างๆแล้วก็รักษาเฉพาะส่วนนั้นส่วนนี้ในการฝึกให้เห็นความสัมพันธ์เรื่องอาศัยกันของสิ่งต่างๆไม่ว่าในร่างกายไม่ว่าในจิตใจก็เป็นส่วนสำคัญในวารักสูตรวิชาชีวิตเราจะรู้ชีวิตเราจะรู้หลักความเจริญหลักความเสื่อมเราก็ต้องพยายามมองทุกอย่างในลักษณะเป็นระบบองค์รวมบางทีเราเกิดความเข้าใจผิดบ่อยๆแต่เมื่อเรามองมองคุณธรรมมันเป็นเครื่องเทศเอาอันนั้นใช้บ้างอันนี้ใช้บ้างมั่วๆอยู่นี่ว่าแต่ละอย่างอาจจะดีแต่ถ้าผสมกันแล้วอาจจะไม่ดีก็ได้และไม่รู้จักวิธีผสมทีนี้คุณธรรมแต่ละข้อเราจะต้องรู้จักบริบทของมันต้องรู้จักจุดประสงค์ของมันต้องรู้ว่าคุณธรรมข้อนี้จะต้องอาศัยคุณธรรมอื่นอย่างไรบ้างแล้วก็มีข้อจำกัดอยู่ตรงไหนอย่างเช่นยกตัวอย่างเรื่องความเกรงใจถ้าพูดถึงความเกรงใจแม่จะจำกัดความว่าความเกรงใจคืออะไรนี่มันก็ยังไม่ค่อยจะชัดเจนแต่ถ้าเรามองในแง่ดีเรื่องความเกรงใจคือไม่ทำอะไรไม่พูดอะไรที่ทำให้คนอื่นทุกข์ใจหรือว่าไม่สบายใจโดยใช้เหตุต่อมาจะต้องเดินด้วยการใช้เหตุอยู่ต้นท้ายเพราะไม่ใช่ว่าความเกรงใจเป็นคุณธรรมที่อยู่โดดเดียว เราควรจะเกรงใจควรจะเกรงใจผู้ใหญ่ควรจะเกรงใจเพื่อนควรจะเกรงใจรุ่นพี่ ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเรื่องก็ โทษคือการมองความเกรงใจเหมือนเป็นคุณธรรมโดดเดียวไม่ได้อยู่ในบริบทของการพัฒนาชีวิตให้ดีงามนั่นอย่างน้อยเราก็ต้องมีหลักของเราอย่างเช่นในเรื่องของพฤติกรรมเราก็มีหลักตายตัวก็คือศีล5เห็นไหมดังในหลักนี้เราก็ต้องรักษาไว้ฉันเราจะเกรงใจเขาไหมเกรงใจสิเกรงใจในทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่กระทบต่อศีล5ถ้าหากว่ามีความบางทีสิ่งที่เราให้ความสำคัญมันดีทั้งสองอย่างแต่ว่าเราก็จงต้องจัดลำดับความสำคัญนี่ระหว่างศีล5กับความเกรงใจอันไหนสำคัญกว่ากันสำหรับอาตมาก็ถือว่าศีล5เพราะว่าคนเราจะตกนรกไม่ทั้งว่าในชาติปัจจุบันก็คือทุกข์จนเหมือนกับตกนรกเป็นหรือว่าการตกนรกจริงหลังตายมันก็ขึ้นอยู่กับศีล5มากกว่าอย่างอื่นส่วนจะเกรงใจหรือไม่เกรงใจก็ไม่ได้มีผลกระทบมากถึงขนาดนั้นแต่มองในแง่ของกฎแห่งกรรมศีล5น่าจะมีน้ำหนักมากกว่าความเกรงใจดังเราก็จะเกรงใจเขาใช่แต่ถ้าเขาจะชวนไปผิดศีลเราถือว่าศีลนี่ต้องเนื้อความเกรงใจดังไม่ความไม่เกรงใจในบางเรื่องก็แปลว่าไม่ขี้เกรงใจคือไม่ทำในสิ่งที่ตัวเองรู้ว่าไม่ดีรู้ว่าไม่ถูกหร
หรือว่าตัวเองจริงๆไม่อยากทำแต่ทำเพียงเพราะว่าเกรงใจเขาที่จริงคำว่าเกรงใจเราก็ใช้คำนี้ก็ฟังแล้วค่อนข้างจะสวยฟังแล้วมันดีแต่ส่วนมากมันก็จะไม่ใช่อย่างนั้นมันเป็นเรื่องการไม่กล้ามากกว่ากลัวเขาจะไม่ชอบในเมื่อกี้นี้ก็คุยกับคุณครูเรื่องความกล้าอย่างอาตมาพึ่งได้อ่านบทความที่เขียนที่อังกฤษเรื่องความเปลี่ยนแปลงในมหาวิทยาลัยของอังกฤษแต่ทุกวันนี้วัฒนธรรมดื่มเหล้าอ่อนลงมากจนปัจจุบันนี้เขาประเมินว่านักศึกษาระดับอุดมศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยที่ไม่ดื่มเหล้ามีถึง 30% ประมาณ 36% ซึ่งก็แตกต่างกันมากกับสมัยก่อนซึ่งเขาจะ 70-90% เราที่เป็นอย่างนั้นเพราะมีความเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมหรือว่าระบบการศึกษาของอังกฤษซึ่งถ้ายุคอาตมาถ้าเป็นคนชนชั้นกลางไม่รวยมากเรียน ทำปริญญาตรีเนี่ยฟรีไม่เสียเงินเลยแต่รัฐบาลก็ยังให้เงินเดือนกับนักศึกษาด้วยฉะนั้นเมื่อเรียนฟรีด้วยรับเงินจากรัฐบาลด้วยเหมือนกับชวนให้ประมาทก็ว่าได้แต่หลังๆนี้มันเปลี่ยนตอนนี้การ จบปริญญาตรีแล้วนักศึกษาโดยเฉลี่ยนี่จะเป็นหนี้รัฐบาลเกือบล้านบาทมากกว่าล้านบาทเพราะนั้นความจำเป็นในความประหยัดก็มีมากขึ้นและนักศึกษามีเวลาไปดื่มเหล้าไปปาร์ตี้ไม่ได้เพราะว่าส่วนมากจะต้องทำงานเวลาไม่เรียนก็ต้องหางานทำเพื่อหาเงินใช้หนี้มันก็เลยทำให้คนดื่มน้อยลงเพราะไม่มีสตางค์และไม่มีเวลาเพราะฉะนั้นก็มีสิ่งแวดล้อมบังคับบ้างเหมือนกันแต่ที่สำคัญก็คือปรากฏว่าพอมีอาจจะมีนักศึกษาไม่กี่คนหรือเป็นกลุ่มน้อยที่ทวนกระแสใหญ่แล้วก็สร้างกระแสใหม่ขึ้นมาแล้วกระแสใหม่ขึ้นมาปรากฏว่าที่จริงหลายคนก็อยากจะอยู่ในคิดนานแล้วก็อยากจะเป็นเช่นนี้แต่ไม่กล้าทำผมไม่กล้าทวนกระแสใหญ่ทีนี้เวลาของผมว่าทำเพราะเป็นสังคมมันสังคมมันไม่ใช่มีอันเดียวแต่ว่ากระแสมีกระแสใหญ่กระแสน้อยแต่ว่าไม่ใช่ว่าไม่เข้ากระแสใหญ่และไม่มีที่อยู่ในถ้ามีบางคนที่ไม่เกรงใจในสิ่งที่ผิดหลักธรรมแล้วก็เป็นกลุ่มใหม่ขึ้นมาไม่นานแล้วก็จะเพิ่มขึ้นอย่างที่อังกฤษตอนนี้1 ใน 3ไม่ดื่มเหล้าแล้วแทบจะไม่น่าเชื่อนะถ้าเปรียบเทียบกับ20 ปีที่แล้ว30 ปีที่แล้วแต่ต่อไปการไม่ดื่มอาจจะเพิ่มมากกว่านี้ก็ได้อีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ไม่ดื่มที่ต้องขอบคุณคนต่างชาติที่ไปเรียนที่อังกฤษโดยเฉพาะชาวอิสลามชาวคืออิสลามนี่กระแสใหญ่ของอิสลามคือไม่ดื่มแต่ก็เลยนำวัฒนธรรมไม่ดื่มเข้าไปในวงการศึกษานั่นนี่ก็เป็นตัวอย่างเรื่องความเกรงใจและความไม่เกรงใจความเกรงใจก็ดีในเมื่อเรารู้ว่าถ้าทำอย่างนี้พูดอย่างนี้เราอาจจะสบายเราอาจจะสะดวกแต่ว่าจะสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นเราก็เสียสละความสุขเล็กๆน้อยๆเพราะเห็นใจคนอื่นเอาใจเขาใส่ใจเรา
เอการฝึกให้สามารถมองสิ่งต่างๆเหมือนคนอื่นมองที่เรียกว่าเอาใจเขาใส่ใจเราแต่ที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า empathy อันนี้เป็นสิ่งที่เราควรสนใจศึกษาเพราะมันเป็นหลักสำคัญของศีลธรรมเนี่ยจะสังเกตว่าเมื่อเกิดความรุนแรงขึ้นมาในชุมชนตั้งแต่เรื่องของครอบครัวในหรือว่าในองค์กรระดับชาติระดับระหว่างชาติคือคนจะสร้างความรู้สึกว่าเราว่าเราคือฝ่ายดีเขาคือฝ่ายชั่วเราคือฝ่ายฉลาดเขาคือฝ่ายโง่ยิ่งถ้าเป็นเรื่องของศาสนาเรื่องของสีผิวเข้ามาผสมแล้วยิ่งไปกันใหญ่นั้นสิ่งที่เราต้องระวังคือความรู้สึกอย่างนี้การแบ่งแยกเพราะอะไรเพราะหนึ่งก็ทำให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนการเบียดเบียนอะไรต่างๆและสองเพราะเป็นการมองข้ามความจริงคือว่าเราเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันแล้วเรามองในบริบทว่าเราเป็นสัตว์เกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไม่ว่าเราจะเป็นคนฉลาดคนโง่คนดีคนทุกคนแน่อยู่ในนี้ว่าอยู่ในเรือลำเดียวกันท่านเราก็ต้องใช้สติใช้ปัญญาเราเวลาเกิดมีอารมณ์รุนแรงให้ซูมเอาท์ให้ถอนออกมาดูบริบทดูทั้งหมดความสามัคคีดีไหมโอ้แน่นอนขอให้สมานสามัคคีกันแต่ความสามัคคีเด็กก็อยู่ในบริบทต้องอยู่ในบริบทเหมือนกันเองก็ต้องมีคุณธรรมคนอื่นมากำกับอย่างในเทียบระหว่างความสามัคคีของมาเฟียหรือว่าของหมู่ทุจริตบางทีหมู่ทุจริตเนี่ยเขาก็สามัคคีกันดีนะก็แต่ความสามัคคีของเขาก็จะลักษณะว่าเนี่ยกว่าเราคุณทำอะไรผิดฉันจะไม่ว่าคุณเลยนะฉันไม่สนใจถ้าเพื่อฉันทำอะไรผิดคุณไม่ว่าฉันโอเคไหมอันนี้คือความสามัคคีของคนชั่วต่างคนรับหูรับตาต่อความชั่วของซึ่งกันและกันไม่พูดนั้นความสามัคคีก็เลยเป็นกำลังของความชั่วกำลังของคนชั่วได้ไม่ใช่ว่าจะเป็นสิ่งที่ดีเสมอไปสำหรับคนดีหรือว่านักปฏิบัติก็ต้องการความสามัคคีเหมือนกันเพราะความสามัคคีเป็นกำลังแต่ความสามัคคีของคนดีไม่เหมือนความสามัคคีของคนชั่วเพราะความสามัคคีของคนดีก็เกิดจากการปวารณาตัวกันและกันหมายถึงว่าเราก็เปิดใครเห็นว่าเราทำอะไรผิดพูดอะไรผิดช่วยตักเตือนด้วยเมตตาแล้วถ้าเขาเห็นใครทำอะไรผิดพูดอะไรผิดฉันก็จะตักเตือนหรือจะสะกิดจะให้ขอคิดสะท้อนด้วยความหวังดีเหมือนกันนั้นถ้ามู่คนดีก็ผู้ที่หวังความเจริญใช่ไหมต้องการจะชนะกิเลสตัวเองถ้าเรามีปัญหาว่าโดยธรรมชาติทุกคนชอบคิดเข้าข้างตัวเองใช่ไหมต้องมีจุดบอดต้องมีบางสิ่งบางอย่างที่น่าจะเห็นก็ไม่เห็นแต่บางทีเพื่อนเขาเห็นนั้นถ้าเราสาเอาสามัคคีแบบไม่ว่ากันเห็นอะไรก็อย่าไปสนใจแต่เรามีความหวังดีต่อกันและกันพยายามเป็นกัลยาณมิตรต่อกันและกัน

มีอะไรแล้วก็บอกว่าเราพร้อมที่จะรับฟังเพียงแต่ว่าผู้ที่จะตักเตือนนี่ต้องฉลาดในเรื่องการพูดหากาลเทศะที่เหมาะสมแล้วพูดในลักษณะที่ไม่ทำให้คนนั้นจะต่อด้านหรือจะโกรธหรือจะน้อยใจนั่นก็เป็นเรื่องของศิลปะในการสื่อสารเพราะถึงแม้ว่าเราบอกว่ามีอะไรนะฉันทำอะไรผิดนะฉันมีอะไรนะช่วยบอกด้วยนะเราอาจจะพูดด้วยความจริงใจแต่ถ้าถึงขั้นจริงๆแล้วบางอย่างนี้เราก็จะเซนซิทีฟมากอายด้วยไม่อยากพูดถึงเพราะนั้นบางทีถ้าเราดักเตือนด้วยความหวังดีกับผู้ที่เคยบอกว่ายินดีจะรับฟังอย่าเพิ่งแปลกใจเลยถ้าเขารับไม่ดีเพราะไอ้การรับฟังเสียงสะท้อนนี่มันยากมากดังนั้นเราผู้ที่จะให้ขอคิดกับเพื่อนนี้จะต้องฉลาดในการพูดในน้ำเสียงฉลาดในการเลือกกาลเทศะต้องฉลาดหลายอย่างวันจึงจะได้ผลแต่ถ้าเรามีการตักเตือนซึ่งกันและกันด้วยความหวังดีอย่างนี้ความสามัคคีที่เกิดขึ้นมันเป็นความสามัคคีที่มีคุณภาพและเป็นกำลังในทางดีไม่ใช่ไม่เหมือนความสามัคคีของพวกทุจริตและพวกมาเฟียเป็นต้น แต่ความเกรงใจก็อยู่ในบริบทไม่ใช่คิดว่าจะทำหรือไม่ทำเพราะเกรงใจและไม่เกรงใจนั่นก็เป็นแค่ข้อพิจารณาหรือว่าเป็นส่วนหนึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งในการตัดสินว่าอะไรควรอะไรไม่ควรต้องคำนึงถึงเรื่องอื่นที่ยกตัวอย่างที่ชัดที่สุดก็น่าจะศีล5เพราะความปลอดภัยของเราความเคารพนับถือตัวเองของเราการเป็นเพื่อนกับตัวเองจะขึ้นอยู่กับศีล5มากกว่าอย่างอื่นความ ความสามัคคีก็ต้องอยู่ในบริบทของศีลธรรมเหมือนกันแล้วก็อยู่ที่ว่าเราทุกคนต้องการจะชนะกิเลสตัวเองไม่ใช่เพียงแค่ว่าไม่อยากมีเรื่องกับคนรอบข้างให้กำลังใจซึ่งกันและกันถ้าเรากำลังทำความชั่วการให้กำลังใจในการทำชั่วก็ไม่ใช่สิ่งที่ดีดังนั้นก็ต้องมีปัญญาคอยพิจารณาอยู่ตลอดเวลาทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะมีตัวเด่นตัวที่มันกระตุ้นความรู้สึกอย่าไปให้จิตใจของเราโฟกัสที่ตัวนั้นตัวเดียวแต่ฝึกให้จิตสามารถถอนออกมาดูรอบๆให้ดีเร็วหรือว่าเร็วดูรอบคอบให้มีความสุขุมรอบคอบในการดูปัญหาต่างๆตั้งสติอย่าให้ความอยากความอยากได้อยากมีอยากเป็นเนี่ยพวกตัณหาต่างๆเขามาครอบงำคิดอะไรไม่ออกโอ้เขาให้หยุดแล้วเนาะดีวันนี้ก็คงเอาเพียงแค่นี้เนาะไอ้วางเดี๋ยวสรุปเป็นภาษาอังกฤษสุดท้าย I've been talking aboutdifferent ways of looking at things. Started off with example of the physical body and the different ways of looking at the physical body that we find in different medical systems or cultures. So in the Western medicine, then generally different organs, functions of the body are treated separately.

ิ่งที่เราเคยออมมาเนี่ยเราเก็บใส่ธนาคารไว้เฉยๆดอกเบี้ยมันก็ไม่เยอะมันไม่มีงอกเงยมาไม่มีสมทบแล้วบางทีเนี่ยก็ใจอ่อนเอาออกมาใช้แต่ว่าถ้าเป็นกองทุนอันเนี้ยเขาจะมีผู้ชำนาญการที่นำเงินของเรากับเงินสมทบไปลงทุนให้เกิดดอกออกผลได้ความรู้สึกแรกที่เห็นเงินก้อนใหญ่คือดีใจแล้วก็ภูมิใจว่าเราสามารถเก็บเงินเป็นก้อนได้ขนาดนี้

ชื่อกุ้งสุภาณลำปางค่ะเกษียณตอนอายุ55ปีค่ะทำงานที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งนะคะทำมาประมาณ27ปี6เดือนค่ะเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาประมาณ25ปีหลังจากเกษียณแล้วได้เงินจากกองทุนมาประมาณ2ล้านบาทค่ะความรู้สึกแรกที่เห็นเงินก้อนใหญ่คือดีใจแล้วก็ภูมิใจว่าเราสามารถเก็บเงินเป็นก้อนได้ขนาดนี้เป้าหมายของที่ต้องการทำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะคะก็คิดว่าจะเป็นเงินส่วนหนึ่งที่ใช้หลังเกษียณเริ่มต้นรู้จักกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้โดยการไปอ่านประกาศของ HR ฝ่ายบุคคลนะคะว่าถ้าเกิดพนักงานท่านไหนที่ผ่านทดลองงานแล้วสามารถทำกองทุนนี้ได้โดยจะรับสมัครทุกประมาณสิ้นปีในเดือนธันวานะคะเขาจะไม่ได้แจ้งเป็นรายบุคคลแต่ว่ามันจะมีประกาศไว้มันเป็นเหมือนกันออมเงินอย่างนึงเราก็ได้สมทบจากนายจ้างด้วยแล้วก็ในตอนแรกคิดว่าออมเสร็จถ้าเก็บได้สักแสนหนึ่งสมัยก่อนนั้นแสนหนึ่งสำหรับเรามันก็เยอะนะคะคิดว่าจะออกแล้วไปทางด้านอื่นคิดว่าจะไปอยู่ต่างประเทศกับพี่สาวอะค่ะเริ่มต้นหัก 5% ค่ะคือพนักงานถ้าอยู่5ปีปุ๊บจาก 5% ก็จะเริ่มเป็น 5.5% หน่วยงานก็จะสมทบให้ 5.5% แล้วก็ทุก5ปีก็จะขึ้น 0.5% 6% 6.5 สูงสุดอยู่ที่ 7.5% ค่ะเป็น15เพิ่งมีกฎออกมาก

ฉันรีทายประมาณ2ปีคือทำไปแล้วประมาณ23ปีเหลืออีก2ปีที่จะเกษียณมีกฎใหม่สามารถหักถึง 10% ถึง 15% ได้เราก็เลยทำ 15% เลยค่ะณตอนที่ออมเงินช่วงแรกไม่มีภาระเพราะว่าพ่อแม่ยังมีรายได้อยู่เราก็จะให้เป็นครั้งเป็นคราวหลังจากแต่งงานก็มีลูกแล้วก็มีภาระในการผ่อนคอนโด30ปีแข็งใจที่จะไม่นำเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้ออกมาใช้เพื่อที่มีเป้าหมายจะนำเงินก้อนนี้ไปโปะหนี้สินทั้งหมดปีที่เราเกษียณเงินผ่อนคอนโดเหลืออยู่ประมาณ180,000ก็ใช้เงินจากเกษียณมาปลดที่คอนโดได้ค่ะตอนนี้เกษียณมาประมาณ3ปีแล้วนะคะเงินที่ได้มามีบางส่วนก็ไปจ่ายค่าคอนโดแล้วก็เป็นทุนการศึกษาลูกที่เหลือแล้วก็เราเก็บไว้เป็นกองทุนเวลาเงินขาดมือสนใจเพราะว่า1เงินที่เราเขาหักเราไปเนี่ยเขาเอาไปทำผลประโยชน์ให้กับเงินของเราโดยทั้งมีทั้งเงินของเราแล้วก็เงินส่วนที่สมทบมันก็จะมีผลประโยชน์ของทั้ง2 ส่วนเลยอะค่ะแตกต่างเยอะนะคะเพราะว่าจากที่เราออมมาเนี่ยบางทีมันออมได้แต่น้อยแล้วก็มักจะเอาออกไปใช้แต่ว่าถ้าอยู่กับเขาเนี่ยเราจะต้องมีวินัยในตัวเองที่จะไม่คิดว่าจะนำเงินตัวนี้มาใช้แต่ก็เห็นคนก็เอาออกมากันหลายๆคนนะคะแต่พอศึกษาจริงๆแล้วเนี่ยพอรู้ว่ามีคนที่รุ่นพี่ที่เอาออกไปนะคะตัวนี้ถือว่าเป็นรายได้เข้ามาคุณต้องเสียภาษีก็เลยเลิกล้มความคิดที่จะเอาออกมาสำหรับคนที่ผ่อนบ้านผ่อนรถที่คิดว่าจะนำเงินกองทุนออกมานะคะเราก็จะแนะนำเขาว่าให้หารายได้ทางอื่นเพิ่มดีกว่าเพราะถ้านำกองทุนออกมาแล้วเนี่ยคุณก็จะเสียประโยชน์ไปเขาจะมีระยะเวลาให้ว่าต้องเว้นไปแล้วถึงจะกลับมาทำกองทุนได้ดังนั้นช่วงนั้นถ้าคุณเอาออกไปเนี่ยเงินสมทบคุณก็ไม่ได้แล้วก็พยายามให้เขาผ่อนในจำนวนที่เขาสามารถทำได้ดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดสมมติคุณเก็บไว้เนี่ยในบ้านปลายยังไงคุณก็เอามาโปะได้มันจะได้ไม่ทิ้งระยะเวลาที่คุณจะได้เงินสมทบเข้ามาได้มีรู้จักน้องที่ทำงานที่คลินิกที่มาทำหลังจากรีไทร์แล้วนะคะน้องทำอยู่ประมาณ10ปีแล้วก็ได้ลาออกไปแล้วเราก็มาทราบภายหลังว่าน้องไม่ได้เงินอะไรเลยหลังจากทำงานที่คลินิกนี้10ปีก็เลยเล่าให้ฟังว่าตอนพี่ออกมาเกษียณออกมาได้เงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาประมาณ2ล้านเราก็เลยได้เสนอแนะไปว่าให้น้องลองไปคุยกับผู้ใหญ่ในบริษัทนะคะเสนอทำกองทุนนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นประโยชน์กับพนักงานและเป็นแรงจูงใจในการทำงานต่อไปค่ะคือส่วนมากแล้วนะคะบริษัทที่มั่นคงอ่ะจะมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้อาจจะต่างกันตองกันในการหักกี่เปอร์เซ็นต์สมทบให้เท่าไหร่แต่ขอให้มีนะคะมันจะเป็นการออมอย่างนึงของเราแล้วก็มีประโยชน์กับตัวเราในการที่เวลาที่เราเกษียณไปแล้วแล้วเราจะรู้เลยว่าเงินตัวนี้มันได้ใช้จริงๆก็อยากแนะนำให้น้องๆทำนะคะแล้วก็ขอขอบคุณบริษัทที่มีสวัสดิการดีๆแบบนี้ทำให้เรามีเงินล้านไว้ใช้ในยามเกษียณใช้ชีวิตอย่างสุขสบายขอแนะนำให้ทำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีแต่ได้กับได้ค่ะ

perpetual bond นะคะหรือหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์คล้ายทุนนะคะหรืออีกชื่อนึงก็เรียกว่าหุ้นกู้ตลอดชีพนะคะหรือบางคนเรียกว่าหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์นะคะลักษณะของมันนี่ก็คือจะเป็นไปตามชื่อมันเลยค่ะก็คือลักษณะแรกนะคะคือเรื่องของการด้อยสิทธิ์นะคะด้อยสิทธิ์ในที่นี้นะคะมันจะเป็นในลักษณะที่ว่าสมมุติว่าผู้ออกเนี่ยเค้ามีการออกหุ้นกู้นะคะแล้วก็หุ้นกู้ประเภทธรรมดาด้วยแล้วก็หุ้นกู้ช่วยนิรันดร์ด้วยหรือก็มีเจ้าหนี้สามัญอื่นๆด้วยเนี่ยถ้าบริษัทประสบปัญหาขึ้นมานะคะต้องเรียกว่าคนที่ถือหุ้นกู้ช่วยนิรันดร์เนี่ยจะได้เงินเป็นลำดับสุดท้ายนะคะก็คือว่าเจ้าหนี้หุ้นกู้เจ้าหนี้สามัญอื่นๆเนี่ยเขาได้รับเงินไปก่อนนะคะแล้วเหลือเท่าไหร่เนี่ยถึงจะตกถึงมือเรานะคะหลังจากเราไปแล้วก็จะเป็นผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะที่มันมีความ

คล้ายทุนเพราะมันอยู่ระหว่างตราสารหนี้ปกตินะคะกับความเป็นทุนก็คือหุ้นนั่นเองนะคะนี่เป็นลักษณะอันที่1นะคะลักษณะที่สําคัญที่2นะคะก็คือเรื่องของความคล้ายทุนนะคะความว่าคล้ายทุนในที่นี้ก็คือว่าหุ้นกู้ตัวเนี้ยมันไม่กําหนดอายุนะคะก็คือแปลว่ามีอายุไปชั่วกับชั่วกันเลยนะคะถ้าเราอยู่ดีๆอยากได้สภาพคล่องขึ้นมาเนี่ยเราจะไปบอกให้ผู้ออกเข้ามาไถถอนคืนอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะสิ่งที่เราทําได้คือว่าเราจะต้องไปขายเองในตลาดนะคะซึ่งนี้ก็ต้องไปติดต่อพวกดีลเลอร์นะคะแล้วก็ให้ดีลเลอร์ดูซิว่ามีใครอยากซื้อหุ้นตัวนี้มั้ยนะคะซึ่งแน่นอนว่าปัญหาก็คือว่าเราไม่รู้ว่าหุ้นกู้ตัวนี้เนี่ยสภาพคล่องเป็นยังไงนะคะลักษณะสําคัญที่3นะคะก็คือเรื่องของการไม่มีภาษาอังกฤษเค้าเรียกว่าclause default หรือว่าเงื่อนไขผิดนัดไขว้ตรงนี้สําคัญมากๆก็คือว่าสมมุตินะคะว่าตัวผู้ออกเนี่ยมีการออกหุ้นกู้หลายๆรุ่นนะคะหลายๆอิชชูนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยถ้ามีการ default นะคะหรือการไม่จ่ายชําระคืนเงินต้นหรือดอกเบี้ยก็ตามในหุ้นกู้ตัวใดตัวหนึ่งสมมุตินะคะแล้วมีจํานวนที่มัน hit trigger ตามที่กําหนดในข้อกําหนดสิทธิ์เนี่ยสมมุติว่าdefault ไป500ล้านหรืออะไรสมมุตินี่นะคะหุ้นกู้อันอื่นถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะเขาจะมีลักษณะของการ accelerate ขึ้นมาเป็นเจ้าหนี้สามัญลำดับเท่ากันอย่างเช่นสมมุติว่าเราลงหุ้นกู้ปกตินะคะที่จะครบอายุวันนี้นะคะแล้วปรากฏว่าบริษัทเกิด default ไม่จ่ายตังค์เนี่ยเจ้าหนี้สามัญอื่นๆคือหุ้นกู้อื่นๆเนี่ยถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะก็จะ accelerate มาทําให้ default พร้อมกันทุกรุ่นนะคะนั่นแปลว่าทุกคนเนี่ยก็จะมาเรียงลําดับกันเลยนะคะว่าพวกนี้คือเจ้าหนี้และต้องการเงินคืนจากตัวผู้ออกหุ้นกู้นะคะส่วนคนที่ถือหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์อย่างที่เรียนตอนแรกนะคะลําดับของเราจะอยู่หลังสุดนะคะต้องรอหุ้นกู้ตัวอื่นเนี่ยเขาได้เงินคืนไปก่อนนะคะถ้ายังมีทรัพย์สินหลงเหลืออยู่ถึงเราก็ถือว่าโชคดีแล้วก็คงจะได้เงินต้นคืนนะคะแต่ถ้าไม่เหลือก็คือไม่ได้นะคะอีกประเด็นนึงที่สําคัญก็คือว่าด้วยความที่หุ้นกู้ลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะคะมักจะให้ดอกเบี้ยสูงนะคะเพื่อจูงใจผู้ลงทุนนะคะมันจะมีลักษณะนึงที่เราเรียกว่า callable แต่เป็น callable นี่คือการเรียกชําระคืนหนี้นะคะโดยฝั่งผู้ออกเนี่ยอาจจะโอ้โหดอกเบี้ยสูงขนาดนี้นะคะไม่เห็นแล้วต้นทุนทางการเงินตัวเองสูงมากอาจจะเลือกที่จะไปออกหุ้นกู้ธรรมดาหรือหุ้นกู้อื่นเรียกว่าเป็นรีไฟแนนซ์นะคะเขาก็เห็นว่าดอกเบี้ยที่เขาจ่ายเรามันแพงเขาอาจจะดูแล้วสมมุติครบ5ปีเขาอาจจะเลือกที่จะชําระคืนเงินต้นให้เราไปเลยก็ได้แล้วก็จบสัญญากันนะคะเราก็ได้เงินคืนไปก็แปลว่าไอ้ดอกเบี้ยสูงที่เราได้เนี่ยมันยุติลงแล้วนะคะสุดท้ายนะคะของลักษณะก็คือเรื่องของการเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยได้อันนี้สําคัญมากๆเลยสมมุติเขาเกิดมีปัญหาสภาพคล่องหรือไม่สามารถจ่ายดอกเบี้ยได้เนี่ยก็เป็นไปได้เขาอาจจะเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยไปจ่ายงวดหน้าก็ได้นะคะแต่โดยปกติเนี่ยจะมีเงื่อนไขที่กําหนดว่าถ้าคุณเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยของหุ้นกู้ชนรันเนี่ยคุณก็ห้ามจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นด้วยนะนะคะดังนั้นมันจะมีข้อที่เกาะเกี่ยวแปลว่าถ้าเกิดบริษัทเริ่มมีกําไรแล้วจะจ่ายเงินปันผลเนี่ยบริษัทต้องจ่ายดอกเบี้ยให้กับผู้ซื้อหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ก่อนนะคะนี่เป็นต้นนะคือลำดับชั้นอย่างที่เรียนนะคะว่าเราได้ก่อนผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะที่สำคัญนะคะของหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ค่ะคนที่เหมาะที่จะลงทุนกับหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์นะคะจะต้องมีเงินที่เย็นมากๆแปลว่าเราไม่จำเป็นต้องใช้เงินต้นก้อนนี้นะคะคนที่ลงทุนในหุ้นกู้ประเภทนี้นอกจากจะต้องมีเงินเย็นมากๆแล้วเนี่ยนะคะยังจะต้องรับความเสี่ยงได้ด้วยเพราะอย่างที่เรียนแต่ต้นแล้วว่าเราอาจจะไม่ได้เงินต้นคืนเลยก็ได้สมมุติบริษัทเกิดมีปัญหาเลิกกิจการอะไรขึ้นมาเจ้าหนี้อื่นก็อาจจะเอาไปหมดแล้วไม่เหลือถึงเราเลยก็เป็นไม่ได้นะคะอันนี้ก็คือความเสี่ยงหลักเลยของคนที่ถือหุ้นกู้ประเภทนี้นะคะเหมาะกับคนที่มีฐานะการเงินมั่นคงและมีเงินเย็นและประการที่2คือต้องรับความเสี่ยงได้ค่ะก็ต้องเรียนว่าที่ผ่านมาทางสำนักงานเองก็ไม่ได้จะไปจำกัดในเรื่องของช่องทางการระดมทุนของผู้ออกหุ้นกู้นะคะแต่ผู้ลงทุนเองเนี่ยก็ต้องปกป้องดูแลตัวเองด้วยนะคะประการที่หนึ่งเลยอยากจะเรียนผู้ลงทุน

ทุกท่านเลยนะคะเวลาท่านไปพบกับคนขายแล้วเขาจะขาย product นี้ให้กับท่านนะคะท่านอย่าคิดว่าเสียเวลาคือสำนักงานเนี่ยกำหนดเกณฑ์อันเข้มงวดนะคะให้คนขายเนี่ยต้องทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่นะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ในเรื่องของการอธิบายความเสี่ยงที่เมื่อตอนพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะคะความเสี่ยงต่างๆฟีเจอร์ต่างๆลักษณะ 5-6 ข้อเนี่ยนะคะท่านต้องฟังคนขายอธิบายท่านต้องเข้าใจก่อนนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยท่านไม่ควรลงทุนนะคะดังนั้นจงให้เวลากับคนขายคือถ้าเรารู้ว่าเราไม่เข้าใจต้องฟังเขาอธิบายเยอะๆนะคะสมมติท่านคุยกับเขาเสร็จเนี่ยแล้วท่านสนใจลงทุนเนี่ยพอท่านจะวางเงินแล้วเนี่ยเขาจะมีแบบลงนามรับทราบความเสี่ยงท่านอ่านให้ครบทุกข้อนะคะเพราะว่ามันจะเป็นหลักฐานว่าท่านเข้าใจลักษณะความเสี่ยงและผลตอบแทนของ product นี้ก่อนตัดสินใจลงทุนแล้วนะคะดังนั้นประการที่1ที่อยากจะฝากไว้นะคะอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเสียเวลาเราต้องทำความเข้าใจกับมันก่อนนะคะประการที่2ที่อยากฝากไว้ก็คือว่าเราจะตัดสินใจลงทุนในหุ้นกู้ของหุ้นกู้ชนิดันของบริษัทใดบริษัทหนึ่งเนี่ยเราต้องมองแล้วว่าบริษัทนั้นเนี่ยมีอายุยืนยาวคือพูดง่ายๆว่ามีความเสี่ยงที่ต่ำซึ่งสามารถดูได้จากไหนเรตติ้งนะคะหรือว่าอันดับความน่าเชื่อถือเนี่ยก็สามารถที่จะบอกเราได้ระดับนึงนะคะว่าบริษัทนี้เนี่ยฐานะการเงินเนี่ยมั่นคงแค่ไหนนะคะดังนั้นเราจะเลือกลงทุนในหุ้นกู้ชนิรันดร์ตัวไหนเนี่ยเราต้องมั่นใจในตัวผู้ออกระดับหนึ่งเลยว่าเขาจะสามารถอยู่รอดนะคะแล้วก็ชำระเงินให้กับเราไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยหรือเงินต้นก็ตามนะคะถ้าไม่มั่นใจบริษัทมีฐานะการเงินที่มั่นคงเนี่ยก็ให้อยู่ในวิจารณญาณของผู้ลงทุนนะคะว่าเราพร้อมที่จะเสี่ยงกับบริษัทนั้นหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่2ที่อยากฝากนะคะข้อที่3ที่อยากจะฝากและสําคัญอย่างยิ่งก็คือว่าถ้าผู้ลงทุนคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่รู้ไม่เข้าใจนะคะลักษณะสําคัญแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ชนิรันดร์เนี่ยนะคะก็ต้องเรียนว่าอย่าไปลงทุนนะคะเงินก็เงินของเรานะคะไม่มีใครที่จะอยู่ดีๆมาดึงเงินออกจากกระเป๋าเราได้ถ้าเราไม่ยอมให้เขาเอาเงินไปนะคะก็ต้องเรียนฝากผู้ลงทุนไว้ว่าถ้าเราไม่เข้าใจในลักษณะแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ตัวนี้นะคะถ้าเราไม่ได้มีเงินเย็นพอนะคะถ้าเราไม่ได้มั่นใจในตัวผู้ออกหุ้นกู้ว่าเขาจะสามารถชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยได้เนี่ยเราไม่ควรไปลงทุนหรือแม้แต่ว่าเราไม่ได้มีฐานะการเงินที่รองรับความเสี่ยงได้เราไม่ควรไปลงทุนนะคะอันนี้ก็ฝากผู้ลงทุนทุกท่านนะคะก็ใช้ดุลพินิจของท่านนะคะก่อนที่จะเรียกตัดสินใจลงทุนให้เหมาะสมกับโปรไฟล์ของท่านด้วยค่ะ

สวัสดีครับผมธนศิริวรังกูลนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund ครับเริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับโดยปกติแล้วนะครับการจะลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีอยู่2รูปแบบด้วยกันนะครับผมแบบแรกเลยนะครับคือการลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบไม่ได้ออกจากงานนะครับผมในกรณีนี้ครับมักจะเกิดขึ้นตอนที่เราต้องการนำเงินก้อนเนี่ยออกมาใช้นั่นเองแต่ตรงนี้ก็จะมีปัญหาตามมาอยู่2ข้อนะครับผมข้อแรกก็คือเงินสำรองฉุกเฉินหรือว่าเงินสำรองเพื่อการเกษียณเนี่ยเราก็จะไม่เพียงพอนะครับแหมเสียดายเหลือเกินนะครับอุตส่าห์เก็บมาตั้งนานนะครับผมและที่สำคัญครับต้องนำเงินในส่วนของเงินสมทบและเงินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นมาคำนวณ นะครับเพื่อเสียภาษีด้วยนั่นเองครับผมหลักข้อที่2นะครับการลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนื่องจากออกจากงานด้วยนะครับคนเราครับการเปลี่ยนแปลงงานนั้นเป็นเรื่องปกตินะครับผมแต่ว่าก็จะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะ

ครับที่เราต้องนำเงินในส่วนของเงินสมทบนะครับและเงินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นนำมาเสียภาษีบุคคลธรรมดาเช่นกันครับผมดังนั้นนะครับหากตัดสินใจจะลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตามนะครับผมย่อมมีภาระทางภาษีเกิดขึ้นตามมาด้วยครับผมแล้วเราต้องเสียภาษีอย่างไรเมื่อออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับเดี๋ยวผมจะตอบคำถามนี้ให้เลยนะครับผมซึ่งโดยปกติแล้วครับการออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับจะได้รับเงินมา1ก้อนนะครับผมซึ่งเงินก้อนนี้ครับเราสามารถแบ่งออกมาได้เป็นทั้งหมด4ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกเลยครับก็คือเงินสะสมที่เราสะสมทุกเดือนไปนั่นเองนะครับส่วนที่2ครับคือเงินสมทบครับที่ได้รับจากนายจ้างสมทบเข้ามานะครับส่วนที่3ครับคือเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมและส่วนที่4ครับเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบนั่นเองนะครับผมสําหรับส่วนที่ไม่ต้องนํามาคิดเสียภาษีนะครับผมนั่นก็คือเงินสมนั่นเองเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเป็นเงินที่เราสะสมได้เองในแต่ละเดือนนะครับดังนั้นครับเงินส่วนนี้จึงไม่ถูกนำมาคิดภาษีครับแต่เงินที่เหลือส่วนอื่นๆ3ส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบนะครับจะต้องนำมาคำนวณภาษีด้วยครับผมโดยนำมารวมกันนะครับถือว่าเป็นเงินได้ที่ได้รับจากการทำงานนั่นเองครับแต่ในกรณีที่ลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนื่องจากลาออกจากงานด้วยนะครับจะมีสิทธิในการคำนวณภาษีที่แตกต่างกันครับระหว่างพนักงานที่ทำงานไม่ถึง5ปีกับคนที่ทำงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่5ปีขึ้นไปนะครับผมซึ่งในส่วนนี้เดี๋ยวเรามีตัวอย่างให้ชมกันครับจากตัวอย่างนะครับผมนาย A มีรายได้ทั้งปีทั้งหมดครับ 1,200,000 บาทครับผมตัดสินใจลาออกจากงานนะครับเมื่ออายุงานทั้งหมด10ปีครับโดยมีเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับสะสมไว้ทั้งหมดเลยฮะทั้งก้อนเลยนะครับ 1,600,000 บาทครับผมแบ่งออกเป็นเงินสะสมที่สะสมด้วยตัวเองนะครับ 700,000 บาทและเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมรวมถึงเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบรวมกันทั้งหมด 900,000 บาทครับในกรณีนี้นะครับนาย A สามารถนำเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมจำนวนทั้งหมด 900,000 บาทก้อนนี้แยกออกมาต่างหากเลยครับจากการคำนวณภาษีจากเงินเดือนของเราที่ได้รับเงินเดือนมาทั้งปีทั้งหมด 1,200,000 บาทการแยกคำนวณภาษีแบบนี้ทำให้เราจ่ายภาษีน้อยลงนั่นเองครับแต่จากตัวอย่างข้างต้นเมื่อกี้นี้นะครับถ้าเปลี่ยนจากนาย A จากอายุงาน10ปีเป็น3ปีนะครับนาย A จะต้องนำเงินส่วนของเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมนั้นทั้งหมด 900,000 บาทมารวมกับเงินเดือนของตัวเองครับ 1,200,000 บาทกลายเป็นเงินได้บุคคลทั้งหมด 2,100,000 บาทครับซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้เราเสียภาษีมากขึ้นนั่นเองในกรณีสุดท้ายนะครับผมถ้าหากนายเองไม่ได้ลาออกจากงานแต่จำใจตำราต้องลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงอย่างเดียวนะครับกรณีนี้นะครับก็จะไม่ได้สิทธิในการแยกคำนวณภาษีต้องนำภาษีมาคำนวณรวมกันและจ่ายภาษีที่แพงขึ้นนะครับแม้ว่าอายุงานจะทำงานมามากกว่า5ปีแล้วก็ตามครับแต่ถ้าจำเป็นต้องออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแต่ไม่อยากเสียภาษีมันยังมีวิธีอยู่ไหมนะครับผมต้องบอกว่ามีอยู่3ทางเลือกด้วยกันนะครับสำหรับทางเลือกแรกนะครับก็คือการคงเงินไว้ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของที่ทำงานเดิมครับในกรณีนี้ก็จะมีค่าธรรมเนียมรายปีนิดๆหน่อยๆอยู่ที่ประมาณ500บาทต่อปีนะครับแต่เงินที่เราคงไว้ในกองทุนนี้ก็สามารถที่จะสร้างผลตอบแทนได้อย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยนะครับและสามารถนำออกมาได้ตอนอายุ55ตามกฎหมายนั่นเองครับสำหรับทางเรื่องที่2นะครับผมใครที่ย้ายไปทำงานที่ใหม่ก็อย่าลืมนำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของตัวเองนะครับย้ายไปที่ใหม่ด้วยนะครับซึ่งเราสามารถแจ้งความประสงค์ไปยังผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบุคคลนะครับหรือว่าคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อสับเปลี่ยนเงินก้อนนี้ย้ายไปอยู่ที่ใหม่อยู่ในกองทุนใหม่นั่นเองเพื่อสะสมเงินลงทุนของเราอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆครับสำหรับทางเลือกสุดท้ายทางเลือกที่3นะครับคือการโอนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไปลงทุนต่อเนื่องใน RMF นะครับที่รองรับเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยเฉพาะเราจึงเรียกว่า RMF for PVD นะครับเพื่อให้แผนเกษียณของเรายังคงทำงานต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยครับซึ่งในกรณีที่3นี้นะครับเราไม่จำเป็นต้องซื้อ RMF ประเภทนี้ต่อเนื่องไปนะครับเพราะว่าเป็นการสับเปลี่ยนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจึงแยกออกจาก RMF แบบปกติซึ่งสามารถขายได้เมื่ออายุ55เหมือนกับRMF ทั่วไปครับสุดท้ายนี้ครับเราจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วเรามีทางเลือกมากมายเลยครับในการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อเราต้องลาออกแต่ไม่ว่าจะออกจากการทำงานหรือออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเองก็ตามนะครับทางที่ดีครับเราต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าเราทำไปเพื่ออะไรและการเอาเงินก้อนนี้ออกมาเราจะยังมีเงินเพียงพอใช้ในยามเกษียณของเราหรือไม่ครับแต่จะดีกว่าไหมครับถ้าหากเราเรียนรักษาเงินก้อนนี้ให้สร้างผลตอบแทนให้กับเราต่อไปนอกจากเราได้รับผลประโยชน์ทางภาษีแบบเต็มๆแล้วนะครับยังได้เงินก้อนนี้เก็บไว้ใช้ในยามเกษียณอีกด้วยมีแต่ได้กับได้อย่างเดียวเลยครับสำหรับใครนะคะข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

www.thaipbd.com นั่นเองนะครับตามนี้ได้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคุณสอบสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ครับผมเศรษฐพงษ์ลีเลิศพงษ์จากสำนักงานกลต.วันนี้จะมาบอกเล่าเคล็ดลับการเงินครัวเรือนให้ทุกท่านได้รับฟังกันครับ
1: กำลังหางานทำยุคนี้ยากหน่อยแต่ก็ต้องสู้ค่ะ
2: เศรษฐกิจไม่ดีเราก็ต้องขยันหน่อยเพื่อครอบครัวเรา
3: ต้องขยันต้องอดทนเราทำได
0: ้หลายคนก็คงจะมีคำถามนะครับว่าในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เราจะไปสมัครงานหรือไปทำงานอะไรดีบางคนก็คิดไปถึงอาชีพอิสระที่เราจะสามารถเริ่มต้นได้ด้วยตัวเองแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะวันนี้สำนักงานกลต.มี3ข้อทางเลือกในการสร้างอาชีพสร้างรายได้มาฝากกันครับไปติดตามกันเลยครับข้อ1นะครับถนัดอะไรทำสิ่งนั้นในอันดับแรกเลยเนี่ยอยากขอให้เลือกทำในสิ่งที่เราถนัดหรือสิ่งที่เราชอบก่อนเพราะว่าเราจะมีความอดทนแล้วก็มีความสุขกับการประกอบอาชีพนั้นๆ นะครับเช่นอาจจะเป็นช่างเสริมสวยนะครับหรือว่าจะเป็นนวดแผนโบราณหรือเราอาจจะไปขายของออนไลน์หรือทำอาหารหรือขายกาแฟก็ได้ครับหรือเราอาจจะเลือกต่อยอดจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาในช่วงที่ผ่านมาครับข้อ2นะครับคือฝึกวิชาชีพที่เราสนใจถ้าเรายังนึกไม่ออกว่าเราชอบหรือเราถนัดอะไรก็ให้ลองเลือกฝึกวิชาชีพที่สนใจแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายมีทั้งเรียนแบบออนไลน์แล้วก็เรียนแบบอบรมในชั้นเรียนนะครับตามศูนย์ฝึกวิชาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งก็มีหลักสูตรต่างๆสอนมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารทำเครื่องดื่มนะครับทำดอกไม้ประดิษฐ์ตัดเย็บเสื้อผ้าหรือสอนโยคะนะครับถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าดูข้อมูลหลักสูตรต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับสำหรับข้อที่3นะครับให้ลองขอคำปรึกษาจากเครือข่ายเราลองคิดดูนะครับว่าเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือกองทุนอะไรบ้างเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับหรือว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพราะว่ากองทุนหรือกลุ่มเหล่านี้มักจะมีการฝึกทักษะอาชีพนะครับให้คำปรึกษาแนะนำรวมไปถึงการสนับสนุนเรื่องของเงินทุนด้วยโดยถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มและก็มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์นะครับเราก็สามารถที่จะขอกู้เงินสนับสนุนเพื่อไปประกอบอาชีพจากกลุ่มหรือกองทุนเหล่านี้ได้ลองสอบถามข้อมูลได้ที่ผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยสามารถเข้าดูข้อมูลรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของทั้ง2หน่วยงานได้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแนวทางเบื้องต้นในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้3ข้อนะครับที่สำนักงานกลต.ได้นำมาฝากกันในวันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้ทุกท่านสามารถเริ่มต้นสร้างอาชีพในฝันได้นะครับเราเชื่อมั่นว่าทุกท่านทำได้ครับ

โยโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นพระองค์ใดเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองสวากขาโตเยนะภควตาธัมโมพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดตรัสไว้ดีแล้วสุปฏิปันโนยัสสะภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดปฏิบัติดีแล้วตัมมยังภควันตังสธรรมังสสังขังอิเมหิสกาเรหิยถาระหังอาโรปิเตหิอภิปูชยามะข้าพเจ้าทั้งหลายขอบูชาอย่างยิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระธรรมพร้อมทั้งพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้ที่ข้าพเจ้าทั้งหลายยกประดิษฐานไว้แล้วตามสมควรสาธุโนพันเตภควาสุจิระปรินิพพุโตปิข้าแต่พระองค์ผู้เจริญดังข้าพเจ้าทั้งหลายขอประทานวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ปรินิพพานนานแล้วปัจฉิมาชนะตานุกัมปมานสาทรงมีพระหฤทัยอนุเคราะห์แก่ประชุมชนที่เกิดมาภายหลังอิเมสกาเรทุกขตะปันนาการภูเตปฏิคันหาตุโปรดทรงรับเครื่องสการะเหล่านี้อันเป็นบรรณาการของคนยากอัมหากังทีครัตตังหิตายะสุขายะเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลและนานเทอญ อรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวากขาโตภควตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมมาสามิข้าพเจ้านมัสการพระธรรมสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์

นะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองโยโสตถาคโตพระตถาคตเจ้านั้นพระองค์ใดอรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชชาจรณะสัมปันโนเป็นผู้

ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะสุขโตเป็นผู้เสด็จไปแล้วด้วยดีโลกวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตโรปุริสัทธรรมสารถิเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุษสานังเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภควาเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์โยอิมังโลกังสเทวกังสมารกังสพรหมกังสัตสมณะพรหมนิงปะชังสเทวมนุษสังสยังอภิญญาสัจฉิกัตตวาปะเวเทสิพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดได้ทรงทำความดับทุกข์ให้แจ้งด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองแล้วทรงสั่งสอนสัตว์โลกนี้พร้อมทั้งเทวดามารพรหมและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ให้รู้ตามโยธรรมังเทเสสิพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดทรงแสดงธรรมแล้วอาทิกัลยานังไพเราะในเบื้องต้นมัชเชกัลยานังไพเราะในท่ามกลางปริโยสานะกัลยานังไพเราะในที่สุดสัตถังสัพยัญชนังเกวะละปริปุณังปริสุทธังพรหมจริยังปกาเสสิทรงประกาศพรหมจรรย์อันบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอัตถะพร้อมทั้งพยัญชนะตะมหังภควันอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาโดยยิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นตะมหังภควันตังสิรสานมามิข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวโยโสสวากขาโตภควตาธรรมโมพระธรรมนั้นใดเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกเป็นธรรมที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอกาลิโกเป็นธรรมที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโกเป็นธรรมที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปนะยิโกเป็นธรรมที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจัตตังเวทิตัพโพวินยูหิเป็นธรรมที่ผู้รู้พึงรู้ได้เฉพาะตนตะมหังธรรมังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาโดยยิ่งซึ่งพระธรรมนั้นตะมหังธรรมังสิรสานมามิข้าพเจ้านอบน้อมพระธรรมนั้นด้วยเสียงกล่าวโยโสสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วอุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้วยายะปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วยะทิทังได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาริปุริสยุขานิอัฏฐปุริสปุคคลาคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้8บุรุษเอสะภควโตสาวกสังโฆนั่นแหละพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหุนนายโยเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชา

ปาหุนายโยเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักขินายโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญชลีกรณีโยเป็นผู้ควรทำอัญชลีอนุตตรังปุญญเขตตังโลกัสสะเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าตะมหังสังคังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาโดยยิ่งซึ่งพระสงฆ์หมู่นั้นตะมหังสังคังสิรสานมามิข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์หมู่นั้นด้วยเสียงกล้าวพุทโธสุสุทโธกรุณามหันนโวพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดุจห้วงมหันนบยอดจันตะสุทธัพพระญาณโลจโนพระองค์ใดมีตาคือญาณอันประเสริฐหมดจดถึงที่สุดโลกัสสะอาปูปกิเลสะคาตะโกเป็นผู้ฆ่าเสียซึ่งบาปและอุปกิเลสของโลกวันทามิพุทธังอะหะมาทะเรณะตังข้าพเจ้าไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นด้วยความเคารพธัมโมปฏีโปวิยะตัสสะสัทธุโนพระธรรมของพระศาสดาพระองค์นั้นเปรียบเหมือนดวงประทีปโยมัคคะปากามตะเพทะพินนโกจำแนกประเภทคือมัคผลนิพพานส่วนใดโลกุตตโรโยจะตะทัตถะทีปโนซึ่งเป็นตัวโลกุตระและส่วนใดที่ชี้แนวแห่งโลกุตระนั้นวันทามิธรรมังอะหะมาทะเรณะตังข้าพเจ้าไหว้พระธรรมนั้นด้วยความเคารพสังโฆสุเขตตาพยติเขตตะสัญญิโตพระสงฆ์ที่รู้กันว่าเป็นนาบุญอันยิ่งใหญ่กว่านาบุญอันดีโยทิฏฐสันโตสุขตานุโพธโกเป็นผู้เห็นพระนิพพานตรัสรู้ตามพระสุคตหมู่ใดโลลัปปะฮีโนอริโยสุเมทโสเป็นผู้ละกิเลสเครื่องโลเลเป็นพระอริยเจ้ามีปัญญาดีวันทามิสังคังอะหะมาทะเรณะตังข้าพเจ้าไหว้พระสงฆ์หมู่นั้นด้วยความเคารพอิเจวะเมกันตะพิปูชนัยยกังวัตถุตยังวันทยะตาพิสังขตังปุญญังมะยายังมะมะสัพพุปัทธวามาโหนตุเวตัสสะปภาวะสิทธิยาบุญใดที่ข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งพระรัตนตรัยอันควรบูชาอย่างยิ่งโดยส่วนเดียวได้กระทำแล้วเป็นอย่างยิ่งเช่นนี้ขออุปัตถวะทั้งหลายจงอย่ามีแก่ข้าพเจ้าด้วยความสำเร็จอันเกิดจากบุญนั้นอิทะตถาคโตโลเกอุปปันโนพระตคามีสุขตัปปะเวทิโตเป็นไปเพื่อความรู้พร้อมเป็นธรรมที่พระสุคตประกาศแล้วมยันตังธรรมังสุตตวาเอวังชานามะพวกเราเมื่อได้ฟังธรรมนั้นแล้วจึงได้รู้อย่างนี้ว่าชาติปิทุกขาแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์ชราปิทุกขาแม้ความแก่ก็เป็นทุกข์มรณัมปิทุกขังแม้ความตายก็ทุกขาแม้ความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์อปิเยหิสัมปโยโคทุกโขความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ปิเยวิปโยโคทุกโขความพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ยำปิดฉังนะละพัตติตัมปิทุกขังปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์สังขิตเตนะปัญจุปาทานักขันธ์

0: ทุกขาว่าโดยย่ออุปาทานขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์ไสยถีทังได้แก่สิ่งเหล่านี้คือรูปูปาทานักขันโธขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือรูปเวทนูปาทานักขันโธขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือเวทนาสัญญูปาทานักขันโธขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสัญญาสังขารูปาทานักขันโธขันธ์อันเป็นที่ตั้งลังสาวเกวิเนติจึงทรงแนะนำสาวกทั้งหลายอย่างนี้เป็นส่วนมากเอวังภาคาจะปนัสสะภควโตสาวเกสุอนุสาสนีพหุลาปวัตติอันหนึ่งคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นย่อมเป็นไปในสาวกทั้งหลายส่วนมากมีส่วนคือการจำแนกอย่างนี้ว่ารูปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงเวทนาอนิจจาเวทนาไม่เที่ยงสัญญาอนิจจาสัญญาไม่เที่ยงสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงวิญญาณังอนิจจังวิญญาณไม่เที่ยงรูปังอนัตตารูปไม่ใช่ตัวตนเวทนาอนัตตาเวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาอนัตตาสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขาราอนัตตาสังขารทั้งหลายไม่ใช่ตัวตนวิญญาณังอนัตตาวิญญาณไม่ใช่ตัวตนสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสัพเพธรรมาอนัตตาติธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนดังนี้ตามะยังโอตินนามหะเราทั้งหลายเป็นผู้ถูกครอบงำแล้วชาติยาโดยความเกิดชรามรณะเนนะโดยความแก่และความตายโสเกหิปริเทเวหิทุกเขหิโทมนัสเสหิอุปยาเสหิโดยความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจทั้งหลายทุกโขตินนาเป็นผู้หยั่งลงสู่ความทุกข์แล้วทุกขะปเรตาเป็นผู้มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วอัปเปวะนามิมัสสะเกวะลัสสะทุกขะขันทัสสะอันตกิริยาปัญญาเยถาติฉะไหนหนอการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏชัดแก่เราทั้งหลายได้
1: เจริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุทุกท่านช่วงนี้เป็นช่วงที่สองซึ่งก็จะได้อธิบายขยายความบทธรรมะบางประการที่ทุกท่านได้สวดไปแล้วในเบื้องต้นนั้นในบทนี้ขอขยายคำว่าธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงแสดงนั้นเป็นธรรมเครื่องออกจากทุกข์ทำไมเราต้องออกไปจากทุกข์สิ่งที่พระพุทธองค์ตรัสรู้หรือว่าความจริงหรืออริยสัจ4ประการนั้นก็คือมีความทุกข์มีเหตุให้เกิดทุกข์มีหนทางแห่งความดับทุกข์และหนทางที่จะให้ถึงความดับทุกข์นั้นหรือว่าอริยมรรคมีองค์8สิ่งที่พระพุทธองค์ตรัสรู้นั้นถือว่าเป็นความจริงอันประเสริฐทั้ง4ประการนี้ความทุกข์เป็นสิ่งที่มีประจำอยู่แล้วในโลกปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นความทุกข์กายความทุกข์ใจและในบทที่เราสวดเราก็ได้สวดไปแล้วว่าความเกิดก็เป็นทุกข์ความแก่ก็เป็นทุกข์ความเจ็บก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์แม้แต่ความเศร้าโศกความรำพันความรำพึงรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจเหล่านี้ก็ล้วนแต่เป็นความทุกข์ทั้งสิ้นความทุกข์เหล่านี้เป็นธรรมชาติที่เราจะไปทำลายไม่ได้แต่เป็นธรรมชาติที่ทุกท่านต้องกำหนดรู้

ความทุกข์เป็นสิ่งที่ให้กำหนดรู้เพราะว่ามันเป็นธรรมชาติที่มีอยู่แล้วประจำโลกไม่ว่าจะเป็นความเกิดความแก่ความตายเราห้ามไม่ให้เกิดก็ไม่ได้ห้ามไม่ให้แก่ก็ไม่ได้ห้ามไม่ให้ตายก็ไม่ได้สิ่งเดียวที่จะทำได้ก็คือเราต้องพยายามทำความเข้าใจทำการกำหนดรู้เพราะฉะนั้นธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงแสดงนั้นเป็นธรรมที่เป็นไปเพื่อการกำหนดรู้ทุกข์ต่างๆเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นการเจริญสติในเบื้องต้นคือการระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวทั่วพร้อมทั้งหลายเหล่านี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เราได้กำหนดรู้ทำให้เราได้รู้สึกตัวถ้าลึกลงไปคือการปฏิบัติกรรมฐานการเจริญสมาธิการรู้จักตนอยู่ตลอดเวลานั่นก็จะทำให้เราสามารถที่จะกำหนดรู้ความเป็นจริงของชีวิตได้เมื่อกำหนดรู้ความเป็นจริงของชีวิตได้อย่างนี้แล้วอะไรที่เกิดขึ้นเราก็จะสามารถรู้เท่าทันเพราะฉะนั้นเมื่อความทุกข์เกิดขึ้นเราก็สามารถรู้จักความทุกข์นั้นเมื่อเราประสบกับความทุกข์เราก็สามารถที่จะทำใจให้ยอมรับความทุกข์ต่างๆเหล่านั้นได้มิใช่ว่าความทุกข์เกิดขึ้นก็ทำให้จิตใจเราแฟบลงความสุขเกิดขึ้นก็ทำให้จิตใจเราพองโตขึ้นอันนั้นท่านเรียกว่าเราหลงไปตามกระแสโลกเพราะสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นมันก็เป็นอย่างนั้นของมันทั้งความสุขทั้งความทุกข์เป็นธรรมะที่มีประจำอยู่แล้วในโลกเพียงแต่ว่าเราจะกำหนดอย่างไรเราจะปฏิบัติตนอย่างไรถ้าเราศึกษาธรรมะศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์แล้วเราก็จะสามารถที่จะรู้ทันสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเหล่านี้ได้แม้แต่ความทุกข์ความเดือดเนื้อร้อนใจเมื่อเกิดขึ้นกับเราแล้วเราก็สามารถที่จะระงับดับทุกข์ลงไปได้เพราะฉะนั้นธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงแสดงนั้นจึงเป็นธรรมที่ให้เราได้กำหนดรู้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นเมื่อรู้แล้วเราก็พยายามที่จะดำเนินไปตามหนทางที่จะให้ถึงความดับทุกข์นั้นเพราะฉะนั้นในช่วงที่สองของธรรมะสาธุในวันนี้ก็ขออธิบายขยายความของบทที่ว่าธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงแสดงนั้นเป็นธรรมเครื่องออกจากทุกข์ไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

การระดมทุนแบบ crowdfunding คือการระดมทุนจากคนหมู่มากในจำนวนเงินคนละเล็กละน้อยผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งส่วนมากคือเว็บไซต์หรือที่เราเรียกว่า funding portal ค่ะ crowdfunding ที่พบกันทั่วไปแบ่งเป็น4รูปแบบแตกต่างกันไปตามสิ่งตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับคือ 1. donation based crowdfunding ซึ่งเป็นการระดมทุนในรูปแบบเงินบริจาคซึ่งผู้ลงทุนจะได้รับสิ่งตอบแทนเป็นความสุขใจเช่น payjay.com 9คนละ 9.com ของมูลนิธิ9คนละ9 2. reward based crowdfunding เป็นการระดมทุนที่ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงินแต่จะได้สิทธิพิเศษหรือได้ของตอบแทนคล้ายๆการพรีออเดอร์สินค้าเช่น kickstarter.com ในต่างประเทศ 3. peer-to-peer lending เป็นการกู้ยืมเงินระหว่างบุคคลกับบุคคลผ่านช่องทางออนไลน์ผู้ระดมทุนได้เงินและให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนและเมื่อครบกำหนดเวลาก็จะได้รับเงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ย 4. investment based crowdfunding เป็นการระดมเงินทุนที่ผู้ลงทุนจะได้รับหุ้นหรือหุ้นกู้ซึ่งเป็นหลักทรัพย์เป็นสิ่งตอบแทนดังนั้นการระดมทุนในรูปแบบนี้จึงอยู่ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์และอยู่ในความดูแลของสำนักงานก.ล.ต.ถ้าบริษัทเลือกระดมทุนโดยการออกหุ้นผู้ลงทุนก็จะได้รับหุ้นและกลายเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแต่ถ้าบริษัทเลือกระดมทุนโดยการออกหุ้นกู้ผู้ลงทุนก็จะกลายเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทซึ่งบริษัทมีหน้าที่จ่ายคืนดอกเบี้ยและเงินต้นตามที่ตกลงไว้แต่แรกถ้าเราเป็นกิจการที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นการใช้ช่องทาง crowdfunding มักจะมีต้นทุนที่ต่ำกว่าการระดมทุนด้วยวิธีอื่นๆค่ะการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์จะช่วยให้ลดระยะเวลาการระดมทุนให้สั้นลงเมื่อเทียบกับช่องทางอื่นๆค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังจะเป็นช่องทางที่ทำให้เราได้ทดสอบตลาดค่ะว่าจะมีคนสนใจสินค้าหรือบริการของเรามากน้อยแค่ไหนให้เป็นที่รู้จักของคนหมู่มากก่อนที่เราจะเริ่มต้นหรือขยายกิจการค่ะและถ้าระดมทุนสำเร็จนะคะก็มีโอกาสที่จะได้รับความสนใจจากกลุ่มทุนหรือผู้ลงทุนรายใหญ่อีกด้วยค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: มีความภาคภูมิใจมากขึ้นที่ทุกคนเขาชื่นชมสามารถที่จะเป็นตัวแทนการสืบทอดวัฒนธรรมการใช้เสื้อผ้าของไทยผ้าไทยอะไรเงี้ยค่ะผ้าไทยชุดไทยต่างๆเนี่ยเป็นสิ่งที่งามสง่าเป็นของคู่ชาติไทยนะเราก็ควรจะเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ทำหน้าที่ตรงนั้นต่อและพีไม่ใช่สมบัติของครอบครัวเป็นของสังคมของประเทศชาติ
1: ห้องเสื้อระพีประมาจารย์ด้านการตัดเย็บเสื้อผ้าฝีมือคนไทยผลงานเหนือชั้นระดับตำนานผู้บุกเบิกและยกระดับตัดเย็บและแต่งกายของไทยให้เป็นสากลและเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลกวันนี้นาตยานครชัยทายาทผู้สืบทอดห้องเสื้อระพีจะมาจุดไฟแห่งอดีตให้กลับมาลุกโชนอีกครั้งแล้วเติมฝันเพื่อส่งต่อให้คนรุ่นใหม่ต่อไปในยัง Forever จุดไฟเติมฝันวันนี้ครับ

0: ระพีแปลว่ารุ่งโรจน์คุณแม่ชอบชื่อนี้เป็นชื่อของพระองค์เจ้าระพีบิดาทางกฎหมายนะคะท่านก็เลยเอาชื่อนี้มาเป็นสิริมงคลแก่โรงเรียนตั้งแต่อยู่จังหวัดฉะเชิงเทราทำเสื้อผ้าให้กับผู้ที่เข้าประกวดสมัยนั้นน่ะคนที่ประกวดนางสาวไทยก็เริ่มจากต่างคัดเลือกมาแต่ละจังหวัดส่งเข้ามาคุณแม่ก็เป็นคนดูแลเสื้อผ้าที่จะเข้ามาประกวดแล้วก็เข้ามากรุงเทพก็ประมาณปี2493แล้วคุณแม่เป็นคนที่ช่างชอบเรียนรู้เดินตามร้านเสื้อสวยๆก็จะเก็บความรู้พวกนี้มาหรือว่าดูจากหนังภาพยนตร์ต่างประเทศอย่างเงี้ยค่ะร้านแรกเนี่ยเป็นชื่อร้านละพีอยู่ตรงซอยรางน้ำแล้วก็ตอนนั้นก็จะเริ่มมีคนมาขอเรียนตัดเสื้อด้วยแล้วก็ตอนนั้นก็เริ่มมีเสื้อทำเสื้อผ้าให้ดาราแล้วก็บุคคลดังๆสมัยนั้นนะคะพวกดาราแล้วก็ตอนนั้นก็เริ่มมีคนมาให้สอนจากร้านแรกก็ขยับมาอยู่ที่ถนนเพชรบุรีตรงข้ามสถานทูตอินโดนีเซียตอนนั้นก็เริ่มตั้งโรงเรียนอ่ะหลังจากนั้นพอนักเรียนเยอะก็ขยับขยายก็ไปอีกตึกนึงอยู่ใกล้ๆละแวกนั้นแล้วก็มาที่อินทราคือพอคนนักเรียนเยอะแล้วก็ขยายหลายสาขาบางครั้งผู้ที่เข้าประกวดเนี่ยก็จะมาเราก็ช่วยจัดดูเสื้อผ้าให้ทำชุดว่ายน้ำสมัยนั้นจะชุดว่ายน้ำจะเป็นผ้าไหมไทยก่อนช่องเจ็ดก็จะเป็นนางสาวไทยแล้วก็นางงามวิชลาวุฒิอะไรพวกนี้ค่ะตั้งพอช่องเจ็ดสีแล้วเนี่ยค่ะก็คือว่าก็จะต่อเนื่องมาถึงกระทั่งที่ของคุณปุ๋ยพรทิพย์เรื่อยๆทุกปีที่จะต้องทำเสื้อชุดไทยชุดราตรี10คนสุดท้ายของเวทีประกวดนางสาวไทยแล้วก็ตอนหลังเปลี่ยนชื่อเป็น Miss Thailand Universe อะไรพวกนี้นะคะชุดของคุณปุ๋ยพรทิพย์นาคเรียนกนกที่ได้ชนะเลิศชุดประจำชาติแล้วก็รวมทั้งชุดราตรีด้วยของคุณปุ๋ยชุดสีขาวคุณวาเลนติโน่ดีไซเนอร์ชาวอิตาลีก็คงรู้จักกันนะคะพูดถึงชุดของคุณปุ๋ยทั้งสองชุดหาว่าเป็นชุดที่ประณีตสวยงามส่งเสริมให้คุณปุ๋ยซึ่งสวยอยู่แล้วเนี่ยค่ะก็ทำให้คุณปุ๋ยเนี่ยสวยมากขึ้น
1: Miss Universe, the first runner-up, Miss Korea, Miss Universe is Miss Thailand.
0: วิธีอื่นๆก็อย่าง Miss Asia Pacific หลายๆเวทีที่ไปประกวดส่วนมากก็จะได้รางวัลหรือว่าได้รางวัลชมเชยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ชุดสวยๆนะคะจากห้องเสื้อระพีเนี่ยนกมีโอกาสได้ใส่ตอนที่เป็นนางสาวไทยค่ะใส่ตั้งแต่ตอนขึ้นประกวดเลยรอบ1ใน10คนนะคะก็ได้ใส่ชุดครีมสีขาวเป็นชุดไทยของระพีแล้วก็ชุดที่ได้รับตำแหน่งนางสาวไทยอะค่ะชุดที่เป็นสีทองแล้วปักทั้งตัวนั้นก็ฝีมือนะคะของคุณยายลำยงบุญรัตพันธ์ของระพีเหมือนกันค่ะสำหรับความโดดเด่นของเสื้อผ้านะคะที่ตัดมาจากห้องเสื้อระพีเนี่ยโดดเด่นมากตรงที่ว่าทำให้บุคลิกภาพและรูปร่างของผู้สวมใส่สวยและสง่าขึ้นมาทันทีค่ะเพราะเขามีรายละเอียดมากไม่ว่าจะเป็นการดันทรงนะคะเสริมไหล่ให้ดูดีแล้วก็ช่วยปรับเอวให้เราดูเอวคลอดลงนะคะคือใครที่รูปร่างไม่ดีมาใส่ชุดไทยของระพีสวยทุกคนค่ะ
3: ตอนที่พี่เบิร์ดเป็นนางสาวไทยปี2542นะคะซึ่งปีนั้นเนี่ยก็คือห้องเสื้อระพียังเป็นผู้สนับสนุนแล้วก็ได้มีโอกาสสวมชุดราตรีของห้องเสื้อระพีนะคะไปประกวด Miss Universe เป็นตัวแทนประเทศไทยก็ปีนั้นจะเป็นชุดราตรีสีแดงแล้วก็ปักเลื่อมสีทองทั้งตัวเลยนะคะแล้วก็มีผู้ข้างหลังเป็นสีทองเป็นกระโปรงสุ่มใหญ่ๆเลยก็สวยงามมากค่ะแล้วก็ชุดไทยก็จะเป็นสีชมพูนะคะปีนั้นคิดว่าห้องเสื้อระพีน่าจะต้องเรียกว่าเป็นตำนานนะคะเพราะว่าตอนที่ไปประกวด Miss Universe เนี่ยเราไปในฐานะเป็นตัวแทนประเทศไทยแล้วก็พี่คิดว่าเสื้อผ้าที่สวมใส่เนี่ยมันแสดงออกถึงความเป็นไทยมีการทำลายมีการปักมีการตัดเย็บที่ประณีตแล้วก็

0: งานนางสาวไทยจำได้ตั้งแต่คุณอมราสวนนท์พิสมัยคุณพิสมัยวิไลศักดิ์คุณดวงตาทุกขมณีคุณตั๊กมยุราที่ทุกคนที่มาสัมผัสกับระพีเนี่ยหลากหลายนะคะทุกระดับชั้นเกือบทั้งหมดนะคะที่เป็นบุคคลดังๆเนื่องจากตัวเองอยู่ใกล้ชิดคุณแม่ตั้งแต่เกิดตั้งตลอดชีวิตไม่เคยแยกจากกันแต่เราก็จะอยู่ในฐานะของลูกที่ดูแลช่วยคุณแม่จะทำเสื้อผ้าจะไปซื้อผ้าจะร้านลองเสื้อนางแบบต่างๆเนี่ยลองเสื้อให้ลูกค้าหรืออะไรเนี่ยเราจะเป็นส่วนหนึ่งอยู่ตรงนั้นอะตั้งแต่ตอนนั้นรู้ว่าถ้าเป็นคนที่มีมานะถ้ารักสิ่งใดแล้วเนี่ยมันหาความรู้อดทนพอเปิดโรงเรียนมาก็สิ่งที่สัมผัสได้คือความเป็นครูที่มีความปรารถนาดีกับนักเรียนก็สิ่งที่คุณแม่ภาคภูมิใจที่สุดคือการได้ถวายงานตัดชุดฉลองพระองค์ให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถแล้วก็อย่างทุกปีเนี่ยเราจะจัดงานแจกประกาศนียบัตรนักเรียนรุ่นหนึ่งประมาณเป็นพันเยอะมากนะคะแจกประกาศนียบัตรน่ะก็จะเก็บเงินที่รายได้จากการจัดเฟสโชว์อะไรพวกนี้ค่ะนำถวายเป็นเพื่อการกุศลเนี่ยค่ะอย่างของมูลที่สายใจไทยหรืออะไรเงี้ยฉะนั้นเราก็ได้จัดทำหนังสือสตรีไทยขึ้นมาแล้วก็ได้รับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์เป็นหน้าปกหนังสือของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมชินีนาถนะคะก็อันนี้ที่คุณแม่ได้มีเป็นสิ่งที่ท่านได้ภาคภูมิใจมากในชีวิตของท่านนะคะที่ได้ทำงานทางด้านเสื้อผ้ามาYoung Forever จุดไฟเติมฝัน
1: ทุกฝีเย็บของเส้นได้ทุกสไตล์ที่ออกแบบผ่านความตั้งใจความประณีตจนกลายเป็นชุดที่สวยและสง่างามห้องเสื้อระพีเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เหล่านางงามได้จืดจรัสเฉิดฉายบนเวทีอันทรงเกียรติสร้างความมั่นใจให้พวกเธองามอย่างมีคุณค่าตั้งแต่อดีตจวบจนถึงปัจจุบัน
0: ก็ตั้งแต่คุณแม่ไม่อยู่แล้วเนี่ยนะคะการเราก็มีการปรับปรุงหลักสูตรต่างๆโดยนำจุดดีจุดแข็งของเราที่เรามีเนี่ยมาพัฒนาให้เข้ากับความต้องการของคนยุคใหม่จุดประเด็นคือให้เขามีรายได้จากที่เขาเรียนกับเราหรือเขาจะไปต่อให้เขามีผลสำเร็จมากที่สุดนะคะแล้วก็เราก็อยู่ภายใต้ธรรมของที่กระทรวงศึกษามีเขาเรียกประเมินตามประเมินคุณภาพภายในเนี่ยเขาจะมีบล็อกให้เราทำประเมินครูประเมินนักเรียนมีเรื่องราวต่างๆมีสื่อการสอนเนี่ยเราก็ทำตามที่เขาแนะนำเรามาด้วยก็หน้าที่ความรับผิดชอบของเราก็คือว่าดูเรื่องการทำหลักสูตรนะคะถามถึงความต้องการของนักเรียนเวลาโทรเข้ามาเนี่ยจะได้คุยกับเราโดยตรงเลยหรือใครมีปรึกษามีการปรึกษากันว่าโอเคเราจะจัดสิ่งที่ดีให้เขาเนี่ยเขาจะได้อะไรตรงไหนอย่างเรื่องงานตัดเย็บเสื้อผ้านี่ก็เป็นการเพื่อให้ครูได้มีการพัฒนาตัวเองให้อยู่กับโลกปัจจุบันเนี่ยก็บางทีลูกค้าก็ต้องการจะให้ตัดเนี่ยก็จะทำเป็นเหมือนกับสื่อการสอนนักเรียนจะได้รู้เรียนด้วยว่ามันได้ประโยชน์สองอย่างเนี่ยค่ะเราอยากจะพัฒนาหลักสูตรให้มันทันต่อเหตุการณ์แล้วก็ตรงกับความต้องการของนักเรียนแล้วก็ถ้าผลงานก็คือจะลง Facebook หรือว่าผลงานสิ่งที่นักเรียนเขาทำออกมาเนี่ยว่าอันนี้คือสิ่งที่จะสื่อไปคนข้างนอกว่าอ๋อนักเรียนเราทำได้สำเร็จเนี่ยเราจะเน้นในรูปแบบอย่างนี้แต่ว่าการทำเหมือนสมัยก่อนของคุณแม่เนี่ยก็ยังไม่ได้ทำเพราะว่าต้นทุนค่อนข้างสูงสิ่งที่นักเรียนจากระพีที่เรียนจากเราเขาจะได้อะไรไปนะคือได้ความเป็นมาตรฐานของการทำแพทเทิร์นเพราะว่าเนื้อหาพวกนี้มันเป็นสิ่งที่คงที่อ่ะมันไม่ได้แปรเปลี่ยนไปตามกาลและเวลาตามแฟชั่นขอให้ขึ้นเหมือนกับสร้างบ้านอ่ะฐานเบสิกอ่ะให้ได้ก่อนดังนี้เทรนด์แฟชั่นการเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่มันจะเข้ามาเป็นหมุนรอบเวียนไปแต่ถ้าเราทำเองได้แล้วสวยทำรูปแบบต่างๆได้เนี่ยเราไม่กลัวแบบมาเป็นยังไงนักเรียนตีแบบออกได้แต่สิ่งอื่นสิ่งที่จะต้องไปเพิ่มเติมคือหาความรู้นะคะเรื่องเทรนด์แฟชั่นเรื่องสีนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยความเหมาะสมต่างๆแล้วก็หาตลาดของที่เขาจะยืนเขาทำธุรกิจเนี่ยดูว่าเขาจะอยู่ตรงไหนจะไปทำงานโรงงานจะทำเองส่วนตัวจะไปเรียนต่อไปอะไรเนี่ยให้บอกมาเราก็สามารถที่จะ สนับสนุนเข้าตรง

0: มีอีกส่วนให้ความรู้เขาเพิ่มเติมไปเป้าหมายของโรงเรียนระพีก็อันที่หนึ่งทำปัจจุบันให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็ถ้าเรามีทีมหรือทายาทหรือว่าเพื่อนร่วมงานที่จะอยู่กับเราทำไปเนี่ยเราคิดว่าเราจะไม่หยุดยั้งการพัฒนาก็อยากจะเน้นถึงเรื่องว่าทำเสื้อผ้าสวยแล้วก็ในรูปของอุตสาหกรรมผลิตงานออกมาที่ไม่ใช่แค่แฮนด์เมดอย่างเดียวทำยังไงที่จะให้ช่างเสื้อไทยเนี่ยยืนอยู่ในระดับต้นๆของโลกอ่ะสมมติว่าเราอย่างที่เห็นมาคนไทยเก่งในเรื่องการดีไซน์แล้วเรามีศิลปวัฒนธรรมของเราอยู่ตรงนี้เอามาใช้เป็นประโยชน์ในช่วงของวันนี้อ่ะก็ยังจะไม่ล้มเลิกใจอยากจะทำให้ถึงที่สุดแล้วก็อยากจะสานต่อกับคนรุ่นใหม่ถ่ายทอดความรู้ที่เรามีเพราะเราพอดีเราก็เป็นช่วงสุดท้ายของเรา
1: ก็ห้องเสื้อพีก็มีชื่อมานานมากแล้วนะคะเกิดมาก็แบบรู้สึกจะได้ยินไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยว่าประพีแล้วก็ได้แบบมีโอกาสได้แบบไปเจอพี่ปุ๋ยด้วยอย่างเงี้ยก็ยิ่งแบบโอ้พี่ปุ๋ยนี่เขาได้รางวัลมาจากห้องเสื้อระพีนะก็จำติดมานะคะคัตติ้งที่เนี้ยบแพทเทิร์นที่แตกต่างแล้วก็ที่สำคัญคือตอนวิธีทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนทำชุดไทยของระพีนี่นะแบบมันหลายขั้นตอนหลายซ้ำหลายซ้อนมากกว่าจะเสร็จมาหนึ่งตัวนี่ใช้เวลามากระพีถึงได้มีชื่อเสียงเพราะว่าความประณีตนะคะถ้าเกิดบอกใครว่าทำงานที่ระพีทุกคนก็โอ้แบบดีจังเลยแบบเก็บไว้นะอย่าแบบอย่าพลาดอย่าปล่อยให้หลุดมือไปนะใครๆก็รู้จักว่าลุงที่เป็นผู้ชายลุงยังโอ้ลุงดีใจด้วยนะที่หนูได้ทำงานที่ระพีคุณแม่ทุกคนที่บ้านเพื่อนก็แบบดีใจด้วยที่โอ้ระพีนะ
0: ยัง forever จุดไฟเติมฝัน
2: จากประสบการณ์ตั้งแต่ลืมตาดูโลกที่คุ้นเคยและอยู่ท่ามกลางกองเศษผ้าและแบบตัดเสื้อเธอเห็นทุกฝีก้าวบนถนนสายแฟชั่นและวันนี้นาฏยานครชัยจะมาให้ความรู้และประสบการณ์พร้อมกับการเติมความฝันให้กับคนรุ่นใหม่ที่มีใจรักในงานตัดเย็บและแฟชั่นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพสาขาการออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น
3: สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้มีความพิเศษมากๆเลยค่ะที่เราเนี่ยจะได้เรียนรู้เทคนิคและประสบการณ์ด้านการตัดเย็บแฟชั่นนะจากห้องเสื้อระพีค่ะผู้เป็นปรมาจารย์ด้านแฟชั่นผ้าไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันนะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณนาฏยานครชัยเจ้าของโรงเรียนห้องเสื้อระพีค่ะ
0: เดี๋ยวแนะนำตัวเองก่อนพี่นาฏยานครชัยนะคะเป็นทายาทลูกสาวของอาจารย์ลำยงบุญยรัตพันธ์ของโรงเรียนสอนทัดเสื้อระพีตั้งมาก็ประมาณเกือบ60ปีนะคะก็ทำเสื้อผ้านางงามแล้วก็พวกเสื้อผ้าให้ดาราแล้วก็บุคคลสำคัญสิ่งที่เราสัมผัสกับคุณแม่มาตลอดเสื้อผ้าต่างๆเราคิดว่ามีประโยชน์สำหรับคนรุ่นหลังอ่ะจะทำยังไงให้เสื้อสวยแล้วก็ตัวเองพอเอิญตัวเองก็เก็บกับเศษผ้าเก็บแคตตาล็อกตัวเองอินโดยไม่รู้ตัวจนกระทั่งมาทำงานตอนอายุ60พอเกษียณจากราชการแล้วถึงมาเริ่มต้นทำ 3-4 ปีตรงเนี้ยแต่เผอิญเส้นสายของระพีนี่เยอะมากละเอียดทำเสื้อมาแล้วแบบว่าทำไงให้คนที่ใส่ที่จะรูปร่างไม่สวยแต่เธอจะสวยขึ้นมาได้โดยไม่ต้องมีอัลพอยต์ไม่ต้องมีเครื่องประดับอื่นเลยยืนออกมาปั๊บเนี่ยสวยเป๊ะก็จากที่ฟังคร่าวๆมาในความเป็นไปของระพีเนี่ยนะคะก็น้องๆนักศึกษามีอะไรสงสัยไหม
4: อยากทราบว่าแฟชั่นสมัยก่อนกับสมัยนี้มีความแตกต่างกันอย่างไรคะ
0: ก็อย่างแฟชั่นเนี่ยนะจากที่ดูมาเนี่ยแคตตาล็อก10ปี20ปี30ปีเนี่ยนะคะมันจะหมุนรอบเราก็ตามเทรนด์แฟชั่นตามสีตามอะไรที่มันกำลังฮิตแต่ลึกๆแล้วเนี่ยหนูกลับไปดูสิมันวนไปแคตตาล็อกไม่เคยเปลี่ยนเพียงแต่ว่าบางครั้งเนี่ยปกใหญ่ปกเล็กแต่หนูสิ่งสำคัญคืออะไรรู้ไหมคะเราต้องทำแพทเทิร์นทำไอ้โครงสร้างที่ทำให้เสื้อสวยอ่ะแล้วก็ทำแก้ไขยังไงที่คนใส่แล้วเนี่ยให้เขาสวยขึ้นมาได้ต้องมองดูแล้วให้มันบาลานซ์ใช่ไหมบนล่างนู่นนี่นั่นหรือว่าเราจะมีส่วนไหนที่ไม่สวยอย่างคนแก่ก็จะเริ่มย้วยอย่างเงี้ยเราก็จะไม่ใส่โชว์แขนอะไรที่เราเด่น

0: ไหนก็พยายามให้ทำให้เขาเด่นตรงนั้น
1: การตัดเย็บในสมัยก่อนกับสมัยนี้แตกต่างกันอย่างไรคะ
0: ก็ไม่ต่างจะเหมือนกันนั่นก็คือว่าวัสดุที่เราจะมาเป็นประกอบกับเขาอะนะมันก็จะแปรเปลี่ยนตามสมัยนิยมใช่ไหมคะแต่หลักๆเนี่ยจะเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าเราจะมีวัสดุอะไรที่มันทันสมัยหน่อยหรือว่าประหยัดรวดเร็วอย่างสมัยนู้นอย่างการปักอะไรพวกเนี้ยเราก็จะแฮนด์เมดปักเองเดี๋ยวนี้หนูไปซื้อผ้าก็ปักเรียบร้อยแล้วอย่างนี้ใช่ไหมคะหรือสามารถผ้าปักจากต่างประเทศที่เป็นทั้งผืนแต่สมัยนู้นอ่ะเราต้องลูกไม้นะปักฉลุเองคือความแตกต่างคือความประณีตเนาะความสวยงามซึ่งบางคนก็อยากจะเก็บเป็นคอลเลกชันอ่ะเครื่องจักรกับแฮนด์เมดมันช้าแต่มันสวยงามมีคุณค่าทางจิตใจเลยทำนองเนี้ย
1: ค่ะอยากทราบว่าเคยไหมคะที่เวลาเราเอาแบบมาดูแล้วไม่สามารถตัดตามแบบนั้นได้ค่ะ
0: คือถ้าเฉลี่ยแล้วเนี่ยถ้าเป็นแบบจากแคตตาล็อกจากแบบที่เขาเนี่ยแต่ถ้าบางทีจากดีไซเนอร์ที่เราวาดขึ้นมาอิมเมจิ่งมาเองเนี่ยก็ต้องดูว่าดีไซเนอร์นั้นน่ะวาดจากพื้นฐานของอะไรใช่ไหมแต่ถ้าเป็นแบบที่เป็นแคตตาล็อกเรียบร้อยเนี่ยค่อนข้างจะไม่มีปัญหาแต่ว่าบางทีก็ต้องมานั่งคุยกันหน่อยว่าความเป็นไปได้ของอันนี้มันคืออะไรเราต้องทำอะไรต่างๆเนี่ยค่อนข้างจะไม่มีแต่ถ้าเป็นแบบสเก็ตที่แบบติ๊บๆออกมาปั๊บเนี่ยแล้วก็คนที่ดีไซน์เนี่ยไม่มีพื้นของการตัดเย็บมาก่อนก็จะค่อนข้างลำบากบางทีเราอิมเมจินนะว่าตรงนี้พาร์ทนี้จะเป็นตรงนี้นะแต่ว่ามันจะมายังไงนะเราก็ต้องมานั่งดูว่านั่งลองขึ้นหุ่นดูใช่ไหมคะ
2: ก็อยากให้คุณณัฐยานะคะช่วยคอมเมนต์เทคนิคการตัดเย็บของพวกเรานะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างค่ะ
0: ก็ก่อนอื่นเราต้องดูก่อนว่าชุดแต่ละชุดเนี่ยเราจะให้ใครใส่นะคะใส่ไปไหนแล้วเราสมมติเราใส่ไปงานนั้นน่ะฐานะของเราน่ะเป็นเจ้าภาพเป็นแขกร่วมงานแล้วแขกที่มาน่ะหรือว่าใครประธานใหญ่ในงานให้มองสิ่งแวดล้อมนี้ก่อนเริ่มต้นเลยอายุของผู้ใส่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้โมเดิร์นไปหน่อยโป๊ไปนิดนึงอันนี้ก็ชอบนะชอบอันนี้เห็นไหมแบบมีเทคนิคการเอามาใช้ที่จะให้กระโปรงมันพองแข็งอะไรเงี้ยมันเดี๋ยวนี้ก็จะมีอะไรที่มาเติมแต่งอะไรเนี้ยเป็นเอาเทคนิคสมัยใหม่เข้ามาใส่นะคะอันนี้พอหนูจับดูเงี้ยหนูรู้ไหมเงี้ยหนูมองดูก็รู้อย่างงี้ใช่ไหมเงี้ยเจ๊อย่างเงี้ยมันเหลือก็อย่างชุดลาตีเงี้ยมันก็จะมีโครงแต่นี่เพิ่นแบบของเราพอดีก็คิดว่าบางครั้งเนี่ยสมมติใส่อย่างงี้ปั๊บเนี่ยอกไปทางนึงอกจริงอกปลอมมันคนละประเทศน่ะอย่างเงี้ยถ้าจะทำให้กระชับอาจจะเติมอันนี้เติมเหล็กเติมอะไรเนี่ยก็คงต้องทำให้มันอย่าแตกแยกกันก็อย่างของเราเนี่ยอันเนี้ยก็เลยมาไปยกดูจริงๆนี่คือโคลเซ็ตใช่ไหมคะทีนี้เผอิญเราลองเอาผ้ายกมาทำคือแบบ3-in-1ที่รัดรูปร่างด้วยถ้าไม่มีหน้าอกก็จะเติมให้อย่างเงี้ยใช่ไหมก็จะอึมขึ้นมาทันทีเลยลองเอาผ้ายืดมาปนขึ้นมาหน่อยมันจะได้กระชับขึ้นเสื้อชั้นในอ่ะองค์ประกอบข้างในอ่ะมีส่วนสำคัญสมมติว่าเราเป็นคนหลังงอใช่ไหมคะถ้าเราใส่บราซีตัวเดียวเนี่ยเราก็ยังคงงอเนี่ยภูมิก็จะออกนะแต่พอเราใส่นี้ปั๊บเนี่ยมันก็จะกระชับขึ้นมาแล้วถ้าในชีวิตความเป็นจริงอาจจะใช้สีที่มันกลืนกันไปนี่เผอิญแบบเห็นผ้ายกงามมากเสียดายโรงเรียนอื่นหรือว่าที่เขาสอนในปัจจุบันเนี่ยก็จะเน้นถึงเรื่องระบบอุตสาหกรรมอะทำเสื้อที่เพราะเราจะมาทำแบบแฮนด์เมดอย่างเงี้ยไม่เวิร์กละกว่าจะได้ลูกค้ามาแต่นี้เราก็ต้องเอาเหมือนกับพวกหนูเรียนกันอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ต้องมีเรื่องราวอื่นๆการออกแบบใช่ไหมคะทำกราฟิกทำดูเทนสีดูอะไรต่างๆที่ครูเรียนมาทั้งหมดเนี่ยเราต้องเอามาใช้เท่าที่ได้ลองดูเนี่ยเห็นว่าเด็กส่วนมากแล้วเนี่ยที่เขาเรียนแฟชั่นดีไซน์มาแล้วสามารถดีไซน์ทำอะไรได้แต่ว่ามันขาดประสบการณ์เหมือนกับเทียบกับวงกลมเราแค่เป็นจุดศูนย์กลางเล็กๆจุดเดียวดำๆนั่นแหละที่พวกเด็กๆจะต้องเอาไปให้รู้พอรู้แล้วรู้เลยแล้วคุณจะไปสร้างงานอื่นจะเอาความรู้อื่นเรื่องเทรนด์สีเอาอะไรมาใส่เข้าไปได้ให้ follow ให้ติดตามเทรนด์แฟชั่นนะคะอย่างพวกเว็บไซต์ของแบรนด์ดังๆมาเปรียบเทียบแล้วสมมติว่าเราทำงานออกมาปั๊บเนี่ยเราก็ต้องสมมติเลยค่ะว่าเราจะถามขายให้ใครอ่ะราคาเราเท่าไหร่เราจะยืนอยู่แข่งกับใครได้ถูกไหมคะคิดว่าเรียนขนาดนี้ไปได้แล้วนะแต่บางอย่างอะไรที่เราไปขาดหายก็มาเติมเต็ม
2: ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณณัฐยานครชัยมากนะคะที่ได้ให้ความรู้แล้วก็เทคนิคประสบการณ์ด้านการตัดเย็บแก่พวกเรานะคะขอบคุณค่ะ
0: ดีค่ะ

0: ก็ติดตามงานประกวดนางงามมาหลายๆเวทีนะคะซึ่งวันนี้ก็ได้ทราบว่าการประกวดนางงามส่วนหนึ่งนะคะของชุดประกวดเนี่ยได้มาจากห้องเสื้อละพีซึ่งทำให้ตัวหนูเองเนี่ยภูมิใจกับแบรนด์ห้องเสื้อละพีว่าได้สร้างชื่อเสียงในระดับโลกค่ะจากที่ได้ฟังคุณณัฐยานะคะเล่ามาในการสอนนะคะก็ได้จากในตอนนี้มีงานที่ต้องทำอยู่ก็ได้นำมาปรับใช้เกี่ยวกับเทนสีแล้วการรูปแบบการทำงานนะคะที่ได้คุณณัฐยาได้แนะนำมาค่ะ
1: ก็รู้สึกเป็นเกียรติมากครับที่ได้ข้อมูลจากห้องเสื้อละพีเคยติดตามผลงานห้องเสื้ออยู่ครับเบื้องหลังของชุดนางงามต่างๆแล้วก็นิตยสารก็จะนำไปปรับใช้ในการแล้วก็การในการประกอบอาชีพประโยชน์ที่ได้รับจากการฟังวันนี้ก็รู้สึกว่าได้ประโยชน์มากมายในการออกแบบชุดต่างๆว่าเราจะดีไซน์ชุดยังไงให้เหมาะกับคนที่สวมใส่คำนึงถึงรูปแบบของงานแขกของงานแล้วก็หาจุดเด่นจุดด้อยของตัวเราว่าเราเหมาะกับสิ่งแบบไหนให้เวลาใส่ออกมาใส่สวมใส่เสื้อออกมาให้ดูโดดเด่นมากที่สุดในงาน
2: ค่ะของผมเองนะคะก็ตอนที่ได้นางโสไทยประจำปี2543ค่ะก็ได้มีโอกาสได้ใช้เสื้อผ้านะคะก็จะเป็นชุดราตรีแล้วก็ชุดไทยค่ะของห้องเสื้อระพีแล้วก็อีกโอกาสนึงที่เป็นโอกาสครั้งยิ่งใหญ่ของชีวิตค่ะนั่นก็คือการได้เดินแบบต่อหน้าพระพักตร์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะคะแล้วก็ได้นำชุดไทยไปเดินแบบที่ประเทศจีนแล้วก็ตอนนั้นก็เป็นโอกาสครั้งหนึ่งที่ได้สวมใส่เสื้อผ้าของระพีค่ะความโดดเด่นที่ทำให้ผู้คนชื่นชอบเสื้อผ้าของระพีก็คือนอกเหนือจากเป็นเสื้อผ้าที่จะทำให้นางงามทุกคนสวยแล้วเนี่ยนะคะแล้วแถมยังได้รับรางวัลประจำชาติด้วยเนี่ยนะคะเครื่องแต่งกายประจำชาติเสื้อผ้าของระพีมีความโดดเด่นตรงคัตติ้งค่ะตรงรูปแบบแพทเทิร์นของเขาที่จะทำให้ผู้สวมใส่มีบุคลิกและลักษณะที่สวยแล้วก็สง่ามากขึ้นรวมถึงทำให้รูปร่างดูดีขึ้นนะคะแล้วก็การปักที่ไม่ธรรมดาลวดลายที่วิจิตรมากๆใช้คำว่าวิจิตรได้เลยนะคะแม้ว่าจะเป็นชุดราตรีก็ตามแต่เป็นชุดราตรีที่ใส่แล้วทำให้ผู้หญิงคนนั้นดูสง่างามมาก
3: กว่า60ปีแห่งการบรรจงสร้างสรรค์ความสง่างามเรียบหรูผ่านชุดราตรีทุกลายเส้นของการออกแบบทุกฝีเข็มที่ตัดเย็บสร้างความสำเร็จและความภาคภูมิใจมานับไม่ถ้วนแม้ในวันนี้อาจารย์ลำยง
4: บุญยรัตพันธ์
3: จะจากไปแล้วแต่ห้องเสื้อระดับตำนานสัญลักษณ์ของงานฝีมืออันปราณีต
4: จะยังคงอยู่
3: คู่แฟชั่นไทยตลอดไปห้องเสื้อระพี
5: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอน

0: ช็คกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
0: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการรุ่นใหญ่ไกลโลกดิฉันแก้มบุ๋มบุพพานิสวัสดิ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและเป็นประจำทุกสัปดาห์ค่ะที่เรามาพบกันเราจะมาร่วมพูดคุยถึงโรคภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับผู้สูงอายุหรือบุคคลอันเป็นที่รักภายในครอบครัวของคุณค่ะดังนั้นเราจะมาร่วมพูดคุยเพื่อหาแนวทางในการป้องกันโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้กันค่ะรวมไปถึงรายการของเราจะยังสอนการออกกำลังกายในท่าต่างๆเพื่อสุขภาพที่ดีและมีเมนูอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับคุณผู้ชมกันด้วยค่ะและในช่วงรู้ทันโลกของเราวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติคณิตทรัพย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคปอดคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: คุณหมอคะวันนี้เราจะมาพูดถึงโรคถุงลมโป่งพองโรคนี้มันคือโรคอะไรยังไงอะคะ
1: ครับโรคถุงลมโป่งพองนะครับหรืออีกอย่างหนึ่งบางคนเรียกว่าโรคหลอดลมอุดกั้นเรื้อรังนะครับเป็นโรคที่เกิดจากการอักเสบในหลอดลมทำให้คนไข้มีภาวะของหลอดลมตีบเพราะฉะนั้นคนไข้ก็จะมีอาการของอาการไอเรื้อรังนะครับแล้วก็จะมีอาการเหนื่อยเป็นหายแล้วก็อาการเหนื่อยของเขาก็จะเป็นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับ
0: แล้วสาเหตุของโรคถุงลมโป่งพองนี่มันเกิดมาจากอะไรอะคะ
1: สาเหตุที่พบบ่อยสุดเลยนะครับก็คือเรื่องของการสูบบุหรี่นะครับซึ่งเป็นสาเหตุที่พบบ่อยสุดส่วนรองลงมาคือมลภาว
0: ะ
1: ซึ่งปัจจุบันเนี่ยในประเทศไทยเราพบว่ามีมลภาวะมากขึ้นนะครับก็เลยเป็นสาเหตุอีกอันหนึ่งที่พบได้รองลงมานะครับหรือบางคนเนี่ยไม่ได้สูบบุหรี่แต่ว่ามีพี่น้องหรือว่าญาติสูบบุหรี่เขาก็มีโอกาสเป็นโรคนี้ได้เหมือนกันนะครับ
0: เพราะว่าเกิดจากการสูดดม
1: สูดเอาควันบุหรี่เข้าไป
0: เพราะว่าอยู่ใกล้กับ
1: บ
0: ุคคลที่สูดใช่ไหมคะ
1: ค
0: แล้วอย่างนี้อาการของโรคถุงลมโป่งพองอะคะมีลักษณะอาการเป็นยังไงบ้างคะ
1: อาการหลักของคนไข้นะครับก็อย่างที่ได้กล่าวไปว่าคนไข้กลุ่มนี้มันเกิดจากการอักเสบเรื้อรังในหลอดลมเพราะฉะนั้นคนไข้ก็จะมีอาการไอเป็นอาการหลักนะครับโดยช่วงแรกอาจจะไอไม่มากแต่ช่วงหลังก็จะไอมากขึ้นนะครับไออาจจะแห้งๆหรือไออาจจะมีเสมหะหลังจากนั้นคนไข้ก็จะเริ่มมีอาการเหนื่อยมากขึ้นเรื่อยๆนะครับในคนไข้บางคนเนี่ยอาจจะมีอาการเหนื่อยแบบเฉียบพลันแล้วต้องมาโรงพยาบาลมาที่ห้องฉุกเฉินนะครับซึ่งคนไข้ในกลุ่มนี้จะทำให้มีเรื่องของความรุนแรงของโรคเป็นมากนะครับบางคนอาจจะเสียชีวิตได้จากภาวะของโรคกำเริบแบบเฉียบพลันครับ
0: ค่ะแล้วอาการเฉียบพลันที่หมายถึงนี่คือนั่นแสดงว่าคนที่เป็นแล้วสามารถเกิดขึ้นได้ทุกคนเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับมันขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรคนะครับคือถ้าเกิดคนที่มีความรุนแรงของโรคมากเนี่ยก็จะพบภาวะอาการกำเริบแบบเฉียบพลันได้บ่อยนะครับ
0: ค่ะ
1: คนไข้ที่มีอาการกำเริบแบบเฉียบพลันก็จะมีอาการเหนื่อยมากกว่าปกติบางคนเหนื่อยมากและจำเป็นที่อาจจะต้องใช้เครื่องช่วยหายใจนะครับในคนไข้กลุ่มนี้จะพบว่ามีอัตราการสูงเมื่อเทียบกับคนที่ไม่มีภาวะนี
0: ้ค่ะแล้วอย่างนี้คุณหมอจะวินิจฉัยโรคนี้ได้ไงคะว่าคนไข้คนนี้ที่มาพบเนี่ยเป็นโรคถุงลมโป่งพองอะค่ะ
1: การวินิจฉัยโรคถุงลมโป่งพองนะครับใช้อยู่3อย่าง1คืออาการอย่างที่ได้กล่าวไปอันที่2คือประวัติความเสี่ยงก็อย่างที่ได้กล่าวคือเรื่องของการสูบบุหรี่นะครับอันที่3ซึ่งเป็นความจำเป็นในการวินิจฉัยคือการตรวจสมรรถภาพปอดนะครับซึ่งโรงพยาบาลใหญ่ๆจะมีเครื่องมือการตรวจสมรรถภาพปอดซึ่งการตรวจสมรรถภาพปอดจะบอกถึงภาวะหลอดลมที่อุดกั้นนะครับหรือหลอดลมที่ตีบได้นะครับ
0: ซึ่งเครื่องนี้ก็คือจะต้องเข้าไปรับการตรวจที่โรงพยาบาลเท่านั้นใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับเครื่องมือนี้ก็จะอยู่โรงพยาบาลทั่วๆไปนะครับก็จะใช้ในการวินิจฉัยโรคนี้
0: แล้วส่วนมากคนไข้ที่เป็นถุงลมโป่งพองเนี่ยค่ะจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายในช่วงวัยอายุเท่าไหร่อะคะ
1: เป็นได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายนะครับเดิมเนี่ยเราพบผู้ชายเป็นเยอะแต่ปัจจุบันแนวโน้มผู้หญิงเป็นมากขึ้นเนื่องจากผู้หญิงมีการแนวโน้มที่สูบบุหรี่มากขึ้นเพราะนั้นก็เลยทำให้โรคนี้เป็นมากขึ้นส่วนอายุก็มักจะเป็นอายุตั้งแต่อายุ40ปีขึ้นไปนะครับ
0: ซึ่งสมัยนี้ค่ะบุหรี่เนี่ยปกติที่เขาจุดไปซองแต่เดี๋ยวนี้จะมีบุหรี่ไฟฟ้าที่เห็นกันอันนี้มีผลทำให้เกิดโรคนี้ด้วยหรือเปล่า
1: ใช่ครับมีผลด้วยครับบางคนเข้าใจผิดว่าการสูบบุหรี่ไฟฟ้าแล้วไม่เป็น
0: อ
1: ันนี้ยิ่งเพิ่มความเสี่ยงมากกว่าบุหรี่ปกติด้วยนะครับ
0: ยังไงเอ่ยคะ
1: เพราะว่ามันมีผลก็คือว่ามันทำให้เกิดหลอดลมอักเสบได้เหมือนกับเรื่องของการสูบบุหรี่ทั่วๆไปนะครับ
0: พราะว่าเดี๋ยวนี้จะมีโฆษณาชวนเชื่อว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยโอเคอาจจะต้องเสียตังค์แพงหน่อยแต่ว่าจะไม่มีควันแล้วก็ไม่มีโอกาสเป็นโรคนั้นโรคนี้ต่างๆน้อยลงอันนี้ไม่จริง
1: ไม่จริงครับนั่นเป็นความเข้าใจผิดจริงๆแล้วมีความเสี่ยงเหมือนกับบุหรี่ทั่วๆไปเพียงแต่อาจจะไม่มีควันออกมาให้เราเห็นนะครับ
0: ค่ะแล้วคนไข้ที่มาพบคุณหมอเนี่ยค่ะส่วนมากมันจะมีลำดับอาการมาเบื้องต้นเป็นยังไงบ้างนะคะ
1: อาการดำเนินโรคส่วนใหญ่ตอนแรกอาจจะไม่มีอาการนะครับหลังจากที่เขาเป็นมากขึ้นก็จะมีอาการเหนื่อยมากขึ้นนะครับช่วงแรกอาจจะเหนื่อยอยู่เฉยๆไม่เหนื่อยจะเหนื่อยเฉพาะเวลาออกแรงหลังจากนั้นตัวโรคก็จะเป็นมากขึ้นก็จะเหนื่อยตลอดเวลาเหมือนกับเราวิ่งออกกำลังกายตลอดนะครับแต่ไม่ได้หยุดพักลองคิดสภาพเหมือนเราวิ่งแล้วไม่หยุดพักแล้วเป็นอย่างนั้นตลอดคนไข้จะรู้สึกแบบนั้น
0: เหมือนเหนื่อยหอบ
1: ตลอดเลยครับเหมือนเราวิ่งรอบสนามฟุตบอลแล้วไม่หยุดพักก็จะเป็นแบบนั้นนะครับทั้งที่เขานอนอยู
0: ่ค่ะแล้วลักษณะที่สังเกตได้นี่จะมีอาการเหนื่อยแล้วก็ไอเพียง2 อย่างหรือเปล่าคะหรือว่ามีลักษณะอื่นเข้ามา
1: อาการอย่างอื่นที่อาจจะพบได้คือหายใจเสียงดังวีดๆโดยเฉพาะเวลาหายใจออกนะครับคนไข้บางคนจะได้ยินเลยเสียงหายใจตัวเองนะครับ
0: ซึ่งเป็นตอนที่มีสติด้วยหรือว่าเป็นเฉพาะตอนหลับอะคะที่จะมีเสียงหายใจ
1: เป็นตอนที่มีสติเนี่ยแหละครับ
0: ซึ่งก็คือหายใจออก
1: ก็จะเสียงดังวีดวีด
0: ตลอดเวลาเลย
1: ใช่ครับบางคนตลอดเวลาบางคนก็จะเป็นช่วงที่เขามีอาการเหนื่อย
0: อ๋อค่ะแล้วหลังจากที่เราวินิจฉัยโรคได้แล้วว่าเป็นโรคถุงลมป่องพองเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะมีวิธีการป้องกันรักษาโรคยังไงบ้างอะคะ
1: ทีนี้เอาวิธีการป้องกันดีสุดก็คือเรื่องถ้าคนไข้สูบบุหรี่นะครับก็ต้องให้เขาหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่เพราะว่าถ้าเกิดเขาเลิกบุหรี่ได้เนี่ยจะป้องกันการชะลอของโรคได้นะครับอันที่สองคือการรักษานะครับการรักษาก็คือเราแบ่งเป็นสองแบบใช้ยากับไม่ใช้ยานะครับการไม่ใช้ยาที่สำคัญก็คือเรื่องของการฉีดวัคซีนวัคซีนที่แนะนำก็คือวัคซีนไข้หวัดใหญ่ซึ่งปัจจุบันของกระทรวงสาธารณสุขเองเนี่ยเขาจะให้วัคซีนสำหรับผู้สูงอายุแล้วก็เป็นโรคนี้นะครับซึ่งสามารถมาใช้สิทธแล้วก็ฉีดได้ส่วนใหญ่ก็จะมาในก่อนฤดูฝนประมาณช่วงเมษาหรือพฤษภาซึ่งทางกระทรวงเขาจะให้วัคซีนฟรีมาตามโรงพยาบาลของสาธารณสุขที่ต่างๆอันที่2ก็คือการทำกายภาพบำบัดหรือการออกกำลังกายนะครับอันนี้ก็จะช่วยในเรื่องของอาการเหนื่อยงั้น2 อย่างก็เป็นหลักสำคัญในเรื่องของการไม่ใช้ยาส่วนการใช้ยาที่ใช้ในการรักษายาหลักก็คือยาขยายหลอดลมซึ่งเป็นยาสูตรนะครับซึ่งผลข้างเคียงจะน้อยกว่ายารับประทานนะครับเราให้คนไข้สูตรอาจจะว่าละครั้งหรือ2ครั้งเพื่อบรรเทาอาการเหนื่อยของคนไข้นะครับนอกจากยาสูตรชนิดขยายหลอดลมแล้วเนี่ยเราจะมียาสูตรสเตียรอยด์จะใช้ในคนไข้บางกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มที่มีอาการกำเริบแบบเฉียบพลันบ่อยๆนะครับเราก็จะพิจารณาให้ยาสูตรชนิดสเตียรอยด์ครับ
0: อย่างนี้คือการใช้ยากับไม่ใช้ยาเงี้ยค่ะผลที่ได้รับหมายถึงอาการที่จะหายนี่มันเร็วหรือช้าต่างกันมากน้อยขนาด
1: การรักษาด้วยยากับไม่ด้วยยาต้องรักษาควบคู่กันไปครับทำทั้งสองอย่างโดยอาการเนี่ยก็แล้วแต่ความรุนแรงของโร
0: ค
1: ถ้ารุนแรงน้อยอาการรักษาไปก็จะดีขึ้นไวแต่ถ้าเป็นอาการเยอะก็ต้องใช้เวลาพอสมควรแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอย่างที่ได้กล่าวไปโรคเนี่ยเป็นโรคที่เป็นเรื้อรังนะครับเพราะฉะนั้นที่สำคัญที่สุดเนี่ยคือป้องกันอย่าให้เกิดโรคจะดีที่สุด
0: ค่ะหมายถึงแก้ตั้งแต่ต้นเหตุ
1: ใช่ครับก็คือเรื่องของสูบบุหรี่เนี่ยนะครับที่สำคัญ
0: แล้วอย่างนี้ที่คุณหมอกล่าวว่าขึ้นอยู่กับความรุนแรงในการรักษาว่าจะต้องใช้ยาแบบไหนหรือลำดับการรักษาเป็นยังไงเนี่ยการที่จะแบ่งความรุนแรงเนี่ยสามารถแบ่งได้จากลักษณะอะไรยังไงเหรอคะ
1: ความรุนแรงของโรคเราก็อาศัยหนึ่งคืออาการนะครับอาการคนไข้ว่าเหนื่อยมากน้อยแค่ไหนอันที่สองก็คือการตรวจสมรรถภาพปอดการตรวจสมรรถภาพปอดเราสามารถบอกความรุนแรงได้ว่ารุนแรงน้อยปานกลางหรือมากนะครับ
0: ค่าที่วัดมันจะเป็นออกมาเป็นตัวเลขหรือว่ายังไงหรอคะในการตรวจสมรรถภาพปอด
1: ครับเป็นตัวเลขครับแบ่งเป็นตัวเลขก็คือว่าถ้าสมรรถภาพปอดมากกว่า 80% ก็คือความรุนแรงน้อยถ้าอยู่ระหว่าง 50-80 ก็รุนแรงปานกลางถ้า 30-50 ก็รุนแรงมากนะครับถ้าน้อยกว่า30ก็มากที่สุดเป็นต้นอย่างนี้ครับ
0: ค่ะแล้วในปัจจุบันเนี่ยค่ะการรักษาโรคถุงลมป่องพองเนี่ยค่ะมีเขาเรียกว่าวิธีไหนที่สามารถหายได้เร็วหรือหายขาดเลยไหมคะ
1: โรคนี้รักษาไม่หายนะครับแต่สามารถที่จะบรรเทาอาการนะครับคือสามารถรักษา
0: ใช
1: ่ครับถ้าเป็นแล้วเนี่ยโรคนี้ไม่สามารถหายได้นะครับ
0: แล้วสำหรับคนที่มารักษาเนี่ยนั่นก็แปลว่าถ้าคุณสูบบุหรี่มาคุณเป็นโรคถุงลมป่งพองหลังจากได้รับการรักษาคุณมีอาการทุเลาลงแล้วก็ต้องเลิกสูบบุหรี่ขาดเลย
1: ถูกต้องครับ
0: แล้วถ้าบางคนยังดื้อเหมือนยังสูบบุหรี่อยู่เหมือนอาการดีขึ้นแล้วกลับไปสูบบุหรี่เพราะว่ายังมีอาการอยากจะสูบอยู่อย่างเงี้ยค่ะอาการจะรุนแรงมากขึ้นหรือว่ามีผลยังไงไหมคะ
1: ใช่ครับการสูบบุหรี่จะทำให้สมรรถภาพปอดเนี่ยเสื่อมลงไวแล้วก็เกิดการอักเสบของหลอดลมมากขึ้นนะครับเพราะนั้นการเลิกบุหรี่เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญเลยในคนไข้กลุ่มนี้นะครับ
0: แล้วบุหรี่ปัจจุบันเนี้ยค่ะคือพูดถึงว่านอกจะมีควันหรือไม่มีควันก็สามารถทำให้เกิดโรคถุงลมโป่งพองได้แต่ว่าคนไข้ที่มาหาคุณหมออะค่ะจะมีต้องซักประวัติบอกไหมคะว่าอ๋อสูบบุหรี่ไฟฟ้ามาครับบ่อยก็เลยเป็นอาจจะเป็นหรือว่าสูบบุหรี่เป็นมวลมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค
0: ือต้องซักประวัติในส่วนนี้หรือว่าดูในส่วนนี้เพื่อที่จะบ่งบอกถึงการรักษา
1: ถูกต้องครับก็คือส่วนใหญ่ถ้าคนไข้มาหาหมอนะครับด้วยอาการไอเรื้อรังแล้วก็เหนื่อยเนี่ยคำถามที่จะต้องถามคือเรื่องของการสูบบุหรี
0: ่
1: ถ้ามีประวัติเรื่องของการสูบบุหรี่มาโดยเฉพาะคนไข้ที่สูบบุหรี่ปริมาณเยอะๆก็คือมากกว่า1ซองต่อวันเป็นเวลา20ปีจะเพิ่มความเสี่ยงของการเป็นโรคนี้นะครับคนไข้กลุ่มนี้ทางหมอเองก็จะส่งให้ไปตรวจสมรรถภาพปอดรวมถึงอาจจะตรวจเรื่องของภาพรังสีทรวงอกเพื่อหาว่าโรคร่วมมีไหมเพราะเป็นที่ทราบอยู่แล้วว่าบุหรี่เนี่ยทำให้เกิดโรคหลายโร
0: ค
1: อีกโรคนึงที่เกี่ยวข้องคือเรื่องของมะเร็งปอดซึ่งอาการก็อาจจะคล้ายๆกันก็คือว่ามีอาการไอมีอาการเหนื่อยได
0: ้ซึ่งโรคมะเร็งปอดนี่ก็จะมีความรุนแรงที่มากกว่าใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับมะเร็งปอดแล้วแต่ระยะถ้าเป็นระยะเริ่มแรกเราอาจจะรักษาหายขาดได้นะครับเพราะนั้นต้องรีบมาหาหมอตั้งแต่ระยะแรกนะครับ
0: ซึ่งก็คือรู้ตัวได้จากการที่จะมีการไอหรือแล้วก็เหนื่อยผิดปกติทั้งนั้นที่จะไม่ได้ทำอะไร
1: เพราะบางคนเนี่ยสูบบุหรี่เขาเข้าใจผิดว่าไอเกิดจากการสูบบุหรี่ก็อาจจะไม่มาหาหมอมาหาหมออีกทีคือเป็นเยอะแล้วนะครับเพราะนั้
0: น
1: ก็ต้องใช่ครับเพราะนั้นก็ต้องฝากคนที่สูบบุหรี่ด้วยนะครับถ้านั่นเนี่ยก็ควรจะมาหาแพทย์อย่างรวดเร็วนะครับเพื่อจะได้วินิจฉัยรักษาได้รวดเร็ว
0: แล้วสำหรับคนไข้ที่ไม่ได้สูบบุหรี่โดยตรงอะค่ะแต่ว่าเป็นโรคถุงลมป่งพองนี่เกิดจากเพียงแค่การสูดควันเข้าไปเพียงแค่นั้นใช่ไหม
1: ใช่ครับก็คือเกิดจากการสูดควันบุหรี่จากคนอื่นสูบนะครับปัจจุบันก็พบมากขึ้นโดยเฉพาะในผู้หญิงผู้หญิงเนี่ยมีความไวที่มีโอกาสจะเกิดเป็นถุงลมป่งพองมากกว่าในผู้ชายในปริมาณที่รับควันบุหรี่เท่าๆกันนะครับ
0: ทำไมอะคะ
1: ส่วนหนึ่งเขาอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของฮอร์โมนเกี่ยวข้องกับสารพันธุกรรมบางอย่างในผู้หญิงเนี่ยสูบบุหรี่ปริมาณน้อยจะเป็นโรคนี้มากกว่ามากกว่าในผู้ชาย
0: อ๋อพูดหมายถึงว่าอัตราการเปรียบเทียบถ้าสูบ
1: สมมติคนผู้ชายสูบหนึ่งซองผู้หญิงแค่ครึ่งซองก็เป็นได
0: ้โอกาส
1: เป็นมากสูงกว่าในปริมาณที่รับปริมาณบุหรี่ที่เท่ากัน
0: แล้วอย่างนี้ถ้าเกิดเป็นคุณพ่อคุณแม่สูบบุหรี่แล้วอยู่กับลูกอยู่ในบ้านหรือว่าสูบใกล้ๆเด็กเนี้ยค่ะจะมีเด็กก็มีโอกาสเป็นโรคนี้ด้วยเหมือนกัน
1: ในเด็กเนี่ยคงไม่ได้เป็นนะครับอย่างที่บอกไปว่าโรคนี้จะเป็นในคนที่สูงอายุถ้าจะเป็นอาจจะเป็นโรคอื่นเช่นอาจจะเป็นหลอดลมอักเสบเรื้อรังหรืออาจจะเป็นโรคหืดนะครับซึ่งจะพบได้ในเด็กมากกว่าในผู้ในวัยสูงอายุ
0: โรคหืด
1: โรคหืดครับ
0: ค่ะซึ่งก็คือเป็นเฉพาะเด็กแต่ว่าผู้ใหญ่นี่ก็จะเป็นถุงลมโป่งพองเลยใช่ไหมคะ
1: ผู้ใหญ่ก็อาจจะเป็นโรคหืดร่วมกับถุงลมโป่งพองได้นะครับแต่ถุงลมโป่งพองจะเจอในคนไข้ที่สูงอายุในเด็กจะไม่เป็นเพราะมันต้องใช้เวลาในการที่จะเป็นโรค
0: แล้วถุงลมโป่งพองที่เราเป็นเนี่ยจะมีอาการสืบเนื่องไปถึงโรคร้ายแรงโรคอื่นนอกจากมะเร็งปอด
1: โรคถุงลมโป่งพองเราพบว่าโรคร่วมพบได้บ่อยนะครับเนื่องจากว่าโรคนี้มันเกิดจากการอักเสบในหลอดลมการอักเสบไม่ได้เกิดเฉพาะในหลอดลมเท่านั้นเกิดการอักเสบในระบบอื่นๆด้วยเพราะนั้นเราจะพบว่าคนไข้เป็นโรคหัวใจมากขึ้นนะครับมีภาวะกระดูกพรุนมากขึ้นมีเรื่องของกล้ามเนื้อรีบมากขึ้นนะครับจะพบได้บ่อยในคนไข้ที่เป็นโรคถุงลมโป่งพอง
0: แล้วคนที่ไม่ได้สูบบุหรี่แต่สูดดมซึ่งบางทีเป็นแค่บุหรี่ไฟฟ้าไม่มีควันออกมาอย่างเงี้ยค่ะจะมีโอกาสเป็นไหมคะเพราะว่ามันไม่เห็นควันเรา
1: ถ้าสูดบุหรี่ไฟฟ้าคนที่อยู่ร่วมอาจจะมีผลกระทบน้อยกว่าเพราะมันไม่มีควันออกมา
0: อ
1: ันนั้นอาจจะเป็นข
0: ้อแสดงว่าถุงลมโป่งพองนี่คือสิ่งสำคัญคือเป็นควันด้วยใช่
1: ไหมคะเป็นควันครับควันที่ออกมาจากบุหรี่เนี่ยจะมีพวกสารหลายๆอย่างซึ่งเราสูดเข้าไปมันก็จะมีผล ามมาครับ
0: อ๋อค่ะแสดงว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยกับบุหรี่ธรรมกับเป็นมวลธรรมดาเนี่ยผู้ที่สูบเนี่ยก็อาจจะมีผลอ
1: ัน
0: ตรายเข้าสู่ร่างกายเท่ากันแต่ว่าผลจากผู้
1: ที่อยู่รอบเคียงอาจจะน้อยกว่า
0: อาจจะน้อยกว่าใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งปัจจุบันนี้ค่ะจะ

0: พบว่าหลายๆคนทั้งผู้หญิงผู้ชายในตั้งแต่เด็กเดี๋ยวนี้เด็กหลายๆคนก็เริ่มที่จะสูบบุหรี่ตั้งแต่ยังวัยเด็กบางคนอยู่ในวัยเรียนก็สูบอยากให้คุณหมอฝากถึงคนปัจจุบันนี้ที่อยากจะลิลองเริ่มสูบบุหรี่หรือว่าบางคนสูบบุหรี่แล้วก็ไม่ยอมคิดจะเลิกเพราะคิดว่าอาจจะไม่เป็นภัยกับร่างกายหรือว่าตัวเองอาจจะโชคดีไม่เป็นโรคอะค่ะ
1: ครับจริงๆนะครับบุหรี่โรคถุงลมโป่งพองเนี่ยสาเหตุที่สำคัญก็คือเรื่องของการสูบบุหรี่เพราะนั้นเนี่ยการที่จะรักษาแล้วก็ป้องกันไม่ให้โรคเนี่ยเป็นมากขึ้นก็คือการเลิกสูบบุหรี่นะครับนอกจากนั้นเองบุหรี่เนี่ยทำให้เกิดโรคหลายๆอย่างนะครับเป็นที่ทราบกันไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลิกสูบบุหรี่เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญในการป้องกันโรคนี้นะครับและเน้นอีกอย่างนึงโรคถุงลมโป่งพองเป็นโรคซึ่งอาจจะรักษาไม่หายขาดแต่เราสามารถที่จะป้องกันและดูแลทำให้คนไข้เนี่ยมีอาการเหนื่อยน้อยลงได้โดยท่านจะต้องมาหาแพทย์อย่างรวดเร็วแล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย
0: ์ค่ะก็เรียกได้ว่าบุหรี่นะคะก็เป็นอันตรายทั้งกับผู้ที่สูบแล้วก็ผู้ที่อยู่รอบข้างนะคะดังนั้นเราควรที่จะตัดไฟตั้งแต่ต้นลมนะคะโดยการที่ไม่สูบบุหรี่เพื่อที่จะไม่ได้ทำร้ายตัวเองแล้วก็คนที่อยู่รอบข้างของเราด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราต้องขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติคณิตทรัพย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคปอดคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะขอบพระคุณค่ะ
1: ครับดีครับ
0: และในช่วงยืดสายคลายเส้นวันนี้จะมีท่าทางการออกกำลังกายเป็นท่าใดนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะกำพบกับช่วงยืดสายคลายเส้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาฝึกหายใจในผู้ป่วยถุงลมโป่งพองกันค่ะสำหรับผู้ป่วยถุงลมโป่งพองนะคะจะมีการหายใจสั้นตื้นและหายใจไม่อิ่มค่ะซึ่งจะทำให้เรารู้สึกเหนื่อยตลอดเวลาค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาแนะนำวิธีการที่ถูกต้องกันค่ะเริ่มต้นนะคะเราจะทำในท่านั่งหรือว่าท่ายืนก็ได้ค่ะการหายใจที่ถูกต้องในผู้ป่วยโรคนี้นะคะเราจะต้องหายใจเข้าทางจมูกลึกๆให้ช้าและหายใจเข้าให้ท้องป่องดันมือออกมาค่ะและเวลาที่เราหายใจออกนะคะเราจะใช้เป็นการเป่าลมออกมาทางปากแทนการหายใจออกทางจมูกค่ะเดี๋ยวมาลองทำพร้อมกันนะคะเริ่มแรกนะคะมือประสานไว้ที่กระบังลมค่ะบริเวณหน้าท้องจากนั้นนะคะให้เรายืดตัวขึ้นตรงๆสูดหายใจเข้าทางจมูกลึกๆให้ช้าๆและท้องป่องดันมือออกมาค่ะหายใจออกใช้เป็นการเป่าลมออกมาทางปากยาวๆแทนจมูกนะคะลองดูอีกครั้งหนึ่งนะคะสูดหายใจเข้าลึกๆทางจมูกและเป่าออกมาทางปากยาวๆค่ะ

หนึ่งนะคะสองค่ะ

3ค่ะสุดหายใจเข้าลึกๆท้องป่องนะคะสี่ค่ะสุดหายใจเข้าลึกๆทางจมูกและเป่าลมออกมายาวๆทางปากนะคะ

0: 5ค่ะสำหรับท่านี้นะคะเราจะฝึกกัน 5-10 ครั้งค่ะแต่ถ้าขณะทำแล้วเรารู้สึกว่าเริ่มมีอาการเหนื่อยหอบควรที่จะพักทันทีนะคะในระยะแรกนะคะถ้าเรายังไม่มั่นใจว่าการที่เราหายใจออกมาทางปากถูกต้องไหมเราสามารถนำกระดาษทิชชู่นะคะมาวางเจาะไว้ที่ปากแบบนี้แล้วก็เป่าออกมาให้กระดาษปลิวได้ค่ะสำหรับท่านี้นะคะจะช่วยทำให้เราหายใจได้ถูกวิธีและก็ไม่เหนื่อยค่ะ
1: สวัสดีค่ะมาพบกันในช่วงใส่ใจในจานนะคะสำหรับเมนูที่เราจะทำกันในวันนี้ก็คือปอเปี๊ยะสดค่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันเลยนะ

อันดับแรกเราจะเริ่มทำในส่วนของน้ำพะโล้ก่อนนะคะแล้วก็ใช้น้ำเปล่า1ถ้วยแล้วก็ใช้เนื้อไก่นะคะใช้ส่วนที่เป็นเนื้ออกไก่จะทำให้ได้เนื้อไก่ได้น้ำที่ออกมีรสชาติหวานด้วยนะคะแล้วก็เต้าหู้นะคะเราใช้เต้าหู้ที่เป็นเต้าหู้แข็งแล้วก็หั่นให้เป็นแผ่นเอาไว้นะคะใส่ลงไปพร้อมกันนะคะจากนั้นก็ใส่เครื่องเทศก็จะมีรากผักชีมีเปิดกั๊กแล้วก็มีก้านอบเชยนะคะใส่ลงไปด้วยอันนี้เพื่อที่ทำให้เกิดความหอมของกลิ่นพะโล้นะคะแล้วเราก็ปรุงรสด้วยผงพะโล้นะคะเพิ่มกลิ่นของความเป็นพะโล้เข้าไปนะคะแล้วก็มีน้ำมันหอยนะคะตัวนี้จะช่วยทำให้รสชาติเนี่ยมันซึมเข้าไปในส่วนของเต้าหู้กับไก่นะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะเอาเต้าหู้กับไก่เนี่ยไปใส่ในตัวของปอเปี๊ยะนะคะแล้วก็ปรุงรสชาติเข้าไปแล้วก็ใส่ซีอิ๊วดำนะเพื่อแต่งสีเราไม่ต้องใส่เยอะนะใส่เพื่อแค่ให้สีของไก่และสีของเต้าหู้เนี่ยออกเป็นสีดำๆเข้มขึ้นนิดนึงนะคะแล้วก็ตั้งให้ส่วนผสมเนี่ยเดือดเดี๋ยวเราก็ปล่อยให้เขาสุกซะก่อนให้นุ่มก่อนค่ะเดี๋ยวเราค่อยกลับมาดูกันค่ะหลังจากที่เราต้มสุกแล้วนะคะเราก็จะได้ลักษณะของไก่ที่มีสีเข้มขึ้นแล้วก็มีกลิ่นรสของตัวพะโล้ลงไปนะคะแล้วก็เราก็จะนำไก่มาฉีกเป็นเส้นๆอย่างนี้นะคะแล้วก็เต้าหู้เดี๋ยวเราจะหั่นเต้าหู้เป็นแผ่นไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะให้เวลาเราม้วนเนี่ยจะได้เป็นลักษณะเป็นเส้นที่ห่อง่ายขึ้นแล้วเราหั่นเป็นชิ้นเอาไว้แล้วก็หั่นแตงกวาเราจะหั่นที่มีลักษณะเป็นแท่งๆเหมือนกันนะคะเพื่อจะได้ห่อได้ง่ายขึ้นนะคะสักสามแตงกวานี้เราอาจจะใช้เป็นแตงญี่ปุ่นหรือว่าแตงกวาของโครงการหลวงหรือว่าแตงกวาที่เนื้อแน่นๆนะคะใช้ได้หมดเลยแล้วก็กุนเชียงแล้วก็หั่นเป็นเส้นๆเอาไว้อย่างนี้นะคะนี่คือส่วนผสมที่เราจะใส่ลงไปในตัวของไส้ปอเปี๊ยะนะคะเราต้มพะโล้เมื่อกี้เอาไว้นะที่เราแยกน้ำไว้นะคะใส่ลงไปแล้วก็เติมน้ำเปล่านิดหน่อยนะประมาณครึ่งถ้วยถ้วยถึงครึ่งถ้วยก็ได้นะคะแล้วเราก็ใช้น้ำตาลใส่ลงไปได้เลยนะคะตัวนี้จะออกรสชาติหวานน้อยกว่าน้ำตาลที่ฟอกสีแล้วนะคะแล้วก็น้ำมันงานะคะใส่ลงไปได้เลยเกลือนะคะใส่เกลือปรุงนิดนึงเพื่อเพิ่มความเค็มเพราะเมื่อกี้เราเติมน้ำไปนะคะแล้วก็น้ำมะขามเปียกแล้วก็จะเคี่ยวให้ข้นนิดนึงนะเคี่ยวให้เดือดนิดนึงสักพักหนึ่งนะคะนะคะแล้วก็เตรียมแป้งข้าวโพดเอาไว้ตัวนี้จะช่วยทำให้ส่วนผสมเราข้นขึ้นนะคะเราก็ใช้แป้งข้าวโพดหรือแป้งมันก็ได้นะคะเป็นตัวช่วยทำให้ส่วนผสมข้นขึ้นแล้วก็ต้องใช้วิธีการคนคนตลอดเวลานะคนเร็วๆเพราะถ้าเกิดปล่อยไว้มันอาจจะทำให้แป้งเป็นก้อนนะคะพอเสร็จแล้วก็ใส่ลงไปพอให้ส่วนผสมแค่คนเป็นลักษณะเหมือนซอสที่ตักราดได้นะคะอีกนิดนึงนะคะเราลองกะด้วยสายตาดูเอาก็ได้นะคะว่ามันใช้ได้หรือยังเราก็จะได้ลักษณะของแป้งไอ้ของน้ำราดที่มีสีออกคล้ายๆน้ำพะโล้นะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมของเครื่องพะโล้อยู่ด้วยคราวนี้มาดูวิธีการม้วนนะคะเราก็ใช้แผ่นแป้งวางไปนะคะวางด้วยถั่วงอกนิดนึงนะคะวางแตงกวาลงไปวางเต้าหู้ถ้ามันใหญ่เราอาจจะตัดให้เล็กลงหน่อยก็ได้นะคะแล้วก็ใส่กุนเชียงแล้วก็เนื้อไก่ฉีกเวลาวางไส้นะคะพยายามวางให้มันเสมอเพราะว่าเดี๋ยวเวลาม้วนเนี่ยมันจะได้เท่ากัน

0: คะแล้วก็อาจจะเพิ่มสีสันข้างในลงไปโดยใช้ไข่ฝอยนะคะแต่งข้างในนิดนึงนะคะแล้วเราก็ม้วนให้แน่นวิธีม้วนไม่ยากนะคะก็คือแค่จับให้แน่นๆอย่างนี้แล้วก็ม้วนให้เป็นกลมๆไปเฉยๆนะคะเดี๋ยวเราจะทำสัก 2-3 แผ่นนะคะจากนั้นเราก็หั่นเวลาเสิร์ฟนะคะเราก็หั่นเป็นคำแล้วก็จัดใส่จานเราก็จะโรยด้วยไก่ฉีกนะที่เราเตรียมไว้แต่งหน้าหรือบางคนอาจจะใช้เป็นเนื้อปูก็ได้นะคะแต่เนื้อปูเนี่ยก็อาจจะนึ่งต้องนึ่งให้สุกซะก่อนนะคะเพื่อไม่ให้มีกลิ่นคาวออกมานะคะแล้วก็โรยไข่ฝอยโอเคน้ำที่เราเคี่ยวไว้แล้วเมื่อกี้นะคะราดให้มันทั่วๆแล้วก็โรยด้วยงาขาวนะคะแล้วก็จะแต่งด้วยต้นหอมนิดหน่อยนะเพื่อเพิ่มสีสันของอาหารหน่อยนึงอาหารประเภทนี้มันจะออกค่อนข้างเลี่ยนนิดนึงนะเราอาจจะเติมด้วยพิชิฟ้าดองสำหรับเมนูปอเปี๊ยะสดวันนี้นะคะคุณค่าทางโภชนาการของปอเปี๊ยะจานนี้นะก็จะได้โปรตีนจากเนื้อไก่นะแล้วก็จากไข่แล้วก็ที่สำคัญคือเราจะได้จัดกุนเชียงด้วยซึ่งบางทีเราจะเห็นว่ากุนเชียงมีไขมันเยอะแต่เราสามารถเลือกกุนเชียงที่ไขมันต่ำๆหรือจะเป็นกุนเชียงปลาก็ได้นะคะก็จะทำให้อาหารจานนี้ของเราเนี่ยได้สัดส่วนครบคุณค่าทางโภชนาการค่ะสำหรับครั้งหน้าจะเป็นเมนูอะไรนั้นคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามกันนะคะ
1: เต็มอิ่มกันเลยนะคะคุณผู้ชมทั้งความรู้จากคุณหมอท่าทางการออกกำลังกายรวมไปถึงการสอนเมนูอาหารเพื่อสุขภาพค่ะและถ้าคุณผู้ชมอยากทราบว่าครั้งหน้ารายการของเรามีอะไรมาฝากกันนั้นอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะและถ้าคุณผู้ชมท่านใดต้องการติดตามรับชมรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกย้อนหลังสามารถติดตามรับชมได้ที่ www.etvthai.tv หรือถ้าคุณผู้ชมมีถามและข้อเสนอแนะเชิญส่งมาได้เลยตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันแก้มบุ๋มบุปผานินสวัสดิ์พร้อมทั้งทีมงานรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

งาช้างนี่จะมาเป็นเกษตรกรมึงต้องตายมึงต้องเจ๊งเป็นไปไม่ได้มาปลูกต้นไม้ในที่แห้งแล้งในที่สูง

ผมเป็นเด็กยากจนที่เกิดจากครอบครัวที่ยากจนที่สุดในหมู่บ้านยากจนไม่มีข้าวที่จะกินเย็นนี้ทุกคนในบ้านตบกระเป๋าแล้วไม่มีเงินแม้แต่1สตางค์แดงเดียวผมว่าแค่นี้ก็จนแล้วครับแม่ต้องไปขออาศัยที่ดินคนอื่นเขาอยู่และตั้งต้นชีวิตจากติดลบคือไปยืมเงินเข้ามา20บาทเพราะฉะนั้นการศึกษาของลูกเนี่ยเป็นเรื่องที่ไร้สาระเรียนไปทำไมไม่มีเงินที่จะส่งเสียเราเรียนที่จะซื้อเครื่องแบบที่จะซื้อเสื้อไม่รู้คิดเอาเองนะตอนเด็กๆแล้วก็ไม่มีใครมาสอนเราเชื่อว่าการศึกษาเท่านั้นที่จะเวี่ยงเราให้หลุดพ้นออกไปจากแรงดึงดูดของความยากจนจึงตั้งใจเรียนผมก็เดินทางเข้ากรุงเทพเป็นครั้งแรกในชีวิตก็ไปแบบเด็กบ้านนอกนะครับไปแบบงมในที่สุดก็สอบเข้าได้ตอนเรียนที่มหิดลปริญญาตรีก็เรียนด้วยทุนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือทุนภูมิพลจบปริญญาตรีเนี่ยได้เหรียญทองเกียรตินิยมก็ไปเรียนปริญญาโทที่จุฬา2ปีก็จบปริญญาโทได้ปริญญารัฐศาสตร์มหาบัณฑิตมีทุนเสนอมาให้ก็เลยเลือกไปเรียนที่อเมริกานะครับอาจารย์ที่ปรึกษาบอกถ้าอยากได้ความรู้เพื่อกลับไปพัฒนาประเทศก็ต้องไปชิคาโกเพราะที่นั่นมีอาจารย์ระดับโลกก็เลยไปเรียนต่อที่ชิคาโกนะครับชีวิตนี้ก็จบปริญญาตรี1ใบนะครับแล้วก็ปริญญาโท3ใบแล้วก็ปริญญาเอก1ใบก็คิดว่าน่าจะพอแล้วมั้งเนาะแล้วก็กลับมาทํางานก็ไปอยู่ที่ศาลายาเป็นคนแรกก็คือตอนทําโครงการบัณฑิตคืนถิ่นก็มีบัณฑิตท้าทายว่าอาจารย์สมหมายอย่าดีแต่พูดเรียนเก่งพูดเก่งเป็นนักเรียนนอกแน่จริงไปทําให้ดูเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถกลับคืนสู่สามัญคืนสู่รูปูได้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีแต่เราไม่พร้อมเราไม่มีความพร้อมเรามีแต่ความยากจนเราไม่มีที่ดินก็เลยต้องเสาะแสวงหาที่ดินเป็นต้นทุนเมื่อได้ที่ดินแล้วก็เริ่มปลูกต้นไม้เลยครับปลูกทันทีเลยครับแล้วก็ปลูกจนเต็มพื้นที่200ไร่ในปีเดียว

0: ตอนมาเริ่มเมื่อปีพ.ศ. 2532เป็นที่โล่งเนื่องจากเป็นไร่พืชล้มลุกโดยเฉพาะข้าวโพดมันสำปะหลังพวกนี้นะครับเพราะเวลาเขาไถมันก็จะไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยเราก็ตั้งเป้าว่าทำอย่างไรมันจึงจะเอาสีเขียวคืนมาเอาป่าคืนมาแต่โดยธรรมชาติของทุกผู้ทุกนามนะครับก็ต้องกินต้องใช้เพราะฉะนั้นก็ต้องสร้างเม็ดเงินสร้างรายได้เพื่อยังชีพเพื่อแลกอาหารการกินด้วยนะครับเราจึงแบ่งพื้นที่ออกเป็นเขตต่างๆเป็น5โซนด้วยกันถ้ามันขึ้นดีได้ผลดีคุณภาพออกมาดีเนี่ยเราก็จะขยายพันธุ์หรือแนะนําให้ปลูกถ้าไม่ดีเราก็บอกอย่านะปลูกไปก็ไม่ประสบความสําเร็จนะครับ
1: ต้นโบทั้งนั้นดีเขาไม่มีหนามเหมือนทุเรียน
0: ความเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดลใครก็รู้อยู่หอคอยงาช้างแต่อยู่ๆมาปลูกต้นไม้มาแบกจอบแบกเสียมมาอยู่กลางดินกินกลางทรายมาอยู่ใต้แสงดาวแสงเดือนเพราะฉะนั้นก็มีข้อครหานินทาเยอะแยะมากมายแต่ผมคิดว่าเป็นคำอวยพรนะคือจริงๆเราก็ไม่ได้ถือโกรธหรืออะไรนะครับแล้วก็เป็นเรื่องจริงที่โอกาสที่จะสำเร็จนี่มันก็ยากแต่เมื่อเราทำให้เห็นแล้วเนี่ยมันเป็นบทเรียนที่ดีที่สุดที่เขาจะเดินตาม

0: ไกลมากแล้วก็ชีวิตเขาก็เต็มไปด้วยความฝันเนาะในการที่จะร่องรอยจารึกเอาไว้ให้แผ่นดินนี้ฉะนั้นเส้นทางที่เดินคู่กับคุณลุงมาเนี่ยมันก็มีทั้งกลีบดอกไม้มีทั้งก้อนอิฐมีทั้งถนนลูกรังมีทั้งถนนลาดยางถ้าดูจริงๆตามอายุคุณลุงเนี่ยมันก็เกินวัยคนที่อายุ79ไปมากเราจะแบ่งกันว่างานภายใต้ชายคาเป็นหน้าที่ของป้าส่วนงานนอกชายคาเป็นหน้าที่ของคุณลุงป้าก็จะทำทุกอย่างค่ะเท่าที่คนคนหนึ่งจะทำได้ในทุกบทบาทที่ป้าจะทำได้จริงๆเรื่องกำลังใจเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับทุกคนนะตัวป้าเองตัวคุณลุงเองเราก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันแต่ว่าคุณลุงเนี่ยจะแนวฮาร์ดคอร์มากกว่าส่วนป้าเนี่ยจะเป็นเกษตรกรแนวโรแมนติกบางทีเราก็เสริมกำลังใจด้วยการบอกว่าอุ๊ยต้นอะไรอ่ะสวยจังเดี๋ยวสักพักคุณลุงก็จะหาปลูกเป็นห่วงเรื่องอันตรายที่ห่วงคุณลุงมากที่สุดก็คืออันตรายในการทำงานอย่างเงี้ยเราก็จะต้องบอกกันว่าเดินช้าลงนะเดินช้าลงนะเดินช้าลงนะอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยป้าว่ามันคือความห่วงใยที่คิดว่าเราน่าจะอะไรนะคะบอกคุณลุงได้อย่างเงี้ยค่ะคือง่ายๆมากคุณลุงค่ะไม่ได้ต้องการอะไรเยอะ
1: ตั้งแต่เริ่มต้นที่ลุงหมายนั้นได้เริ่มตั้งใจที่จะทำสิ่งนี้มาเนี่ยแน่นอนแหละครับมันมีคนทั้งเห็นดีด้วยมีคนชื่นชมด้วยกับอีกมุมนึงก็ต้องมีคนที่ค่อนแคบแต่ตัวลุงหมายเองแกไม่ได้เก็บคำติหรือคำต่อว่าพวกนี้มาเป็นสิ่งที่ทำให้มันลดทอนลงไปแกนำเอาสิ่งเหล่านี้เป็นแรงผลักดันให้ตัวแกเองได้เดินหน้าต่อไปคุณหมอคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี
2: ้ปกติคำพูดที่เข้ามาหาเราครับก็ทั้งมีทั้งคำพูดที่เป็นเชิงบวกแล้วก็คำพูดที่เป็นเชิงลบใช่ไหมครับคำพูดที่เป็นเชิงบวกเนี่ยเป็นอะไรที่ดีอยู่แล้วส่วนคำพูดที่เป็นเชิงลบนะครับมันก็เป็นอุปสรรคที่มากระตุ้นเราให้สมองนะครับมีความสามารถในการปรับตัวอยู่เรื่อยๆครับการที่เราไม่เก็บเอาคำพูดที่เป็นเชิงลบมาเข้าสู่ตัวเราครับเมื่อสมองมีการปรับตัวก็จะไม่เกิดภาวะซึมเศร้าครับไม่เกิดภาวะเครียดหรือว่าภาวะความกังวล
1: ครับ
2: ซึ่งพอเราไม่เครียดเราไม่กังวลเราไม่เศร้าก็จะนําไปสู่สมรรถภาพของสมองที่ดีความจําเราก็จะยังดีอยู่ครับเราก็จะยังมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนรอบข้างได้อย่างดีต่อไปเรื่อยๆครับ
1: ผมคิดว่าลุงหมายเนี่ยก่อนจะมาถึงจุดนี้นะครับคุณหมอน่าจะมีทั้งความสุขบวกกับความเครียดบวกกับความเครียดอยู่ด้วย1เลยผมว่าเครียดจากอาจจะมีการแอบเครียดจากเสียงที่อยู่ในมุมที่ไม่ดีต่างๆกับ2คุณหมอคิดว่าเป็นไปได้ไหมครับว่าอาจจะเกิดจากความเครียดที่มาจากความตั้งใจอันเนี้ยพอคนเรามุ่งมั่นอะไรบางอย่างที่จะทำให้ได้อาจจะเกิดสะสมความเครียดกับตัวเองก็ได้
2: ใช่ครับในเรื่องของความเครียดเนี่ยที่เกิดจากการที่เราตั้งเป้าหมายเนี่ยจริงๆเราตั้งเป้าหมายได้แต่ว่าไม่อยากให้ไปกดดันตัวเองครับพอเรากดดันตัวเองมากไปเนี่ยก็จะเกิดภาวะความเครียดขึ้นความเครียดในทางฮอร์โมนแล้วก็สารสื่อประสาทเนี่ยครับเมื่อเราเครียดเองเนี่ยก็จะเกิดการหลั่งฮอร์โมนความเครียดตัวหนึ่งชื่อว่าฮอร์โมนคอร์ติซอลครับซึ่งฮอร์โมนตัวนี้ครับก็ส่งผลทำให้ระดับความดันโลหิตสูงทำให้ระดับน้ำตาลสูงขึ้นแล้วก็ทำให้ภูมิคุ้มกันเนี่ยทำงานแย่ลงด้วยถ้าเกิดว่าเรายิ่งเครียดเราก็จะเกิดโรคต่างๆตามมาครับซึ่งก็ไม่อยากให้กดดันตัวเองเลยว่าเราจะต้องไปถึงจุดหมายถ้าทำได้ให้มองว่ามันเป็นเป้าหมายที่เราต้องค่อยขึ้นบันไดเป็นทีละขั้นมากกว่า
1: แล้วยิ่งกับเฉพาะกับผู้สูงวัย
2: ใช่ครับ
1: ด้วยถ้าเกิดว่ายิ่งมาเครียดนี่ยิ่งส่งผลไม่ดีต่อสุขภาพตัวเองด้วยใช่ไหมครับ
2: ก็มีจะมีทั้งโรคทางกายเหมือนที่กล่าวไปแล้วก็โรคทางจิตใจด้วย

0: สวัสดี
1: ค่ะ
0: มันมีหลายอย่าง 1. แผนทุเรียนแผนการปลูกทุเรียนรุ่นใหม่ซึ่งอันนี้จะต้องทำเปลี่ยนถึงทำแล้ววันนี้เราก็จะมีเพื่อนเก่าเนาะเพื่อนเก่าสมัยเรียนมัธยมด้วยกัน
1: ใ
0: ช่ไหมคู่รักคู่แค้นคู่ฆ่า
2: สี่คือเรามีปุ๋ย

we in sea. หน้าแรงนี่มันก็โหดดินแห้งเร็วมากแล้วก็อากาศก็แห้งส่วนใหญ่ก็เป็นพวกต้นไม้ที่มันเป็นไม้ดอกไม้ประดับหรือกล้าไม้ครับจนเสร็จก็เป็นใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงพอเสร็จเราก็เข้าสวนดูแลต้นไม้ปลูกต้นไม้

คำว่าปลูกด้วยมือก็ใช้มือปลูกนะฮะไม่ใช่ปลูกแบบกระแทกกระทันคือแบบปลูกอย่างทนุถนอมดูแลด้วยใจนี่หมายความว่าเราใส่ใจทุกต้นไม้ที่ปลูกไม่ว่าจะเป็นต้นที่มีสายสกุลมีพันธุ์ดีมีดอกหอมหรืออะไรก็ตามคือเราใส่จิตวิญญาณไปในต้นไม้เพราะเรารักเขาแล้ววันหนึ่งเขาก็จะรักเรานะครับ

0: ีวิตตั้งต้นตอนแรกเนี่ยมันเกิดมาในป่าดงพงไพรแต่ตอนนี้ป่ามันหายไปใจเราหายวาบเลยนะครับเราไม่ได้มุ่งหวังที่จะปลูกต้นไม้เพื่อจะเอาแต่เงินเราได้เห็นความเขียวขจีเห็นดอกเห็นยอดอ่อนที่มีสีสันต้นไม้ทุกต้นนี่สอนเราเขาเรียกว่าสังคมไม้คือต้นไม้ก็อยู่กันมีความหลากหลายเหมือนคนในสังคมเนาะมีคนสูงคนต่ำคนดำคนขาวคนรวยคนจนต้นไม้ที่นี่ก็เหมือนกันนะครับก็จะอยู่คละเคล้ากันไปนะครับไม่ใช่มีประเภทใดประเภทหนึ่งนั่นคือบทเรียนที่เราได้จากต้นไม้ครับ
1: อาจจะมีผู้สูงวัยหลังเกษียณบางท่านตอนนี้อาจจะยังค้นหาเป้าหมายชีวิตหลังเกษียณนี้เจอบางคนรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมการอยู่ไปวันๆแบบนี้มันไม่มีคุณค่าต่อตัวเองเลยคุณหมออยากจะให้คำแนะนำอย่างไรบ้างฮะ
2: จริงๆในการสร้างคุณค่าครับแต่ละคนมองคุณค่าไม่เหมือนกันความสามารถแต่ละคนไม่เท่ากันถ้าเรายังไม่รู้ว่าเราจะทำอะไรก่อนเลยครับเราต้องลองมองว่าที่ผ่านมาเราเคยทำอะไรได้บางคนอาจจะค้าขายอยู่เดิมก็อยากจะให้ทำสิ่งนี้ต่อไปเรื่อยๆครับเพื่อเป็นการสร้างคุณค่าในตนเองในบางรายยังทำงานอยู่และยังสามารถทํางานได้ต่อเนื่องครับก็ยังทํางานเดิมต่อเนื่องไปได้เรื่อยๆครับแต่ถ้าเกิดว่าบางคนอยู่ในจุดที่ไม่ได้ทําอะไรแล้วแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองอ่ะเริ่มหมดคุณค่าไปจริงๆครอบครัวเราเนี่ยครับเป็นสิ่งที่ดีในการสร้างคุณค่าครับเรามีลูกหลานการที่ผู้สูงอายุคนนึงไม่ใช่ใครอื่นใครครับอย่างเช่นคุณแม่ผมเนี่ยครับเค้าก็จะมีความภูมิใจมากในการที่เค้าอ่ะยังได้ทํางานบ้านยังสามารถดูแลลูกๆได้ยังสามารถอาหารให้ลูกๆกินได้ครับสิ่งนี้มันก็คือคุณค่าของเขาครับทุกครั้งที่เราได้เห็นสิ่งเหล่านี้ครับผมก็จะมีการชื่นชมเพราะว่าขอบคุณมากเลยนะครับที่แบบทำให้นะครับเพราะว่าทุกครั้งที่เขาได้รับการชื่นชมมันคือคุณค่าในตัวเขา
0: ครับนั่งกินนอนกินผมไม่ได้นั่งได้นอนหนึ่งเราได้ออกกำลังกายเราได้เดินเราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงยิ่งสูงวัยผมคิดว่ายิ่งมีความจำเป็นที่จะต้องหาแหล่งหรือสถานที่ที่มันเงียบสงบสงัดคำว่าเกษียณเนี่ยเป็นคำชั่วร้ายที่จริงคำเต็มคือเกษียณอายุงานแต่ผู้เกษียณเนี่ยกลับไปตีว่าเกษียณทุกสิ่งทุกอย่างจิตใจก็เกษียณกำลังใจก็เกษียณหลังจากเกษียณอายุเนี่ยท่านอาจจะอยู่ได้อีก30ปีนะครับท่านจะทําอะไรได้เยอะมากเลยถึงแม้ว่าท่านจะไม่ได้เริ่มเอาไว้ก่อนที่จะเกษียณอายุหลังเกษียณก็ไม่ช้าที่จะทําผมได้เรียนแล้วว่าต้นสักที่2คนโอบเนี่ยอายุแค่35ปีถ้าท่านปลูกเมื่ออายุ60อายุ80 90ท่านก็เห็นความเติบโตของมันได้อย่างชัดเจนแล้วเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ว่าเราจะเริ่มเมื่อไหร่แต่ผมนี่บอกว่าเริ่มทันที
1: คราวนี้แล้วด้วยผู้สูงวัยด้วยอายุนะครับคุณหมอแน่นอนแหละจากความชื่นชมแล้วก็เป็นห่วงด้วยในการที่จะต้องไปลงมือทำในการปลูกต้นไม้ข้อควรระวังในการที่ถ้าผู้สูงวัยเนี่ยอยากจะ

0: ใช้กิจกรรมในหลังเกษียณไปอยู่กับต้นไม้การทำสวนทำไร่ต่างๆครับ
1: นับว่าเป็นกิจกรรมทางกายอันนึงแล้วกันเนาะเพราะว่ากิจกรรมทางกายกับการออกกําลังกายเนี่ยก็จะแตกต่างกันนิดหน่อยการออกกําลังกายมันจะต้องมีรูปแบบของการทําซ้ําแต่ว่าการทําสวนเนี่ยเราเรียกว่ากิจกรรมทางกายถึงแม้ว่าจะเป็นกิจกรรมทางกายครับก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆสําหรับผู้สูงอายุเพราะว่าเขาช่วยคงสมรรถภาพของเขาไว้ครับในบางรายที่มีโรคความดันโลหิตสูงก็จะช่วยลดระดับของความดันโลหิตสูงได้ออกกําลังกายก็ช่วยลดน้ําหนักได้ช่วยคุมน้ําหนักได้ช่วยคุมระดับน้ําตาลในเลือดแล้วก็คุมระดับไขมันได้เหมือนกันครับมันเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าก็มีสิ่งต้องควรระวังเหมือนกันใช่มั้ยครับประเทศไทยเป็นเมืองร้อนนะไปทําการปลูกต้นไม้กลางแจ้งเงี้ยครับก็อาจจะมีการภาวะร่างกายขาดน้ําได้ครับอาจจะต้องมีการพกน้ําไปดื่มจิบเป็นระยะเรื่อยๆเพื่อป้องกันการขาดน้ําอาจจะเกิดภาวะโรคลมร้อนหรือว่าโรคลมแดดได้คร
0: ับ
1: ซึ่งอันตรายมากอาจจะต้องมีการระมัดระวังในเรื่องของเครื่องมือเนาะเพราะว่าเครื่องมือของการทําสวนครับบางอย่างก็มีคม
0: ครับ
1: ควรจะใส่ถุงมือและสวมรองเท้าให้มิดชิดครับถ้าเกิดว่าได้รับบาดเจ็บจากการที่เราไปสัมผัสดินหรือว่าสัมผัสกับเครื่องมือครับอีกการนึงก็คืออาจจะแนะนําในการฉีดวัคซีนบาดทะยักครับ
0: ครับ
1: โดยวัคซีนบาดทะยักเนี่ยก็ถ้าสําหรับใครที่ไม่เคยฉีดเลยครับก็จะต้องฉีดให้ครบ3เข็ม
0: ในผู้สูงวัยก็ฉีดได้ใช่มั้ยครับ
1: ควรจะต้องฉีดอย่างต่อเนื่องเลยครับเพราะว่าในรายที่เคยฉีดมาก่อนนะครับจะต้องมีการกระตุ้นภูมิทุก10ปีครับถ้าจะจําง่ายๆก็ทุกอายุที่ลงท้ายด้วยเลข0ครับ60 70 80ก็แนะนําว่าให้ไปฉีดกระตุ้นภูมิบาดทะยักครับ
0: ในทุกๆ10ปีโอ้สิ่งที่คุณหมอบอกเป็นประโยชน์ครับกับผู้สูงวัยที่คิดว่าวางแผนการใช้ชีวิตหลังเกษียณด้วยการที่อยากทํากิจกรรมอะไรที่ใช้แรงหรือต้องไปเกี่ยวข้องอะไรกับสิ่งของที่อาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพเราได้ถ้ามีการวางแผนที่ดีผู้สูงวัยเหล่านั้นก็จะสามารถที่จะทํากิจกรรมเหล่านั้นได้ด้วยความปลอดภัยและด้วยความสุขด้วย

0: เมื่อก่อนตรงที่เป็นทุเรียนนี่เป็นมะม่วงนะครับคือเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญในการที่จะถ่ายโอนประสบการณ์ทั้งดีทั้งบวกทั้งลบไปสู่คนรุ่นหลังนะครับหมายความว่าเมื่อเขามาเห็นต้นไม้ตั้งแต่ต้นเล็กต้นกลางต้นใหญ่ก็ทำให้รู้สึกว่าโอ้ดินอย่างนี้ก็ปลูกได้การรับเอาความรู้ไปเนี่ยไปปฏิบัติไม่ใช่มารู้เฉยๆแล้วก็นิ่งเราเชื่อว่าบางเกร็ดบางความรู้นะครับมันเป็นประโยชน์ที่ถ้าเขาได้มาเห็นมันจะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจได้อย่างดีแต่ถ้าเราไม่ทำอะไรไว้เลยทุกอย่างก็จะเลือนสลายไปทุกอย่างก็จะหายไปในกองเพลิงเมื่อผมตายผมต้องไม่ตายหมายความว่าประสบการณ์และองค์ความรู้จะต้องทำรงอยู่ให้เป็นอนุสรณ์ให้เป็นแรงบันดาลใจให้กับพื้นแผ่นดินให้กับคนและอนุชนรุ่นหลังตลอดไปครับ
1: ครับวันก่อนท่านก็เอาใส่ถุงดินย้อนปุ๋ยไปเป็นสีดิน
0: แล้วก็เป็นสีหนึ่งของผ้าไหมสีสะเกดด้วยการปลูกกระท้อนร้อยต้นเนี่ยถ้าไม่บ้าก็เมาแต่ตอนนั้นน่าจะเมาเพราะว่ากระท้อนนี่เป็นผลไม้ที่ต้องห่อทุกลูกเขาจึงเรียกกระท้อนห่อการห่อกระท้อนที่ถูกต้องจะต้องห่อด้วยใบตองแห้งใบตองกล้วยแห้งไม่ใช่ถุงพลาสติกหรือไม่ใช่กระดาษเพราะว่าเราต้องห่อ3ชั้น
2: แล้วก็ปลูกเอาไว้เผื่อแบ่งปันทีนี้มหาดอยู่ในมือเนี่ยเป็นมหาดที่ลูกใหญ่แล้วก็หวาน
3: ก็จากการที่ได้มาเรียนรู้กับท่านด็อกเตอร์นะครับก็มันทำให้ผมเปลี่ยนแนวคิดหลายๆอย่างครับอย่างเช่นการทำเกษตรผสมผสานการปลูกป่าอย่างที่ด็อกเตอร์ทำครับมันทำให้เรารู้ว่าจากมือท่านแบบ2มือเล็กๆของท่านนะครับกับพื้นที่200ไร่เนี่ยมันสามารถกลายเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้โดยการแบบใช้การแบบลงมือทำในทุกๆวันอย่างสม่ำเสมอครับมันทำให้เราได้เห็นว่าการลงมือทำอย่างจริงจังมันสร้างผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ด็อกเตอร์ท่านได้ส่งมอบแล้วก็ได้ให้คำตอบในทุกๆอย่างที่สวนแห่งนี้เอาไว้ให้พวกเราว่าเวลาที่เราเดินตามท่านเราจะได้พบเจอกับอะไรบ้างซึ่งผมบอกได้เลยว่าด็อกเตอร์ท่านสุดยอดจริงๆครับสมที่จะเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่เป็นไอดอลให้กับเด็กรุ่นใหม่ครับ
4: สิ่งที่ลุงหมายทำต้นไม้ที่ปลูกทุกต้นด้วยมือของตัวเองเนี่ยตอนนี้ได้กลายเป็นแรงบันดาลใจกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่เห็นลุงหมายทำสิ่งนี้แล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าตัวเองอยากทำบ้างคนรุ่นใหม่ก็หันมาให้ความสนใจในเรื่องของการปลูกต้นไม้เลยครับคุณหมอ
5: คิดว่าสิ่งนี้ครับมันคือการส่งต่อคุณค่าให้กับคนรุ่นหลังครับในแต่ละช่วงวัยมันมีความแตกต่างกันมากเลยครับ
4: ครับ
5: การที่เราจะเข้าใจในแต่ละช่วงวัยครับการที่ลุงหมายยังมีการปลูกต้นไม้อยู่ต่อเนื่องและมีการส่งต่อคุณค่าเนี่ยครับก็ทําให้คนรุ่นหลังเข้าใจผู้สูงอายุมากขึ้นซึ่งปัจจุบันเนี่ยสังคมเราเนี่ยเป็นสังคมผู้สูงอายุเนาะ
4: ครับ
5: ผู้สูงอายุเองมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นในขณะที่คนเกิดใหม่ก็เริ่มลดลงเรื่อยๆครับเจนเนี้ยในอนาคตก็ต้องมาเป็นกลุ่มที่ดูแลผู้สูงอายุพอเรามีการส่งต่อคุณค่ามีการส่งต่อสิ่งดีๆต่อไปนี้ให้กับคนรุ่นหลังอ่ะครับเค้าก็จะเอาสิ่งเหล่านี้ครับมาพัฒนาตนเองแล้วก็ยังมีความเชื่อมโยงกับคนรุ่นเก่าอย
4: ู่เกิดการเชื่อมต่อกันด้วยไม่ทําให้แต่ละเจนที่ห่างกันมากเนี่ยมันขาดกันไปโดยกิจกรรมที่ทําแบบนี้แหละไปส่งต่อให้กับคนรุ่นใหม่ได้กลับมาเชื่อมต่อกัน

0: ผมจะต้องหาของขวัญให้กับแผ่นดินทรัพย์สินทั้งหมดนี้เราจะยกให้เป็นสาธารณสมบัติในวันสุดท้ายของชีวิตเพราะฉะนั้นเราไม่ได้มาเพื่อกอบโกยเราไม่ได้มาเพื่อแสวงหาความมั่งคั่งรู้จักความพอดีและพอเพียงหลังเกษียณอายุนี่ท่านเป็นผู้เข้มแข็งความเข้มแข็งนี่มันอยู่ที่ใจเราอยู่กัน2คนกับภรรยาบางวันพูดเรื่องความตายนี่5ครั้งแล้วก็พูดทีพูดเป็นประจำเพื่อจะให้เกิดความคุ้นเคยความชินว่ามันเป็นสัจจะมันเป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้วันหนึ่งมันก็ต้องมาถึงเราขณะเดียวกันเราจะตายอย่างไรผมว่ามันน่าจะเป็นสิทธิ์ที่เราจะเลือกได้ผมพูดกับตัวเองว่าทุกคนเกิดมามีเกียรติมีศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์อย่าไปกลัวครับเราพร้อมจะตายวันนี้ผมพร้อมจะตายอย่างมีความสุขอย่างพอใจผมคิดว่าเกิดมาชาติชีวิตหนึ่งเราได้ทำขนาดนี้มอบของขวัญให้กับแผ่นดินขนาดนี้เรามีความสุขจะตายวินาทีไหนนี่ก็มีความสุขท่านอยากจะทำพินัยกรรมอะไรยังไงท่านจะมอบชีวิตมอบอวัยวะมันไม่ผิดกฎหมายอะไรแต่มันจะทำให้คนที่อยู่ข้างหลังสบายใจด้วยว่าได้ทำตามที่ผู้วายชนเนี่ยปรารถนา
1: ทิ้งเป็นมรดกแผ่นดินนี้ตราบเท่าชั่วลูกชั่วหลาน

การระดมทุนแบบ crowdfunding คือการระดมทุนจากคนหมู่มากในจำนวนเงินคนละเล็กละน้อยผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งส่วนมากคือเว็บไซต์หรือที่เราเรียกว่า funding portal ค่ะ crowdfunding ที่พบกันทั่วไปแบ่งเป็น4รูปแบบแตกต่างกันไปตามสิ่งตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับคือ 1. donation based crowdfunding ซึ่งเป็นการระดมทุนในรูปแบบเงินบริจาคซึ่งผู้ลงทุนจะได้รับสิ่งตอบแทนเป็นความสุขใจเช่น payjay.com 9kola9.com ของมูลนิธิ9คนละ9 2. reward based crowdfunding เป็นการระดมทุนที่ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงินแต่จะได้สิทธิพิเศษหรือได้ของตอบแทนคล้ายๆการพรีออเดอร์สินค้าเช่น kickstarter.com ในต่างประเทศ 3. peer-to-peer lending เป็นการกู้ยืมเงินระหว่างบุคคลกับบุคคลผ่านช่องทางออนไลน์ผู้ระดมทุนได้เงินและให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนและเมื่อครบกำหนดเวลาก็จะได้รับเงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ย 4. investment based crowdfunding เป็นการระดมเงินทุนที่ผู้ลงทุนจะได้รับหุ้นหรือหุ้นกู้ซึ่งเป็นหลักทรัพย์เป็นสิ่งตอบแทนดังนั้นการระดมทุนในรูปแบบนี้จึงอยู่ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์และอยู่ในความของสำนักงานก.ล.ต.ถ้าบริษัทเลือกระดมทุนโดยการออกหุ้นผู้ลงทุนก็จะได้รับหุ้นและกลายเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแต่ถ้าบริษัทเลือกระดมทุนโดยการออกหุ้นกู้ผู้ลงทุนก็จะกลายเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทซึ่งบริษัทมีหน้าที่จ่ายคืนดอกเบี้ยและเงินต้นตามที่ตกลงไว้แต่แรกถ้าเราเป็นกิจการที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นการใช้ช่องทาง crowdfunding มักจะมีต้นทุนที่ต่ำกว่าการระดมทุนด้วยวิธีอื่นๆค่ะด้วยการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์จะช่วยให้ลดระยะเวลาการระดมทุนให้สั้นลงเมื่อเทียบกับช่องทางอื่นๆค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังจะเป็นช่องทางที่ทำให้เราได้ทดสอบตลาดค่ะว่าจะมีคนสนใจสินค้าหรือบริการของเรามากน้อยแค่ไหนให้เป็นที่รู้จักของคนหมู่มากก่อนที่เราจะเริ่มต้นหรือขยายกิจการค่ะและถ้าระดมทุนสำเร็จนะคะก็มีโอกาสที่จะได้รับความสนใจจากกลุ่มทุนหรือผู้ลงทุนรายใหญ่อีกด้วยค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: มะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัตถายะติสระเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัตถายะติสระเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัตถายะติสระเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสรณังคัจฉามิ
0: พุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: สังฆังสรณังคัจฉามิ
0: สังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: อทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: อทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: กามิสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: กาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: สุรามิระยะมัจจปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: สุราเมลยะมัจฉปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: มานิปัญจสิกขาปะทานิสีลีนะสุขติยันติ
0: สาธุ
1: สีลีนะโอคสัมปทา
0: สาธุ
1: สีลีนะนิพุติยันติตัสมาสีรังวิโสทะ
0: สาธุพมมาจโรกาธิปติสหัมปติกัดอัญชลีอันทิวรังอายาจทะสันติทะสัตตาปรัชขะชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกัมปิมังปะชัง
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสัมภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาพุทธัสสะยังปนารัญญามหาปะทวิงอุณาเทต วะพระมนัสสะปิยะพุทธิสุทินิสุยะหะวะพัมมโรกะเอกะโกระหะรังชาตังเตนาปิพิชิตตหัตตยะวิยะอิมมะวันตะวะสิโนเทวตาโยเตสังพัมมะเนนะนิยะมหานังตังวิปรหปังสุตวังมัตตติหิงสุสเทมัตถิงสกหารัตสเววะอัตสมังอะคมิตสติสาตถะปุตเตอาทิตวามหันตังตุขังอนุภะเวยยาติติอนุสนธิแห่งพระธรรมเทศนาอาตมภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาในมหาเวสสันดรชาดกกันที่9มัตสี9จิปกถาเป็นการเฉลิมฉลองศรัทธาประสาทะของคณะท่านเจ้าภาพซึ่งประกอบไปด้วยคุณเพ็ญพันธ์ชาวนวิสิทธิ์และคณะรับเป็นเจ้าภาพในกันที่9มัตสีเป็นเงินจำนวน 60,000 บาทนี่เป็นความศรัทธาของคณะท่านเจ้าภาพได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพก่อนที่อาตมภาพจะได้แสดงในกันที่9ให้เนื้อหาสาระได้กระชับเวลาจะให้เป็นเหมาะจะกล่าวถึงความหลังในครั้งที่หลวงพ่อวัดหนองปุนแตกท่านได้แสดงในกันแปดไว้ว่าคือเท่าชราตาชูโชคได้มาขอสองกุมารพระเวสสันดรก็ยกกันหาชาลีให้แก่เท่าชราตาชูโชคก็เอาเถาวัลย์มามัดพระกรกันหาชาลีตีชุกชาราตีต่อพระเวสสันดรในเนื้อหาสาระในกันที่8ก็มาหยุดลงตรงนี้ตอนนี้ไปจะได้แถลงในกันที่9เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองศรัทธาประสาทะของคณะท่านเจ้าภาพดำเนินตามกระแสพระบาลีที่กล่าวไว้ว่ายังโกระหะรังอันวาโกระหนอันใดอันเป็นวิสัยเส้นกำปนาดลัญญาเหมาะเวสันตเรนะอันมหาบุรุษราชชาติอาชาในเชื่อทินวงทรงบำเพ็ญเพิ่มโพธิสมภารด้วยเดชะอำนาจท่านพระโพธิสัตว์เป็นปฐิมปรมัตถบารมีอันหมายมันตังโกราหะรังโกบังเกิดมหัศจรรย์ในใจผมจนจบผมไม่เห็นทินเนสุบางเมื่อเท้าเธอยกย่องดารุณยวรีผู้ยอดรักเราก็จะว่าจะแฝกซึ่งดวงเหตุทั้งสองข้างวางไว้ในมือพามเท้าก็พาสองพระงางามไปในทางกันดารควรจะทรงสหันเสนอนาถาด้วยพระรูปเจ้าเป็นกำพระพระพระชนลนีเตน้อยน้อยยังมีวายน้มพามันคู่คมเข็นเขียวคำรามตีต้นให้ดวนเดินตามป่าเราหกเลินหอบหิวและให้โหนมีแต่เสียงเธอร้องอดทนสะอื้นร้องลำพันสันทุกสัญญาก็วันป่าหิมะพานเตสังลาลปิตังสุตวาฝ่ายฟูงเทพประธานพิมานไม้ใส่เกินแนวเนินพนาวาดได้สดับคำประกาศส องกุมารสังสารจนสุดเสียงดังทิพพมานจะเอ็นเอียงอ่อนลงช้อยชดเทพเจ้าก็เศร้าสลดพิลาปเลี้ยวมาดูมิได้ปิมปันหนึ่งว่าดวงฤทัยจะปะทุลั่นละออกเอียดตุกหงด้วยทรงพาอะไรนั้นใหญ่หลวงก็พากันค้อนสวงกันแสงโศกอยู่ซบเศร้าจึงปรบว่าชาวเราเอ่ยจะคิดชะไหนดีถ้าแม่นเด็ดพระมัดสีเธอกลับเข้ามากหันยังมิท่านเย็นอาทิตตวาเมื่อนางมิเห็นพระลูกทั้งสองจะทูลถามขันแจ้งว่าพามันพาไปนางก็จะอะไรโลดเล่นตามติดไม่คิดให้มหันตังทุกขังคิดไปเลวก็ใจหายเห็นน้ำตาตกโอ้ว่าอกมัดสีเอ๋ยจะเสวยพระทุกข์แทบชีวิตจะปิดปงด้วยพระลูกรักทั้งสององค์นั้นแหละภิกขเวดูกระทรงผู้ทรงศีลสังวรญาณเทวสังฆาโยฝ่ายภูมิเทพทานพิมานไม้ไผ่พนมมีอารมณ์อันล้นเล่าเทพเจ้าจอมตาคนจึงมียุคคนบังคับแก่เทพอันดับทั้งสามองค์อันทรงอิทธิฤทธิ์ศักดาท่านจงพากันเนรมิตบิดเบือนกายกายอินทรีย์เป็นพญาราชสีทรงเสือสามสัตว์สกัดหน้านางพญามัดสีไว้ต่อที่ผ้ากอนไข่ค่อยเย็นเห็นดวงจันทร์ขึ้นอยู่ลางลางท่านจงลุกหลีกค้นทางให้แก่นางงามตะตัวเทวปุตตาส่วนเทพเจ้าทั้งสามก็อำลาลีลาดบาดแผงจำแรงเป็นพยักพยาไกรสอนสนันดังสายอัศนีลั่นตลอดมาองค์หนึ่งเป็นพยักพยาเสือโค้งอีกตัวหนึ่งเป็นเสือเรื่องเรื่องนองสยองสยัดสะบัดบาดต่างก็ทำสีหนาดหน้าสยองคนก็พากันจอระล่นไปนอนที่ช่องแคบฝางมรคาที่พระนางจะเสด็จขึ้นสู่บรรณศาลานั่นแหละสามัสีปางนั้นสมเด็จพระมัสีสีสุนทรเทพากัญญาจำเดินเตพระนางลีลาล่วงลับพระอาวาสพระไทยเตือวันวาหัดพระวงลังตั้งแต่จะเป็นทุกข์ถึงพระเจ้าลูกมิลืมเลยเดินผ่านนางทรงเสวยพระโศกพังพระนายเนตรทั้งสองข้างไม่ขาดสายพระอัศสุชนพรางผิดสะดูพระพลในกลางไทยที่นางเคย

อาศัยทรงเสยอยู่เป็นนิจผิดสังเกตเหตุฉะนั้นไม้ที่มีผลเป็นพุ่มพวงกับกายกับเป็นดอกดวงเดียรดาษอนาตเนตเทวนุนนั้นเกลเกิดพี่กุลเกหมกับการุงทัดไปสายหยุดปยมและยมโดยยามผ่าพายพายผาเคยล่วงโรยลาดกลงมูลมองแม่ยังได้เก็บไปลอยกองไปฝากลูกเมื่อวานก็เพียนผิดสะทานเป็นพวงพลทางเป็ดทิศก็มืดมิดมัวทุกทั่วแห่งทางขอบฟ้าก็ดาดแดงเป็นสายเลือดไม่เว้นวายหายเอื้อดเป็นลางลายในยตาฟ้าก็พังดูพายพอยดูจิตใจของแม่นี้ยังน้อยอยู่นิดเดียวทั้งอินทรีย์ก็เสียวสั่นละลัวลิกสะเร่งคานบันดาลพิกพัดลงจากบ้าทางคอโดยในหัตถาที่ไม่เคยถือก็หลุดล่นลงจากมือไม่เคยเป็นเห็นอนาตเอ๊ะประหลาดลากเลวมิเคยเลยอกเอ่ยทั้งอัศจรรย์จริงยิ่งคิดก็ยิ่งกิ่งต้อมพระไทยเป็นทุกข์ถึงพระลูกหลักทั้งสององค์เดินพางนั่งทรงเก็บพระราพลแต่ตามได้ใส่กระเช้าเสาพระบาทบุตรจรดุมเดินมาโดยด่วนพ่อประจวบจวนพยาพันมลิขราชสะดุ้งพระไทยไว้วาดว่าวีกวิ่งบนแวะลงข้างทางพระสวงนางสันและลัวเล็กเต้นดังตีปางนางพญาทรงพากันเสงให้พี่ไล่รำจึงตัดว่ากรรมกรรมของมัดเสียงได้เวลาปานชนีพระลูกน้อยจะคอยหาอันหนึ่งมรคาช่องแคบวางคีรีเป็นตอกน้อยร้อยวิธีจำเพาะจรทั้งสามสัตว์ก็มาเนื่องนอนสกัดนาคันจะหาทางลีลัดตัดในทางใดก็เหลือที่จะเดินทางสองข้างเป็นโคตรเขินขอบคันขึ้นกันไว้สุริยทั้งเวลาก็เย็นลงลำไรไกลจะคำเลวยังไม่เห็นหน้าพระลูกแก้วของแม่เลยอกเอ๋ยจะทำชะไหนดีจึงในวิธีทางที่จะคันไหลพระนางจึงปงหาบคอนลงวอนวายเลวอภิวาทวาข้าเอพยะพานมลึกขราชเรื่องเดชท่านก็เป็นพยาสัตว์ในหิมะเวทวนาสนจงพินพระพรักปริม

สามลามารับวันธนาโน้มด้วยเบญจางคปดิษฐ์แห่งโน้งน้ำชื่อว่ามัตสีน้องนี้เป็นกัลยาณีนอกษัตริย์มัทยาดุริยวงศ์อันหนึ่งน้องก็เป็นเอกองค์อัครบริจางจอมนฤทธิ์เวสสันดรอันจำจากพระนครมาอยู่ภัยน้องนี้ตั้งใจสุจริตติดตามพี่มาด้วยกตเวทีหนึ่งพาสุริยสีก็ยำยนสนทยาสายันเลวเป็นเวรหาพารูกแก้วทั้งสองอยากนมกำหนดเสวยพาพี่เจ้าของน้องเอ๋ยทั้งสองลาขอเชิญกลับไปยังรัตนคุหาทำแก้วเร็วเชยจมซึ่งลูกรักและเมียฟันอันหนึ่งน้องนี้จะแบ่งปันผลไม้ให้ครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งน้องจะไปฝากร้านที่ยังน้อยน้อยทั้งสองราพาพี่เจ้าจงมีจิตกรุณาสังเวชตะโตเทวปุตโตส่วนเจ้าเทพเจ้าทั้งสามขันได้ฟังพระสาวนีของสมเด็จพระนางมัตสีนั้นเธอไหว้วอนขอหนทางเห็นพระพักของสมเด็จพระนางมัตสีนองไปด้วยนะพระเนตรเทพเจ้าก็สังเวชในวิญญาณจึงพากันอุทาการขันไลให้มรคาแก่พระนางมัตสีพอแจ่มแจ้งแสงสุริยธรสมเด็จพระนางมัตสีก็ยกหาบคอนขึ้นใส่บ่าเอาพระสาคาดพระเต้าทั้งสองให้มั่นคงวิ่งพางนางก็หยอกพางทุกสีก้าวไม่หยุดจนสักพักหนึ่งสมเด็จพระนางมัตสีก็เสด็จมาถึงพระอาวาสของพระเวสสันดรที่ประทับอยู่ที่พระรูปลักษณ์หาชาลีประพาสราชเล่นประหลาดแล้วไม่เห็นลูกรักแก้วกันหาชาลีหายไปไหนปิมประหนึ่งว่าชีวิตของสมเด็จพระนางมัตสีชีวิตของฟาร์มเป็นแม่เมื่อลูกหายสมเด็จพระนางมัตสีจึงตัดร้องเรียกลูกทั้งสองด้วยฟาร์มทุกขเวทนาว่า

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ครับผมเศรษฐพงษ์ลีเลิศพงษ์จากสำนักงานกลต.วันนี้จะมาบอกเล่าเคล็ดลับการเงินครัวเรือนให้ทุกท่านได้รับฟังกันครับ
1: กำลังหางานทำยุคนี้ยากหน่อยแต่ก็ต้องสู้ค่ะ
2: เศรษฐกิจไม่ดีเราก็ต้องขยันหน่อยเพื่อครอบครัวเรา
3: ต้องขยันต้องอดทนเราทำได
0: ้หลายคนก็คงจะมีคำถามนะครับว่าในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบเนี้ยเราจะไปสมัครงานหรือไปทำงานอะไรดีบางคนก็คิด

ไปถึงอาชีพอิสระที่เราจะสามารถเริ่มต้นได้ด้วยตัวเองแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะวันนี้สำนักงานกลต.มี3ข้อทางเลือกในการสร้างอาชีพสร้างรายได้มาฝากกันครับไปติดตามกันเลยครับข้อ1นะครับถนัดอะไรทำสิ่งนั้นในอันดับแรกเลยเนี่ยอยากขอให้เลือกทำในสิ่งที่เราถนัดหรือสิ่งที่เราชอบก่อนเพราะว่าเราจะมีความอดทนแล้วก็มีความสุขกับการประกอบอาชีพนั้นๆนะครับเช่นอาจจะเป็นช่างเสริมสวยนะครับหรือว่าจะเป็นนวดแผนโบราณหรือเราอาจจะไปขายของออนไลน์หรือทำอาหารหรือขายกาแฟก็ได้ครับหรือเราอาจจะเลือกต่อยอดจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาในช่วงที่ผ่านมาครับข้อ2นะครับคือฝึกวิชาชีพที่เราสนใจถ้าเรายังนึกไม่ออกว่าเราชอบหรือเราถนัดอะไรก็ให้ลองเลือกฝึกวิชาชีพที่สนใจแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายมีทั้งเรียนแบบออนไลน์แล้วก็เรียนแบบอบรมในชั้นเรียนนะครับตามศูนย์ฝึกวิชาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งก็มีหลักสูตรต่างๆสอนมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารทำเครื่องดื่มนะครับทำดอกไม้ประดิษฐ์ตัดเย็บเสื้อผ้าหรือสอนโยคะนะครับถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าดูข้อมูลหลักสูตรต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับสำหรับข้อที่3นะครับให้ลองขอคำปรึกษาจากเครือข่ายเราลองคิดดูนะครับว่าเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือกองทุนอะไรบ้างเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับหรือว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพราะว่ากองทุนหรือกลุ่มเหล่านี้มักจะมีการฝึกทักษะอาชีพนะครับให้คำปรึกษาแนะนำรวมไปถึงการสนับสนุนเรื่องของเงินทุนด้วยโดยถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มและก็มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์นะครับเราก็สามารถที่จะขอกู้เงินสนับสนุนเพื่อไปประกอบอาชีพจากกลุ่มหรือกองทุนเหล่านี้ได้ลองสอบถามข้อมูลได้ที่ผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยสามารถเข้าดูข้อมูลรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของทั้ง2หน่วยงานได้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแนวทางเบื้องต้นในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้3ข้อนะครับที่สำนักงานกลต.ได้นำมาฝากกันในวันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้ทุกท่านสามารถเริ่มต้นสร้างอาชีพในฝันได้นะครับเราเชื่อมั่นว่าทุกท่านทำได้ครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: รายการธรรมรสธรรมรัตน์เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์ท่านผู้ชมมาที่วัดสุทธาเทพพระวรารามกรุงเทพมหานครค่ะเพื่อรับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิพันธ์วาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทธาเทพพระวรารามนะคะโดยในวันนี้ท่านเจ้าคุณจะได้เทศนาธรรมในตอนมหาเสน่ห์ตำรับใหญ่ขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa กัรณียะมัทกุสเรนะยันตังสันตังปะทังอภิสเมจะสโกอุชูจะสุวโจติอีณโอกาสบัดนี้อาตมภาพจะได้แสดงพระสัทธรรมเทศนาในกัรณียะมัทสูตรซึ่งเป็นคำสอนของสมเด็จพระชินวรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านผู้ชมทั้งหลายอาจจะสงสัยว่าเอ๊ทำไมไม่เรียกพระพุทธเจ้าอย่างเดียวเพราะพระพุทธเจ้ามีหลายพระนามตามแต่ปางหรือตอนนั้นๆว่าพระองค์ได้ทรงทำอะไรตอนนั้นนั่นเองจึงเป็นพระนามของพระพุทธเจ้าหากจะนับการสรรเสริญนามของพระพุทธเจ้านั้นมีการสรรเสริญมากมายซึ่งมากกว่าฉายาบุคคลใดๆในโลกเช่นพระบรมครูพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมเด็จพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าคือผู้ชนะพระพิชิตมารเหล่านี้เป็นต้นพระนามเหล่านี้เป็นเกียรติยศที่บุคคลผู้ประสบได้ตั้งถวายพระองค์ก็เหมือนกับคนดีๆที่เขาประพฤติปฏิบัติประพฤติปฏิบัติแล้วหรือมีความเก่งกล้าสามารถในเรื่องนั้นๆเขาก็จะตั้งฉายาให้นักมวยก็มีฉายาแตกต่างกันไปที่เขาเรียกชื่อเดิมแต่ถ้าเอ่ยชื่อนั้นเขาจะรู้ทันทีนักร้องนักเขียนนักแสดงล้วนแล้วจะมีฉายาทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นหากท่านผู้ชมทั้งหลายได้ยินคำกล่าวพระธรรมมาถึงพระพุทธเจ้าในพระนามต่างๆนั้นเป็นพระสมัญญา

ที่ถวายแด่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเราก็จะก็ควรที่จะทำเกียรติยศชื่อเสียงนั้นให้ปรากฏเกรียงไกรในทางตรงกันข้ามทำให้ว่าคนเลวไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ประพฤติปฏิบัติเลวแล้วก็จะมีฉายาเรียกต่างๆกันซึ่งไม่ต้องเอ่ยอ้างนี่คือสิ่งที่ท่านผู้ชมอาจจะ

ก็จะแสดงเป็นเชิงปาฐกถาไปด้วยสิ่งที่อาตมาได้กล่าวต่อท่านผู้ชมทั้งหลายถึงเรื่องการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นการอยู่ร่วมได้ในสังคมโลกนี้ในกัลยาณสูตรที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้ว่าบุคคลผู้มีปัญญาพึงเพ่งพินิจในกิจอันควรทำเพื่อการอยู่ร่วมอยู่รอดอยู่กันด้วยความผาสุกสร้างความสันติสุขให้มีต่อกันและกันหนึ่งสักโกเป็นผู้กล้าแปลว่าเป็นผู้พึ่งได้อาศัยได้เครียดใจกล้าพึ่งพาอาศัยได้อุชุเป็นผู้มีอัธยาศัยซื่อตรงคงมั่นสุหุชูเป็นคนใจดียิ้มง่ายใจดีนั่นได้กล่าวไปทุกประเด็นแล้วทุกข้อแล้วข้อต่อมาก็คือสุวโจแปลว่าเป็นผู้ว่านอนสอนง่ายคำว่าสุวโจนี้เราแปลง่ายๆว่าว่านอนสอนง่ายคืออะไรคือเป็นผู้ใคร่ในการศึกษาก้มหน้ารับฟังคำสอนสังวรในการประพฤติปฏิบัติขัดเกลาตัวเองไม่อดเบี่ยงว่าใหญ่นี่คือหลักการของการเป็นผู้ว่าง่ายคนเป็นผู้ว่านอนสอนง่ายเพราะอะไรจะต้องวิเคราะห์วิจัยว่าไอ้คำว่าว่านอนสอนง่ายนั้นมันไม่ใช่อยู่ในวัยเด็กอย่างเดียวหรอกท่านมันอยู่ในทุกวัยนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นประถมวัยมัชฌิมวัยปัจฉิมวัยหรือแม้แต่ก่อนตายก็ต้องสอนง่ายเพราะการตายนั้นเป็นการเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติในศาสนาพุทธของเราจะสอนให้คนทำจิตก่อนตายคือชักนำพาจิตด้วยบุคคลที่น่าที่รักนับถือเคารพบูชาเรียกบอกทางสวรรค์นิพพานและก็ไม่ใช่เรื่องของคนธรรมดาเท่านั้นแม้แต่พระพุทธเจ้าได้แสดงธรรมโปรดพุทธบิดาพุทธบิดาก็ยอมรับฟังลูกชายสุดท้ายแล้วพุทธบิดาคือพระเจ้าสุทโธทนะไม่ใช่เสด็จสวรรคตคือไม่ใช่เป็นสุสวรรค์นิพพานดับกิเลสเป็นสมุจเฉทปาหานสมุจเฉทปาหานปาหานะประหานแล้วกราบราสู่อนุปาทิสสนิพพานคือดับกิเลสโดยไม่มีบัญจขันธ์เหลือดับไปเลยดับทั้งสองอย่างเหตุที่พระเจ้าสุทโธทนะได้อนุปาทิได้นิพพานนั้นก็เพราะว่าแม้แต่ลูกชายของพระองค์ก็ยังเชื่อฟังคำสอนบอกทางสวรรค์นิพพานให้บุคคลที่ไม่เชื่อเพราะไม่มีศรัทธาในคำสอนนั้นๆก็ไม่เกิดประโยชน์เหมือนนิทานที่เขาเล่าๆกันที่อาตมาเป็นพระเทศใหม่ๆยายหอมแกขายหอยแกมีอาชีพขายหอยคือคงเป็นชาวทะเลแกไม่เคยทำบุญสุนทานยายหอมก็วันนั่งขายหอยสารพัดชนิดท่านช่างหอยขายหอยลวกหอยแกก็เก็บเงินเก็บทองไว้แล้วจิกาก็คิดล่วงหน้าว่าพรุ่งนี้นะหอยจะเอาหอยที่ไหนราคาจะเท่าไหร่จะขายให้แกใครคำนวณการตลาดชีวิตของยายหอมขายหอยนี้ไม่เคยเข้าวัดเข้าวาไม่เคยฟังเทศฟังธรรมแกเอาเฉพาะของแกปัจจุบันชาติเท่านั้นแกก็มีฐานะชั่วก็ถือว่าเป็นแม่ค้าขายหอยรายใหญ่ก็สารพัดหอยทั้งหอยสดหอยแห้งส่งออกไปตามสถานที่ต่างๆด้วยความที่จิตของแกไม่เคยฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าสุดท้ายบรมก็มาถึงแกมันก็มีคนที่ปรารถนาดีต่อแกซึ่งมีความรู้เห็นแกถึงใกล้ถึงมรณกรรมรู้ว่ากำลังจะมาโดยฉับพลันเพราะว่าอาการป่วยนั้นเริ่มทรุดหนักลงเรียกว่าเข้าอาการตรีทูตตรีทูตกับกรรมนิมิตปรากฏต่อแกได้กรรมชั่วเรียกว่ากรรมารมสองนิมิตารมณ์นิมิตารมณ์แปลว่าอะไรแกก็จะนึกถึง

การขายหอยของแกกับคนนั้นคนนี้คนนี้คนนั้นแล้วนึกถึงไปล่วงหน้าวันพรุ่งนี้จิตแกไม่ได้อยู่กับตัวคตินิมิตมันก็ไม่ปรากฏต่อแกว่าจะไปดีหรือไปชั่วท่านที่มีความรู้ท่านนี้ก็เลยเปรกระซิบเอาดอกไม้กำหนึ่งเปรกระซิบข้างหูแกเดี๋ยวหอมถ้าต้องการไปสู่สุคตินะแกก็จิตใจก็เริ่มจะออกจากร่างแล้วภาวนาตามจะไปดีนะเป็นร่ำรวยสวรรค์อรหังยายหอมจิตของแกอยู่กับการค้าขายไปนี่ก็อรหอยไม่ใช่อรหังอรหอยเขาก็ตะโกนสู่อรหังอรหอยแล้วก็ครอกตายไปแล้วท่านผู้ชมลองคิดดูสิว่ายายหอมจะไปเกิดเป็นอะไรแกก็จะเกิดเป็นหอยชนิดต่างๆกี่ภพกี่ชาติแล้วอายุมันก็สั้นท่านหอยชนิดหนึ่งๆเนี่ยมันไม่เหมือนกันหรอกบางทีก็ตายแต่ตัวเล็กๆ เป็นไข่มันก็ตายบางทีก็ตายเมื่อตัวน้อยๆบางทีก็ตายเมื่อตัวโตๆภพชาติบางทีปีเดียวของปัจจุบันชาติของเราเนี่ยยายหอยเกิดฮะยายหอยถ้าเกิด3-4 วันต่อ1ชาติต่อ1ครั้งเนี่ยเกิดจะเป็นหอยกี่ประเภทล่ะท่านเพราะจิตก็ไปจุติตรงนั้นเรียกว่าคตินิมิตตารมนี่เป็นเรื่องที่เล่ากันมาก็เห็นจริงท่านมันก็บอกบางคนตายเนี่ยพยายามหน่วงจิตเอาดอกไม้ใส่มือแล้วให้ถึงให้ไปไหว้พระจุลามณีแต่ไม่ล่ะท่านคตินิมิตตารมเคยชนไก่เขาเอานิ้วโป้งมาชนกันมันก็เป็นอะไรไม่ใช่เป็นกรรมเย็นเพราะจิตมันสั่งการอย่างนั้นบางทีก่อนตายก็กระโดดนะฮะกระโดดนั่งยองๆกระโดดไปกระโดดมาเพื่อชนไก่มันเป็นอย่างนั้นท่านนั่งยองๆแล้วกระโดดไปกระโดดมาไก่หันนะหันไปทางนั้นก็กระโดดไปท่านหมุนก็เป็นวงอยู่อย่างนั้นแหละอาตมาเคยเห็นไม่ใช่เคยเห็นแล้วท่านเคยอยู่ในวงคนชนไก่เป็นเด็กๆก็เห็นไม่ต้องออกเชื่อแล้วเวลาชนไก่ก็ทำไงท่านอาตมาก็จะบอกสูตรให้บอกสู่คนชนไก่ให้ท่านไปทำบาปกันต่อไปให้ทรมานสัตว์ต่อไปชนไก่ชนวัวนี่ท่านมันเจ็บนะท่านนะท่านสนุกกับการที่มันขวิดกันเนี่ยรู้ว่าวัวมันเจ็บวัวไม่รู้จักกันทำให้เป็นศัตรูกันขยุกเข้าหากันชนกะทิเนี่ยหัวกะโหลกกระแทกกันปังเนี่ยท่านแล้วขวิดคอกันเนี่ยเอาเธอท่านมันไม่จำเป็นความสนุกนี้ไม่ใช่จำเป็นเลยท่านไม่เปลี่ยนไปเล่นกีฬาซะล่ะหรือไปเชียร์กีฬาเสียโดยไม่ต้องมีการพนันแล้วท่านก็จะได้รับได้รับกรรมแบบนั้นแหละมีหลายจังหวัดที่มีประเพณีชนวัวถามว่ามันจำเป็นไหมมันไม่จำเป็นเลยไก่ก็เหมือนกันไอ้มาทาดอร์ก็เหมือนกันถามว่ามันจำเป็นต้องไปฆ่าวัวกระทิงไหมอาตมาว่าความสนุกของมนุษย์ในโลกนี้มันสรรหาได้โดยไม่จำเป็นจะต้องไปทรมานสัตว์การที่ฆ่าสัตว์นั้นให้นึกเยอะๆเถอะว่าให้เราตั้งใจเลยว่าเป็นกรรมของเขาทำบุญให้เขาแล้วก็อาชีพของเราแล้วนำเงินส่วนนั้นไปทำบุญสุนทานเพราะที่สุดวัวกระทิงมันก็ตายแล้วก็มีความสุขแล้วศาสนาไหนมันสอนให้คนฆ่าสัตว์แล้วท่านไม่มีทุกศาสนาแล้วท่านเพราะนั่นท่านที่เราจะฆ่าสัตว์ใหญ่แล้วก็กินปงกินปลาซะไม่ดีแล้วท่านแต่ว่าปลาในโลกนี้กุ้งหอยปูปลามันเยอะแยะไปหมดไม่ผิดหลักคำสอนแล้วดุมแบบบาปไม่ใหญ่ใจไม่ห้าวถ้าบาปใหญ่ใจมันห้าวแล้วโหดเลยท่านคนชนไก่ก็เหมือนกันอาตมาก็เห็นหนึ่งต้องปลูกว่านน้ำไว้เอาฟังไว้นะถ้าจะทำบาปกันต่อไปปลูกว่านน้ำเอาไว้สดสดถ้าไก่ขาหักต้องเอาใบพระพึ่งกับว่านน้ำมาพันขาไก่แล้วหัวว่านน้ำมาฝนทาไก่ท่านสองต้องมีขมิ้นทาอกส่วนนี้เป็นส่วนเนื้อเนี่ยมันอกแดงปัดสามก็คือว่าต้องมีว่านชนิดหนึ่งเรียกว่าสองชนิดว่านกาสักกับ

หนังแห้งฝนฝนแล้วเอาน้ำกรอกปากท่านเอาน้ำแรกกรอกปากพอกรอกปากเข้าไปในตัวในไก่มันจะคันท่านมันจะจิกกันมันมากมันคันยุบยิบตามผิวหนังมันถ้าเป็นเม็ดคันเนี่ยเจ็บก็เจ็บมันก็มันถ้าเราเป็นเม็ดคันที่หลังเกาโอ้โหเจ็บเจ็บบางคันนะฮะมันจะคันทั้งตัวท่านไก่มันก็เลยตีกันมันจะตาบอดตาแตกอะไรก็ตามมันคันมันวันพยากาศกันหนังแห้งเลยท่านตาแห้งแล้วฝนฮะแล้วก็ทาที่ตัวมันตอนนี้หนังมันจะเหนียวเหนียวจากข้างนอกข้างในแต่แข้งขาลูกตามันแตกมันหักนะท่านนะงอนมันฉีกมันไม่เหนียวถึงงอนท่านก่อนการมันฉีกไปหมดแล้วเราก็รับเดือยไก่มันโง่สิท่านเหลาเดือยไก่รู้ไหมว่าไอ้นั่นแหละเสี่ยงมีคนหนึ่งชอบเล่นไก่ท่านอุ้มไก่ไปอุ้มไก่มาแหละอุ้มไปมาไก่มันดิดเพี้ยเดือยตาแตกเลยท่านก็เงี้ยงมันอะไรอะไรเดือยมันคมมาท่านดิดป้องตาแตกเลยท่านอันนี้คือวิธีการเลี้ยงไก่ชนไก่จะลองไปใช้ดูเพื่อทำกรรมก็ได้นะถ้าชอบแล้วก็แต่เรื่องกรรมเหล่านี้ท่านผู้ชมทั้งหลายบางทีเราหน่วงจิตบางทีเราจะดึงจิตของคนตายมาเนี่ยแล้วก็ดึงไม่ได้รายหนึ่งก็หวงของหวงของไม่รู้ของอะไรก็ตามกูก็หวงลูกหลานกูก็ไม่อยากให้ยุ่งยิ่งแก่มันยิ่งหวงยิ่งงกเขาเรียกยิ่งแก่ยิ่งงกยิ่งมีสมบัติมากมันก็ยิ่งงกมากจิตมันก็ฉุบอยู่กับของอย่างนั้นแหละแล้วต้องมาหวาดระแวงว่ากลัวของหายหนึ่งระแวงคนในคนรับใช้ในบ้านสองระแวงคนในบ้านจะหยิบฉวยเอาไปสามระแวงโจรนอกบ้านจะมาวันหนึ่งนะคนวันหนึ่งของคนที่สะสมมันมีอยู่ในรายนี้ก็เหมือนกันก็สะสมไปสารพัดการสะสมพออายุเยอะแล้วก็ป่วยไข้ปวดไข้ก็ถึงแล้วถึงขั้นตรีทูตไอ้คนที่เป็นเขามีความรู้ไปสวรรค์เห็นใกล้ๆลมหายใจใกล้ๆจะสิ้นลมแล้วเขาบอกภาวนานะอรหังแกก็หลับตาใกล้จะสิ้นใจอะไรหายไม่ใช่อรหังหืออะไรหายอรหังหืออะไรหายไอ้คำว่าหายเนี่ยหลวงพ่อจะมันออกมาฟึดสุดท้ายท่านตายตายแล้วจะไปอะไรล่ะท่านผู้ชมก็เกิดเป็นสัตว์เฝ้าทรัพย์อยู่นั่นไม่เป็นงูก็เป็นนกไม่เป็นนกก็เป็นจิ้งจกเป็นตุ๊กแกมันก็มีอยู่เท่านี้ท่านหรือเป็นวิญญาณสัพพเวสีเฝ้าขุมทรัพย์อยู่แล้วใครหยิบไม่ได้นะผู้ชายก็ที่หวงของก็อาตมาบอกว่าหวงอะไรก็แล้วแต่จะมีแม่เหลววางข้างๆเคาะพื้นใครจะอยู่แล้วเคาะนอนควายห้างท่านหลีตามองแล้วขอบพื้นถ้าตายไปตอนนั้นละท่านถ้าเวลาถึงตายแล้วไอ้จิตที่หวงของเนี่ยอีกไม่นานต้องเกิดเป็นจิ้งจกท่านและขจิประกาตามไอ้จิ้งจกที่เกิดใหม่ตัวนี้นะจะตามจะอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านแล้วนะพอขจิแล้วหางสะบัดเนี่ยท่านหางก็คือไม่เรียวนี่คือกรรมแล้วร่ำรวยขนาดนั้นขนาดที่ว่าระดับชาวบ้านระดับตำบลอำเภอจังหวัดระดับชาติตายไปเกิดเป็นจิ้งจกมันเสียชาติเกิดไหมท่านผู้ชมเพราะไม่เชื่อการเสียสละคือการปล่อยวางความไม่เชื่ออย่างนี้จะผลักดันตัวให้ตกต่ำในภพภายภาคหน้าอยู่ก็ไม่เป็นที่รักจากเขาก็ไม่อะไรตายไปเขาไม่คิดถึงแล้วก็เกิดเป็นอะไรเป็นจิ้งจกถ้าผู้หญิงล่ะแก่ๆแล้วก็หวงข้าวหวงของใครหยิบแล้วก็แอะนั่นแน่เอาไปเหรออันแน่แอะอันแน่ตายไปเนี่ยท่านคตินิมิตไม่ดีแล้ว

ตุ๊กแกเกิดชายบ้านนั้นตุ๊กแกที่เกิดชายบ้านก็ไม่ใช่ใครหรอกก็เจ้าของบ้านนะญาติยายที่ตายไปเราดูลายตุ๊กแกท่านลายผ้าไหมนี่แหละถ้าเป็นคนไทยนะลายผ้าไหมถ้าเป็นคนต่างประเทศอาจจะเป็นลายสก็อตบ้างเป็นลายต่างประเทศบ้างก็ห่วงข้าวของเวลาตายไปแล้วเกิดตุ๊กแกก็เกาะชายขาบ้านตาถลนตาแดงกล่ำชนะใครหยิบอะไรก็โมโหร้องแอะแอะแอะอันแน่แอะแอะแอะแอะอันแน่แล้วถามว่าลูกหลานมันจะรู้ไหมว่าเป็นย่าเป็นยายที่มาเกิดหรือเป็นแม่ที่มาเกิดมันก็ต้องฆ่าทิ้งสิท่านไล่ทิ้งฆ่าทิ้งเออแล้วภพชาติมันก็เปลี่ยนไปไอ้ความไม่เสียสละนะฮะหวงมากอะตับมาแล้วตับมาแน่นอกต้องอ้าปากให้งูเขียวมาล่วงมาก็ทำไมอยากเกิดไปอย่างนั้นก็จะไปหวงทำไมแกแล้วก็แจกให้หมดแล้วไม่จำเป็นกลัวว่าลูกหลานมันจะกบฏทรยศแจกแล้วให้มันแจกไปเลยไม่ต้องไปทวงบุญคุณเขาวันนี้เกิดเขาไม่เลี้ยงล่ะถ้าไม่อ้างเขาเลี้ยงท่านถ้าอ้างบ่อยๆนะเขาถือว่าเอาให้ทำไมอ่ะให้แล้วต้องไม่ทวงถามโกรธแล้วทำไมตามทวงคืนอย่าไปถามเขาเพราะท่านตัดสินใจให้คนดีแต่ถ้าให้ลูกหลานที่ไม่ดีแล้วท่านก็รับวิบากกรรมเองไม่ต้องไปกลัวหรอกยิ่งให้เขายิ่งไปบริหารเป็นแล้วเราก็จะหมดภาระในการที่จิตใจเราจะห่วงสิ่งที่เรามีอยู่มาฉะนั้นมันก็จะวนเวียนอยู่อย่างเนี้ยสมัยพุทธเจ้าอยู่ก็เหมือนกันเศรษฐีคนหนึ่งนั้นตายไปแล้วนะไม่ได้ไปไหนเลยเกิดมาเฝ้าทรัพย์ห่วงทรัพย์สมบัติห่วงทรัพย์สมบัติตายมาแล้วก็มาเกิดมาเป็นลูกขอทานที่ท่านเป็นลูกขอทานมันก็เขาเรียกรูปร่างเหมือนปีศาจคลุกฝุ่นก็อยู่กระดินนะท่านแล้วจะไอเด็กขอทานคนนี้นะฮะมันก็ร้องที่จะไปบ้านนี้เพราะเราจะตายไปแล้วนะ10 เดือน15 เดือนไอรูปบ้านนี้ก็ตั้งท้องจะเป็นลูกสะใภ้หรือลูกสาวก็ตั้งท้องอันนี้ก็มีปรากฏแต่นี่ไปตั้งท้องในคนขอทานเพราะอะไรเพราะคุณไม่เคยบริจาคคุณจะอัตคัดในชาตินาและจิตที่หวงนะมันเป็นอย่างนี้แล้วจะคานเข้าบ้านเนี่ยถามว่าไอ้ลูกชายลูกสาวที่มันเป็นเจ้าของบ้านรายใหม่เนี่ยมันจะรู้ไหมว่าพ่อมันเกิดเป็นอะไรเกิดเป็นเด็กผู้นี้เด็กยากจนคนนี้เขาก็จับตีแล้วโยนออกนอกบ้านพระเจ้าท่านเสด็จมาท่านบอกอ้าวไปโยนพ่อมาทำไมล่ะโอ้โหท่านลูกที่เป็นเจ้าของบ้านรายใหม่ซึ่งเป็นลูกเศรษฐีผู้ตายโกรธพระเจ้ามาบอกไปโยนพ่อทำไมก็เลยถามว่าทำไมพระองค์จึงบอกว่านี่เป็นพ่อของฉันอัธนาเพราะเขาห่วงสมบัติเขาไม่เคยบริจาคซึ่งลูกเศรษฐีก็ยังไม่รู้จักพระเจ้ามาตถาคตจะพิสูจน์ให้ลองไปเรียกชื่อพ่อข้างๆหูสิและอาบน้ำอาบท่ายดีเรียกกระตุ้นสัญญาเก่ากระตุ้นสัญญาเก่าขึ้นมากระตุ้นขึ้นมารีบกระตุ้นด้วยชื่อมันจะถูกอะไรที่มันถูกกระตุ้นเนี่ยท่านมันจะนึกได้แต่ไปเลี้ยงดูพ่อให้ดีแล้วจะเรียกพ่อด้วยนะเรียกไอ้เด็กนะปีศาจครุฝุ่นนี่เรียกว่าพ่อพอดีแล้วอยู่แล้วหลายวันลองถามชื่อพ่อสมบัติไปที่ไหนไอ้เด็กคนนี้ก็คลานไปอยู่ตรงไหนนะขุดไปเจอสมบัติที่นั่นอ่ะทั้งนอกบ้านไหนบ้านทั้งที่ซุกซ่อนเอาไว้บางทีก็เกิดเป็นสุนัขท่านถ้าเรียกชื่อเก่านะกระตุ้นบ่อยๆนะมันก็ไปดมถามว่าทำไมจิตมันจึงผูกพันอย่างนั้นเพราะว่าไม่เชื่อคำสอนตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่ดังนั้นอาตมาจะบอกว่าคนที่ว่านอนสอนง่ายเนี่ยสุวโจเป็นผู้ใคร่ต่อการศึกษาก้มหน้ารับฟังคำสอนสังวรระมัดระวังไม่ทำนอกเหนือนอกคำสั่งมันเป็นอย่างนี้คนที่จะฟังคำสอนได้เนี่ยมันต้องมีกิริยามารยาทที่ดีถ้าเสียงไม่เข้าหูความรู้ไม่เข้าหัวความโง่ความชั่วมันจะเข้ามาหามันจะเก่งจะเบ่งจะกลางแล้วก็โดยไม่มีอะไรเลยเหมือนลูกโป่งเปล่าๆที่อัด

0: แก๊สอัดลมเข้าไปแล้วมันก็หลุดลอยไปสุดท้ายมันก็ระเบิดนะท่านพอเจอไฟมันก็ระเบิดคนทั้งหลายที่ดื้อเด็กทั้งหลายที่ดื้อหนุ่มสาวที่ดื้อก็เหมือนกันมันจะไปเบ่งลมอยู่นะสุดท้ายนะไปเจออะไรมันกระทบเข้าก็ระเบิดตูมระเบิดอารมณ์โกรธตูมตามขึ้นมาเขาเพราะเราไม่ฟังคำสอนของพ่อแม่ปู่ย่าตายายครูอาจารย์พระสงฆ์ข้าเจ้าผู้นำศาสนาในศาสนาของตนและไม่ฟังและไม่อ่านด้วยนี่คือสิ่งที่บอกไว้การที่เราฟังคำสอนเนี่ยฟังคำสอนอย่างไรจิตใจของคนจะฟังคำสอนตั้งแต่เด็กจนผู้ใหญ่หรือทุกวันเนี่ยทุกวันเราต้องรับความรู้จากเขา
1: คุณผู้ชมคะกรณียเมตตสูตรประการที่4ก็คือสุวะโจหมายถึงการเป็นบุคคลที่ว่านอนสอนง่ายมีสติปัญญาในการเพ่งพินิจปฏิบัติตัวปฏิบัติตนให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้ค่ะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วนะคะท่านผู้ชมสามารถรับชมการเทศนาธรรมในตอนมหาเสด็จตำรับใหญ่ได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: งานมีเงินก็ใช้หมดแถมยังต้องไปกู้เงินเขามาใช้อีกทำยังไงดีอยากจะมีเงินเก็บบ้างจังเลย
1: คนส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องการเก็บเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นการไม่เก็บเงินเลยหรือว่าเก็บน้อยมากๆตรงนี้เนี่ยทำให้เราเนี่ยเมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเข้ามานะครับหรือว่ามีเหตุไม่คาดฝันเนี่ยเราไม่มีเงินสำรองไว้ทำให้เราจะต้องไปกู้หนี้ยืมสินทำให้เป็นหนี้ขึ้นมานะครับรวมถึงเวลาที่เราจำเป็นต้องใช้จ่ายกับเรื่องที่สำคัญของชีวิตเนี่ยเช่นต้องจ่ายค่านมลูกค่าเทอมหรือค่าเช่าบ้านเราก็จะไม่มีใช้จ่ายวันนี้จึงมี6คาถาเพื่อการออมเงินมาฝากกันถ้าทำได้รับรองว่ามีเงินออมแน่ๆครับ

ครับคาถาข้อที่1 นะครับเราต้องเริ่มด้วยการตรวจสุขภาพการเงินกันก่อนเลยยกตัวอย่างเช่นเวลาเราเจ็บป่วยแล้วเราไปหาหมอนะครับหมอก็จะสั่งให้เราไปตรวจเลือดนะครับหรือไปเอ็กซเรย์เพื่อดูว่าสภาพร่างกายต่างๆของเราข้างในเป็นยังไงหรือว่าอวัยวะของเราเนี่ยทำงานปกติหรือเปล่าเรื่องทางการเงินก็เช่นเดียวกันนะครับก็ต้องมีการตรวจสุขภาพทางการเงินครับวิธีการก็ง่ายๆเราแค่เขียนรายการนะครับทรัพย์สินหรือว่าข้าวของมีค่าที่เรามีออกมาทั้งหมดนะครับแล้วก็บวกรวมยอดกันไว้โดยใช้เป็นราคาตลาดราคาตลาดเนี่ยก็หมายถึงราคาที่คนซื้อคนขายพอใจตกลงที่จะซื้อขายกันนะครับถ้าเกิดเรามีรายการทรัพย์สินมากเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับว่าเรามีภูมิต้านทานของร่างกายดีก็แปลว่าสุขภาพการเงินของเรามีความแข็งแรงนะครับในอีกด้านนึงก็ให้เรารวมยอดรายการหนี้สินทั้งหมดที่เราทุกก้อนเลยนะที่เราจะต้องใช้จ่ายชำระคืนออกมานะครับแล้วก็รวมยอดกันไว้นะครับคราวนี้เราก็จะมียอดของหนี้สินอยู่ก้อนหนึ่งนะครับแล้วก็มีก้อนของทรัพย์สินอีกก้อนหนึ่งเราก็เอามาเปรียบเทียบกันครับถ้าเกิดว่าหนี้เราเยอะกว่าเนี่ยก็แปลว่าภูมิต้านทานของเราเนี่ยอาจจะลดต่ำลงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้สุขภาพการเงินของเราเนี่ยดูว่าจะอ่อนแอนะครับสำหรับคาถาข้อที่2นะครับก็คือจดแล้วรวยไม่ใช่จดหวยนะครับแต่เป็นการจดบัญชีรับจ่ายเมื่อเราพบว่าสุขภาพการเงินของเราเนี่ยอ่อนแอนะครับเราก็ต้องเสริมความแข็งแรงให้กับการเงินของเราด้วยการลดหรือกำจัดศัตรูทางการเงินก็คือรายจ่ายฟุ่มเฟือยนั่นเองนะครับเปรียบเสมือนกับเราเนี่ยหารูรั่วของตุ่มน้ำที่ทำให้เงินในกระเป๋าของเราเนี่ยมันลดลงนะครับวิธีการก็คือเราจะต้องจดรายการที่เป็นรายรับแล้วก็รายจ่ายของเราเนี่ยทุกรายการอย่างละเอียดให้มากที่สุดนะครับและเราก็จะเห็นว่าเรามีพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินอะไรที่มันไปบ้างแล้วเราก็ไปลดในส่วนนั้นนะครับพอเราลดรายจ่ายฟุ่มเฟือยได้เนี่ยเราก็จะมีเงินเหลือเก็บมากขึ้นมีเงินไปใช้จ่ายหนี้สินทำให้แต่ละเดือนเนี่ยเราสามารถบริหารค่าใช้จ่ายได้ครับและสำหรับคาถาข้อที่3นะครับเมื่อเรามีรายได้เนี่ยเราควรจะแบ่งรายได้ออกเป็นส่วนๆนะครับในที่นี้เนี่ยผมก็แนะนำให้แบ่ง